0: การเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: เมื่อเวลาประมาณ1นาฬิกาเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนภายในซอยสะพานขวาถนนประชาราษฎร์สาย2แขวงบางซื่อเขตบางซื่อเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพเร่งฉีดน้ำสกัดเพลิงที่กำลังลุกไหม้หลังใช้เวลาประมาณ30นาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงได้ตรวจสอบพบผู้ติดค้างจำนวน1รายเจ้าหน้าที่ได้ช่วยเหลือออกมาด้านนอกตัวอาคารเป็นที่เรียบร้อยและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก2รายเป็นหญิงไทยอายุ50ปีและ20ปีเจ้าหน้าที่เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงและมาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวและผลกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
3: ผลการจับสลากศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบลีกจัดอันดับฤดูกาล 2026-2027 เมื่อคืนที่ผ่านมาปรากฏว่า5ทีมตัวแทนจากเกาะอังกฤษได้ผลการจับสลากดังนี้เริ่มที่อาร์เซนอลรองแชมป์เก่าเจอกับเรอัลมาดริดบาเยิร์นมิวนิคบอรุสเซียดอร์ทมุนด์เรอัลเบติสริวนาโปลีซาบาและสลาเวียปรากแมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับปารีสแซงต์แชร์กแมงแชมป์เก่า2สมัยซ้อนบาร์เซโลน่าสปอร์ติ้งลิสบอน FC ปอร์โตนาโปลีอาเบรซิก AEK เอเธนและบรองลิเวอร์พูลดวลกับแอตเลติโกมาดริดอินเตอร์มิลาน FC ปอร์โตขับบรูซบูรุสเซียดอร์ทมุนด์บียาเรอัลเฟเดเบเช่บรองและ LASK รินส์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับบาเยิร์นมิวนิคแอตเลติโกมาดริดโรม่าสปอร์ติ้งลิสบอนอาเบรซิกบียาเรอัลซาบาและโคโมขณะที่แอตวิลล่าพบกับปารีสแซงต์แชร์กแมงบาร์เซโลน่าบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ขับบรูซเฟเนเบเช่กาลาตาซารายซาบาและสลาเวียปรากผลการแข่งขันฟุตบอลลาลีกาสเปนเซลตาบิโก้ที่เหลือ10คนแพ้โอซาซูน่า1-2บาร์เซโลน่าแชมป์เก่าชนะแอตเลติกบิลบาว2-0ผลการแข่งขันฟุตบอลคาราบาวคัพประเทศอังกฤษรอบที่2เชลซีชนะลูตันทาวน์2-0ฟูลแลมชนะ AFC วิมบลดัน3-0ผลการแข่งขันฟุตบอลยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบคัดเลือกน็อกเอาท์นัดที่2คู่ที่น่าสนใจฮาฮูสแพ้เบนฟิก้า1-3เฟเรนซ์วารอสชนะแทปซอนสปอร์ตที่เหลือ9คน4-0และอันเดเรชชนะไคารัตอามาตี้3-0ขณะที่ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรายการ AVCV Men Volleyball Continental Chinese 2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนรอบก่อนรองชนะเลิศทีมนักตบลูกยางสาวไทยชนะทีมสาวเกาหลีใต้3เซตรวด25-20 25-18และ25-21คะแนนพร้อมกับได้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับทีมสาวญี่ปุ่นในวันที่29สิงหาคมนี้ต่อไปสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
4: อย่าเสียเวลาเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นแต่ใช้เวลาทุกนาทีให้คุ้มค่าไปกับการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเป็นกำลังใจให้ทุกคนกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา8นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

กิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: 7นาฬิกากับ13นาทีนะครับมาเดินทางกันต่อกับจสร้อยครับในช่วงนี้นะครับรถเริ่มหนาแน่นหลายเส้นทางมากนะครับคุณผู้ฟังสำหรับการจราจรในช่วงเร่งด่วนเช้านะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีพิธีพระราชบัญพระราชปริญญาบัตรเป็นการซ้อมใหญ่นะครับในวันนี้เนี่ยรถเริ่มเยอะนะครับก็ให้หลีกเลี่ยงนะครับถนนอู่ทองนอกถนนสามเสนถนนราชวิถีถนนนครราชสีมาด้วยนะครับวันนี้ถึง30สิงหาคมนะครับเดี๋ยวขอไปติดตามอุบัติเหตุถนนพระราม2กันหน่อยนะครับกับทางว่าที่ร้อยเอกสิริพงษ์นะครับสวัสดีครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: ครับผมมีอุบัติเหตุพระราม2
1: ในเส้นทางพระราม2นะฮะก็จุดเกิดเหตุจะเป็นเส้นทางขาออกนะครับ กิโลเมตรที่32ครับ
0: ครับ
1: เป็นเลนช่องทางด่วนเลนขวาสุดนะครับตอนนี้มีรถเก๋งสีขาวกับสีดำ2คันน่าจะเป็น Honda ครับชนกันอยู่ช่องทางขวามือนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็เส้นเนี้ยวันนี้ช่วงเช้าในรถใช้ความเร็วกันสูงมากก็เกรงจะเกิดเหตุซ้ำซ้อนเมื่อสักครู่ตอนที่ผมวิ่งกันมาเนี่ยก็บังเอิญว่ามีรถข้างหน้าเขาวิ่งมาแล้วก็เปิดไฟฉุกเฉินก็เลยได้สังเกตกันเห็นแล้วก็ทุกคันก็ชะลอความเร็วครับ
0: ครับ
1: เพราะนั้นรถที่อยู่ขวาสุดที่วิ่งมาเนี่ยกว่าจะเบี่ยงออกเลนซ้ายได้เนี่ยก็จะต้องชะลอตัวพอสมควรเพราะว่ารถสองช่องทางซ้ายจะใช้ความเร็วเยอะมากครับ
0: โอ้ครับมีเห็นมีเจ้าหน้าที่หรือยังครับ
1: ยังครับเพิ่งตอนที่ผมวิ่งมาเนี่ยเพิ่งจะเกิดเหตุสักครู่นี่เองแล้วก็ผู้โดยสารลงจากรถแล้วนะฮะแต่ตอนนี้ที่เกรงซ้ำซ้อนก็คือเนื่องจากว่าทั้งสองคันมีผู้โดยสารลงมาจากรถด้วยครับมันช่องทางด่วนด้วยครับ
0: โอ้ครับครับก็คือลงเลยสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนมาแล้วเหรอตรงนั้นนะครับ
1: ใช่ใช่ครับกิโลเมตรที่32ครับ
0: นะ
1: ครับเลยทะเลไทยมาแล้วครับ
0: ดูจากสภาพแล้วก็ชนกันรุนแรงไหมครับ
1: ก็พอสมควรนะฮะแต่ผมไม่แน่ใจเพราะว่ารถใช้ความเร็วกันเยอะแต่ว่าลักษณะของการยุบของคันข้างหน้าเนี่ยก็พอสมควรครับเลยไม่แน่ใจว่าต้องใช้รถลากหรือเปล่า
0: ครับครับก็เป็นด้านขาออกนะครับนะมีชนกัน
1: ใช่ครับ
0: สองคันนะครับช่องทางด่วนเลนขวา
1: ใช่ครับก็ฝากท่านที่ใช้เส้นทางของพระรามสองนะครับใช้ความระมัดระวังด้วยครับแล้วก็วันนี้นะครับสี่โมงก็ตามที่ประกาศไปก็ทั้งสองของ M82 ก็น่าจะเปิดใช้บริการแล้วนะครับก็ขอให้ทุกท่านใช้เส้นทางกันด้วยความปลอดภัยครับที่สำคัญก็ใช้ความเร็วตามจำกัดนะครับเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุครับ
0: ครับผมเดินทางไปไหนครับวันนี
1: ้ผมไปค่ายพระราม6ชะอำครับก็มีภารกิจวันนี้ก็จะมีการฝึกซ้อมสาเร็กนะฮะหรือว่าการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานสูญหายนะครับวันนี้ก็มีการฝึกซ้อมกันที่ค่ายพระราม6ชะอำครับ
0: ครับผมยังไงเดินทางปลอดภัยนะครับถ้ามีอะไรข้างหน้าเพิ่มเติมกันได้นะครับ
1: ครับผมก็ตลอดเส้นทางตอนนี้การจราจรคล่องตัวตลอดเส้นทางครับผมถึงกิโลเมตรที่48แล้วนะครับ
0: ครับ
1: ก็ถือว่าคล่องตัวครับแล้วก็อากาศแจ่มใสครับวันนี
0: ้ครับผมขอบคุณมากเลยนะครับ
1: ครับผมขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ขอบคุณว่าที่ร้อยเอกสิริพงษ์ด้วยนะครับแจ้งอุบัติเหตุขาออกนะครับของถนนพระราม2ขาออกถนนพระราม2นะครับในช่องทางด่วนนะครับเลนขวาเลยนะคุณผู้ฟังกิโลเมตรที่32นะครับก็คือลงจากสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนมาแล้วนะครับด้านขาออกมีชนกันเป็นรถเก๋งชนกันชนท้ายกัน2คันนะครับเริ่มเคลื่อนตัวช้านะครับแต่ฝั่งกลับกันขาเข้ายังไม่ติดวันนี้วันที่28สิงหาคมเปิดทดลองวิ่งมอเตอร์เวย์ M82 สายบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้ววันนี้10โมงนะครับนะแล้วก็เปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงเป็นการเปิดให้ทดลองวิ่งนะครับมอเตอร์เวย์ M82 ก็คือเหนือถนนพระราม2นี่แหละนะครับเป็นยกระดับด้านบนนะฮะก็เพื่อแก้ปัญหาการจราจรนะวันนี้ก็เริ่มเปิดตั้งแต่10นาฬิกาเป็นต้นไปไม่มีค่าธรรมเนียมผ่านทางยังย้ำเรื่องของการจำกัดความเร็วรถ4ล้อนะครับไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถบรรทุกรถโดยสารนะครับคือตั้งแต่4ล้อขึ้นไปอ่ะว่าง่ายๆจำกัดความเร็วต้องไม่เกิน 65กิโลเมตรต่อชั่วโมงจุดขึ้นลงที่พร้อมให้บริการ4ด่านสำคัญก็จะมีด่านพันท้ายนรสิงห์ด่านมหาชัย1ด่านมหาชัย2ด่านบ้านแพ้วด้วยนะครับก็ส่วนด่านสมุทรสาคร1ด่านสมุทรสาคร2เนี่ยยังไม่เปิดนะยังไม่เปิดใช้บริการนะครับเนื่องจากอยู่ระหว่างการเร่งรัดงานโยธาส่วนที่เหลือให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นปีนี้นะครับก็วันนี้หลายๆท่านถ้า10โมงแล้วใช้ถนนพระราม2ทั้งเข้าและออกก็สามารถขึ้นไปใช้บริการได้นะครับบนมอเตอร์เวย์ M82 นะครับมาดูการจราจรกันต่อนะครับคุณผู้ฟังครับอย่างที่เพิ่มเติมไปก่อนหน้านี้นะครับวันนี้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเขามีการซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตรวันนี้พรุ่งนี้นะครับแล้วก็วันเสาร์วันอาทิตย์ด้วยนะฮะก็เรียกได้ว่าตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะ28นะครับอ๋อขออภัยวันนี้นะ28 29 30และ31ถึงวันจันทร์นะครับก็ให้หลีกเลี่ยงเพราะว่าตอนนี้การจราจรรถเริ่มเยอะแล้วนะถนนราชสีมาถนนราชวิถีนะครับลงจากสะพานสังฮีสิรินธรอันนี้ก็แน่นเป็นปกติในฝั่งขาเข้าอยู่แล้วด้วยนะครับเดี๋ยวขอไปตรวจสอบการจราจรบนทางพิเศษกับทางศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกับทางคุณวิชยะภักดีโชติครับสวัสดีครับคุณวิชยะครับ
3: ครับผมสวัสดีครับคุณทาร์สวัสดีผู้ฟังจะสลอยทุกท่านนะครับ
0: ครับแต่เช้าวันนี้ก็มีเหมือนมีอุบัติเหตุด้วยใช่ไหมคุณวิชยะทางด่วนขั้นที่1นะฮะตรง
3: ใช่ครับผมช่วง
0: ด่านดาวขนองเนี่ยตรงนี้
3: เข้าด่านดาวขนองนะครับก็มีแต่ว่าตอนนี้ก็ยกพ้นการกีดขวางไปหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็เปิดการจราจรได้นะครับช่วงนี้ก็จะมีเฉพาะช่วงของบริเวณหน้าด่านนะครับที่ยังเป็นปัญหาสำหรับรถที่จะเข้าด่านเก็บข้ามทางดาวขนองนะครับตอนนี้ท้ายยาวอยู่นะครับผมครับครับแต่ว่าผ่านมาแล้วก็เริ่มมากันได้ดีนะครับตั้งแต่ช่วงของบริเวณเหนือวัดสระเข้ามาเชิญนักศึกษาพระราม9ในช่วงนี้ก็เริ่มจะมากันได้ดีนะครับแต่ว่าผ่านต้นช่วงกลางสระแล้วเข้ามาที่ถ้าเรือออกไปทางบางนาก็คล่องตัวดีนะครับคุณพัฒน์ครับผม
0: ครับผมสายทางอื่นเป็นยังไงบ้างครับคุณวิชยะ
3: ครับผม
0: ครับเชิญเลยครับ
3: ครับขอบคุณมากครับครับในส่วนของบางนาเข้ามาในช่วงนี้ก็จะมีรถมากในครั้งช่วงของบริเวณหลังด่านบางนาเข้ามานะครับตอนนี้มาจะถึงช่วงของบริเวณท่าเรือนะครับรถมากอย่างเดียวนะครับผ่านท่าเรือออกไปที่ดินแดงก็คล่องตัวดีนะครับส่วนดินแดงนะครับมาที่ถนนเพลินจิตฝั่งเหนือนะครับในช่วงนี้ก็จะมีรถมากตั้งแต่ช่วงของบริเวณทางร่วมมักกะสันมานะครับตอนนี้มาจะถึงช่วงถนนเพลินจิตฝั่งเหนือนะครับช่วงนี้รถมากอย่างเดียวนะครับผ่านไปแล้วก็จะชะลอกันในครั้งช่วงของบริเวณนั้นขึ้นดนเทชบุรีนะครับตัวเนื้อมาจนถึงช่วงของบริเวณถนนประจิตฝั่งใต้นะครับออกไปพระราม4ในช่วงนี้สะสมกันออกไปประมาณสัก5เมตรได้นะครับไปกันได้ตามจังหวะสัญญาณไฟนะครับในส่วนของทางพิเศษศรีราชนะครับจากทางของแจ้งวัฒนะเข้ามาที่ด่านเก็บข้ามทางประชาชื่นเข้ามานะครับในช่วงของบริเวณคู่ขนานออกไปทางด้านรัชดานะครับในช่วงนี้ยังมีรถมาอยู่นะครับแต่ว่าผ่านด่านประชื่นมาที่ต่างประเทศไทยนะครับตั้งแต่ช่วงทางขึ้นด่วนรัชดาเข้ามานะครับตัวเนื้อมาจนถึงเดี๋ยวบขสมาที่ประเทศไทยนี่จะมีรถมาอย่างเดียวนะครับผ่านประเทศไทยไปทางด้านของตรับบางโคร่นะครับตั้งแต่เหนือโรงพยาบาลรามาออกไปจนถึงทะลงยมราชวันนี้รถยังหนาแน่นโดยตลอดเลยนะครับเบียดแทรกกันในช่วงก่อนลงทางนั้นเองนะครับผ่านจุดนี้ไปแล้วเนี่ยไปที่ทะลงหัวลำโพงช่วงก่อนลงก็สะสมเดินทะลงนะครับลงสีลมยังลงก็ได้ช้าอยู่นะครับก็ท่านใช้สถานีก็จะเย็นสักนิดนึงนะครับส่วนศรีนครินทร์นะครับมาที่ทะลงพระรามเก้าตรงโรงพยาบาลปิยเวชนะครับตั้งแต่ช่วงเหนือทางขึ้นด่านรามคำแหงเข้ามานะครับแต่เนื่องมาจนถึงช่วงของบริเวณทะลงพระรามเก้าวันนี้รถมานะครับไปกันได้ช้าผ่านพ้นช่วงทะลงพระรามเก้าแล้วมาที่ด่านเก็บข้าวทางอโศกสี่นะครับหน้าด่านสะสมประมาณสัก8เมตรได้นะครับผ่านมาแล้วก็มากันได้ดีนะครับลงอนุสรีชัยสมรภูมิวันนี้ยังลงกันได้ช้าอยู่นะครับสะสมช่วงเดินทะลงนะครับทำพิเศษฉลองรัฐนะครับหน้าด่านจริโชติวันนี้สะสมก่อนเข้าประมาณสัก6เมตรได้นะครับผ่านมาแล้วก็เริ่มจะทำความเร็วได้ดีนะครับมาชะลอกันอีกครั้งช่วงของบริเวณขึ้นด่านโยธินพัฒนาเข้ามานะครับก็จะรถไม่อย่างเดียวนะครับเลยทางลงราบพร้าวมา ปิดช่องทางพิเศษให้วิ่งอยู่1ช่องทางนะครับก็ท่านจะใช้เส้นทางขาเข้าไปใช้บริการได้แล้วก็พอผ่านพ้นช่วงทางราชประชาธิปไตยแล้วเนี่ยถนนพระราม9ก็ยังมีรถมาโดยตลอดเลยนะครับส่วนของทางพิเศษบุรพาวิถีนะครับบางนาออกไปที่ชลบุรีนะครับวันนี้ช่วงของบริเวณเนื้อด่านสุวรรณภูมิออกไปก็จะมีรถมานะครับแต่นั้นไปถึงช่วงของบริเวณทะลงตรงบริเวณด่านเมืองใหม่นะครับและก็ช่วงของบริเวณทางขึ้นบางวัวด้านขาออกไปนะครับมีรถบรรทุกจอดเสียอยู่1คันนะครับเป็นฉุกเฉินท่านที่ใช้เส้นทางขาออกไปก็ใช้ความระมัดระวังกันด้วยนะครับเจ้าที่รับทราบแล้วกำลังไปที่จุดนี้อยู่จุดเกิดที่จอดเสียก็จะเป็นหลักกิโลเมตรที่42นะครับผมครับก็ส่วนของทางพิเศษประจิมรัตยานะครับตั้งแต่ช่วงของบริเวณขึ้นด่านสินพรีมาเนี่ยช่วงนี้ถ้าด่านรถยังน้อยอยู่นะครับผ่านแล้วก็ทำความเร็วกันได้ดีนะครับมาชะลอกันครั้งช่วงของบริเวณตั้งแต่ช่วงทางขึ้นด่านพระราม7ก็มานะครับต่อเนื่องมาอยู่ถึงช่วงของบริเวณทางร่วมตรงบางซื่อนะครับรถบ้างอย่างเดียวนะครับส่วนทางพิเศษกัญญานะครับในช่วงนี้ทั้งไปและกลับยังคล่องตัวดีนะครับทางพิเศษร้อนที่ยายังไม่เป็นปัญหาเลยนะครับรถจะเสียให้นั่งรอในรถนะครับขาดเข็มขัดนิรภัยเปิดไฟฉุกเฉินไว้นะครับสามารถโทรมาที่เบอร์1543หรือไม่ก็สามารถโหลดแอปพลิเคชันของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับ Exact Portal นะครับกด SOS ขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับคุณพาร์ท
0: ครับผมขอบคุณมากเลยครับคุณวิชยาครับ
3: ครับผมยินดีครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจร Traffic News สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ขอบคุณคุณวิชยาภักดีโชตนะครับจากทางศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยด้วยนะครับคุณฟังมีแจ้งการทำงานนะครับถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินบริเวณด้านขาเข้านะครับการเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งช่วงปากซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน22มีรถเคลนกำลังทำงานนะครับอยู่ช่องทางขวาทำให้รถชะลอตัวสลับหยุดนิ่งฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะครับเนี่ยก็ฝากเป็นข้อมูลด้วยนะครับเส้นทางของวงสว่างมาทางประชานุกูลต่อเนื่องรัชวิภารถเยอะนะครับมีท้ายสะสมบริเวณก่อนถึงแยกวงสว่างนะครับชะลอตัวแถวๆตลาดสดวงสว่างหนาแน่นเลยนะครับข้ามแยกวงสว่างส่วนด้านกลับกันเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะครับราชวิภาประชานุกูลวงสว่างไม่ติดนะครับพิบูลสงครามวันนี้ดีนะครับขาเข้าไม่มีสะสมนะด้านกลับกันขาออกยิ่งคล่องตัวเลยนะครับส่วนทางด้านของงามวงวานจากรัตนทิเบศเข้าแครายท้ายเกือบถึงหน้าเซ็นทรัลแล้วนะครับมีชะลอตัวเข้าแยกนะครับคู่ขนานยังวิ่งได้นะครับส่วนลงมาจากทางแครายงามวงวานจะเริ่มมาชะลอช่วงใต้ทางด่วนนะเข้ามาทางพงเพชรนะครับเลยพงเพชรมาทางด้านของชินเขตเนี่ยไปแยกบางเขนยังเคลื่อนตัวได้นะครับในด้านขาเข้าไปเกษตรเริ่มมีชะลอนะฮะช่วงเข้าแยกเกษตรอยู่ประมาณประตู2ส่วนกลับกันด้านขาออกมีปริมาณรถตั้งแต่ช่วงหน้ามอเกษตรนะข้ามบางเขนลงไปทางเรือนจำเนี่ยพอเคลื่อนตัวได้ก็จะเริ่มไปติดช่วงข้ามคลองลาดยาวไปทางประชาชื่นรถหนาแน่นนะครับเลยประชาชื่นเข้าใต้ทางด่วนไปแครายเคลื่อนตัวได้ดีนะครับส่วนแจ้งวัฒนะขาเข้าเช้าวันนี้ยังดีนะภาพรวมก็จะมีช่วงด้านบนของสะพานพระราม4ที่ปริมาณรถมากหน่อยนะครับแต่ถ้าลงมาทางด้านของปากเกร็ดเลี่ยงเมืองนะใต้ทางด่วนเดินทางได้นะครับค่อนข้างคล่องตัวมาทางหน้าของศูนย์ราชการจะมีชะลอนะครับเคลื่อนตัวช้านะแต่ถ้าผ่านศูนย์ราชการไปได้แล้วเนี่ยก็จะทำความเร็วได้นะครับข้ามแยกหลัก4ใช้การได้นะครับมาชะลออีกทีช่วงวงเวียนบางเขนนะส่วนด้านกลับกันในฝั่งขาออกนี่คล่องตัวนะครับรามอินทราเข้ามาก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับคุณผู้ฟังแต่ว่าช่วงประมาณหน้าสนามมวยลุมพินีรามอินทราเนี่ยตอนนี้รถเริ่มเยอะนะครับส่วนด้านกลับกันยังคล่องตัวนะครับในฝั่งขาออกเกษตรนวมิน นะดูการเคลื่อนตัวเข้าออกนี่ยังถือว่าใช้การได้นะครับแล้วก็ลาดพร้าวนะในฝั่งขาเข้ายังดีนะครับคุณผู้ฟังมีรอสัญญาณไฟที่แยกรัชดาลาดพร้าวท้ายอยู่สถานีรถไฟฟ้าภาวนานะครับส่วนด้านกลับการขาออกเนี่ยคล่องตัวรามคำแหงด้านบนยกระดับยังเคลื่อนตัวได้นะครับแต่ว่าจะมีมาชะลอช่วงโค้งมอรามก็จะเริ่มแน่นนะฮะช่วงโค้งมอรามมาทางแยกรามนะครับส่วนถนนหลังรามหัวหมากไม่มีปัญหานะครับยังเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างดีรามคำแหงต่อเนื่องเข้ามาทางคลองตันนะครับข้ามทางรถไฟเริ่มชะลอตัวนะฮะส่วนต่อเนื่องมาทางด้านของสุขุมวิท71นะฮะมาทางสามแยกปรีดียังเคลื่อนตัวได้อยู่ยาวนะครับด้านขาออกในซอยปรีดีพนมยงค์ก็จะเริ่มมาชะลอช่วงข้ามคลองตันนะครับมาทางท้ายซอยแล้วก็ทางพัฒนาการโอ้ตอนนี้พัฒนาการนี่ท้ายแถวยาวขึ้นแล้วนะครับพัฒนาการขาเข้าเนี่ยท้ายนี่อยู่เกือบจะถึงแยกสีพัฒแล้วนะครับก็เริ่มหนาแน่นเคลื่อนตัวช้ามาเรื่อยๆนะครับขาเข้าต่อเนื่องมาทางสะพานข้ามคลองตันต่อเนื่องมาทางทองหล่อพร้อมพงนะครับก็เคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งศรีนครินทร์เข้าแยกลำสาลีท้ายยาวนะฮะช่วงก่อนเข้าแยกสีพัฒน์นี่ก็เริ่มมีชะลอตั้งแต่นะข้ามคลองพระโขนงนะครับเลยตลาดเอี่ยมมาเนี่ยก็จะเริ่มเห็นท้ายแล้วนะครับเข้าลำสาลีณเวลานี้ยังได้นะครับเข้าลำสาลีเนี่ยนะท้ายยังไม่ยาวนะครับจากต่างระดับศรีกรีฑาเข้ามายังเคลื่อนตัวได้ดีแล้วก็ในฝั่งกลับกันนะครับช่วงสีเอี่ยมมาทางด้านของแมคโครต่อเนื่องโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์เนี่ยตรงนี้ก็เริ่มเคลื่อนตัวได้ช้ามีท้ายสะสมตั้งแต่บริเวณเชิงทางลงสะพานข้ามแยกสีเอี่ยมส่วนกลับกันด้านขาเข้าจากหลังท้ายสวัสดานนะครับมีติดตั้งแต่ช่วงลงข้ามคลองสำโรงมาชะลอตัวนะเข้ามาทางด้านของแบริ่งเลยแบริ่งไปจะเคลื่อนตัวได้นะครับสุขุมวิทก็เริ่มมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นนะครับสำโรงไปบางนาแบริ่งเข้าลาซานนี่แหละนะฮะพอเลยจากลาซานไปได้ก็ทำความเร็วได้นะครับบางนาไปอุดมสุขนะครับเคลื่อนตัวได้นะครับแต่ว่าช่วงเข้าแยก62ปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับด้านกลับกันยังคล่องตัวเดี๋ยวช่วงนี้นะครับไปติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กับทางคุณอนัชชาฉิมตระกูลกันก่อนครับ
4: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: สวัสดีครับคุณอนัชชาครับ
5: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเริ่มกันที่เรื่องการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่26สิงหาคมซึ่งมีมติอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569วงเงินไม่เกิน400ล้านบาทนะคะซึ่งนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลพร้อมเดินหน้าดำเนินการตามกรอบของกฎหมายเน้นว่าการใช้เงินทุกบาทมีเป้าหมายชัดเจนคุ้มค่าโปร่งใสและตรวจสอบได้สำหรับแผนงานที่2ในกรอบวงเงิน200ล้านบาทเพื่อปรับโครงสร้างและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศมีการเตรียมหลักเกณฑ์การกลั่นกรองไว้ล่วงหน้าแล้วโดยคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เห็นชอบกรอบแนวคิดหลักเกณฑ์และแนวทางพิจารณาโครงการเพื่อให้เงินถูกนำไปใช้กับการลงทุนที่สร้างผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมทั้งการลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลเพิ่มพลังงานทดแทนพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้ายกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานส่งเสริมยานยนต์สะอาดและพัฒนาทักษะแรงงานรองรับอุตสาหกรรมพลังงานใหม่นะคะส่วนของสภาผู้แทนราษฎรนะคะนายอัศพลสันติภพประธานกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยผลการประชุมเพื่อพิจารณาข้อกล่าวหากรณีเจ้าหน้าที่รัฐอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับความผิดปกติในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยเชิญผู้แจ้งความกรณีการจ่ายเงินให้ในหน้าในจังหวัดศรีสะเกษกว่า2ล้านบาทผู้แทนคณะกรรมการจะทำขอบเขตของงานผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและก็กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI รวมถึงเจ้าหน้าที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติและ ตำรวจสอบสวนกลางร่วมเข้าให้ข้อมูลนะคะก็พบว่า TOR การจัดสอบของปี2568เนี่ยต่างจากในปี2566และฉบับที่ใช้ในปี2564 2562และปี2560ส่งผลให้เอกสารการจัดสอบบางรายการตั้งแต่ปี2560ไม่สามารถค้นหาได้นอกจากนี้ยังมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการเสนอรายชื่อผู้สอบผ่านต่อกสทคณะกรรมการจึงเห็นว่าควรตรวจสอบขั้นตอนอย่างละเอียดเพื่อพิจารณาว่ามีข้อบกพร่องหรือเกี่ยวข้องกับความผิดปกติในการสอบหรือไม่สำนักงานปปง.รายงานบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบธุรกรรมการเงิน3กลุ่มก็คือรายชื่อที่สำนักงานปปช.ทยอยส่งให้ตรวจสอบรายชื่อ 5,925 รายที่ได้รับจากกลุ่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและรายชื่อจากคณะทำงานของนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีซึ่งพบข้อมูลการชำระค่าสมัครสอบแทนบุคคลอื่นจำนวนมากผ่านธนาคารแห่งหนึ่งนะคะส่วนผู้แทน DSI ชี้แจงกรณีมีเจ้าหน้าที่ของกรมถูกรายงานว่าพาดพิงรับเงินจากนายหน้าในจังหวัดศรีสะเกษอธิบดี DSI ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วพร้อมขยายผลไปยังบุคคลที่อาจเกี่ยวข้องหากพบพยานหลักฐานและมีการทุจริตหรือประพฤติมิชอบจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะคะ
0: ครับ
5: ส่วนที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะพลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยผลการกวาดล้างอาชญากรรมตรวจค้นอาวุธปืนอาวุธสงครามเครื่องกระสุนวัตถุระเบิดและสิ่งเทียมอาวุธจากการจำหน่ายอาวุธปืนอาวุธสงครามเครื่องกระสุนวัตถุระเบิดโดยผิดกฎหมายในพื้นที่และทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ระหว่างวันที่12ถึง26สิงหาคมรวม15วันนะคะผลปฏิบัติในการจับกุมผู้กระทำความผิดพร้อมด้วยของกลาง 7,261 คดีของกลางที่ตรวจยึดได้เป็นอาวุธปืนจำนวน 7,872 กระบอกเป็นพื้นที่มีทะเบียน711กระบอกปืนเถื่อน 7,145 กระบอกและอาวุธสงคราม16กระบอกโดยแบ่งเป็นความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนทั่วไปจำนวน 6,535 คดีของกลางที่ตรวจยึดได้เป็นอาวุธปืนจำนวน 6,963 กระบอกเครื่องอาวุธปืนจำนวน 59,632 นัดวัตถุระเบิดจำนวน340ลูกตรวจค้นจับกุมณจุดสกัดจุดตรวจด่านตรวจจำนวน139คดีเป็นอาวุธปืนจำนวน137กระบอกเครื่องกระสุนปืนจำนวน628นัดและวัตถุระเบิดจำนวน2ลูกความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนทางออนไลน์จำนวน726คดีซึ่งมีของกลางที่ตรวจยึดได้เป็นอาวุธปืนจำนวน909กระบอกเครื่องกระสุนปืน2,620 นัดวัตถุระเบิดจำนวน40ลูกในวันที่18สิงหาคมยังมีการระดมจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับทั่วประเทศจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ752หมายจับผู้ต้องหา752คนนะคะส่วนสถานการณ์ระหว่างเนปาลกับทิเบตนะคะหน่วยกู้ภัยในเนปาลและทิเบตกำลังเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตจากน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลทิเบตเมื่อวันพุธตามเวลาท้องถิ่นพบร่างผู้เสียชีวิตแล้ว389รายในเนปาลและฝั่งทิเบตอีก6รายมีผู้สูญหายอีกประมาณ900ถึง 1,400 คนซึ่งในจำนวนนี้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติและผู้แสวงบุญรวมอยู่ด้วยนะคะทางการอินเดียบอกว่าพลเมืองอินเดีย290คนยังคงสูญหายอยู่ในเนปาลมีผู้ที่รับการช่วยเหลือแล้ว84คนเป็นคนงาน63คนจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำตีสุรี1และอีก21คนจากรัฐมินนาดูสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาแห่งชาติของสหรัฐยืนยันว่าเหตุการณ์นี้เกิดจากชิ้นส่วนของทานน้ำแข็งขนาดใหญ่อุทยานแห่งชาติลางปังพังถล่มลงมาด้วยความรุนแรงเทียบเท่ากับแรงสั่นสะเทือนขนาด 5.2 นะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ของเนปาลบอกว่าการถล่มของทานน้ำแข็งเกิดขึ้นทางฝั่งเนปาลของเทือกเขาหิมาลัยและก็มีความกังวลว่าจะเกิดน้ำท่วมขึ้นอีกกองทัพเนปาลรายงานการช่วยเหลือผู้คน350คนที่ติดอยู่ในอุโมงค์ใกล้แม่น้ำติสุรีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโรงไฟฟ้าพลังน้ำในกลุ่มนี้ก็มีทั้งคนงานและชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็ยังอยู่ในระหว่างการช่วยเหลือผู้คนอีก100คนที่ติดอยู่ในอาคารนะคะส่วนสำนักงานสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติออกแถลงการประณามการตัดสินใจของสหรัฐที่ประกาศขึ้นบัญชีกลุ่มปฏิบัติการปาเลสไตน์เป็นกลุ่มก่อการร้ายบอกว่าเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกที่ไม่สมส่วนและไม่จำเป็นเป็นการใช้คำว่าก่อการ ร้ายในวงกว้างและก็ส่งผลกระทบในทางลบต่อเสรีภาพในการแสดงออกสำนักงานของนายวอลเตอร์เติร์กข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติบอกว่าการขึ้นบัญชีกลุ่มเคลื่อนไหวคือการจำกัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกการชุมนุมโดยสันติและการรวมกลุ่มตลอดจนสิทธิในการมีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะสหรัฐระบุว่าการขึ้นบัญชีเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของประธานาธิบดีทรัมป์ในการปราบปรามการก่อการร้ายส่งผลให้มีการอายัดทรัพย์สินทั้งหมดในสหรัฐแล้วก็ห้ามชาวอเมริกันหรือสถาบันการเงินทำธุรกรรมส่วนกระทรวงการต่างประเทศของอิสราเอลนะคะก็ออกแถลงยินดีกับประกาศของสหรัฐซึ่งก่อนหน้านี้สหราชอาณาจักรเขามีการขึ้นบัญชีกลุ่มนี้แล้วนะที่ตั้งอยู่ในอังกฤษแล้วก็บอกว่านี่เป็นองค์กรก่อการร้ายแต่ศาลฎีกากำลังพิจารณาว่าเป็นการตัดสินใจที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะคะราคาน้ำมันในตลาดโลกนะคะขยับขึ้นมากกว่า1ดอลลาร์นะคะเพราะว่าสื่อเนี่ยมีการรายงานว่าทรัมป์ไม่สนใจกลับสู่เงื่อนไขบันทึกความเข้าใจที่บรรลุกับอิหร่านเมื่อเดือนมิถุนายนสัญญาน้ำมันดิบเวเท็กซัสถึงประเด็นดูไลฟ์สวีทคุ้นว่าสำหรับเดือนตุลาคมเพิ่มขึ้น 1.30 ดอลลาร์ปิดที่ 83.53 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอนว่าสำหรับเดือนตุลาคมเพิ่มขึ้น 1.86 ดอลลาร์ปิดที่ 89.70 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลหุ้นสหรัฐก็ได้แรงหนุนจากผลประกอบการอันแข็งแกร่งของ Nvidia ผู้ผลิตชิปรายใหญ่ดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 105.56 จุดหรือระดับ 0.20 ปิดที่ 53,569.44 จุด S&P เพิ่มขึ้น 55.29 จุดหรือระดับ 0.72 ปิดที่ 7,730.29 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น 411.16 จุดหรือระดับ 1.57 ปิดที่ 26,541.35 จุดราคาทองคำปรับขึ้นเพราะตอนนี้ดอลลาร์อ่อนค่าลงนะคะราคาทองคำ US Gold Future งวดสำหรับเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้น 10.70 ดอลลาร์หรือได้ละ 0.2 นะคะปิดที่ 4,664 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะคะทั้งหมดนี้คือมาในวันนี้ค่ะ
0: ขอบคุณครับ
4: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
0: ้ขอบคุณทางคุณอนัชชาฉิมตระกูลด้วยนะครับในช่วงความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ครับคุณผู้ฟังครับถนนทางด้านของสมเด็จพระเจ้าตักสินนะครับในฝั่งขาเข้ารถเริ่มเยอะนะครับแล้วก็ถนนกรุงธนนะครับเข้ามาทางสะพานสมเด็จพระเจ้าตักสินเริ่มมีท้ายนะครับสะสมชะลอตัวเหนือแยกตักสินนะครับถนนประชาธิปกนะครับออกจากวงเวียนใหญ่ไปแยกบ้านแขกรถหนาแน่นเคลื่อนตัวช้าอิสรภาพนะครับที่เข้าไปทางด้านของแยกบ้านแขกก็เริ่มมีปริมาณรถหนาแน่นเหมือนกันนะเส้นทางเลี่ยงนะครับลงจากสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าเนี่ยแต่จริงๆเข้ามาทางด้านของแยกบ้านแขกยังพอเคลื่อนตัวได้นะครับแต่ว่าถนนสมเด็จเจ้าพระยานะครับมาทางด้านของแยกท่าดินแดงเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มมีปริมาณรถหนาแน่นเหมือนกันนะเส้นทางเลี่ยงทั้ง2ด้านนะครับไปกลับด้วยนะครับลัดย่านะครับเจริญนครเข้ามาทางด้านของคลองสารเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับคุณผู้ฟังสาทรเหนือเริ่มมีสะสมเข้าแยกวิทยุนะครับท้ายอยู่สาทรซอย4นะครับส่วนด้านกลับการสาทรใต้ยังเคลื่อนตัวได้สีลมเข้าออกอย่างค่อนข้างคล่องตัวครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
6: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
7: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
8: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตWhoa!

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
2: แม้หนทางจะทุรกันดารเขาสูงป่าลึกมิได้เป็นอุปสรรคต่อการเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ทุกข์ยากเพราะมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นป่าท้องทะเลและชีวิตของราษฎรจึงมั่นคงโครงการป่ารักน้ำบ้านเล็กในป่าใหญ่ช่วยฟื้นฟูอนุรักษ์พื้นป่าต้นน้ำโครงการปะการังเทียมช่วยคืนความสมดุลสู่ท้องทะเลฟาร์มตัวอย่างสร้างแหล่งอาหารและโครงการศิลปาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงสืบสานวัฒนธรรมไทยมาถึงทุกวันนี้สำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดิน
3: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insuranceจากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
5: สองกันยายนนี้จสร้อยครบรอบ35ปีแล้วนะจากสถานีข่าวสารและการจราจรสู่เพื่อนร่วมทางที่พร้อมช่วยคุณ24ชั่วโมงไม่ว่าจะเกิดเหตุฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนบนท้องถนนพบเจอคนพลัดหลงผู้มีภาวะหลงลืมผู้พิการหรือนักท่องเที่ยวที่ต้องการความช่วยเหลือเพียงกด SOS บน JS100 Application จสร้อยพร้อมประสานความช่วยเหลือทันทีทุกเส้นทางทุกความปลอดภัยให้เราอยู่เคียงข้างคุณเรื่องด่วนอย่ารอช้ากด SOS เลยโหลด JS100 Application เวอร์ชันใหม่วันนี้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

0: 7:48 นะครับมีแจ้งอุบัติเหตุครับผู้ฟังทาง LINE @JS100 นะครับเจริญนครครับด้านขาออกช่วงระหว่างแยกตักสินมุ่งหน้าบุคโลครับบริเวณหน้าวัดเสวตฉัตรนะมีรถสำล้อเครื่องนะครับชนกับรถจักรยานยนต์ขวางช่องทางซ้ายนะครับมีเจ็บ1รายครับเจ้าหน้าที่นำส่งคนเจ็บไปที่โรงพยาบาลบางประกอบ9นะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับด้านฝั่งขาออกเจริญนครนะครับบริเวณหน้าวัดเสวตฉัตรมีชนกันจักรยานยนต์กับรถสำล้อเครื่องขวางช่องทางด้านซ้ายครับ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: สวัสดีทางคุณธนกรด้วยนะครับอรุณสวัสดิ์คุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจนะครับแล้วก็เดี๋ยวขอไปคุยกับทางโอ้น้องวีรัตนะเด็กชายวีรัตแจ้งตามหากระเป๋าเป้เหรอครับสวัสดีครับน้องวีรัต
2: สวัสดีครับ
0: น้องวีรัตทำกระเป๋าเป้เป็นกระเป๋านักเรียนเหรอครับหรือว่ายังไงครับ
2: เป็นกระเป๋าเป้บอลครับ
0: กระเป๋าเป้ฟุตบอลหมายถึงว่ามีอุปกรณ์กีฬามีอะไรบ้างอยู่ข้างในอะครับ
2: มีรองเท้าวิ่งมีรองเท้าฟุตบอลแล้วก็มีพวกเสื้อกีฬา
0: โอ้เราเตรียมจะไปแข่งหรือว่ายังไงไปซ้อมหรือยังไงครับเนี่ย
2: ซ้อมครับซ้อมที่หลังเลิกเรียนครับตอนเย็นคร
0: ับ แล้วไปลืมไว้ที่ไหนครับ
2: ผมนั่งรถซูบูรุสาย07อะครับเอ้ยสาย09
0: สาย09
2: แล้วผมก็นั่งที่วัดสาล่อแล้วก็มาลงที่ประชาอุทิศครับโรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยแล้วก
0: ็
2: ผมพอผมลงจากรถผมก็ลืมไว้บนนั้นน่ะ
0: หรอนั่งตรงเบาะไหนมาครับเนี่ยนั่งเบาะด้านไหน
2: นั่งเบาะด้านที่มันจะคนขับอยู่ด้านหน้าแล้วผมจะอยู่ด้านหลังคนขับครับ
0: ก็คือนั่งมาที่กระบะท้ายใช่ไหมก็คือในห้องผู้โดยสารนั่นแหละนะแล้วกระเป๋าเป้ใบนี้นี่วางอยู่ตรงไหนครับบนเบาะไหม
2: วางอยู่ตรงใกล้ๆเท้าผมคร
0: ับ อ๋อคือวางบนที่วางเท้าใช่ไหม
2: ใช่คร
0: ับ แล้วจังหวะที่เราลงนี่คือเราลืมหยิบมาด้วยเป็นเป้สีอะไรครับ
2: อะไรนะครับ
0: เป็นเป้สีอะไรนะครับกระเป๋าเป้ของหนูอะสีอะไรลูก
2: อ๋อสีดำครับ
0: สีดำนะมียี่ห้อมีอะไรบอกไหม
2: มันไม่มียี่ห้อครับแต่มันจะเป็นลายขีด3ขีด
0: ลายขีดสีอะไรครับไอตัวขีดเนี่ย
2: สีขาว
0: ขีดสีขาว3ขีดโอ้จำเป็นต้องใช้เลยเนาะแล้วตอนที่เรานั่งมานี่ผู้โดยสารเยอะไหม
2: ไม่เยอะครับมีแค่ผมคนนึงแล้วก็รุ่นพี่อีก2คน
0: โอ้มีได้ไปสอบถามคุณครูอะไรยังไงไหมเผื่อจะแบบคุณครูจะประสานไปทางวินรถซูบารุอะไรแบบเนี้ยมีการไปบอกใคร
2: แล้วผมบอกครูแล้วครับแต่ครูเขาบอกไม่รู้จะทำยังไงเพราะครูก็ทำให้เป็น
0: อันนี้เป็นวินหน้าวัดสารอดใช่ไหมที่ขึ้นมาตรงนั้นเขาเป็นวินเลยใช่ไหม
2: ไม่ใช่เลยครับเป็นรถซูบูรุ
0: ก็คือเขามาจอดป้ายที่วัดสารอดแล้วก็รับเราขึ้นใช่ไหม
2: ใช่คร
0: ับมาที่โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยถนนประชาอุทิศนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวทางจสร้อยอาจจะลองตรวจสอบไปกับทางวินรถซูบารุให้ดูนะว่าแหมเป็นสาย09อันนี้คือแบบเป็นเลขของรถคันนี้เลยใช่ไหมสาย09เหรอหรือว่าเป็นสายวิ่งของเขา
2: สายวิ่งของเขา
0: อ๋อแต่เราไม่ได้จำตัวรถใช่ไหมว่าเป็นเลขอะไรอ่ะเนาะใช่ไหมเอออ่ะได้ก็น่าจะยังอยู่แหละนะเนาะให้ได้ใจชื้นก่อนนะน้องวีรัตนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราตรวจสอบให้แล้วต้องใช้รองเท้าต้องใช้อุปกรณ์ซ้อมตอนไหนตอนเย็นเหรอครับหรือว่าไง
2: ใช่ตอนประมาณ4 โมงคร
0: ับ
2: อ๋อ
0: 4 โมงเย็นพอเห็นคนขับไหมอายุเท่าไหร่ประมาณพอจำได้ไหม
2: อายุน่าจะประมาณ40 กว่าคร
0: ับ เป็นผู้ชายผู้หญิง
2: ผู้ชาย
0: ผู้ชายนะแล้วเราขึ้นประจำไหมรถซูบารุสายเนี้ย
2: ขึ้นประจำครับ
0: เหรอคุ้นหน้าคุ้นตาคนขับไหม
2: ไม่ใช่ครับ
0: ไม่คุ้นใช่ไหมก็คือนั่งรถมาประจำอ่ะเนาะสายเนี้ยนะต้นสายนี่เขาอยู่ที่ไหนอ่ะซูบารุสาย9เนี่ยพอรู้ไหมครับ
2: ไม่เลยก็คือเวลาผมนั่งรถแบบเวลาลงจากรถเมล์แล้วผมก็จะรอตรงนั้นเหรอครับมันก็จะวิ่งมาเอง
0: ก็คือรอตรงวัดสารอดนี่แหละเป็นประจำเนาะเอาได้แล้วไม่ต้องกังวลนะวันนี้ต้องเรียนไหมครับ
2: ต้องเรียน
0: นะไม่ต้องกังวลนะลูกก็เดี๋ยวทางจสร้อยเรากำลังเร่งประสานดูนะได้ฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้แล้วเนาะเดี๋ยวยังไงเราจะติดต่อกลับนะครับมีโทรศัพท์มือถือแบตเตอรี่ยังมีใช่ไหม
2: คร
0: ับ
2: ตอนนี้มี86ครับ
0: โอเคเรียนไปไม่ต้องกังวลนะครับเนาะแล้วเดี๋ยวนะขอให้มีข่าวดีนะยังไงเดี๋ยวลองประสานให้นะครับ
2: คร
0: ับ เอาใจช่วยครับแล้วอันนี้เป็นทีมของโรงเรียนเลยไหมครับเนี่ยหรือว่าซ้อมเองหรือยังไงครับ
2: ทีมของโรงเรียน
0: โอ้เก่งมากๆเลยนะครับเรียนด้วยเล่นกีฬาด้วยนะครับอ่ะยังไงตั้งใจเรียนครับไม่ต้องกังวลนะเดี๋ยวยังไงจสร้อยเราลองประสานทางวินรถซูบารุให้นะครับเนาะ
2: คร
0: ับ นะครับอ่ะเดี๋ยวมีข่าวดีเรารีบแจ้งกลับเลยนะครับนะยังไงแจ้งคุณครูประจำชั้นไว้ด้วยนะครับว่าเนี่ยผมติดต่อมาที่จสร้อยเดี๋ยวอาจจะมีโทรศัพท์โทรเข้ามาหาผมเพราะว่าผมทำกระเป๋าเป้ลืมไว้อะไรแบบนี้นะครับเน
2: าะครับแล้วสมมติถ้าได้กระเป๋าแล้วแบบจะเอามาให้ที่โรงเรียนหรือผมต้องไป
0: ก็ตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะลองถามทางคนขับดูนะครับหรือว่ายังไงถ้าหนูจะต้องไปเองเนี่ยอาจจะต้องให้คุณครูไปด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวลองประสานดูก่อนแล้วเดี๋ยวอาจจะสรุปกันอีกทีนึงนะครับ
2: ครับ
0: โอเคไม่ต้องกังวลนะครับ
2: ครับขอบคุณมากเลยครับ
0: ผมยินดีเลยนะครับน่ารักมากครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีคร
0: ับนะช่วยหน่อยนะช่วยน้องหน่อยผมไม่แน่ใจว่าผู้โดยสารที่นั่งเนี่ยเห็นหรือเปล่าน่าจะเห็นไม่ยากนะครับแล้วก็ทางคนขับเห็นไหมกระเป๋าเป้สีดำมีลายขีดสีขาว3ขีดข้างในน้องก็จะมีรองเท้าเพ้อใบ2คู่มีเสื้อกีฬาน้องต้องใช้ซ้อมฟุตบอลเย็นนี้นะครับนั่งรถซูบารุเป็นรถซูบารุสาย09จากวัดสารอดไปลงที่โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยถนนประชาอุทิศนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยก่อน 7:00 นนี่เองนะครับอ่ะยังไงเดี๋ยวเราลองติดต่อสอบถามไปนะครับทางนั้นด้วยนะฮะทางต้นสังกัดของรถซูบารุว่าเห็นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวคุยกับทางพี่หัวโต99นะครับอยู่ทางถนนทหารบกนะครับสวัสดีครับ
3: พี่ตั้งคุณพัฒน์ครับ
0: ครับตัว
3: ก็รถคันนี้วิ่งจากบางประกอบไปพุ่งครุนะครับเป็นรถซูบารุคือให้ไปติดให้ไปหาตรงบางประกอบก่อนเขาจะเข้าคิวแถวๆบางประกอบบิ๊กซีบางประกอบแถวนั้นนะแล้วก็มาตรงด้านนั้นนะแล้วเขาจะวิ่งวนวิ่งวนไปพุ่งครุก็คือผ่านมหาวิทยาลัยก็คือตรงนั้นคือซอย6ประชาที่69นะตรงนั้นเป็นโรงเรียนของเด็ก
0: อ
3: าจารย์นะแล้วเขาไปสิ้นสุดที่วัดทุ่งเขาจะวิ่งวนวิ่งวนไปทุ่งครุก็คือผ่านมหาวิทยาลัยก็คือตรงนั้นคือซอย6ประชาที่69นะตรงนั้นเป็นโรงเรียนของเด็ก

0: แล้วไปถามว่ามีเด็กลืมนะถ้ารถบกเบอร์09มันก็มีคงจะมีไม่น่าจะเกิน20คันนะ
1: ครับได้ๆ
0: ก็ให้ไปที่วัดทุ่งครุแล้วก็ไปถามคนที่เขาจอดรออยู่ว่าคนที่ขับอ่ะนะรถพวกนี้อาจจะเป็นรถเช่าไม่ใช่รถเช่าแก่รถเป็นรถเช่าเป็นวันนะก
1: ็
0: ต้องไปสอบถามทีละคนละคนเขาอาจจะมีคุยกันว่าไปจอดแล้วก็ว่าเมื่อกี้เด็กมีลืมกระเป๋าไว้อะไรเงี้ยให้ไปติดต่อ2ที่นะครับ
1: ครับผม
0: บางประกอบที่1แต่ทําพิธีบางประกอบตลาดบางประกอบ
1: ฮะได้แหมขอบคุณมากเลยครับเส้นทางเป็นยังไงบ้างพี่หัวโต
0: รถสารบกไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับยังจะได้อยู
1: ่ครับ
0: เท่าไหร่ครับเท่านี้ครับเวลาเดี๋ยวเรา
1: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ตอนนี้ล่าสุดเนี่ยเราประสานไปกับทางพันตำรวจโทสมหมายแก้วมณีนะครับสารวัตรจราจรสน.ทุ่งครุทางสารวัตรบอกว่าเดี๋ยวยังไงไปตามดูให้ถ้าเจอจะให้คนขับรถซูบารุไปคืนที่โรงเรียนอิสลามให้นะครับขอบคุณทางพันตำรวจโทสมหมายแก้วมณีด้วยนะครับสารวัตรจราจรสน.ทุ่งครุขอบคุณพี่หัวโต99ด้วยที่ช่วยเพิ่มเติมเส้นทางนะฮะของสายรถซูบารุสายนี้กับเราด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: 3 2 1 0ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิเศ

0: 0.7% 1-6 กันยายนนี้ที่บีควิกทุกสาขา
1: เร่งรีบตองนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนเซอร์ได้ช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนเซอร์ได
0: ้เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลต์พลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จับตาการประชุมสมช.จะมีการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างไรและการประชุมคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติวาระถกจัดโผในพลสีกากีปี69และอีกหลายประเด็นสำคัญกับคุณยศวัฒน์พงประภาสค่ะ
5: เช้านี้ผู้อำนวยการใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO เข้าพบนายกรัฐมนตรีในโอกาสเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29ที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลและเวลา 10:00 นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติที่สภาความมั่นคงแห่งชาติทำเนียบรัฐบาลซึ่งต้องติดตามประเด็นแนวทางการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นอกจากนี้ช่วงบ่ายเวลา 14:00 นนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานประชุมคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติและเป็นประธานประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเวลา 13:00 นนายณพินทร ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ชี้แจงประเด็นที่นายพนิษฐ์วัชรศิลป์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งกระทู้ถามสดต่อนายณพินทรในที่ประชุมสภาเมื่อวานนี้ระบุมีข้อมูลว่านายณพินทรได้เรียกผู้สมัครสว.เข้าพบก่อนการเลือกสว.ระดับประเทศเมื่อปี2567สำนักงานประกันสังคมเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมซึ่งวันนี้สำนักงานประกันสังคมจะมีการประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า12ล้านคนทั่วประเทศพร้อมกับระบุข้อมูลสถานที่เลือกตั้งอย่างเป็นทางการรัฐกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการนิรเทศฉบับใหม่มีผลบังคับใช้แล้วโดยคนต่างด้าวที่มีพฤติกรรมหรือพฤติการที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีหรือความผาสุกของประชาชนให้นิรเทศออกไปนอกราชอาณาจักรโดยเร็วยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
4: ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยโตเกียวในญี่ปุ่นวิเคราะห์ภาพพื้นที่โดยรอบจุดเกิดเหตุซึ่งอยู่ห่างจากกรุงกาฐมันดุเมืองหลวงของเนปาลไปทางเหนือราว70 กิโลเมตรพบว่าภาพถ่ายเมื่อวันอังคารยังเห็นทาน้ำแข็งและก้อนหินอยู่บนไหล่เขาแต่ภาพในวันพุธแสดงให้เห็นว่าพื้นที่ขนาดใหญ่ของไหล่เขาถูกกัดเซาะอย่างรุนแรงและพังถล่มลงมาโดยเหตุการณ์ครั้งนี้อาจเกิดจากทาน้ำแข็งและก้อนหินบนภูเขาพังถล่มลงมาพร้อมกันส่งผลให้เกิดดินถล่มขนาดใหญ่และมวลตะกอนมหาศาลไหลลงสู่พื้นที่ปลายน้ำภาพถ่ายดาวเทียมยังพบว่าจุดที่อยู่ห่างจากพื้นที่เกิดดินถล่มราว60 กิโลเมตรลำน้ำขยายกว้างถึงประมาณ300 เมตรและมวลน้ำที่เต็มไปด้วยโคลนไหลเข้าท่วมชุมชนที่ตั้งอยู่ตามแนวแม่น้ำขณะที่แม้อยู่ห่างออกไปถึง80 กิโลเมตรลำน้ำยังมีระดับสูงขึ้นและพบพื้นที่โดยรอบอาคารหลายแห่งถูกน้ำท่วม
6: มีน้ำใจให้อภัยถ้อยทีถ้อยอาศัยสังคมไทยจะน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา9:00 นกนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ป็นชาวกระชิง
1: ชาวกระชิงครับ
0: เราเห็นเขาแต่งตัวสวย
1: ครับ
0: มันเป็นของโบราณหรือจ๊ะ
1: ครับ
0: ผู้ใหญ
1: ่ครับ
0: แล้วเงินนี้ไปเอามาจากไหนซื้อได้จากไหนจ๊ะสมัยก่อนนู้นน่ะสมัยโบราณ
1: อันนี้สมัยก่อนนู้นนี่เพราะว่าเมื่อตอนสมัยก่อนๆนี่ว่าเพราะว่าทำอย่างนี้นี่มีที่ครับมีที่ทำมาเอกันนี่
0: ไม่ใช่ซื้อเงินจากประเทศอื่น
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
0: ทำเก่งนะ
2: ใส่ท่านตะแคง
0: ท่านต้องหูก็ทำด้วยหรือไปซื้อในเมืองมีโรงเรียนสำหรับสอนเด็กๆให้ทำเครื่องเหล่านี้แล้วก็ช่วยขายให้ได้ผู้ใหญ่คิดว่ามีใครจะอยากไปเรียนไหม
1: มี
0: คนที่จนๆเด็กจน
1: ๆอาทาชามีโยครับแม่ครับ
0: คือเขาไปเรียนเนี่ยแล้วเขาได้เงินด้วยนะได้เงินทุกวันที่เขาไปเรียน

0: รถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: คุณฝ่ายครับช่วงนี้เดี๋ยวขอไปคุยกับทางพันตำรวจโทสมหมายแก้วมณีนะครับท่านสารวัตรจราจรสน.ทุ่งครุกรณีของน้องวีรัตน์นะครับที่ตามหากระเป๋าเป้นะครับสีดำสวัสดีครับสารวัตรครับ
3: ครับสวัสดีครับตอนนี้ผมได้ประสานกับทางเจ้าของวินรถกระเป๋า09ว่าให้ดูเช็คลูกน้องทุกคันว่ากระเป๋าอยู่ในรถคันไหนให้รีบประสานผมด่วน
2: อ๋อครับ
3: ครับผมแล้วตอนนี้ส่งลูกน้องไปดูที่วินตรงในวัดทุ่งครุอีกทีนึงอีกส่วนหนึ่งว่าให้ประสานรถทุกคันว่ากระเป๋าอยู่ในรถของคันไหนครับ
2: อืมครับโอ้โหเรียกได้ว่าต้องติดตามเลยนะครับเพราะว่าน่าจะอยู่แต่เรายังไม่ทราบเหมือนว่าสารวัตรว่าเป็นรถคันไหนนะแต่ว่าวินนี้แหละวิน09
3: แต่ผมไม่เช็ครถ09รถกระเป๋าทุกคันว่าอยู่ในรถคันไหน
2: ครับอันนี้เป็นสายที่เขาอยู่ต้นทางบิ๊กซีบางประกอบไหมตรงนี
3: ้ใช่ครับแต่เขามาต้องมาวนรถเข้าที่วัดทุ่งครุแล้วก็ออก
2: อืมครับ
3: คือแล้วกับผมประสานทางเจ้าของผู้ดูแลวินแล้วครับผมว่าให้ตรวจสอบเช็ครถทุกคันว่าลืมในรถคันไหน
2: โอ้โหนะคือน้องก็กังวลนะครับเพราะว่าเจ้าตัวก็ต้องเรียนแล้วก็ตอนเย็นก็จะเดี๋ยวไปซ้อมฟุตบอลนะครับ
3: เสีย
2: งไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ
3: เดี๋ยวช่วยดูคนหาย
2: ขอบพระคุณมากๆเลยแล้วเช้าวันนี้ในพื้นที่การจราจรนี่เป็นยังไงบ้างครับของทางสาวัตรครับ
3: ครับวันนี้ผมก็สายอยู่ย่านทุ่งครุเนี่ยมันรถเคลื่อนตัวได้ดีทุกด้านเลยครับวันนี้ไม่มีปัญหาครับถนนคู่ในเนี่ยเข้าไปเชื่อมสุขสวัสดิ์ได้ดีครับวันนี้ไม่มีปัญหาครับ
2: เอาได้เลยเดี๋ยวเราติดตามเพิ่มเติมเรื่องของกระเป๋าของน้องวีรัตน์นี่แหละนะครับ
3: ครับรับทราบครับดำเนินการให้เต็มที่คร
2: ับ ขอบพระคุณมากมากเลยครับสารวัตร
3: ครับผมครับขอบคุณครับโชคด
2: ี
3: คร
2: ับ
3: ขอให้ประชาชนทุกคนมีความสุขเดินทางปลอดภัยครับ
2: ขอบพระคุณครับ
3: ครับครับสวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: ขอบคุณนะครับทางด้านของพันตำรวจโทสมหมายแก้วมณีครับสารวัตรจราจรสน.ทุ่งครุนะครับแหมก็เดี๋ยวสักครู่น่าจะได้ติดตามความคืบหน้ากันนะเพราะว่าสารวัตรก็กำลังเร่งประสานให้แล้วนะครับให้สายตรวจไปตรวจสอบทุกคันนะฮะสำหรับรถของวิน09ที่วิ่งระหว่างบิ๊กซีบางประกอบไปที่วัดทุ่งครุนะครับขอบคุณสารวัตรที่เป็นธุระให้กับน้องวีรัตน์ด้วยนะครับหลายๆคนก็เอาใจช่วยจริงๆตอนที่น้องโทรเข้ามาหลังไมค์เนี่ยนะครับน้ำเสียงไม่ค่อยดีคุณผู้ฟังคือเข้าใจนะความรู้สึกของเด็กด้วยแล้วเขาก็มันมีผลทางจิตใจของเขาอะนะฮะของที่เขาจะต้องใช้ในการฝึกซ้อมด้วยนะครับก็เลยปลอบน้องว่าอย่ากังวลนะเพราะว่าต้องเรียนก่อนแล้วเดี๋ยวตอนเย็นก็ค่อยว่ากันนะความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวเรารอทางด้านของพื้นที่ทุ่งครุนะครับตรวจสอบกันอ่ะเอาเราช่วยเอาใจช่วยให้กับน้องวีรัตด้วยนะครับส่วนช่วงนี้ครับเดี๋ยวขอไปคุยกับทางคุณมนตรีครับมีอุบัติเหตุทางเพชรเกษมสวัสดีครับคุณมนตรี
4: สวัสดีครับคุณปาน
2: คุณมนตรีเป็นยังไงตรงไหนครับจุดเกิดเหตุ
4: หน้าวิทยาลัยเทคนิคนครปฐมครับอยู่บนเกาะกลาง
2: โอ้รถอะไรครับไปชนกันแล้วอยู่เกาะกลาง
4: ผมเห็นคันเดียวนะครับเป็นกระบะเชฟโรเลตสีขาว
2: ครับ
4: ขึ้นไปอยู่บนเกาะกลางหันหน้าส่วนหันหน้าขาออกครับ
2: โอ้หันกลับมาเนาะ
4: ใช่ครับ
2: ครับ
4: แต่ไม่เห็นผู้กรณีนะครับว่ามันมีอะไรยังไงไหม
2: เขาไปอยู่ยังไงอยู่ลักษณะขวางไหมหรือว่า
4: ไม่ขวางครับไม่ขวางขึ้นไปอยู่บนเกาะกลางทั้งคันเลยแล้วก็หันหน้าขาออก
2: อ๋อโอ้ครับแล้วมีคนอยู่บนรถไหมหรือว่าคนลงมาไหม
4: ผมเห็นมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจจักรยานยนต์มาแล้ว1คันแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าคนขับหรืออะไรเห็นมีเดินมากับตำรวจ1คน
2: แต่ข้างๆนี่คือไม่มีรถคู่กรณีแน่นอนใช่ไหม
4: ไม่เห็นครับไม่เห็นครับ
2: รถติดไหมครับ
4: เคลื่อนตัวช้าตั้งแต่ก่อนถึงไอตรงหอนาฬิกาครับที่เป็นสะพานขึ้นไปออกไปบ้านแถวครับ
2: ท้ายแถวนี้น่าจะสะสมยาวสักเป็นกิโลได้ไหมครับ
4: ไม่ถึงครับไม่ถึงครับประมาณสัก300-400 เมตรฮะเพราะว่าเหตุน่าจะเพิ่งเกิดหรือยังไงผมไม่ทราบก็ ็คือมันยังมีเศษวัสดุที่อยู่ทางฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะครับฝั่งที่ผมใช้เส้นทางเนี่ยยังมีดินกระจายมีอะไรอยู
2: ่ครับแต่เกาะกลางนี่เขากว้างไหมฮะตรงนั้นอะ
4: กว้างครับกว้างครับก็คือขึ้นไปอยู่ได้สบายๆสองคัน
2: อ๋อครับ
4: แม่คือรถอะไม่ได้กีดขวางเพียงแต่ว่าอาจจะชะลอดูหรือยังไงก็ทำให้รถเคลื่อนตัวช้าก็คือตอนที่แรกผมคิดว่ามีอุบัติเหตุตรงที่ว่าจะเบี่ยงขึ้นสะพานไปบ้านแถวพระประโคนอ่ะ
2: ครับ
4: แต่ก็ผ่านจุดนั้นมาก็ไม่เห็น
2: แล้วดูร่องรอยความเสียหายนี่รถเขาเสียหายเยอะไหมครับ
4: ไม่ได้เยอะนะครับ
2: อ๋อครับ
4: ไม่ได้เหมือนกับว่าหักหลบอะไรหรือว่าหลับในหรืออะไรยังไงหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ก็คือมันมีรอยชิ้นส่วนอยู่ทางฝั่งขาเข้ากรุงเทพครับ
2: อยู่แต่ผมเห็นล่าสุดนี้รถชะลอเยอะเหมือนกันนะเนี่ยท้ายก็เดี๋ยวดูนิดนึงนะ
4: ถึงวิกซีแล้วยังครับท้ายถึงวิกซีแล้วยังครับ
2: น่าจะยังนะเดี๋ยวประมาณสัก700ถึง800เมตรเกือบ800
4: ประมาณ SD Furniture ประมาณน
2: ั้
4: น
2: แถวประมาณ PEA อ่ะตรงเนี้ย
4: ครับผม
2: นะฮะ
4: นะ
2: โอ้แต่ก็ไม่ได้หยุดนิ่งนะก็คือชะลอตัวน่าจะชะลอดูกันนั่นแหละเพราะรถไม่ได้ขวางนะ
4: เพราะว่ารถไม่ได้ขีดขวาง
2: ครับ
4: นั่นแหละถ้าเกิดว่ามีเจ้าหน้าที่มาคอยโบกคอยไล่รถก็ผมว่าน่าจะช่วยได
2: ้ครับได้ได้
4: ผมไม่แน่ใจว่ามันเหตุเกิดจากอะไรยังไง
2: ครับดูเหมือนถ้าเลยจุดนี้ไปก็คล่องตัวนะ
4: ใช่ครับพอเลยมาโล่งเลย
2: ครับ
4: ผมเลยมามันก็ไม่มีอะไรแล้ว
2: ครับ
4: ก็ต้องตัวดีอะครับ
2: โอเค
4: แล้วฝั่งกลับกันก็เช่นกันก็จะชะลอดูเหมือนกัน
2: ฮะอ๋อกลับกันก็มีชะลอดูด้วย
4: ใช่ครับใช่ครับแต่ว่ายังเคลื่อนตัวได้ดีกว่าฝั่งขาเข้า
2: ได้ขอบคุณมากเลยครับคุณมนตรีที่ช่วยกันเพิ่มเติมช่วยกันแจ้งเข้ามานะครับ
4: ครับผมได้คร
2: ับ ขอบคุณครับได้ครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: นะเป็นอุบัติเหตุแต่ยังไม่แน่ใจนะครับว่าเขาลักษณะเหตุยังไงทำให้รถถึงขึ้นไปอยู่บนฟุตบาทได้นะครับก็ขอบคุณทางคุณมนตรีที่ช่วยเพิ่มเติมมาให้นะครับก็การจราจรชะลอตัวนะครับผ่านจุดดังกล่าวนะฮะก็จะเคลื่อนตัวช้านะครับแต่ก็ยังพอไปได้แหละคือคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งชะลอดูนะครับเพราะว่าข้างหลังมานี่ก็เริ่มยาวขึ้นนะสำหรับท้ายแถวนะครับเริ่มยาวขึ้นเหมือนกันขอบคุณทางคุณมนตรีมากๆเลยนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวดูเรื่องของอุบัติเหตุนิดนึงนะฮะกู้ภัยอยุธยานะครับคุณผู้ฟังแจ้งเข้ามานะครับบอกว่าถนนเลียบคลองชลประทานนะครับเลียบคลองชลประทานนะครับใกล้เคียงกับวัดบึงวังแดงอำเภอท่าเรือนะฮะมีอุบัติเหตุรถบรรทุกชนกับรถปิกอัพนะครับตกข้างทางเสียชีวิต1รายด้วยนะครับโอ้แล้วมีคนเจ็บเห็นบอกชนกันหนักเลยนะจุดเนี้ยนะครับชนกันหนักเลยดูเหมือนจะชนกันแบบลักษณะประสานงาด้วยนะแล้วก็ตัวรถปิกอัพเนี่ยตกข้างทางด้วยนะครับเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการให้ความช่วยเหลือนะครับย้ำจุดนะครับเป็นถนนเลียบคลองชลประทานเนี่ยครับที่อำเภอท่าเรือนะคุณผู้ฟังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตอนนี้เราขึ้นภาพเป็นคลิปให้ดูนะครับทาง YouTube JS 100เนี่ยฮะโอ้โหนี่ลงไปรถบรรทุกเนี่ยคือส่วนหัวนี่ก็ลงไปนะด้านข้างทางนี่เหมือนเป็นคลองนะครับเนี่ยแล้วก็รถปิกอัพที่เป็นคู่กรณีด้วยนะครับตกข้างทางเสียชีวิต1รายยังไม่ทราบนะครับว่าเสียชีวิตเนี่ยเป็นชายเป็นหญิงแล้วก็มากับรถคันไหนแล้วก็มีคนเจ็บด้วยอยู่ระหว่างให้การช่วยเหลือนะครับการจราจรติดขัดเคลื่อนตัวช้าเลยนะครับยังไงฝากเป็นข้อมูลด้วยนะครับคุณผู้ฟังการจราจรตรงนี้ทางกู้ภัยอยุธยาแจ้งมานะครับก็น่าจะต้องใช้เวลานะครับเนี่ยโหนี่ดูจากภาพเนี่ยคือรถ10ล้อคุณผู้ฟังลงไปส่วนหัวเนี่ยเกือบจะครึ่งคันเหมือนกันหน้าเนี่ยคือทิ่มลงไปในคลองเนี่ยข้างทางแล้วก็หน้ารถนี่ผมไม่แน่ใจเหมือนจะไปชนกับต้นไม้หรือเปล่าคือพยายามที่จะช่วยเหลือคนที่ติดค้างอยู่ในรถนะฮะดูเหมือนอย่างนั้นนะ เนี่ยก็มีการไปช่วยกันเปิดประตูแล้วก็เหมือนจะเอาคนขับลงมาอะไรแบบเนี้ยนะเนี่ยแล้วแต่เรายังไม่เห็นตัวรถกระบะนะที่บอกว่าตกข้างทางเนี่ยแต่แน่ๆก็คือมีผู้เสียชีวิต1รายแล้วก็มีคนเจ็บด้วยจสร้อยขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนะฮะของผู้เสียชีวิตด้วยนะครับนี่คือเป็นอุบัติเหตุเลียบคลองชลประทานจุดเกิดเหตุอยู่ใกล้เคียงกับวัดบึงวังแดงอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: เดี๋ยวช่วงนี้เราเข้าสู่ช่วงเวลาของกรมทางหลวงกันก่อนครับ
5: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: คุณฟังครับมอเตอร์เวย์ M82 นะครับวันนี้เปิดให้บริการในช่วงของการทดลองใช้ช่วงเอกชัยบ้านแพ้วนะครับอันนี้คือเปิดเพิ่มนะฮะหลายท่านบอกเอ้าเขาเปิดใช้มาก่อนเนี่ยเขาเปิดตรงบางขุนเทียนนะครับแต่ว่าอันนี้เขาเปิดเพิ่มนะครับเปิดเพิ่มคือช่วงเอกชัยบ้านแพ้วอีก 16.4 กิโลเมตรทำให้สามารถเดินทางต่อเนื่องบนเส้นทางบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วรวมระยะทาง25กิโลเมตรนะครับ M82 ครับช่วงดังกล่าวจะเริ่มเปิดให้บริการฟรีนะครับตั้งแต่วันนี้นะครับเวลา 10:00 นเป็นต้นไปและเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงนะครับมอเตอร์เวย์ M82 รองรับรถประเภทใดบ้างก็อนุญาตรถยนต์รถบรรทุกแล้วก็รถโดยสารนะครับใช้เส้นทางได้โดยกำหนดความเร็วดังนี้นะครับรถยนต์จำกัดความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถบรรทุกและรถโดยสารจำกัดความเร็วไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับในระยะแรกเปิดให้เข้าออก4ด่านด้วยกันด่านพันท้ายนรสิงห์ด่านมหาชัย1ด่านมหาชัย1จุดสังเกตคือวัดราชรังสรรค์นะครับด่านมหาชัย2จุดสังเกตคือเคหะชุมชนมหาชัยด่านบ้านแพ้วจุดสังเกตคือบริษัทลัคกี้ฟู้ดส่วนด้านสมุทรด่านสมุทรสาคร1ด่านสมุทรสาคร2เนี่ยยังไม่ได้เปิดให้บริการนะครับอยู่ระหว่างการประสานโยธานะครับเข้าดำเนินการก็น่าจะเปิดได้ช่วงปลายปีเดี๋ยวติดตามอัปเดตกัน2ด่านนี้มอเตอร์เวย์ M82 ห้ามรถจักรยานยนต์และคนเดินเท้าขึ้นไปใช้นะครับเพื่อความปลอดภัยห้ามคนเดินเท้ารถจักรยานยนต์รถจักรยานรถสำล้อรถล้อเลื่อนทุกประเภทนะครับห้ามใช้ทางยกระดับมอเตอร์เวย์ M82 โดยเด็ดขาดนะครับเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงรองรับรถยนต์รถบรรทุกแล้วก็รถโดยสารนะครับการเปิดทดลองใช้มอเตอร์เวย์นะครับทั้ง2เส้นทางก็คือก่อนหน้านี้ที่เปิด M6 ด้วยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มทางเลือกนะครับแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางของประชาชนนะครับช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรที่ติดขัดนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นมอเตอร์เวย์ M82 ก็คือแน่นอนบนถนนพระราม2นะครับที่เชื่อมต่อกรุงเทพกับสมุทรสาครให้ประชาชนเดินทางได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับขอบคุณทางกรมทางหลวงเพิ่มเติมข้อมูลกันได้นะครับสายด่วนกรมทางหลวง1586ตลอด24ชั่วโมงครับ
5: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
2: มาติดตามมาต่อครับมีคุณฟ้ารายงานเข้ามานะครับบอกว่าสามเสนรถติดเหมือนกันช่วงแยกวชิระมุ่งหน้าแยกสังฮีนะครับเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งบริเวณแยกสังฮีครับเจ้าหน้าที่ปล่อยสัญญาณไฟจราจรไม่สัมพันธ์กับปริมาณรถทำให้การจราจรติดขัดนะครับแล้วก็มีคุณอนุกูลนะครับแจ้งมาว่าบนทางด่วนขั้นที่2ศรีรัตน์นะครับพระราม9แจ้งวัฒนะนะครับเคลื่อนตัวได้นะครับก่อนถึงด่านศรีนครินทร์100เมตรมีรถเก๋งจอดเปิดไฟฉุกเฉินไว้ช่องทางด้านซ้ายเห็นผู้หญิงอยู่หน้ารถเก๋งกำลังลากสุนัขกำลังลากจูงสุนัขอยู่ไม่ทราบว่าจะลากจูงไปไหนนะรถเขาไปเสียอยู่บนทางด่วนแบบนี้เนี่ยต้องประสานเจ้าหน้าที่ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับนะจะไปเดินจะออกมาจากตัวรถนี่อันตรายนะครับไม่ควรนะก็ฝากทั้งใดใช้เส้นทางด่วนขั้นที่2นะครับเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับเป็นช่วงมาจากมอเตอร์เวย์ครับ มอเตอร์เวย์ศรีนครินทร์เนี่ยนะมุ่งหน้าด่านศรีนครินทร์นะครับก่อนถึงด่านศรีนครินทร์100เมตรนะครับเปิดไฟฉุกเฉินไว้นะช่องทางด้านซ้ายรถเก๋งคันนี้ฝากระมัดระวังด้วยนะครับสุขาภิบาล5ครับมีอุบัติเหตุด้านขาเข้านะครับบริเวณแยกตัดกับถนนเทพรักษ์จักรยานยนต์ไม่ทราบคู่กรณีมีคนเจ็บ2รายโอ้เห็นมีอาการชักเกร็งด้วยนะ1รายการเคลื่อนตัวช้านะครับฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะครับสุขาภิบาล5นะครับบริเวณแยกตัดกับถนนเทพรักษ์ในด้านขาเข้าจักรยานยนต์นะครับไม่ทราบคู่กรณีมีคนเจ็บ2รายด้วยกันนะฮะก็ฝากเพิ่มความระมัดระวังนะครับการจราจรช่วงหน้าวิทยาลัยเทคนิคนครปฐมไม่มีปัญหาแล้วนะครับกรณีที่คุณมนตรีแจ้งอุบัติเหตุที่มีรถกระบะนะครับปิกอัพเนี่ยไปปีนเกาะกลางครับคือรถเขาไม่ได้ขวางการจราจรมีเจ้าหน้าที่แล้วนะครับตอนนี้ดูการเคลื่อนตัวของเพชรเกษมด้านขาเข้านะไม่ติดแล้วนะนะตรงนี้ไม่มีตกค้างแล้วด้วยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เห็นมีท้ายประมาณสัก 7-800 เมตรนะครับหมดทางด้านของการจนาพิเศษวงแหวนต้นตกวันนี้ถือว่าดีนะครับคุณผู้ฟังขาเข้าเนี่ยค่อนข้างคล่องตัวราชพฤกษ์ก็ดีนะภาพรวมยังไม่มีจุดไหนที่ติดนะครับส่วนสิรินธรบางพลัดสะพานสังฮีตอนนี้ก็เริ่มไหลตามกันได้แล้วนะครับกำลังเร่งระบายรถที่อยู่นะส่วนทางด้านของสะพานพระปิ่นเกล้าในฝั่งขาเข้าก็เริ่มที่จะเคลื่อนตัวตามกันได้ท้ายแถวก็ไม่ค่อยมีสะสมแล้วนะครับตอนนี้นะผ่านพ้น8นาฬิกามาเริ่มที่จะเคลื่อนตัวได้สะพานพระราม8รถมากแต่ยังเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับแล้วก็ทางด้านของสะพานพระปกเกล้าสะพานพุทธทั้ง2ฝั่งเข้าออกเนี่ยไม่มีปัญหานะครับวงเวียนใหญ่ไปแยกบ้านแขกตอนนี้หมดปัญหาแล้วครับก็เด็กๆน่าจะเข้าโรงเรียนกันหมดแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาและการเคลื่อนตัวนะฮะสะพานสมเด็จพระเจ้าตักสินในขาเข้านี่ตอนนี้ท้ายยาวขึ้นนะครับท้ายนี้เลยตรงไหนแล้วเนี่ยท้ายนี่อยู่ตรงน่าจะ BTS สถานีตลาดพลูแล้วนะครับเนี่ยล้นมาทางด้านของราชพฤกษ์เลยราชพฤกษ์เข้าโพนิมิตก็แน่นนะฮะต่อเนื่องมาทางถนนกรุงธนนะครับที่จะข้ามสะพานตากสินนะครับในฝั่งขาเข้ารถมากนะครับเคลื่อนตัวช้าสาทรเหนือดีขึ้นนะครับไม่ติดเลยนะฮะตอนนี้เข้าแยกนรินทร์เคลื่อนตัวได้เข้าแยกวิทยุก็ไม่มีปัญหาด้านกลับการสาทรใต้จะมีสะสมเข้าแยกนรินทร์นะมีท้ายแต่ไม่ยาวเท่าไหร่นราธิวาสจะดูยาวกว่านะครับด้านที่มาจากทางด้านของสาทรเนี่ยนะฮะเดี๋ยวขอไปทางคุณสมิงนะครับคุณสมิงสวัสดีครับ
6: ครับสวัสดีครับ
2: คุณสมิงอยู่ทางกาญจนาทางด้านไหนครับกาญจนาพิเศษ
6: ตรงต่างระดับบางคูเวียงเนี่ยครับผม
2: อ๋อใช่ไหมเหมือนมีชะลอนิดนึงนะตรงนั้นมีเหตุอะไรครับ
6: ใช่ครับมีรถบรรทุกจอดเสียอย่างนี้ครับจากจุดกึ่งกลางของบางคูเวียงเนี่ยบนถนนกาญจนาเนี่ยครับฝั่งบางฝั่งขาเข้าเนี่ยจะเป็นรถบรรทุกจอดเสียรถบรรทุก10ล้อจอดเสียอยู่เลนกลางช่องทางหลักนะครับ
2: ครับ
6: ครับแล้วก็ฝั่งขาออกเนี่ยประมาณ200เมตรเนี่ย 2-300 เมตรเนี่ยก็จะมีรถบรรทุกจอดเสียเหมือนกันครับอยู่ช่องทางซ้ายในช่องทางหลักครับผม
2: ครับโอ้ทั้ง2ฝั่งเลยนะ
6: ใช่ครับผมแต่ฝั่งนู้นจะติดมากกว่า
2: ฝั่งขาเข้าเนาะติด
6: ใช่พออยู่เลนกลางเลย
2: เห็นมีเจ้าหน้าที่หรือยังครับ
6: ยังไม่มีเจ้าหน้าที่นะครับแต่เห็นรถบรรทุกเขาเอากลวยมาเอากลวยมาวางอยู่ข้างหลังรถนะครับ
2: เขาอยู่เลนไหนนะขาเข้า
6: เลนกลางเลยครับ
2: เลนกลางเลยครับติดสะสมยาวเหมือนกันนะเนี่ยจริงๆก่อนหน้านี้ดีนะก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าผ่านไปแล้วคล่องตัวไหมครับ
6: คล่องตัวครับตอนนี้ผมอยู่ฝั่งขาออกติดตรงนั้นนิดเดียวเหมือนกันครับคล่องตัว
2: ครับครับผมได้ครับขอบคุณมากเลยครับคุณสมิง
6: ครับผม
2: ขอบคุณครับที่ช่วยกันเพิ่มเติมให้ขอบคุณมากนะครับ
6: ครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณครับเดี๋ยวขอไปในพื้นที่ของสนหัวหมากนะครับกับทางร้อยตำรวจโทสุพจน์เชื้อในเขารองสารวัตรจราจรสนหัวหมากครับสวัสดีครับรองสารวัตรครับ
7: การสวัสดีกันชากับคุณพันธ์และสมาชิกสร้อยที่รักทุกท่านครับ
2: ครับหัวหมากนี่เป็นยังไงบ้างครับการจราจรตอนนี้ครับ
7: ช่วงนี้ในส่วนของถนนรามคำแหงใหม่ตั้งแต่บ้านมาเทคโนโลยีสวนสน ลำสาลีช่วงนี้ที่ข่าวนะครับเข้าสู่สภาวะปกติก็เลยเก็บตกช่วงหน้ารอพรามนิดนึงครับนะรอพรามก็ยังมีปริมาณหนาแน่นอยู่นะครับยังเคลื่อนตัวได้มาถึงแยกโฆษกสภามหาดไทยเพื่อพิจารณาเสรีช่วงนี้หมดปัญหาแล้วนะครับก็เหลือแยกงานนะครับก็เก็บตกมุ่งหน้าเข้าคลองตันช่วงนี้เริ่มยาวโดยตลอดแล้วนะครับก็ทำให้ช่วงระดับการกำแพงตอนนี้ท้ายแถวอยู่ประมาณเหนือโค้งมรนะครับในส่วนพระราม9ขาเข้าพื้นราบไม่มีปัญหานะครับสะพานข้ามแยกหนาแน่นแต่ยังเคลื่อนตัวได้โดยตลอดนะครับคุณพัดท้ายแถวสะสมอยู่ประมาณพระราม9 60ครับช่วงนี
2: ้
7: นะครับสีนครินทร์ก็ช่วงนี้ไม่มีปัญหานะครับสีนครินทร์ร่มเกล้าใช้การได้ดีนะครับหลังรามช่วงนี้ก็เริ่มคลี่คลายนะครับนักเรียนเข้าเรียนหมดแล้วนะครับเริ่มคลี่คลายเริ่มเข้าสู่สภาวะปกตินะครับคุณครับไม่มีอุบัติเหตุไม่มีรถเสียรถตกในผิวการจราจรนะครับช่วงนี
2: ้วันนี้มีงานอีเวนต์อะไรไหมครับตอนเย็น
7: งานอีเวนต์ไม่มีนะครับคุณครับครับผมก็ถือว่าโอเคครับเสาร์อาทิตย์นี้ก็ยังต้องติดตามดูนะครับ ก็ยังไม่มีคำสั่งการไม่มีอะไรมานะครับ
2: ค
7: าดว่าน่าจะไม่มีงานอีเวนต์ใดๆนะครับ
2: ครับฟุตบอลก็ตกรอบไปแล้วทีมชาติไทยไม่ได้แข่งแล้วนะครับได้ครับขอบคุณมากครับรองสวัสด
7: ีครับสวัสดีครับคุณพัชครับ
2: สวัสดีครับขอบคุณครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: แม้จะบอกว่าตกรอบก็ไม่ถูกต้อง 100% คือต้องบอกว่าได้แค่รองแชมป์นะรองแชมป์อาเซียนแพ้เวียดนามไปนะครับก็ยังค้างคาใจแฟนฟุตบอลนะครับก็เตะกันที่ราชมังคลาแต่คนก็ไปดูกันก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เพิ่มเติมกรณีของอุบัติเหตุนะครับอุบัติเหตุที่มีรับแจ้งเข้ามานะครับภายในซอยเพ่งน้อยไม้อำเภอลำลูกกานะฮะจังหวัดปทุมธานีนะครับบริเวณช่วงกลางซอยอำเภอลำลูกกานะครับที่บอกว่าก่อนหน้านี้มีรถจักรยานยนต์นะครับไม่ทราบคู่กรณีแล้วล่าสุดเนี่ยเราประสานไปกับสภ.คูคตไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วนะครับไม่พบใครเลยนะก็คือน่าจะย้ายพ้นการกีดขวางแล้วนะครับคาดว่าอย่างนั้นนะน่าจะย้ายพ้นการกีดขวางไปแล้วนะครับขอบคุณทางด้านของสภ.คูคตด้วยนะครับที่ช่วยกันเพิ่มเติมเข้ามานะครับในช่วงนี้ด้วยนะฮะ 8:37 เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักกันสักครู่นะครับ
1: แม้หนทางจะทุรกันดารเขาสูงป่าลึกมิได้เป็นอุปสรรคต่อการเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ทุกข์ยากเพราะมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นป่าท้องทะเลและชีวิตของราษฎรจึงมั่นคงโครงการป่ารักน้ำบ้านเล็กในป่าใหญ่ช่วยฟื้นฟูอนุรักษ์พื้นป่าต้นน้ำโครงการปะการังเทียมช่วยคืนความสมดุลสู่ท้องทะเลฟาร์มตัวอย่างสร้างแหล่งอาหารและโครงการศิลปาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงสืบสานวัฒนธรรมไทยมาถึงทุกวันนี้สำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดิน

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: 68ปีแห่งความมุ่งมั่นที่ไม่เคยหยุดส่งต่อพลังงานเพื่อคนเมืองการไฟฟ้านครหลวง MEA ชวนคนไทยร่วมชมนิทรรศการภาพถ่ายประวัติศาสตร์ MEA Legacy to Future จากรากฐานสู่มหานครแห่งอนาคตพบภาพหาชมยากที่ไม่เคยเผยแพร่มาก่อนถ่ายทอดพัฒนาการกิจการไฟฟ้าไทยจากอดีตสู่อนาคตห้ามพลาดกับ2นิทรรศการพิเศษแสงแห่งพระเมตตาสืบสานคุณค่าแห่งการเรียนรู้และการจัดแสดงภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่สะท้อนพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและนิทรรศการ Smart Energy Future พลังงานอัจฉริยะเพื่ออนาคตเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์2569เข้าชมฟรีตลอดเดือนสิงหาคมนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย
4: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
5: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEMผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
6: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
7: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
8: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
6: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
8: ใช้แอปของจสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอบคุณทางจสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
9: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
5: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
10: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
11: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วัน
7: ที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
10: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
11: ผู้มีสิทธิ์บัตรทองรู้หรือยังสามารถเปลี่ยนหน่วยบริการประจำตัวได้4ครั้งต่อปีเปลี่ยนง่ายผ่านแอปและไลน์สปสช.เปลี่ยนเสร็จใช้สิทธิ์การรักษาได้ทันทีสะดวกง่ายใกล้บ้านมากขึ้นสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช. 1330

0: เดี๋ยวช่วงนี้นะฮะขอไปเพิ่มเติมกรณีของอุบัติเหตุสุขาภิบาล5นะครับนะที่มีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์นะฮะ2คันนะครับชนกันนะกับทางคุณชัยชาญแจ่มใสนะครับอาสามูลนิธิร่วมกตัญญูจุดบางเขนสวัสดีครับคุณชัยชาญครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมจุดนี้เห็นบอกมีบาดเจ็บหนักด้วยนะเป็นเหตุยังไงครับ
1: เป็นจักรยานยนต์2คันเกี่ยวกันครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ล้มมีผู้บาดเจ็บ2รายครับอีก1รายสาหัสแล้วก็อีก1รายถลอกตามร่างกายครับ
0: อู้เห็นบอกมีเป็นเด็กด้วยเหรอ
1: ใช่ครับเป็นเด็กนักเรียนครับ
0: อืมชั้นไหนครับ
1: น่าจะเป็นม.ปลายครับ
0: เป็นคนซ้อนมั้ยเด็กเนี่ย
1: ไม่ใช่ครับขับมา2คันครับไม่มีผู้โดยสาร
0: โอเคครับก็คือเจ็บทั้งคู่ทั้งสองคันเลยใช่ไหม
1: ถูกต้องครับ
0: น้องที่เป็นนักเรียนนี่เจ็บหนักไหมคร
1: ับ ก็มีแผลตามร่างกายครับถลอกตามร่างกายเจ็บไม่หนักเท่าไหร่ครับแต่อีกหนึ่งรายน่าจะหัวฟาดกับพื้นนะครับ
0: อุ้ย
1: แล้วก็มีอาการชักสองรอบครับ
0: อืมโอ้แล้วเป็นผู้ชายผู้หญิงครับเนี่ย
1: เป็นผู้ชาย2รายครับ
0: ทั้ง2รายเลยนะโอ้
1: ครับครับ
0: แล้วตอนนี้นำส่งหรือยังครับ
1: น่าจะนำส่งครับพอดีว่าผมออกไปเกเรตอนแล้ว
0: คนเห็นเหตุการณ์ให้ข้อมูลไหมว่าเขามายังไงมาถึงชนกันได้หนักขนาดนี้
1: เขาบอกว่ามาในทางเดียวกันแต่ทีเนี้ยเกิดเกี่ยวกันครับไม่รู้ว่าคันไหนจะเกี่ยวกับคันไหนไม่รู
0: ้ครับบริเวณจุดนั้นเป็นช่วงตัดกับเทพรักษ์ถูกต้องไหมครับ
1: เป็นถนนเทพรักษ์ตัดกับสุขาภิบาล5ครับ
0: อืมตรงแยกเลยไหม
1: ใช่ครับ
0: อ๋อครับตอนนี้เคลื่อนย้ายรถหรือยังครับ
1: เคลื่อนย้ายเรียบร้อยแล้วครับ
0: เออครับไอ้จุดนี้นี่เกิดอุบัติเหตุบ่อยไหมครับเนี่ย
1: บ่อยครับตอน
0: หร
1: อมันเป็นบริเวณโค้งด้วยแล้วก็ส่วนใหญ่จะลื่นน้ำขยะ
0: ครับคนเจ็บที่บอกมีอาการชักเกร็งนี่เขาได้สติไหมตอนที่ไปที่เกิดเหตุอะ
1: ไปที่เกิดเหตุมีสติแต่ว่าถามตอบไม่รู้เรื่องครับพูดจาไม่รู้เรื่องเลย
0: ครับมีเลือดมีอะไรไหมครับ
1: มีแผลช่วงบริเวณใบหน้าแล้วก็ร่างกายครับ
0: ครับครับก็ช่วยนำส่งโรงพยาบาลไปแล้วนะฮะก็ให้ระวังหน่อยนะจุดนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยด้วยนะครับได้ครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ
1: ได้ครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ก็เป็นอุบัติเหตุหนักอีกจุดหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังทางด้านของสุขาภิบาล5ตัดกับถนนเทพรักษ์เป็นจุดที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากๆนะครับสำหรับการขับขี่รถทุกประเภทอันนี้ก็เป็นกรณีของจักรยานยนต์เฉี่ยวชนกันนะครับมีคนเจ็บอาการสาหัส1รายส่วนน้องนักเรียนนะก็บาดเจ็บมีแผลถลอกตามร่างกายนะครับอุบัติเหตุเช้าวันนี้ก็มาค่อนข้างหลายจุดนะการเคลื่อนตัวในแต่ละจุดรอบในเองก็ปริมาณรถก็เข้ามาเพิ่มเติมมากขึ้นบางเส้นทางที่ตอนนี้เริ่มหมดปัญหาไปแล้วนะครับส่วนกรณีที่มีแจ้งรถจอดเสียนะครับที่มีคุณสมิงแจ้งมาว่าทั้งด้านขาเข้าขาออกบริเวณต่างระดับบางคูเวียงมีรถบรรทุกจอดเสียอยู่นะครับการเคลื่อนตัวยังได้ช้าอยู่นะครับโดยเฉพาะทางด้านขาเข้าขาเข้าในช่องทางหลักเลนกลางด้วยนะครับต่างระดับบางคูเวียงท้ายแถวตอนนี้อยู่ตรงข้ามกับตลาดพระปิ่น3นะในฝั่งขาเข้าในตรงข้ามตลาดพระปิ่น3นี่คือท้ายแถวส่วนกลับกันขาออกนี่ก็มีเครื่องตัวช้านะครับผ่านต่างระดับบางคูเวียงแต่ท้ายไม่ยาวนะฮะท้ายยังไม่ถึงโลตัสบางใหญ่นะขออภัยยังไม่ถึงไทยวัสดุบางใหญ่นะครับทางด้านของราชพฤกษ์ดีกว่านะครับขาเข้าวันนี้ดีมากๆการเคลื่อนตัวนะจะมีมาชะลอช่วงวุฒากาศเท่านั้นเองนะครับวุฒากาศต่อเนื่องมาทางถนนกรุงทน แต่ว่าตอนนี้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินก็เริ่มทยอยกันได้บ้างแล้วนะครับนะก็เป็นไปตามจังหวะรอบสัญญาณไฟด้านล่างนะครับแต่ว่าสาทรเหนือเนี่ยก็เรียกได้ว่าดีขึ้นเยอะนะครับแต่ก็เริ่มมีปริมาณรถมารอสัญญาณไฟที่แยกวิทยุเพิ่มมากขึ้นเหมือนกันพระราม4จากทางสุรวงศ์มุ่งหน้ามาทางสัมย่านนะครับก็เริ่มมีปริมาณรถรอสัญญาณไฟแล้วนะครับพระราม1เจริญผลเข้ามาทางปทุมวันรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวตามได้นะครับปทุมวันเฉลิมเผ่าราชประสงค์ยังไม่ติดราชดำริไปประตูน้ำยังเคลื่อนตัวได้นะครับราชปรบไปมักกะสันก็ยังเคลื่อนตัวได้ลงจากจตุรทิศยังมีสะสมนะครับด้านบนของเหนือบึงมักกะสันลงศรีอยุธยาเคลื่อนตัวได้ช้านะครับมาถึงด้านของแยกพญาไทนะเคลื่อนตัวได้ช้าต่อเนื่องไปแยกศรีอยุธยาเคลื่อนตัวได้นะครับดูทางด้านของรัตนทิเบศรแครายตอนนี้ยังมีสะสมท้ายอยู่หน้าโรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ครับหนาแน่นเพิ่มขึ้นติวานนท์จากซอยเรวดีท้ายก็เกือบถึงซอยเรวดีนะครับหนาแน่นเหมือนกันงามวงวานแครายเข้าใต้ทางด่วนรถหนาแน่นเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดมาทางพงเพชรรถมากยังเคลื่อนตัวได้นะครับพงเพชรไปบางเขนไปเกษตรเคลื่อนตัวได้ครับด้านขาออกหน้าเรือนจำคลองลัดยาวไม่มีปัญหาแล้วนะครับงามวงวานแจ้งวัฒนะเริ่มติดนะครับ5แยกมาทางเลี่ยงเมืองต่อเนื่องใต้ทางด่วนปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับเลยใต้ทางด่วนมาทางหลัก4ยังเคลื่อนตัวได้นะครับกับการขาออกไม่ติดรามินทราลาดประเขาเข้ามาทางบางเขนรถมากเคลื่อนตัวช้าครับท้ายสะสมอยู่ช่วงแยกลาดประเขาเกษตรนวมินทร์ปริมาณรถเริ่มเพิ่มขึ้นลงอุโมงค์เคลื่อนตัวช้านะครับโดยรอบแยกเกษตรพหลโยธินด้านขาเข้ามีท้ายสะสมชะลอช่วงโรงแรมมารวยการ์เด้นนะมาทางเกษตรเสนาต่อเนื่องราชโยธินรถมากเคลื่อนตัวช้าเลยแยกราชโยธินเข้ามาทางด้านของ5แยกลาดพร้าวมีชะลอตัวช่วงเข้า5แยกท้ายสะสมอยู่ตรงข้างท้ายสะสมอยู่ตรงโลตัสลาดพร้าวนะครับลาดพร้าวขาออกจากทางด้านของแยกรัชดาลาดพร้าวมาทางสะพาน2ไม่แน่ใจเหมือนมีอุบัติเหตุหรือเปล่าครับเนี่ยตรงบริเวณตรงข้ามกับลาดพร้าว48นะครับช่วงสะพาน2เคลื่อนตัวช้าสลับหยุดด้วยนะครับท้ายสะสมอยู่ซอยสุภาพงษ์ลาดพร้าว35เลยจุดนี้มาเคลื่อนตัวได้นะครับมาทางสน.โชคชัยมาทางด้านของซอยลาดพร้าว64ต่อเนื่องใต้ทางด่วนไม่ติดนะครับไป101เข้าบางกะปิเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะครับจะมีติดจุดเดียวนะตรงนี้ผมไม่แน่ใจมีเหตุหรือเปล่าท่านใดใช้ลาดพร้าวฝั่งขาออกนะครับช่วงสะพาน2เพิ่มเติมได้นะครับดูรถแน่นๆเป็นพิเศษท้ายนี่ตอนนี้เลยแยกซอยสุภาพงษ์ไปแล้วส่วนกลับการเข้าแยกรัชดาลาดพร้าวในฝั่งขาเข้าเคลื่อนตัวได้นะครับรามคำแหงอย่างที่คุยกับทางพื้นที่หัวหมากไปว่าหมดปัญหาด้านบนยกระดับรามดีนะครับเคลื่อนตัวได้บ้านม้าเข้ามาทางลำสาลีก็ไม่ติดนะครับศรีนครินทร์เข้าลำสาลีก็ดีนะครับแล้วก็ด้านกลับการขาออกของศรีนครินทร์เคลื่อนตัวได้ยาวๆเลยนะครับตรงช่วงหน้าโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ตรงนี้เนี่ยก็คลายตัวแล้วนะครับนะเคลื่อนตัวได้ยาวๆถึงสามแยกการไฟฟ้าปักน้ำเลย
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยนะครับกับการเข้าร่วมโครงการคนขับรถดีมีเงินคืนเข้าร่วมสังคมคนขับรถดีกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุจากบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับร่วมกับจสร้อยครับเราอยากจะให้ทุกท่านนะครับนะขับขี่รถด้วยความปลอดภัยอุบัติเหตุบนท้องถนนมีทุกวันครับนะวันหนึ่งแหมหลายเหตุมากๆส่งผลกระทบปัญหาการจราจรนะครับแล้วก็เรื่องของความสูญเสียด้วยคุณผู้ฟังเข้าร่วมโครงการคนรักรถนะครับเรามีเงินกองทุนเฉลี่ยคืนให้สำหรับคนที่ขับรถดีการทำประกันประเภทที่1สมาชิกมีโอกาสรับเงินกองทุนคืนนะครับถ้าหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็ยังมีส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปด้วยนะครับกรณีที่รถไปประสบอุบัติเหตุแต่เราไม่ได้เป็นฝ่ายผิดทางโครงการมีรถสำรองให้ยืมใช้ด้วยนะครับสูงสุดไม่เกิน20วันคุณสมบัติของรถที่จะเข้าร่วมการทำประกันประเภท1ต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลอายุรถไม่เกิน7ปีนับจากวันจดทะเบียนครั้งแรกนะครับผ่อนได้ 0% 6เดือนส่วนรถที่อายุเกิน7ปีเขาก็มีทางเลือกให้นะครับการทำประกันประเภทที่3รองรับทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลกระบะเชิงพาณิชย์นะครับแต่ประกันประเภทที่3เนี่ยจะไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมนะครับแต่มีเงินกองทุนคืนให้เหมือนกันครับถ้าไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดหรือถ้าคุณขับรถดีรับเงินเฉลี่ยคืนด้วยนะครับสนใจสามารถผ่อนได้ 0% 3เดือนใครอยากจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าเอรถเราค่าเบี้ยเท่าไหร่ยังไงสอบถามได้กับบริษัทวิริยะประกันภัย02-150-0888นะครับ02-150-0888นะครับขอบคุณบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับชั่วโมงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อที่นี่กับจสร้อยครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะนายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งเนรเทศชาวต่างชาติที่ทำผิดกฎหมายโดยมีผลบังคับใช้แล้ววันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศฉบับใหม่มีผลบังคับใช้แล้วให้เนรเทศคนต่างด้าวที่มีพฤติกรรมหรือพฤติการที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีหรือความผาสุกของประชาชนคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
4: ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศพุทธศักราช2569โดยที่ประเทศไทยมีนโยบายต้อนรับคนต่างด้าวผู้สุจริตให้เข้ามาท่องเที่ยวพำนักทำงานและประกอบธุรกิจในราชอาณาจักรแต่พบว่ามีคนต่างด้าวจำนวนหนึ่งซึ่งแม้เข้ามาโดยชอบด้วยกฎหมายแต่มีพฤติกรรมพฤติการที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีของประชาชนนอกจากนี้ยังพบคนต่างด้าวจำนวนหนึ่งซึ่งเข้ามาโดยมิชอบด้วยกฎหมายที่สมควรนิรเทศออกไปนอกราชอาณาจักรโดยเร็วเพื่อรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดี

0: และความผาสุกของประชาชนโดยคนต่างด้าวที่มีพฤติกรรมหรือพฤติการดังกล่าวที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีหรือความผาสุกของประชาชนให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ซึ่งที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมายรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้มีคำสั่งในประเทศคนต่างด้าวนั้นออกไปนอกราชอาณาจักรคนต่างด้าวผู้ใดกระทำความผิดเมื่อได้รับโทษตามคำพิพากษาอันถึงที่สุดครบถ้วนและได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำแล้วให้รัฐมนตรีมีอำนาจออกคำสั่งให้ในประเทศคนต่างด้าวนั้นออกไปนอกราชอาณาจักรประกาศณวันที่26สิงหาคม2569ลงนามโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรียศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
1: และเมื่อเวลา 4:07 นาทีเกิดแผ่นดินไหวที่บริเวณอ่าวเอเดนตอนตะวันออกที่ล้อมรอบด้วยหลายประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาตะวันออกขนาด 6.0 ความลึก10กิโลเมตรทั้งนี้ผลกระทบบริเวณใกล้ศูนย์กลางแผ่นดินไหวคาดว่ามีความรุนแรงสูงสุดที่ระดับ 8-9 ประชาชนส่วนใหญ่รู้สึกได้อย่างชัดเจนอาคารอาจได้รับความเสียหายรุนแรงและอาจเกิดการพังถล่มบางส่วนส่วนยอดผู้เสียชีวิตและสูญหายจากเหตุน้ำหลากดินโคลนถล่มใกล้ชายแดนเนปาลทิเบตเพิ่มต่อเนื่องติดตามช่วงหน้าต่างโลกกับคุณสมรักษ์วัฒนสิริค่ะ
2: ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำหลากดินโคลนถล่มใกล้ชายแดนเนปาลทิเบตเพิ่มเป็นเกือบ400คนแล้วสูญหายอีกกว่า 1,400 คนในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติราว700คนจากหลาย10ประเทศเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตท่ามกลางความกังวลว่าอาจเกิดน้ำท่วมระลอกใหม่เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในจังหวัดอิชิคาวะและโทยามะทางตอนกลางค่อนไปทางเหนือของญี่ปุ่นส่งผลให้เกิดน้ำท่วมและดินถล่มในหลายพื้นที่ประชาชนบางส่วนติดค้างอยู่ในบ้านเรือนและรถยนต์ที่ถูกน้ำท่วมรัตโก้มาลาดิชอดีตนายพลบอสเนียเซิร์ฟผู้บัญชาการเหตุสังหารหมู่ 8,000 ศพที่เซเรเบนิซาในการติดล้อมซาราเยโวในสงครามบอลข่านเสียชีวิตในเรือนจำกรุงเฮกของเนเธอร์แลนด์ขณะรับโทษจำคุกตลอดชีวิตโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารให้สหรัฐเปลี่ยนชื่อทะเลสาบออนเทริโอเป็นทะเลสาบอเมริกาท่ามกลางข้อพิพาททางการค้ากับแคนาดาที่ตึงเครียดขึ้นสมรักษ์วัฒนสิริรายงานค่ะ
3: การให้อภัยคือการให้ที่บริสุทธิ
1: ์รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นกนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
5: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: การประปานครหลวงขานรับนโยบายมหาดไทยทำทันทีเดินหน้าโครงการน้ำดื่มสะอาดเพื่อชุมชนเปิดจุดให้บริการน้ำดื่มสะอาดได้มาตรฐานครอบคลุมชุมชนศาสนสถานโรงเรียนและหน่วยงานราชการเพื่อช่วยลดรายจ่ายยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีให้ประชาชนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

รกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: น้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: รฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
2: 9:11 นะครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวช่วงนี้พาทุกท่านนะครับไปติดตามรายการด้วยพระบารมีวันนี้ในอดีตโดยสำนักงานกปร.นะครับวันนี้เสนอตอนฟาร์มตัวอย่างวังพญาท่าธงติดตามรายการครับ
3: ด้วยพระบารมีวันนี้ในอดีตโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริวังพญาท่าธงอำเภอรามันจังหวัดยะลาแห่งนี้เป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สะท้อนถึงพระเมตตาและความห่วงใยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระราชหฤทัยเปี่ยมด้วยความปรารถนาดีพระองค์ทรงมุ่งหวังให้ราษฎรในพื้นที่ซึ่งเคยเผชิญกับความยากลำบากจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีอาชีพมีรายได้และมีชีวิตที่มั่นคงยั่งยืนโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริวังพญาท่าธงจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2549และในวันที่28สิงหาคม2550พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของฟาร์มและพระราชทานพืชอาหารแก่แพะในโครงการแพะภาคใต้ซึ่งตลอดระยะเวลา20ปีของการดำเนินงานของฟาร์มตัวอย่างแห่งนี้ได้มีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันพัฒนาพื้นที่เช่นกรมชลประทานได้มีการขุดสระเก็บน้ำปรับปรุงระบบระบายน้ำก่อสร้างอาคารโรงสถานีสูบน้ำก่อสร้างท่อลอดถนนเพื่อให้สามารถสูบน้ำและระบายน้ำออกจากพื้นที่ฟาร์มนอกจากนี้ยังก่อสร้างคันป้องกันน้ำท่วมรอบพื้นที่โครงการเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำจากภายนอกไหลเข้ามาภายในโครงการรวมถึงลดสภาวะเสี่ยงจากการเกิดโรคระบาดอันเนื่องมาจากปัญหาน้ำท่วมได้เป็นต้นในส่วนของการเกษตรได้ส่งต่อความรู้และเทคนิคด้านการเกษตรที่เหมาะสมตามหลักวิชาการให้แก่เกษตรกรในพื้นที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในถิ่นฐานของตนได้อย่างมั่นคงซึ่งปัจจุบันฟาร์มตัวอย่างวังพญาท่าธงมีพื้นที่ดำเนินการกว่า245ไร่และมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการจำนวน100รายโดยพื้นที่โครงการมีการดำเนินกิจกรรมเกษตรแบบผสมผสานประกอบด้วยการปลูกผักปลอดสารพิษการเลี้ยงสัตว์ปีกการเลี้ยงแพะนมการปลูกอ้อยการเพาะเห็ดการเพาะชำพืชและแปลงปาล์มน้ำมันโดยมุ่งให้พื้นที่นี้เป็นทั้งแหล่งจ้างงานแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรแหล่งศึกษาดูงานสำหรับนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปรวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชนอีกด้วยกปร.ย้อนวันวานกับงานที่ทรงสร้างสุขเพื่อแผ่นดินไทย
2: ขอบคุณสำนักงานกปร.ด้วยนะครับกับรายการด้วยพระบารมีวันนี้ในอดีตนะครับคุณฟังครับมาติดตามกันต่อนะครับในช่วงนี้นะใครที่จะเพิ่มเติมอัปเดตเรื่องของการรายงานสภาพการจราจรก็ได้เลยนะครับที่จอสร้อยนะครับแต่ว่าช่วงนี้คุณฟังเราจะไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของกรณีอุทกภัยนะที่เนปาลนะครับมองมาถึงบ้านเรานะครับเราต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างมีพื้นที่ไหนที่มีความเสี่ยงนะครับวันนี้เราพูดคุยกับทางด้านของรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตและท่านดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะครับตอนนี้อาจารย์เสรีอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์เสรีครับ
4: สวัสดีครับคุณพัชท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
2: โอ้อาจารย์ครับต้องบอกว่าหลายคนที่ตกใจกับเหตุการณ์ที่เนปาลซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ที่หนักและรุนแรงแล้วตอนนี้ตัวเลขของผู้เสียชีวิตก็ยังเรียกได้ว่ายังเดินหน้าเรื่อยๆยังตรวจสอบเรื่องของคนที่สูญหายกันด้วยวันนี้เชิญอาจารย์มาคุยครับว่าสิ่งเหล่านี้ภัยพิบัติแบบนี้มันสะท้อนถึงบ้านเราอย่างไรเรามีความเสี่ยงไหมเพราะว่าอาจารย์น่าจะมีมุมมองที่เรียกได้ว่าวิเคราะห์ได้ชัดเจนครับอาจารย์นะครับ
4: คือจริงเรื่องพวกนี้เนี่ยแน่นอนมันเกี่ยวโยงกับโลกที่ร้อนขึ้นแน่นอนนะครับคือในขณะที่ นักวิศว์หลายท่านเนี่ยก็นำภาพถ่ายดาวเทียมก่อนเกิดเหตุมาให้ดูนะครับแล้วก็พบว่าน้ำแข็งมันละลายอย่างชัดเจนนะพื้นที่ของฐานน้ำแข็งที่ปกคลุมนะครับแล้วก็การถล่มมาระดับที่เรียกตัวเลขประมาณ 5,000 เมตรเนี่ยเหนือเลยปานกลางนะเขาบอกว่าลงมาถึงหมู่บ้านเนี่ยความสูงประมาณ 1,200 เมตร1กิโลกว่าๆนะถล่มลงมาดังนั้นหมายถึงว่าตัวหิมะหรือน้ำแข็งเหล่านั้นน่ะมันตอนมันลงมาเขาบอกมันกลายเป็นน้ำหมดเลยเพราะมันลงมาตั้ง1กิโลนะครับเพราะฉะนั้นลงมากระแทกกับทะเลสาบนะทำให้เขื่อนหรือสายที่เขามีอยู่นะระดับน้ำมันสูงขึ้นมา9เมตรทันทีเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีปัญหาดังนั้นเหตุการณ์อย่างเนี้ยเรามาเทียบกับเมืองไทยอย่างที่คุณพัฒน์บอกเนี่ยแน่นอนปัจจัยการเกิดมันไม่เหมือนกันเพราะเราไม่มีหิมะเราไม่มีฐานน้ำแข็งนะครับแต่เราจะเกิดจากฝนตกหนักนะครับฝนตกหนักบนดอยบนยอดเขานะครับแล้วเกิดการชะล้างดินโคลนต้นไม้หินแล้วลงมาทับถมในรางระบายน้ำหรือแม่น้ำที่อยู่ตามไหลเขาอะนะครับมันก็จะเป็นเขื่อนชั่วคราวได้นะครับถึงจุดหนึ่งน้ำมันสูงขึ้นมันก็พังลงมาพฤติกรรมเดียวกับที่ในปานนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเราเคยเกิดเหตุนะหมายว่าเราในอดีตเราเคยเกิดเหตุมาแล้วนะที่มูฟูเสียชีวิตมากเนี่ยก็เช่นเหตุการณ์น้ำก้อนน้ำจูนที่เพชรบูรณ์แล้วก็ที่พิปูนนครศรีธรรมราชนะครับเราเคยเกิดมาแล้วนะครับแล้วก็แน่นอนว่าอดีตที่ผ่านมาเนี่ยกับปัจจุบันเนี่ยโลกมันร้อนขึ้นไงอย่างที่บอกมันร้อนขึ้นมาถูกไหมเพราะฉะนั้นความชื้นเยอะนะความชื้นเยอะเนี่ยมันสามารถจะทำให้เกิดฝนตกหนักโดยเฉพาะแห่งได้ซึ่งแน่นอนเราอยู่ทางล่างเนี่ยเราอาจจะไม่รู้หรอกว่าฝนทางบนตกหนักนะครับตรงนี้เองเป็นสิ่งที่ระบบเตือนภัยเองนะความตระหนักเองก็ต้องมีนะครับในเรื่องเหล่านี้นะครับ
2: ซึ่งเรื่องของการเตือนภัยเนี่ยอาจารย์น่าสนใจตรงนี้ว่ามันยากง่ายแค่ไหนครับกับสิ่งที่อาจารย์มองว่ามันเป็นเรื่องของภัยเงียบไหมครับลักษณะแบบนี
4: ้คือมันมีเทคโนโลยีเนี่ยนะด้วยปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีมันก้าวไปไกลนะแต่เรายังตามไม่ทันนั่นเองนะครับในเรื่องของเอายกตัวอย่างนะฝนที่ตกหนักบนดอยเนี่ยเราไม่มีสถานีวัดน้ำฝนแน่น
2: อ
4: นครับเพราะเราก็ต้องอาศัยเรดาร์ซึ่งตอนนี้เราไม่มีเรดาร์นะเราก็ต้องไปหามาติดตั้งให้มองเห็นให้ได้นะครับประเด็นที่สองคือการที่ดินโคลนถล่มมันก็ต้องควรจะมีเซนเซอร์นะที่ประจิตเนี่ยบริเวณที่เสี่ยงนะครับเพราะคือว่าแม้เซ็นเซอร์ติดเนี่ยมันเหมือนว่าดินถล่มเนี่ยมันจะตัดเซ็นเซอร์ให้ขาดเลยนะแล้วก็จะส่งสัญญาณทันทีนะครับว่ามีดินถล่มบนดอยแล้วก็ฝนตกหนักอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเครื่องช่วยให้เราได้อย่างน้อยที่สุดได้มีเวลาในการเตรียมการนะครับแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ซึ่งแน่นอนเราไปพึ่งพิงอย่างนั้นทางเดียวเลยไม่ได้ความตระหนักมันสำคัญกว่าเช่นยกตัวอย่างกรณีที่น้ำป่าไหลหลากที่อำเภอปัวนา
2: ทน
4: ะครับจะเห็นว่าฝนตกมาเนี่ยภายในสามชั่วโมงน้ำหลากลงมามีผู้เสียชีวิตไปแล้วสองคนเห็นไหมแต่ว่าระบบของเราเจอบทค้าส่งไป5ชั่วโมงหลังจากนั้นก็คือประมาณ 4-5 นะครับอย่างเงี้ยแสดงเห็นว่าอะไรแสดงว่าถ้าเราพึ่งพิงระบบมันก็มีปัญหาถูกไหมเพราะฉะนั้นความตระหนักต้องมาก่อนก็คือคุณเห็นฝนพูดง่ายว่าสภาพบรรยากาศเนี่ยมันครึ้มหมดเลยนะบนยอดเขาหรือแม้แต่ได้ยินเสียงมีสิ่งบางอย่างไม่ปกติหรือแม้แต่น้ำที่ไหลผ่านหน้าบ้านเราเป็นน้ำสีขุ่นอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเครื่องธรรมชาติสัญญาณเตือนนะที่เราควรจะหลบอย่างเงี้ยมันสำคัญกว่าระบบเตือนภัยที่เรามองเห็นเรื่องเตือนบอดคาร์ดเนี่ยมันชัดเจนเลยนะเราไม่สามารถจะเตือนได้ทันนะครับ
2: ครับซึ่งอย่างที่อาจารย์บอกคือถึงแม้ว่าเราไม่มีหิมะประเทศไทยไม่มีเหมือนกับเนปาลแต่ว่าลักษณะของกายภาพภูมิประเทศนะครับอย่างยกตัวอย่างที่หน้าเนี่ยอันนี้ชัดเจนอย่างล่าสุดที่ปัวนะฮะซึ่งปีนี้ประกอบกับเรื่องของภาวะเอลนีโญด้วยที่ไม่เฉพาะไทยและทั่วโลกด้วยนะครับตรงนี้มันจะทำให้มีผลกระทบมากขึ้นอย่างไรบ้างครับอาจารย์
4: ครับแน่นอนครับว่าเอลนีโญมาทีไรเนี่ยโลกก็ปวดเนื่องจากว่าเอลนีโญเขาบูสต์อุณหภูมิขึ้นไปจากปกติประมาณ 0.6 ถึง 0.7 องศานะความหมายคือว่า ผู้ที่ร้อนอยู่แล้วก็จะร้อนมากขึ้นนะครับทีนี้สำหรับทั่วโลกเนี่ยเขาจะร้อนในเดือนกรกฎาคมสิงหาถูกไหมแถวเนี้ยนะครับแต่ว่าประเทศไทยจะมาร้อนในมีนาเมษาเพราะฉะนั้นประเทศไทยก็ต้องระมัดระวังช่วงครึ่งปีแรกเราจะเจอสภาพที่ร้อนแรงจัดนะครับจนกระทั่งเราอยู่ไม่ได้นะความหมายของผมคือหมายความว่าเราเพียงแต่จากห้องทำงานเราเนี่ยออกไปจะไปทานข้าวเนี่ยเราต้องวิ่งกลับมาก่อนเลยเพราะว่าอะไรมันร้อนจะเป็นร้อนที่ทำลายกรดอากาศครั้งที่จะถึงเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะอยู่5นาที10นาทีเนี่ยเราต้องอึดอ่ะเราต้องแข็งแรงนะนะครับโดยเฉพาะผู้มีอายุหญิงมีครรภ์เด็กเนี่ยนั่นตรงนี้ต้องระมัดระวังเลยเพราะว่าเราไม่เคยเจอนะครับนั่นคือประเด็นแรกประเด็นที่2คือการใช้ไฟฟ้านะครับทางไฟฟ้าอาจจะบอกว่าเรามีเสถียรภาพแต่วันที่มันกดพร้อมกันไงสมมติจังหวะที่เปิดใช้พร้อมกันเนี่ยตรงนั้นอาจจะเบรกดาวน์ได้นะนี่คือในเมืองนอกที่เขาเคยเกิดนะครับประเด็นที่3ก็คือว่าเรื่องน้ำกินน้ำใช้น้ำกินนั้นน้ำต้นทุนเราไม่มีภาคการเกษตรจะเสียหายมีการประเมินจากศูนย์วิจัยธนาคารหลายแห่งเป็นแสนล้านบาทนะซึ่งก็หนักกว่าอดีตที่เขาเคยเกิดนะทีนี้ไอ้พอผ่านครึ่งปีแรกไปเนี่ยคุณพัชจะเห็นชัดเจนว่าครึ่งปีหลังเนี่ยฝนจะมาแบบหนักหน่วงมากนะครับซึ่งขณะนี้เราไม่รู้หรอกว่าจะมาที่ไหนแต่เราต้องติดตามระยะใกล้ชิดว่าเดือนข้างหน้าจะเป็นยังไงจะมาที่ไหนพายุจะเข้าตรงไหนเพราะมันเคยมีอดีตที่เกิดมาแล้วแบบนี้นะหลังปีเอลนีโญจะเป็นปีที่เขาเรียกเอลนีโญพลัสก็คือเอลนีโญพลัสวันไงก็คือปีถัดมาจะแรงรุนแรงและหนักหน่วงนะครับเพราะฉะนั้นเรามีเวลาไม่กี่เดือนเราก็ต้องเตรียมพร้อมที่จะรับกับสิ่งเหล่านั้นนะเตรียมพร้อมทางกายภาพด้วยนะว่าเราจะทำยังไงอะเรื่องน้ำไม่พอใช้การเกษตรเราจะทำนาได้กันสักกี่ไร่กี่เปอร์เซ็นต์ทุเรียนเนี่ยเป็นพืชที่ทนความร้อนไม่ได้นะครับเราจะทำยังไงนะมันสับปะหลังอ้อยมันเสียหายในอดีตที่ผ่านมา6-7 หมื่นล้านบาทนะครับในปีที่เกิดปีเอลนีโญพลัสนะครับตามมาครับสิ่งต่างเหล่านี้มันต้องป้องกันนะครับ
2: แสดงว่าถ้าหลังจากเอลนีโญพอผ่านพ้นช่วงมีนาเมษาปีหน้าไปแล้วเนี่ยอาจารย์มองว่าฝนจะเพิ่มจะหนักกว่าปีนี้ไหมครับอาจารย์ซึ่งปีนี้ก็หนัก
4: แน่นอนหนักกว่าหนักกว่าครับแล้วพอเข้ากับดักกระดาสิงหาแล้วทีนี้เริ่มเห็นชัดเลยเริ่มมาครับผม
2: อาจารย์พื้นที่ไหนบ้างที่มีความเสี่ยงที่เราจะต้องเตรียมรับมือ
4: คือเราไม่สามารถบอกได้เป็นระยะยาวอย่างนั้นนะแต่เรารู้ว่าทุกครั้งที่เกิดเอลนีโญรุนแรงหรือเวโนเนี่ยครึ่งปีหลังถัดไปเนี่ยฝนจะตกหนักและน้ำท่วมหลายพื้นที่
2: นะครับ
4: ครับผม
2: โดยเฉพาะพื้นที่ด้านบนเขาเนี่ยนะที่อาจารย์บอกว่าคือตรงเนี้ยมันยังมีระบบแจ้งเตือนที่ชัดเจนว่าแม้กระทั่งการวัดปริมาณฝนเนี่ยก็ยังไม่มีเรดาร์นี่ก็ยังและเรื่องของเซ็นเซอร์ตัวนี้นะฮะซึ่ง
4: ใช่คร
2: ับ ตรงนี้มันลำบากเหมือนกันนะครับอย่าง
4: ใช่เพราะฉะนั้นผมคิดว่าอย่างที่ผมเรียนว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยกำนันผู้ใหญ่บ้านหรืออะไรเนี่ยมันช่วยได้มากครับช่วยได้มากเพราะว่าอย่าลืมว่าสมมติว่ามีเซลบอดคาร์ไปหาท่านเนี่ยสมมติตอนตี 2 ตี 3อ่ะเผลอท่านไม่ตื่นหรอกท่านหลับเลยใช่ไหมแต่ว่าแน่นอนหน่วยงานที่เขาเฝ้าระวัง24 ชั่วโมงเนี่ยกำนันผู้ใหญ่เขาจะไปปลุกท่านเพราะว่าเฮ้ยต้องหนีแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นเป็นนะครับ
2: มันยังเหมือนกับว่าถ้าบ้านเราเนี่ยลักษณะคืออย่างที่บอกคือถ้าเนี่ยแต่ไปเปรียบเทียบกับในปาเนี่ยเขาเป็นหิมะที่มันตกลงมาเป็นภูเขาน้ําแข็งตรงเป็นหิมะภูเขาหิมะที่มันตกมาแต่บ้านเราไม่ได้เป็นลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นระยะเวลาของการแจ้งเตือนของการที่ประชาชนจะหลบหนีมันยังพอมีเวลาที่ไม่ได้ฉับพลันเหมือนกับที่ในปาอย่างไรไหมครับอาจารย
4: ์ใช่ๆถูกต้องระยะเวลาเพราะว่าของเขาสูง 5,000 เมตรนะของเราสูง 1,000 เมตรนะเพราะฉะนั้นมันก็ต่างกันในเรื่องเวลาของเขามาภายใน30 นาทีของเราภายใน3 ชั่วโมงเห็นไหมเพื่อนเราก็ต่างกันนะครับแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยผมคิดว่าถ้าท่านจะวิ่งหนีตอนที่มันมาถึงแล้วมันไม่ทันนะครับกรณีที่น่านเนี่ยผมประเมินแล้วว่าตัวเลขมันอยู่ที่ประมาณ8 เมตรต่อวินาทีความหมายก็คือว่า10 วินาทีท่านต้องวิ่ง80 เมตรก็คือพูดง่ายว่าต้องวิ่งใกล้ๆนักวิ่งลมกด100 เมตรอะของโลก
2: สิบ
4: ใช่ไหมมันไม่ทันยังไงก็ไม่ทันกรณีเนปาลนี่ประมาณ20-30 เมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นแน่นอนวิ่งไม่ทันก็แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นประเด็นว่าสัญญาณธรรมชาติ มันสำคัญไงท่านต้องวิ่งก่อนมาก่อนมาถึงตัวมันจะไม่ทันในภาพวิดีโอจะเห็นชัดเลยฮะยังไงก็ไม่ทันนะครับ
2: ไม่ทันฮะยังไงนะครับแต่ก็ให้ได้สบายใจว่าบ้านเราถ้าไปเปรียบเทียบอ่ะโอเคเราไม่ได้หนักเท่าเขาอ่ะนะครับ
4: ใช่ใช่ครับ
2: เ
4: ขาครับใช่ครับ
2: นะครับอาจารย์อย่าง
4: เราก็แน่นอนเราผมคิดว่าเรายังมีระบบที่ดีกว่าเนปาลแต่เพียงแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนนะว่าพึ่งระบบแล้วจะท่านอาจจะมีปัญหาเหมือนกับที่น่าใช่ไหมว่าเพราะฉะนั้นควรจะพึ่งตัวเองด้วยสัญญาณธรรมชาติเนี่ยสำคัญนะครับ
2: ครับอย่างวันนี้ล่าสุดเนี่ยประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการเตือนด้วยของฝนตกหนักแล้วก็เป็นที่อาจจะซ้ำซากด้วยจุดเดิมๆพื้นที่เดิมๆนะครับ
4: ใช่ครับใช่ครับสิ้นเดือน29 30 31ที่หน้าก็จะตกหนักนะผมว่าตัวเลขมันอาจจะไม่มากเท่ากับครั้งก่อนแต่ว่ามันกระตุ้นคือดินมันอิ่มตัวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันตกมาตลอดนะตกเบาๆเพราะฉะนั้นดินมันอิ่มตัวเพราะฉะนั้นมันจะไปถึง200ตัวเลขก็อาจจะเป็นไปได้นะครับเพราะว่ามีเม็ดนะครับก็ต้องเฝ้าระวังนะครับต้องเฝ้าระวังเยอะครับ
2: ครับหลังจากนี้รวมไปถึงที่อาจารย์วิเคราะห์ผลกระทบของจะเรียกว่าเป็นซูเปอร์เอลนีโญก็ได้ที่ลากยาวถึงปีหน้าฝนปีหน้าที่ฝนจะมาหนักกว่าปีนี้เรายังขาดอะไรบ้างครับอาจารย์ที่เราอาจจะพัฒนาได้เร็วภายในปีหน้าเพื่อรองรับหน้าฝนในปีหน้าครับอาจารย
4: ์ครับก็เรื่องแรกผมคิดว่าหนึ่งทำยังไงให้รองรับแรงให้ได้ก็คือสิ่งแรกความหมายคือว่าตอนนี้ถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้ท้องถิ่นเนี่ยมีขุดบ่อขุดสระนะครับขุดลอกหนองน้ำพวกเนี้ยกลุ่มไว้เยอะเพราะว่าถ้าฝนตกมาแล้วเนี่ยท่านจะได้น้ำใช้ในยามครึ่งปีแรกของปีหน้า
2: ครับ
4: นะเพราะว่าแน่นอนว่าน้ำต้นทุนก็ไม่พอนะที่จะให้ท่านเพราะฉะนั้นท่านต้องมีช่วยตัวเองด้วยอย่างเนี้ยนะครับสำคัญมากก็คือการกระจายแก้มลิงอ่างเก็บน้ำไปในทุกพื้นที่อันนี้สำคัญนะครับประเด็นที่สองคือแน่นอนว่าครึ่งปีหลังมันจะมานะมันจะมาหนักหน่วงเนี่ยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องของระบบเตือนภัยเป็นเรื่องสำคัญนะเพราะมันมีเวลาไม่มากที่จะไปทำการก่อสร้างคันป้องกันเนี่ยมันยากมากนะครับเพราะมันไม่ทันนะครับดังนั้นสิ่งที่ท่านทำไว้แล้วแก้มลิงต่างๆเนี่ยมันก็มีประโยชน์ในช่วงหน้าน้ำเพราะฉะนั้นตอนช่วงแล้งท่านเอาน้ำไปใช้พอช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยท่านสูบออกไปเลยแล้วก็ให้มันเก็บกลับไว
2: ้
4: มันจะได้บรรเทานะครับอย่างเงี้ยมันก็จำเป็นนะมันก็ทำคงจะทำได้เท่านี้นะเพราะว่ามันมีเวลาไม่มากนะครับ
2: ซึ่งตรงนี้ก็ใช้เวลาไม่นานไม่มากนะครับในการ
4: ใช่ครับ
2: ในการดำเนินการโอ้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับก็ถึงเหมือนก็เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนไปก่อนอย่างเงี้ยใช่ไหมอาจารย
4: ์ใช่ใช่เลย
2: นะครับเพราะว่าเรามีเวลาเหลือไม่มากนี่ก็ใกล้จะเข้าสู่ปลายปีแล้วนะครับ
4: ใช่ใช่ครับ
2: มีอะไรที่อาจารย์อยากจะส่งสัญญาณถึงพี่น้องประชาชนอาจจะเป็นในแง่ดีก็ได้นะครับว่าแหมมันหลายคนก็ตอนนี้ก็เริ่มที่จะวิตกกังวลนะครับหรือว่าอยากจะสะท้อนนะครับผ่านไปถึงผู้ที่เดือดร้อนตรงนี้ด้วย
4: ครับผมคิดว่าเกษตรกรเนี่ยจะเป็นผู้ได้รับผลกระทบที่แรงที่สุดแต่ว่ามีเกษตรกรบางกลุ่มที่เขามีภูมินะครับผมยกตัวอย่างทุเรียนเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเกษตรกรที่เขาทำมาแล้วเนี่ยนะเกินกว่า5ปีเนี่ยพวกนั้นเขาจะมีภูมิกับภูมิในการที่เขารู้ว่าร้อนมากอย่างเงี้ยเขาจะทำยังไงให้ทุเรียนออกดอกถ้าไม่ทำอะไรเลยเนี่ยทุเรียนจะไม่ติดเลยนะเขามีภูมินั้นคนที่เพิ่งทำก็ควรไปศึกษากับเขานะโดยเฉพาะผู้ที่ลงทุนทุเรียนมา4ปีปีที่5หวังจะได้ผลเนี่ยเกิดมาล้มอ่ะมันล้มเลยนะเพราะว่าลงทุนมาตั้ง4ปีแล้วอ่ะทุเรียนมาปกติ 4-5 ปีมันจะออกผลถูกมั้ยเพราะฉะนั้นท่านต้องเรียนรู้จากเขาอ่ะเรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์ว่าเขาทำยังไงเนี่ยนี่สำคัญมากประเด็นที่2คือท่านต้องติดตามสถานการณ์แล้วก็สอบถามไปที่เกษตรจังหวัดท่านว่าตกลงท่านจะทำนาปังได้มั้ยเนี่ย
2: คร
4: ับ นะครับท่านเขาต้องตอบให้ท่านนะถ้าท่านทำสมมติท่านมีพื้นที่10ไร่เขาอาจจะบอกว่าลุงทำแค่3ไร่ก็พอเพราะว่าน้ำมีแค่นั้นเขาจะแนะนำท่านถูกไหมแต่ถ้าไม่แนะนำเลยท่านลง10ไร่เลยท่านก็เสียหาย10ไร
2: ่ถู
4: กไหมเนี่ยเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ซึ่งพูดง่ายเราต้องใส่ใจอ่ะด้วยในเชิงหาข้อมูลเราจะรอรัฐบาลมาบอกอย่างเดียว
2: ไม่ได้
4: มันเป็นไม่ได้นะครับอันนี้ผมอยากเรียนเบื้องต้น
5: นะครับผม
2: ครับผมวันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นประโยชน์ให้กับหลายภาคส่วนเลยนะครับโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรด้วยซึ่งก็เสียหายหนักเหมือนกันสำหรับผลกระทบที่ได้รับด้วยนะครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยครับที่สละเวลามาให้ความรู้กับพวกเราที่จอสร้อยนะครับอาจารย์
5: ครับสวัสดีคร
2: ับครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตและรองประธานมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะครับสองเรื่องที่จับใจความได้ในเรื่องของปัจจุบันเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาคือเรามีเวลาไม่เยอะนะครับฝนปีนี้ยังไม่หมดนี่มีเตือนอีกแล้วจากทางกรมอุตุในช่วงระหว่างพรุ่งนี้29สิงหาคมถึง2กันยายนที่จะมีฝนตกหนักประเทศไทยตอนบนอีสานตอนบนภาคตะวันตกกาญจนบุรีภาคใต้ฝั่งตะวันตกอันดามันมีผลกระทบนะครับจุดเดิมๆที่เรียกได้ว่าฝนตกซ้ำซากก็จะไปตกที่เดิมๆน่านปัวเนี่ยต้องเฝ้าระวังกันเหมือนเดิมสิ่งที่ทำได้อาจารย์บอกว่าเรื่องของการทำแก้มลิงนะครับอ่างเก็บน้ำเพื่อรองรับน้ำเอาไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งพอหมดแล้งพอเข้าหน้าฝนระบายน้ำออกให้หมดแล้วก็จะเป็นพื้นที่ที่ใช้รองรับน้ำนี่แหละรวมไปถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการแจ้งเตือนนะครับโดยเฉพาะถ้าง่ายที่สุดกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับที่จะแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนประชาชนก็เหมือนกันก็ต้องตื่นตัวนะครับกับการแจ้งเตือนของทางการด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเรายังโชคดีกว่าประเทศเนปาลที่เราไม่ได้มีหิมะเหมือนกับบ้านเขาไม่ได้มีลักษณะของภูเขาน้ำแข็งแล้วมีหิมะถล่มลงมาแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในความเรียกได้ว่าในเรื่องสำคัญตรงนี้เราต้องให้ความตื่นตัวนะฮะกับการแจ้งเตือนผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ได้รับผลกระทบอย่างจังหวัดต่างๆอย่างน่านอย่างนครพนมใช่ไหมทางอีสานที่เรียกได้ว่าได้รับผลกระทบแม่สอดอย่างเนี้ยนะครับประชาชนก็ค่อนข้างที่จะตื่นตัวกันมากเป็นพิเศษเพราะว่าได้รับบทเรียนกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องติดตามนะครับคุณผู้ฟังเรื่องของภัยธรรมชาติไม่มีใครที่จะไปห้ามมันได้มันยิ่งใหญ่มากเวลามานี่คือมันมีผลกระทบมากมายรุนแรงมหาศาลนะครับนะฮะนั่นก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องของเหตุการณ์ที่เราต่อเนื่องมาจากกรณีที่ประเทศเนปาลซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่ายังมีผู้ที่เสียชีวิตเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ยังมีการค้นหาผู้ที่สูญหายนะครับทั้งชาวต่างชาติทั้งนะชาวท้องถิ่นเองด้วยนะครับที่เปรูเนี่ยก็มีรายงานเรื่องของเอลนีโญนะคุณผู้ฟังที่กระทบคนนับล้านเขาบอกว่าสภาพอากาศนี่สุดขั้วทั้งน้ำท่วมทั้งภัยแล้งด้วยนะครับเรียกได้ว่ามีผลกระทบต่อหลายประเทศเหมือนกันนะคุณผู้ฟังนะวิกฤตของเอลนีโญนะครับอย่างที่คลองปานามาเนี่ยเขาบอกว่าผลกระทบของเอลนีโญเนี่ยทำให้น้ำลดท่วมมีผลกระทบในเรื่องของการสัญจรเรือเนี่ยผ่านได้แค่วันละ30กว่าลำเพราะฉะนั้นมันส่งผลอะไรมันทำให้เรื่องของการขนส่งวัตถุดิบการขนส่งสินค้าเกิดปัญหาราคาสินค้าก็ปรับตัวสูงขึ้นนี่คือเงินในกระเป๋าเรานะครับที่จะต้องจ่ายมากขึ้นนี่นะฮะคือมันไม่ใช่แค่ว่ากระทบแล้วทำให้เราอยู่ยากขึ้นอากาศร้อนแต่เรื่องของการเพาะปลูกก็ทำให้พืชผลทางการเกษตรก็เรียกได้ว่าอย่างที่เราอาจารย์คุยเรื่องของทุเรียนเห็นไหมเขาไม่ได้ชอบอากาศที่มันร้อนจัดผลผลิตลดลงแน่นอนราคาก็เพิ่มมากขึ้นเรื่องของการสัญจรพอระดับน้ำในคลองนะครับหรือว่าในแม่น้ำลดลงการเดินเรือก็เป็นเรื่องที่ยากลำบากเนี่ยมันเป็นผลกระทบที่มันตามมานะครับแหมก็ต้องติดตามนะคุณผู้ฟังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยที่ยุโรปเองนี่ก็ไม่เบาเพราะว่ามีรายงานว่าคลื่นความร้อนเนี่ยทำให้มีผู้เสียชีวิตในปีนี้นะครับเขาบอกว่าทะลุไป 35,000 รายแล้วนะเรียกได้ว่าหลายประเทศต้องเผชิญกับวิกฤตเรื่องของคลื่นความร้อนนะเห็นตัวเลขแล้วตกใจมากๆนะครับที่เยอรมนีก็มีผู้เสียชีวิตจากคลื่นความร้อนเป็นจำนวนมากทีเดียวนะครับหลายประเทศตอนนี้ก็หันมานะครับให้ความสำคัญกับเรื่องของวิกฤตโลกร้อนกันมากเป็นพิเศษเลยนะครับคุณแฟนครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปคุยกับทางร้อยตำรวจเอกหญิง ชนนิการคงเสมารองสาวัตรปฏิบัติหน้าที่แทนรองสาวัตรสอบสวนสภ.ปากท่านะครับเพิ่มเติมกรณีของอุบัติเหตุถนนเลียบคลองชลประทานนะครับนะฮะเดี๋ยวสักครู่นึงนะฮะเราจะได้ติดตามกันเพราะว่าเห็นบอกว่าจุดที่เกิดเหตุเนี่ยคือจริงๆก่อนหน้านี้นะฮะที่เรารายงานเบื้องต้นกันไปนะครับบริเวณถนนเลียบคลองชลประทานใกล้เคียงกับวัดบึงวังแดงอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะฮะซึ่งเกิดเหตุเมื่อเช้าอ่ะนะนะเกิดเหตุขึ้นเมื่อเช้าแล้วก็จุดดังกล่าวเนี่ยนะเดี๋ยวเป็นอย่างไรได้คุยกันหน่อยนะครับเพิ่มเติมกันกับทางร้อยตำรวจเอกหญิงชนนิการคงเสมานะครับสวัสดีครับรองสวัสดิ์ครับ
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับผมรองสวัสดิ์จุดนี้มีผู้เสียชีวิตด้วยนะครับแล้วก็บาดเจ็บด้วยลักษณะเหตุนี่เป็นยังไงว่าเห็นรถลงไปข้างทางแล้วเป็นคลองด้วยนะตรงนั้นหรือเปล่า
5: ใช่ค่ะใช่ค่ะด้านข้างเป็นคลองน้ำค่ะเป็นคูน้ำก็เบื้องต้นเนี่ยรถสวนกันในเส้นทางปกติค่ะแต่ว่ามีการประสานงานกันเดี๋ยวจะต้องรอผลการพิสูจน์หลักฐานแล้วก็การสอบปากคำจากผู้กรณีอีกทีนึงค่ะว่าเหตุมันเกิดอะไรยังไงเบื้องต้นเนี่ยคนขับรถสิบล้อยังติดอยู่ในรถค่ะ
2: โอ้เหรอยังออกไม่ได้เลยฮะ
5: ใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ตอนนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังให้ความช่วยเหลืออยู่ค่ะ
2: โอ้ครับเขาติดบริเวณส่วนไหนของร่างกายเขาฮะถึงออกยากจัง
5: บริเวณขาท่อนล่างค่ะ
2: แล้วยังได้สติไหมครับเนี่ย
5: ยังมีสติอยู่ค่ะยังพูดคุยรู้เรื่องค่ะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยก็อาจจะต้องรอดูคลิปที่ได้มาจากหน้ารถนะคะ
2: ครับโหส่วน
5: ใช่ค่ะมีกล้องหน้ารถแต่ว่าตอนนี้อาจจะต้องเดี๋ยวลองดูเปิดดูก่อนว่ามันยังไง
2: อันนี้เป็นกล้องหน้ารถของรถสิบล้อหรือเปล่า
5: ของรถกระบะค่ะ
2: รถกระบะ
5: ค
2: ่
5: ะ
2: อู้เสียหายเยอะเลยนะรถกระบะเนี่ย
5: ใช่ค่ะเสียหายเยอะค่ะก็ครึ่งหน้ายุบเข้าไปเลยค่ะ
2: โอ้โหเขามากันกี่คนนะครับรถกระบะคันนี
5: ้เขามาคันเดียวมาคนเดียวค่ะ
2: ผู้เสียชีวิตมากับรถคันนี้ไหมฮะ
5: ใช่ค่ะมากับรถคันนี้ค่ะมากับรถกระบะค่ะ
2: เป็นชายเป็นหญิงยังไงครับคนเสียชีวิต
5: เป็นชายค่ะเป็นชายอายุ33ปีค่ะ
2: กำลังไปทำงานไหมครับไม่แน่ใจหรือว่า
5: น่าจะกำลังเดินทางกลับบ้านนะคะเบื้องต้นก็เดี๋ยวต้องสอบปากคำทางญาติอีกทีนึงค่ะว่าจะมุ่งหน้าไปที่ไหนอะไรยังไงค่ะ
2: ครับแล้วสิบล้อนี่มากันกี่คนนะครับเนี่ย
5: คนเดียวค่ะเป็นคนขับรถสิบล้อคนเดียวค่ะ
2: ก็ตอนนี้คือยังช่วยคนขับสิบล้อไม่ได้ก็เลยยังไม่สามารถให้การได้ไหมครับ
5: ใช่ค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวต้องรอให้เขามีสติครบสมบูรณ์ก่อนเน
2: าะโอ้ยครับทางญาติก็คือทราบแล้วใช่ไหมฮะคุณเสียชีวิต
5: ใช่ค่ะทางญาติมากันทั้งสองฝ่ายแล้วค่ะ
2: ครับจุดนี้นี่มีการขวางการจราจรยังไงบ้างครับ
5: การจราจรตอนนี้ปิดมันจะมีเส้นซอยเข้าไปค่ะตอนนี้ก็ปิดทางต้นทางไว้แล้วก็ปลายทางด้วยจะเป็นเส้นเรียบลำคลองนะคะ
2: อันนี้เป็นเรียบคลอง
5: ปิดเส้นนั้นเลย
2: เป็นถนนเรียบคลอง
5: ใช่ค่ะ
2: แล้วจะต้องเลี่ยง
5: เป็นส่วนกัน
2: อ๋อจะต้องเลี่ยงยังไงครับพอปิดแล้วเนี่ยหรือว่าจะต้องไปใช้ฝั่ง
5: จะมีตรงทางตรงนั้นจะเป็นทางเส้นจะมีทางแยกไปให้ไปอีกทางนึงค่ะจะมันจะเป็นเส้นคอขวดพอดีจะมีป้อมตำรวจอยู่ตรงหัวถนนนะคะตรงเส้นทางขวามือเนี่ยทางซ้ายมือเนี่ยก็จะปิดงดการจราจรก็จะให้เป็นเบี่ยงวิ่งเส้นทางขวาแทนค่ะ
2: ไม่มีผลกระทบการจราจรไหมครับตรงนี้
5: อ๋อไม่มีค่ะเบื้องต้นไม่มีค่ะก็เจ้าหน้าที่ได้ทำการปิดเส้นทางที่รถติดที่มีรถขวางการจราจรในช่วงนั้นแล้วค่ะ
2: ลำดับขั้นตอนหลังจากนี้ต้องดำเนินการยังไงบ้างครับ
5: ก็ลำดับขั้นตอนหลังจากนี้เดี๋ยวจะเรียกทางญาติมาสอบปากคำแล้วก็ตรวจสอบวัตถุพยานเบื้องต้นที่เราได้รับมาแล้วก็เดี๋ยวจะต้องสอบปากคำคนขับรถสิบล้อค่ะ
2: ก็ต้องช่วยให้ได้ก่อน
5: ใช่ค่ะก็จะดำเนินให้ความยุติธรรมทั้งสองฝ่ายค่ะ
2: ครับดูแล้วคนขับรถสิบล้อนี่บาดเจ็บหนักไหมครับเนี่ย
5: ก็เบื้องต้นยังมีสติสัมปชัญญะยังพูดตอบโต้ได้นะคะก็เดี๋ยวจะต้องให้ไปตรวจร่างกายแล้วก็รับการรักษาที่โรงพยาบาลอีกทีนึงค่ะ
2: มีคนเห็นเหตุการณ์ได้สอบถามยังไงเพิ่มเติมไหมครับถึงลักษณะเหตุ
5: บริเวณนั้นไม่มีผู้เห็นเหตุการณ์เลยค่ะ
2: ไม
5: ่
2: ม
5: ี
2: เลยใช่ไหมสภาพถนนมันเป็นยังไงทำไมถึงชนได้หนักขนาดนี้ครับรองสวัสดิ์
5: เบื้องต้นอันนี้เราก็ต้องยังไม่ให้น้ำหนักมากเนาะแต่ว่าก็น่าจะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะหลับในนี่แหละค่ะคิดว่านะเบื้องต้นยังไม่สามารถฟันธงได้แล้วก็ยังไม่สามารถสรุปได้ค่ะต
2: ้
5: องรอผลคดีรอผลการตรวจพิสูจน์หลักฐานอีกทีนึงค่ะ
2: ถนนตรงนั้นไม่เป็นทางโค้งอะไรยังไงไหมที่มันเพิ่มความเสี่ยง
5: เป็นทางตรงค่ะเป็นทางตรงเลยนะเป็นการวิ่งทางตรงใช่ค่ะ
2: กี่ช่องทางไปกลับอะครับฝั่งละ
5: สองช่องทางค่ะ
2: ฝั่งละสองโอ้ฝั่งละสองนะ
5: ฝั่งละหนึ่ง
2: ฝั่งละหนึ่งมีแค่ หนึ่งช่องทางสวนทางด้วย
5: ใช่ค่ะเป็นสวนทางค่ะ
2: ไอ้คลองดังกล่าวนี่คือเป็นคลองชลประทานเนาะที่เราเห็นน่ะ
5: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
2: ก็คือเป็นคลองที่แบบ
5: แต่ดีที่ไม่ได้ตกฝั่งคลองจะเป็นตกฝั่งคูน้ำทางด้านข้างค่ะถ้าตกคลองนี่น่าจะพอดีไปโดนที่กั้นถนนไว้พอดีก็เลยรถก็เลยไม่ได้เสียหลักลงไปที่ตัวคลองหลักแต่ว่าเบี่ยงลงไปที่คูน้ำทางด้านฝั่งตรงข้ามของคลองแทนค่ะ
2: อ๋อแสดงว่าทั้งสองฝั่งซ้ายขวาเนี่ยคือมีคลองแล้วก็คูน้ำใช่ไหมฮะ
5: ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค
2: ่
5: ะ
2: ไปลงด้านคลองที่ไม่ใช่คูน้ำอ๋อ
5: ใช่ค่ะ
2: ครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตและครอบครัวด้วยนะครับเกิดเหตุบ่อยไหมครับจุดนี้ครับรองสาวัตร
5: จุดนี้ตั้งแต่มาทำงานช่วงมกราก็ไม่เคยมีเหตุที่หนักขนาดนี้เลยค่ะนี่เป็นเหตุแรกของในส่วนพื้นที่ของสพปากกาท่าค่ะ
2: กลางคืนนี่ค่อนข้างมืดไหมครับเส้นทางนี
5: ้ไม่เส้นนั้นจะมืดมากค่ะ
2: ใช่ไหม
5: ม
2: ื
5: ดมากจริงๆแต่ว่าเหตุมันเกิดช่วงกลางวันแล้วค่ะช่วงพระอาทิตย์ขึ้นแล้ว
2: พระอาทิตย์ขึ้นแล้วนะสักช่วงเช้าๆเนาะได้ครับขอบพระคุณมากๆเลยครับรองสาวัตรที่มาเพิ่มเติมกันนะครับเดี๋ยวถ้าดำเนินการเคลื่อนย้ายแล้วอย่างไรเดี๋ยวอาจจะรบกวนได้เพิ่มเติมกันเราจะได้ประชาสัมพันธ์ให้ที่จอสร้อยนะครับ
5: ได้ค่ะ
2: ครับขอบพระคุณมากเลยครับสวัสดีครับ
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับขอบคุณร้อยตำรวจเอกหญิงชนนิการคงเสมารองสารวัตรปฏิบัติหน้าที่แทนรองสารวัตรสอบสวนสพปากท่าปากสพปากกระท่านะฮะก็เพิ่มเติมนะฮะกรณีที่มีอุบัติเหตุผู้เสียชีวิต1รายบาดเจ็บ1รายยังนำตัวคนขับรถบรรทุกออกมาไม่ได้นะครับยังติดอยู่นะโอ้นี่นานแล้วนะครับเนี่ยใกล้เคียงกับวัดบึงวังแดงตำบลคูคตอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นถนนเลียบคลองชลประทานนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ

ฝุ่นควัน PM 2.5 มลพิษทางอากาศที่กำลังบั่นทอนชีวิตของคนใช้รถใช้ถนนกรมทางหลวงห่วงใยสุขภาพปอดของทุกคนจึงเร่งดำเนินการมาตรการลดฝุ่นบนทางหลวงด้วยการฉีดพ่นน้ำบนผิวจราจรนำรถบรรทุกน้ำออกพรมถนนและเกาะกลางพร้อมทำความสะอาดและเก็บเศษดินบริเวณพื้นที่ที่กำลังก่อสร้างรวมถึงปล่อยฝอยละอองน้ำความดันสูงบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางทุกแห่งเพื่อให้ผู้ใช้ทางทุกคนหายใจได้สะดวกขึ้นปลอดสะอาดปลอดมลพิษเมื่อใช้ทางหลวงสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: แกแกไปเที่ยวทะเลกัน
2: ไม่เอาอ่ะ
1: ยันไปคาเฟ
2: ่ไม่อยาก
1: ไปกินหมูกระทะ
2: กลัวอ้วน
1: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมทูอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
3: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
3: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Sby Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มบัตรดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailandและขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Service เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Sby Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
4: ฮัลโหลพี่ป๋อง
5: ว่าไง
4: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
5: เออเอาดิ
4: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
5: ได
4: ้ เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
5: เออดี
4: แล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
6: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส

คุณฟังครับปีนี้นะครับประเทศไทยเราจะมีงานใหญ่ระดับโลกเลยนะครับนั่นคือการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะครับปี2569นะครับหรือ The 2026 Annual Meeting Annual Meeting of the International Monetary Fund and the World Bank Group นะครับเป็นการเปิดประตูสู่อนาคตประเทศไทยบนเวทีโอลิมปิกการเงินโลกนะครับนับถอยหลังอีกไม่เกิน2เดือนแล้วนะครับประเทศไทยเราจะก้าวเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของโลกนะครับกับการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมด้านการเงินและการคลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีครับในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569นะครับหรือ The 2026 Annual Meeting of the International Monetary Fund and the World Bank Group นะครับซึ่งจะจัดอย่างยิ่งใหญ่นะครับระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครนะครับคุณผู้ฟังการที่เราได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแต่คือเครื่องยืนยันถึงศักยภาพความพร้อมและความเชื่อมั่นที่ประชาคมโลกมีต่อประเทศไทยนะครับทั้งด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานระดับสากลและความพร้อมในระดับฐานะในและความพร้อมนะครับในฐานะศูนย์กลางการประชุมไมซ์ของภูมิภาคโดยจะมีผู้นำระดับโลกนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางและผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการธนาคารมากกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเดินทางมาร่วมพูดคุยหรือหารือกันนะเพื่อกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกยุคใหม่ที่บ้านเรานะครับในฐานะคนไทยและประเทศเจ้าภาพการจัดประชุมในครั้งนี้ทุกคนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวการจัดการเตรียมความพร้อมวาระการประชุมที่น่าสนใจทิศทางและกรอบนโยบายที่จะเกิดขึ้นครับพร้อมร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกไปด้วยกันนะครับผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการได้ที่เว็บไซต์ www.am2026thailand.thหรือ Facebook AM2026 Thailand www.facebook.com/AM2026 Thailand นะครับก็ถือว่าเป็นงานใหญ่ระดับโลกที่จะมีเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยด้วยนะครับมาติดตามกันต่อในช่วงนี้นะครับดูเรื่องของการเดินทางมีคุณเด็กวัดป่ารายงานเข้ามานะครับนะบอกว่าการจนาภิเษกด้านขาออกเคลื่อนตัวช้านะครับเนื่องจากมีรถจอดเสียนะครับเรียกได้ว่าบริเวณกิโลเมตรที่35ครับบวก600นะฮะตรงนั้นมีรถ10ล้อนะครับจอดเสียขวางช่องทางด้านซ้ายนะครับในช่องทางหลักแล้วก็มีรถปิกอัพจอดกำลังขนส่งสินค้าอยู่ด้วยนะครับส่วนด้านกลับกันนะฮะด้านฝั่งกลับกันก็เคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะครับขาเข้าเองเนี่ยที่มีรถจอดเสียตรงต่างระดับบางคูเวียงนะครับซึ่งก่อนหน้านี้มีเพื่อนสมาชิกเราช่วยกันแจ้งเข้ามาตอนนี้ท้ายแถวในฝั่งขาเข้าเลยต่างระดับบางใหญ่ไปแล้วนะครับโอ้ยาวเลยนะครับเนี่ยหัวแถวก็คืออยู่ช่วงต่างระดับบางคูเวียงนะครับเป็นรถบรรทุกนะฮะที่คุณสมิงแจ้งเรามาก่อนหน้านี้ครับเลยต่างระดับบางคูเวียงมา100เมตรรถบรรทุก10ล้อจอดเสียอยู่ก็เลยทำให้มีผลกระทบการจราจรณเวลานี้ท้ายแถวยาวมากนะครับส่วนข้อมูลจากทางคุณโจนะครับรายงานว่าพหลโยธินนี่ก็มีรถเสียนะครับก่อนถึงพหลโยธินซอย2ประมาณสัก100เมตรเป็นรถบรรทุก6ล้อนะครับบรรทุกน้ำอัดลมจอดเสียอยู่ช่องทางซ้ายนะครับพหลโยธินด้านขาเข้ามีกลวยยางวางเอาไว้ที่บริเวณท้ายรถนะครับด้านกลับกันเคลื่อนตัวได้ครับคุณสุรสิทธิ์แจ้งมาว่าถนนติวานนท์ครับช่วงแครายมุ่งหน้าแยกติวานนท์บริเวณแยกติวานนท์นะครับตรงข้ามกับบิ๊กซีติวานนท์มีรถ Fortuner นะครับสีขาวขับสวนทางรถคันอื่นมาบริเวณกลางแยกนะครับเอ้ายังไงครับเนี่ยคือย้อนสอนมาแบบนั้นเลยหรือเปล่าการเคลื่อนตัวไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าดูลักษณะของการขับแล้วเนี่ยโอ้อันตรายนะครับคุณอนุสาสตร์แจ้งมาบอกว่าถนนงามวงวานด้านฝั่งขาเข้าครับกลางสะพานข้ามแยกพงเพชรมีรถปิกอัพสีเขียวเข้มจอดเสียอยู่อีก1คันปัญหาระบบยางนะครับอยู่ช่องทางด้านซ้ายมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาแล้วนะครับเป็นงามวงวานด้านฝั่งขาเข้าครับกลางสะพานข้ามแยกพงเพชรอันนี้ล่าสุดเมื่อครู่นี้เองนะที่แจ้งเข้ามา
รถปิกอัพสีเขียวเข้มจอดเสียอยู่นะครับช่องทางด้านซ้ายมีอุบัติเหตุด้วยนะครับมีผู้เสียชีวิตนะ2เหตุด้วยกันนะครับเหตุแรกนี้เป็นทางหลวงหมายเลข3087บริเวณก่อนถึงวัดอรัญญิกาวาสก่อนถึงเล็กน้อยนะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีมีจักรยานยนต์ชนท้ายรถบรรทุก18ล้อนะครับที่เกิดเหตุมีเสียชีวิต1รายการเคลื่อนตัวช้านะครับด้านกลับกันเคลื่อนตัวได้อันนี้เป็นฝั่งขาเข้านะฮะช่วงเขางูมุ่งหน้ามาทางแยกตัดถนนเพชรเกษมนะครับทางหลวงหมายเลข3087นะตำบลเจดีหักอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะครับจสร้อยขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยอีกเหตุหนึ่งครับรับแจ้งมาทางไลน์ @js100 ถนนเศรษฐกิจ1บริเวณต่างระดับคลองมะเดื่ออำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครนะครับมีอุบัติเหตุรถบรรทุก4ล้อเล็กตู้ทึบชนรถจักรยานยนต์ขวางช่องทางซ้ายครับที่เกิดเหตุมีเจ็บ2รายเสียชีวิต1รายมีเจ้าหน้าที่แล้วนะครับโอ้นี่ชนเป็น2เหตุเลยนะครับที่มีผู้เสียชีวิตนะทั้งถนนเศรษฐกิจที่กระทุ่มแบนสมุทรสาครแล้วก็ทางหลวง3087ที่ราชบุรีนะครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะกับครอบครัวของผู้สูญเสียด้วยอุบัติเหตุหลายจุดเลยนะครับมีแจ้งเข้ามานะเดินทางเพิ่มความระมัดระวังให้มากๆนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังมีผลกระทบจากอุบัติเหตุแล้วทำให้การจราจรยังเรียกได้ว่าได้รับผลกระทบตกค้างกันด้วยโดยรอบแยกแครายทุกด้านนี่รถเยอะนะครับทั้งติวานนท์ทั้งสองด้านแล้วก็ทางด้านของรัตนาธิเบศรในด้านขาเข้าแต่จะมีขาออกดีหน่อยไม่ติดเลยนะครับงามวงวานผ่านแยกปงเพชรรถมากนะครับแล้วก็ที่เพิ่มเติมก็คือฝั่งขาเข้ามีรถไปจอดเสียนะครับนะยังไงฝากเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับก็เป็นด้านบนนะครับของสะพานข้ามแยกพงเพชรรถปิกอัพจอดเสียอยู่เลนซ้ายนะมีเจ้าหน้าที่มาแล้วรถชะลอตัวช้าเลยนะครับถ้าเลยแยกพงเพชรไปได้ก็คล่องตัวนะครับเข้าแยกบางเขนเข้าแยกเกษตรไม่มีปัญหาในด้านขาเข้าขาออกจริงๆก่อนหน้านี้ดีแล้วนะครับแต่ตอนนี้เริ่มกลับมาติดจากแยกเกษตรเนี่ยติดตั้งแต่ประเสริฐมนุกิจที่จะลงอุโมงค์ก็เริ่มเคลื่อนตัวช้าเหมือนกันนะครับแล้วก็ลงมาทางด้านของสะพานข้ามแยกบางเขนเนี่ยก็จะเริ่มเจอท้ายเลยนะครับผ่านหน้าเรือนจำข้ามคลองลัดยาวมาทางพงเพชรเนี่ยนะฮะคือหัวแถวก็อยู่แยกพงเพชรนะครับทั้งสองด้านเลยนะครับทั้งขาเข้าและขาออกงามวงวานเนี่ยหัวแถวอยู่แยกพงเพชรนะครับขาเข้านี่จะดูหนักกว่าเพราะว่าท้ายเนี่ยมีผลกระทบถึงรัตนาธิเบศรตอนนี้ท้ายอยู่ซิตี้โฮมรัตนาธิเบศรเกือบจะถึงเซ็นทรัลแล้วนะฮะท้ายของรัตนาธิเบศรขาเข้านะครับแล้วก็อย่างที่บอกก็คือทั้งสองด้านของติวานนท์มีผลกระทบก็นี่แหละครับกรณีที่รถกระบะจอดเสียบนสะพานข้ามแยกพงเพชรเขาจอดเสียอยู่เลนซ้ายนะครับรถที่ลงทางด่วนมาก็เริ่มมีผลกระทบนะแจ้งวัฒนะดีนะครับไม่มีปัญหาแล้วนะแจ้งวัฒนะเข้าออกเคลื่อนตัวได้นะครับก็ติดตามกันนะครับเรื่องของสภาพการจราจรเดี๋ยวกลับมาหลัง10นาฬิกาเพิ่มเติมกันได้เส้นทางไหนที่คุณผู้ฟังเดินทางกันอยู่นะครับในช่วงสายๆแบบนี้ดอกจัน1808หรือ1137ช่วงนี้พักกันสักครู่ครับในช่วงสายๆแบบนี้ดอกจัน1808หรือ1137ช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะเริ่มแล้วทางหลวงพิเศษหมายเลข M82 เริ่มเปิดทดลองใช้ฟรีตลอดสาย25กิโลเมตรยกระดับการเดินทางสู่ภาคใต้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
3: แก่ไปธนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดุดอัญญมณีแดง
4: ทั้งใจแบงค์ให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
9: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวร
7: สสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
10: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
1: วันนี้เป็นต้นไปทางหลวงพิเศษหมายเลข M82 เริ่มเปิดทดลองใช้ฟรีตลอดสาย25กิโลเมตรยกระดับการเดินทางสู่ภาคใต้หนุนเศรษฐกิจและท่องเที่ยวสมุทรสาครอัมพวาหัวหินคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
11: ตั้งแต่วันศุกร์ที่28สิงหาคม2569เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปทุกวันตลอด24ชั่วโมงกรมทางหลวงเริ่มเปิดทดลองให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง M82 สายบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางซึ่งประชาชนสามารถใช้เส้นทาง M82 ได้ต่อเนื่องตลอดสายจากถนนวงแหวนกาญจนาภิเษกด้านใต้เข้าสู่ทางยกระดับมอเตอร์เวย์ M82 บนถนนพระราม2บริเวณทางแยกต่างระดับบางขุนเทียนผ่านเอกชัยไปจนถึงจุดสิ้นสุดทางยกระดับที่บ้านแพ้วรวมระยะทางประมาณ15กิโลเมตรต่อด้วยทางหลวงหมายเลข35ถนนพระราม2มุ่งสู่จังหวัดสมุทรสงครามไปจนถึงทางแยกต่างระดับวังมะนาวอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีเพื่อเชื่อมต่อไปยังจังหวัดอื่นในภาคใต้ต่อไปโดยจะเปิดให้ใช้ทางขึ้นลง4แห่งได้แก่ด่านพันท้ายนรสิงห์ด่านมหาชัย1ด่านมหาชัย2และด่านบ้านแพ้วส่วนด่านสมุทรสาคร1และสมุทรสาคร2ยังคงไม่เปิดให้ใช้งานเนื่องจากอยู่ระหว่างการก่อสร้างและมีเป้าหมายที่จะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบพร้อมเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางในปี2572ทั้งนี้เนื่องจากการก่อสร้างงานโยธาและงานติดตั้งระบบยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ดังนั้นการเปิดทดลองให้บริการกรมทางหลวงจึงจำกัดความเร็วสำหรับรถยนต์ไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงและจำกัดความเร็วไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับรถบรรทุกรถโดยสารส่วนคนเดินเท้ารถจักรยานยนต์รถสำล้อ

0: และรถล้อเลื่อนทุกประเภทไม่อนุญาตให้ขึ้นไปใช้ทางสิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: คู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูล5เรื่องต้องห้ามก่อนเข้านอนเพื่อสุขภาพที่ดีจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
2: คู่มือสุขภาพ
3: การนอนหลับที่ดีเป็นขั้นตอนแรกในการมีชีวิตที่ดีเพราะฉะนั้นการจัดการปัญหาการนอนหลับจึงเป็นสิ่งสำคัญต่อสุขภาพดังนั้นการงดเว้นกิจกรรมดังต่อไปนี้เพื่อทำให้มีการนอนหลับที่มีคุณภาพดีขึ้น 1. งดชากาแฟบุหรี่การบริโภคคาเฟอีน 4-6 ชั่วโมงก่อนเข้านอนอาจส่งผลกระทบทำให้คุณนอนไม่หลับ 2. การออกกำลังกายเป็นประจำสามารถทำให้นอนหลับได้ดีแต่ควรหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายภายใน2ชั่วโมงก่อนที่จะเข้านอนเนื่องจากการออกกำลังกายใกล้เวลานอนจะกระตุ้นทำให้ตื่นตัวและนอนไม่หลับ 3. ไม่ควรรับประทานอาหารหนักหรืออาหารรสเผ็ดถ้าเกิดอาการท้องว่างเพราะอาจรบกวนการนอนทำให้นอนไม่หลับถ้ารู้สึกหิวให้รับประทานอาหารว่างแบบเบาๆหรือรับประทานเพียงเล็กน้อยเช่นนมโยเกิร์ตขนมปังคัตเกอร์ไม่ควรรับประทานอาหารมื้อใหญ่หรือมีปริมาณที่มากเกินไปเพราะอาจทำให้ย่อยไม่ทัน 4. ไม่ควรนอนบนเตียงทั้งที่ไม่ง่วงเพราะหากนอนไม่หลับอาจยิ่งทำให้รู้สึกกระวนกระวายใจหากนอนไม่หลับภายใน20นาทีควรลุกออกจากเตียงมาทำกิจกรรมที่ผ่อนคลายแล้วกลับไปนอนเมื่อรู้สึกง่วงและ 5. ไม่ควรอาบน้ำอุ่นก่อนเข้านอนเพราะน้ำอุ่นจะไปกระตุ้นทำให้ร่างกายตื่นตัวจนนอนไม่หลับแนะนำให้แช่น้ำอุ่นก่อนนอนอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมงจึงจะช่วยให้นอนหลับสบายผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้าที่เจอมาทั้งวันชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
4: ผิดพลาดเป็นเรื่องปกติแต่ผิดแล้วควรปรับปรุงแก้ไขให้ทุกอย่างพัฒนาให้ดีขึ้นศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: การประปานครหลวงขานรับนโยบายมหาดไทยทำทันทีเดินหน้าโครงการน้ำดื่มสะอาดเพื่อชุมชนเปิดจุดให้บริการน้ำดื่มสะอาดได้มาตรฐานครอบคลุมชุมชนศาสนสถานโรงเรียนและหน่วยงานราชการเพื่อช่วยลดรายจ่ายยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีให้ประชาชนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: นายพินอุบลรัตน์นะอายุ65ปีหกล้มเมื่อวันที่23กันยาเนี่ยแขนขวาตรงต้นแขนกระดูกแตกเจ็บมากกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับเผื่อจะได
1: ้ส่งตัวเข้าโรงพยาบาลที่ว่า
0: จ้ะมีใบส่งตัวแล้วหรือว่าเราจะช่วยให้เด็กชายมารูดิงเรียนเขาชอบเรียนหนังสือไหมคะมารูดิงเนี่ยอายุ12น่าจะหัดปักได้เหมือนกันนะดอเลาะเนี่ยแม่แต่ว่าต้องตัดแว่นนะต้องตัดแว่นนี้ใส่เฉพาะเวลาจะนั่งปักเนี่ยแม่เอาหวายมาถวาย1มัดเก็บมาจากป่าแถวบ้านป่าไผ่แล้วคุณพิสารคะบ้านป่าไผ่ป่าที่แถวบ้านป่าไผ่นี่ใหญ่แค่ไหนเห็นชาวบ้านได้หวายมาเยอะดีใจถ้าเผื่อจะโปรเทคบ้านโปรเทคป่าแถวนั้น

0: 2กันยายนนี้จสร้อยครบรอบ35ปีแล้วนะจากสถานีข่าวสารและการจราจรสู่เพื่อนร่วมทางที่พร้อมช่วยคุณ24ชั่วโมงเรื่องด่วนอย่ารอช้ากด SOS เลย
1: 10นาฬิกา12นาทีนะครับมาติดตามกันต่อกับจสร้อยครับคุณแฟนครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนซอยวัดประชารบือธรรมเขตดุสิตนะครับคุณฟังครับเมื่อวันที่27สิงหาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอัคคีภัยณศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนวัดประชารบือธรรมเขตดุสิตกรุงเทพมหานครครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ชุมชนซอยวัดประชารบือธรรมครับโอกาสนี้ครับทางด้านของนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางสาวสุวราทวิศรีผู้ว่าการการประปานครหลวงและคณะผู้บริหารกปน.ได้ร่วมลงพื้นที่ชุมชนซอยวัดประชารบือธรรมเพื่อร่วมตรวจสอบความเสียหายและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับโดยกปน.ได้สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุถ้วยพร้อมนำรถบริการน้ำดื่มเย็นมาให้บริการแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่ศูนย์พักพิงนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นด้วยครับมาติดตามจสร้อยกันต่อในช่วงนี้นะครับมีรับแจ้งอุบัติเหตุเข้ามานะครับคู่ขนานมอเตอร์เวย์สาย7ด้านขาออกนะครับช่วงระหว่างสวนผีเสื้อนะครับกม85มุ่งหน้าต่างระดับเขาเขียวกิโลเมตรที่90นะครับจุดเกิดเหตุอยู่ใกล้เคียงกับต่างระดับเขาเขียวเกิดเหตุเมื่อช่วง8นาฬิกานะครับมีรถบรรทุก6ล้อตู้ทึบรถเก็บขยะแล้วก็รถปิกอัพ3คันนะฮะชนกันขวางช่องทางขวานะครับที่เกิดเหตุมีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย3รายตอนนี้เจ้าหน้าที่นำเคลื่อนย้ายรถคู่กรณีทั้ง3คันเนี่ยพ้นการกีดขวางแล้วนะครับก็เป็นอุบัติเหตุรายที่14นะครับที่มีแจ้งเข้ามาที่จสร้อยคุณอนุศาสตร์นะครับรายงานเข้ามานะบอกว่างามวงวานเป็นอีกท่านหนึ่งที่ช่วยแจ้งให้นะครับงามวงวานด้านขาเข้ายังจอดอยู่นะสำหรับรถกระบะนะฮะที่มีปัญหายางแตกนะตรงนี้ใครที่เดินทางใช้ขาเข้านะครับตอนนี้ท้ายแถวก็ยังมีสะสมอยู่รัตนาธิเบศรนะครับท้ายแถวนี้ตอนนี้อยู่หน้าเซ็นทรัลนอร์ทวิวแล้วนะครับเป็นผลกระทบด้านบนของสะพานข้ามแยกพงเพชรนะครับนะกลางสะพานนะครับรถปิกอัพสีเขียวเข้มจอดเสียระบบยางคือผ่านได้แค่ช่องทางด้านขวานะฮะถ้าลงมาทางด้านของบางเขนไม่ติดนะครับส่วนทางด้านกลับกันรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับในด้านขาออกมีสะสมท้ายแถวอยู่ตรงข้ามกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่นะครับคุณพันธ์รายงานเข้ามาว่าพระราม2ขาเข้าครับช่วงระหว่างสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนต่อเนื่องมาทางมหาชัยเมืองเก่าตัดเศรษฐกิจเนี่ยนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับมีฝนตกไปปล่อยด้วยนะครับทางนั้นฝั่งกลับกันขาออกยังเคลื่อนตัวได้นะครับท้องฟ้าเห็นมีครึ้มเหมือนกันนะวันนี้ฝนในกรุงเทพร้อยละ40นะครับพื้นที่กรุงเทพยังไม่มีฝนนะแต่ว่าตอนนี้มีฝนเล็กน้อยที่เขตบางขุนเทียนนะครับคือรอบในยังไม่มีฝนนะครับแต่ว่าฝนเนี่ยมาจากทางด้านของสมุทรสาครเนี่ยตกมานะฮะเล็กน้อยแล้วก็เข้ามาที่เขตบางขุนเทียนนะครับแนวโน้มคงที่นะครับก็เริ่มมาแล้วนะสำหรับฝนในช่วงนี้เดี๋ยวขอไปที่สายจากทางผู้สื่อข่าวของเรานะครับคุณฐานุตราหลีวิทยานนท์รายงานนะครับกปร.ในโครงการสัมมนาผลสำเร็จด้านการส่งเสริมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาและรณรงค์ การใช้ยาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริสวัสดีครับคุณฐานุตราครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณพัช
1: ครับผม
2: ค่ะค่ะตอนนี้ดิฉันอยู่ที่โรงแรมรามากาเด้นนะคะมาติดตามในเรื่องของโครงการสัมมนาผลสำเร็จด้านการส่งเสริมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้ยาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะซึ่งจริงๆเนี่ยเขามีการสัมมนากัน2วันนะเริ่มวันแรกเมื่อวานแต่ว่าดิฉันพลาดไปนิดนึงมาไม่ทันเพราะว่าติดงานนะคะวันนี้มีโอกาสก็เลยรีบมาร่วมประชุมสัมมนากับเขาเพราะว่าอยากรู้ว่าณปัจจุบันเนี่ยเรื่องของการใช้ยาแฝกเนี่ยมีทิศทางแล้วก็มีความก้าวหน้าไปขนาดไหนยังไงแต่ว่าตรงนี้คุณพัชเดี๋ยวต้องขออนุญาตค่ะตอนนี้ดิฉันอยู่กับทางท่านรองเลขาธิการกปร.นะคะท่านรองสาธิพรปานิกบุตรนะคะจะมาช่วยเล่าให้เราฟังในเรื่องของทิศทางการก้าวไปอย่างยั่งยืนในการส่งเสริมแล้วก็ขยายผลการใช้ประโยชน์จากยาแฝกนะคะท่านรองคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: อันนี้ต้องถามนิดนึงในเรื่องของการขยายผลนะคะการใช้ประโยชน์จากยาแฝกตรงนี้เนี่ยทางกปร.ได้มีการสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมยังไงบ้างคะ
3: ค่ะการพัฒนาและรณรงค์การใช้ยาแฝกอันเนื่องจากท่านดีเนี่ยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2534นะคะแล้วก็เป็นแนวท่านดีของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะหน่วยงานต่างๆก็ได้ร่วมดำเนินการนะคะในการนำยาแฝกไปใช้ประโยชน์ในหลากหลายรูปแบบนะคะทั้งเรื่องการอนุรักษ์พื้นน้ำการป้องกันชะล้างพันธุ์ทลายของหญ้าดินการไปปลูกก้อขอบบ่อหรือในเรื่องของการเกษตรเองนะคะรวมถึงการป้องกันดินโคลนถล่มด้วยนะคะมีการศึกษาทางด้านวิชาการนะคะแล้วก็ได้ผลสัมฤทธิ์แล้วก็นำไปขยายผลมีการส่งเสริมไปในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศแล้วมีหน่วยงานร่วมถึง50หน่วยงานที่นำยาแฝกไปดำเนินการในทุกมิติของหน่วยงานนั้นๆนะคะหน่วยงานพัฒนาที่ดินก็ไปเรื่องพัฒนาที่ดินชลประทานก็ไปเรื่องแหล่งน้ำเกษตรกระทรวงเกษตรก็ไปเรื่องส่งเสริมเกษตรกรให้สามารถปลูกพืชได้ผลผลิตดีขึ้นโดยใช้ยาแฝกเป็นตัวขับเคลื่อนหรือแม้กระทั่งทำหัตถกรรมนะคะก็ไปส่งเสริมเอาไปยาแฝกไปผลิตเป็นหัตถกรรมเป็นงานฝีมือเป็นรายได้นะคะเป็นกระเป๋าเป็นกระปุกเป็นหมอนแล้วตอนหลังก็มีการวิจัยเรื่องเอามาผสมป้ายเพื่อทำเป็นผ้านะคะหรือย้อมก็ไปย้อมสีนะคะก็ไปขยายผลจากใบหญ้าแฝกเนี่ยเอาใบไปทำสีเพื่อย้อมเป็นผ้าไหมที่สมเด็จประเทศพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทั้งทรงใส่นะคะผ้าไหมจากสีย้อมจากใบหญ้าแฝกอันนี้ก็เป็นการส่งเสริมจากยาแฝกต้นเล็กๆต้นนึงเนี่ยสามารถทำคุณค่าได้มากมายในขณะที่กันรากก็สามารถนำไปผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับน้ำยาบ้วนปากนะคะในเรื่องของสุขภาพยาสีฟันเมาส์พีซที่แก้เจ็บคออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ทำหลากหลายรูปแบบในแต่ละบริบทของหน่วยงานนั้นๆที่มีความรู้ความชำนาญ
2: ค่ะก็แสดงว่าจริงๆอ่ะยาแฝกไม่ใช่แค่เป็นพืชที่คลุมดินอย่างที่เราเข้าใจว่าใช้เฉพาะการเกษตรได้มันสามารถต่อยอดขยายผลไปหลากหลาย
3: ใช่ค่ะแล้วตอนนี้นอกจากหน่วยงานราชการแล้วเนี่ยเครือข่ายตัวเกษตรกรเองชุมชนเองก็เป็นต้นแบบที่นำไปขยายผลในพื้นที่เขาทำเองเขามีองค์ความรู้เขาทำเองปฏิบัติเองแล้วเขาก็ถ่ายทอดให้กับชุมชนต่างๆให้เกิดการใช้ยาแฝกในมิติหรือความต้องการส่วนใหญ่พื้นที่ดินเลวพื้นที่มีปัญหาเนี่ยเราก็จะนำยาแฝกไปใช้ป่าพื้นที่อนุรักษ์อันนี้ก็มีความสำคัญเพราะว่าถ้าเกิดเราทำให้ดินมันสามารถยืดได้มันก็จะช่วยให้ต้นไม้อุปกรณ์เจริญเติบโตพอเขาทำหน้าที่ต้นไม้ทำหน้าที่แล้วเนี่ยยาแฝกเขาก็จะหายไปนะคะก็ให้ต้นไม้ใหญ่เกิดขึ้นหมุนเวียนกันไปมันก็เป็นการใช้พืชนำนะคะแล้วก็สร้างประโยชน์ให้กับแผ่นดิน
2: ค่ะก็จะเป็นในลักษณะของการสืบสานปากพระราชดำริเดิมที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงวางแนวทางเอาไว้รักษาแล้วก็ต่อยอดมาถึงปัจจุบันในเรื่องของการต่อยอดหลังจากนี้ต่อไปค่ะเราจะมีแนวทางหรือว่าทิศทางการดำเนินงานยังไงบ้างคะ
3: ค่ะก็น่าจะเป็นการบูรณาการการทำงานกันมากขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะเชื่อมโยงทั้งเรื่องข้อมูลการทำงานร่วมกันเราก็จะพยายามลดการซ้ำซ้อนอันไหนที่เป็นเครือข่ายยาแฝกที่มีองค์ความรู้ชัดเจนอยู่แล้วเราก็ใช้ เครือข่ายอันนี้เป็นตัวขยายผลในขณะเดียวกันหน่วยงานต่างๆเนี่ยที่มีเกษตรกรที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเครือข่ายแล้วก็เหมือนจิ๊กซอว์ต่อกันเรื่อยๆแล้วก็จะมาแชร์ข้อมูลกันว่าใครทำอะไรอันไหนดีก็เอาไปใช้ประโยชน์ต่ออันไหนที่จะต้องไปเติมให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นเราก็จะให้ทางด้านวิชาการเนี่ยไปศึกษาให้ได้ผลสำเร็จแล้วก็มาขยายผลต่อนะคะ
2: ได้ค่ะต้องขอบคุณท่านรองมากนะคะที่มาช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้เราได้ทราบกันนะคะสำหรับเรื่องของการขยายผลแล้วก็นำยาแฝกไปใช้ประโยชน์ต่อไปขอบพระคุณค่ะ
3: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: คุณพัช
1: ครับ
2: ได้ยินชัดเจนแล้วไหมในเรื่องของการส่งเสริมแล้วก็ขยายผลการใช้ประโยชน์จากยาแฝกในปัจจุบัน
1: ใช่ครับ
2: ยาที่เป็นมากกว่ายา
1: อ
2: ่ะคุณ
1: สำคัญมากนะคุณธนุตรามากมากด้วย
2: อันนี้ก็เป็นการสืบสารนะคะรักษาแล้วก็ต่อยอดจากแนวพระราชบัญญัติของในหลวงรัชกาลที่9สืบทอดต่อมาจนถึงในหลวงรัชกาลที่10ณปัจจุบันตรงนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเห็นถึงความสำคัญของพืชต้นเล็กๆต้นนี้นะซึ่งตอนนี้มันไม่ได้สำคัญอยู่แค่ในประเทศเรานะคะยังถูกนำไปใช้นานาชาติด้วยนะการประชุมยาแฝกโลกที่จัดขึ้นครั้งต่อไปเนี่ยจะมีขึ้นที่ประเทศอินเดียนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยประเทศไทยเองก็เคยเป็นเจ้าภาพนะก็สลับสับเปลี่ยนเป็นเจ้าภาพกันไปเราเป็นเจ้าภาพทั้งหมด3ครั้งแล้วด้วยกัน
1: ครับ
2: ค่ะอันนี้ก็เลยเก็บมาฝากนำข้อมูลที่มีการสัมมนาในวันนี้นะคะเอามาฝากให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังของจส.ร้อยได้รับทราบข้อมูลไปพร้อมๆกันค่ะ
1: เห็นในภาพนี่มีแบบผลิตภัณฑ์เน
2: า
1: ะพวก
2: สนใจผลิตภัณฑ์อีกแล
1: ้
2: ว
1: เห็นมีเมาส์สเปรย์ด้วยเหรอมีเมาส์วอชอะไรเงี้ย
2: ใช่อันนี้อ่ะมันจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะของทางมูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์ที่เขานำรากย่าแฝกเนี่ยมาต่อยอดเพราะว่าตัวรากเนี่ยมันจะมีตัวที่ฆ่าเชื้อนะคะเป็นสารที่สามารถฆ่าเชื้อในช่องปากได
1: ้
2: น
1: ี
2: ่ฉันเคยลองใช้แล้วด้วย
1: ดีไหมดีเลยเน
2: า
1: ะ
2: ถ้าใครสนใจก็หาข้อมูลเพิ่มเติมต่อได้นะคะที่มูลนิธิเขามีจำหน่าย
1: โอ้เห็นกระเป๋าที่เขาสารด้วยย่าแฝกหรือเปล่าสวยนะ
2: อยากถือไหม
1: ไปฝากคุณแม่ไปฝากคุณแม่ดีแล้วเนี่ย
2: ไปฝากคุณแม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเนี่ยที่ดิฉันถ่ายภาพส่งไปให้ดูเนี่ยก็คือมาจากหญ้าแฝกทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นพวงกุญแจกระเป๋านะคะจานรองแก
1: ้
2: วรวมไปถึงเสื้อที่เห็นเป็นเสื้อเนี่ยมันเป็นเส้นใยที่ถูกพัฒนาขึ้นมาจากการนำหญ้าแฝกเนี่ยมาเป็นส่วนผสมสร้างในเป็นใยธรรมชาติแล้วก็เอามาทอเป็นเสื้อก็เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่หน่วยงานต่างๆได้ร่วมกันคือไม่เฉพาะทางหน่วยงานราชการเท่านั้นนะโรงเรียนก็มีนะเด็กๆน้องๆคนรุ่นใหม่โรงเรียนตชด.ต่างๆที่ขานรับในเรื่องของการต่อยอดนวัตกรรมตรงนี้นะคะ
1: มีประโยชน์เยอะมากนะครับหญ้าแฝกแม่เยี่ยมเลยโอ้กระเป๋านี่สวยจริงๆเนี่ยเขาขึ้นภาพกระเป๋าให้ดูโอ้ย
2: พูดหลายรอบเลยนะเนี่ยเดี๋ยวนี้ต้องซื้อไปใช่ไหมติดมือใช่ไหม
1: เอามาฝากไปหน่อยสักใบขอบคุณมากครับคุณธานุตา
2: ขอบคุณค่ะคุณพัช
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: ครับนะฮะโอ้เราก็ได้เห็นนวัตกรรมของยาแฝกที่เขาเอามานะครับต่อยอดในผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายมากเลยนะคุณผู้ฟังนะครับโอ้ดีมากๆเลยนะเนี่ยนะครับก็ทำให้เราได้รู้นะครับในเรื่องของประโยชน์จากหญ้าแฝกได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับนะขอบคุณทางคุณฐานุตราหลีวิทยานนท์ด้วยนะครับช่วงนี้มาติดตามกันต่อนะครับกับจส.100ของเรานะฮะการเดินทางในช่วงสายๆใกล้เที่ยงแบบนี้นะครับหลายๆเส้นทางก็คลี่คลายแล้วนะครับนะเดี๋ยวน่าจะใกล้เที่ยงเนี่ยจะเริ่มมีปริมาณรถเข้ามาเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับตอนนี้ที่ยังมีตกค้างกันอยู่ก็คือช่วงงามวงวานนั่นแหละนะครับต่อเนื่องมาจากแครายรัตนาธิเบศเข้ามาเนี่ยยังมีท้ายสะสมอยู่ช่วงแยกเลี่ยงเมืองนะครับนะลงจากสะพานพระนั่งเกล้าตัวใหม่เนี่ยจะเริ่มติดเพราะว่าก่อนหน้านี้ครับมีรถกระบะจอดเสียอยู่บนสะพานข้ามแยกพงเพชรแต่ว่าตอนนี้ด้านบนเนี่ยพอจะเคลื่อนตัวได้แล้วนะครับนะเดี๋ยวน่าจะเร่งระบายรถในฝั่งขาเข้ากันอยู่ติวานนท์จากแยกติวานนท์ท้ายยังค่อนข้างสะสมยาวนะประมาณก่อนถึงซอยเรวดีนะครับส่วนที่มาจากสนามบินน้ำตอนนี้ก็เรียกได้ว่าดีขึ้นแล้วนะครับท้ายสั้นนะทางด้านของวงสว่างประชานุกูลนะครับยังมีปริมาณรถมากนะครับในด้านที่มาจากสะพานพระราม7นะครับนะ แล้วก็ด้านที่มาจากทางราชวิภาเนี่ยไม่มีปัญหานะครับนะส่วนการจราจรจุดที่รถยังติดอยู่การจนาพิเศษเดี๋ยวดูวงแหวนตะวันตกกันหน่อยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีเหตุนะที่มีรถบรรทุกไปจอดเสียด้านบนของต่างระดับบางคูเวียงนะครับในด้านขาเข้าตอนนี้ยังมีผลกระทบนะครับทางด้านของวงแหวนตะวันตกเนี่ยการจนาพิเศษก็จะเริ่มเคลื่อนตัวช้าตั้งแต่บางใหญ่เข้ามานะครับแล้วก็ด้านกลับกันในฝั่งขาออกก็ยังมีปริมาณรถเคลื่อนตัวช้านะครับเพราะว่าด้านขาออกนี่ก็มีรถจอดเสียอยู่ด้วยคือทั้งสองด้านเลยนะครับทำให้มีผลกระทบนะเวลานี้นะครับส่วนราชพฤกษ์นะครับตอนนี้ก็เริ่มมีปริมาณรถเพิ่มขึ้นช่วงข้ามคลองมหาสวัสดิ์นะครับแต่ก็ยังดีกว่าทางด้านของการจราจรในฝั่งขาเข้านะครับนะหลายๆเส้นทางก็คลี่คลายบางพลัดสิรินธรเข้าแยกบางพลัดดีแล้วนะครับข้ามสะพานสังฮีรถน้อยนะครับสะพานปิ่นเกล้าขาเข้าหมดปัญหาสะพานพระราม8คล่องตัวดีสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินยังมีท้ายสะสมนะครับช่วงเชิงทางขึ้นนะครับแล้วก็ลงมาทางด้านของสาทรไม่มีปัญหาแล้วนะครับสาทรเหนือสาทรใต้คล่องตัวดีสีลมทั้ง2ด้านก็เคลื่อนตัวได้ดีแล้วนะครับเรื่องของสภาพการจราจรภาพรวมดีขึ้นมากๆนะครับจากช่วงเช้าที่ผ่านมาก็จะมีบางจุดที่อาจจะมีผลกระทบจากอุบัติเหตุด้วยเดี๋ยวช่วงนี้เราไปเดินตลาดกับจส.ร้อยนะครับนะกับทางคุณอนัชชาชิมตระกูลพาเดินตลาดกันครับ
0: เดินตลาดกับจส.ร้อย
1: ครับคุณอนัชชาครับ
4: ค่ะช่วงนี้นะคะก็มีเรื่องที่เรื่องของการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากประเทศเพื่อนบ้าน 600,000 ตันนะคะทางกรมการค้าภายในก็ชี้แจงว่าตอนนี้ยกเลิกประกาศนี้ไปแล้วนะคะขององค์การคลังสินค้าเพราะว่าเดิมเนี่ยมีการประกาศเพราะว่าตอนนั้นแหล่งเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดน่านและก็พื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะต่อไปเนื่องไปถึงจังหวัดแพร่สุโขทัยแล้วก็พิษณุโลกคือถ้าแหล่งเพาะปลูกเสียหายเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงราคาอาหารสัตว์แล้วก็ราคาสินค้าอื่นด้วยแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายนะคะสามารถนำข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เรามีอยู่เนี่ยเข้าสู่ระบบวัตถุดิบอาหารสัตว์ได้มากขึ้นสถานการณ์ด้านปริมาณวัตถุดิบมีความเหมาะสมมากขึ้นกระทรวงพาณิชย์ในฐานะคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จึงพิจารณาร่วมกับองค์การคลังสินค้าแล้วก็เห็นว่าตอนนี้ไม่มีความจำเป็นต้องดำเนินการจึงให้ระงับแล้วก็ยกเลิกประกาศนำเข้าไปแล้วนะคะส่วนเรื่องการรับซื้อนะคะก็มอบหมายให้กรมการค้าภายในลงพื้นที่ตรวจสอบการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์ทั้งในเรื่องเครื่องชั่งเครื่องวัดความชื้นและการแสดงราคารับซื้อเพื่อสร้างความมั่นใจกับเกษตรกรว่าจะได้รับความเป็นธรรมในการซื้อขายซึ่งที่ผ่านมาก็มีการตรวจสอบแล้ว8จังหวัดนะคะคือเพชรบูรณ์นครสวรรค์ลพบุรีปราจีนบุรีชลบุรีพระนครศรีอยุธยาสิงห์บุรีแล้วก็นครปฐมพบการใช้เครื่องวัดความชื้นไม่ถูกต้องตามกฎหมายอยู่11รายซึ่งกรมการค้าภายในได้ดำเนินการตามกฎหมายแล้วนะคะ
1: คร
4: ับแล้วก็เดี๋ยววันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเราก็มีเมนูที่เขาเตรียมไว้แต่เราก็นำมาเสนอด้วยนั่นก็คือไอติมจำปาดะเขาเป็นเมนูที่นำผลไม้พื้นถิ่นอย่างจำปาดะนะคะมาต่อยอดจนกลายเป็นของหวานรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และก็เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเกาะยอนะแต่คราวนี้เราก็จะนำมาขึ้นโต๊ะครม.สัญจรด้วยนะคะรสชาติของไอติมนะคะจะมีความหอมของจำปาดะหวานกำลังดีเลือกท็อปปิ้งได้หลากหลายทั้งลูกทั้งขนมปังข้าวเหนียวนะก็ใส่เครื่องมาให้เต็มๆนะคะเสิร์ฟในลูกมะพร้าวโรยด้วยถั่วลิสงนะเพิ่มความหอมแล้วก็ความน่าสนใจของเมนูนี้นะปกติเขาก็จะขาย3ขนาดก็คือ30บาท40บาทแล้วก็50บาท
1: ครับ
4: นะกินแทนข้าวได้เลยนะ
1: เนาะ
4: ลูกใหญ่มาก
1: จำปาดะนี่คล้ายๆกับขนุนใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
1: เป็นของดีทางใต้เขา
4: ใช่นะคะไอติมจำปาดะนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ตรังก็จะมีงานเป็นถึงวันที่30สิงหาคมเป็นงานตรังยุทธจักรอาหารอร่อยนะเขาก็เป็นโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงอาหารสู่การท่องเที่ยวคุณภาพสูงกินดีอยู่ดีที่เมืองตรังนะคะงานจะมีที่สวนสาธารณะที่เขาเรียกเขาแปะช้อยนะสวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์นะคะอยู่อำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังการจัดงานปีนี้เขาก็ใช้แนวคิดกินทั้งวันฟินทั้งวันเมืองตรัง9มื้อ
1: 9มื้อเลยเหรอ
4: ไม่ได้หมายความว่ากิน9มื้อแต่หมายถึงว่ากินได้ทั้งวันทั้งคืนน่ะเพราะว่าเขาจะมีเขาเรียกตามตำนานนะที่อ่านมาเขาบอกว่าเป็นเหมือนกับคนงานกรีดยางเขาก็
1: ทั้งวัน
4: เขาก็กินทั้งวันเขาทำงานกลางคืนไงเขาก็จะสลับกะลาวะเวลากินอาหารก็เลยกลายเป็นว่าเป็นเมืองตรังนี่กินทำงานตลอดแล้วก็ทำงานแล้วก็กินไม่ตรงกับคนอื่นกลายเป็นกินกันทั้งวันนั่นคือแต่เขามีคนแซวบอกว่าแต่ว่าถ้านักท่องเที่ยวไปเนี่ยเรากิน19มื้อ เรากินทุกกะทำงาน คนกรีดยางกินเรากินด้วย คนทำงานออฟฟิศกินเราก็กินด้วยเหมือนกัน เราไม
1: ่ นะแล้วของกินเขาเยอะมากนะที่ตัง
4: กินเยอะมาก
1: ของอร่อยเยอะ
4: ของอร่อยเยอะนะคะเนี่ยแล้วก็เลยกลายเป็นว่ากิจกรรมไฮไลท์เขาก็คือการแข่งขันปรุงอาหารจากวัตถุดิบท้องถิ่นนะแล้วก็จำหน่ายเมนูอาหารจะเป็นเลขเมนูเลข9เลยตรัง9มื้อแต่จริงๆกินทั้งวันฟินทั้งวันเป็นงานโปรดของคุณพัท
1: ใช่ครับโอ้โหนี่เห็นอะไรนะติ่มเป็นติ่มซำนะพวกนี้
4: ใช่นี่ติ่มซำ
1: ใช่เขาดัง
4: แต่ว่าตอนเช้ามาเนี่ยได้เฉพาะเครื่องติ่มซำนี่ก็ล้นโต๊ะแล้วนะ
1: ใช่หลากหลายเลยอ่ะ
4: หลากหลายเป็นเมืองที
1: ่นะ
4: ประทับใจจริง
1: หมูย่างเมืองตรังอย่างนี้ก็โอ้โหเขาก็ขึ้นชื่อมาก
4: ใช่ปกติจะเป็นเค้กเมืองตรัง
1: เค้กเมืองตรัง
4: ของหวานของข้าวมาครบ
1: ก็เลยกินได้ตลอดเวลาทั้งวัน
4: ใช่นะคำว่า9มื้อก็คือกินทั้งวันทั้งคืน
1: ตกใจนึกว่าปกติเรากินแค่3มื้อ
4: ไม่มีแถมมีแทรก
1: ครับ
4: ถ้าขับรถไปเที่ยวเราเจอร้านไหนที่น่าสนใจเราจอด
1: โอ้ดีจังเลย
4: นี่แหละ
1: แต่ละร้านนี่อย่าไปกินเยอะนะเก็บท้องไปกินร้านอื่น
4: ใช่เผื่อร้านถัดไปด้วยนะคะชวนไปเที่ยวกันนาเสาร์อาทิตย์นี้นะคะ
1: ครับผม
4: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณมากครับคุณอนัชชานะฮะก็แหมก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่หลายคนบอกมันมีเสน่ห์เรื่องของการกินนะที่จังหวัดตรังเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นยุทธจักรอาหารเลยนะสำหรับเมืองตรังนะครับก็ลองไปเที่ยวได้นะครับคุณผู้ฟังนะงานมีไปจนถึงวันอาทิตย์นะ30สิงหาคมสวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์เขาแปะช้อยอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังนะครับกินทั้งวันฟินทั้งวันเมืองตรัง9มื้อนะครับขอบคุณทางคุณอนัชชาฉิมตระกูลด้วยในช่วงนี้นะครับกับเดินตลาดจสร้อยครับ
0: เดินตลาดกับจสร้อย
1: ส่วนช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับทางด้านของรฟม.มีการแจ้งเบี่ยงการจราจรชั่วคราวนะครับในโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะนะครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยครับรฟม.แจ้งการทำงานในโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนการจนาพิเศษสัญญาที่5นะครับช่วงดาวคะนองครุในมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวบนถนนสุขสวัสดิ์ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก3ช่องจราจรนะครับบริเวณซอยสุขสวัสดิ์46ถึงคลองราชบุรณะนะฮะระยะทางประมาณ250เมตรคุณผู้ฟังเพื่อดำเนินการติดตั้งรางน้ำโครงหลังคาสถานีแยกประชาอุทิศนะระหว่างวันที่1กรกฎาคมเรื่อยไปจนถึง30กันยายน2569ทำงานเฉพาะช่วงเวลา 22:00 นถึง 4:00 นนะครับเขาจะมีการทำงานสลับวันทำงานวันคู่กับวันขี้นะครับมีการจัดการจราจรใน2รูปแบบอย่างรูปแบบที่1คือวันขี้นะครับวันที่1วันที่3วันที่7วันที่5อะไรเงี้ยนะวันขี้เนี่ยเขาจะปิดเบี่ยง3ช่องจราจรในฝั่งขาเข้านะครับก็จะมีผลให้ฝั่งขาออกสามารถสัญจรได้1ช่องจราจรและฝั่งขาเข้าให้เบี่ยงไปใช้ฝั่งขาออกทดแทน2ช่องจราจรนะครับส่วนรูปแบบวันคู่ก็คือวันที่2วันที่4วันที่6วันที่8อย่างเงี้ยนะวันคู่เนี่ยปิดเบี่ยง3ช่องจราจรแต่สลับไปเป็นฝั่งขาออกมีผลให้ฝั่งขาเข้าก็จะเหลือสัญจรได้1ช่องจราจรและฝั่งขาออกให้เบี่ยงไปใช้ ขาเข้าทดแทน2ช่องจราจรนะครับประชาชนสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติครับทั้งนี้ครับการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางนะครับอาจจะมีเสียงดังรบกวนบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงในวันเวลาดังกล่าวนะครับเพราะฉะนั้นหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางนะครับโดยทางรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้นะครับผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามข้อมูลการปิดเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0800726522นะครับ0800726522ติดตามข้อมูลโครงการได้ทางเว็บไซต์ www.mrta.purplelinesouth.com ครับ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะนะครับหรือทาง LINE @mrtpurpleline นะครับขอบคุณทางรฟม.ด้วยนะครับคุณฟังมีข้อมูลแจ้งรถเสียนะครับพหลโยธินด้านขาเข้านะครับระหว่างหมู่บ้านเมืองเอกมุ่งหน้าอนุสรณ์สถานบริเวณหน้าห้างเซียรังสิตมีรถกระบะบรรทุกของจอดเสียช่องทางคู่ขนานเลนกลางนะครับนะเป็นรถบรรทุกกระบะนะบรรทุกของจอดเสียอยู่นะครับเดี๋ยวขอไปคุยกับทางคุณสุวิชาอินทรานะครับวิศวกรควบคุมโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะนะกับกรณีที่มีคนข้ามถนนบริเวณช่วงหน้าโรงพยาบาลบางประกอบ1ที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยนะฮะสวัสดีครับคุณสุวิชาครับ
5: สวัสดีครับ
1: ครับผมแม่ก็เรียกได้ว่าเห็นภาพจากคลิปแล้วโอ้โหน่ากลัวมากนะครับแล้วก็จุดนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยด้วยล่าสุดเนี่ยอย่างเมื่อเช้านี้มีคนข้ามถนนเยอะมั้ยครับตั้งแต่ตลอดเช้าจนถึงวันนี้จนถึงณเวลานี้ครับ
5: ก็จากที่ 7:00 นจากที่ประมาณการก็ประมาณครับ50ถึง60คนนะครับเจ็ดโมงเช้าถึงเก้าโมงเช้านะครับ
1: เป็นช่วงที่เยอะที่สุดเลยใช่ไหมช่วงเจ็ดโมงเช้าเนี่ยหรือเปล่า
5: ใช่ครับใช่ครับ
1: อ๋อครับ
5: ประมาณเจ็ดโมงกว่าครับเจ็ดโมงกว่าเขาก็จะมีเดินคนเดินข้ามมาโรงพยาบาลนะครับ
1: ในช่วงเช้าเนาะ
5: ครับก็จะเป็นคนแก่คน
1: ผู้สูงอายุ
5: ครับผมประมาณนะครับ
1: ที่มาโรงพยาบาลนี่จะเยอะมากนะสำหรับผู้สูงอายุเห็นบอกว่ามีการใช้ธงแดงใช่ไหมเอาไปช่วย
5: บอกเบื้องต้นครับเบื้องต้นก็คือช่วยให้สัญญาณกับผู้ขับขี่ครับให้เบรกจอดรถให้คนเดินข้ามครับ
1: ครับอันนี้เป็นการถือธงทั้งสองฝั่งไหมจากฝั่งตรงกลางถนนแล้วก็เกาะกลางด้วย
5: มีครับผมเกาะกลางด้วยแล้วก็ฝั่งขาเข้าและขาออกครับ
1: มีจัดเจ้าหน้าที่กี่นายครับ
5: 4ครับ4คน
1: โอ้4คนนะอันนี้มีช่วงเวลาไหมครับที่เจ้าหน้าที่จะไปยืนกำกับ
5: ก็7โมงครับที่เราคุยกันกับทางผู้ใหญ่ครับก็ให้เราเริ่มปฏิบัติตอน7โมงถึง6โมงเย็นครับก็อาจจะตอนเที่ยงอาจจะต้องพักกินข้าวครับ
1: ก็คือมีเฉพาะช่วงเที่ยงชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมประมาณนี้ไหมช่วงเที่ยงถึงบ่าย
5: ใช่ครับใช
1: ่ที่อาจจะเว้นวรรคชั่วโมงหนึ่ง
5: คร
1: ับ
5: ผม
1: แล้วอย่างเมื่อเช้านี้พอเรามีการเอาธงแดงไปโบกห้ามรถเนี่ยมียังมีฝ่าฝืนอยู่ไหมครับ
5: ที่เห็นก็คือไม่มีนะครับคือให้ความร่วมมือดีครับ
1: ก็คือหยุดให้คนข้ามดีเลยให้ความร่วมมือดีเลย
5: ครับ
1: ครับแบบนี้เนี่ยตั้งแต่7โมงถึงกี่โมงครับที่จะมีการเอาธงไปห้ามรถทำสัญญาณ
5: 7โมงถึง6โมงเย็นครับ
1: โ
5: อ้ 7 โมงเช้าถึง6โมงเย็น
1: นะ18นาฬิกาเลยจะมีตลอดทุกวันไหมครับเนี่ยตรงนี
5: ้ช่วงกลางคืนต้องขอคุยกับทางผู้ใหญ่ก่อนครับทางเจ้านายผมครับว่าจะจัดแบบไหนใครต้องมาสลับอะไรอย่างไรต้องคุยกันทีครับยังไม่ได้ตัดสินใจนะครับแต่ว่าเบื้องต้นผมตัดสินใจไปก่อนเพราะว่ามันก็เป็นช่วงที่เร่งด่วนครับก็เลยตัดสินใจไปก่อนครับผม
1: แล้วอย่างการดำเนินการตรงนี้จะมีระยะเวลาไหมครับว่าถึงวันไหนยังไงหรือว่าตลอดไปเลย
5: อาจจะต้องคุยกันว่าถ้าเรามีมาตรการที่มันมีระบบที่มันเซฟตี้แล้วมันโอเคแล้วเราถึงจะอาจจะต้องเอาคนออกจากพื้นที่ครับ
1: นะฮะ ในส่วนของสัญญาณเพิ่มเติมอะไรตรงนี้ได้มีการวางแผนที่จะเพิ่มเติมติดตั้งด้วยแล้วใช่ไหม
5: เป็นเราก็เห็นก็ทางเจ้าหน้าที่กทม.เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่เทศกิจหลายฝ่ายเข้ามาคุยแล้วก็ทางยังที่ปรึกษาของควบคุมคนที่ควบคุมงานของรปม.แล้วก็ทางรปม.เองก็มาทางแสงก็มานะครับก็ปรึกษากันว่าจะต้องมีอะไรที่มันต้องเปลี่ยนแปลงครับ
1: อย่างถ้าเป็นช่วงก่อน7โมงเนี่ยครับอย่างช่วงเช้ามืดเนี่ยแล้วก็ช่วงหลัง18นาฬิกาเนี่ยประเมินยังไงมีตัวเลขของคนข้ามถนนเยอะไหมครับเพราะมันก็ยังเป็นช่วงหลัง6โมงนี่มันยังเป็นช่วงที่แบบน่าจะคนสัญจรข้ามถนนกันเยอะเหมือนกันตรงนี
5: ้อันนี้ผมขอตอบไม่ได้ครับคือตอบไม่ได้คือหมายความว่าผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ผมยังไม่สามารถตัดสินใจได้ครับ
1: แต่ว่าก็เดี๋ยวคงจะต้องประเมินแล้วก็อาจจะมีการสรุปวางแผนกันอีกทีเนาะนะแต่ว่า
5: ใช่ครับ
1: 7โมงเช้านี่ก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงเร่งด่วนเช้าแล้วก็ช่วงเย็นก็คือ4โมงถึง6โมงเย็นเนี่ยก็น่าจะช่วยได้เยอะทีเดียวนะครับ
5: ครับ
1: แล้วช่วงเช้าก็ข้ามถนนกันเยอะอย่างแต่ละวันเนาะผู้สูงอายุที่ไปโรงพยาบาลอย่างเด็กๆนี่เยอะไหมครับตรงนั้น
5: เด็กที่มีน้อยครับมีน้อยเด็กจะมีน้อยเด็กจะใช้สะพานลอยครับ
1: ซึ่งบอกว่าอยู่ห่างไปสักกี่เมตรได้ประมาณ
5: ไม่ประมาณ150เมตรครับจากบางโรงพยาบาลไปบางจุดที่ม้าลายนะครับไปถึงสะพานลอยที่หน้าตลาดบางมะกอกนะคร
1: ับ
5: ประมาณ150เมตร
1: แต่ตรงนี้ต้องเข้าใจเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยเขาจะเดินไปไกลแล้วก็ไหนจะต้องข้ามสะพานลอยมันก็ไม่สะดวกอ่ะนะฮะก็เลยต้องเป็นทางข้ามทางม้าลายตรงนี้แหละนะครับก็อยากจะให้ผู้ใช้รถใช้ถนนให้ความร่วมมือนะครับนะให้ระมัดระวังคนที่ข้ามถนนด้วยนะฮะเอาเป็นว่าช่วงนี้ก่อนก็คือ7นาฬิกาถึง18นาฬิกามีการเอาธงมาโบกนะครับก็ยืนกำกับการให้สัญญาณรถที่ผ่านไปผ่านมาด้วยทั้งสองฝั่งเลยนะครับยังไงต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านเลยนะครับที่สละเวลาแล้วก็มาช่วยกันอากาศร้อนๆก็ต้องเห็นใจเจ้าหน้าที่ด้วยนะนะครับอย่างน้อยก็ให้เคารพกฎกันตรงนี้นะครับได้ครับขอบคุณมากๆครับที่มาเพิ่มเติมกันครับ
5: ครับ
1: ขอบคุณครับคุณสุวิชาอินทรานะครับวิศวกรควบคุมในโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงต่อปูนราชบูรณะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังใครที่ขับรถใครที่ขี่รถนะจะเป็นรถประเภทใดก็ตามพอมาถึงหน้าโรงพยาบาลบางประกอบ1ทั้ง2ฝั่งช่วยดูสัญญาณด้วยนะครับเพราะว่าจะมีคนไข้ผู้สูงอายุที่เขาจำเป็นจะต้องข้ามทางม้าลายตรงนี้นะครับนะดูสัญญาณด้วยเจ้าหน้าที่เขาก็พยายามเอาธงมาคอยโบกนะครับให้ปฏิบัติตามนะครับหยุดรถให้หน่อยนะขอความเห็นใจครับนะสำหรับกรณีของอุบัติเหตุที่มีเกิดขึ้นใครที่เข้าไปดูคลิปนี่จะรู้เลยโอ้โหมันอันตรายมากๆนะครับแล้วเกิดเหตุบ่อยมากนะครับที่ทางข้ามทางม้าลายโรงพยาบาลบางประกอบ1ถนนสุขสวัสดิ์นะครับ10:44 นช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ

MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลมทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
3: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
7: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

2กันยายนนี้จสร้อยครบรอบ35ปีแล้วนะจากสถานีข่าวสารและการจราจรสู่เพื่อนร่วมทางที่พร้อมช่วยคุณ24ชั่วโมงไม่ว่าจะเกิดเหตุฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนบนท้องถนนพบเจอคนพลัดหลงผู้มีภาวะหลงลืมผู้พิการหรือนักท่องเที่ยวที่ต้องการความช่วยเหลือเพียงกด SOS บน JS100 Application จสร้อยพร้อมประสานความช่วยเหลือทันทีทุกเส้นทางทุกความปลอดภัยให้เราอยู่เคียงข้างคุณเรื่องด่วนอย่ารอช้ากด SOS เลยโหลด JS100 Application เวอร์ชันใหม่วันนี้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ุณฟังครับช่วงนี้มาเพิ่มเติมกันเรื่องของการออมนะครับเอาละใครที่คิดจะออมเริ่มออมง่ายๆวันนี้เลยนะครับบอกได้เลยว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่แค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้ครับฝากเงินสุดคุ้มดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกกับเงินฝากเผื่อเรียบพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียบพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินที่ให้คุณได้คุ้มตั้งแต่ก้อนแรกนะครับคุณผู้ฟังเปิดบัญชีขั้นต่ํา 10,000 บาทไม่จํากัดวงเงินรับฝากสูงสุดด้วยบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยแต่ไม่เสียภาษีครับสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทก็รับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.11% ต่อปีส่วนเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.17% ต่อปีครับส่วนเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนครับถ้าเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.23% ต่อปีนะครับส่วนเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.29% ต่อปีครับอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมนะครับไม่ว่าจะฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจฝากได้แล้ววันนี้นะครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึงวันที่30ธันวาคม2569นะครับศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมนะครับที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115ครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับขอบคุณธนาคารออมสินด้วยนะครับมาติดตามกันต่อนะครับในช่วงนี้นะครับ10นาฬิกากับ52นาทีครับคุณฟังมีอุบัติเหตุมอเตอร์เวย์ M6 บริเวณพื้นที่ตำบลกุดน้อยอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมานะครับเกิดเหตุเมื่อช่วง10นาฬิกานะครับมีรถปิกอัพบรรทุกทุเรียนเสียหลักพลิกตะแคงอยู่ช่องทางด้านซ้ายนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับด้านกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ก็เป็นอุบัติเหตุมอเตอร์เวย์ M6 นะฮะรายที่15ที่มีแจ้งเข้ามานะครับก็ติดตามกันต่อนะครับการจราจรในแต่ละเส้นทางก็ดีขึ้นนะตอนนี้นะครับทางด้านของงามวงวานก่อนหน้านี้ที่มีรถปิกอัพจอดเสียด้านบนของสะพานข้ามแยกพงเพชรตอนนี้เท่าที่เข้าไปดูนี่ไม่มีปัญหาแล้วนะครับเหลือแค่รถปริมาณตกค้างแล้วแต่ละที่เบ็ดเข้าแครายก็ยังมีสะสมอยู่นะครับติวานนท์ยาวนะครับจากทางด้านของแยกติวานนท์เข้ามาทางแครายเนี่ยมีท้ายแถวนี่ อยู่ตรงข้ามกับติวานนท์ซอย4เลยนะครับก็เกือบจะถึงแยกติวานนท์เหมือนกันนะงามวงวานถ้าเลยทางด้านของพงเพชรมาได้แล้วเนี่ยคล่องตัวนะครับขาออกก็ดีวงสว่างประชานุกูลยังมีปัญหาสะสมอยู่นะคุณฟังเมื่อเช้าเนี่ยมีเหตุทะเลาะวิวาทกันย่านปทุมวันนะครับรับแจ้งว่ามีเหตุนักเรียนทะเลาะวิวาทกันบนสกายวอล์กย่านปทุมวันเดี๋ยวเราไปเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูปทุมวัน108สวัสดีครับปทุมวัน108ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับก็เรียกได้ว่าเกิดเหตุเมื่อเช้านี้มีได้รับบาดเจ็บกี่รายอ่ะครับเนี่ย
1: เบื้องต้นที่เห็นนะครับมีประมาณ3-4ราย
0: โอ้บาดเจ็บยังไงการช่วยเหลือเป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็มีถลอกตามร่างกายเลยพวกนี้ครับแล้วก็มีหัวคิ้วแตกคนนึงหัวปูดอะไรพวกนี้ครับ
0: มีอาวุธอะไรครับที่เขาใช้กันเนี่ย
1: ก็ที่เห็นก็มีพวกเหล็กแท่งเหล็กอะไรพวกนี้ครับแต่มีแท่งเหล็กมีพวกหมัดเท้าเข่าศอก
0: มากันหลายคนไหมครับเนี่ยที่มาก่อเหตุ
1: ที่เห็นประมาณ20-30คนนะครับประมาณนี
0: ้โอ้แล้วด้านบนสกายวอล์กนี่คนสัญจรด้วยนักท่องเที่ยวด้วยมีใครได้รับผลกระทบบ้างไหมครับเนี่ย
1: ก็มีทางเจ้าที่เขาปิดประตูสถานีครับก็เลยไม่มีคนอื่นไม่มีคนอื่นเกี่ยวข้องเท่าไหร
0: ่สถานีนี่คือหมายถึงว่ารถไฟฟ้าใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับสถานกีฬาแห่งชาตินะครับ
0: แต่ว่าก็คือไม่ได้มีใครได้รับบาดเจ็บลูกหลงอะไรยังไงใช่ไหม
1: ก ก็มีแต่กลุ่มผู้ก่อเหตุครับไม่คนอื่นไม่คนทุกหลงไม่มี
0: โอ้ครับมีนำส่งโรงพยาบาลไหมครับ
1: มีส่งโรงพยาบาลหัวเฉียว2คนครับ
0: เออโอ้
1: แล้วที่เหลือไม่ประสงค์โรงพยาบาล
0: เหตุเกิดสักกี่โมงได้ครับเนี่ย
1: ผมรับแจ้งประมาณ 7:45 นะครับเหมือนว่ามีปัญหาจากสถานีอื่นมาแล้วก็ขึ้นมาด้วย
0: เหมือนมาขบวนเดียวกันไหมไม่แน่ใจว่า
1: น่าคิดว่าน่าจะใช่เหมือนว่ามามีปัญหามาจากสถานีอื่น
0: ซึ่งจังหวะที่ลงมาที่สถานีสนามสนามกีฬาแห่งชาติพอดีก็เลยมาก่อเหตุตรงสกายวอล์กตรงนี้นะ
1: ประมาณนั้น
0: ตรงนั้นเหนือแยกปทุมวันไหมฮะตรงสกายวอล์กตรง
1: เหนือแยกปทุมวัน
0: ครับซึ่งช่วงที่เกิดเหตุนี้เจ้าหน้าที่เขาดำเนินการยังไงเขาปิดประตูสถานีเลยเหรอก็คือกันไม่ให้คนลง
1: ใช่ครับปิดประตูสถานีส่วนทางสกายวอล์กเนี่ยที่เหนือแยกเนี่ยก็เขาจับแยกเป็นสองฝั่ง
0: แล้วต้อง
1: ผลักดันเข้าโรงเรียนไปก่อน
0: แล้วทางฝั่งคนที่มาจากสยามนี่เขามีการกันพื้นที่ไหมตอนช่วงที่เกิดเหตุ
1: ฝั่งก็กันหมดครับเจ้าที่กันหมดครับ
0: ครับ
1: คือจังหวะช่วงนั้นคนน้อยอยู่ด้วยเพราะว่ามีภารกิจพิเศษก็เลยคนไม่ค่อยมีบนสกายวอล์กเท่าไหร
0: ่ครับผม
1: ครับ
0: สองรายที่นำส่งนี่อาการเป็นยังไงบ้าง
1: ก็มีรายหนึ่งก็มีถลอกตรงคอน่าจะโดนจังหวะโดนเหมือนโดนบีบคออะไรประมาณนี้แล้วก็มีที่ว่าโดนของแข็งเนี่ยกระแทกที่หัวคิ้วขวาเป็นแผลเจาะเข้าไป
0: โอ้เหรอครับ
1: ใช่แล้วก็มีหัวปูดอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ฟกช้ำตามร่างกาย
0: ครับก็เรียกได้ว่าเกิด
1: โรงพยาบาลหัวเฉียว
0: แบบมันเป็นช่วงเวลาที่คนกำลังไปทำงานกันด้วยเนาะช่วง7 โมงเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: ครับล่าสุดนี้ตอนนี้ก็เจ้าหน้าที่ก็มีการควบคุมตัวเนาะสำหรับผู้ก่อเหตุไป
1: ก็เชิญตัวไปทำประวัติแล้วสอบถามข้อมูลแล้วก็รอเข้ามาสอบปากคำอีกทีนึงอาจจะต้องรอคนเจ็บรักษาตัวให้หายดีก่อน
0: ครับ
1: ครับ
0: แจ้งญาติแจ้งอะไรแล้วน่าจะอย่างนั้นไหมเนาะ
1: เบื้องต้นปกติถ้าเป็นเคสแบบนี้เราจะแจ้งทางอาจารย์ครับแจ้งทางอาจารย์ไว้ก่อนเบื้องต้นแล้วให้ทางโรงเรียนติดต่อกับญาติอีกทีนึง
0: ครับขอบคุณมากๆเลยครับที่ช่วยเพิ่มเติมกันนะครับปทุมวัน108ขอบคุณนะครับ
1: ครับผมครับครับ
0: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณปทุมวัน108เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูนะครับก็เกิดเหตุบนสกายวอล์กย่านปทุมวันนะครับเหนือแยกปทุมวันเป็นเหตุทะเลาะวิวาทนะครับของกลุ่มนักเรียนเมื่อเช้านี้ 7:00 นที่ผ่านมานะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนช่วงโมงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อนะครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับกนกพรคำริกบุตรค่ะนายกรับเสนอรายชื่อเลขาสมช.คนใหม่เข้าที่ประชุมสมช.วันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: อะไรดี

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม
2: ่โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: เสียวฟันอ่ะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: นายกรัฐมนตรีรับสมช.เตรียมเสนอรายชื่อเลขาคนใหม่แทนนายชัดชัยบางชวดที่จะเกษียณอายุราชการพร้อมหารือสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังเกิดเหตุบ่อยครั้งคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติโดยมีนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมซึ่งนายกรัฐมนตรีมาถึงนักข่าวได้สอบถามถึงการประชุมสมช.วันนี้ว่าจะเคาะรายชื่อเลขาธิการสมช.เลยหรือไม่แต่นายกไม่ตอบคำถามเพียงแต่พยักหน้ารับก่อนที่จะขึ้นประชุมซึ่งวาระวันนี้คาดว่าจะมีการเสนอชื่อพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกนั่งเลขาธิการสมช.แทนนายชัดชัยเนื่องจากนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันจะครบกำหนดเกษียณอายุราชการ30กันยายนนี้ที่ประชุมครม. 25สิงหาคมที่ผ่านมาจึงมีมติโยกนายชัดชัยไปเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยขั้นตอนหลังจากที่สมช.ให้ความเห็นชอบเลขาสมช.คนใหม่แล้วก็จะมีการเสนอขอความเห็นต่อที่ประชุมครม.ต่อไปขณะเดียวกันทางสมช.จะต้องส่งรายชื่อผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเลขาเทียบเคียงซึ่งคาดการว่าจะเป็นนายรัชกรณภาพรพิพัฒน์รองเลขาธิการสมช.นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าที่ประชุมจะมีการหารือถึงสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนื่องจากปัจจุบันเกิดเหตุความไม่สงบบ่อยครั้งและอาจจะมีการพิจารณาปรับปรุงรูปแบบการพูดคุยหลังจากที่ฝ่ายมาเลเซียยังไม่ได้ส่งรายชื่อผู้อำนวยความสะดวกกลับมาวัฒิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: สำนักข่าว AP รายงานว่าองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟเผยเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในพื้นที่เทือกเขาหิมาลัยบริเวณชายแดนเนปาลทิเบตส่งผลกระทบต่อเด็กกว่า 17,000 คนขณะที่โรงเรียน18แห่งถูกทำลายและอีก20แห่งได้รับความเสียหายยูนิเซฟได้เร่งส่งความช่วยเหลือด้านสุขภาพโภชนาการน้ำสะอาดสุขอนามัยการศึกษาและการคุ้มครองเด็กพร้อมประสานรัฐบาลและหน่วยงานพันธมิตรเพื่อช่วยเหลือครอบครัวที่ได้รับผลกระทบด้านทางการเนปาลและจีนรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้แล้วกว่า390คนสูญหายกว่า 1,400 คนรวมถึงชาวต่างชาติและผู้แสวงบุญ

0: ร้อยคนขณะที่ประชาชนอีกหลายร้อยคนต้องพลัดถิ่นจากภัยพิบัติกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีผนึกกำลังจังหวัดเลยซักซ้อมแผนอพยพประชาชนที่ปากชมเตรียมรับมือทั้งภัยคุกคามและภัยพิบัติเน้นทุกหน่วยทำงานเป็นทีมช่วยประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุติดตามกับคุณณัฐชัยหลิมพลอยค่ะ
1: ทหารมาแล้ว
2: เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินสิ่งสำคัญคือการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงให้ได้โดยเร็วกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีร่วมกับจังหวัดเลยและส่วนราชการในพื้นที่อำเภอปากชมจัดการฝึกซักซ้อมแผนเผชิญเหตุด้านกิจการพลเรือนประจำปี2569การฝึกครั้งนี้จำลองสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนตั้งแต่การอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยการลำเลียงผู้บาดเจ็บการคัดกรองผู้ป่วยไปจนถึงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยมีการซักซ้อมบนภูมิประเทศจำลองเพื่อให้ทุกหน่วยเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติร่วมกันเป้าหมายสำคัญคือการทำให้ทหารฝ่ายปกครองตำรวจสาธารณสุขป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงประชาชนในพื้นที่รู้บทบาทของตนเองและสามารถประสานงานได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุจริงเพราะในสถานการณ์ฉุกเฉินเวลาเพียงไม่กี่นาทีอาจหมายถึงความปลอดภัยของประชาชนทั้งพื้นที่การฝึกในวันนี้จึงไม่ใช่เพียงการซ้อมแต่คือการเตรียมความพร้อมให้ทุกฝ่ายรู้หน้าที่รู้ขั้นตอนและพร้อมลงมือช่วยเหลือประชาชนทันทีและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐชัยหลิมพลอยรายงาน
3: ความสุขไม่ได้อยู่ที่ต้องมีเหมือนใครต้องดีกว่าใครต้องเหนือกว่าใครแต่ความสุขทั้งมวลอยู่ที่ใจที่รู้จักพอแค่พอเพียงก็เพียงพอวันนี้วันพระ
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนสองกันยายนนี้จสร้อยครบรอบ35ปีแล้วนะจากสถานีข่าวสารและการจราจรสู่เพื่อนร่วมทางที่พร้อมช่วยคุณ24ชั่วโมงเรื่องด่วนอย่ารอช้ากด SOS เลย
1: 11นาฬิกากับ14นาทีนะครับมาติดตามกันต่อกับจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังครับมีดีลแรงนะฮะเดือน8แม่ประนอมเขาแถมฟรีเป็นกล่องถนอมอาหารแม่ประนอมนะครับขนาดพกพาด้วยมูลค่า59บาทแล้วก็ได้ไปเลยนะครับเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมครบ299บาทขึ้นไปนี่นะครับแม่ประนอมบอกต่อโปรเด็ดเดือน8นะครับเพียงซื้อผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมครบ299บาทต่อ1ใบเสร็จที่ช่องทางออนไลน์นะครับที่ร้านแม่ประนอมแบรนด์ Official บนแพลตฟอร์ม Shopee รับฟรีทันทีเลยครับเป็นกล่องถนอมอาหารแม่ประนอมขนาดพกพาคุ้มสุดเลยนะครับเอาอยู่ทุกมื้อแน่นอนไม่หวั่นมื้อใหญ่เพราะว่าเก็บไว้ทานต่อได้จะอุ่นเมื่อไหร่ก็อร่อยคุ้มกับทุกเมนูแม่ประนอมนะครับคุณผู้ฟังโปรนี้สายช็อปห้ามพลาดนะครับให้ไวเลยนะระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่1ถึง31สิงหาคมนี่เหลืออีกไม่กี่วันเท่านั้นนะครับรีบหน่อยนะครับถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นนะครับแวะไปที่ร้านแม่ประนอมแบรนด์ Official บนแพลตฟอร์ม Shopee นะครับคุณผู้ฟังก็ลองดูนะผลิตภัณฑ์ของแม่ประนอมเขามีคุณภาพมากๆหลายผลิตภัณฑ์ซื้อครบ299บาทรับฟรีไปเลยครับกล่องถนอมอาหารแม่ประนอมขนาดพกพานะครับเราขึ้นภาพให้ดูทาง YouTube ตอนนี้เลยนะครับน่าใช้นะครับรับฟรีเลยนะครับนะถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติปราศจากสีผงชูรสและวัตถุกันเสียได้รับมาตรฐานระดับสากลแม่ประนอมถึงเครื่องไทยคู่ครัวโลกติดตามข่าวสารของแม่ประนอมเพิ่มเติมได้นะครับทางเว็บไซต์ www.maepranom.com/th/homepage นะครับขอบคุณผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมด้วยนะครับส่วนช่วงนี้นะครับมาติดตามกันต่อกับจสร้อยนะครับคุณผู้ฟังมีรับแจ้งเข้ามาจากทางคุณสันนะครับแจ้งมาบอกว่ารถเสียถนนเพชรเกษมด้านฝั่งขาเข้านะครับเลยห้วยชินสีมา2กิโลเมตรก่อนถึงวัดน้อย50เมตรนะครับเป็นรถบรรทุก4ล้อขนาดกลางล้อหลุดนะครับขวางช่องทางซ้ายด้านขาเข้านะครับเลยห้วยชินสีมา2กม.ก่อนถึงวัดน้อย50เมตรนะฮะช่องทางซ้ายนะครับรถคันนี้เป็นรถบรรทุก4ล้อวันนี้มีรถเสียเยอะนะนะครับมีแจ้งเข้ามาหลายจุดเลยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยทางพหลโยธินที่เราแจ้งเบื้องต้นไปนะบริเวณหน้าห้างเซียรังสิตที่มีรถกระบะบรรทุกของจอดเสียอยู่ช่องทางคู่ขนานเลนกลางไม่แน่ใจว่าตอนนี้เคลื่อนย้ายหรือยังนะครับก่อนหน้านี้มีคุณต้อมนะครับจอมทองรายงานเข้ามาว่าฝนตกนะพระราม2ด้านขาออกนะครับระหว่างสะพานข้ามทางรถไฟถึงมหาชัยเมืองใหม่เขาบอกว่าตรงนั้นน่ะฝนตกไปปล่อยแต่การจราจรไม่มีปัญหานะครับเวลานี้หยุดหรือยังไม่แน่ใจนะครับใครใช้เส้นทางพระราม2ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลกันได้นะครับนะส่วนที่คุณพันรายงานก่อนหน้านี้เหมือนกันแถวๆสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนนะต่อเนื่องมาทางตัดกับเศรษฐกิจที่ก็มีฝนตกไปปล่อยเหมือนกันนะครับพระราม2นะบางขุนเทียนก่อนหน้านี้ก็มีตกลงมาเล็กน้อยนะครับนะเวลานี้เดี๋ยวขอดูตรวจสอบเรดาร์นิดหนึ่งนะฮะโอ้พื้นที่กรุงเทพนะครับคุณผู้ฟัง 11:15 นาทีมีฝนตกเล็กน้อยเขตดุสิตพญาไทสายไหมคลองสามวาครับดุสิตพญาไทสายไหมคลองสามวาเคลื่อนตัวทางที่ตะวันออกนะครับแนวโน้มคงที่ครับนะฝนมาแล้วนะครับเล็กน้อยวันนี้อย่างที่กรมอุตุนิยมวิทยาเราคุยกันตั้งแต่เมื่อเช้าพื้นที่กรุงเทพเนี่ยมีฝนร้อยละ40นะครับคุณสันนะครับอยู่ทางเพชรเกษมเดี๋ยวเพิ่มเติมกรณีรถที่เพชรเกษมหน่อยนะครับสวัสดีครับคุณสัน
2: ครับผมครับคุณพั
1: ชที่บอกว่ามีรถไปจอดเสียนะคุณสัน
2: ครับผมครับ
1: ครับเป็นยังไงบ้างคุกมีปัญหาล้อหลุดเลยล้อด้านไหนอะคุณสัน
2: ล้อ ล้อด้านซ้ายครับจากแยกห้วยชนสีมาประมาณสัก2กิโล
1: ครับ
2: ครับผมตรงนั้นมันจะเป็นก่อนถึงวัดน้อยเทียมสวรรค์นะประมาณสัก50เมตรครับผมตรงนั้นมันจะเป็นโค้งหน่อยโค้งตรงนั้นเขาเรียกอะไรนะสี่แยกนอนมะเฟืองหรือใหญ่เนี่ยทางเข้าวัดดอนมะเฟืองอ่ะพอเลยวัดเลยแยกวัดดอนมะเฟืองมาหน่อยมันก็จะเป็นเจอเขาพอดีเลยโค้งพอดีเลย
1: โอ้ยแล้วอันตรายแค่ไหนเนี่ยเพราะเป็นทางโค้งด้วยคุณสัน
2: เขาอยู่ในช่องเขาอยู่เต็มช่องเลยนะในเลนซ้ายเต็มช่องเลนซ้ายเลยครับผมครับ
1: มีเจ้าหน้าที่มาช่วยไหม
2: ตอนผมมายังไม่มี
1: โอ้ล
2: กแต่ว่ารถล่องนะรถล่องมันจะมาสะดุดตรงเขาว่าหน่อยนึง
1: โอ้แล้วเขาลงมาจากรถไหมเขาลงมาดำเนินการไหม
2: ไม่มีกล้วยอ่ะมีอันอยู่กล้วยของเขาอ่ะกล้วยที่ว่าเวลาเขาลงของแล้วก็จะมีกล้วยอันนึง
1: ก็ไม่เห็นคน
2: ท้ายรถอันนึง
1: เออแต่ไม่เห็นคนเน
2: า
1: ะ
2: ไม่เห็นคนคนน่าจะไปตามหาช่างหรือยังไงเนี่ยเห็นรถเปิดไฟพามาไม่พามาก็เปิดไฟซ้ายไว
1: ้อ๋อไฟเลี้ยวเหรออ๋อเปิดไฟเลี้ยวซ้าย
2: ครับผมเปิดไฟเลี้ยวซ้ายไว้
1: อันตรายไหมช่วงนั้นเป็นช่วงโค้งด้วยรถที่มาเร็วๆเนี่ย
2: ถ้ามาเร็วนะถ้าไม่ตั้งใจไม่สังเกตเนี่ยผมว่าเอาเรื่องอยู่นะเมื่อกี้ผมมาผมยังพอดีว่ามาเห็นได้ไอ้กล้วยสีส้มเนี่ยมันตั้งอยู่หลังรถเขาก็เลยออกฝาก็เลยนั่น
1: ตรงนั้นก่อนถึงวัดน้อย
2: ช่วง
1: ใช่ไหม
2: ครับผม
1: ก่อนถึงวัดน้อย
2: วัดน้อยเทียมสวรรค์วัดน้อยเทียมสวรรค์ก่อนถึงวัดน้อยเทียมสวรรค์ประมาณสัก50เมตรตรงนั้นมันจะมีสะพานเขียนว่าอะไรนะวัดสะพานอะไรอ่างทองหนึ่งครับผม
1: โอ้ตรงก่อนถึงวัดน้อยวัดใหญ่อ่างทองนี่ใช่ไหมตรงนี้
2: วัดใหญ่อ่างทองตอนนั้นมันจะเป็นโค้งหน่อยจะเป็นพอเลยข้ามแยกตอนนั้นมันจะเป็นทางยูเทิร์นที่จะเข้าวัดดอนมะเฟืองอ่ะเลยตรงนั้นมาหน่อย
1: ครับ
2: ครับผม
1: พอจะเห็นจุดแล้วมันเป็นโค้งมันเป็นโค้งหน่อยๆเนาะมันเป็นโค้งหน่อยๆ
2: มันจะเป็นโค้งหน่อยๆถ้าเกิดว่าคนไม่แบบมาแบบมาเป็นเพื่อนอ่ะมันไม่ได้สังเกตเป็นอะไรกล้าอันตรายอยู
1: ่ครับโอ้เลยห้วยชินสีมา2กิโล
2: ครับผมครับ
1: ครับตอนนี้ถึงไหนแล้วครับคุณ
2: ตอนนี้ผมอยู่กับถึงแยกบางแพแล้ว
1: อ๋อครับ
2: ครับผม
1: มีฝนมากไหมมีฝนตกบ้างไหม
2: จะติดอยู่แค่เขาจะติดแค่แยกเพื่อเจอสีหน่อยหนึ่ง
1: ตรงนั้นเองมีฝนตกบ้างไหมครับทางนั้นอ่ะ
2: เมื่อกี้นี่มาถึงชะอำมันจะมีปล่อยๆหน่อยนะแต่ไม่แรงแบบเป็นละอองมาถึงตรงเขาย้อยอ่ะที่ว่าจะเป็นเม็ดหน่อยหนึ่ง
1: ครับ
2: ผม
1: ให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะ
2: ถนนก็มันไม่ถึงกับเป็นลื่นแต่ว่ามันเป็นช่วงนึงอ่ะก่อนถึงตอนนั้นมันจะมีโรงงานนันยางอยู่โรงหนึ่งมันจะอยู่ตรงช่วงนั้นแหละโรงงานนันยางมาถึงตรงโค้งเขาย้อยอ่ะจะมีที่ว่าเป็นเม็ดหน่อยเป็นเม็ดหน่อย
1: ได้
2: ครับผมเพราะอยู่ตรงนั้นมาก็ไม่เป็นไรวังมะนาวก็ไม่เท่าไหร
1: ่ไม่เท่าไหร่เนาะได้ครับ
2: ครับผม
1: ขอบคุณมากครับเดินทางปลอดภัยนะคุณสัน
2: ขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณครับผมสวัสดีครับขอบคุณคุณสันมากมากคุณกุ้งมหาชัยอยู่ทางพระราม2แล้วเดี๋ยวมีคุณพันธ์ด้วยนะมอเตอร์เวย์ M82ด้วยคุณกุ้งมหาชัยสวัสดีครับ
3: ครับเห็นสอบถามพระราม2มีฝนไหมตอนนี้ผ
1: ม
3: วนอยู่แถวตลาดนาดีตลาดมหาชัยเมืองใหม
1: ่
3: แดดออกจ้าเลย
1: น่าจะหยุดไปแล้วนะ
3: ยังไม่มีฝนครับ
1: เ
3: ดี๋ยวเดี๋ยวก็คงไปใช้บริการเหมือนกันนะ82
1: 82นะเที่ยงเริ่มเที่ยงครับได้ค่อนข้างโล่งเลยใช่ไหมครับพระราม2ตอนนี
3: ้โล่งครับมองไปข้างบนก็โล่งว่าเดี๋ยวสัก20นาทีคงจะไปลงนู่นเลยไปบ้านแพ้ไปวัดเกตุงคร
1: ับได้เลยขึ้นไปใช้ตอนเที่ยงนะครับใช้รถเป็นยังไงเพิ่มเติมได้นะครับนะ
3: ครับ
1: ผมขอบคุณมากครับคุณกุ้ง
3: สวัสดีคร
1: ับ สวัสดีครับเดี๋ยวคุณพันธ์นี่ก็อยู่ M82 นะน่าจะเป็นบางขุนเทียนหรือเปล่าคุณพันธ์ครับสวัสดีครับ
4: พี่พันผมขึ้นตรงวัดบันทายพี
1: ่อ๋อวัดบันทายอ๋อครับ
4: ขึ้นวัดบันทายวิ่งยาวเลยพี่ถนนบางช่วงจะเรียบบางช่วงไม่เรียบนะพี
1: ่
4: แต่ไอ้ฝาปิดไม่รู้ฝาปิดอะไรเลนซ้ายพี
1: ่ครับ
4: ฮัลโหล
1: ครับเสียงเบาๆอ่ะคุณพัน
4: ฝาปิดเลนซ้ายมันมี ีเปิดอยู่สองมันมีเปิดอยู่สองสามที่ครับเลนซ้ายครับผม
1: เปิดอะไรครับ
4: ขวาที่นั่งกำแพงไม่รู้ขวาอะไรไม่รู
1: ้เอ้าเหรอ
4: ครับผมบางช่วงก็เรียบดีพี่บางช่วงก็ไม่ได้เรียบครับ
1: ฝาที่ว่านี่คือเป็นยังไงตรงแบรีเออร์ป่ะหรือว่าอ๋อด้านข้างเหรอ
4: มันสูงครับลมมันแรงนะพี่ตอนนี้ผมอยู่ตรงรถดัก
1: ที
4: ่ฮองโปเนี่ยมหาชัยคร
1: ับ
4: ผม
1: ครับ
4: ผมจะไปสมุทรสงคราม
1: ครับ
4: ฮัลโหลพี่ครับ
1: ครับผมได้ยินครับ
4: ครับผมลมแรงมากเลยพ
1: ี่ด้านบนนะ
4: ข้างบนเนี่ยครับผม
1: เห็นบอกว่าก่อนหน้านี้
4: ช่วงมันจะเรียบดีไม่ผ่านถนนบางช่วง
1: เห็นบอกว่าก่อนหน้านี้ที่มีฝนตกมาด้วยใช่ไหมเล็กตกมาไปปล่อยใช่ไหมครับ
4: ไม่มีแล้วครับไม่มีแล
1: ้
4: ว
1: ไม่มีแล้วนะ
4: อ๋อ
1: ครับครับ
4: แล้วก็พี่อะไรที่อยู่มาจากที่อะไรที
1: ่คุณกุ้ง
4: ใช่ครับขึ้นมาได้เลยครับสบายแต่ว่าจะเหยียบแรงนะครับผมมันลมแรงมากเลย
1: ครับ
4: สูงๆนี่ยังไม่ได้เลยนะเตะไปเตะมา
1: ครับเอาต้องระวัง
4: อยู่หน้าโรงพยาบาลมหาชัยพอดีครับ
1: อย่าเพิ่งใช้ความเร็วนะฮะ
4: ทางช่วงก็เรียบนะพี่พัด
1: ครับ
4: ตอนเรียบเนี่ยขาออกมันต้องแก้ไขใหม่มันเรียบไม่เรียบหรือว่าลมมุกเติมแข็งไม่รู้เติม35เองนะ
1: ครับ
4: กระโดดดึงเลยบางช่วงครับผม
1: ตรงระหว่างนี้ว่าเป็นช่วงที่เขาทดลองอ่ะเขายังทดลองอยู่ก็อย่าเพิ่งใช้ความเร็วก็ให้ทำตามความเร็วที่เขากำหนดนะครับ
4: คร
1: ับ
4: ผม
1: ครับได้ครับเพิ่มเติมกันขอบคุณมากเลยครับคุณพันธ
4: ์สลับไทยที่สลับทะเลไทย
1: อ๋อครับเอาได้เลยเดี๋ยวข้างหน้าทางนั้นมีอะไรก็เพิ่มเติมได้
4: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับก็เปิดให้บริการตั้งแต่10โมงเช้าที่ผ่านมาแล้วนะครับมอเตอร์เวย์ M82นะเดี๋ยวคุณกุ้งบอกเดี๋ยวขอเวลาก็น่าจะเที่ยงมั้งขึ้นไปใช้คุณกุ้งก็ขึ้นไปใช้ได้แล้วนะครับตั้งแต่10นาฬิกานะอันนี้เขาก็เปิดนะเพิ่มเติมช่วงเอกชัยบ้านแพ้วเพิ่มอีก 16.4 กิโลเมตรนะครับทำให้ตอนนี้เดินทางได้ต่อเนื่องเลยนะครับจากบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วรวม25กิโลเมตรเขาก็จะเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงนะครับย้ำว่ารถยนต์จำกัดความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็คือรถ4ล้อนะครับถ้าเป็นรถที่มากกว่า4ล้อรถบรรทุกรถโดยสารเนี่ยจำกัดความเร็วไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ย้ำว่าในระยะแรกของการเปิดให้บริการก็คือเข้าออกได้4ด่านนะครับด่านพันท้ายนรสิงห์ที่คุณพันใช้เมื่อสักครู่ด่านมหาชัย1ด่านมหาชัย1ก็คือตรงวัดราชรังสรรค์นะสังเกตตรงวัดราชรังสรรค์นะครับจะมีทางขึ้นด่านมหาชัย1แล้วก็มีด่านมหาชัย2ก็คือตรงบริเวณเคหะชุมชนมหาชัยแล้วก็มีด่านบ้านแพ้วจุดสังเกตก็คือบริษัท Lucky Food นะครับส่วนด่านสมุทรสาคร1สมุทรสาคร2ยังไม่เปิดนะครับยังไม่เปิดให้บริการนะครับแล้วก็อันนี้ต้องเน้นย้ำเลยว่าห้ามรถจักรยานยนต์รถจักรยานรถสำล้อรถล้อเลื่อนทุกชนิดยังห้ามขึ้นไปใช้นะคนเดินเท้าด้วยนะครับห้ามขึ้นไปใช้ทางยกระดับมอเตอร์เวย์ M82 โดยเด็ดขาดนะครับก็ย้ำกันว่าเปิดให้บริการทดลองวิ่งไม่เสียค่าผ่านทางนะครับเต็มระบบเมื่อช่วง10นาฬิกาที่ผ่านมานะครับหลายคนน่าจะขึ้นไปใช้ก็เพิ่มเติมกันได้นะครับรายงานกันได้คุณฟังมีอุบัติเหตุสาทรใต้นะครับช่วงระหว่างซอยสวนพลูมุ่งหน้าแยกนราธิวาสจุดเกิดเหตุบริเวณปากซอยสาทร7มีรถจักรยานยนต์นะครับไม่ทราบคู่กรณีมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายนะฮะจักรยานยนต์ไม่ทราบคู่กรณีมีคนเจ็บ1รายการเคลื่อนตัวบริเวณดังกล่าวฝั่งขาออกเคลื่อนตัวช้านะครับด้านกลับกันขาเข้ายังเคลื่อนตัวได้ไม่มีปัญหาครับก็เดินทางให้เพิ่มความระมัดระวังนะถนนหลายๆเส้นทางเนี่ยตอนนี้ก็เรียกได้ว่าคล่องตัวแต่ก็อาจจะมีเรื่องของฝนที่ตกลงมาอย่างที่เราเพิ่มเติมไปฝนตกเล็กน้อยเขตดุสิตพญาไทสายไหมและคลองสามวาด้วยนะครับมีตกเล็กน้อยนะครับตามพื้นที่ดังกล่าวใช้ความระมัดระวังด้วยวงแหวนตะวันตกกาญจนาภิเษกรถยังเยอะนะครับในฝั่งขาเข้าครับที่มีกรณีรถบรรทุกไปจอดเสียต่างระดับบางคูเวียงล่าสุดนี่ท้ายแถวก็ยังมีสะสมนะครับตรง MRT คลองบางไผ่นะเข้ามาเนี่ยก็เริ่มเคลื่อนตัวช้าแล้วนะครับท้ายนี่ดูเหมือนยาวขึ้นกว่าช่วงก่อนหน้านี้ด้วยนะฮะส่วนฝั่งกลับกันด้านขาออกก็มีชะลอตัวบริเวณใกล้เคียงกันเลยครับเพราะว่าทั้งสองฝั่งเนี่ยมีแจ้งเรื่องของรถจอดเสียด้วยนะฮะยังยืนยันว่าราชพฤกษ์ยังใช้การได้นะครับราชพฤกษ์แต่รถจะมาเริ่มเยอะช่วงข้ามคลองมหาสวัสดิ์นะต่อเนื่องมาทางโรงพยาบาลศรีสวรรค์แต่ก็เคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับดูรอบในการจราจรถนนพระรามหนึ่งรถมากนะครับเจริญผลปทุมวันเฉลิมเผ่าราชประสงค์นะเพลินจิตชิดกลมนะครับเข้าใต้ทางด่วนนะครับเนี่ยตลอดทั้งเส้นเลยรถมากนานาเข้าอโศกเคลื่อนตัวได้นะครับรอบแยกอโศกด้านขาเข้ารถจะเยอะกว่าอู้ท้ายนี่สะสมตั้งแต่ทองหล่อมาเลยนะครับทองหล่อพร้อมพงเข้าอโศกรถมากเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดครับขอไปคุยกับทางคุณชัยสิทธิ์อ้าวอยู่บนมอเตอร์เวย์ M82เหมือนกันสวัสดีครับ
5: ครับผมสวัสดีครับ
1: มีรถเสียเหรอคุณชัยสิทธิ์ช่วงไหนครับ
5: มีรถเสียก่อนถึงขาออกนะครับเส้นทางด่วน M82นะครับ
1: ครับ
5: ก่อนถึงทางลงบ้านแท้2กม.
1: ครับ
5: เป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคล SUV ครับเป็นฟอร์จูเนอร์สีขาวนะครับ
1: ครับ
5: ผมจำทะเบียนไม่ได้ยางข้างขวาหลังระเบิดครับตอนนี้ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ครับ
1: เห็นมีคนลงมาไหมครับ
5: ยังไม่มีคนลงครับแต่ตอนนี้รถลองใช้กันเยอะผมกลัวว่าเสี่ยงเป็นอุบัติเหตุนะครับ
1: อยู่เลนซ้ายใช่ไหม
5: คร
1: ับ
5: ใช่ครับ
1: ครับก็คือ
5: ก่อนถึงทางลงประมาณ2กม.ซ้าย
1: มือทางลงบ้านแพ้วนะก่อนถึง
5: ใช่ครับใช่ครับ
1: เขาเปิดไฟไว้ไหมครับ
5: เปิดประสาน
1: เขาเปิดฉุกเฉินไว้ไหม
5: เปิดประสานครับ
1: เปิดฉุกเฉินไว้เนาะโอเคได้ครับรถเยอะแค่ไหนครับปริมาณแบบ
5: รถประมาณ 50% นะครับมีรถบรรทุกเริ่มใช้ช่องทางเยอะครับรถบรรทุกสายสุดแล้วก็สองเลนขวาเริ่มเยอะเหมือนกันแต่ความเร็วก็อยู่ประมาณ80 กม./ชม.
1: ครับ
5: ตอนนี้ผมกำลังจะไปเพชรบุรี
1: อ
5: ันนี้ผมลงมาแล้วผ่านไปจากวัดเกตุม
1: ต
5: รงนาเพชรบุรีครับ
1: ครับคือขึ้นมาจากด่านไหนครับคุณชัยสิทธิ
5: ์ผมขึ้นมาจากแถวตรงก่อนถึงวัดพันท้ายครับแถวสมัยดำครับคือว่าผมว่าแบบยังไงล่ะผมว่าช่วยลดการจะเราการจะจราจรติดขัดได้เยอะครับ
1: เออได้ด้านล่างนี่คือผ่อนคลายได้เยอะก็เฉลี่ยขึ้นมาใช้เนาะ
5: ก็ผมใช้ระยะเวลา10 นาทีครับจากขึ้นตรงแสงดำมาลงตรงบ้านแถวเนี่ยประมาณ15 นาทีได้ครับประมาณ18 กิโลครับถือว่าใช้ความเร็วได้ดีแล้วก็ผมใช้แค่80 กม/ชม.นะครับถ้าใช
1: ้
5: ประมาณ120ผมก็น่าจะไหวกว่านี
1: ้ครับเยี่ยมเลยนะคือข้างบนเนี่ยรถไม่ติดอยู่แล้วนะครับก็อยู่ในความเร็วที่เขากำหนดก็ทำเวลาได้อยู่แล้วเน
5: า
1: ะ
5: ก็ผมว่าประมาณ80ครับก็ประมาณ10-15 นาที
1: ครับ
5: ผมลงกดกิโลมามันอยู่ประมาณสัก19.3ครับนะครับ
1: ครับผม
5: ยังไงฝากด้วยนะครับ
1: เรื่องได้เลยครับยินดีครับผมขอบคุณมากเดินทางปลอดภัยนะครับ
5: ครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับคุณชัยสิทธิ์ขอบคุณมากครับนะฮะฝากระวังด้วยนะครับนะมีรถ Fortuner จอดเสียอยู่นะครับขาออกมอเตอร์เวย์ M82 ก่อนถึงทางลงบ้านแพ้ว2กิโลเมตรเลนซ้ายนะครับคุณสมเกียรติครับสวัสดีครับคุณสมเกียรติ
6: ครับสวัสดีครับ
1: มีอุบัติเหตุเพชรเกษมช่วงไหนครับคุณสมเกียรติ
6: เพชรเกษมช่วงขาออกนะเลยตลาดบางแคไป
1: ครับ
6: เลยไปสักมันอยู่ประมาณเขาเรียกซอยดับเพลิงอะครับ
1: ซอยดับเพลิง
6: เบสครับตรงข้ามผมผ่านมาผมเห็นมีรถแท็กซี่เขียวเหลืองอะอยู่เกาะกลางฮะ
1: อยู่ด้านบนเกาะกลางเลยเหรอ
6: ใช่ครับ
1: มีคู่กรณีไหมครับ
6: ที่ผ่านมา
1: เห็นไหม
6: ไม่มีแต่ว่าผ่านมามีรถไปเลนแป๊บแล้ว
1: โอ้รถเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาใช่ไหม
6: ครับ
1: เป็นรถแท็กซี่สีอะไรนะ
6: เขียวเหลืองอ่ะ
1: เขียวเหลืองอ๋อโหอยู่บนเกาะกลางแล้วเขาจอดยังไงเขาขวางจอดลักษณะขวางหรือว่ายังไงฮะ
6: ดูเหมือนจะเดาไม่ถูกนะทางตรงๆแล้วไม่โค้งนะ
1: ครับแล้วมีผลกระทบรถติดไหมฮะ
6: ไม่มีครับ
1: ไม่ติดนะ
6: ไม่มี
1: ครับ
6: ครับ
1: เป็นคนที่ไหนครับเนี่ยคุณสมเกียรติขอโทษครับสำเนียงน่าฟังมากเลย
6: อ๋อผมคนเมืองการ
1: อ๋อเมืองการแม้ผมจะเดาด้วยว่าเป็นคนใต้ขอไป
6: เคยไปบ้างเคยไปเที่ยวจังหวัดการ
1: แล้วไปบ่อยเออ
6: เมืองการที่เที่ยวเยอะนะครับ
1: โนอากาศเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ที่การอ่ะ
6: ก็มันก็ดีนะด
1: ีแต่กลางวันจะร้อนหน่อยอะไรแบบนี้เนาะ
6: ครับครับ
1: ครับเดินทางกับ
6: ที่ผมฟังเจ้าซะอร่อยอยู่เนี่ยจะฟังว่าเหตุเกิดยังไง
1: อืมครับได้เดี๋ยวเราติดตามเพิ่มเติมไปทางพื้นที่นะ
6: ครับเดี๋ยวผมจะฟังไปเรื่อยว่าเป็นเพราะอะไรถึงไปอยู่ที่เกาะกลาง
1: โอ้ขึ้นไปอยู่ยังไงเกาะกลางตรงนั้นกว้างไหมฮะ
6: มันก็ไม่กว้างนะฮะไม่กว้าง
1: มีส่วนไหนที่มันเกยออกมาตรงถนนไหมของรถอะส่วนไหนของรถ
6: ส่วนด้านหน้าของแท็กซี่ฮะส่วนด้านหน้าตรงนี้เป็นต้นนออะไรไม่รู้ลักต้องหรือว่าเป็นกระเซ็น
1: เดี๋ยวน่าจะต้องตรวจสอบเพิ่มเติมนะ
6: ครับ
1: เดินทางวันนี้กลับกาญจนบุรีใช่ไหมครับคุณสมเกียรติ
6: ยังไม่กลับคร
1: ับ
6: อ๋อ
1: แต่ว่าใช้ขาเข้าใช่ไหมตรงเนี้ย
6: ครับผม
1: ได้ขอบคุณมากครับคุณสมเกียรติ
6: ครับผมครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับมันไลฟ์เราจะเป็นคนใต้นะสำเนียงกันหน้าฟังดีเนาะขอบคุณนะคุณสมเกียรตินะครับเป็นเพชรเกษมนะครับช่วงซอยเพชรเกษม41ฝั่งขาออกนะครับฝั่งขาออกแท็กซี่เขียวเหลืองนะไปอยู่บนเกาะกลางอะครับแต่ไม่เห็นคู่กรณีมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาแล้วนะครับการจราจรก็ยังไม่ได้มีผลกระทบมากนะครับเอาเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวลองเพิ่มเติมดูว่าเอ๊ะมายังไงครับเนี่ยไปอยู่บนเกาะกลางได้อย่างไรนะฮะเอาก็โอ้วันนี้มีอุบัติเหตุก็หลายจุดนะคุณผู้ฟังส่วนกรณีที่หลายคนกำลังติดตามนะกรณีของน้องวีรัตนะครับที่คุยกับผมเมื่อเช้าเนี้ยครับซึ่งน้องเนี่ยทำกระเป๋าเป้สีดำข้างในจะมีรองเท้าฟุตบอลที่น้องจะต้องใช้ซ้อมฟุตบอลช่วงเย็นนะฮะก็มีอุปกรณ์ซ้อมฟุตบอลด้วยนะครับอยู่ในกระเป๋ามีเสื้อกีฬาด้วยคือน้องไปใช้บริการรถซูบารุสาย9สาย09น้องขึ้นจากหน้าวัดสารอดสุขสวัสดิ์นะครับมาลงที่โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยถนนประชาอุทิศซึ่งก่อนหน้านี้เราได้คุยกับทางพันตำรวจโทสมหมายแก้วมณีสารวัตรจราจรสน.ทุ่งครุท่านก็ให้สายตรวจไปตรวจสอบรถทุกคันทั้งที่วินที่หน้าวัดทุ่งครุแล้วก็วินที่หน้าบิ๊กซีบางประกอบบอกว่าถ้าเจอกระเป๋าเนี่ยที่รถคันใดก็จะให้รถซูอ่ะขับไปคืนให้กับน้องนะครับที่โรงเรียนล่าสุดเนี่ยทางสารวัตรเพิ่มเติมนะครับบอกว่าแจ้งไปทางหัวหน้าวินรถซูบารุตรวจสอบแล้วนะครับคือตอนนี้ยังไม่มีใครเจอกระเป๋าใบดังกล่าวเลยคืออย่างนี้เขาคาดว่าน่าจะมีผู้โดยสารเนี่ยขึ้นมาครับแล้วก็หยิบไปนะตอนนี้กำลังติดต่อไปกับทางสน.ราชบูรณะอีกทีนึงว่าจะมีใครเนี่ยนำไปส่งคืนไว้ที่สน.หรือเปล่าแล้วเราก็สอบถามไปกับทางคุณครูปิยวรรณนะซึ่งเป็นคุณครูของน้องวีรัตเนี่ยนะน้องเป็นนักเรียนชั้นม.1คุณครูก็บอกว่ายังไม่มีใครนำกระเป๋ามาส่งคืนให้เลยเอาเป็นว่าท่านใดที่หยิบกระเป๋าเป้สีดำมีแถบคาด3ขีดสีขาวคือข้างในอ่ะมันมีอุปกรณ์ที่น้องก็จะต้องใช้ซ้อมฟุตบอลเย็นนี้นะครับยังไงช่วยแจ้งกลับจสร้อยด้วยนะครับเห็นใจน้องนะคือน้องน้ำเสียงไม่ค่อยดีเลยตอนที่โทรเข้ามานะครับแล้ววันนี้น้องมีเรียนด้วยนะน้องมีเรียนเสร็จก็จะไปฝึกซ้อมฟุตบอลต่อช่วยเหลือเด็กด้วยนะครับแจ้งกลับจสร้อยครับโทรมาเลยครับดอกจัน1808นะครับหรือ1137นะคือผมก็บอกน้องไปว่าไม่ต้องกังวลนะก็เข้าเรียนโดยที่ไม่ต้องกังวลอะไรนะเดี๋ยวทางนี้เราจะรีบเร่งประสานงานให้ ก็อยากจะให้ได้ข่าวดีนะครับเพื่อให้น้องจะได้ไม่ต้องจะได้หมดกังวลนะยังไงช่วยกันหน่อยครับแจ้งกันได้นะครับใครที่หยิบกระเป๋าของน้องไปนะดอกจัน1808หรือ1137นะครับคุณผู้ฟังครับมีรับแจ้งนะครับเมื่อช่วง 11:35 นทางหลวงหมายเลข331อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะครับบริเวณใกล้เคียงกับนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองเอ้านี่คุณผู้ฟังเราขึ้นภาพให้ดูทาง YouTube เป็นคลิปให้ดูนะฮะทาง YouTube JS100 นะครับเมื่อสักครู่เห็นอะไรเดินไหมครับหมูหล่นคุณผู้ฟังเนี่ยหมูเป็นนะฮะหมูเป็นนะหล่นลงมาครับจากรถคันไหนไม่ทราบอยู่ช่องทางซ้ายอะครับโอ้ยถนนทางหลวงหมายเลข331ช่วงระหว่างทางแยกต่างระดับมาปูมุ่งหน้ามาเอียงเนี่ยครับโอ้ตัวใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยน่าจะหล่นมาเห็นหนึ่งตัวนะในคลิปเนี่ยแล้วเขาก็พยายามโบกรถปัดรถอยู่เอ๊ะจะหล่นมาจากรถคันดังกล่าวหรือเปล่าเนี่ยครับนะไม่ใช่หมูหกนะหมูหล่นเนี่ยเอายังไงใครใช้เส้นทางเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับทางหลวงหมายเลข331ทางแยกต่างระดับมาปูมุ่งหน้ามาเอียงนะครับบริเวณใกล้เคียงกับนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง5นะครับช่องทางด้านซ้ายเอาก็น่าเอ็นดูเนาะยังไงเอาใจช่วยน้องด้วยนะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งครับ
7: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
8: อ่ะดูนี
7: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
8: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
7: โหเร็วจัง
8: บอกแล้วไงไวไหม
9: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
10: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: โดนครับซื้อครับ
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: มีผู้ฟังจสร้อยถามมาว่า Mflow ไม่ได้เป็นสมาชิกก็ Flow ได้จริงหรือไม่คุณเสมามีคำตอบค่ะ
12: จริงครับถึงไม่ได้สมัคร Mflo ก็ผ่านช่อง Mflo ได้ชำระค่าผ่านทางก็ไม่ยากครับพอเลือกจ่ายได้ถึง4ช่องทางแอปพลิเคชัน Mflo ไทย LINE Official @Mflo ไทยเว็บไซต์ www.mflothai.com หรือที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส7-11ทุกสาขาครับ
0: ที่สำคัญใช้ Mflow แล้วอย่าลืมชำระค่าผ่านทางภายใน7วันนะคะหากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงโทร1586กด1ค่ะแม้หนทางจะทุรกันดารเขาสูงป่าลึกมิได้เป็นอุปสรรคต่อการเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ทุกข์ยากเพราะมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นป่าท้องทะเลและชีวิตของราษฎรจึงมั่นคงโครงการป่ารักน้ำบ้านเล็กในป่าใหญ่ช่วยฟื้นฟูอนุรักษ์พื้นป่าต้นน้ำโครงการปะการังเทียมช่วยคืนความสมดุลสู่ท้องทะเลฟาร์มตัวอย่างสร้างแหล่งอาหารและโครงการศิลปาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงสืบสานวัฒนธรรมไทยมาถึงทุกวันนี้สำนักงานกปรน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดิน
12: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
13: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งของการไฟฟ้านครหลวง MEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขณะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะ ครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยโดย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยด้วยการนำเทคโนโลยี Smart Meter และ Smart Metergrid มาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบ Real Time และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ณบ้านของผู้ป่วยแบบ1ต่อ1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA e-service บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือณที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
12: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
14: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
15: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
16: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
15: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
16: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
15: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
16: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยคือเหลือ 100%
15: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
17: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
18: อะไร30อะไร40อ่ะ
17: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิ
18: สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30%
17: อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: คุณฟังครับช่วงนี้ฝากกันไว้ด้วยกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะครับจากทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับร่วมกับสถานีวิทยุจสร้อยนะครับจัดทำโครงการคนรักรถเปิดโอกาสให้คุณผู้ฟังเข้าร่วมสังคมคนขับรถดีต้องช่วยกันนะลดปัญหาผลกระทบการจราจรที่เกิดจากอุบัติเหตุนะครับอุบัติเหตุเยอะมากอย่างวันนี้นี่ก็เรียกว่าหลายเคสทีเดียวนะครับช่วยกันนะครับคุณผู้ฟังการทำประกันภาคสมัครใจนะครับในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุการทำประกันประเภทที่1สมาชิกที่เข้าร่วมนะครับสมาชิกมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนนะครับถ้าสินใหม่ทั้งกลุ่มเราใช้ไปไม่เกิน 70% เขาจะมีการเฉลี่ยเงินคืนให้กับสมาชิกนะครับที่ขับรถดีแล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันในปีต่อไปด้วยกรณีผู้ทำประกันรถยนต์ประเภทที่1แล้วรถไปประสบอุบัติเหตุแต่เราไม่ได้เป็นต้นเหตุทางโครงการมีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมด้วยนะครับขอให้คุณไม่ได้เป็นฝ่ายผิดยืมรถใช้ได้สูงสุดไม่เกิน20วันนะครับรถที่จะเข้าร่วมต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลอายุรถต้องไม่เกิน7ปีเขาจะนับจากวันที่จดทะเบียนครั้งแรกนะครับแล้วก็ยังได้สิทธิ์ผ่อน 0% นาน6เดือนนะครับส่วนอีกทางเลือกนึงรถที่อายุเกิน7ปีก็สามารถทำประกันประเภท3ได้เปิดรับสมาชิกใหม่ที่สนใจได้สิทธิ์เหมือนประกันประเภทที่1ก็คือสมาชิกมีสิทธิ์ได้รับเงินกองทุนคืนกรณีที่ไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดนะครับประกันประเภทที่3ไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมแต่สมัครได้ทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลกระบะเชิงพาณิชย์ก็เข้าร่วมได้นะครับผ่อนได้ 0% นาน3เดือนมีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษมีเงินกองทุนคืนให้เมื่อสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% นะครับใครสนใจอยากจะเข้าร่วมโครงการคนรักรถขับรถดีมีเงินคืนต่อสายเพิ่มเติมได้กับบริษัทวิริยะประกันภัยนะครับ02-150-0888ย้ำเบอร์นะครับ02-150-0888นะครับขอบคุณบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนด้วยครับคุณผู้ฟังครับเมื่อช่วง 11:26 นะครับได้รับแจ้งจากสายด่วน199มีเหตุไฟไหม้ย่านะครับใกล้เคียงกับบริษัทโชคธีรพัฒน์ขนส่งจำกัดถนนเจ้าคุณทหารแขวงคลอง3ประเวศนะครับเขตลาดกระบังเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยร่วม9กำลังเดินทางไปที่เกิดเหตุท่านใดเห็นรถน้ำรถดับเพลิงนะครับช่วยเปิดทางให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปสรุปตัวเลขของอุบัติเหตุประจำวันกับทางนายแพทย์แท้จริงสิริพานิชเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับนะครับสวัสดีครับคุณหมอแท้จริงครับ
1: สวัสดีครับคุณพัดครับสวัสดีครับครับเมื่อวานนี้ก็27มีนาคมเดือนที่8แล้วนะ
0: ครับผม
1: แป๊บเดียวเดี๋ยวก็เปลี่ยนใหม่แล้วนะ
0: เนาะ
1: 33ชีวิตนะครับโอ้ยไปบนท้องถนนทั่วประเทศโควิดนี
0: ้ครับ
1: 33ชีวิตทั้งนั้น27คนครับมีชีวิตเสียทรัพยากรในที่มีค่ามากที่สุดในประเทศก็คือ901ชีวิตนะครับที่รับผิดชอบนะครับ901ชีวิตสงสัยเดือนนี้จะอีกเป็นพันหนึ่ง
0: คร
1: ับ ก็สองนิดก็ดูภาพรวมนิดหนึ่งตั้งแต่ต้นปีนะครับเมื่อวานนี้ของปีนี้ปี69เลย 8,342 ชีวิตเทียบกับปีที่แล้ว 8,001 ชีวิตก็แปลว่าปีนี้มากกว่าปีที่แล้วไปถึง341ชีวิต
0: คร
1: ับ เมื่อวานในกรุงเทพก็เสียชีวิตนะมีเสียชีวิตเพราะท่านยอดในกรุงเทพขึ้นไปถึง520ชีวิตนะครับตั้งแต่ต้นปีครึ่งเฉลี่ย2คนกว่าต่อวันทั่วประเทศครึ่งเฉลี่ยน้ำ15ชีวิตต่อวันมากกว่าปีที่แล้วนะครับปีนี้ไม่เท่าดีนะเนี่ยเรายังต้องการนโยบายที่จะทำให้เราเดินทางด้วยความปลอดภัยอยากให้ทุกคนเพื่อออกจากบ้านไปแล้วได้กลับบ้านทุกคนทุกวันนะ
0: ใช่
1: เพราะว่าที่เรียน35คนต่อวันเฉลี่ยไม่ได้กลับน
0: ะ
1: ฝ่ายนั้นไปเลยถ้าท้องที่บางคนก็ยังแข็งแรงสุขภาพโอ้โหยิ่งยอดเลยนะนอนดีนอนดีพักผ่อนดีออกกำลังกายดีแต่ถูกเสียชีวิตเพราะว่ารถชนกันเนี่ยครับคือมันไม่ควรเลยครับนะเพราะเรามีนโยบายในการเดินทางเรื่องต่อของนอกนี้ก็ฝากนะครับขอบ
0: พระคุณครับคุณหมอครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณนายแพทย์แท้จริงสุริพานิชเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับด้วยนะครับเท่าที่เห็นตัวเลขในเดือนนี้ก็เฉลี่ย33รายแต่ถ้ารวมทั้งปีเฉลี่ย35เลยนะครับต่อวันนะก็ต้องช่วยกันนะครับ ลดความเสี่ยงกับการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับวันนี้อุบัติเหตุเยอะนะโดยเฉพาะแจ้งเข้ามาที่จสร้อยมีถึง17รายแล้วก็มีเหตุที่มีผู้เสียชีวิตด้วยนะฮะส่วนช่วงนี้นะครับผู้ฟังก็ฝากอีกหนึ่งโครงการดีๆโครงการนะครับติดตามกิจกรรมอบรมผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมผู้ฟังครับทางด้านของสถานีวิทยุจสร้อยร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะครับร่วมเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมเราจัดกิจกรรมอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมขึ้นในวันพุธที่2กันยายนนี้ที่หอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลนะครับตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึง 16:30 นภายในงานครับผู้ที่เข้าร่วมรับการอบรมก็จะรับความรู้นะครับว่าสมองเสื่อมคืออะไรการสาธิตกิจกรรมการกระตุ้นการรู้คิดและความจำปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมเทคนิคการแก้ไขปัญหาก็จะมีเสริมให้กับผู้เข้าร่วมอบรมด้วยเทคนิคการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวรวมไปถึงการดูแลกิจวัตรประจำวันความปลอดภัยการสื่อสารในผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมพร้อมทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างเครือข่ายผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมอย่างไรไม่ให้เป็นทุกข์นะครับสำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เป็นไรครับสามารถชมไลฟ์สดทาง Facebook เครือข่ายผู้สนใจและผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมนะครับหรือทางเพจศิริราช PR ตั้งแต่ 8:30 นจนถึง 15:00 นได้เช่นเดียวกันนะครับในวันที่2กันยายนนะก็เข้าร่วมรับฟังได้นะครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEMผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณสำหรับทุกคนด้วยนะครับสำหรับการติดตามมาตั้งแต่ช่วงเช้าในทุกช่องทางของ JS 100นะครับก็มีหลายๆท่านเลยนะครับที่ก็ทักทายเพิ่มเติมกันมาด้วยนะครับเดี๋ยวดูนิดนึงนะแหมผมก็ไม่ได้อ่าน YouTube เลยขอบคุณคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจคุณรพีคุณ AA ด้วยนะครับแวะมาส่งนะคุณพักคีอินสวัสดีนะครับเมนูมื้อเที่ยงมีทั้งไก่ลวนเค็มจากไหว้สัตว์จีนแน่นอนเลยที่บ้านผมยังไม่ได้เริ่มลวนเลยนะเมื่อเช้าก็ไก่ต้มมานะครับมื้อเช้านะคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจขอบคุณนะครับคุณวิรัตด้วยนะครับบอกว่าเรียบวารีรถยนต์วิ่งปกติเลยครับวันนี้นะฮะคุณวิชาญสวัสดีนะครับก่อนหน้านี้บอกว่าพระราม3มีฝนระดับ2เหมือนกันนะนะครับแล้วก็คุณปรมินด้วยนะครับทักทายเข้ามาตั้งแต่เช้าเลยนะคุณยูเซอร์ SH7 นะครับก็ทักทายเพิ่มเติมมานะครับเรื่องของฟุตบอลด้วยเนาะไทยกับเวียดนามชิงแชมป์อาเซียนที่เพิ่งจบลงไปคุณกุ๊ดมิวสวัสดีนะครับนะขอบคุณพี่จุกระเบียบคุณธนกรด้วยนะครับก็ทักทายเข้ามาด้วยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนนะฮะช่วงหน้าเดี๋ยวส่งหน้าที่ต่อครับเดี๋ยวกลับมาสักครู่ครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะเนปาลและจีนเตือนระวังน้ำท่วมรอบ2ทะเลสาบเสียงแตกหวั่นน้ำท่วมซ้ำและที่ประชุมสมช.แต่งตั้งพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสนั่งเลขาสมช.คนใหม่สักครู่มาติดตามค่ะ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: กระด้งไหวฝัดข้าวไม่เร้าใจกระด้งทองดีกว่าใครได้ลุ้นล้านสลากทกส.ชุดกระด้งทองออมได้ลุ้นด้วยรางวัลที่1 20ล้านรางวัลที่2 1ล้านรางวัลพิเศษรวม10ล้านถูกแล้วถูกได้อีกทุกหน่วยลุ้นได้24ครั้งเพียงหน่วยละ500บาทฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปถูกเลขท้ายทุกงวดแน่นอนฝากเลยตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดรับฝากแล้ววันนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ครีมไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องครีมไบโอเท่านั้น
4: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
5: สนับสนุนโดย
6: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: นายกรัฐมนตรีเผยที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติขอพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงคนใหม่ยืนยันวางคนเหมาะสมกับงานเชื่อสถานการณ์ใต้ดีขึ้นหลังปรับรูปแบบการทำงานคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการเป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติครั้งที่6ประจำปี2569โดยระบุว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้งพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่โดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าเชื่อว่าการดำเนินการทุกอย่างจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมย้ำว่าการแต่งตั้งบุคคลเข้ามารับตำแหน่งต้องพิจารณาจากความเหมาะสมกับงานเป็นหลักซึ่งถือเป็นหลักการสำคัญในการทำงานด้านความมั่นคงส่วนสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นายอนุทินระบุว่าที่ประชุมมีการนำเสนอยุทธศาสตร์สำหรับการบริหารสถานการณ์ในช่วงนี้หลังจากที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานด้านการบริหารสถานการณ์ในพื้นที่และเชื่อว่าหลังจากมีการปรับรูปแบบการทำงานแล้วสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้จะมีทิศทางที่ดีขึ้นนี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสำนักงานอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานเฝ้าระวังภัยพิบัติของเนปาลและจีนรายงานตรงกันว่าน้ำป่าไหลหลากรุนแรงบริเวณแนวชายแดนของทั้งสองประเทศเป็นผลจากการพังถล่มของท่าน้ำแข็งส่งผลให้หินน้ำแข็งโคลนและเศษซากจำนวนมหาศาลไหลลงสู่ระบบแม่น้ำบนภูเขาขณะเดียวกันทะเลสาบที่เกิดจากเศษซากปิดกั้นทางน้ำบริเวณจุดเกิดเหตุทาน้ำแข็งพังถล่มมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและเสี่ยงพังทะลักลงมากลายเป็นหายนะครั้งที่สองทางการเนปาลขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งน้ำเจ้าหน้าที่กู้ภัยและผู้ที่เกี่ยวข้องหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงและอยู่ห่างจากริมแม่น้ำเพื่อความปลอดภัยเช่นเดียวกับหน่วยงานของจีนคาดการว่าจะมีมวลน้ำราว3ล้านลูกบาศก์เมตรหรือเทียบเท่าสระว่ายน้ำโอลิมปิกราว 1,200 สระไหลเข้าสู่ทะเลสาบที่ถูกกั้นด้วยเศษซากฝั่งจีนปริมาณน้ำดังกล่าวเพิ่มความเสี่ยงที่แนวกั้นจะพังทลายโดยคาดว่ากระแสน้ำจะขึ้นถึงขั้นระดับสูงสุดประมาณวันที่1กันยายนนี้นอกจากนี้มีการพยากรณ์อากาศว่าจะมีฝนตกเพิ่มเติมในช่วงสัปดาห์หน้าซึ่งอาจทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงซึ่งหากปริมาณน้ำยังคงเพิ่มขึ้นหมายความว่าความเสี่ยงของการเกิดอุทกภัยครั้งใหม่ก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
8: สัจวาจานั้นเป็นรากฐานของการทำงานหรือการดำรงชีวิตที่ดีที่งามที่มีความก้าวหน้ามีความสำเร็จสัจจะเป็นการตั้งใจตั้งจิตใจวาจาเป็นคำพูดออกมาแสดงถึงคำ

0: พูดนั้นต้องออกมาจากใจคือเป็นการตั้งใจที่จะทำอะไรเพื่อความสำเร็จในงานนั้นพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่18มีนาคม2525
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา13นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะรอยพระบาทยาตราปวงประชาเป็นสุข
4: เมืองไทยอาจได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์เมืองที่ผู้คนมีชีวิตผูกพันกับการทำเกษตรมาเนิ่นนานหากแต่เบื้องหลังของความอุดมสมบูรณ์นั้นบางครั้งต้องแลกมาด้วยอุปสรรคมากมายหนึ่งในนั้นก็คือภัยธรรมชาติศัตรูสำคัญของเกษตรกรในอดีตที่ตำบลพงอำเภอแม่จริมหรืออำเภอสันติสุขจังหวัดน่านในปัจจุบันที่นั่นเคยประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการทำเกษตรกรรมกระทั่งในปีพุทธศักราช2520พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่และมีพระราชดำริให้พิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำพงเพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนในเขตตำบลพงจากพระราชดำริในครั้งนั้นสำนักงานกปร.และกรมชลประทานจึงได้ร่วมกันดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำพงซึ่งเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางในลุ่มน้ำสาขาของแม่น้ำน่านโดยมีลักษณะเป็นเขื่อนดินถมบดอัดสามารถเก็บน้ำได้สูงสุด 1.53 ล้านลูกบาศก์เมตรนอกจากนี้ยังมีอาคารระบายน้ำล้นแบบรางเทที่ช่วยระบายน้ำด้วยความเร็วไม่ต่ำกว่า70ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและด้วยประสิทธิภาพในการรองรับและการระบายน้ำนี้เองอ่างเก็บน้ำน้ำพงอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ตำบลพงโดยเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำรองเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรซึ่งราษฎรได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำทั้งการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อทำหน้าที่ในการจัดสรรน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของทุกครัวเรือนรวมถึงการกำหนดปฏิทินการเพาะปลูกเพื่อวางแผนการส่งน้ำให้สอดคล้องกับความต้องการใช้น้ำในแต่ละฤดูกาลช่วยให้สามารถทำการเกษตรได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องหวาดกลัวกับปัญหาการขาดแคลนน้ำและผลกระทบจากความรุนแรงของอุทกภัยอีกต่อไป
3: สำนักงานกปร.สนองพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขประชาชนโทร 02-447-8500

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: นายพินอุบลรัตน์นะอายุ65ปีหกล้มเมื่อวันที่23กันยาเนี่ยแขนขวาตรงต้นแขนกระดูกแตกเจ็บมากกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับเผื่อจะได
1: ้ส่งตัวเข้าโรงพยาบาลนราธิวาส
0: จ้ะ
1: เร
0: ีย
1: บร้อย
0: มีใบส่งตัวแล้วหรือว่าเราจะช่วยให้เด็กชายมารูดิงเรียนเขาชอบเรียนหนังสือไหมคะมารูดิงเนี่ยอายุ12น่าจะหัดปากได้เหมือนกันนะดอเลาะเนี่ยแม่แต่ว่าต้องตัดแว่นนะคะต้องตัดแว่นนี้ใส่เฉพาะเวลาจะนั่งปากเนี่ยแม่เอาหวายมาถวาย1มัดเก็บมาจากป่าแถวบ้านป่าไผ่แล้วคุณพิสารคะบ้านป่าไผ่ป่าที่แถวบ้านป่าไผ่นี่ใหญ่แค่ไหนเห็นชาวบ้านได้หวายมาเยอะดีใจก็คือจะโปรเทคบ้านโปรเทคป่าแถวนั้น

0: น้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: 2กันยายนนี้จสร้อยครบรอบ35ปีแล้วนะจากสถานีข่าวสารและการจราจรสู่เพื่อนร่วมทางที่พร้อมช่วยคุณ24ชั่วโมงเรื่องด่วนอย่ารอช้ากด SOS เลย
2: เที่ยง15นาทีนะครับสวัสดีคุณณัฏฐยานะครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: วันนี้มีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่4แล้วเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณตอนบนของประเทศมีฝนพรุ่งนี้ถึง2กันยายนเมื่อเช้าได้คุยกับทางกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าผลกระทบเนี่ยก็เดิมๆพื้นที่เดิมๆจังหวัดเดิม
3: ๆค่ะ
2: เหนือตอนบนอีสานตอนบนภาคตะวันตกกาญจนบุรีภาคใต้ฝั่งตะวันตกแต่วันนี้ภาคใต้ฝนลดลงนะทั้งสองด้านแต่พรุ่งนี้ก็จะเริ่มเพิ่มขึ้นวันนี้กรุงเทพร้อยละ40นะครับ
3: กรุงเทพฝนลดลง
2: ลดลงแต่มานะ
3: คึมสลับกันไปสลับกันมา
2: ใช่เมื่อช่วงสัก11นาฬิกาเนี่ยดุสิตก็ตกนะเขตดุสิตตรงเนี้ย
3: แต่ตกไม่เยอะใช่ไหม
2: ไม่เยอะไม่เยอะ
3: ตกแบบเทลงมาแป๊บนึง
2: นิดเดียวพระราม2นี่ก็ตกแต่ก็หยุดไปแล้วแล้วก็ตอนนี้แดดออกเยอะมากแดดแรงมากนะครับมอเตอร์เวย์ M82 เอกชัยบ้านแพ้วเปิดเพิ่มนะครับวันนี้เมื่อช่วง10นาฬิกาที่ผ่านมาทำให้เส้นทางต่อเนื่องจากบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วรวมระยะทาง25กิโลเมตรมีคนบอกว่ารถขึ้นไปใช้กันเยอะเหมือนก
3: ัน
2: เออขึ้นไปใช้กันเยอะเหมือนกัน
3: ดีเนาะเพราะมันขึ้นรถขึ้นได้ทุกชนิดเลย
2: ใช่ใช่แต่ก็จำกัดความเร็วนะถ้าเป็นรถยนต์ง่ายๆ4ล้อเนี่ยไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถบรรทุกรถโดยสารต้องไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงเขาเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงด้วย
3: อาทิตย์นี้ใครมีโปรแกรมจะไปเที่ยวทะเลทางใต้นะ
2: ลงไปขึ้นไปใช้บริการได้นะครับก็จะได้เฉลี่ยแบ่งเบารถด้านล่างให้น้อยลงด้วยนะครับเมื่อเช้าได้คุยกับน้องวีรัตน์น้องวีรัตน์เนี่ยเป็นนักเรียนชั้นม.1นะฮะของทางด้านโรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยนะครับน้องเนี่ยโทรเข้ามาที่จอสร้อยเพราะว่าก็ไปนั่งรถซูบารุเนี่ยหลายคนเรียกว่ารถกระป๋อนั่นแหละสาย09น้องขึ้นมาจากหน้าวัดสารอดไปลงที่หน้าโรงเรียนทีเนี้ยน้องอ่ะตอนเย็นจะต้องมีซ้อมฟุตบอลและน้องเอาเป้เป็นกระเป๋าเป้สีดำจะมีลายขีด3ขีดแต่น้องบอกว่าไม่ทราบยี่ห้อนะข้างในจะมีรองเท้าผ้าใบ2คู่มีเสื้อกีฬาเป็นอุปกรณ์ที่ต้องใช้ซ้อมฟุตบอลตอนเย็นน้ำเสียงไม่ค่อยดีโทรมาแบบมีความกังวลเลยอ่ะ
3: จะร้องไห้ไหม
2: คือหลังไมค์เขาว่าแบบน้ำเสียงสั่นเครือเลยแต่พูดหน้าไมค์ก็ปกตินะก็น้องบอกว่าอยากได้คืนอ่ะเพราะว่ามันสำคัญมากเป็นนักกีฬาโรงเรียนอยู่ม.1 เอง
3: มีใครหยิบไปเหรอ
2: คือเราตรวจสอบไปกับทางพันตำรวจโทสมหมายแก้วมณีสารวัตรจราจรสน.ทุ่งครุสารวัตรที่คุยกับผมเมื่อช่วงเช้าเนี่ยนะบอกว่าเนี่ยไม่ต้องกังวลกำลังให้สายตรวจอ่ะไปสอบถามที่วินรถสู
3: ่ก็ได้นะ
2: ใช่เนี่ยแหละก็พยายามไปสอบถามทั้งวินต้นทางก็อยู่ที่บิ๊กซีบางประกอบปลายทางอยู่หน้าวัดทุ่งครุก็บอกเดี๋ยวจะตรวจสอบรถทุกคันทีเนี้ยเมื่อประมาณสัก11นาฬิกาเนี่ยเพิ่มเติมมาได้แจ้งไปทางหัวหน้าวินรถซูบารุตรวจสอบให้แล้วแต่ยังไม่มีใครพบกระเป๋าเลยนะคาดว่าน่าจะมีผู้โดยสารขึ้นมาแล้วหยิบลงไป
3: แล้วตอนจุดที่น้องลงที่หน้าโรงเรียนหน้าโรงเรียนแล้วอีกไกลไหมก็จะสุดสายอะค่ะจากวัดสารอดมาลงที่โรงเรียน
2: ที่วัดทุ่งครูอ่ะเป็นปลายทางเน
3: ี่ยจริงๆอันเนี้ยถ้าจะไล่กล้องก็เหลือไม่เยอะแล้วเนาะพระยาทางจากโรงเรียนไปสุดสายเนาะ
2: นั่นแหละก็เดี๋ยวตอนนี้กำลังเพิ่มเติมแล้วก็ได้สอบถามไปกับทางคุณครูปิยวรรณซึ่งเป็นคุณครูของน้องก็บอกว่ายังไม่มีใครเอามาคืนเลย
3: ฉะนั้นใครที่ฟังอยู่นะเกิดว่ามีคนหยิบไปนะมาคืนเถอะอย่าให้ไปถึงขนาดว่าเป็นเรื่องเป็นราวไปมากกว่านี้เลยเนาะ
2: เมื่อเช้าได้คุยกับน้องเนี่ยก็พยายามปลอบใจเพราะว่าน้องต้องเรียนก่อน
3: ค่ะ
2: แล้วเลิกเรียนก็จะไปซ้อมก็ว่าคืออย่ากังวล
3: สมาธิไม่มี
2: ละใช่ใช
3: ่ค่ะ
2: ก็อย่าเพิ่งไปกังวลเดี๋ยวตรงนี้เราตรวจสอบให้เดี๋ยวอาจจะมีคืบหน้าได้เพิ่มเติมกันนะครับ
3: ค่ะ
2: มีเหตุทะเลาะวิวาทนะครับเมื่อช่วง7โมงย่านปทุมวันบนสกายวอล์คตรงนั้นจะเป็นสถานีรถสถานีสนามกีฬาแห่งชาติตรงสกายวอล์คเหนือแยกปทุมวันเลย
3: โอ้โห
2: เป็นเหตุนักเรียนทะเลาะวิวาทกันนะครับเบื้องต้นเนี่ยที่รับแจ้งตอนเบื้องต้นเลยมีเจ็บ4รายแต่ว่าล่าสุดได้คุยกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ร่วมกตัญญูบอกคนเจ็บ2รายนำส่งโรงพยาบาล1รายเนี่ยถูกบีบที่ค
3: ออ
2: ีกรายนึงมีบริเวณคิ้วแตกเหมือนกับโดนอะไรเจาะเข้าไปก็มีพวกอาวุธเป็นเหล็กยาวเลยแบบเนี้ย
3: เด็กนักเรียนระดับไหนฮะเนี่ย
2: เป็นเด็กช่าง
3: เด็กช่าง
2: นั่นแหละแล้วก็เขียนว่าบอกว่าคือนั่งรถขบวนมาเดียวกันขบวนเดียวกันมาลงที่สนามกีฬาแห่งชาติทีเนี้ยอาจจะคอมเมนต์กันมาจากที่อื่นก็ว่าอย่างนั้น
3: ไอ้สถานีเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่นั่งมาจากที่ตรงสยามก็ต้องนั่งมาจากเส้นสีลมแสดงว่าคอมเมนต์กันมาก่อนแล้วเนาะ
2: แบบนั้นนะ เพราะได้คุยกับทางด้านของเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูเขาว่าอย่างนั้น
3: ตีกันในรถเลยล่ะหมดเรื่อง
2: เสียเลยไม่ได้อันตราย
3: จะได้จับขังรวบไปหมดเลย
2: แล้วโชคที่ช่วงนั้นคนเดินทางเยอะนะ7โมง
3: แ
2: ต่ทีนี้เจ้าหน้าที่ของสถานีรถไฟฟ้า BTS เขากันคนไม่ให้ออกจากสถานีก่อนก็เลยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บลูกหลงนะครับ
3: ค่ะ
2: นี่นะ
3: ก็มีแต่พวกกันเองนะ
2: เจ้าหน้าที่ก็จับกลุ่ม
3: คือยังไงเมื่อไหร่จะเลิกกันสักทีไอ้ประเภทที่ว่ามองหน้าแล้วเขม่นกันไล่ตีกันเคยคุณเป็นเด็กผู้ชายอ่ะเคยไหม
2: ผมเนี่ยเคย
3: เป็นโรคอะไรมองหน้า
2: ไม่ได้ไม่ได้ไปอะไรกับเขานะเขาเนี่ยมาอะไรกับผม
3: เคยเจอนะตรงแถวแต่นานแล้วแถวยะบางนามีเด็กแบบรู้สึกเหมือนโรงเรียนแถวแถวถนนเพชรบุรีอ
2: ่
3: ะโรงเรียนช่างแถวแถวเพชรบุรียืนรอรถเมย์อยู่แล้วก็ตรงรถเมย์มันติดป้ายเอติดไฟที่ตรงแถวยักษ์บางนาไอ้ข้างบนก็ลงมาเนี่ยมาเนี่ยขึ้นไปดิน
2: ี่แหละมันมีมานานแล้วอ่ะ
3: ได้ใจว่าทั้งตีกันเมื่อไหร่เดี๋ยวจะด่าไ
2: อ้
3: มันเสียเวลาคนอื่นนะ
2: แล้วบางทีบอกว่าเห็นอะไรที่บอกว่าอยากจะได้ของเขาก็อย่างผมเนี่ยเคยละเดินมาถามว่าอยู่สถาบันไหนผมเรียนมหาลัยไงมหาวิทยาลัยไหมอ๋อเป็นเด็กมหาลัยไม่เกี่ยวรอดมาได้
3: บางทีก็
2: เด็กมหาเรียนมหาวิทยาลัย
3: คือเด็กบางทีเนี่ยพวกบางทีเด็กช่างตีก่อนเดี๋ยวค่อยดูอีกทีนึง
2: ว่าสถาบันไหน
3: ใช่คืออะไรอ่ะมันส่งต่อกันทำไมแบบนี
2: ้
3: เสร็จแล้วพอถ้าตัวเองบาดเจ็บแล้วคนที่ดูก็คือผู้ปกครองพ่อแม่ร้ายๆแรงๆมากก็ถึงขนาดว่าอาจจะเสียอวัยวะจนถึงเสียชีวิตแบบนี้นะอย่าทำให้มันแบบว่าเป็นอะไรที่แบบว่าค่านิยมแบบนี้อย่าบอกว่าคึกขนองไม่ได้สมัยนี้
2: ไม่ได้
3: ควรที่จะเลิกได้แล้ว
2: มองหน้ากันเขม่นกันไม่ควรนะครับคนไทยด้วยกันนะ
3: มองหน้า
2: อ้อมอารีให้กันยิ้มกันดีกว่าม
3: องหน้าไม่ได้ให้มองอะไรดี
2: คะคือตอนนี้ไม่ค่อยกล้ามองกันแล้วไม่งั้นเดี๋ยวเกิดเรื่
3: อง
2: นะครับก็เดี๋ยวให้เป็นหน้าที่ของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขานะครับส่วนถนนเลียบคลองชลประทานใกล้เคียงกับวัดบึงวังแดงที่อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอันนี้มีอุบัติเหตุเป็นกรณีของรถพ่วง18ล้อกับรถปิกอัพเฉี่ยวชนกันได้คุยกับทางเจ้าหน้าที่ในพื้นที่มีผู้เสียชีวิตน
3: ะ
2: แล้วก็คนขับรถบรรทุกพ่วงเนี่ยติดอยู่ภายในทีเนี้ยเหตุเกิดตั้งแต่เช้าเชื่อไหม9โมงอ่ะยังเอาคนขับรถ18ล้อออกมาไม่ได้เลยอ่ะ
3: ติดข้างในออกมาไม่ได
2: ้ได้รับบาดเจ็บ
3: ค
2: ่ะแต่มีสติน
3: ะ
2: แต่คนเสียชีวิตเนี่ยนะครับก็คือมากับรถปิกอัพที่ตกข้างทางด้วยนะฮะซึ่งเป็นอุบัติเหตุรถที่เฉี่ยวชนกันบริเวณวัดบึงวังแดงอยุธยาล่าสุดที่ตอนนี้เอาคนเจ็บซึ่งเป็นคนขับรถบรรทุกพ่วงออกมาได้แล้วนะนะครับทีนี้ผู้เสียชีวิตเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นคนขับรถกระบะได้คุยกับทางพื้นที่เนี่ยเขาบอกว่าเหมือนขับรถมาในเส้นทางเดียวกันเดี๋ยวอาจจะต้องไล่กล้องดูว่าขับมาอย่างไรไม่มีใครเห็นเหตุการณ์ด้วยก็เป็นเหตุที่มีผู้เสียชีวิตผู้เสียชีวิตเนี่ยอายุประมาณ33ปีทางญาติทราบแล้วนะครับสันนิษฐานเบื้องต้นอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหลับในคนที่สันนิษฐานเบื้องต้น
3: ชนลักษณะประสานงานเลยไหม
2: ใช่แล้วก็ตัวรถบรรทุกเนี่ยนะพุ่งลงไปที่คูน้ำข้างทางและทีละรถกระบะสภาพนี่คือเหลือแต่ซากอะเสียหายยับเยินเลย
3: เดี๋ยวนะคุ้นที่แบบว่าเหมือนรถหักครึ่งไปเลยไหมหักเหลือแต
2: ่ตัวรถกระบะใช่ไหม
3: ใช่ไหม
2: ตัวรถกระบะผมเห็นแต่ในภาพนี่คือมันมองไม่รู้เลยว่าเป็นรถกระบะ
3: เหมือนเมื่อกี้คุ้นว่าเห็นภาพในทางหน้าเฟซบุ๊กเหมือนกันว่าเหมือนแบบส่วนท่อนห้องโดยสารอะไปติดค้างอยู่ตรงข้างทางต้นไม้ข้างทางอย่างเงี้ย
2: ตัวรถบรรทุกเนี่ยมันพุ่งลงไปส่วนหัวเนี่ยทิ่มลงไปในน้ำแต่ไม่ได้ลงไปทั้งคันนะแล้วที่ไอ้คนขับเนี่ยเขาก็ติดอยู่ภายใน
3: คือ
2: เจ้าหน้าที่ก็พยายามช่วยกันล่าสุดก็นำส่งโรงพยาบาลท่าเรือแล้วนะฮะย้ายพ้นการกีดขวางไปแล้วนะครับตรงจุดนี
3: ้
2: นะครับมีอุบัติเหตุเสียชีวิตหลายรายเมื่อเช้านะครับส่วนกรณีอุบัติเหตุที่สุขสวัสดิ์ที่มีรถมอเตอร์ไซค์ไป
3: กำลังคิดว่าแบบ
2: ชน
3: อันนี้อันตราย
2: ผู้สูงอายุอ่ะตรงทางข้ามทางม้าลายอ
3: ่ะ
2: หน้าโรงพยาบาลบางประกอบหนึ่งนะครับเมื่อเช้าเนี่ยได้คุยกับทางคุณสุวิชาอินทราวิศวกรควบคุมในโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะวันนี้เนี่ยทางรฟม.เขาจัดเจ้าหน้าที
3: ่
2: นะครับไปยืนโบกธงกำกับให้สัญญาณให้สัญญาณซึ่งมีเจ้าหน้าที่สี่นายเขายืนอำนวยการจราจรให้ช่วงเจ็ดโมงเช้าถึงหกโมงเย็นเจ็ดนาฬิกาถึงสิบแปดนาฬิกาสี่นายนะครับทั้งสองด้านเลยนะเมื่อเช้าเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีคลันใดเนี่ยฝ่าฝืนนะครับสัญญาณดังกล่าวหลังจากนี้เดี๋ยวอาจจะต้องมีการวางแผนกันต่อว่าถ้าทุกอย่างกลับมาเป็นปกติปลอดภัยดีแล้วเนี่ยแล้วถ้าจะไม่ใช้เจ้าหน้าที่โบกเนี่ยจะต้องเพิ่มเติมความปลอดภัยอย่างไรต่อไปก็จะประชุมร่วมกันระหว่างกทม.ตำรวจเทศกิจแล้วก็ทางรฟม.ด้วย ว่าจะต้องหามาตรการอย่างไรช่วงกลางคืนนี้มืดด้วยคุณนัตยา
3: คือจริงๆตรงบริเวณตรงนั้นน่ะเวลาคนที่ข้ามถนนนะคือมันต้องถ้าจะว่าไปแล้วก็ต้องระวังด้วยกันทั้งสองฝ่ายเน
2: า
3: ะ
2: ต้องมองเพราะว่ามันมีแบรีเออร์มันมีอะไรที่เขาปิดกั้นมันเป็นการทำงานของทางรฟมด้วยไงตรงเนี้ย
3: ค
2: ือเขาก็ต้องระวังทั้งสองฝ่ายนั่นแหละ
3: ถึงแม้ว่าจะเป็นทางม้าลายก็เถอะ
2: ใช่
3: คือเราก็ไม่ได้อยากจะโทษนะว่าคนขับรถบางทีเขาก็ไม่ได้สนใจว่าตรงนี้ทางม้าลายอะไรอย่างเงี้ยนะเขาจะไป
2: จริงอันนี้เรื่องจริงสัญญาณเรื่องของไฟอะไรต่างๆเนี่ยสำคัญมากก็เห็นบอกว่ามีไฟกระพริบแดงนะครับทำสัญญาณเตือนแต่บางทีคนขี่ก็ไม่มองเนี่ยอันนี้สำคัญมากนะครับแล้วมีสะพานลอยนะแต่มันห่างออกไปแล้วผู้สูงอายุเขามาโรงพยาบาลเขาไม่สะดวก
3: ตอนนั้นที่ฉันคุยกับทางด้านของอาจารย์ที่เป็นวิศวกรที่เขาทำรีเสิร์ชเกี่ยวกับเรื่องของไฟสัญญาณไฟเขาเรียกว่าเวลาเขาดาวที่ตรงที่ตรงทางม้าลายเนาะที่บอกว่าเขาก็ไปทำรีเสิร์ชอยู่แล้วว่าทางม้าลายตรงโดยเฉพาะตรงบริเวณหน้าโรงพยาบาล15วิไม่เคยทันอยู่แล้วเขาบอกว่าจะมีการสำรวจทั้งผู้สูงอายุ
2: มันน้อยไป
3: คนที่เขาเรียกอะไรนะคนที่เขาใช้อุปกรณ์ในการช่วยเดินแล้วผู้หญิงเนี้ย15วินาทีไม่เคยพออยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ย
2: เราก็ต้องใช้เวลามากกว่านั้น
3: ใช่แล้วโดยเฉพาะเนี่ยจุดอุบัติเหตุนี่คือหน้าโรงพยาบาล
2: เกิดเหตุบ่อยมากที่นี
3: ่เขาบอกว่าอันเนี้ยก็คือมี2กรณีในวันเดียวกันใช่ไหม
2: เคสหนึ่งเสียชีวิต
3: เออ
2: แต่ว่าเคสเนี้ยที่บอกที่มีที่เราเห็นในคลิปอ่
3: ะ
2: อันนั้นบาดเจ็บ
3: อันนี้วิ่งขวาเลยนะ
2: ใช่ใช่
3: ชนแบบว่าพอเหมือนกับว่าพอก้าวขามาได้แค่2ก้าวนั้นแหละโดนเลย
2: เห็นภาพแล้วน่ากลัวมาก
3: ใช่
2: แล้วคนที่โดนชนนี่คือคุณป้านี่คือนิ่งเลยนะ
3: ก้นก้นขกหักหรือไงเนี่ยนะกระดูกตรงข้างด้านหลัง
2: ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ต้องระมัดระวังนะคุณผู้ฟังหน้าโรงพยาบาลบางประกอบหนึ่งใครจะข้ามถนนผู้สูงอายุดูสัญญาณนิดนึงดูรถให้หน่อย
3: ทุกที
2: ว่ามีรถวิ่งหรือเปล่า
3: ก็คือแบบว่ากรุณาดูซ้ายดูขวาก่อนดูต้องดูซ้ายก่อนเนาะของเรารถมาทางด้านซ้ายเนาะ
2: แล้วก็ช่วยลดความเร็วชะลอให้หน่อยชะลอให้คนข้ามหน่อยนะ
3: เพราะว่าจะอย่ามาบอกว่ามีสะพานลอยทำไมไม่ขึ้นสะพานลอยคุณผู้สูงอายุว่า
2: ครับ
3: ลำพังจะเดินก้าวเร็วๆยังไม่ไหวเลยนะ
2: ลดความเร็วกันหน่อยนะครับกรณีของอุทกภัยใหญ่ที่เนปาลวันนี้ได้คุยกับทางรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตย์นะครับ
3: ค่ะ
2: อาจารย์ได้แจ้งเตือนว่าประเทศไทยก็มีโอกาสเกิดซ้ำรอยนะฮะที่เนปาลเหมือนกันจับตาฝนตกหนักบนภูเขาอาจารย์บอกว่าฝนที่ตกบนดอยอย่างเช่นที่ปัวที่ในที่น่านเนี่ย
3: uh-huh.
2: คือฝนเนี่ยตกหนัก
3: uh-huh.
2: แล้วทีนี้บนเขาเนี่ยยังไม่มีเรื่องของการใช้อุปกรณ์แจ้งเตือนที่ทันสมัย
3: uh-huh.
2: เช่นเรื่องของเซ็นเซอร์ในการตรวจจับ uh-huh. นะครับการถล่มของดินตรงเนี้ยคือถ้ามีเนี่ยจะดีมากๆเลย uh-huh. แต่ทีเนี้ยก็จะต้องมีงบประมาณแล้วก็ระยะเวลาในการไปติดตั้งอีกใช่ไหมฮะทีนี้สิ่งที่ทำได้คือการแจ้งเตือนของหน่วยงานในท้องถิ่นเช่นผู้ใหญ่บ้านกำนันแล้วก็ทางประชาชนก็ต้องตื่นตัวในการแจ้งเตือนด้วยอีกสิ่งหนึ่งที่อาจารย์บอกว่าทำได้เลยก็คือการทำแก้มลิงอ่างเก็บน้ำเพิ่มเพื่อรองรับน้ำเอาไปใช้หน้าแล้งทีนี้พอหน้าฝนก็ระบายน้ำออกเพื่อให้เป็นพื้นที่รองรับน้ำตรงนี้ทำได้เลยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเคสที่น่าสนใจแล้วก็ยังคงติดตามรายผู้เสียชีวิตที่ยังมีเพิ่มเติมขึ้
3: น
2: อีกจำนวน
3: หลักพันแล้วมั้ง
2: เยอะมากแล้วก็ผู้สูญหายด้วยนะครับเดี๋ยวติดตามต่อกับทางคุณนัตยานะครับนะวันนี้หมดเวลาของผมละลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: ค่ะ

0: 12:32 นะคะช่วงนี้ดิฉันณัฏยาอเนกธนเศรษฐ์ค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการแล้วก็อยู่กับคุณผู้ฟังตั้งแต่ช่วงเวลานี้เป็นต้นไปจนถึงเวลาประมาณ18:00 นนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808ค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังจอสร้อยแล้วก็ร่วมกันรายงานสภาพการจราจรเหตุการณ์ต่างๆได้ทุกช่องทางของเราเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางหมายเลขโทรศัพท์หรือว่าจะเป็นทางออนไลน์ทางแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มของเรานะคะที่เราสื่อสารกันได้ค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้เราจะไปติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้นะคะกับทางด้านของคุณอนัชชาฉิมตระกูลค่ะ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: คุณอนัชชาสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการในประเทศพุทธศักราช2569ค่ะลงนามโดยนายกรัฐมนตรีมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้นะคะระเบียบฉบับใหม่นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการในประเทศเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพรวมถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีและความปลอดภัยในสังคมหลังพบคนต่างด้าวทั้งที่เข้ามาในราชอาณาจักรโดยถูกต้องและไม่ถูกต้องตามกฎหมายมีพฤติการฝ่าฝืนกฎหมายเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนสาระสำคัญกำหนดให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาออกคำสั่งในประเทศคนต่างด้าวที่มีพฤติการขัดต่อความสงบเรียบร้อยรวมถึงผู้ที่ใช้หรือสนับสนุนให้ออกนอกราชอาณาจักรสำหรับคนต่างด้าวที่กระทำผิดและได้รับโทษตามคำพิพากษาถึงที่สุดก่อนที่จะได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอำนาจพิจารณาสั่งในประเทศได้ความผิดที่เข้าข่ายก็คือการเข้ามาหรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยมิชอบด้วยกฎหมายคนเข้าเมืองการทำงานโดยมิชอบด้วยกฎหมายการประกอบธุรกิจโดยมิชอบด้วยกฎหมายการปลอมแปลงหรือใช้เอกสารราชการปลอมการกระทำความผิดที่มีโทษจำคุกตั้งแต่5 ปีขึ้นไปรวมถึงผู้ที่เป็นตัวการผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดกรณีในประเทศตามคำร้องขอของต่างประเทศกำหนดให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน30 วันโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสามารถขยายเวลาอีกไม่เกิน2 ครั้งครั้งละไม่เกิน30 วันหากพ้นกำหนดแล้วยังไม่สามารถส่งตัวไปยังประเทศที่ร้องขอได้ให้เจ้าพนักงานดำเนินการส่งกลับประเทศต้นทางหรือประเทศที่มีสัญชาติตามขั้นตอนปกติทันทีส่วนค่าใช้จ่ายนะคะก็ให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดในความเห็นชอบของกระทรวงการคลังขณะที่หากว่าเกิดปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบฉบับนี้ก็ให้รัฐมนตรีว่ากระทรวงมหาดไทยเป็นผู้วินิจฉัยและให้ถือคำวินิจฉัยนั้นเป็นที่สุดค่ะส่วนสถานการณ์ชายแดนนะคะพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศและผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชากล่าวถึงกรณีที่ประธานวุฒิสภากัมพูชากล่าวในเวทีระหว่างประเทศบอกว่าไทยใช้การปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์เป็นข้ออ้างในการเข้าครอบครองดินแดนกัมพูชาแล้วก็เรียกว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของสงครามสมัยใหม่นะอันนี้ทางพลอากาศเอกประภาก็บอกว่าอันนี้เป็นการใส่ร้ายที่แบบเป็นเรื่องร้ายแรงและก็การที่กล่าวบนเวทีระหว่างประเทศแบบนี้ก็ควรจะตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงที่สามารถตรวจสอบได้พร้อมยืนยันว่าประเทศไทยไม่ได้ใช้การแก้ปัญหาสแกมเมอร์นั้นมาเป็นข้ออ้างในการยึดดินแดนของประเทศใดส่วนที่บอกว่าสงครามชายแดนทำให้กัมพูชาถูกเข้าครอบครองดินแดนนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือลำดับเหตุการณ์ว่าฝ่ายใดที่เริ่มใช้อาวุธก่อนโดยฝ่ายไทยจำเป็นต้องตอบโต้เพื่อหยุดยั้งภัยคุกคามและปกป้องชีวิตของกองกำลังพลและประชาชนหากฝ่ายกัมพูชาเห็นต่างวิธีที่ดีที่สุดไม่ใช่การแข่งกันกล่าวหาฝ่ายผ่านเวทีต่างประเทศแต่ควรนำวันเวลาพิกัดลำดับเหตุการณ์และหลักฐานของทั้งสองฝ่ายมาตรวจสอบอย่างเป็นระบบนะคะส่วนกรณีน้ำเหนือนะคะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ตอนบนของประเทศส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งการทำงานเชิงรุกเพื่อรับมือสถานการณ์น้ำและเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างใกล้ชิดแล้วก็เร่งด่วนจากการติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำของศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานคาดการณ์ว่าในวันนี้นะคะ28 สิงหาคมปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี42อำเภอเมืองนครสวรรค์จะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 1,000 ถึง 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าสู่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มเป็น 1,100 ถึง 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานวางแผนบริหารจัดการน้ำเหนือเขื่อนโดยเร่งผันน้ำเข้าระบบชลประทานทั้ง2ฝั่ง เพื่อตัดยอดน้ำแล้วก็ปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนนะคะอยู่ในอัตรา700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อสอดคล้องกับปริมาณน้ำเหนือซึ่งก็ส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยสูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณ 0.60 ถึง 1.50 เมตรพื้นที่เสี่ยงนะคะก็อยู่ใน6อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคืออำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินแล้วก็อำเภอบางไทรขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำหรือแม่น้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาโดยเฉพาะในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพื้นที่ใกล้เคียงติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็ประกาศแจ้งเตือนจากราชการนะคะส่วนที่มาเลเซียนะคะรัฐบาลมาเลเซียแถลงว่าดำเนินการขั้นตอนแรกของการส่งกลับผู้ลี้ภัยกับประเทศโดยสมัครใจเสร็จสิ้นแล้วก็ทำให้ชาวโรฮิงญาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนอย่างน้อย 1,500 คนเดินทางกลับบ้านในวันที่29กันยายนนี้ตามที่เมื่อเดือนกรกฎาคมในรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมบอกว่าได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเมียนมาตกลงที่จะรับกลับชาวโรฮิงญา 5,000 คนกระทรวงกิจการภายในมาเลเซียเพิ่มเติมว่าการส่งกลับจะใช้เรือรบของกองทัพเรือเมียนมา2ลำแล้วก็มีเรือพยาบาลไปด้วย1ลำนะคะนอกจากนี้จนถึงช่วงกลางเดือนสิงหาคมมีชาวเมียนมา 1,388 คนถูกคุมตัวอยู่ที่ศูนย์กักกันผู้อพยพซึ่งก็จะมีการตรวจสอบตัวตนสัญชาติสถานะการเข้าเมืองการขอลี้ภัยและประวัติความปลอดภัยบอกว่าจะทำงานเหล่านี้ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้นะคะแต่ว่าในเวลาเดียวกันค่ะองค์กรสิทธิมนุษยชนเขาก็โต้แย้งบอกว่าการเดินทางกลับเมียนมาในเวลานี้ยังไม่ปลอดภัยนะคะมาเลเซียเนี่ยไม่ได้เป็นภาคีของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยผู้ลี้ภัยนะคะแล้วก็ไม่ได้ให้การรับรองสถานะผู้ลี้ภัยอย่างเป็นทางการแต่ว่าให้ที่พักพิงแก่ผู้ลี้ภัยมากกว่า 215,000 คนนะก็มีการลงทะเบียนกับสำนักงานข้าหลวงใหญ่แห่งสหประชาชาติว่าด้วยผู้ลี้ภัยรวมถึงชาวโรฮิงญามากกว่า 126,000 คนจากเมียนมาก็ทำให้เป็นชุมชนผู้ลี้ภัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแล้วก็มีข้อขัดแย้งกับชาวบ้านในพื้นที่นะคะส่วนที่สหรัฐอเมริกานะคะเขามีรายงานสื่อที่บอกว่าตอนนี้รัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์กำลังมีการเจรจาขั้นสูงเพื่อเข้าถือหุ้นและสิทธิ์ในแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติของเวเนซุเอลาขอบเขตการเจรจาเนี่ยจะเกี่ยวกับแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ17แห่งมีปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้วก็คือ 90,000 ล้านบาร์เรล คิดเป็นปริมาณ1ใน3ของปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้วทั้งหมดของเวเนซุเอลาที่3แสนล้านบาร์เรลนะคะ
0: ค่ะ
2: ข้อตกลงที่ทำให้ปริมาณสำรองน้ำมันของสหรัฐเนี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่าคือตอนนี้ปริมาณสำรองปิโตรเลียมเชิงยุทธศาสตร์ของสหรัฐอยู่ระดับต่ำสุดในรอบ40ปีนะคะทีนี้ที่นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตการก็คือความเคลื่อนไหวเนี่ยเกิดขึ้นเกือบ8เดือนหลังที่สหรัฐควบคุมตัวนายนิโคลัสมาดูโรอดีตประธานาธิบดีแล้วก็มีการตั้งรัฐบาลรักษาการขึ้นมานะคะของนางเดลซีโรดิเกสก็ทำให้ตอนนี้รัฐบาลของเวเนซุเอลาเนี่ยอยู่ภายใต้แรงกดดันของสหรัฐเรื่องการเปิดรับการลงทุนจากต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคพลังงาน
0: อันนี้น่าจะเป็นเหตุผลที่ทำให้สหรัฐบุกไปเวเนซุเอลา
2: ใช่นะ
0: ก็เรื่องพลังงาน
2: เรื่องพลังงานนี่เองนะคะทั้งวันนี้คือเมืองไทยวันนี้ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
3: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
5: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจ
6: นำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
7: อัมพลฟู้ด
8: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT Power Newton พื้นที่สร้างอินสไปร์ ใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับ Go Inter Art Market รวมของ Chic Sud Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
9: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเครื่องไฟฟ้า
2: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS 100และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
3: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
2: สองกันยายนนี้จสร้อยครบรอบ35ปีแล้วนะจากสถานีข่าวสารและการจราจรสู่เพื่อนร่วมทางที่พร้อมช่วยคุณ24ชั่วโมงไม่ว่าจะเกิดเหตุฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนบนท้องถนนพบเจอคนพลัดหลงผู้มีภาวะหลงลืมผู้พิการหรือนักท่องเที่ยวที่ต้องการความช่วยเหลือเพียงกด SOS บน JS100 แอปพลิเคชันจสร้อยพร้อมประสานความช่วยเหลือทันทีทุกเส้นทางทุกความปลอดภัยให้เราอยู่เคียงข้างคุณเรื่องด่วนอย่ารอช้ากด SOS เลยโหลด JS100 แอปพลิเคชันเวอร์ชั่นใหม่วันนี้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: คุณผู้ฟังคะเรากลับมาเดินทางกันต่อค่ะมีสภาพการจราจรที่คุณผู้ฟังแจ้งข้อมูลไว้นะคะก่อนหน้านี้ตอนช่วงก่อนเที่ยงคุณสันใช้เส้นทางถนนเพชรเกษมฝั่งขาเข้านะคะที่มาจากบางแพราชบุรีมุ่งหน้าเข้ามาที่บ้านโป่งบอกว่ารถเนี่ยจะเคลื่อนตัวมาได้ช้านะคะเนื่องจากว่ามีการทำงานมีการซ่อมผิวการจราจรเลยจากแยกหนองโพมาประมาณ2กิโลเมตรนะคะตอนนี้เนี่ยก็เลยทำให้รถเคลื่อนตัวไปได้ช้าส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็คุณสุวดีค่ะรายงานถนนสุขสวัสดิ์ฝั่งขาออกนะคะจากบริเวณแยกบางปะแก้วมุ่งหน้ามาทางแยกราชพัฒนาจุดนี้จะเคลื่อนตัวมาได้ช้านะคะเพิ่มเติมมาบอกว่าตรงบริเวณหน้าโลตัสบางประกอบมีรถบรรทุกพ่วงจอดเสียอยู่ในช่องทางกลางเลยทำให้รถนั้นเคลื่อนตัวไปได้ช้าส่วนทางด้านกลับกันยังใช้การได้แล้วก็มีคุณอันค่ะแจ้งไว้ที่ถนนแจ้งวัฒนะฝั่งขาเข้าตรงช่วงตรงข้ามศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะมุ่งหน้ามาทางตรงข้ามมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเคลื่อนตัวได้ช้านะคะเนื่องจากว่าที่ตรงบริเวณปากซอยแจ้งวัฒนะ6มีรถบรรทุกเหล็กจอดกีดขวางอยู่ทำให้รถเข้าซอยไม่ได้เลยรถติดขัดอยู่นะคะส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงไปได้แล้วก็คุณสมศักดิ์ค่ะเพิ่มเติมมาบนถนนสมเด็จพระเจ้าตักสินจากบริเวณแยกใหม่สวรรค์มุ่งหน้ามาทางลงอุโมงค์ลอดแยกนะคะเคลื่อนตัวมาได้ช้าเนื่องจากว่าในอุโมงค์ลอดแยกใหม่สวรรค์มีรถกระบะจอดเสียอยู่นะเป็นสมเด็จพระเจ้าตักสินฝั่งขาเข้าที่มาจากแยกใหม่สวรรค์นะที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของวงเวียนใหญ่มาแยกตักสินเนี่ยแหละค่ะตรงอุโมงค์ลอดแยกใหม่สวรรค์นั้นมีรถกระบะจอดเสียอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปเพิ่มเติมกับคุณสมศักดิ์นะคุณสมศักดิ์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีคร
0: ับ ค่ะคุณสมศักดิ์ผ่านมานานหรือยังคะตรงจุดนี
1: ้อ๋อปกติผมผ่านมาถึงสาทรแล้ว
0: ค่ะตอนที่ผ่านมาเป็นยังไงมั่ง
1: รถมันจอดอยู่ตรงในอุโมงค์ครับแล้วมันเปิดไฟกระพริบไม่อยู่ไฟผ่านมาไว้ครับ
0: ค่ะเป็นรถกระบะลักษณะยังไงกระบะเข้าคนของไหมหรือว่ายังไง
1: น่าจะมีขนของอยู่ด้วยเนี่ย
0: แต่ไม่ใช่ตู้ทึบใช่
1: ไ
0: หมคะ
1: ไม่มีหลังคาไม่มีอะไรนะเป็นกระบะ
0: เหมือนกระบะเปล่าๆอย่างเงี้ย
1: สีขาว
0: ค่ะ
1: กระบะสีขาว
0: ค่ะสีขาวอยู่เลนไหนนะคะ
1: เลนซ้ายครับ
0: อยู่ในเลนซ้ายของอุโมงค์ลงอุโมงค์มาไกลมาถึงตรงช่วงไหนของอุโมงค์
1: ประมาณเกือบถึงกลางครับ
0: อ๋อประมาณกลางๆนะฮะแล้วตอนนี้ตอนที่ผ่านมาเขาเหมือนกับว่าเขาเพิ่งจอดเสียหรือว่ายังไง
1: ผมผ่านมาผมเห็นไฟถามมาของคำมาเอ้ยมันมันจับดูอันตรายนะที่เวลาบางครั้งถ้าเราตกขวาแซงเดี๋ยวไม่รู้ว่าขวาไปบางทีมันมืดนะอุโมง
0: ค์ค่ะค่ะ
1: เออก็เลยจองมาแจ้งไว้
0: ค่ะ
1: มันน่าจะตั้งอะไรดักไว้หน่อยแล้วก่อนล่วงหน้าใช่ไหม
0: ค่ะอ๋อค่ะเพราะว่ารถที่ลงมานี่เขาก็น่าจะใช้ความเร็วพอสมควรเลยนะ
1: ใช่คร
0: ับ ค่ะแต่ว่า
1: ตอนมันกระแซงใช่ไหมกระแซงอาทิตย์มาเดี๋ยวมันพอแซงขวาปั๊บกลัวรถจะมาเนี่ย
0: ค่ะค่ะได้เดี๋ยวเราแจ้งเจ้าหน้าที่ให้อีกทีหนึ่งนะคะ
1: ได้ครับ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะเป็นสภาพการจราจรตรงช่วงของบริเวณในอุโมงค์มหาสวรรค์นะฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกตักสินนะตอนนี้เราแจ้งไปที่สน.บุคโลให้ทราบแล้วนะคะสำหรับรถที่จอดเสียอยู่ภายในอุโมงค์มหาสวรรค์เป็นรถกระบะนะเป็นรถกระบะสีขาวจอดอยู่ในเลนซ้ายยังไงระมัดระวังด้วยนะคะสำหรับใครที่กำลังจะผ่านในบริเวณตรงจุดนี้นะคะแล้วก็มีอุบัติเหตุนะคะคุณน้อยมิตรภาพแจ้งถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาเข้าค่ะมาจากบริเวณแยกฐานทัพอากาศมุ่งหน้ามาทางด้านดอนเมืองบอกว่ามีอุบัติเหตุรถชนกัน4คันอยู่ในช่องทางขวาตรงหน้าสนามบินดอนเมืองเลยนะคะตอนนี้ก็เลยจะทำให้รถเนี่ยเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะเป็นอุบัติเหตุวิภาวดีรังสิตฝั่งขาเข้านะคะช่วงที่มาจากแยกฐานทัพจุดที่เกิดเหตุนั้นอยู่ตรงบริเวณหน้าสนามบินดอนเมืองค่ะรถชนท้ายกัน4คันอยู่ในช่องทางขวาระมัดระวังด้วยนะคะการจราจรก็เคลื่อนตัวได้ช้าละเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุตรงจุดนี้ส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะคุณผู้ฟังช่วงนี้เนี่ยสำหรับใครที่กำลังจะมองหาเงินทุนเพื่อที่จะไปต่อยอดอาชีพนะฟังข่าวดีจากทางด้านของธนาคารออมสินกันบ้างออมสินเขามีสินเชื่อออมสินสร้างอาชีพค่ะถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับผู้ที่กำลังมองหาเงินทุนต่อยอดอาชีพหรือเป็นเงินทุนเริ่มต้นนะไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายย่อยผู้ที่มีรายได้ประจำลูกจ้างที่ต้องการอาชีพเสริมพ่อค้าแม่ค้าฟรีแลนซ์หรือว่าผู้รับจ้างต่างๆซึ่งเป็นผู้ที่มีรายได้แล้วก็มีความสามารถในการจ่ายชำระคืนนะคะ ธนาคารออมสินค่ะช่วยเสริมทุนเริ่มต้นอาชีพเพิ่มสภาพคล่องหรือต่อยอดกิจการด้วยสินเชื่อออมสินสร้างอาชีพนะคะวงเงินกู้สูงสุดรายละ 50,000 บาทด้วยกันดอกเบี้ยคงที่นะคะอยู่ที่ร้อยละ 0.75 ต่อเดือนหรือเทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกร้อยละ 16.20 ต่อปีนะคะผ่อนสบายนานสูงสุด5ปีค่ะโดยไม่ต้องใช้หลักประกันสมัครง่ายๆนะคะได้ด้วยตนเองผ่านทางด้านของแอปพลิเคชัน MyMo ซึ่งจะสะดวกแล้วก็รวดเร็วโดยจะต้องเป็นผู้ที่มีอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแล้วก็ไม่เกิน65ปีบริบูรณ์นะคะสำหรับผู้ที่สนใจสมัครได้แล้ววันนี้จนถึงวันที่31ธันวาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์ของ GSSP Contact Center 1115หรือว่าที่ www.gsp.or.th นะคะเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดค่ะธนาคารออมสินเติมทุนสร้างอาชีพเพื่อให้ทุกก้าวของการทำมาหากินเดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคงนะคะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะก็ถือว่าเป็นแหล่งเงินทุนที่สามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายๆเลยนะคะใครสนใจก็ลองไปดูกันได้เลยนะคะหรือว่าโทรศัพท์ไปสอบถามก่อนก็ได้ที่ GSB Contact Center 1115นะคะช่วงนี้นะคะเรากลับมาดูเรื่องของสภาพการจราจรกันต่อนะคะเพิ่มเติมในช่วงนี้นะคะมีทางด้านของคุณผู้ฟังแจ้งสภาพการจราจรเข้ามานะเดี๋ยวดูเพิ่มเติมนิดนึงนะอ่ะที่เมื่อสักครู่นี้ก็คือล่าสุดนะที่ตรงทางด้านของถนนในอุโมงค์มหัยสวรรค์นะแล้วก่อนหน้านี้ค่ะคุณผู้ฟังที่ถนนเพชรเกษมมีอุบัติเหตุเป็นรถแท็กซี่ปีนเกาะกลางถนนในฝั่งขาออกนะคะจากตลาดบางแคมุ่งหน้ามาทางต่างระดับเพชรเกษมจุดที่เกิดอุบัติเหตุนี้อยู่ตรงช่วงแถวๆประมาณซอยเพชรเกษม41ค่ะมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วนะคะการจราจรก็จะมีการชะลอตัวในจุดนี้นะคะเป็นทางด้านของถนนเพชรเกษมในฝั่งขาออกนะคะถ้าเกิดว่าใครผ่านไปผ่านมาดิไม่แน่ใจว่าตอนนี้เนี่ยเขาทำการเคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุไปแล้วหรือยังนะคะอันนี้เป็นจุดที่ทางด้านของคุณสมเกียรติแจ้งไว้ก่อนหน้านี้นะคะเป็นอุบัติเหตุบนถนนเพชรเกษมฝั่งขาออกค่ะแล้วก็มาดูสภาพการจราจรนะคะตอนนี้เนี่ยสำหรับใครที่กำลังใช้เส้นทางทางด้านของทางพิเศษกาญจนาภิเษกนะคะเป็นฝั่งที่มาจากทางพระราม2มุ่งหน้ามาทางสะพานกาญจนาภิเษกตรงนี้ปริมาณรถหนาแน่นนะคะการเคลื่อนตัวของรถนี้ก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้เรื่อยๆเริ่มชะลอตัวช้ากันตั้งแต่ตรงช่วงเดี๋ยวเห็นดูนิดนึงนะก่อนที่โอ้ตรงช่วงที่จะขึ้นมาตรงบริเวณต่างระดับตรงด่านบางครุตรงจุดนี้เนี่ยรถก็เริ่มชะลอตัวกันมาแล้วนะคะก่อนที่จะขึ้นมาตรงช่วงบริเวณด่านบางครุเนี่ยนะคะประมาณสักโอ้โหท้ายแถวก็ยาวหลายกิโลอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาเรื่อยๆนะคะขึ้นมาตรงบริเวณต่างระดับตรงบางครุมุ่งหน้าขึ้นมาสะพานกาญจนาภิเษกค่ะลงมาจนถึงทางร่วมที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของวงแหวนอุตสาหกรรมตรงนี้เนี่ยพอเลยจากต่างระดับที่จะแยกไปทางวงแหวนอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นแล้วนะคะอันนี้เป็นฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาจากทางด้านของมาจากพระราม2ที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของบางพลีนะคะตอนนี้การเคลื่อนตัวของรถยังหนาแน่นช่วงก่อนที่จะขึ้นสะพานกาญจนาภิเษกค่ะแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้เรื่อยๆลงมาจากตรงสะพานกาญจนาภิเษกมาแล้วมาตรงต่างระดับที่จะแยกไปวงแหวนอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะเริ่มใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นนะคะส่วนฝั่งกลับกันยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะยังไม่เป็นปัญหาบนถนนพระราม2ในช่วงเวลานี้ก็จะมีรถหนาแน่นช่วงผ่านก่อนที่จะผ่านด่านดาวคะนองนะที่จะขึ้นทางด่วนมาจากพระราม2ขึ้นทางด่วนที่ด่านดาวคะนองขึ้นมาทางด้านของสะพานพระราม9นะพอเลยจากด่านหน้าด่านดาวคะนองมาแล้วก็จะเคลื่อนตัวมาได้ดีทีเดียวค่ะแล้วก็ใช้ทางด้านของทางด่วนมุ่งหน้าเข้ามา ทางด้านของต่างระดับท่าเรือคลองเตยตรงนี้เนี่ยจะเริ่มชะลอตัวกันตั้งแต่ตรงแถวๆโรงเรียนนนทรีวิทยานะคะแล้วก็เคลื่อนตัวมาได้เรื่อยๆมาจนถึงตรงช่วงท่าเรือนะคะตรงด่านท่าเรือมาก็ใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นแล้วนะฝั่งกลับกันมาจากบางนามุ่งหน้าเข้ามาทางท่าเรือคลองเตยในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเลยนะคะปริมาณรถนี่อาจจะมีรถหนาแน่นตรงช่วงแถวๆประมาณอัดนรงที่จะมุ่งหน้าเข้ามาท่าเรือผ่านจากตรงต่างระดับท่าเรือคลองเตยไปแล้วก็ใช้การได้นะคะแล้วก็สภาพการจราจรทางด้านของถนนพระราม4ในช่วงนี้นะคะรถที่มาจากหัวลำโพงมุ่งหน้ามาทางสามย่านช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวมาได้ดีค่ะผ่านจากสามย่านมุ่งหน้ามาทางด้านทางสาระแดงต่อเนื่องมาทางแยกวิทยุมาจนถึงบ่อนไก่ฝั่งขาออกนี่รถยังต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดนะคะทางด้านของพื้นราบจะรถเยอะกว่าแล้วก็พอพ้นจากทางด้านของบ่อนไก่ใต้ทางด่วนพระราม4มุ่งหน้ามาทางคลองเตยช่วงนี้ก็จะใช้การได้แล้วก็จะไปชะลอตัวกันอีกครั้งตรงช่วงบริเวณตรงข้ามตลาดคลองเตยที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกเกษมราษฎร์ค่ะเลยจากแยกเกษมราษฎร์มุ่งหน้าออกไปทางคลองไปทางกล้วยน้ำไทยช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็จะไปชะลอตัวกันอีกครั้งหนึ่งตรงสัญญาณไฟที่บริเวณแยกพระขนงฝั่งกับกันขาเข้าโดยภาพรวมตั้งแต่พระขนงเข้ามากล้วยน้ำไทยต่อเนื่องมาจนถึงคลองเตยในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวมาได้นะคะมาใต้ทางด่วนพระราม4มาแยกวิทยุฝั่งขาเข้าเนี่ยน่าจะใช้การได้ดีกว่านะจะมีรถเยอะช่วงแถวๆประมาณก่อนที่จะผ่านทางสาระแดงมาทางสามย่านนะคะนอกนั้นก็ยังใช้การได้ตลอดเส้นทางค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะ

0: ภารกิจแก้ปัญหาน้ำสักครู่มาติดตามค่ะ
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: เลอา
3: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
4: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
5: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
6: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
7: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
6: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
7: ฮีโร่เซฟเวิลด
6: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าๆชัด
7: ๆวายฮีโร่เซฟ
8: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: เลอา
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
4: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
5: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
9: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
0: ณพินทร ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประกาศไม่มีหนีชี้แจงไม่ตอบกระทู้กรณีถูกถามเอี่ยวหัวสวเพราะติดภารกิจแก้น้ำเชิญไอติมและยิ่งชีพมาทำเนียบตอบให้ทุกประเด็นบ่ายนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
10: นายณภินทร ศรีสันพังรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ชี้แจงกรณีไม่ได้เข้าร่วมการตอบกระทู้ของสภาผู้แทนราษฎรยืนยันไม่มีหนีพร้อมตอบทุกคำถามแต่ความเดือดร้อนของประชาชนต้องมาก่อนนายณภินทรระบุว่าสาเหตุที่ไม่ไปร่วมการตอบกระทู้ถามสดเนื่องจากมีกำหนดการลงพื้นที่เพื่อที่จะติดตามการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำซึ่งเป็นภารกิจที่กำหนดเอาไว้ล่วงหน้าและเป็นเรื่องที่จะต้องดำเนินการเพราะกระทบกับประชาชนโดยตรงสำหรับตนแล้วเป็นนักการเมืองไม่มีคำว่าหนีปัญหาโดยเฉพาะปัญหาความเดือดร้อนโดยยืนยันไม่มีเจตนาหลีกเลี่ยงการชี้แจงและจะตอบทุกข้อสงสัยอย่างตรงไปตรงมาอย่างไรก็ตามนายณภินทรได้เชิญนายพฤทธิ์วัชรศิลป์และนายยิ่งชีพอัฏฐากรผู้จัดการโครงการไอลอมาพบเพื่อรับฟังข้อเท็จจริงและซักถามได้ทุกประเด็นในวันนี้ช่วงบ่ายโมงที่ตึกบัญชาการ1ทำเนียบรัฐบาลยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
0: กองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบขยายผลคดีนายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.เพื่อไทยเรียกรับเงินวิ่งเต้นสอบท้องถิ่นพบผู้เสียหายกว่า40รายเร่งแกะรอยเส้นทางการเงินขณะที่แนวทางสืบสวนพบเบาะแสเชื่อมโยงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น3รายคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
11: กองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.ดำเนินการสอบสวนนายประวิตรจารุรัชกุลหรือนายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยและนางนวพรปลือปลังเจ้าหน้าที่อบต.ในจังหวัดศรีสะเกษผู้ต้องหาคดีเรียกรับเงินวิ่งเต้นสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นโดยทั้งคู่ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาก่อนยื่นเงินสดคนละ 200,000 บาทขอประกันตัวในชั้นสอบสวนแนวทางการสืบสวนพบว่านางนวพรมีบทบาทเป็นตัวกลางหาผู้สมัครสอบโดยมีผู้เสียหายกว่า40รายที่จ่ายเงินแล้วแต่ไม่ได้รับการบรรจุตามที่ตกลงขณะที่บางรายถูกเจรจาให้ย้ายพื้นที่บรรจุภาคเหนือไปยังภาคใต้ส่วนพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีพบพฤติกรรมเรียกรับเงินมัดจำล่วงหน้าก่อนเกิดปัญหาจนเกือบมีเหตุใช้อาวุธปืนขณะเดียวกันยังพบผู้เสียหายที่อ้างว่ามีการแก้ไขคำตอบในกระดาษข้อสอบแต่สุดท้ายกลับสอบไม่ติดหลังมีการตัดโควต้าตำแหน่งลงขณะนี้พนักงานสอบสวนเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินของนางนวพรหลังพบการโอนเงินไปยังบุคคลอื่นพร้อมขยายผลรายชื่อผู้เข้าสอบกว่า 5,900 รายที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตโดยแนวทางสืบสวนยังพบเบาะแสว่าอาจมีอดีตและปัจจุบันผู้บริหารระดับอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรวม3รายเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขยายผลดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดต่อไปพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
0: ส่วนความคืบหน้ากรณีคนร้ายปาระเบิดชิงทองภายในห้างกลางเมืองอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วโดยได้ทองคำไปกว่า72บาทหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งไล่ล่าโดยตรวจสอบกล้องวงจรปิดทุกจุดที่คนร้ายหลบหนีล่าสุดพบเสื้อลายสก็อตคล้ายของคนร้ายถูกทิ้งไว้อยู่บริเวณทางลอดใต้สะพานรถไฟหลังวัดใหม่ไซทองตำบลบ้านใหม่หนองไซอำเภออรัญญประเทศโดยได้ส่งไปตรวจสอบว่าเป็นของคนร้ายหรือไม่ขณะที่

0: ระเบิดที่คนร้ายใช้เป็นระเบิดที่ผลิตเองมีแต่เสียงดังทำให้ตกใจจุดระเบิดโดยใช้ไฟส่วนไฟแช็กที่ใช้เป็นของสถานบันเทิงในปอยเปตซึ่งคาดว่าคนร้ายน่าจะเคยทำงานหรือเคยไปใช้บริการซึ่งเจ้าหน้าที่จะเร่งสืบสวนเพื่อติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไป
1: การโกหกบิดเบือนเท่ากับปฏิเสธความจริงและคนที่ปฏิเสธความจริงจะไม่ได้รับการยอมรับในที่สุดร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: การประปานครหลวงขานรับนโยบายมหาดไทยทำทันทีเดินหน้าโครงการน้ำดื่มสะอาดเพื่อชุมชนเปิดจุดให้บริการน้ำดื่มสะอาดได้มาตรฐานครอบคลุมชุมชนศาสนสถานโรงเรียนและหน่วยงานราชการเพื่อช่วยลดรายจ่ายยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีให้ประชาชนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

รกิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษ ด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: 13:14 นะคะเรากลับมาเดินทางกันต่อค่ะคุณผู้ฟังพอดีช่วงที่พักเบรกไปนี้มาดูข่าวนะจะเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยทำไมจะได้ยินข่าวว่ามีคนที่เกิดอุบัติเหตุถูกรถเฉี่ยวชนบนทางข้ามบนทางม้าลายเรียกว่าแทบจะทุกวันเลยก็ว่าได้นะอย่างกรณีอย่างที่เมื่อวานนี้เนี่ยก็ที่ตรงบริเวณตรงข้ามโรงพยาบาลมาประกอบ1อันนั้นเนี่ยเป็น2รายเลยนะคนหนึ่งเสียชีวิตแล้วก็คนหนึ่งได้รับบาดเจ็บก่อนหน้านี้เมื่อวานก็มีเหมือนกันช่วงสายๆตรงแถวๆบางโพอันนี้จะมีภาพที่ทางด้านของจส100เองด้วยนะคะที่เรามีการมาโพสต์อยู่ทางเพจของ JS 100นะจะเห็นว่าเป็นผู้หญิงถูกรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนตรงทางข้ามพอดีเลยคนที่ถูกเฉี่ยวชนนี้ยังลงไปนั่งอยู่ที่ตรงบริเวณทางข้ามทางม้าลายเลยนะได้รับบาดเจ็บนะอันนี้เนี่ยก็เลยมานั่งคิดว่าเอ๊ะเราจะทำกันยังไงดีเราจะทำยังไงดีสำหรับคนที่ข้ามบนทางม้าลายแล้วปรากฏว่าถูกรถเฉี่ยวชนเกิดอุบัติเหตุบนทางม้าลายนะถ้าเกิดว่าโชคดีหน่อยก็อาจจะบาดเจ็บเล็กน้อยแต่ว่าถ้าเกิดว่าโชคร้ายหน่อยก็ถึงกับเสียชีวิตอย่างที่เป็นข่าวมาแล้วเมื่อวานนี้นะคะอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของทางข้ามไม่ว่าจะเป็นทางม้าลายหรือว่าจะเป็นทางที่มีตัวเลขเคาน์ดาวน์อย่างเงี้ยตรงนี้เนี่ยหลายคนก็เคยเกิดอุบัติเหตุตรงบริเวณจุดตรงทางข้ามแบบนี้เหมือนกันนะก็คือเรามาคิดเองเนี่ยเห็นไหมภาพอย่างนี้เนี่ยที่เราขึ้นมาทาง YouTube Live ตอนนี้นะคุณผู้ฟังอย่างที่บอกเลยคือมันตรงบริเวณทางข้ามพอดีเลยแล้วก็มีรถจักรยานยนต์คือไม่เห็นคนหรือว่าไงจริงๆถึงไงก็แล้วแต่พอถึงบริเวณทางข้ามเขาอุตส่าห์ทาเป็นสีแดงสมัยก่อนเนี่ยมีแค่ทาสีขาวใช่ไหมคะบนพื้นถนนอาจจะไม่ชัดเจนเนื่องจากวันเวลาที่มันผ่านไปเนี่ยสีทางม้าลายมันก็จะเลือนแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยเขามีการปรับปรุงด้วย เวลาข้ามเนี่ยมันจะเห็นชัดเห็นมาแต่ไกลเห็นมาแต่ไกลแบบนี้นะคะคนที่จะผ่านทางด้านของทางม้าลายขับรถผ่านทางม้าลายยังไงก็ต้องชะลอกันสักนิดหนึ่งนะยกเว้นนะจริงๆว่าเรามองเห็นมาแต่ไกลแล้วว่าไม่มีคนกำลังรอข้ามแต่ถ้าเกิดมีคนกำลังรอข้ามเนี่ยเห็นว่ายังไงซะก็ต้องมีการชะลอแหละเป็นรถชนิดไหนก็ตามนะแล้วก็คนที่เขาข้ามเนี่ยเขาก็คงไม่อยากจะแบบเหมือนกับมีการเดินช้าๆหรือค่อยๆเดินเออละเหยอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็คงไม่ใช่เพราะมันเป็นทางข้ามถนนแล้วก็ภาพเนี่ยที่เห็นมันชัดเจนเลยนะถูกชนตรงบริเวณทางม้าลายพอดีเราจะทำกันยังไงดีคะคุณผู้ฟังเราจะทำกันยังไงดีกับกรณีแบบนี้นะคะต้องมีการเพิ่มโทษปรับไหมหรือจะต้องมีการนำกฎหมายจราจรมาบังคับใช้อย่างจริงจังหรือต้องเพิ่มในส่วนของอุปกรณ์ในการป้องกันสัญญาณต่างๆอะไรแบบนี้นะคะบางคนบอกว่าเดี๋ยวที่ในเพจของ JS100 Radio ที่เรามีภาพนี้โพสต์อยู่เนี่ยก็มีคุณผู้ฟังเข้ามาแสดงความคิดเห็นโหจำนวนเยอะเลยทีเดียวนะหลายท่านเนี่ยก็พูดถึงเรื่องที่บอกว่าเคสกรณีแบบนี้เนี่ยควรที่จะมีการเพิ่มโทษให้กับคนที่มาเกิดอุบัติเหตุตรงบริเวณนี้นะเดี๋ยวคุณผู้ฟังมีความคิดเห็นยังไงนะคะลองโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808นะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันเรื่องนี้กันต่อแต่ว่าตอนนี้เนี่ยดิฉันขอไปที่อีกเรื่องหนึ่งตอนนี้กรณีอุบัติเหตุที่อยุธยานะแล้วปรากฏว่าคนขับรถกระบะเสียชีวิตในจุดที่เกิดเหตุเห็นทราบมาว่าคนที่ขับรถกระบะเนี่ยเพิ่งไปก่อเหตุมานะคะเดี๋ยวเราจะไปกันที่ท่านพันตำรวจโทธนาโชคพัฒนทวีนะคะท่านสารวัตรสอบสวนสภ.หนองแคจังหวัดสระบุรีนะคะสวัสดีค่ะสารวัตรคะ
1: สวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับ
0: ค่ะสารวัตรคะในส่วนของคนที่เขาไปก่อเหตุรบกวนนิดนึงได้ไหมคะว่ามันเป็นเรื่องอะไรยังไงบ้างอะค่ะ
1: มันเป็นเรื่องสามีภรรยาทะเลาะกันนะครับ
0: ค่ะ
1: เป็นเรื่องสามีภรรยาทะเลาะกันนะครับ
0: ค่ะแล้วตัวคนที่เป็นสามีก่อเหตุทำร้ายร่างกายภรรยาจนเสียชีวิตเลยเหรอคะ
1: ครับลักษณะของจุดเกิดเหตุเจ้าหน้าที่สพฐและเจ้าหน้าที่แพทย์จากโรงพยาบาลหนองแคก็ได้ไปพิสูจน์ทราบแล้วว่าการเสียชีวิตเกิดจากการที่เข็มขัดรัดคอครับ
0: อุ้ยค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะเข็มขัดรัดคอภรรยา
1: ครับครับตอนนั้นคือยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำนะครับแต่ว่า ความน่าจะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะครับ
0: อันนี้เหตุเกิดตั้งแต่ตอนประมาณกี่โมงอะคะ
1: ข้างห้องได้ยินเสียงทะเลาะกันประมาณ 5:00 ถึง 6:00 น.ช้าพรุ่งนี้ครับ
0: เช้ามืดเลยนะคะค่ะค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเคยใครเป็นคนไปพบอะคะ
1: คนไปพบเนี่ยก็คือญาติของฝ่ายชายแล้วก็ฝ่ายหญิงซึ่งบ้านเขาอยู่ใกล้กัน
0: ค่ะ
1: คือฝ่ายชายไปหาแม่เขาแล้วไปสารภาพบอกว่าเราได้ทำร้ายร่างกายแล้วก็ฝากลูกไว้ด้วยแล้วก็ออกจากบ้านไปจนไปประสบอุบัติเหตุครับ
0: อ๋อค่ะแล้วทางญาติเขาก็เลยมาตามมาหาดูที่บ้านนี
1: ้มาดูครับว่าเกิดเหตุเกิดกี่คนก็ยังไม่รู้ว่าทำไมฝ่ายหญิงไม่เกิดเหตุด้วยก็เลยสงสัยก็เลยเอากุญแจสำรองที่ให้ไว้กับน้องสาวมาเปิดห้องดูปรากฏว่าเสียชีวิตอยู่ในห้องครับ
0: อ๋อค่ะค่ะภรรยานี่อายุประมาณเท่าไหร่ได้คะ
1: 30ครับพี
0: ่อายุเป็นคนไทยใช่ไหมคะ
1: เป็นคนไทยบ้างครับบ้านอยู่ตำบลจำปาท่าเรือพระนครศรีอยุธยาครับ
0: คนอยุธยาเองนะคะแล้วทีนี้ในส่วนของสามีหลังจากที่เขาโทรบอกกับแม่ใช่ไหมคะว่าเขาไปทำร้าย
1: เมียมาไปหาแม่
0: เอาไปหาแม่อืมค่ะแล้วเราได้มีการติดตามอะไรยังไงบ้างอะคะ
1: คือทางเราก็ตอนนี้กำลังประสานกับร้อยเวรที่ป่ากระท่าครับว่ามีอุบัติเหตุอย่างเงี้ยเป็นจริงไหมอะไรไหมใช่คนที่เสียชีวิตที่ประสบอุบัติเหตุที่ใช่ชื่อเดียวกันไหมอะไรเนี่ยครับกำลังประสานอยู
0: ่ค่ะตอนที่เขาหลบหนีเราทราบไหมคะว่าเขาขับรถชนิดไหนเป็นพาหนะหลบหนีมา
1: เห็นบอกว่าเป็นไททันนะครับไททันแต่ยังไม่ได้ไปดูเหตุการณ์ผมยังไม่ทราบ
0: กระบะมิสูไททัน
1: บอกว่าเป็นกระบะไททัน
0: ค่ะค่ะค่ะก็แต่ว่าหลังจากที่เราติดตามแล้วอันนี้ทางด้านของท่านสารวัตรทราบได้ไงถึงได้มีการประสานไปตรวจสอบกรณีอุบัติเหตุอันนี้ค่ะ
1: คือเรารับแจ้งเมื่อ 9:20 นาทีว่ามีผู้เสียชีวิตที่ห้องพักจึงได้ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุปรากฏว่าไปที่เกิดเหตุนั้นก็มีญาติของผู้เสียชีวิตรออยู่ที่นั่นอยู่แล้ว
0: ค่ะค่ะ
1: คือทั้งแม่ฝ่ายชายแม่ฝ่ายหญิงเราก็ได้สอบปากคำทางญาติเขาก็เล่าให้ฟังตามประมวลอย่างภาพอย่างนี้
0: ค่ะค่ะแล้วของตัวฝ่ายชายอะคะทำไมเราถึงสงสัยว่าน่าจะเป็นคนเดียวกันกับที่เกิดอุบัติเหตุที่ไปรถชนเสียชีวิตอะคะ
1: เพราะว่าฝ่ายชายเนี่ยไปบอกแม่ฝ่ายชายว่าเขาได้ทำร้ายร่างกายแฟน
0: ค่ะ
1: ในห้องพักแล้วก็ฝากให้ดูลูกด้วยแล้วเขาก็ขับรถออกจากบ้านไปแล้วก็ไปเฉี่ยวชนจนเกิดอุบัติเหตุนี่แหละครับ
0: อ๋อค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็คือกำลังประสานกันอยู่ใช่ไหมคะเพื่อพิสูจน์ว่าจะเป็นคนเดียวกันหรือเปล่า
1: ใช่ครับถูกต้องคร
0: ับ ค่ะตอนนี้ทราบชื่อคนก่อเหตุหรือยังคะหมายถึงว่าตัวสามีเขาอะค่ะ
1: คือผมยังไม่ครับยังต้องถามร้อยเวรที่นั่นนะว่าผู้ประสานกันอยู่ครับเจ้านายยังประสานอยู่ฝ่ายชาย
0: ค่ะ
1: กำลังประสานอยู่ครับ
0: ค่ะคือตอนนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันนะคะว่าใช่บุคคลเดียวกันหรือเปล่านะคะ
1: ใช่คร
0: ับ ค่ะ
1: การสืบสวนสอบสวนอยู่ครับท่านคร
0: ับ อ๋อค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสารวัตรคะ
1: ครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ ค่ะค่ะก็เป็นสืบเนื่องมาจากกรณีอุบัติเหตุนะคะที่ในพื้นที่อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งแต่ตอนช่วงเช้าประมาณสัก8:00 นนะก็คือตามที่ทางด้านของท่านสารวัตรธนโชคให้ข้อมูลนะก่อนหน้านี้เนี่ยมีเหตุเกิดขึ้นในพื้นที่หนองแคจังหวัดสระบุรีค่ะเนื่องจากว่ามีผู้ที่ไปพบผู้เสียชีวิตอยู่ภายในห้องพักนะคะอยู่ภายในห้องพักก็คือเสียชีวิตด้วยการถูกรัดคอแล้วก็คนที่มาพบผู้เสียชีวิตเนี่ยก็จะเป็นญาติเขาเองแล้วก็ให้ข้อมูลกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าคนที่ลงมือก่อเหตุน่าจะเป็นสามีของผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นผู้หญิงนะคะหลังจากนั้นเนี่ยปรากฏว่าตอนช่วงสายหน่อยหนึ่งเนี่ยประมาณสัก8:00 นมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่ในพื้นที่อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นรถกระบะกับรถบรรทุกนะแล้วกระบะเนี่ยเสียหายแบบชนิดแบบเสียหายแบบพังยับเยินแบบไม่มีสภาพเลยอ่ะก็คือส่วนของรถกระบะคันนี้เนี่ยถ้าเห็นภาพมันจะมีอีกก็คือว่าลักษณะของห้องโดยสารเนี่ยมันเป็นหรือแบบว่าหลุดขาดออกมาเลยอ่ะเหมือนเป็น2 ท่อนแล้วก็กระจัดกระจายเนี่ยตามภาพนี้เลยนะคือแบบ ยับเยินมากเลยอ่ะนะคะแล้วทีนี้เนี่ยก็มีข้อมูลเบื้องต้นบอกว่ารถคันนี้เนี่ยทราบว่าคนขับรถกระบะชื่อคุณชลศรอายุ33ปีตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่เขาก็ได้มีการประสานไปกับทางญาติแล้วก็เลยทำให้ทราบว่าคนที่ขับรถกระบะเนี่ยพึ่งไปก่อเหตุทำร้ายร่างกายภรรยาจนเสียชีวิตแล้วก็หลบหนีมาแต่ว่ายังไงก็ตามก็คงต้องให้ทางด้านของเจ้าหน้าที่มีการพิสูจน์ทราบกันอีกทีหนึ่งนะแล้วก็จะได้ยืนยันว่าใช่บุคคลคนเดียวกันหรือไม่นะคะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้ามานะคะในส่วนของกรณีอุบัติเหตุตอนนี้เนี่ยอุบัติเหตุคันนี้ทางที่เกิดเป็นรถกระบะกับรถบรรทุกพ่วงนะ18ล้อเจ้าหน้าที่เขาก็ทำการเคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุทั้ง2คันให้พ้นกีดขวางกันไปแล้วนะคะก็น่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นละแต่ว่าเรื่องของเรื่องคือเดี๋ยวก็รอพิสูจน์ก่อนนะว่าเป็นบุคคลที่ไปก่อเหตุฆาตกรรมมาหรือเปล่านะคะคุณบุญเกื้อนะคะแจ้งสภาพการจราจรบนทางพิเศษกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์ค่ะจากพระราม2มุ่งหน้ามาทางด้านของบางนาช่วงด่านบางครุนะมุ่งหน้ามาทางขึ้นสะพานกาญจนาภิเษกเคลื่อนตัวได้ช้านะอย่างที่ดิฉันบอกเลยก่อนหน้านี้เนี่ยรถที่เป็นใช้กาญจนาภิเษกฝั่งขาเข้ามาจากพระราม2การเคลื่อนตัวของรถเนี่ยที่จะขึ้นมาตรงสะพานกาญจนาภิเษกจะเคลื่อนตัวมาได้ช้านะคะส่วนทางด้านกลับกันก็ยังคงเคลื่อนตัวได้ค่ะถนนลำลูกกาฝั่งขาเข้านะคุณเพชรแจ้งอุบัติเหตุเข้ามาค่ะมาจากตรงแยกตัดกับถนนกาญจนาภิเษกวงแหวนตะวันออกที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของคลอง4สายไหมวัชรพลนะคะก่อนถึงคลอง4เล็กน้อยมีรถกระบะชนกันแล้วก็รถกระบะชนกับรถเก๋งทำให้รถเก๋งเนี่ยเสียหลักพลิกตะแคงด้วยนะคะตอนนี้ก็จะมีการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุผ่านพ้นไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะส่วนทางด้านกลับกันยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะเป็นอุบัติเหตุถนนลำลูกกาฝั่งขาเข้าค่ะรถชนกันแล้วก็รถกระบะชนกับรถเก๋งรถเก๋งเสียหลักพลิกตะแคงเลยนะคะก่อนถึงคลอง4เล็กน้อยค่ะผ่านมาตรงจุดนี้ระมัดระวังด้วยนะคะเป็นฝั่งทางด้านของลำลูกกาฝั่งขาเข้าค่ะแล้วก็เดี๋ยวมากรณีที่เราพูดคุยกันนะมีกรณีที่บอกว่าคนถูกรถชนบนทางข้ามบนทางม้าลายเนี่ยเป็นประจำเลยช่วง 2-3 วันนี้เราได้ยินข่าวกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะมาที่คุณนพชาญนะคะสวัสดีค่ะคุณนพชาญคะสวัสดีค่ะสายอยู่ไม่เอ่ยอ่ะเดี๋ยวให้ต่อกลับมาอีกนิดนึงนะคะคือจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยทางจสร้อยเองเหมือนเคยแบบว่าคุยกันหลายครั้งหลายหนแล้วเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราก็ยังได้รับแจ้งกรณีของคนที่ เกิดอุบัติเหตุบนทางม้าลายแบบเนี้ยบ่อยๆนะอ่ะกลับมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณนพชาญคะ
2: สวัสดีครับ
0: ดิฉันออกชื่อเสียงถูกไหมคะเนี่ย
2: ถูกครับนพชาญครับ
0: นพชาญนะคะหากคุณนพชาญเห็นว่ายังไงอะคะกรณีที่แบบว่าเราข้ามตรงทางม้าลายแล้วเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆเนี่ย
2: ปกตินี่ตรงทางข้ามม้าลายเนี่ยฮะรถที่จะชนนี่ส่วนมากมักจะเป็นรถทางกลางทางเลนขวาส่วนมากนะฮะแล้วก็เป็นมอเตอร์ไซค์ที่เราเจอกันแน่นะฮะ
0: ค่ะ
2: นะฮะทีนี้ไอ้กว่าที่เขาจะเจอทางม้าลายสีแดงเนี่ยความเร็วของเขานี่เบรกไม่ทันนะครับ
0: ค่ะ
2: อยากจะเสนอแบบนี้ครับอยากจะเสนอให้ขีดเส้นแดงนะฮะระหว่างรถของเลนถนนนะฮะสมมติว่าคุณมีอยู่4เลนคุณจะมีร่องอยู่คุณจะมีเส้นประเส้นอะไรอยู่เป็นสีขาวใช่มั้ยฮะ
0: ค
2: ุณทาเป็นสีแดงเลยนะฮะคุณทาเป็นสีแดงมา25เมตรเป็นเส้นทึบ25เมตรแล้วก็ทำเส้นจ่าย25เมตรก็ถึงทางข้ามม้าลาย
0: ก็คือเหมือนกับเป็นเส้นเตือนก่อนว่าจะถึงทางม้าลาย
2: ต้องค่ะ
0: 25เมตรนะคะ
2: เราเพิ่มเป็นเส้นแดงขึ้นมานะฮ
0: ะ
2: ถึงทางข้ามม้าลายให้กับคนขับและก็ทั้งมอเตอร์ไซค์ด้วยทั้งสี่นะฮะในช่องเลนเห็นช่องแต่ช่องเนี่ยนะฮะ
0: ค่ะก็
2: การแบบนี้เนี่ยรถที่วิ่งมาเนี่ยพอถึงประมาณ50เมตรนี่ก็น่าจะมีโอกาสที่จะเบรกได้ทันมากกว่า
0: ค่ะ
2: ให้ไปชนตรงทางม้าลาย
0: ค่ะ
2: ซึ่งคนที่ตรงม้าลายนี่ไม่ทราบเลยว่ารถของคุณจะวิ่งมาหรือเปล่า
0: อ่าฮะค่ะ
2: แบนของเข้าไป
0: ค่ะ
2: ฮะ ผมอยากจะให้คุณนำข้อเสนอนี้เสนอกทม.นะครับเปลี่ยนวิธีการที่จะไปทาสีแดงตรงพื้นถนนเนี่ยนะฮะของบ้านลายแทนที่จะมาทำเป็นแบบเส้นนิแทนทุกเขตนะฮะที่มีทางมาลาย
0: ค่ะ
2: นะฮะมันจะแก้ชีวิตคนได้ตั้งเยอะ
0: คือ
2: คุณเข้าใจ
0: ค่ะเข้าใจก็คือว่าให้ทาเส้นแทนที่เราจะทาเส้นประเส้นทึบบนถนนเป็นสีขาวแล้วให้เปลี่ยนเป็นสีแดง25เมตรก่อนถึงทางม้าลายนะคะ
2: แล้วก็อีก25เมตรเป็นเส้นประสีแดงเหมือนกัน
0: ค่ะ
2: ทั้งหมด50เมตร
0: 50เมตรเลยนะค่ะ
2: 50เมตรหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได
0: ้ค่ะ
2: คุณคิดว่ายังไงครับ
0: ค่ะคือดิฉันก็เข้าใจเหมือนกันคือถ้าเกิดว่าไม่เป็นเส้นประเนี่ยเอาเป็นเส้นที่แบบว่าเหมือนเวลาเราขับรถไปเส้นทางตรงไหนที่มันเหมือนกับว่าเขาจะทาเขาจะเป็นอะไรที่บนถนนที่มันทำให้เรารถอ่ะมันจะสั่นสะเทือนนะคะอันนั้นเนี่ยมันจะช่วยเตือนได้ไหมว่าอีก50เมตรอะไรอย่างเงี้ย
2: คือถ้าทาแบบนั้นเนี่ยมันเยอะเกินไป
0: อืม
2: ค่ะแต่ว่าเส้นประนี
0: ่ค่ะ
2: คือเส้นนี่นะฮะมันเป็นเส้นแบ่งเลนนะฮะ
0: ค่ะ
2: เป็นเส้นแบ่งเลนเนี่ยคือเราต้องการที่จะให้เพิ่มสีทึบ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะ25เมตรแล้วก็อีกเส้นปะอีก25เมตรเพื่อให้รถที่วิ่งมาเนี่ยเห็นระหว่างคันทั้งสองข้างเนี่ยเขาอยู่ในเลนนะฮ
0: ะ
2: เพราะว่าไอ้เลนที่เขาเห็นอยู่สองข้างเนี่ยมันจะเห็นเส้นสีแดงก่อน
0: ค่ะ
2: จะเห็นลายปะสีแดงก่อนแล้วก็ลายทึบพอเห็นลายแทนก็จะเริ่มเบรกแล้วฮะ
0: ฮะ
2: เข้าใจนะ
0: เข้าใจแล้วก็คือว่าให้ทาทั้งเส้นสีขาวสีแดงก่อนคือรวม50เมตรก่อนถึงทางม้าลาย
2: ใช่ครับอย่างน้อยนะฮะ50เมตรแทนถึงทางข้ามม้าลายแทนที่เราจะไปทาสีให้มันเป็นแบบเหมือนกับที่รถที่อยู่ตรงใต้ดินนะฮะพอลงสะพานใต้ดินนี่จะมีเส้นแดงๆเยอะๆนะ
0: ค่ะ
2: ทำให้รอเสียมากกว่า
0: อ๋อค่ะค่ะ
2: เห็นว่าที่ทำให้ไม่รถชะลอเพราะรถมันลงมานี่มันก็ชะลออยู่แล้วนะฮะคุณไปทาสีแดงตอนนี้ผมเห็นกันเยอะเลยฮะเปลืองงบประมาณมากทาสีแดงตามสะพานต่างๆที่ลงไปใต้ดินอย่างเงี้ย
0: ค่ะค่ะ
2: โอ้มันเปลืองงบประมาณโดยใช้เหตุแทนที่เราจะมาทาตามในเส้นแบ่งเลนนะฮะ
0: ค่ะค่ะ
2: ซึ่งใช้งบคือน้อยกว่าหรือว่าจะทำเป็นร้อยเมตรก็ได้แล้วแต่หรือ75เมตรก็ได้แล้วแต
0: ่
2: อย่างน้อย50เมตร
0: ค่ะ
2: ได้นะครับ
0: ได้ค่ะ
2: รถที่วิ่งมาเนี่ยเขาจะได้เบรกทัน
0: ค่ะ
2: ไม่ว่าจะเป็นรถที่ขับหรือว่าเป็นรถจักรยาน
0: ค่ะ
2: คร
0: ับ ได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณนพชานค่ะ
2: ผู้ว่าให้ได้เลยนะ
0: ค่ะ
2: อาจารย์โยธาของกทม.
0: ได้ค่ะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะได้นำเสนอกันต่อไปนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะ
2: ค่
0: ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะได้หนึ่งไอเดียแล้วนะคนอื่นมีไหมคะในส่วนของการที่จะเสนอจะแก้ปัญหายังไงในกรณีของคนข้ามทางม้าลายแล้วก็เกิดอุบัติเหตุนะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวขอไปที่คุณเสงี่ยมมีอุบัติเหตุบนถนนพหลโยธินคุณเสงี่ยมสวัสดีค่ะคุณเสงี่ยมสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณนัทยาครับ
0: ค่ะอุบัติเหตุตรงไหนของพหลโยธินคะ
3: ถนนโยธินขาข้าวจากอำเภอคลองหลวงจะข้ามรังสิตตรงหน้ามหาลัยมองเทพ
0: คู
3: ่กันหันขาข้าวอยู่เลนคู่กันหันขาข้าวอยู่เลนขวานะครับ
0: ค่ะค่ะ
3: เป็นรถพิกอัพกระบะสีบอล
0: ค่ะ
3: ชนท้ายรถแท็กซี่เขียวเหลือง
0: ค่ะ
3: แบบช่วงหน้าม้อน้ำก็แตกหมดแล้วครับ
0: โอ้รถกระบะเหรอคะที่ม้อน้ำแตกเนี่ย
3: ม้อน้ำแตกหมดแล้ว
0: ค่ะค่ะ
3: น้ำไหลเป็นทางหน้ายุบหมดเลยครับ
0: เออแล้วคนขับเขาเป็นอะไรไหมคะ
3: ไม่เป็นไรครับเขายืนอยู่ท้ายรถ
0: ค่ะ
3: เขายืนท้ายรถกันแต่เจ้าที่ยังไม่มีนะครับ
0: ค่ะตรง
3: ตอนนี้ท้ายแถวติดเยอะแล้วครับ
0: ตรงข้ามมองกรุงเทพพอดีเลยหรอคะ
3: ตรงข้ามมองเทพ
0: ค่ะ
3: เยี่ยงหน่อยก่อนจะถึงมองเทพแหละคร
0: ับ อ๋อก่อนถึงมองกรุงเทพเล็กน้อยนะคะ
3: อยู่ฝั่งขาเข้านะครับ
0: ค่ะค่ะ
3: คร
0: ับ
3: คร
0: ับ ค่ะแล้วตอนนี้การจราจรเป็นไงบ้างแล้วคุณเสงี่ยมผ่านมาหรือยัง
3: โอ้ตอนนี้ก็ต้นมีอุบัติเหตุเขารถชะลอกันครับ
0: คุณแล้วคุณเสงี่ยมผ่านมาหรือยังคะตอนนี้
3: ผมผ่านเลยมาแล้วคร
0: ับ อ๋อผ่านเลยมาแล้วนะ
3: ต้องด่วนก็เยอะครับโดยใช้การได้ดีคู่ขนานเนี่ยชะลอตัวตรงรถอุบัติเหตุนะคร
0: ับ ค่ะค่ะได้ค่ะเดี๋ยวประสานงานเจ้าหน้าที่ให้นะคะ
3: คร
0: ับ
3: ครับผม
0: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณนัทยาครับ
0: ค่ะเป็นอุบัติเหตุบนถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้านะคะตรงก่อนถึงหน้ามอกรุงเทพที่รังสิตเล็กน้อยนะคะเป็นรถกระบะกับรถแท็กซี่ชนกันอยู่ในช่องทางขวาของทางขนานค่ะแล้วก็รถกระบะนี่เสียหายค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะคะรถก็จะมาชะลอตัวตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุนี่แหละค่ะฝั่งกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้แล้วก็มีการจราจรจากทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงนะคะแจ้งเรื่องของการทำงานเข้ามาค่ะพหลโยธินฝั่งขาเข้าตรงช่วงบริเวณแยกเลี่ยงเมืองสระบุรีมุ่งหน้ามาทางหนองแคตอนนี้เนี่ยการจราจรจะเคลื่อนตัวมาได้ช้าเนื่องจากว่ามีแนวการก่อสร้างเพิ่มเติมมาบอกว่าจุดซ่อมสร้างกาดเลนอยู่เกาะกลางนะคะบนถนนพหลโยธินกิโลเมตรที่103บวก000มาถึงกิโลเมตรที่104บวก000ประมาณ1กิโลด้วยกันนะคะในฝั่งขาเข้ากรุงเทพค่ะเจ้าหน้าที่มีการปิดเบี่ยงการจราจร1ช่องทางขวาใช้การได้2ช่องทางซ้ายนะคะการจราจรก็จะมีการชะลอตัวค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังอำนวยการจราจรอยู่นะคะสำหรับใครที่กำลังจะผ่านเส้นนี้เจ้าหน้าที่ฝากบอกนิดนึงกรุณาชะลอความเร็วแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของการปิดช่องการจราจรด้วยนะคะเพื่อทำงานดังกล่าวระวังตรงจุดที่เขามีการปิดเบี่ยงการจราจรนะคะย้ำกันอีกครั้งนึงเป็นพหลโยธินฝั่งขาเข้านะคะช่วงที่มาจากเลี่ยงเมืองสระบุรีมุ่งหน้ามาทางหนองแคกิโลเมตรที่103มาถึงกิโลเมตรที่104นะคะปิดเบี่ยงช่องทางการจราจร1ช่องทางขวานะก็จะใช้ได้2ช่องทางซ้ายกับกลางนะคะยังไงระมัดระวังด้วยจุดนี้นะคะแล้วก็มีทางมอเตอร์เวย์ M6 ค่ะแขวงทางหลวงสระบุรีแจ้งเข้ามาตำรวจมอเตอร์เวย์ M6 เนี่ยแจ้งบอกว่า M6 ฝั่งขาเข้าที่มาจากด่านปากช่องมาถึงด่านแก่งคอยการจราจรใช้การได้ไม่เป็นปัญหานะคะเพิ่มเติมบอกว่า 13:22 นาทีช่วงเปิด M6 ทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ขาออกที่ด่านมวกเหล็กตำรวจทางหลวงเพิ่มเติมมานะบอกว่าตอนนี้ยังคงเคลื่อนตัวมาได้นะคะก็เป็นมอเตอร์เวย์ M6 ในช่วงนี้นะคะแล้วก็ยังถามคุณผู้ฟังอยู่นะคะเรื่องของการข้ามถนนบนทางม้าลายค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังมีแนวความคิดเห็นยังไงเราจะทำกันยังไงดีจะแก้ไขกันยังไงดีในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุบนทางม้าลายเมื่อสักครู่นี้มีคุณนพชาญบอกว่าให้ตีเส้นเป็นเส้นสีแดงสีขาวสีแดงสีขาวเส้นประเส้นทึบเนี่ยนะก่อนถึงตรงทางม้าลายจริงๆระยะอย่างน้อยๆ50เมตรด้วยกันนะเพื่อที่จะให้รถที่เขากำลังจะถึงทางม้าลายเนี่ยได้ทราบว่าข้างหน้าจะมีทางม้าลายจะได้ชะลอกันนะอันนี้ก็คิดว่าน่าจะดีเหมือนกันนะเพราะว่าบางคนเนี่ยมาแล้วไม่ทันได้สังเกตว่าข้างหน้ามีทางม้าลายนะคะมาเจออีกทีนึงก็คือประชิดตัวคนข้ามถนนแล้วเหมือนกันแต่เห็นว่าจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยคนที่จะข้ามทางม้าลายนี่เขาก็ให้เขาก็น่าจะสังเกตเห็นนะเพราะว่าทางม้าลายเขาก็ทาสีแดงใหญ่เลยเหมือนกันฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นทางนึงที่เขามีการแก้ปัญหาว่าเห็นทางม้าลายไม่ชัดเจนแบบนี้นะหรือแม้กระทั่งตรงที่เป็นทางข้ามที่มีสัญญาณไฟเขาดาวแบบนี้เนี่ยเขาก็จะมีทาสีไว้ด้วยเหมือนกันนะคะทาสีแล้วก็มีสัญญาณไฟข้ามถนนตรงนี้แต่บางทีก็ไม่ไหวคนที่ขับรถก็ไม่ข้ามก็ไม่หยุดรถตามสัญญาณไฟจริงๆตรงนั้นน่ะนอกเหนือจากเรื่องของเป็นทางข้ามแล้วนี่เขาก็จะมีสัญญาณไฟให้รถหยุดด้วยนะบางคันก็ไม่หยุดนะส่วนบางทีรถบางทีคนข้ามเนี่ยก็ใจร้อนไฟยังไม่ทันจะเขียวให้ข้ามก็ข้ามไปเลยแบบนี้เหมือนก็มีเหมือนกันนะก็อาจจะเสี่ยงกับการเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุได้จริงมันน่าจะต้องมีการบังคับใช้เรื่องของกฎหมายหรือจะต้องมีอะไรที่มันเป็นทำให้ฝึกให้เป็นแบบนี้เป็นปกติวิสัยอ่ะต้องบอกอย่างนี้นะพอถึงเวลาทางข้ามคุณจะต้องชะลอหรือว่าจะต้องหยุดรวมถึงคนที่จะข้ามถนนตรงไหนที่มันเป็นทางข้ามที่เขามีสัญญาณไฟข้ามก็กรุณาข้ามตามที่สัญญาณไฟบอกไม่ใช่ว่าไฟยังขึ้นแดงอยู่เลยแล้วก็แต่ถนนว่างแล้วก็ข้ามคนที่เขาขับรถมาแล้วปรากฏว่าพอถึงตรงสัญญาณไฟฉันหยุดแล้วแหละแต่ไม่เห็นมีคนข้ามเลยไม่รู้มีใครมือบอลกดหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะพอต่อไปพอเขาเรียนรู้แบบนี้ต่อไปเขาก็อาจจะแบบ ไม่อยากจะจอดตรงทางข้ามที่มันไม่มีคนข้ามอะไรแบบนี้นะคะก็ยังไงคุณผู้ฟังมีความคิดเห็นยังไงเรื่องของเราจะทำยังไงดีเวลาเราข้ามทางม้าลายข้ามทางม้าลายนะแล้วก็เกิดอุบัติเหตุแบบนี้บ่อยๆเราต้องแก้ไขตรงไหนกันบ้างนะคะโทรศัพท์มาพูดคุยกันได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808นะหรือว่าจะส่งความคิดเห็นมาทาง YouTube มาทาง X ก็ได้เช่นเดียวกันนะที่ JS100 Radio ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะ

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ไปเที่ยวทะเลกัน
2: ไม่เอาอ่ะ
1: งั้นไปคาเฟ
2: ่ไม่อยาก
1: ไปกินหมูกระทะ
2: กลัวอ้วน
1: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปบีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน

0: วันนี้ไม่ว่าคุณจะใช้มอเตอร์เวย์สายไหนก็ไม่ต้องกลัวหลงแค่มี M Traffic Application ที่ผู้ใช้มอเตอร์เวย์ต้องมีเพราะ M Traffic เป็นทั้งผู้ช่วยในการตรวจสอบสภาพการจราจรแบบเรียลไทม์ช่วยค้นหาจุดพักรถด่านเก็บค่าผ่านทางคำนวณค่าผ่านทางล่วงหน้าหรือรับแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับมอเตอร์เวย์และยังสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน M Pass ได้อย่างรวดเร็ว M Traffic ดาวน์โหลดฟรีทั้งในระบบ iOS และ Android ข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วนกรมทางหลวง1586กด7
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
2: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะที่ออกมารถที่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
1: ่
0: ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนพิธีกรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปแจ๊สร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS แจ๊สร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
0: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: ฮัลโหลพี่ป๋อง
5: ว่าไง
4: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
5: เออเอาดิ
4: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
5: ได
4: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
5: เออดี
4: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
6: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส

0: ช่วงนี้ค่ะเรากลับมารายงานสภาพการจราจรกันต่อนะคุณผู้ฟังตอนนี้นะคะมีข้อมูลคุณสมชายแจ้งไว้นะคะบนถนนราชวิถีฝั่งขาออกค่ะมาจากบริเวณแยกการเรือนมุ่งหน้ามาทางแยกสังฮีการจราจรจะเคลื่อนตัวมาได้ช้าสลับกับหยุดนิ่งนะคะส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวได้แล้วก็คุณตู่ระยองแจ้งผ่านมาทางไลน์นะคะบอกว่าใช้มอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาเข้านะคะตรงบริเวณด่านเก็บเงินบ้านโป่งด่านเก็บเงินโป่งนะกม.ที่117มาถึงต่างระดับโป่งกม115เป็นฝั่งขาเข้านะคะการจราจรเนี่ยยังคงเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะคะบนมอเตอร์เวย์เพิ่มเติมมาด้วยนะคะบอกว่าฝั่งขาเข้ากรุงเทพมาจากด่านโป่งมุ่งหน้าด่านบางพระเข้าออกทั้งสองฝั่งยังคงคล่องตัวดีส่วนเลี่ยงเมืองชลบุรีจากด่านบางพระไปทางด้านของตลาดนินจาเข้าออกยังคล่องตัวดีจะมีการชะลอตัวเล็กน้อยก่อนขึ้นสะพานนะคะในส่วนของเลี่ยงเมืองชลบุรีขาออกที่มาจากตลาดนินจามุ่งหน้าสะพานพนัสก่อนขึ้นสะพานในช่องทางขวามีเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงทำงานอยู่ในเลนขวา1ช่องทางนะคะช่วงกิโลเมตรที่4ผ่านมาแล้วก็จะคล่องตัวดีนะรายละเอียดมากเลยขอบคุณมากค่ะคุณตู่ระยองเมื่อสักครู่นี้เห็นทักทายมาทาง YouTube ไลฟ์เช่นเดียวกันนะต้องขอบคุณมากเลยนะคะขอมาทักทายคุณผู้ฟังทาง YouTube กันนิดหนึ่งนะคะสวัสดีคุณลัพพีนะคะคุณปรมินแล้วก็คุณวีรัตด้วยนะคะรวมถึงคุณพรจันทร์คุณตู่ระยองที่เมื่อสักครู่นี้เนี่ยรายงานผ่านมาทางไลน์นะมีทุกช่องทางเลยคุณตู่ระยองนี่ใช้ทุกช่องทางของเราจริงๆเลยนะดีเลยค่ะเพราะว่าสะดวกช่องทางไหนก็มาช่องทางนั้นเวลาไปเจออุบัติเหตุต้องการด่วนๆเนี่ยก็แจ้งผ่านเข้ามาทาง SOS นะหรือถ้าเกิดว่าขับรถเพลินๆนะไม่มีอะไรก็สามารถแจ้งเข้ามาผ่านทางด้านของ YouTube ฟังทาง YouTube ก็แจ้ง YouTube ได้หรือว่าจะแจ้งมาทาง LINE Official ของเราก็ได้นะทุกช่องทางเรารับข้อมูลของทุกๆท่านเลยนะคะคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจสวัสดีค่ะคุณกู๊ดมิ้วนะคะถามดิฉันว่ามื้อเที่ยงทานอะไรดิฉันรวบยอดมื้อเช้ามื้อเที่ยงมามื้อเดียวกันเลยนะคะแล้วก็คุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจบอกว่าส่งกำลังใจให้คนทำงานกลางแจ้งด้วยนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยข้างนอกถ้ามองดูแล้วนี่แสงแดดค่อนข้างที่จะแรงอยู่เหมือนกันแดดแรงๆแบบนี้แต่ก็ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะก็ยังมีเรื่องของกลุ่มฝนเล็กน้อยนะคะในพื้นที่ทางด้านของเขตหนองจอกคลองสามวาอันนี้เป็นตอนช่วง 13:15 นะคะมีกลุ่มฝนเล็กน้อยในพื้นที่เขตหนองจอกคลองสามวาและกระบังแล้วก็กลุ่มฝนนี้ก็เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกแนวโน้มคงที่ด้วยนะซึ่งทางด้านของกลุ่มอุตุนิยมวิทยานะก็รายงานฝนกลุ่มเล็กน้อยเช่นเดียวกันจะเป็นกลุ่มที่อยู่บริเวณสมุทรสาครกรุงเทพมหานครแล้วก็หนองจอกนครนายกกลุ่มฝนนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปปกคลุมทางด้านของสมุทรสาครกรุงเทพมหานครหนองจอกนครนายกหลังจากนั้นค่ะ 13:30 จนถึง 14:00 นก็คือจะเป็นช่วงที่เขาเคลื่อนตัวไปนะก็จะมีกลุ่มฝนที่บริเวณสมุทรสาครกรุงเทพมหานครหนองจอกนครนายกฉะเชิงเทราคาดว่านะกลุ่มฝนกลุ่มนี้ก็จะปกคลุมอยู่ที่ประมาณ 30-60 นาทีนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของสภาพอากาศในช่วงบ่ายๆแบบนี้นะคะมองดูเหมือนกับว่าจะมีฝนตกลงมาไม่ใช่เหมือนกับว่าจะมีแดดแต่ก็มีฝนตกลงมาเหมือนกันนะคะนี่สลับกันซะละก็คือในพื้นที่กรุงเทพชั้นในตอนนี้เนี่ยไม่มีเรื่องของกลุ่มฝนจะมีอยู่รอบนอกเท่านั้นนะคะรอบนอกที่ตอนนี้เขาก็กำลังเคลื่อนตัวออกไปด้วยนะคะคุณผู้ฟังอยู่ในเส้นทางถ้าเกิดว่าเจอเรื่องของฝนหรือว่าครึ้มๆยังไงนะก็เพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะทางหมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808นะคะแล้วก็เพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวย้ำกันอีกครั้งหนึ่งกรณีอุบัติเหตุที่ตรงบริเวณถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าที่คุณเสงี่ยมแจ้งเข้ามานะที่ก่อนหน้านี้ตรงบริเวณพหลโยธินฝั่งขาเข้าตรงเยื้องๆก่อนถึงหน้ามหาวิทยาลัยกรุงเทพที่รังสิตนะคะตอนนี้เนี่ยมันจะมีรถกระบะกับรถแท็กซี่นะรถกระบะกับแท็กซี่คือแต่ว่าเขาจะอยู่ในช่องทางคู่ขนานนะคะแต่ว่ารถกระบะนี้เสียหายค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวไม่แน่ใจว่าตอนนี้เคลื่อนย้ายไปแล้วหรือยังแต่ว่าสภาพการจราจรโดยภาพรวมถือว่าก็เคลื่อนตัวไปได้นะคะไม่น่าจะมีปัญหาละ สำหรับตรงจุดนี้นะฝั่งขาเข้าตรงถนนรังสิตนครนายกฝั่งขาออกนะคะที่มาจากตรงบริเวณฟิวเจอร์พาร์ครังสิตออกมาตรงช่วงของมุ่งหน้ามาทางด้านของคลอง2ตอนนี้เนี่ยจะมีการชะลอตัวตรงช่วงก่อนที่จะผ่านตรงซอยรังสิตนครนายก27นะตรงจุดนี้เนื่องจากว่ามันอยู่ใกล้เคียงกับทางด้านของจุดกลับรถด้วยเลยทำให้มีการชะลอตัวนะคะสำหรับใครที่จะผ่านตรงบริเวณรังสิตนครนายกฝั่งขาออกพอผ่านพ้นจากตรงช่วงของบริเวณซอยรังสิตนครนายก27ไปแล้วนะคะก็จะเคลื่อนตัวไปได้ตอนนี้เนี่ยพอพ้นจากตรงช่วงนี้ไปแล้วนะคะก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องกันไปได้ตลอดเลยแล้วก็เข้าใจว่าตรงบริเวณตรงช่วงนี้เนี่ยคือก่อนหน้านี้อาจจะแบบมีคนออกมาทานอาหารกันด้วยหรือเปล่าก็เลยมีรถมาใช้เส้นทางกันเยอะขึ้นนะแต่ว่าช่วงนี้อย่างที่บอกค่ะพอเลยพ้นจากตรงนี้ไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้ดีเลยนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังคะตอนนี้เดี๋ยวขอย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ถนนลำลูกกาฝั่งขาเข้านะช่วงทางแยกตัดถนนกาญจนาภิเษกที่บอกว่ามีอุบัติเหตุนะคะที่บอกว่าเป็นรถกระบะกับรถเก๋งชนกันแล้วก็รถเก๋งเนี่ยเสียหลักพลิกตะแคงอยู่ในช่องทางซ้ายเนี่ยภาพตามนี้เลยโอ้แล้วก็คือรถเก๋งนี่อยู่ตรงช่วงคอสะพานพอดีเลยใช่ไหมคะก่อนตรงช่วงของคลอง4ไหมเพราะว่าบอกว่าเป็นฝั่งขาเข้าจากคลอง4มาทางด้านของจุดอุบัติเหตุตรงนี้นะคะเป็น อุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อตอนสักพักใหญ่ๆเนี่ยนะคะตอนประมาณสักบ่ายโมงครึ่งก็ใครผ่านไปผ่านมาตรงบริเวณนี้ฝากระมัดระวังด้วยนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาเอารถคันนี้เนี่ยตั้งกลับมาตามปกติแล้วหรือยังนะคะแต่เข้าใจว่าต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งถึงจะเคลื่อนย้ายอุบัติเหตุตรงจุดนี้ไปได้นะคะก่อนหน้านี้นะคะคุณต้อมจอมทองค่ะแจ้งบอกว่าพบเห็นรถพบเห็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจที่บริเวณอาคารริมถนนตรงช่วงปากซอย Family ถนนเทพารักษ์กม21ฝากจสร้อยตรวจสอบด้วยนะคะทางจสร้อยตรวจสอบไปกับทางด้านของสภ.บางเสาธงรับทราบว่าเกิดเหตุมีคนเป็นลมแล้วก็เสียชีวิตเลยเหรอคะสอบถามเพิ่มเติมไปที่ทางมูลนิธิปอเต็กตึงนะคะทราบว่าผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นผู้ชายอายุ64ปีค่ะบอกว่าขับรถมาแล้วเป็นลมหมดสติแล้วก็เสียชีวิตอยู่ภายในรถเลยนะโอ้อันตรายมากเลยอ่ะคือขับรถมาแล้วปรากฏว่าเป็นลมแล้วมาทราบภายหลังว่าเสียชีวิตอยู่ภายในรถแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเสียชีวิตอยู่นานแล้วหรือยังนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ไปพบว่าเสียชีวิตอยู่ตรงบริเวณแถวๆปากซอย Family นะอยู่ที่ถนนเทพารักษ์กม21ค่ะน่าจะเป็นฝั่งทางด้านเดี๋ยวเรียนดูนิดนึงนะเป็นกม21ของถนนเทพารักษ์นะคะตรงจุดนี้มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่เยอะแยะเลยนะคะเขาทางด้านของคุณต้อมจอมทองก็เลยสอบถามเข้ามาว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะเราก็ตรวจสอบให้นะคะว่า เกิดอะไรขึ้นตรงนี้นะคะเดี๋ยวดูนิดนึงนะตรงทางด้านของเทพารักษ์กม21นะตรงช่วงนี้เดี๋ยวเราไปเพิ่มเติมกับทางด้านของกิ่งเสาธง2008นะคะมูลนิธิปอเต็กตึงนะคะกิ่งเสาธง2008สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะเหตุอันนี้เนี่ยอยู่ตรงบริเวณไหนนะคะอยู่ริมถนนเลยนะคะ
1: เป็นเส้นเทพารักษ์กม21คร
0: ับ กม21นี่อยู่ตรงช่วงแถวบางพลีไหมแถวนั้น
1: อยู่ตรงซอยไทยประกันนะครับใกล้
0: ซอยไทยประกันค่ะค่ะแล้วเห็นบอกว่าพบผู้เสียชีวิตอยู่ในรถใช่ไหมคะ
1: เป็นผู้เขาลงมาจากรถ
0: ค่ะ
1: เงินกันเดียวข้างทางแล้วก็เป็นลมหมดสติผู้ไปครับ
0: คนขับรถนี่ลงมาหมดสติอยู่ข้างรถ
1: ถูกต้องครับ
0: ค่ะตอนประมาณกี่โมงอะคะที่เราทราบ
1: รับแจ้งตอน13:05ครับ
0: 13:05ค่ะแล้วพอลงมาจากในรถแล้วลงมาข้างรถนี่คือทางฝั่งถนนหรือว่าฝั่ง ทางเท้าอะคะ
1: ฝั่งเข้ามาในร้านค้าจะมีโต๊ะนั่งอยู
0: ่อ๋อค่ะลงมาจากรถแล้วเข้าไปนั่งในร้านค้าแล้วเหรอคะ
1: ถูกต้องครับ
0: ค่ะแล้วยังไงต่อคะ
1: จากนั้นก็อยู่ดีๆก็เป็นลมวูบไปครับ
0: อืมค่ะ
1: แล้วก็ทางเพื่อนเขาก็โทรแจ้ง1669ก็ธีรพงศ์เข้ามาตรวจสอบครับ
0: อืมผู้เสียชีวิตนี่คือเขามากับเพื่อน
1: ก็มากับเพื่อนแต่ว่ามากันคนละคันครับ
0: คนละคันค่ะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะแล้วเพื่อนเขาบอกไหมฮะว่าเขามาจากที่ไหนแล้วมาทำอะไรตรงนี้คือมาทำไมมาจอดตรงนี้อะคะ
1: อ๋อเขาบอกว่าไปส่งของที่บริษัท GFPT ครับ
0: ไปส่งของมารถที่ขับมาเป็นรถอะไรอะคะ
1: มีรถกระบะเป็นกระบะสีดำโตโยต้าครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็อีกคันนึงเป็นรถตู้ส่งของครับ
0: เขาคนผู้เสียชีวิตขับรถอะไรคะ
1: เป็นรถกระบะครับ
0: ขับรถกระบะสีดำมาเนี่ยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะแล้วคือเขาไปส่งกันแล้วหรือว่ายังไง
1: เขาไปส่งของมาแล้วแล้วเขาจะลงมาเคลียร์ค่าใช้จ่ายของครับ
0: อืม
1: แล้วก็มานั่งอยู่ที่เขาข้างทางแล้วก็เกิดอาการอย่างที่แจ้งไปข้างต้น
0: อืมค่ะแล้วตอนที่เจ้าหน้าที่มาถึงอ่ะเขาเสียชีวิตแล้วหรือยังหรือว่ายังไงฮะ
1: ตอนพอดีอาสามาถึงก่อนแล้วก็ทำการ CPR แล้วก็แจ้งกู้ชีพให้ดำเนินการแล้วกู้ชีพมาถึงก็ช่วยเหลือแล้วก็ยืนยันเสียชีวิตครับ
0: อ๋อค่ะโอ้อายุเท่าไหร่แล้วนะคะ
1: เป็นชายอายุ64ปีครับ
0: ชายอายุ64ปีนะคะตอนนี้แล้วทางเพื่อนร่วมงานเขาติดต่อกับทางญาติของผู้เสียชีวิตได้หรือยังคะ
1: อ๋อตอนนี้ญาติอยู่ที่เกิดเหตุแล้วคร
0: ับ อ๋ออยู่ที่เกิดเป็นคนแถวนั้นหรอคะหรือว่ายังไง
1: ถูกต้องครับคนแถวนี้ครับ
0: เป็นคนแถวนี้ด้วยนะคะตอนนี้ดำเนินการยังไงกันบ้างแล้วคะ
1: ตอนนี้กำลังรอร้อยเวรครับ
0: รอร้อยเวรนะยังอยู่ในสภาพเดิมใช่ไหมคะ
1: ยังอยู่ในสภาพเดิมครับ
0: ค่ะตอนนั้นเป็นร้านค้าอะไรอะคะเป็นร้านอาหารร้านข้าวอย่างเงี้ยหรอ
1: เป็นร้านค้าขายของชำครับ
0: ค่ะเขาก็แสดงว่าเขาก็มานั่งพักตรงนี้บ่อยๆสิใช่ไหม
1: อาจจะครับวันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกัน
0: อ๋อค่ะไม่เป็นไรค่ะแล้วตอนนี้คือรถก็ยังจอดอยู่ริมถนนเลยนะคะ
1: ตอนนี้รถยังจอดริมถนนครับ
0: ค่ะตอนนั้นตรงนี้การจราจรเป็นไงบ้างแล้วคะตอนนี
1: ้ตอนนี้จราจรยังคล่องตัวอยู่คร
0: ับ อ๋อยังไม่มีปัญหานะคะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะโอ้อันตรายมากเลยนะขับรถมาแล้วก็จอดรถพักเพื่อที่จะรอคุยธุระกันแล้วปรากฏว่าก็เนี่ยแหละค่ะหมดสติลงไปสุดท้ายเสียชีวิตนะก็ขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ควาย3818ซึ่งตรงกับรถของคุณวิชิตาที่เพิ่งคุยกับดิฉันแล้วก็วางสายไปแมปเลยนะหยกๆเลยเดี๋ยวนี้เนี่ยคือพอวางสายปุ๊บเนี่ยก็มีเหตุเรื่องของคนขับรถชนแล้วหนีที่ภายในซอยอ่อนนุชพอดีเลยนะคะตอนนี้เนี่ยเราทราบทะเบียนรถคันนี้คันที่ก่อเหตุแล้วก็ตรงกับรถของคุณวิชิตาซึ่งแจ้งเข้ามาบอกว่ารถถูกขโมยไปเมื่อวานนี้ตอนช่วงบ่ายนะตอนนี้เนี่ยเราโทรศัพท์ไปแจ้งกับทางด้านของคุณวิชิตาให้ทราบแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังติดตามกันอยู่นะในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็กำลังติดตามจับกุมตัวคนร้ายอยู่นะไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าตัวคนร้ายนี่คือไปก่อเหตุอะไรมาก่อนนะคุณวิชิตาสวัสดีค่ะคุณวิชิตาสวัสดีค่ะค่ะตอนนี้ทราบแล้วใช่ไหมคะว่ารถของคุณวิชิตาอยู่ที่แถวอนุช
1: ค่ะค่ะเพิ่งทราบเมื่อสักครู่ที่เจอสายโทรมาเลยค่ะ
0: ค่ะค่ะแล้วตอนนี้เราติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจไปแล้วหรือยังคะ
1: ตอนนี้ติดต่อไปแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่มีรับสายค่ะเดี๋ยวจะลองติดต่อท่านอื่นอีกทีค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรถคันที่ก่อเหตุเนี่ยเขาไปก่อเหตุอยู่ในพื้นที่ทางด้านของสน.พระโขนงด้วยนะคะแล้วเขากำลังเจ้าหน้าที่กำลังสกัดจับคนร้ายอยู่เพราะเขาเอารถไปจอดทิ้งไว้แถวหน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ซอยอ่อนนุช30นะคะ32
1: ค่ะ
0: ค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวยังไงคุณวิชิตาจะรีบเดินทางไปในจุดที่เกิดเหตุเลยไหมคะ
1: เดี๋ยวติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจฝั่งนี้ก่อนใช่ไหมคะแล้วก็ค่อยเข้าไปใช่ไหมคะ
0: เดี๋ยวถ้ายังไงติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนละกันนะบอกว่ารถของตัวเองถูกขโมยมาแล้วก็คาดว่าน่าจะถูกเอาไปก่อเหตุชนแล้วหนีในพื้นที่ของสน.พระโขนงอะค่ะ
1: นะคะโทษนะคะนี้ที่ทราบข่าวมาเป็นทะเบียนรถของคันนี้เลยใช
0: ่
1: ไหม
0: คะใช่ค่ะใช่ค่ะคือดิฉันมาคุยกับคุณวิชิตาเสร็จบอกว่าเป็นรถเก๋งยาริสพอดีแล้วมันมีเหตุชนเลือดหลบหนีที่แถวอ่อนนุชมาดิฉันก็เอ๊ะนี่ว่าทำไมรถมันคล้ายๆคุ้นๆเป็นยาริสเหมือนกันก็เลยซูมดูทะเบียนรถโอ้ใช่เลยแล้วก็รถคันที่เขาไปจอดทิ้งอยู่เนี่ยเราเห็นทะเบียนรถด้านท้ายชัดเจนเขาทะเบียนรถข้างหน้าไม่มีมีแต่ทะเบียนรถทางด้านหลังก็คือ7ขอไข่ขอควาย3818ตรงกันเลยอย่างนี้ค่ะค่ะ
1: ค่ะโอเคขอบคุณมากเลยนะคะ
0: ค่ะค่ะได้ค่ะเดี๋ยวใครติดต่อกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะ
1: ได้ค่ะค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่
0: ะเดี๋ยวให้ทางด้านของคุณวิชิตานี่ติดต่อกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนนะคะส่วนในเรื่องของคนร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจก็กำลังติดตามตัวกันอยู่นะกำลังหลบหนีไปแล้วก็มันก็จะมีภาพของตัวคนที่ก่อเหตุขับรถชนแล้วหนีเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ในโลกออนไลน์เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราติดตามกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา15นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายจี้กพ.เร่งสะสางคดีวินัยที่ค้างอยู่จำนวนมากกำหนดกรอบภายใน60วันสักครู่กลับมาติดตามครับอะไรดี

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องเข้ากับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด

0: ปนินท์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีจี้กพ.เร่งสะสางคดีวินัยที่ค้างจำนวนมากกำหนดกรอบพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน60วันย้ำความล่าช้าคือความไม่ยุติธรรมพร้อมยืนยันใช้มาตรฐานเดียวกันกับทุกคดีวินัยคุณนิพิพล ชัยพฤกษ์รายงานครับ
1: นายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการกำหนดกรอบเวลาในการตรวจสอบทางวินัยของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.โดยระบุว่าจากการตรวจสอบพบว่ากพ.มีเรื่องที่อยู่ระหว่างการดำเนินการค้างอยู่จำนวนมากและหลายเรื่องยังไม่แล้วเสร็จส่งผลกระทบต่อการทำงานของข้าราชการโดยเฉพาะผู้ที่ถูกลงโทษทางวินัยซึ่งไม่ทราบว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรต่อไปพร้อมกล่าวว่าได้เข้าไปพิจารณาเรื่องการกำหนดกรอบเวลาเพื่อให้เมื่อมีการส่งเรื่องหรือรายงานเข้ามาแล้วจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน60วันลักษณะเดียวกับการกำหนดกรอบเวลาในการดำเนินคดีเพื่อไม่ให้เรื่องต่างๆล่าช้าหรือค้างอยู่เป็นเวลานานโดยย้ำว่าหลักการสำคัญคือความล่าช้าคือความไม่ยุติธรรมจึงจำเป็นต้องเร่งรัดกระบวนการพิจารณาให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายพร้อมยืนยันว่ากรอบเวลา60วันจะใช้กับทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความผิดทางวินัยไม่ได้เน้นเฉพาะคดีใดคดีหนึ่งแต่เป็นมาตรฐานสำหรับการดำเนินการทางวินัยโดยทั่วไปเพื่อให้การพิจารณามีความรวดเร็วและชัดเจนมากยิ่งขึ้นนิพิพล ชัยพฤกษ์รายงานครับ
0: สำนักงานตำรวจเนปาลรายงานจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันเมื่อวันพุธที่26สิงหาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็น469รายเมื่อนับจนถึงช่วงเช้าวันนี้ส่วนจำนวนประชาชนผู้ประสบภัยที่ได้รับการช่วยเหลืออยู่ที่ 1,545 คนด้านองค์การจัดการและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งชาติเนปาลรายงานว่าจำนวนผู้สูญหายอยู่ที่977รายเมื่อนับถึงเวลา 22:00 นของวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมตามเวลาท้องถิ่น DSI ร่วมกับกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีขยายผลจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดนครพนมยึดยาบ้า5ล้านเม็ดมูลค่ากว่า250ล้านบาทคุณพงษ์รพีประพฤติดีรายงานครับ
2: กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI บูรณาการร่วมกับหน่วยปราบปรามยาเสพติดกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีศูนย์รักษาความปลอดภัยและหน่วยข่าวกองทางทหารขยายผลจับกลุ่มนายตรายรัตน์ผู้ต้องหาเครือขายยาเสพติดในจังหวัดสกลนครพร้อมยึดยาบ้า12กระสอบจำนวน5ล้านเม็ดมูลค่ากว่า250ล้านบาทและรถยนต์ของกลางอีก3คันการจับกลุ่มครั้งนี้สืบเนื่องจากตำรวจทางหลวงจับกลุ่มยาไอซ์ประมาณ500กิโลกรัมในพื้นที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาก่อนที่หน่วยปราบปรามยาเสพติดนครพนมจะสืบสวนขยายผลจนกระทั่งวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาพบความเคลื่อนไหวของเครือข่ายในพื้นที่อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมจึงติดตามประสานโดยบูรณาการร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่4กรมสอบสวนคดีพิเศษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาพร้อมด้วยของกลางจำนวนมากนำมาดำเนินคดีตามกฎหมายดีไซน์ยังคงเดินหน้าร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงทั้งในและต่างประเทศสกัดกั้นยาเสพติดข้ามชาติตัดวงจรเครือข่ายอาชญากรรมและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดและต่อเนื่องพงษ์ณภีประพฤติดีรายงาน
3: การแตกแยกขาดสามัคคีมีแต่นำภัยสู่บ้านเมือง
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 16:00 นอิทธนินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: การประปานครหลวงขานรับนโยบายมหาดไทยทำทันทีเดินหน้าโครงการน้ำดื่มสะอาดเพื่อชุมชนเปิดจุดให้บริการน้ำดื่มสะอาดได้มาตรฐานครอบคลุมชุมชนศาสนสถานโรงเรียนและหน่วยงานราชการเพื่อช่วยลดรายจ่ายยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีให้ประชาชนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร

0: น้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
2: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: ช่วงนี้เรากลับเข้ามาที่จสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังมาที่ทางด้านของการไฟฟ้านครหลวงค่ะเขามีความจำเป็นต้องทำงานเกี่ยวกับสายป้อนไฟฟ้าแรงสูงทั้งนี้นะคะเพื่อพัฒนาแล้วก็บำรุงรักษาระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวในบางพื้นที่ดังกล่าวดังต่อไปนี้นะคะจุดที่เขาจะมีการงดจ่ายกระแสไฟฟ้านะคะโดยในวันที่29นะคะวันพรุ่งนี้ค่ะตั้งแต่8นาฬิกาจนถึง16นาฬิกา30นาทีที่ถนนนวลจันทร์ซอยนวลจันทร์5นะคะริมถนนพระราม6ซอย13ถนนวัดสุขใจหมู่บ้านไพศาลพาร์ควิวซอย 3/1 3/2 3/3 แล้วก็ 3/4 ถนนเทิดราชันซอยเทิดราชัน9ช่วงต้นซอยนะคะถนนราชพฤกษ์บริเวณซอยเกษตรพัฒนา2ทั้งซอยถนนนวมินที่ซอยวัดนวมิน69ถนนเทศบาลบางบ่อซอยเทศบาล16ทั้งซอยซอยนาคที่ถนนนาคนิวาสนะคะซอยนาคนิวาส47ถนนประชาอุทิศซอยรัชดานิเวศ9นะคะแล้วก็วันที่30ค่ะตั้งแต่8นาฬิกาจนถึง15นาฬิกา30นาทีที่ถนนนวลจันทร์ซอยนวลจันทร์9ถนนเสรีไทยซอยเสรีไทย73แฟลตตำรวจสน.บางชันแล้วก็ที่บริเวณใกล้เคียงบริเวณข้างเคียงนะคะถนนชัยพฤกษ์หมู่บ้านบางกอกบุรวาซิกเนเจอร์แจ้งวัฒนะราชพฤกษ์ค่ะถนนเสนานิคมซอยเสนานิเวศ101 104 105 106แล้วก็109ถนนดินแดงนะคะที่ซอยบุญชูศรีถนนพุทธมณฑลสาย1ค่ะการไฟฟ้านครหลวงเขตธนบุรีซอยโสภาถนนบางเชือกหนังค่ะที่ซอยบางเชือกหนัง9ถนนรามคำแหงที่ซอยรามคำแหง177จนถึง183ถนนราชพฤกษ์นะคะที่ซอยเทศบาลเมืองบางรักน้อยนะคะทั้งนี้ค่ะถ้าเกิดว่าคุณมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่การไฟฟ้านครหลวงทุกเขตนะคะหรือที่ MEA Call Center โทร1130ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะเรากลับมาที่เรื่องของสภาพการจราจรเพิ่มเติมกันนะคะในช่วงนี้นะคะมีการจราจรที่คุณนิวค่ะแจ้งไว้ในทางรถไฟสายเก่าฝั่งขาออกนะช่วงที่มาจากใต้ทางด่วนอรรถรงค์มาทางด้านของซอยสุขุมวิท50ในฝั่งขาออกตอนนี้เนี่ยการจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าสลับกับหยุดนิ่งเลยนะคะบอกว่าช่วงใต้ทางด่วนจะเข้าไปทางคลังน้ำมันปตท.รถติดมากๆมีไม้ยมกเยอะๆเลยติดมากๆๆๆไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรนะคะตรงช่วงบริเวณที่จะเข้าไปทางคลังน้ำมันปตท.นะคะแล้วก็ถนนกาญจนาภิเษกค่ะคุณมานพบอกว่าใช้ฝั่งขาเข้านะที่มาจากต่างระดับ346ปทุมบางเลนมาถึงต่างระดับ345บางบัวทองบางคูวัดค่ะในฝั่งขาเข้าตอนนี้ในการจราจรในช่องทางคู่ขนานเคลื่อนตัวได้ส่วนในช่องทางหลักช่องทางด่วนเนี่ยตอนนี้เคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวได้นะคะอันนี้เป็นสภาพการจราจรในถนนกาญจนาภิเษกนะคะแล้วก็มีอุบัติเหตุนะคะแจ้งเข้ามาโอ้หลายจุดเลยทีเดียวค่ะมีทางด้านของทางด่วนรามอินทราอรรถรงค์จากด่านบางจากมุ่งหน้ามาทางจตุโชตนะคะในช่วงนี้รถที่ขึ้นมาจากทางด่านโยธินพัฒนามาถึงทางลงรามอินทราก่อนถึงทางลงรามอินทราเล็กน้อยมีรถเก๋งไม่ทราบคู่กรณีอยู่ในช่องทางกลางเลยค่ะตอนนี้การจราจรก็จะเคลื่อนตัวมาได้ช้าส่วนทางด้านกลับกันเคลื่อนตัวไปได้นะคุณทวัฒน์อยู่บนทางด่วนค่ะคุณทวัฒน์สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณนัตยา
3: ค่ะ
4: เบื่อได้ยินเสียง3วันเลยนะเนี่ย
3: เบื่อหรือยังเบื่อหรือยัง
4: ไม่เบื่อไม่เบื่อ
3: ไม่เบื่อ
4: เบื่อเสียงคนผู้ชายอ
3: ่
4: ะ
3: เอ้าเดี๋ยวเขาน้อยใจนะ
4: ดีดีให้น้อยใจไปเลย
3: จะได้สลับเวลากันเนาะอย่างนี
4: ้ใช่ใช่ใช่ยุงคืนบ้างบอกกัน
3: อ๋อเดี๋ยวเขาอดดูบอลไง
4: สาเหตุใหญ่เลยคืออันนี้เลยใช่ไหม
3: เออน่าจะอย่างนั้นแหละอยู่เลิกดึกไม่ได้เดี๋ยวดูบอลไม่ได้
4: เดี๋ยวย้อนหลังนิดนึงนะคุณ
3: ครับค่ะ
4: เมื่อกี้ผมมาจากเมืองทองธานีหูในเมืองทองติดมากเลยนะ
3: ในเมืองทองมีงานอะไรปะฮะเนี่ย
4: ไม่ตรงที่หน้ามหาลัยสุโขทัยติดไฟแดงตรงนั้นน่ะ
3: อ๋อติดไฟแดง
4: ค่ะจะออกอ่ะ
3: ค่ะ
4: ยาวเลยอ่ะกว่าจะออกได้2 3ไฟแดงอ่ะ
3: อืมค่ะ
4: พอขึ้นมาก็แบบเหมือนจะดีอ่ะแต่มาถึงกรุงเทพอภิวัฒน์ก็เรียบร้อย
3: ทางด่วนเนาะ
4: ใช่
3: ค่ะ
4: กรุงเทพอภิวัฒน์ติดมากแล้วก็เนี่ยเลยมาละเลยกรุงเทพอภิวัฒน์มาเข้ามาดินแดงพอลงดินแดงเท่านั้นจุ๊บเลย
3: ค่ะทำไมฮะ
4: ติดอีกแล้วค
3: ่ะไม่มันติดอะไรอ่ะฮะตรงนั้น
4: ติดรถเยอะเฉยไม่ติด
3: ตรงมันเป็นทางเบี่ยงที่ตรงที่เขามีตรงแนวก่อสร้างไหมตรงนั้น
4: ไม่มีรถเยอะอย่างเดียวเลย
3: รถเยอะอย่างเดียวเลยอ๋อ
4: ใช่ขณะรายงานเนี่ยผมติดตั้งแต่เพลินจิตขึ้นมาเลยนะเพลินจิต
3: อ๋อค่ะ
4: พอเสร็จแล้วเนี่ยก็หลุดมาได้หน่อยนึงตรงทางที่จะแยกกันน่ะพอขึ้นมาท่าเรือก็ติดอีกแล้ว
3: อ่าฮะฮะค่ะ
4: 3โมงในขนาดนี้แล้ว
3: โอ้โอ้ดิฉันวันนี้วันศุกร์สิ้นเดือน
4: ใช
3: ่
4: เดี๋ยวเนี่ย
3: อันนี้คือเริ่มแล้วใช่ไหมเริ่มสะสมแล้วตอนนี
4: ้แล้วผมเนี่ยต้องไปโรงแรมอัศวินตรง
3: วิภาวดี
4: นายเขามีงาน thank you party ก็
3: อ่าค
4: ่ะกลับมารับนาย
3: ไม่เป็นไรวันนี้มันสุกไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้หยุดแล้วไงคะ
4: ไม่ได้หยุดสิคะ
3: ไม่ได้
4: ยังจริงอ่ะ
3: อ๋อไม่เป็นไรก็อยู่เป็นเพื่อนกัน
4: เนี่ยขณะรายงานเนี่ยอยู่ตรงทางลงท่าเรือเนี่ย
3: ค่ะ
4: 10-20ไม่เกินที่เลย
3: อืมค่อยๆไป
4: ใช่ใช่
3: ค่อยๆไป10-20-30-40
4: มันไม่ได้ถึง40อ่ะค่ะ
3: ยังไม่ถึง40เลยยังไม่พ้น30อืม
4: มันก็ต้องเบรกแล้วข้างหน้าเข้าไปไม่ได้
3: อ
4: ื
3: มค่ะแล้วนี่จะไปถึงตรงไหนฮะเนี่ย
4: ไปตรงซอยรามกำแหง2นะคะ
3: รามกำแหง2
4: อยู่แถวนั้นตรงข้างโลตัสเมก้าน
3: ะอ๋อเดี๋ยวก็ต้องไปลงบางนา
4: ใช่แต่ผมว่าจะขึ้นไปลงนู่นทีเดียวเลย
3: ลง
4: บางแก้วทีเดียวเลยเพราะว่าเย็นๆนะตรงนั้นน่ะ
3: ติดใช่ไหม
4: ตรงนั้นคือจุดมรณะ
3: ที่จะเลี้ยวเข้าตรงเมกะตรงนั้นนะตรงบางแก้วนั่นแหละค่ะ
4: ค
3: ่ะ
4: ตรงน
3: ั้
4: นตอนเช้ากับเย็นเนี่ยคือจุดมรณะของเส้นนั้นเลยนะถ้าไม่มีเวลานี
3: ่ฟังดูน่ากลัวฟังดูน่ากลัวจังเลย
4: ผมเจอตลอดนะ
3: ค่ะ
4: เพราะว่าออฟฟิศผมอยู่ตรงนั้น
3: อ
4: ่ะผมเช้ามานี่ผมติดตั้งแต่นู่นเลยนะ
3: ค่ะ
4: ทางที่ออกมาจากเขาเรียกอะไรทางมาจากวัดสรุปอ่ะ
3: อ
4: ๋
3: อค่ะ
4: เพื่อจะมาลงเมกะ
3: ค่ะอืม
4: แล้วตรงเมกะเนี่ยด้วยกายภาพของถนนเขาอ่ะเขาเรียกอะไรเส้นชื่อใหม่แต่ผมเรียกไม่ถูกจริง
3: เทพรัต
4: น์เทพรัตน์เนี่ยเขามา4เลนแล้วอ่ะ
3: ค่ะ
4: ของผมลงมาจากทางด่วนอีก2เลนแล้วก็ลงมาจากพระราม2อีก2เลน
3: ค่ะ
4: เป็น8แล้วมันจะเหลือไม่ล่ะถนนเหลือแค่3อ่ะพอออกมาจากตรงนั้นได้หน่อยปุ๊บหน้าเมกะพวกที่เขาออกมาจากหมู่บ้านข้างในบางแก้วนะ
3: ค่ะ
4: ก็เรียนอะไรตรงนั้น
3: อ
4: ่ะเขาก็จะลัดมาออกตรงเนี้ยเพื่อจะขึ้นทางด่วนเพื่อจะกลับรถโอ้โหเช้านี่มันเป็นอะไรที่แบบยุ่งเหยิงมากตรงนั้นน่ะทุกวันเป็นทุกวันจนแบบตั้งแต่มีห้างมาเนี่ย
3: เราก็ต้องหาทางหนีของเราเองแล้วทีนี้
4: มันหนีไม่ได้อะ
3: หมายถึงว่าเราต้องเลี่ยงไปแบบหมายถึงว่าเราตรงไหนพอเราพอไปได้เราไปตรงนั้นดีกว่าไม่ไปเส้นเดิม
4: มันไม่ได้เลยตรงนั้นถ้าไปออกรามกำแหงยิ่งหนักเกยอีกในรามกำแหง2เลนสวน
3: ในเมื่อหนีไม่ได้ก็เข้าร่วมไปเลยหมดเรื่อง
4: ใช่มันต้องโดนตรงนั้นน่ะโดนทุกวันแล้วก
3: ็
4: มันก็จะมีอุบัติเหตุให้แจ้งทุกวันทุกเช้านะ
3: ครับค่ะ
4: ทางร่วมทางแก
3: ้ไม่ได้แต่ว่าตอนนี้บนทางด่วนนะเลยอันนั้นลงมาหรือยังคะเนี่ย
4: ยังค่ะ
3: ยังไม่ถึงท่าเรือเลย
4: ใช่เพิ่งจะได้ตรงโค้งศุลกากร
3: เองอ๋อเดี๋ยววันนี้ข้างหน้าค่อยดีขึ้นแล้วล่ะเป็นประจำตรงนี้ใช่ไหมคะพอเลยจากกรมศุลมาแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วทีนี
4: ้ใช่ใช่เพราะว่ามันจะมีทางที่เขาขึ้นมาจากท่าเรือไง
3: ใช่ใช่เป็นทางร่วมตรงนั้นค่ะอีกอึดใจเดียวก็ดีแล้วค่ะ อิจใจพระพุทธ นิดเดียวนิดเดียวอันนี้ไม่หลอกกันไม่ว่าจะพระพุทธพระสงฆ์นี้นับ1 2 3ดำน้ำโผล่ขึ้นมาเจอเลยได้แล้วนะค่ะ
4: ครับผม
3: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: ค่ะเป็นเส้นทางบนทางด่วนตอนนี้นะคุณเอกค่ะอยู่รังสิตนครนายกคุณเอกสวัสดีค่ะ
5: คร
3: ับ
5: สวัสดีครับคุณนัทยา
3: ค่ะอยู่รังสิตนครนายกนะคะ
5: อยู่รังสิตนครนายกเดี๋ยวขอย้อนหลังหน่อย
3: ค่ะ
5: นะครับบริเวณหน้าตลาด200ปี
3: ตลาด200ปีตลาด200ปีรังสิตปทุมนะคะ
5: ใช่ๆ
3: ค่ะ
5: มาจากซ่อมสร้างนะครับการจราจรก็มีรถหนาแน่นหน่อย
3: ค่ะ
5: นะฮะเคลื่อนตัวได้ช้าแต่ก็มาได้เรื่อยๆ
3: ค่ะ
5: วันนี้โชคดีตรงหน้าเตาโลก็เขาปล่อยเลนเดียวนะฮะก็ทำให้รถมันเคลื่อนตัวได้ดี
3: ค่ะ
5: นะฮะแต่ตอนเย็นไม่ทราบว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ผมมาถึงคลองสอง
3: ค่ะ
5: นะฮะการจราจรชะลอตัว
3: ค่ะ
5: นะครับน่าจะติดบริเวณแยกกับรถคลองสามกับคลองสี
3: ่อืมค่ะ
5: นะฮะแล้วก็แยกกาญจนาเท่าที่ดูแล้วน่าจะใช่
3: ค
5: ่
3: ะ
5: ต่างจากกันก็บริเวณคลองสองนะฮะไปถึงหน้าบริเวณฟิวเจอร์พาร์คมีรถหนาแน่น
3: ค่ะ
5: นะครับแล้วก็หลังจากตรงนั้นมาเนี่ยมาถึงคลองสามตรงนี้ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับ
3: ค่ะ
5: ฝั่งกันก็คือฝั่งขาเข้าไม่ขาเข้า
3: ค่ะ
5: นะครับ
3: ค่ะ
5: ยังเคลื่อนตัวได้ดีไม่ทราบว่าตรงที่เขาวางท่อไม่รู้จะเสร็จวันไหน
3: อืมเห็นก็ตอบให้ไม่ได้เหมือนกันค่ะอืม
5: นี่แทนที่ว่าจะหลบได้หลายทางนะกลายเป็นว่าทางคลองหลวงก็ติด
3: ค่ะ
5: นะฮะพันยะก็ติด
3: ค่ะ
5: นะฮะทางลำลูกกานะฮะลำลูกกาก็จะติดบริเวณ BTS
3: ค่ะ
5: นะฮะตรงสถานีรถไฟฟ้าก็พยายามเลี่ยงหลายๆทางดูว่าไปทางไหนได้บ้าง
3: อ๋อแต่ก็ติดทุกทาง
5: ติดทุกทาง
3: ติดทุกทางเหมือนกันนะฮะ
5: ไม่มีกำหนดว่าจะเสร็จวันไหนด้วยโอ้โห
3: ค่ะ
5: ไม่รู้จะทำยังไงละ
3: ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องอดทน
5: นะ
3: ค่ะ
5: วันนี้มีเมฆนะ
3: ตรงแถวนั้น
5: มองไปทางนครนายกเมฆก้อนใหญ่นะ
3: ค่ะค่ะ
5: ฝั่งขาที่ข้างหลังผมอ่ะก็คือฝั่งกรุงเทพน่าจะใช่นะก็มีเมฆก้อนใหญ่เหมือนกัน
3: มีมาเหมือนกันเน
5: า
3: ะ
5: ตรงนี้ตรงนี้ยังสว่างตรงกลาง
3: ค
5: ่
3: ะ
5: นะ
3: ค่ะ
5: คะคิดว่าเย็นนี้น่าจะตกอ่ะ
3: เพราะว่ามันจะมีเมฆอยู่กลุ่มนึงอ่ะค่อยๆลอยออกไปทางด้านตะวันออกอย่างนี้อยู่เหมือนกันนะคะ
5: ค่อยมา
3: ค่ะ
5: ทีละนิดมีแต่ข้างหน้านี่ก้อนใหญ่เลย
3: ค่ะค่ะ
5: ข้างหน้าคือด้านที่จะไปนครนายก
3: ค่ะ
5: ก้อนใหญ่เลยเป็นสะสมกันตรงนั้นน่าจะตกที่นั่นนั่นวันนี้ครับ
3: ค่ะ
5: นี่ผ่านมา10กว่านาทีก็ยังติดแถวเนี้ย
3: ค่ะดิฉันดูแล้วเนี่ยนะน่าจะติดอยู่ตรงถึงตรงแถวตัวนี้เขาเรียกอะไรแถวคลองสี่ประมาณนั้นน่ะ
5: ครับก็คงจะเป็นแยกคลองสี
3: ่ประมาณนั้นนะคะ
5: แยกคลองสี่ก็คือตรงที่สะพานกับรถคลองสี่ที่เข้าสู่ประชาราษฎร
3: ์
5: นะฮะ
3: ค่ะ
5: ตอนนี้ผมอยู่ทางเลนซ้ายตรงนอกเลนขวาเดี๋ยวต้องรอเลยตรงแยกกับรถตรงนี้ก่อน
3: ค่ะ
5: เลนขวาได้คร
3: ับ ค่ะได้ค่ะ
5: มาไปไหนเอ่ย
3: อะไรนะคะ
5: เสมาพักร้านเหรอฮะ
3: คุณเสมามีธุระด่วนกับทางบ้านค่ะ
5: เรื่องขั้นเรื่องขั้น
3: เรื่องขั้นค่ะ
5: โอเคคร
3: ับ ค่ะขอบคุณขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะหลายคนมาถามว่าคุณเสมาไปไหนเดี๋ยววันจันทร์ก็น่าจะกลับมาตามปกติแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะสำหรับกรณีที่รถก่อเหตุชนแล้วหลบหนีที่ภายในถนนอ่อนนุชนะสุขุมวิท77นะแล้วปรากฏว่าเราตรวจสอบดูแล้วเนี่ยเป็นรถที่รับแจ้งหายเข้ามาเป็นรถของคุณวิชิตานะที่แจ้งหายเข้ามาพอดีเลยนะคะตอนนี้เราก็มีการประสานงานกันหลังใหม่นะให้ทางด้านของคุณวิชิตาเนี่ยเดินทางไปที่สน.พระโขนงนะเพราะว่าตอนแรกบอกว่าแจ้งความไว้ที่สน.วังทองหลางก็ยังไม่สามารถติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ได้เลยให้รีบเดินทางไปที่ทางด้านของสน.พระโขนงนะเพราะว่าเป็นรถที่ถูกขโมยมานะคะซึ่งรถคันนี้เนี่ยเขาก่อเหตุชนแล้วก็หลบหนีตั้งแต่ตรงช่วงของประมาณซอยอ่อนนุช17นะตรงช่วงซอยอ่อนนุช17แล้วก็หลบหนีไปทางด้านของภายในซอยอ่อนนุช32 แล้วตอนที่เบื้องต้นที่รับแจ้งมานะบอกว่าไปจอดอยู่ที่หน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะแล้วมีคนเห็นบอกว่าคนขับรถเนี่ยวิ่งหลบหนีเข้าไปในโรงเรียนที่อยู่ภายในซอยดังกล่าวเนี่ยแล้วก็ไปออกทางด้านของอนุ30หลายคนก็เลยเป็นห่วงนะว่าถ้าเกิดเขาหลบหนีเข้าไปในโรงเรียนเกรงว่าจะไปเกิดอันตรายนะแล้วล่าสุดเราก็เลยไปสอบถามกับทางด้านของเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ของทางโรงเรียนที่อยู่ภายในซอยดังกล่าวตรงนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ทางคุณครูบอกว่าเหตุรถชนเนี่ยอยู่ภายในซอยอ่อนนุช32แต่ว่าโรงเรียนน่ะอยู่ที่ซอยอ่อนนุช30ไม่มีเหตุคนร้ายหรือว่าคนขับรถคันที่ขับรถชนแล้วหนีเนี่ยหลบหนีเข้าไปในโรงเรียนนะตอนนี้ทุกอย่างยังปกตินะใครที่มีลูกเรียนอยู่ที่โรงเรียนตรงย่านนั้นไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าทางโรงเรียนก็ยืนยันมาแล้วนะคะว่าในโรงเรียนไม่มีคนร้ายหรือว่าไม่มีใครเข้าไปก่อเหตุภายในโรงเรียนใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าเรื่องของเรื่องก็คือตามภาพเนี่ยที่เราเห็นอยู่ก็คือคนร้ายเนี่ยขับรถชนแล้วหนีคือไม่แน่ใจนะว่าทำไมถึงมาชนรถหลายหลายคันแบบนี้นะคะแล้วก็หลบหนีไปแล้วก็ที่สำคัญก็คือรถคันนี้คือถูกขโมยมาโดยคนขับรถคันนี้นะคะซึ่ง เมื่อสักครู่นี้ดิฉันก็ได้เห็นภาพที่ทางด้านของคุณวิชิตาตอนที่ได้คุยกับดิฉันทางออกทางจส.ร้อยเนี่ยออกอากาศอยู่นะแล้วก็บอกว่าเห็นเพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นเองเป็นช่วงที่เขาอยู่ที่มุมบ้านแล้วก็เดินเข้าไปในบ้านไปหยิบกุญแจรถออกมานะคะซึ่งจริงๆแล้วบอกว่าคุณวิชิตาบอกว่าไม่คุ้นกับทางด้านของตัวคนร้ายไม่คุ้นหน้าคุณตานะว่าหน้าตาของคนร้ายเนี่ยเป็นอย่างคือเห็นหน้าแต่ว่าไม่คุ้นไม่รู้จักแต่พฤติกรรมของเขาที่เดินเข้าไปในบ้านนะคะอันนี้เนี่ยเหมือนกับคนคุ้นเคยต้องบอกอย่างนี้นะคะเข้าไปภายในบ้านแล้วก็หยิบกุญแจรถออกมานะคะแล้วก็มาก่อเหตุชนแล้วก็หลบหนีก่อเหตุที่ภายในทางด้านของซอยอ่อนนุช17แล้วก็หลบหนีไปนะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยความคืบหน้าเป็นยังไงเรากำลังติดตามกันอยู่นะคะที่ทางด้านหลังใหม่นะคะคุณผู้ฟังมาที่นี้ก่อนดีกว่าค่ะทางด้านของแม่ประนอมคุณผู้ฟังอันนี้แม่ประนอมนะเขามีดิวแรงเดือน8แม่ประนอมค่ะเดือนนี้เขาแถมฟรีนะคะกล่องถนอมอาหารแม่ประนอมค่ะเป็นกล่องอาหารกล่องถนอมอาหารขนาดพกพามูลค่า59บาทนะเมื่อคุณซื้อผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมครบ299บาทขึ้นไปนะคะแม่ประนอมบอกต่อโปรเด็ดเดือน8ค่ะเพียงซื้อผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมครบ299บาทต่อ1ใบเสร็จค่ะในช่องทางออนไลน์ที่ร้านแม่ประนอมแบรนด์ Official นะคะบนแพลตฟอร์ม Shopee ฟรีทันทีเลยนะคะกล่องถนอมอาหารแม่ประนอมขนาดพกพามูลค่า59บาทสุดคุ้มเอาอยู่ทุกมื้อนะคะแล้วก็ไม่หวั่นมื้อใหญ่เพราะว่าเก็บไว้ทานต่อได้ค่ะจะอุ่นเมื่อไหร่ก็อร่อยคุ้มกับทุกเมนูแม่ประนอมค่ะโปรนี้นะคะสายช็อปห้ามพลาดเลยค่ะให้ไวเลยด้วยนะระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติปราศจากสีผงชูรสและวัตถุกันเสียได้รับมาตรฐานระดับสากลแม่ประนอมถึงเครื่องไทยคู่ครัวโลกติดตามข่าวสารของแม่ประนอมเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์นะคะที่ www.maepranom.com/ts/homepage นะคะใครเป็น FC ของแม่ประนอมอย่าลืมนะคะเดือนนี้เขามีกล่องถนอมอาหารแม่ประนอมขนาดพกพาให้ฟรีเลยนะคะเพียงคุณช็อปผ่านทางออนไลน์ทางร้านแม่ประนอมแม่ประนอมแบรนด์ Official ทาง Shopee นะคะก็รับไปเลย299บาทต่อ1ใบเสร็จนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรากลับมาเพิ่มเติมเรื่องของสภาพการจราจรกันต่อนะมีอุบัติเหตุเข้ามานะคะคุณสายชนแจ้งอุบัติเหตุไว้ก่อนหน้านี้บอกว่าถนนจรัญสนิทวงฝั่งขาเข้าค่ะช่วงที่มาจากแยกไฟฉายมุ่งหน้ามาแยกพนิชทนฝั่งขาเข้าจุดเกิดอุบัติเหตุอยู่ตรงช่วงของปากซอยจรัญสนิทวง 28/4 ค่ะ เป็นรถจักรยานยนต์ไม่ทราบคู่กรณีมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะอยู่ในช่องทางซ้ายการจราจรตอนนี้เคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนทางด้านคุณแก้มนะคะแจ้งอุบัติเหตุเพิ่มเติมมาบนถนนพระราม9ฝั่งขาเข้าช่วงจากแยกผังเมืองมาถึงแยกอสมทเลยจากทางลงทางด่วนมาเล็กน้อยนะคะมีรถเก๋งกับรถตู้ชนกันอยู่ในช่องทางขวาไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะจุดนี้การจราจรก็จะเคลื่อนตัวมาได้ช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุค่ะส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะเป็นอุบัติเหตุล่าสุดนะคะที่คุณแก้มแจ้งเข้ามาแล้วก็มีการจราจรจากคุณขวานลำพญาค่ะแจ้งถนนสาทรเหนือนะคะช่วงที่มาจากสะพานสมเด็จพระเจ้าตักสินมุ่งหน้ามาแยกสาทรสุรศักดิ์ตอนนี้เนี่ยการจราจรจะเคลื่อนตัวมาได้ช้าสลับกับหยุดนิ่งบอกว่าไปได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกสาทรสุรศักดิ์นะคะส่วนทางด้านกลับกันก็เช่นเดียวกันอ๋อก็คือทั้งสองฝั่งเนี้ยรถจะไปได้ตามจังหวะสัญญาณไฟแต่ฝั่งที่มาจากสะพานตักสินเนี่ยนะคะจะรถเยอะสักหน่อยหนึ่งก็เลยทำให้เคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่าตอนนี้มีผู้ปกครองมารับนักเรียนนะคะบอกว่ามีผู้ปกครองมารับนักเรียนที่โรงเรียนแล้วคุณขวานเองก็กำลังไปรับหลานที่โรงเรียนเหมือนกันก็เลยมาเจอรถติดอยู่ตรงช่วงของสะพานตักสินที่จะลงมาที่สาทรสุรศักดิ์เนี่ยแหละค่ะคุณยมพญายางแจ้ง SOS เข้ามาถนนราชวิถีฝั่งขาออกมาจากแยกการเรือนมุ่งหน้ามาทางแยกสังฮีเคลื่อนตัวมาได้ช้าสลับกับหยุดนิ่งนะคะส่วนทางด้านก็ติดขัดหยุดนิ่งนานเลยรถติดเนื่องจากว่ามีการซ้อมรับปริญญาซ้อมพิธีรับปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานะก่อนหน้านี้ก็มีทางด้านของคุณน้อยมิเตอร์ก็แจ้งมาเหมือนกันนะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะไปเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุที่ชนแล้วหลบหนีที่อ่อนนุชนะจากทางด้านของพระขนง004ค่ะเป็นอาสามูลนิธิปอเต็กตึงนะคะสวัสดีค่ะ
6: ดีครับ
3: ค่ะคุณพระขนง004ช่วยแจ้งช่วยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะว่าเราที่เราได้รับแจ้งนี้เป็นยังไงอะค่ะ
6: ได้รับแจ้งเบื้องต้นเป็นอุบัติเหตุทางจราจรนะครับช่วงเวลาประมาณเดี๋ยวนะช่วงเวลาตอนเกิดเหตุ
3: ประมาณ
6: เวลา 13:30 น.
3: ค่ะ
6: ครับได้รับแจ้งอุบัติเหตุจราจรเบื้องต้นยังไม่ทราบรถก็อาจจะมีพลเมืองดีที่ว่าเขาเจอเหตุการณ์เขาก็ขับตามรถเก๋งไปทางทีมงานกู้ภัยไปถึงที่เกิดเหตุก็อาจจะแต่รถมอเตอร์ไซค์กับคนเจ็บอยู
3: ่
6: ก็คืออยู่ปากซอยอนุ19เพราะว่าจุดเกิดเหตุเริ่มต้นอยู่ที่ปากซอยอนุ19เสร็จแล้วเขาก็ขับหนีไปทางในซอยอนุ32อนุ32เนี่ยซึ่งเป็นทางตันเป็นทางตันแล้วก็เขาก็ไม่สามารถขับหนีได
3: ้
6: ก็ปีนกำแพงข้ามหนีไปตอนนี้เจ้าที่ตำรวจทางสน.พระขนงแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ของที่เจ้าของรถก็แจ้งหายมาก็ระดมแบบช่วยกันระดมกำลัง
3: ค
6: ้นหาผู้ก่อเหตุอยู
3: ่ค่ะค่ะ
6: ครับผม
3: ค่ะเบื้องต้นนี้มีใครเห็นก่อนเกิดเหตุไหมคะว่ารถคันนี้เข้ามาจากตรงไหนอะไรยังไง
6: ตรงนั้นยังไม่ทราบข้อมูลเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวทางตรงนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของเจ้าที่ตำรวจต้องสอบสวนแล้วก็สืบสวนหาข้อมูลเบื้องต้นว่ารถมาจากทิศทางไหนแล้วก็มาตอนช่วงเวลากี่โมงอะไรยังไงประมาณนี้ฮะ
3: ค่ะแล้วมีรถที่ถูกชนเสียหายไปกี่คันคะ
6: รถของคนเจ็บทั้งหมด3คันแล้วก็จะมีรถของที่ว่าจอดอยู่ข้างทางที่ว่าเขาช่วยกันแบบช่วยกันกีดกั้นไอ้แบบว่าคือจะเอาบังไว้ประมาณนี้ครับ
3: คือ
6: จะไม่ให้แบบหนี
3: ค่ะ
6: เขาก็ชนกระเด็นเลย
3: มีรถอะไรบ้างอะคะเดี๋ยวนะพระขนง004สายหลุดอะค่ะ เดี๋ยวให้ทางด้านนอกติดต่อเพิ่มเติมมาสักหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเบื้องต้นไหนบอกว่ามีคนเจ็บด้วยนะมีคนเจ็บด้วยแต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเจ็บมากน้อยแค่ไหนกี่คนแล้วก็มีรถที่เสียหายไปกี่คันนะภาพที่เห็นเนี่ยก็คือว่ารถคันนี้นะคะก็คือรถเก๋ง Toyota Yaris นะคะทะเบียน7ขอไข่คอควาย3818นะซึ่งถูกขโมยมานะแล้วก็มาก่อเหตุชนแล้วก็หลบหนีโดยเหตุเกิดที่ภายในซอยอ่อนนุชหรือว่าสุขุมวิท77นะเมื่อตอนช่วง 13:30 นะสายกลับมาแล้วนะพระขนง04คะ
6: ครับ
3: ค่ะมีรถที่ถูกชนเสียหายไปกี่คันคะ
6: ตอนนี้ที่ดูก็ถ้ารวมกับรถของผู้รับบาดเจ็บเยอะก็ประมาณ5คัน
3: 5คันเป็นรถอะไรบ้างคะ
6: รถมอเตอร์ไซค์หมดเลย
3: จอยยอทั้งหมดเลย
6: ใช่คร
3: ับ แล้วคนเจ็บนี้เจ็บกี่คน
6: เจ็บ3คนครับ
3: 3คนบาดเจ็บเยอะไหมคะ
6: ก็แต่ละคนก็จะมีบาดแผลถลอกตามร่างกายอะไรเงี้ยที่ว่าจะที่กู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลไม่มียังไม่มีคนไหนที่ว่าอาการแบบหนักหรือจะเกินกว่านั้น
3: ค่ะที่ถูกชนเนี่ยขณะเขาขับขี่จักรยานยนต์อยู่หรือว่าไงฮะ
6: ใช่ครับขณะขับขี่จักรยานยนต์อยู่บนท้องถนนในเส้นอ่อนนุชแล้วก็ขับมาพุ่งชนเลย
3: อ๋อค่ะแล้วส่วน
6: แล้วก็จากในคลิปที่ว่าเห็นเบื้องต้นที่ว่ามีพลเมืองดีเขาถ่ายลงมาให้ดูก็คือเขาก็ช่วยกันแบบเอารถขวางกันอย่างเงี้ยเขาก็ไม่สนใจเขาพุ่งชนเลย
3: ค่ะ
6: กระเด็นหมดเลย
3: ค่ะแล้วก็คือจนกระทั่งเขาขับไปจอดที่อยู่ภายในซอยอ่อนนุช
6: ครับหนีไปภายในซอยอ่อนนุช32
3: ค่ะแล้วตอนนั้นมีคนเห็นลักษณะของคนร้ายไหม
6: มีรถแก๊ปกับพวกรถไลน์แมนที่ว่าเขาขี่อยู่ในเส้นอ่อนนุชเขาไล่ติดตามให
3: ้ค่ะ
6: พอไล่ติดตามไปถึงซอยอ่อนนุช32ซึ่งเป็นทางตันเขาก็เลยทิ้งรถคันดังกล่าวไว้ตรงในซอยอ่อนนุช32
3: ค่ะ
6: แล้วก็ปีนกระแพงหนีไปครับ
3: ค่ะมีคนเห็นลักษณะเขาไหมว่าเป็นยังไง
6: ตรงนี้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็เชิญไปให้ข้อมูลเบื้องต้นนะคร
3: ับ เห็นการแต่งกายเขาไหมอะฮะ
6: ไอ้ผมไปไม่ทันที่ว่าจะเห็นตัวเขา
3: ค่ะ
6: ทางกู้ภัยไปไม่ทันเพราะว่าอาจจะมีคนละเมืองดีที่ว่าเขาติดตามให้เขาสามารถบอกรูปลักษณะถูกครับแต่ว่าเจ้าที่ตำรวจก็ได้เชิญไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่สน.นะฮะ
3: ที่สน.พระโขนงนะคะ
6: ครับผม
3: ค่ะค่ะแล้วตรงซอยอ่อนนุช30ตรงนี้เนี่ยก็เดี๋ยวนะตอนแรกเขาอยู่ที่ซอย32ใช่ไหมแล้วเขาก็ปีนรั้วมันเป็นรั้วบ้านหรือรั้วอะไรอะที่เขาหลบหนีไป
6: เป็นรั้วกำแพงกั้นครับเพราะว่าเป็นซอยตัน
3: เป็นกำแพงกั้นระหว่างอะไรอะคะ
6: กั้นระหว่างเป็นโรงเรียนทะลุไปโรงเรียน
3: ทะลุเข้าโรงเรียน
6: ครับ
3: ค่ะแต่ไม่ได้เข้าไปในโรงเรียนเนาะ
6: น่าจะไม่ได้เข้าไปโรงเรียนนะเพราะว่าจากที่ว่าพอเหตุเกิดแล้วก็ประสานกับทางเจ้าที่ก็แบบไล่ติดตามคือมาถึงที่เกิดเหตุไวมาก
3: ค่ะค่ะ
6: ก็คือทั้งจราจรทั้งสายตรวจ
3: ค่ะค่ะแล้วตรงที่พอเขาปีนมาเนี่ยทะลุมามันจะเป็นซอยอะไรฮะซอย30เลยไหมหรือว่าทะลุไปทางด้านไหน
6: ที่เขาปีนกำแพงไปเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาจะออกมาทางทะลุออกหนีซอยไหนเพราะว่าพอปีนกำแพงไปเนี่ยมันก็จะเป็นเวิร์งเสร็จแล้วก็จะข้ามไปทีก็คือเป็นโรงเรียน
3: อือฮึค่ะแต่จริงๆแล้วโรงเรียนเนี่ยมันจะเข้าจากทางด้านของทางด้านไหนได้ซอยเข้าจากทางซอยอ่อนนุช30ใช่ไหมอันนี
6: ้โรงเรียนก็จะเข้าถ้าเข้าทางศรีนครินทร์ก็ได้เข้าทางสุขุมวิทก็เข้าได้ครับ
3: ค่ะหมายถึงว่าโรงเรียนอันนี้อยู่ภายในซอย32หรือว่า30อะคะ
6: 32คร
3: ับ
6: อ่อนน
3: ุช32 32นะค่ะแต่อยู่สุดซอยพอดีเลยใช่ไหมคะ
6: สุดซอยครับเพราะว่าเป็นทางตันเป็นกำแพงแล้ว
3: ก็คือว่าพอเข้ามาตรงนี้สุดท้ายก็ต้องเจอที่โรงเรียนนี้อยู่ดี
6: ใช่ครับใช่ครับ
3: ค่ะแต่ทีนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะเพราะว่าตามที่ดิฉันดูอ่ะพอถึงโรงเรียนเนี่ยมันจะถ้าเกิดว่าเลาะมาเนี่ยแล้วมันก็จะไปทางด้านของซอยอ่อนนุช30ได้ใช่ไหมคะ
6: ก็ทะลุกันได้เหมือนกันครับ
3: ทะลุกันได้เพียงแต่ว่ารถผ่านไม่ได้แต่คนเดินผ่านได้
6: ใช่ครับก
3: ็
6: ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์มันก็แต่ตรงทางกันแล้วน่ะมันถ้าเกิดเรากระโดดถ้าเกิดว่าข้ามฝั่งไปเนี่ยมันก็จะเป็นเมืองก่อนเป็นเมืองเสร็จแล้วก็จะเป็นไปทางโรงเรียน
3: อืมค่ะแต่เขาน่าจะไม่ได้ไปทางที่ไปตรงคลองใช่ไหมตรงริมคลองแถวนั้นไม่ได้ไปตรงนั้น
6: ยังไม่ทราบทาง
3: ยังไม่ทราบเส้นทางแบบนี
6: ้ว่าเขาจะแบบกระโดดกำแพงข้ามไปแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าเขาจะตรงไปหรือเขาจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวายังไม่ทราบพิกัดแน่ชัด
3: ค่ะ
6: เพราะว่าตอนนี้ทั้งประชาชนพลเมืองดีแล้วก็เจ้าที่ตำรวจก็คือแบบไล่ติดตามช่วยกันดูคนหายอยู่ครับ
3: เพราะว่าตอนนี้คือเราไม่ทราบลักษณะแล้วไม่ทราบการแต่งกายเขาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเลยยังทำให้แบบว่าถ้าเกิดคนเจออาจจะยังไม่ทันได้สังเกตว่าเป็นคนร้ายหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะ
6: แต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบรูปลักษณะแล้วก
3: ็
6: จากส่วนคัดของผู้ก่อเหตุแล้วก็เสื้อผ้าที่สวมใส
3: ่แล้วตัวทางพระขนง004ทราบไหมคะเบื้องต้น
6: ไม่ทราบครับรู้ทราบแต่เบื้องต้นเนี่ยคือได้รับแจ้งมาเป็นเหตุอุบัติเหตุรถชนกัน
3: คือ
6: พอไปถึงก็พบแต่รถมอเตอร์ไซค์กับคนเจ็บ
3: ค่ะ
6: แล้วเขาบอกว่ามีรถแก๊ปไลน์แมนพลเมืองดีคอยตามกันไปอยู่ฮะ
3: ก็คือตอนนี้เราไม่ทราบรูปพรรณสันฐานแล้วก็การแต่งกายของคนก่อเหตุตรงนี้นะคะแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่กำลังปิดล้อมแล้วก็ค้นหากันอยู่นะคะตอนนี
6: ้ใช่ครับใช่คร
3: ับค่ะทราบชื่อคนร้ายไหมฮะ
6: ทราบชื่อคนร้ายยังไม่ทราบอะไรเลย
3: นะโอเคได้ค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวคงได้ติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ
6: ค่ะ
3: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
6: คร
3: ับ ค่ะเราตอนนี้เดี๋ยวเรากลับมาติดตามในช่วงหน้าแล้วกันนะคะช่วงนี้ไปพักกันก่อนค่ะ
7: แม้หนทางจะทุรกันดารเขาสูงป่าลึกมิได้เป็นอุปสรรคต่อการเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ทุกข์ยากเพราะมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นป่าท้องทะเลและชีวิตของราษฎรจึงมั่นคงโครงการป่ารักน้ำบ้านเล็กในป่าใหญ่ช่วยฟื้นฟูอนุรักษ์พื้นป่าต้นน้ำโครงการฟาร์มตัวอย่างสร้างแหล่งอาหารและโครงการศิลปาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงสืบสานวัฒนธรรมไทยมาถึงทุกวันนี้สำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดิน
8: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
9: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
2: อัมพลฟู้ดส์

0: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

2กันยายนนี้จสร้อยครบรอบ35ปีแล้วนะจากสถานีข่าวสารและการจราจรสู่เพื่อนร่วมทางที่พร้อมช่วยคุณ24ชั่วโมงไม่ว่าจะเกิดเหตุฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนบนท้องถนนพบเจอคนพลัดหลงผู้มีภาวะหลงลืมผู้พิการหรือนักท่องเที่ยวที่ต้องการความช่วยเหลือเพียงกด SOS บน JS100 Application จสร้อยพร้อมประสานความช่วยเหลือทันทีทุกเส้นทางทุกความปลอดภัยให้เราอยู่เคียงข้างคุณเรื่องด่วนอย่ารอช้ากด SOS เลยโหลด JS100 Application เวอร์ชันใหม่วันนี้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android

ช่วงนี้เรากลับมาเดินทางกันต่อนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยสภาพการจราจรหลายๆเส้นทางเริ่มมีรถหนาแน่นแล้วนะคะตอนนี้ใครที่กำลังใช้เส้นทางนะคะทางด้านของสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินลงมาทางด้านของถนนสาทรเหนือนะก่อนหน้านี้ค่ะตรงบริเวณสะพานตากสินฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาที่แยกสาทรสุรศักดิ์มีรถเมย์จอดเสียนะคะตอนนี้เนี่ยน่าจะอยู่ในระหว่างการเคลื่อนย้ายเลยทำให้รถการจราจรนี้จะมีการเคลื่อนตัวมาได้ช้านะคะแต่ว่าพอเลยมาใช้ทางด้านของสาทรเหนือแล้วนี่ก็จะเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะก่อนหน้านี้มีรถจอดเสียอยู่นะคะมากันที่ทางด้านของบริษัทวิริยะประกันภัยมีการส่งมอบวิกผมแท้นะคะให้กับทางด้านของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยค่ะรองศาสตราจารย์นายแพทย์ฉันชายสิทธิพันธ์นะคะผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยรับมอบวิกผมแท้จำนวน50หัวจากบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนโดยมีนางสาวการดาวัฒนายิ่งสมสุขที่ปรึกษาฝ่ายสื่อสารองค์กรพร้อมด้วยดร. อรนัทอาชีรยาวัฒน์นะคะประธานกรรมการมูลนิธิจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่เป็นผู้แทนมอบนะคะภายใต้โครงการวิริยะร่วมใจกันปั่นเส้นผมนะคะเพื่อผู้ป่วยมะเร็งซึ่งได้รับความร่วมมือจากกลุ่มวิริยะจิตอาสาในการบริจาคเส้นผมและคัดเลือกเส้นผมคุณภาพดีเพื่อนำมาถักทอเป็นวิกผมแท้ที่มีคุณภาพค่ะและก็ส่งมอบให้แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ยากไร้อันเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณค่าอีกครั้งณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยแขวงปทุมวันเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครนะคะสำหรับโครงการวิริยะรวมใจกันปั่นเส้นผมเพื่อผู้ป่วยมะเร็งทางบริษัทค่ะได้ร่วมกับมูลนิธิจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2563นะคะด้วยตระหนักถึงปัญหาของโรคมะเร็งที่ส่งผลต่อสุขภาวะทั้งทางร่างกายและจิตใจการมอบวิกผมแท้ในครั้งนี้นะคะจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยนะคะให้การเสริมภาพลักษณ์แล้วก็สร้างความมั่นใจแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งรวมถึงลดความรู้สึกแตกต่างเพื่อให้ผู้ป่วยนั้นสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันในสังคมได้อย่างมั่นใจอีกครั้งทั้งนี้นะคะทางบริษัทค่ะได้มีการส่งมอบวิกผมแท้ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่6แล้วนะคะรวมจำนวนวิกผมทั้งสิ้น250หัวแล้วก็ทางบริษัทก็จะยังคงมุ่งมั่นสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยตลอดจนเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการให้เพื่อสร้างวัฒนธรรมแห่งการแบ่งปันในสังคมอย่างยั่งยืนสืบต่อไปด้วยนะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่ทางด้านของวิริยะประกันภัยได้มีการส่งมอบวิกผมแท้ให้กับทางด้านของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะคะก็จะได้ส่งต่อให้กับทางด้านของผู้ป่วยมะเร็งด้วยนะคะเรากลับมาที่สภาพการจราจรกันต่อนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมนะว่ามีเรื่องของสภาพการจราจรแจ้งเข้ามาหรือไม่นะมีคุณวิชัยรักนะคะแจ้งถนนกาญจนาค่ะฝั่งขาเข้ามาจากต่างระดับเอกชัยมาถึงต่างระดับพระราม2ทางขึ้นบางพลีจุดนี้นะคะการจราจรจะเคลื่อนตัวมาได้ช้าส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็มีทางคุณชัยรัตน์นะคุณชัยรัตน์แจ้งเข้ามาทางด้านของถนนพัฒนาการฝั่งขาเข้าค่ะช่วงจากซอยพัฒนาการ30มาถึงแยกคลองตันนะคะในฝั่งขาเข้าตอนนี้การจราจรยังคงเคลื่อนตัวไปได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะคะยังไม่มีปัญหาค่ะก็อันนี้เป็นสภาพการจราจรล่าสุดนะที่คุณชัยรัตน์แจ้งเอาไว้นะคะแล้วก็เพิ่มเติมตรงทางด้านของสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินนะที่ก่อนหน้านี้มีรถเมล์เกิดจอดเสียอยู่บนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะ
เป็นรถเมล์สาย205นะคะตรงช่วงบริเวณสะพานตักสินฝั่งขาเข้าอยู่ในช่องทางขวาเกิดเหตุไฟไหม้ห้องเครื่องตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ในระหว่างการเคลื่อนย้ายนะคะเลยทำให้การจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าสลับกับหยุดนิ่งนะนี่ภาพตามที่เห็นนี่เลยนะคะเป็นรถปรับอากาศยูโรสาย205นะคะคุณผู้ฟังคะมากันที่ทางด้านของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569นะคะหรือ The 2026 Annual Meeting of the International Monetary Fund and the World Bank Group นะคะเปิดประตูสู่อนาคตประเทศไทยบนเวทีโอลิมปิกการเงินโลกค่ะนับถอยหลังจากนี้ไปอีกไม่เกิน2เดือนประเทศไทยกำลังจะก้าวขึ้นสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจโลกกับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมด้านการเงินและการคลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569นะคะหรือ The 2026 Annual Meeting ofThe International Monetary Fund and the World Bank Group นะคะซึ่งจะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคมนี้ค่ะณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครการได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะแต่ว่าเป็นเครื่องยืนยันถึงศักยภาพความพร้อมแล้วก็ความเชื่อมั่นที่ประชาคมโลกนั้นมีต่อประเทศไทยทั้งด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานระดับสากลและความพร้อมในฐานะศูนย์กลางการประชุมไมซ์ของภูมิภาคโดยจะมีผู้นำระดับโลกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการธนาคารมากกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกนะคะที่เดินทางมาร่วมพูดคุยแล้วก็หารือเพื่อกำหนดทิศทางทางเศรษฐกิจโลกยุคใหม่ที่บ้านเรากันนะคะแล้วก็ในฐานะของคนไทยที่เป็นประเทศเจ้าภาพการจัดการประชุมในครั้งนี้ทุกคนค่ะสามารถติดตามความเคลื่อนไหวการจัดเตรียมการประชุมการจัดเตรียมความพร้อมแล้วก็วาระการประชุมที่น่าสนใจทิศทางแล้วก็กรอบนโยบายที่จะเกิดขึ้นพร้อมร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกไปด้วยกันผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการนะคะก็คือที่ทางเว็บไซต์ที่ www.am2026thailand.go.th นะคะหรือทาง Facebook ก็คือที่ am2026thailand นะคะก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวในส่วนของการเตรียมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ซึ่งจะเกิดขึ้นในระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคมได้ทางช่องทางที่แจ้งให้ทราบเมื่อสักครู่นี้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: วงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา16นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับตำรวจประเมินสถานการณ์ความมั่นคงเตรียมพร้อมรับครม.สงขลาและอธิบดีกรมการปกครองกำชับ878อำเภอเคาะประตูตามผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ย้ำกฎขอทบทวนสิทธิ์ก่อน31สิงหาคมนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
5: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวย

0: ดีแคชแม็กสปีดดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้วสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: นับถอยหลัง3
0: ดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไวดีแคชแม็กสปีดดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้วสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: นับถอยหลัง3วันอธิบดีกรมการปกครอง

0: ประเทศ878อำเภอเร่งประชาสัมพันธ์และลงพื้นที่ติดตามประชาชนกลุ่มเป้าหมายในช่วงโค้งสุดท้ายโดยเฉพาะผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติและประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์เนื่องจากขณะนี้เหลือเวลาอีกเพียง3วันก่อนสิ้นสุดการทบทวนสิทธิ์ในวันที่31สิงหาคมนี้สำหรับประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติและประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ต้องกดยืนยันการขอทบทวนสิทธิ์ในระบบภายในวันที่31สิงหาคมผ่าน4ช่องทางได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการหรือธนาคารทั้ง5แห่งที่กำหนดภายหลังจากกดขอทบทวนสิทธิ์ในระบบแล้วผู้ขอทบทวนสิทธิ์ต้องยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานณศูนย์ประสานงานระดับอำเภอหรือเขตภายในวันที่20กันยายนนี้เพื่อส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบโดยมีกำหนดการประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ตั้งแต่วันที่30กันยายนเป็นต้นไปอย่างไรก็ตามในช่วง3วันสุดท้ายนี้ได้กำชับทุกพื้นที่ให้เร่งเข้าถึงเร่งติดตามและเร่งอำนวยความสะดวกโดยเฉพาะประชาชนที่ยังไม่ได้ดำเนินการขอทบทวนสิทธิ์ให้ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านทำงานเชิงรุกลงพื้นที่สร้างความเข้าใจให้ความช่วยเหลือประชาชนยศวัฒน์พงษ์ประภาสอย่างนั้นครับ
1: ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ยืนยันตำรวจประเมินสถานการณ์ความมั่นคงเตรียมพร้อมรับครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาพร้อมแจ้งรอผลตรวจกระสุนปมอ้างยิงจากเฮลิคอปเตอร์ตรวจการคุณนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติครั้งที่6ประจำปี2569ถึงการเตรียมความพร้อมรักษาความปลอดภัยในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาว่าขณะนี้ทุกฝ่ายมีการประชุมติดตามสถานการณ์ทุกวันเพื่อประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคงรวมถึงดูแลความปลอดภัยการจราจรและภารกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคณะรัฐมนตรีโดยมีการประสานการทำงานระหว่างทหารตำรวจและผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลารวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง7จังหวัดเพื่อเตรียมความพร้อมและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยยอมรับว่าไม่ใช่ว่าไม่มีความกังวลแต่เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทำงานอย่างเต็มที่โดยเฉพาะช่วงที่นายกรัฐมนตรีเดินทางลงพื้นที่ซึ่งตำรวจให้ความสำคัญเป็นพิเศษเนื่องจากเป็นผู้บริหารประเทศส่วนกรณีกระสุนปืนที่มีการกล่าวอ้างว่าอาจถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์ตรวจการมีการขอเวลา3วันเพื่อทำการตรวจพิสูจน์นั้นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ระบุว่าในส่วนของตำรวจขอรอผลการสอบสวนและการตรวจพิสูจน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเพื่อให้เกิดความชัดเจนโดยจะดำเนินการอย่างละเอียดรอบคอบและไม่สามารถสรุปข้อเท็จจริงได้จนกว่าจะมีผลตรวจยืนยันนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
1: กองทบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่เผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกอาคารเบญจรังสฤษฎิ์ชั้นจีรับบริจาคเฉพาะสิ่งของเท่านั้นตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข0610260370 0610102603744คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
3: วอร์มอัพก่อนออกกำลังกายทุกครั้ง 5-10 นาทีจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดทำให้กล้ามเนื้อและข้อต่อพร้อมใช้งานลดความเสี่ยงการบาดเจ็บระหว่างออกกำลังกายได้มากขึ้นศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
1: ับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 17:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
4: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
5: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้า

0: ไปที่ไหนประชาชนก็เรียกคุณแม่แต่ทีแรกตกใจเอ๊ะคนเรียกเราดูเขาแก่กว่าเราทำไมเขาเรียกเราคุณแม่ทีหลังก็สำนึกได้ว่าคำว่าแม่นี้เป็นคำศักดิ์สิทธิ์และสูงการที่ใครเรียกคนคนหนึ่งว่าแม่เนี่ยบุคคลที่ถูกเรียกจะต้องคิดและสำนึกในเกียรติยศอันนี้และทำหน้าที่ให้ดีที่สุดสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงปลื้มพระราชหฤทัยยิ่งนักที่ได้รับความผูกพันเทิดทูนจากประชาชนและทรงตระหนักในพระราชภาระอันใหญ่หลวงด้วยบ้านของพระองค์นั้นคือประเทศอันกว้างใหญ่ไพศาลและครอบครัวที่แท้จริงของพระองค์คือการได้อยู่ท่ามกลางคนไทยทรงมุ่งมั่นดูแลประสบนิกรด้วยความใส่พระราชหฤทัยยิ่งตั้งแต่เรื่องอาหารการกินความเป็นอยู่การศึกษาและสุขภาพอนามัยด้วยความละเอียดอ่อนของความเป็นแม่ไม่เคยทรงละเลยที่จะปกป้องดูแลแม้แต่ราษฎรตัวน้อยๆในทุกขนแห่งของประเทศดังเช่นทรงห่วงใยเด็กชายพัชรพลเจริญศิลป์หรือน้องฮ่องเต้เหยื่อระเบิดสนามบินหาดใหญ่วัย4 ขวบได้พระราชทานความเมตตาและการช่วยเหลือแก่น้องฮ่องเต้และครอบครัวเช่นเดียวกับชีวิตของนพฤทธิ์ปฐมมาศชาวบ้านจังหวัดพิษณุโลกที่ทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ตั้งแต่อายุ9 ขวบจากอุบัติเหตุไฟลวกทรงให้โอกาสเขาได้เป็นนักเรียนศิลปาชีพฝึกเขียนลายจนบัดนี้เขาเติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพและมีผลงานศิลป์ที่ได้รับการชื่นชม
1: ผมอยากสวายท่านสมเด็จแม่แผ่นดินผมรักแม
0: ่ที่สำคัญยิ่งทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่ไม่ใช่เพียงการดูแลทุกสุขของร่างกายแต่ทรงมุ่งมั่นให้คนไทยเกิดความเจริญทางจิตใจด้วยเช่นกันทรงสร้างสังคมชนบทให้อบอุ่นมีความรักถิ่นและความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนทรงสนับสนุนให้เกิดชุมชนที่มีความสำนึกหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนเข้าใจในคุณค่าของการพออยู่พอกินตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะแม่ของแผ่นดินทรงสร้างแบบอย่างที่สอนให้คนไทยตระหนักในค่าของคุณธรรมความดีดังเช่นได้มีลายพระราชหัตถ์แสดงความห่วงใยต่อครอบครัวนางสาวกอบกุลรำเสวะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตือกออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสที่ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตทรงยกย่องนางสาวกอบกุลเป็นแบบอย่างของครูที่ดีมีความกตัญญูต่อแม่ผู้มีพระคุณเช่นเดียวกับที่ได้ทรงชื่นชมยกย่องการเสียสละเพื่อคนอื่นของนายคริสโตเฟอร์เบญจกุล
2: สมเด็จท่านช่วยเหลือผมแบบทุกเรื่องเลยครับจริงๆครับกำลังใจคุณหมอค่ารักษาพยาบาลทุกอย่างจริงๆครับคุณพ่อแล้วก็ทุกอย่างจริงๆครับจะบอกว่าท่านทรงสิริชมงดงามมากๆครับผมก็จะช่วยเหลือคนต่อไปเรื่อยๆครับเพราะผมก็เห็นท่านก็ไปตามที่ต่างๆก็ช่วยเหลือคนครับ
0: ตลอดเวลาอันยาวนานสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมุ่งมั่นประกอบพระราชกรณียกิจด้วยความรักความห่วงใยดุจแม่คุณธรรมอันเป็นแบบอย่างที่ทรงบำเพ็ญมาตลอดนั้นจะเป็นประดุจแสงส่องใจส่องนำสังคมไทยให้เกิดความสงบสุขและมั่นคง

0: Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 2กันยายนนี้จส.ร้อยครบรอบ35ปีแล้วนะจากสถานีข่าวสารและการจราจรสู่เพื่อนร่วมทางที่พร้อมช่วยคุณ24ชั่วโมงเรื่องด่วนอย่ารอช้ากด SOS เลย
2: ช่วงนี้ค่ะเรากลับเข้ามาที่จส.ร้อยกันนะชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงเร่งด่วนแล้วนะคะสภาพการจราจรในหลายๆเส้นทางในพื้นที่กรุงเทพมหานครนี่รถเริ่มหนาแน่นกันแล้วนะคะตอนนี้นะคะมีข้อมูลที่ทางด้านของคุณชัยวัฒน์นะแจ้งไว้ก่อนหน้านี้บอกว่าที่สะพานสมเด็จพระเจ้าตักสินน่าจะเป็นจุดเดียวกับที่คุณทวัฒน์แจ้งเข้ามาเลยนะคะเป็นฝั่งขาเข้าที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกสาทรสุรศักดิ์ค่ะรถเนี่ยจะเคลื่อนตัวมาได้ช้านะคะเนื่องจากว่ามีรถเมย์เป็นรถเมย์ที่ได้รายงานไปก่อนหน้านี้นะคะเป็นรถเมย์สาย205จอดเสียอยู่นะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ทำการเคลื่อนย้ายมาอยู่ที่ตรงบริเวณสถานีรถไฟตักสินนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยจะเป็นรถอยู่บนสะพานเลยนะบนสะพานตักสินแล้วเขาก็เคลื่อนย้ายลงมาทางด้านล่างนะคะมาอยู่ตรงช่วงแถวๆสถานีรถไฟฟ้า BTS สะพานตักสินในช่องทางขวานะคะตอนนี้เลยทำให้การจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าค่ะส่วนทางด้านฝั่งกลับกันนะคะทางด้านของสาทรใต้ที่จะมุ่งหน้าขึ้นมาทางสะพานตักสินตอนนี้เนี่ยยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะแล้วก็สาทรเหนือนะคะพอเลยจากสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกสาทรสุรศักดิ์มุ่งหน้ามาทางแยกตากถนนนราธิวาสราชนครินทร์ในช่วงนี้นะคะก็เคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆนะคะพ้นจากทางแยกสาทรตัดกับถนนนราธิวาสมุ่งหน้ามาทางแยกวิทยุจะเริ่มมีรถชะลอตัวกันช่วงทางด้านของซอยสาระแดงนะคะที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกวิทยุค่ะส่วนทางด้านของสาทรใต้ณขณะนี้นะคะจากบริเวณแยกวิทยุมุ่งหน้ามาทางแยกตัดกับถนนนราธิวาสราชนครินทร์ก็จะเริ่มชะลอตัวช้าตรงช่วงบริเวณสาทรตรงสวนพลูนะแถวนี้ที่จะมุ่งหน้าขึ้นมาทางด้านของแยกตากถนนนราธิวาสแล้วก็มาได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟมาเรื่อยๆเลยนะคะจนถึงตรงช่วงบริเวณสาทรสุรศักดิ์ค่ะพ้นจากแยกสาทรสุรศักดิ์มาแล้วมุ่งหน้าขึ้นสะพานตักสินไปทางด้านของถนนกรุงธนบุรีต่อเนื่องไปทางด้านของแยกตักสินช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางค่ะ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณผู้ฟังคะกิจกรรมอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2569นี้นะคะซึ่งทางจสร้อยค่ะร่วมกับทางภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลร่วมกันเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมค่ะจัดกิจกรรมอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมโดยเราจะไปอบรมกันที่หอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลในวันพุธที่2กันยายนนี้นะคะโดยเริ่มอบรมกันเริ่มลงทะเบียนกันตั้งแต่8:30 น.นะคะแล้วก็อบรมกันไปจนถึง16:30 น.ค่ะโดยในการอบรมในครั้งนี้นะคะผู้ที่เข้าร่วมอบรมก็จะได้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของสมองเสื่อมการสาธิตกิจกรรมกระตุ้นความรู้กระตุ้นการรู้คิดแล้วก็ความจำแล้วก็ยังมีเรื่องของปัญหาพฤติกรรมแล้วก็อารมณ์ของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมค่ะการดูแลด้านของการเคลื่อนไหวการดูแลกิจวัตรประจำวันนะแล้วก็มีอีกหลายเรื่องเลยทีเดียวนะคะที่ทางคุณหมอนะที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมค่ะส่วนใครที่ไม่สามารถที่จะไปเข้าอบรมในครั้งนี้นะคะสามารถติดตามกิจกรรมในครั้งนี้ได้ผ่านทางด้านของไลฟ์นะคะทาง Facebook ก็จะมีการไลฟ์สดผ่านทางเครือข่ายผู้สนใจและผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมแล้วก็เพจสิริราชPR นะซึ่งจะมีการไลฟ์กันตั้งแต่8:30 น.ไปจนถึง15:00 น.ค่ะการอบรมผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมในครั้งนี้นะคะขอบคุณผู้สนับสนุนนะคะสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดความเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยและอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยนะคะต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะคะเรากลับมาที่เรื่องของสภาพการจราจรกันต่อค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้มาดูการจราจรในเส้นทางทางด้านถนนกรุงธนบุรีนะคะต่อเนื่องมาทางด้านถนนราชพฤกษ์ตอนนี้เนี่ยเริ่มจะมีรถชะลอตัวเพิ่มมากขึ้นกันตั้งแต่ตรงบริเวณสะพานข้ามแยกตักสินมาเลยนะคะมาจนถึงตรงบริเวณแยกตัดกับถนนรัชดาต่อเนื่องมาตรงช่วงของวุฒากาศพ้นจากตรงบริเวณแยกวุฒากาศมุ่งหน้าขึ้นต่างระดับส่วนเรียบตรงนี้ก็จะเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นแล้วนะคะส่วนทางด้านกลับกันมาจากต่างระดับส่วนเรียบค่ะมุ่งหน้าลงมาถนนราชพฤกษ์นะคะตรงมาเข้ามาทางด้านของถนนกรุงธนบุรีช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะสำหรับเส้นทางบนถนนราชพฤกษ์ในช่วงเวลานี้นะคะมาจากตรงบริเวณต่างระดับส่วนเรียบค่ะมุ่งหน้าออกไปทางด้านตัดกับถนนเพชรเกษมนะฝั่งนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดนะคะแล้วก็จะมีการชะลอตัวเล็กน้อยในช่องทางหลักตรงช่วงประมาณแถวๆฟูดวิลล่าจะมีรถหนาแน่นนะคะตรงไปออกไปทางด้านของสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ช่วงนี้เนี่ยก็จะไปเริ่มมีรถเยอะช่วงประมาณตลิ่งชันนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆตลอดเส้นทางเลยจากทางด้านของสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ไปแล้วก็จะใช้การได้ส่วนทางด้านกลับกันนะคะลงมาจากสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์มุ่งหน้ามาทางตลิ่งชันนี้รถเยอะนะคะแต่ก็ยังต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเส้นทางผ่านพ้นจากตรงช่วงของทางรถไฟตลิ่งชันเข้ามารอบในมาทางด้านของเพชรเกษมเข้ามายาวๆมาจนถึงต่างระดับส่วนเรียบเลยช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเส้นทางค่ะ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: มีคุณผู้ฟังนะคะแจ้งมาทางด้านของ YouTube นะเนี่ยนะมีคุณพัชนีนะบอกว่าถนนงามวงวานตั้งแต่อุโมงค์เกษตรไปจนถึงแยกแครายรถมีปริมาณมากเริ่มรถติดแล้วนะคะคุณพัชนีนะคะแจ้งเข้ามาแล้วก็คุณก่อนหน้านี้มีคุณพักเคอินบอกว่าตอนบ่ายสามเลยครึ่งไม่สามครึ่งนะเลยครึ่งนะดูเรดาร์มีกลุ่มฝนมาจากราชบุรีมาทางนครปฐมแล้วก็กำลังจะพัฒนาหลายๆพื้นที่แถวบ้านเริ่มแดดหายไปแล้วนะแถวๆรังสิตใช่ไหมคะเริ่มแดดหายไปแล้วคุณละพีบอกให้ยึดเก้าอี้คุณเซมายึดเก้าอี้ไว้ได้เลยนะได้ไหมเดี๋ยวต้องถามเขาก่อนนะแล้วก็มีคุณพัทระนะทักเข้ามาทักทายเข้ามาสวัสดีขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็มีอีกหลายท่านเลยนะคะที่รับฟังผ่านทางจสร้อยผ่านทาง YouTube ตอนนี้นะคะก็สามารถส่งข้อความ

0: ความคันเข้ามาได้ส่งข้อความทักทายกันเข้ามาทาง JS 100 Radio นะที่ เราติดตามกันทุกช่องทางเลยนะคือมีหลากหลายช่องทางที่จะให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันแล้วก็รายงานเรื่องของสภาพการจราจรเรื่องของสภาพอากาศถนัดช่องทางไหนก็มาช่องทางนั้นได้เลยนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวมาดูเพิ่มเติมเรื่องของดูสภาพอากาศนิดหนึ่งนะหลายๆคนอาจจะเป็นห่วงว่ามีฝนหรือเปล่าตอนนี้นะคะดูเรดาร์ตรวจอากาศของสำนักการระบายน้ำค่ะ16เมกาพื้นที่กรุงเทพมหานครไม่พบกลุ่มฝนนะคะอุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ31องศาเซลเซียสค่ะแต่ว่าจะมีกลุ่มฝนมาจากทางด้านของสมุทรสาครกำลังจะเคลื่อนเข้าพื้นที่กรุงเทพค่ะไม่นานไม่เกินครึ่งชั่วโมงนี้นะหากไม่มีทิศทางเปลี่ยนหรือว่าสลายตัวไปก่อนนะอุ๊ยคุณผู้ฟังคือกลุ่มฝนที่เคลื่อนมาจากทางด้านของสมุทรสาครมาจากทางด้านของนครปฐมนี่กลุ่มค่อนข้างที่จะใหญ่เลยทีเดียวนะโอ้โหเอาแหละทีนี้เป็นช่วงของวันศุกร์สิ้นเดือนด้วยนะคะถ้าฝนตกลงมานี่โอ้โหน่าจะทำให้รถติดขัดในหลายๆเส้นทางเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปกันที่ทางด้านของข่าวจากทางด้านของกรมทางหลวงกันค่ะ
1: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้น
0: คุณผู้ฟังคะวันนี้เนี่ยทางด้านของกรมทางหลวงได้มีการเปิดมอเตอร์เวย์สาย M82 เพิ่มในช่วงเอกชัยบ้านแพ้วนะคะซึ่งสามารถใช้วิ่งได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะทางกรมทางหลวงเปิดทดลองใช้บริการมอเตอร์เวย์ M82 เพิ่มเติมช่วงเอกชัยบ้านแพ้วนะคะเชื่อมต่อกับช่วงบางขุนเทียนเอกชัยวิ่งยาวต่อเนื่อง25กิโลเมตรโดยไม่เก็บค่าผ่านทางค่ะเชื่อมการเดินทางสู่ภาคใต้สะดวกยิ่งขึ้นนะคะโดยจุดขึ้นลงของ M82 นะก็จะมีทางด้านของฝั่งขาออกกรุงเทพมหานครนี่ก็จะขึ้นได้ทางด้านของด่านพันท้ายนรสิงห์จุดสังเกตก็คือตรงช่วงห้างบุญถาวรด่านมหาชัย2ค่ะจุดสังเกตก็คือที่เคหะชุมชนมหาชัยหรือถ้าเกิดว่าเดินทางมาจากวงแหวนกาญจนาพิเศษด้านใต้หรือว่าบางพลีสุขสวัสดิ์พระราม2ก็สามารถเข้าสู่ M82 ที่บริเวณต่างระดับบางขุนเทียนได้นะคะส่วนฝั่งขาเข้ากรุงเทพมหานครค่ะก็คือที่ด่านบ้านแพ้วจุดสังเกตก็คือที่บริษัท Lucky Food นะคะด่านมหาชัย1ค่ะก็คือช่วงแถวๆวัดลาดรังสรรค์ทั้งนี้นะคะก็ขอความร่วมมือรถยนต์4ล้อค่ะใช้ความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถบรรทุกแล้วก็รถโดยสารใช้ความเร็วไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะสนใจไม่ใช่สนใจขออภัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเส้นทางได้นะคะแล้วก็แจ้งเหตุฉุกเฉินได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงหมายเลข1586ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
2: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
0: ค่ะก็ใครขึ้นไปใช้บริการแล้วก็ลองไลฟ์ฟังบ้างก็ได้นะมีคุณพันบอกขึ้นไปแล้วมันข้างบนลมแรงเหมือนกันเพราะค่อนข้างที่จะสูงนะก็ต้องระมัดระวังด้วยนะวิ่งคุณพันบอกว่าวิ่งทางขวาไว้น่าจะดีที่สุดเลยนะเพราะว่าทางด้านซ้ายขอบทางโดยเฉพาะเส้นทางที่มันจะผ่านตรงช่วงของสะพานแคบแม่น้ำนี่ลมค่อนข้างที่จะแรงเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังคะเมื่อตอนช่วง 14:31 นาทีค่ะได้รับแจ้งจากสายด่วน199ศูนย์วิทยุผ่านฟ้านะคะบอกว่ามีเหตุไฟไหม้รถจักรยานยนต์เหตุเกิดตอนช่วง 14:31 นาทีนะคะที่ภายในซอยหทัยราช39ถนนหทัยราชเขตคลองสามวาเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยบางชันเดินทางถึงจุดที่เกิดเหตุนะคะเพลิงสงบแล้วก็ในส่วนของสาเหตุของการเกิดไฟไหม้รถจักรยานยนต์นี้ก็อยู่ในระหว่างการตรวจสอบนะก็เป็นเหตุเพลิงไหม้จักรยานยนต์นะรถจักรยานยนต์นะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็สามารถเดินทางไปควบคุมเพลิงได้อย่างทันท่วงทีนะคะ กลับมาที่สภาพการจราจรกันต่อค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวขอมาดูทางด้านของถนนงามวงวานกันบ้างนะคะตอนนี้เมื่อสักครู่นี้เนี่ยคุณพัชนีบอกว่างามวงวานตอนนี้รถหนาแน่นแล้วนะคะตั้งแต่ตรงบริเวณแยกเกษตรไปเลยใช้ทางเส้นทางทางด้านถนนงามวงวานฝั่งขาออกค่ะตั้งแต่แยกเกษตรไปจนถึงสะพานข้ามแยกพงเพชรเลยรถมีการเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปช้าๆตลอดเส้นทางเลยนะคะพอลงมาจากตรงทางด้านของสะพานข้ามแยกพงเพชรไปนะคะมุ่งหน้าไปทางด้านใต้ทางด่วนงามวงวานต่อเนื่องไปทางด้านของแคลายตอนนี้เนี่ยรถยังมีปริมาณรถเยอะอยู่นะคะแต่ว่าน่าจะใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นค่ะขึ้น สะพานข้ามแยกแคลายไปแล้วมุ่งหน้าไปทางด้านของรัตนาธิเบศรฝั่งขาออกตอนนี้ใช้การได้นะคะส่วนฝั่งขาเข้ารัตนาธิเบศรในช่องทางหลักนี่รถหนาแน่นทีเดียวค่ะตอนนี้เนี่ยท้ายแถวชะลอตัวกันมาตั้งแต่ก่อนถึงหน้าโรงแรมแกรนด์ริชมอนด์แล้วนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันมาเรื่อยๆมาจนถึงลงสะพานข้ามแยกแคลายพอลงจากสะพานข้ามแยกแคลายมาใต้ทางด่วนงามวงวานมาทางพงเพชรนี่ก็จะเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะแล้วก็จะมาชะลอตัวกันอีกครั้งนึงตรงช่วงบริเวณก่อนขึ้นสะพานข้ามแยกบางเขนนะรถหนาแน่นมาจนถึงตรงบริเวณอุโมงค์เกษตรเลยนะคะในช่วงนี้ฝั่งขาเข้าก็รถเยอะเรียกว่าไม่แพ้กับทางด้านของฝั่งขาออกเลยค่ะเส้นทางทางด้านของถนนงามวงวานค่ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ค่ะแล้วเราไปตรวจสอบสภาพการจราจรจากศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะคุณวิชยะภักดีโชติค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับผมสวัสดีครับคุณนัตยาสว
1: ั
2: สดีผู้ฟังเจ้าสร้อยทุกท่านนะครับ
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
2: ครับครับขอบคุณมากครับรายงานสภาพการจราจรบนทางพิเศษเฉลิมพระเกียรติในช่วงเวลานี้นะครับจากทางด้านของดินแดงนะครับมุ่งหน้าออกไปทางด้านของบางนานะครับเริ่มมีตระหนักนะครับตั้งแต่ช่วงของบริเวณทางขึ้นด่วนไปชลบุรีไปเลยนะครับตอนนี้ไปถึงทางตอนกลางออกไปทางด้านของท่าเรือนะครับทางด้านของทางลงอัดลงไปแล้วเนี่ยมีรถมากอย่างเดียวนะครับผ่านบนช่วงอัดลงไปแล้วเนี่ยมุ่งหน้าไปที่บางนาก็ไปกันได้ดีนะครับส่วนบางนาเข้ามาที่ถ้าเรือนะครับเริ่มมีบริมาในช่วงของบริเวณขึ้นด่านซื้อ62เข้ามานะครับตอนนี้มาจะถึงช่วงของบริเวณตลาดท่าเรือแล้วก็ช่วงลงท่าเรือเลยนะครับมีรถมากอย่างเดียวนะครับผ่านท่าเรือออกไปที่ดินแดงนะครับจะไปชะลอกันอีกครั้งช่วงบริเวณทางขึ้นพระราม4ไปนะครับตอนนี้ไปถึงช่วงของมักกะสันนะครับผ่านมักกะสันลงดินแดงคล่องตัวดีนะครับท่าเรือไปที่สะพานพระราม9ออกไปนะครับชะลอตั้งแต่ช่วงทางองค์สาธุประดิษฐ์ไปนะครับลาพระราม3ต่อเนื่องไปถึงช่วงกลางสะพานพระราม9วันนี้มีปริมาณนะครับผ่านบนช่วงกลางสะพานออกไปที่สุขสวัสดิ์ไปดาวคนองก็ไปกันได้ดีนะครับส่วนทางของดาวคนองนะครับก็มาที่ท่าเรือนะครับเริ่มมีสะสมตั้งแต่ช่วงของบนทางขึ้นสาธุประดิษฐ์หรือว่าตรงนะครับต่อเนื่องมาจนถึงช่วงท่าเรือนะครับสำหรับท่านที่จะมุ่งหน้าออกไปด้านเขาออกไปนะครับขึ้นสะพานทศมาราชันแล้วก็ลงที่สุขสวัสดิ์นี่เซนิจาได้รับความสะดวกมากกว่าสำหรับท่านที่จะข้ามสะพานพระราม9แล้วก็มุ่งหน้าไปที่ทางออกสุขสวัสดิ์นะครับส่วนทางพิเศษศิรานะครับจากทางของบางโคร่นะครับมุ่งหน้าเข้าไปทางประเทศไทยนะครับเริ่มมีชะลอกันตั้งแต่ช่วงบริเวณทางขึ้นด่วนจุฬาภรณ์นะครับตัวนั้นก็ไปทางนั้นของต่างประเทศไทยนะครับส่วนฝั่งกันนะครับประเทศไทยไปตลาดบางโคร่นะครับในช่วงของบริเวณทางลงด่วนจันนะครับตัวนั้นไปถึงช่วงของบริเวณขึ้นสะพานพระราม9ช่วงนี้เริ่มจะไปกันได้ช้านะครับแต่ก็มีรถมากอย่างเดียวนะครับมุ่งหน้าขึ้นสะพานพระราม9ชนิดก็เป็นรถที่สะสมก่อนขึ้นสะพานทางเด็กนะครับส่วนทางด้านของเพียไทยนะครับมุ่งหน้าไปแจ้งวัฒนานะครับเหนือเข้ามาปาเข้ามาเพชร1กับเพชร2ช่วงนี้ยังหนาแน่นโดยตลอดเลยนะครับไปกันได้ช้านะครับผ่านจุดนี้แปลเนี่ยออกไปที่ด่านเก็บข้ามทางประชาชื่นออกไปในช่วงนี้หน้าด่านสะสมเล็กน้อยนะครับผ่านแล้วมุ่งหน้าไปที่ลงแครายก็ไปกันได้ดีนะครับส่วนฝากกับกันนะครับจากทางของแจ้งวัฒนะเข้ามาที่ด่านเก็บข้าวต่างๆประชื่อนักออกไปทางของคู่ขนานรัชดามีรถมากในช่วงของบริเวณทางขึ้นด่วนงบหวานเข้ามานะครับออกไปทางด้านของคู่ขนานรัชดาช่วงนี้ออกกันได้ช้านะครับผ่านด่านประชาชื่นมาแล้วเนี่ยมีรถมากในครั้งช่วงของบริเวณทางขึ้นด่วนบางซื่อเข้ามานะครับจนถึงเข้ามาที่ต่างระดับเทียไทยนะครับเทียไทยไปทางด้านของศรีนครินทร์นะครับมักกะสันอโศก3ในช่วงนี้หนาแน่นตลอดเลยนะครับจนถึงไปจนถึงช่วงบริเวณทางลงรามคำแหงเลยนะครับผ่านบนช่วงเหนือคลองแสนแสบไปแล้วเนี่ยไปกันได้ดีนะครับจนถึงทางเชื่อมศรีนครินทร์เข้าไปนะครับศรีนครินทร์เข้ามาที่พระราม9ในช่วงนี้ทางขึ้นด่วนรามคำแหงเข้ามาต่อเนื่องไปยันถึงพระราม9ตรงโรงพยาบาลบิเวศในช่วงนี้ยังลงกันได้ช้าอยู่นะครับมุ่งหน้าเข้ามาที่ด่านเก็บข้ามทางโศกศรีแล้วก็ไปเพียไทยวันนี้มีรถมาแล้วก็ไปกันได้ช้าด้วยนะครับทางพิเศษฉลองรัตน์นะครับตั้งแต่ช่วงของบริเวณขึ้นพระราม9สองไปนะครับต่อเนื่องไปยันถึงช่วงทางลงประชาที่วันนี้มีรถมานะครับผ่านไปแล้วมุ่งหน้าไปที่ทางลงเจริญชลก็ไปกันได้ดีเลยนะครับส่วนทางพิเศษบุรพาวิถีนะครับในช่วงของบริเวณกมที่52หรือว่าเหนือโรงไฟฟ้าบางประกงเข้าไปจะมีรถดั้งสุขคนจอดเสียอยู่1คันนะครับด้านเข้าไปก็ท่านที่ใช้เส้นทางก็ใช้ความระมัดระวังกันด้วยนะครับอยู่เล่นฉุกเฉินนะครับเจ้าที่รับทราบแล้วกำลังไปที่จุดนี้อยู่นะครับแต่พิเศษกาญจนานะครับในช่วงของบริเวณทางขึ้นด่วนบางครุนะครับข้ามสะพานกาญจนามาร่วมตรงปู่เจ้าวันนี้มีปริมาณนะครับต่อเนื่องไปถึงช่องของบริเวณขึ้นด่วนปากน้ำเลยนะครับผ่านจุดนี้ไปแล้วเนี่ยมุ่งหน้าไปที่ด่านเก็บข้าวทางบางแก้วหรือว่าออกทางของถนนบางนาตราก็ไปกันได้ดีนะครับส่วนฝั่งกับกันเข้ามานะครับบางแก้วมาที่สะพานกาญจนาในช่วงของบริเวณขึ้นสะพานก่อไปที่ทางลงตรงบางครุวันนี้มีปริมาณนะครับผ่านบนช่วงทางลงบางครุไปแล้วเนี่ยถึงจะไปกันได้ดีนะครับสำหรับด่านเก็บข้าวทางบางขุนเทียนทางออกที่4ที่จะเข้าเชื่อมตรง M82 วันนี้สะสมก่อนถึงทางออกนี่ไปประมาณสัก500เมตรได้นะครับฉะนั้นก็ยังออกกันได้ช้าอยู่นะครับแต่ว่าผ่านด่านไปแล้วก็ไปกันได้ดีนะครับทางพิเศษอุดรธานีนะครับประจิมวัฒนาเนี่ย ภาพรวมถือว่าดีเลยนะครับไม่มีปัญหาการจราจรนะครับเพราะว่าจะเสียโรคประเด็นสิ่งของตกหล่นหรือว่าสัตว์เลี้ยงเดินบนทางนะครับสามารถโทรมาที่เบอร์1543หรือไม่ก็สามารถโหลดแอปพลิเคชันของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับ Exact Portal นะครับกด SOS ขอความช่วยได้ตลอด24ชั่วโมงเองนะครับคุณนัตยา
1: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะก็เป็นสภาพการจราจรบนทางด่วนนะคุณสมเกียรติค่ะอยู่ถนนเพชรเกษมสวัสดีค่ะ
3: คุ
1: ณสม
3: คน
1: คุณสมเกียรติ
3: ตอนเมื่อกี้คุณนัตยาจะตลอดก็บอกกันนะที่เราฟังอย
1: ู่อยู่ตรงไหนนะคะคุณสมเกียรติ
3: อ้าวตะวัน
1: ครับค่ะ
3: ครับผมกำลังคุย
1: ค่ะอยู่ตรงไหนฮะตอนนี
3: ้พี่เดชบางว่านะ
1: ยิ้
3: มๆเลยนะ
1: ค่ะ
3: ตกยิ้มแล้ว
1: ยิ้มแล้วนะตอนนี้ค่ะ
3: ใช่ก็คุณนัตยาบอกว่าอีกประมาณครึ่งชั่วโมง
1: ค่ะ
3: คือบอกว่าเดี๋ยวจะถึงกรุงเทพมาจากสมุทรสาครนะแต่ตอนนี้ยิบแล้วแหละคนเดินข้างทางกลางล้มแล้วอ่ะ
1: กลางล้มแล้วก็คือว่าน่าจะลมพัดมาแล้วอ่ะตอนนี้ใช่ไหมลมพัดฝนมาแล้วตอนนี
3: ้ไม่แน่นะเพราะว่าถ้าจะผมจะว่าเป็นละอองมันก็จะไกลไปหน่อยใช่ไหม
1: คือยังไงมันเม็ดใหญ่กว่าละอองเหรอฮะหรือว่ายังไง
3: มันเม็ดไม่ใหญ่อ่ะนะเม็ดไม่ใหญ่อ
1: ่
3: ะ
1: แต่ต้องกลางล้มแล้วเนาะ
3: กลางล้ม
1: ค่ะ
3: ก็เมื่อกี้คุณนัตยาบอกว่าอีกครึ่งชั่วโมงใช่ป่ะ
1: ค่ะประมาณนั้นดิฉันไม่ได้บอกทางกรมอุตุเขาบอกทางสำนักการระบายน้ำบอกมา
3: อ๋อนั่นแหละผมฟังอยู
1: ่ฮะแต่มาถึงแล้วเนาะ
3: ยังไม่ถึงแต่มันยิ้มนิด
1: เดียวแถวบางว่าค่ะ
3: แถวบางว่านะฮะ
1: ค่ะ
3: นั่นแหละ
1: แล้วตอนนี้คุณสมเกียรติอยู่ตรงไหนแล้วตอนนี
3: ้ตอนนี้ผมขามาเพชรเกษม48แหละฮะ
1: เพชรเกษม48ค่ะ
3: ครับ48ก็ยังถึงก็ยังอ้าวนี่ก็หุบล้มกันแล้ว
1: อ้าวอะไรคะเกิดอะไรขึ้นเอ่ย
3: หุบล้มแล้วเนี่ยไอ้ที่กลางล้มกันนะ
1: ลื่นเหรอคะลื่นล้ม
3: ไม่ใช่ที่ก็กลางล้มว่า
1: หุบล้มค่ะ
3: หุบล้ม
1: ค่ะ
3: ครับ
1: ก็เก็บร่มแล้วไม่ต้องกางร่มแล้วฝนไม่ตกแล้ว
3: เมื่อกี้เนี่ยมองไปทางจังหวัดนนท์น่ะ
1: ค่ะ
3: มืดตึ๊ดเลยนะ
1: มืดเลยใช่ไหมมันจะมีอีกกลุ่มนึงอ่ะอยู่แถวทางด้านของปทุมแถวนนท์นะแถวๆนั้นนะคะ
3: อ๋องั้นแหละใช่ครับขึ้นนะพญาเพื่อชาย
1: อือหือค่ะ
3: ใช่มืดตึ๊ดเลย
1: อือแต่ว่ากลุ่มใหญ่ๆอ่ะที่กำลังเคลื่อนมาเนี่ยมาจากทางด้านของสมุทรสาครนครปฐมนะแล้วอีกกลุ่มนึงเนี่ยแบบใหญ่มากเลยอยู่ทางด้านแถบทางด้านของดอนตูมแถบนั้นน่ะถ้ากลุ่มนี้แต่ว่าอันเนี้ยไม่น่าจะเข้ามากรุงเทพชั้นในอาจจะโดนแถบแบบชายขอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: โอ้เดี๋ยวคุณนัทจะที่ว่าดอนตูมมีดอนตูมนครปฐมอ่ะ
1: ดอนตูมนครปฐมบางเลนแถบนั้นน่ะเป็นกลุ่มฝนกลุ่มนึงกำแพงแสนแถบเนี้ยที่เห็นกลุ่มฝนกำลังเคลื่อนตัวอยู่อะค่ะ
3: ครับง่ายๆสมมุติถ้าจะตกก็ให้นักเรียนกลับบ้านให้หมดก่อนนะ
1: มันห้ามได้หรอคะ
3: ฮะ
1: ห้ามไม่ได
3: ้ห้ามไม่ได้ใช่ป่ะ
1: ฝนจะตกนี่ห้ามไม่ได้ค่ะ
3: โอ้กลับ
1: ค่ะ
3: บ้านเนี่ยเด็กนักเรียนเปียกเงี้ยถ
1: ึ
3: งบ้านก่อน
1: ค่ะ
3: ที่ตูมาทุ่งเที่ยงคืนไง
1: โอ้ไม่ทันแล้วค่ะ
3: ค
1: ่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณสมเกียรติขอบคุณค่ะ
3: ครับ
1: ค
3: ่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณระพีบอกว่าแถวบางขุนนนท์เริ่มครึ้มฟ้าครึ้มฝนมาแล้วนะคะก็หลายๆพื้นที่นะตอนนี้เนี่ยอาจจะแบบบรรยากาศพอช่วงเย็นปุ๊บเริ่มครึ้มมาเลยนะคะตอนนี้สภาพการจราจรหลายๆเส้นทางก็เริ่มหนาแน่นแล้วนะคะมีคุณสุวดีค่ะแจ้งถนนสุนทรโกษาฝั่งขาออกจากแยกคลองเตยมา5แยกนรนองบอกว่าตอนนี้เนี่ยเคลื่อนตัวมาได้ช้าสลับหยุดนิ่งนะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนสุนทรโกษานะตรงนี้ตอนช่วงเย็นๆนี่จะมีรถหนาแน่นนะคะตรงช่วงที่มาจากตรงแยกนรนองที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกกรมสุนเนี่ยจะรถเยอะนะคะในฝั่งทางด้านของสุนทรโกษาตอนนี้ท้ายแถวเนี่ยอยู่ตรงแยกนรนองเลยหัวแถวอยู่ตรงแยกกรมสุนพอดีเลยนะรถที่ลงมาจากตรงทางด่วนที่ใช้ถนนเกษมราษฎร์นะจากท่าเรือคลองเตยเนี่ยมุ่งหน้ามาแยกกรมสุนนี่ก็ติดขัดเหมือนกันนะพ้นจากตรงบริเวณแยกกรมสุนมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกเกษมราษฎร์ก็รถเยอะไปได้ตามจังหวะสัญญาณไฟค่ะส่วนทางด้านกลับกันนะคะถนนเกษมราษฎร์จากแยกเกษมราษฎร์มุ่งหน้ามาแยกกรมสุนขึ้นบนทางขึ้นด่วนตรงท่าเรือตรงนี้เนี่ยยังเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟนะส่วนพระราม4ฝั่งขาออกนะขณะนี้นะคะตรงช่วงบริเวณจากใต้ทางด่วนพระราม4มุ่งหน้ามาแยกคลองเตยต่อเนื่องมาทางด้านของแยกเกษมราษฎร์ฝั่งขาออกรถเยอะมาตลอดเลยนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันมาได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟในทางแยกนะคะช่วงนี้ไปพักกันก่อนค่ะ
0: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟมกันครับรฟมประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @onlineline.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ผู้มีสิทธิ์บัตรทองรู้หรือยังสามารถเปลี่ยนหน่วยบริการประจำตัวได้4ครั้งต่อปีเปลี่ยนง่ายผ่านแอปและไลน์สปสช.เปลี่ยนเสร็จใช้สิทธิ์การรักษาได้ทันทีสะดวกง่ายใกล้บ้านมากขึ้นสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช
2: .1330 จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอ่ะ
3: อ่ะดูนี
2: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
3: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
2: โหเร็วจัง
3: บอกแล้วไงไวไหม
4: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
5: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
4: แล้วฤดูฝนเล่า
5: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายหนา
4: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
5: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าค่ะ
4: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
5: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
4: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ฮัลโหลพี่ป๋อง
2: ว่าไง
1: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
2: เออเอาดิ
1: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
2: ได
1: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
2: เออดี
1: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านเมย์นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
3: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
4: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
5: ่
4: ะ
5: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
4: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านก็ทนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปแต่สอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS แต่สอร้อยดูเนี้ยค่ะ
6: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
4: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
5: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

วงนี้ค่ะเรากลับมารายงานสภาพการจราจรกันต่อนะคุณผู้ฟังมีคุณวัชระนะคะแจ้งการจราจรบนถนนติวานนท์ฝั่งขาเข้าค่ะที่มาจากแยกสวนสมเด็จมาทางด้านของแยกปากเกร็ดตอนนี้เนี่ยการจราจรจะเคลื่อนตัวมาได้ช้านะคะฝั่งกลับกันนั้นเคลื่อนตัวไปได้ตามจังหวะสัญญาณไฟบอกว่าช่วงบริเวณแยกซอยติวานนท์ปากเกร็ด22อยากให้เจ้าหน้าที่เนี่ยปรับสัญญาณไฟให้สัมพันธ์กับรถด้วยเพราะว่าด้านขาเข้าหมู่บ้านสหกรณ์ไม่มีรถเลยแต่ว่าให้ไฟเขียวนานมากส่วนทางด้านถนนติวานนท์รถมากกว่าแต่ได้ต้องรอไฟเขียวนานกว่าจะผ่านนะนี้เป็นที่ทางด้านของคุณวัชระเพิ่มเติมมานะเข้าใจว่าน่าจะเป็นคนที่ใช้เส้นทางเป็นประจำนะก็เลยแจ้งข้อมูลมาให้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะสำหรับสภาพการจราจรในขณะนี้เนี่ยเส้นทางทางด้านของถนนพหลโยธินรถที่มาจากทางแยกลาดพร้าวนะมุ่งหน้ามาทางแยกราชโยธินช่วงนี้การเคลื่อนตัวของรถยังต่อเนื่องตามกันมาได้นะคะแล้วก็จะมีชะลอตัวสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกราชโยธินนะท้ายก็จะอยู่แถวๆประมาณช่วงซอยพหลโยธิน24นะพอเลยจากแยกราชโยธินมุ่งหน้าไปแยกเกษตรรถยังมีปริมาณหนาแน่นนะคะรถที่ขึ้นสะพานข้ามแยกเกษตรมาเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้ส่วนรถที่ขึ้นรถที่ผ่านทางด้านของทางแยกมุ่งหน้าเข้ามาแยกเกษตรที่จะเลี้ยวซ้ายไปทางด้านของงามวงวานหรือว่าจะเลี้ยวไปเส้นทางทางด้านของเกษตรนวมินทร์ในช่วงนี้ยังมีปริมาณรถเยอะอยู่นะคะพ้นจากตรงบริเวณแยกเกษตรไปแล้วมุ่งหน้าไปทางด้านของวงเวียนบางเขนก็ตอนนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะก็จะมีปริมาณรถสะสมหนาแน่นสักนิดนึงนะคะก่อนที่จะผ่านทางด้านของถนนบางเขนหรือว่าตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยศรีปทุมผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าไปทางด้านของวงเวียนบางเขนช่วงนี้ก็เคลื่อนตัวไปได้ค่ะส่วนทางด้านกลับกันจากวงเวียนบางเขนมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของแยกเกษตรตอนนี้การเคลื่อนตัวของรถยังต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเส้นทางนะคะจะมีการชะลอตัวตรงช่วงบริเวณก่อนที่จะผ่านแยกเกษตรนะท้ายก็จะอยู่ประมาณแถวๆหน้าธนาคารเพื่อการเกษตรมุ่งหน้าเข้ามารอบในฝั่งจากทางด้านของแยกเกษตรมุ่งหน้ามาทางรัชโยธินในช่วงนี้รถหนาแน่นนะคะการเคลื่อนตัวยังต่อเนื่องตามกันมาได้เรื่อยๆตลอดเส้นทางพ้นจากบริเวณแยกรัชโยธินมาแล้วนะคะมุ่งหน้ามาที่แยกรับพร้าวในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ค่ะส่วนเส้นรัชดานะคะจากบริเวณรัชดารับพร้าวมุ่งหน้ามาที่บริเวณรัชโยธินจะมีรถเริ่มสะสมกันตั้งแต่ตรงบริเวณทางด้านของโค้งศาลอาญามาเลยนะคะมาจนถึงตรงช่วงของบริเวณรัชวิภาค่ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณผู้ฟังคะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราจะมาติดตามกรณีที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีเหตุที่บอกว่ารถหายแล้วก็คุณวิชิตาแจ้งเข้ามานะแล้วในขณะเดียวกันก็มีเหตุรถชนเรียกว่าชนแล้วก็หลบหนีไปที่อ่อนนุชนะปรากฏว่ารถคันนี้เป็นรถคันที่ถูกขโมยมาแล้วตอนนี้นะคะดิฉันมีสายของเจ้าของรถคือคุณสัญญานะพอดีก่อนหน้านี้คุณวิชิตาแจ้งแทนให้นะคุณสัญญาสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: คุณสัญญาเป็นเจ้าของรถโตโยต้ายาริสคันนี้นะคะ
2: ใช่คร
1: ับ ค่ะแล้วตอนนี้คุณสัญญาอยู่ที่ไหนแล้วคะตอนนี
2: ้ที่สน.พระโขนง
1: อยู่ที่สน.พระโขนงเราเห็นเราเจอรถของเราหรือยังคะ
2: เจอแล้วคร
1: ับ เจอแล้วเจ้าหน้าที่เอามาไว้ที่สน.แล้วใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: ค่ะดูเราเอาหลักฐานมาแสดงให้กับเจ้าหน้าที่แสดงความเป็นเจ้าของรถเรียบร้อยแล้วนะคะ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: รวมถึงหลักฐานแจ้งหายไว้ด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่คร
1: ับ ค่ะ
2: เจ้าหน้าที่เขาส่งมาให้กันแล้วคร
1: ับ แ
2: ล้ว
1: ค่ะ
2: ว่าเขาหลังใช่คร
1: ับ ค่ะค่ะแล้วเราดูแล้วรถเราเสียหายมากน้อยแค่ไหนอะฮะ
2: อ๋อเสียหายเยอะเลยครับข้างหน้านี้ไปทั้งแถบเลย
1: โหก็คือแถบตรงที่เขา
2: ด้านข้างด้านขวาเนี่ยก็มีรอยเยอะเลยครับ
1: ค่ะเราเจอตัวผู้ก่อเหตุที่ขโมยรถของเราแล้วหรือยัง
2: เห็นแล้วครับแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้อยู่ค่ะ
1: ค่ะ
2: ที่นะครับเจ้าหน้าที่เอาไปข้างในเลย
1: ค่ะตอนที่เราเห็นนี่เขาแต่งตัวยังไงอะคะ
2: แต่งตัวเหมือนเกงขาสั้นเสื้อโปโลอะไรนะครับ
1: เสื้อสีอะไรมันตรงกับในกล้องวงจรปิดที่เราเห็นไหม
2: ไม่ตรงครับเพราะว่ามันคนละวันกัน
1: คนละวันกันเนาะแต่ลักษณะคล้ายๆกันไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: รูปร่างลักษณะคล้ายๆกันเลยใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
1: แล้วเราเคยเห็นหน้าเขามาก่อนไหม
2: ไม่เคยเห็นคร
1: ับไม่เคยเห็นนะคะ
2: ใช่ค
1: ่ะแล้วตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจแนะนำยังไงกับเราบ้าง
2: ตอนนี้ก็คือรอทางสน.วังทองหลางมาคร
1: ับ ค่ะแล้วส่วนของคดีที่เขาเอาขับรถไปชนรถคันอื่นตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาแนะนำมันยังไงบ้างไหมคะ
2: ยังไม่ได้คุยกันเรื่องนั้นเลยคร
1: ับ ค่ะตอนนี้ก็คือเบื้องต้นคือต้องรอทางด้านของสน.วังทองหลางมาก่อน
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: ค่ะแล้วเราจะสามารถนำรถกลับไปได้ไหมหรือว่ายังไง
2: นี่เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้แจ้งเลยครับ
1: ยังไม่ได้แจ้งเลยใช่ไหมคะ
2: ใช
1: ่
2: คร
1: ับ ค
2: ่
1: ะ
2: รถก็น่าจะเอากลับไปเพราะว่าตัวข้ามันน่าจะขับไม่ได้นะ
1: อ๋อค่ะดูแล้วทางนอกจากทางด้านนอกรถที่เสียหายแล้วด้านในมีอะไรเสียหายไหม
2: ด้านในนี่ยังไม่ทราบเลยครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่ให้เปิด
1: อ๋อยังไม่ให้เข้าไปสำรวจดูข้างในแต่เราเห็นข้างนอกเฉยๆรถคันนี้ทำประกันไว้หรือยังคะ
2: มีครับ
1: มีประกันเนอะเราติดต่อประกันเรียบร้อยหรือยังคะ
2: เรียบร้อยครับกำลังคุยกันอยู
1: ่
2: คร
1: ับ
2: อ๋อ
1: กำลังคุยกันอยู่นะโหแล้วตอนนี้รับแรกที่เราเห็นรถเรายังไงบ้างเรารู้สึกยังไง
2: เศร้าอยู่
1: แต่ดีมัน
2: เพิ่งออกมาไม่นาน
1: ค่ะเพิ่งซื้อมามือสองประมาณสักกี่เดือนได้คะเนี่ย
2: ประมาณ8เดือนคร
1: ับ 8เดือนนะคะ
2: คร
1: ับ ค่ะแต่ว่าก็ยังดีกว่าที่แบบหายไปเลยไม่มีร่องรอยนะคะอันนี
2: ้
1: นะคะค่ะค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยคุณสัญญารออยู่ที่สน.พระโขนง
2: ใช่คร
1: ับ ค่ะ
2: ก็อยู่กับประกันคร
1: ับ อยู่กับประกันนะ
2: แล้วประกันเนี่ยอยู่ใช่คร
1: ับ ค่ะแล้วที่โรงพักนี่ในส่วนของผู้เสียหายอะไรอย่างเงี้ยเขาเดินทางมากันเยอะไหมคะ
2: ก็เยอะอยู่นะคร
1: ับ เยอะอยู่นะเขา
2: ใช่ครับ
1: เขาได้มีการพูดคุยกับคุณสัญญาไหมเขารู้ไหมว่ารถคันนี้ก็ถูกขโมยมา
2: เอาหน้าจะยังไม่ทราบเลย
1: ยังไม่ทราบเนาะแต่ว่า
2: คร
1: ับค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่แบบว่าเรื่องแบบว่าที่แบบไม่ใช่เราขับอะรถถูกขโมยมาแล้วเราก็ยังไม่รู้ด้วยว่าคนขโมยนี่มันมีจุดประสงค์ไงคือดิฉันเนี่ยข้องใจอย่างนึงอะคุณสัญญา
2: คร
1: ับ คือคนร้ายอะมันเดินเข้าไปเอากุญแจในบ้านได้ยังไงเนี่ย
2: ได้เลยครับก็ผมก็ข้องใจอยู่เหมือนกันนะอันนี้เพราะว่าเราไม่รู้จักใครเลยแต่เราก็เพราะจุดที่วางกุญแจอะไรพวกนี้มันก็ต ้องเป็นคนในบ้านนะถึงจะรู้อ่ะเพราะว่าคุณแจรถเนี่ยมันวางอยู่กระเป๋าตังค์ของแฟนแต่ว่ากระเป๋าตังค์แฟนนะไม่หายไม่มีอะไรหายเลย
1: ค่ะก็คือว่าเขาจงใจจะหยิบแต่กุญแจรถเท่านั้นเลย
2: ใช่ครับเขาจงใจว่าจะมาหยิบกุญแจรถอย่างเดียว
1: นั่นน่ะสิก็เลยสงสัยว่าเออแล้วรู้ได้ยังไงว่าเป็นกุญแจวางอยู่ตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเพราะเดินเข้าไปในบ้านอย่างเงี้ยนะ
2: ใช่แล้วนั่นแหละครับเขาก็น่าจะมีการมาดูอะไรก่อนนะเพราะว่าพอแฟนไปหาบ้านแม่ยกผ้าจะไปพักบ้านแม่เนี่ยเขาก็เข้ามา
1: โอ้มีดู
2: ตามในคลิปมา
1: ค่ะค่ะโอ้แต่อันตรายเนอะดีที่ว่าแบบว่าในบ้านไม่มีคนอยู่นะขณะนั้นแล้วเขาก็แบบไม่ได้ทำร้ายใครอะไรอย่างเงี้ย
2: แล้วขอย
1: ัง
2: เถิดไม่ได้หายก็ยังเก็บอะไรครับ
1: เนาะแปลกเหมือนกันนะคะเนี่ยแปลกๆนะเดี๋ยวต้องให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบปากคำก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราจะได้ทราบรายละเอียดว่าเป็นยังไงนะคะค่ะยังไงก็โชคดีถือว่ายังได้รถคืนมานะคะคุณสัญญา
2: ใช
1: ่ครับค่ะ
2: คร
1: ับ ได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
2: ขอบคุณนะครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค
1: ่ะก็อย่างที่บอกนะว่าอย่างน้อยๆก็ยังได้รถคืนมานะแต่ว่าความเสียหายทางด้านนอกนี่ก็พอสมควรอยู่เหมือนกันนะทางด้านตรงทางด้านหน้ารถกันชนนี่ยับเยินเลยนะแล้วก็ยังมีทางด้านข้างด้วยนะแต่ส่วนในรถเนี่ยมีอะไรเสียหายหรือเปล่ายังไงเนี่ยยังไม่ทราบเหมือนกันนะเดี๋ยวต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทางสน.วังทองหลางซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ที่รับแจ้งรถหายมาตอนแรกเนี่ยเดินทางมาที่สน.นะส่วนในส่วนของคนที่เป็นผู้เสียหายที่ถูกชนแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะเดี๋ยวคงต้องให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นมีการดำเนินการเพิ่มเติมก่อนเดี๋ยวสอบปากคำคนร้ายก่อนนะคะแล้วก็จะได้มีการแจ้งข้อหาแล้วก็ดำเนินคดีต่อไปนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะมีคุณสริตาค่ะแจ้งเข้ามาบนทางด่วนบูรพาวิถีฝั่งขาออกนะคะที่มาจากทางด่วน62มาทางด้านของด่านบางนาตราดเหนือบริษัท SB Design Square แถวตรงข้ามตรงเนชั่นหรือเปล่าคะแถวนั้นตรงข้ามตึกเนชั่น SB Design Square ที่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะบอกว่ามีถุงกระสอบตกอยู่ในช่องทางขวาฝากเจ้าหน้าที่ส่วนทางด่วนด้วยนะคะให้ไปช่วยดำเนินการเก็บทีบอกว่าเป็นถุงกระสอบตกอยู่ในช่องทางขวาเลยเป็นบูรพาวิถีฝั่งขาออกนะคะตรงแถวๆ SB Design Square ฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านฝั่งขาออกเนี่ยละค่ะฝากระมัดระวังด้วยการจราจรไม่เป็นปัญหานะส่วนทางด้านกลับกันก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะเป็นทางด่วนบูรพาวิถีค่ะยังไงเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะมีคุณผู้ฟังแจ้งเข้ามาทางไลน์นะทางไลน์คุณพี่น้อยบอกว่าวันนี้เดี๋ยวนะเรียนดูนิดนึงคุณพี่น้อยบอกว่าไปนครปฐมไปแล้วก็กลับสมุทรสาครมาทางบ้านแพ้วขาเข้าพระราม2เห็นทางด่วน M82 ฝั่งขาเข้าใหม่เลยให้เลยขึ้นไปใช้นะคะถนนพระราม2วันนี้ขาเข้าโล่งว่างมากค่ะขับขี่กันด้วยสวัสดิภาพนะคะทุกคนบอกว่าบินดีมากเลย M82 นะคะอย่าเร็วกันมากนะเขามีการจำกัดความเร็วอยู่ทางด้านบนด้วยนะคะระมัดระวังด้วยค่ะถนนโล่งๆอย่าขับกันอย่างเร็วมากเกินไปนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 17:00 นกับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: 3 2 1 Sell ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Be Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิ

0: สูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่มีควิกทุกสาขา
1: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
2: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
3: นายกรัฐมนตรีลงนามระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการเนรเทศฉบับใหม่บังคับใช้28สิงหาคมนี้งัดมาตรการเด็ดขาดจัดการชาวต่างชาติที่ทำผิดกฎหมายคืนความสงบสุขและปลอดภัยให้สังคมด้านสุรศักดิ์รัฐมนตรีการท่องเที่ยวรับลูกเตรียมเนรเทศนักท่องเที่ยวกลางหลังระเบียบเนรเทศฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ชูมาตรการเด็ดขาดคุ้มครองคนไทยนักท่องเที่ยวคุณภาพที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติมีมติเห็นชอบพลเอกเชยพฤกษ์ด้วงประพัดเป็นเลขาธิการสมช.คนใหม่แทนชัดชัยบางชวดนายกยืนยันวางคนเหมาะสมกับงานเชื่อสถานการณ์ใต้ดีขึ้นหลังปรับรูปแบบการทำงานประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติมีมติเห็นชอบพลเอกเชยพฤกษ์ด้วงประพัดเป็นเลขาธิการสมช.คนใหม่แทนชัดชัยบางชวดนายกยืนยันวางคนเหมาะสมกับงานเชื่อสถานการณ์ใต้ดีขึ้นหลังปรับ

0: ำรวจผู้ว่า7จังหวัดติดตามสถานการณ์ทุกวันเผยรอตรวจสอบรายละเอียดปมชาวบ้านอ้างถูกยิงจากห่อย้ำทุกคดีรอบคอบประกรณ์นินประพันธ์รองนายกฝ่ายกฎหมายจี้กพ.เร่งสะสางคดีวินัยที่ค้างจำนวนมากกำหนดกรอบพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน60วันย้ำความล่าช้าคือความไม่ยุติธรรมพร้อมยืนยันใช้มาตรฐานเดียวกันกับทุกคดีวินัยรุตพลเผย DSI เรียกส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนแจ้งปมถือครองที่ดินอสังหาริมทรัพย์นอมินีต่างชาติ31สิงหาคมนี้ยืนยันไม่ได้กลั่นแกล้งรวบรวมพยานหลักฐานมานานส่วนภาวุธคดี Forex อยู่ระหว่างรวบรวมสำนวนตำรวจออกหมายเรียกป้าดาข้อหาบุกรุกรอบ2หากไม่มาตามกฎหมายภายใน15วันเจอหมายจับขายคำตอบตราตั้งเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามและศาลอาญาสั่งจำคุกนายแพทย์เหรียญทอง3ปีคดีหมิ่นประมาทเจ้าของร้านตั้งฮกกี้ชี้โพสต์กล่าวหาเป็นแนวร่วมอริราชศัตรู2สถาบันใหญ่ย่านปทุมวันยกพวกตีกันกลางสกายวอล์กตำรวจเข้าระงับเหตุทันควันนายกจ่อเรียกเลขา EEC ถกปม CP เลิกสัญญา3สนามบินเตือนยกเลิกสัญญารัฐไม่ง่ายเสี่ยงขึ้นบัญชีดำรับผิดชอบส่วนต่างกรุงเทพมหานครยกระดับคุณภาพชีวิตดูแลคนไร้ที่พึ่งเกาะรัตนโกสินทร์คัดกรองช่วยเหลือส่งต่อบ้านอิ่มใจเริ่มแล้ววิ่งฟรีมอเตอร์เวย์ M82 บางขุนเทียนบ้านแพ้วตลอด24ชั่วโมงหนีรถติดพระราม2หลังคมนาคมเปิดทดลองใช้ระยะทาง25กิโลเมตรนาน2ปีเพิ่มความคล่องตัวเดินทางสู่ภาคใต้ข่าวดีเปิดเส้นทางบินตรงคุณหมิงอุดรธานีเริ่ม8กันยายนนี้สัปดาห์ละ2เที่ยวบินเชื่อมจีนสู่อีสานตอนบนหนุนท่องเที่ยวและเศรษฐกิจภูมิภาคกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่4เตือนวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายนนี้หลายจังหวัดมีฝนตกหนักถึงหนักมากอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากขณะปภ.ประสาน10จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นวันนี้ถึง2กันยายนจีนเร่งประเมินความเสี่ยงหลังเกิดทะเลสาบจากมวลน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นบริเวณชายแดนจีนเนปาลหวั่นแนวกั้นน้ำอาจพังทำให้น้ำทะลักลงสู่พื้นที่ด้านล่างซ้ำสองขณะยอดเหยื่อเสียชีวิตพุ่ง470รายสูญหายเกือบพันรายล่าสุดเนปาลสั่งระงับคู่ภัยขณะช่วยเหตุน้ำท่วมหลังทะเลสาบแห่งหนึ่งมีน้ำเอ่อล้นตลิ่งและขันกั้นน้ำแตก
1: กตัญญูต่อพ่อแม่คือคุณสมบัติที่แท้จริงของคนไทยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 21:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
2: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ทุกเส้นทางที่มุ่งสู่ภูมิภาคต่างๆมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศกรมทางหลวงก้าวสู่ปีที่113มุ่งมั่นขยายโครงข่ายทางหลวงให้ได้มาตรฐานพร้อมขับเคลื่อนภารกิจสร้างความปลอดภัยทางถนนอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมขนส่งของไทยให้ประชาชนและภาคธุรกิจเดินทางเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยสายด่วนกร

0: างหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง
1: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: ผู้มีสิทธิ์บัตรทองรู้หรือยังสามารถเปลี่ยนหน่วยบริการประจำตัวได้4ครั้งต่อปีเปลี่ยนง่ายผ่านแอปและ LINE สปสช.เปลี่ยนเสร็จใช้สิทธิ์การรักษาได้ทันทีสะดวกง่ายใกล้บ้านมากขึ้นสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช
3: .1330อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
4: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ช่วงนี้17:16 นะคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยตรงช่วงบริเวณบางปะอินนะตอนนี้ฝนตกหนักมากเลยนะคะมีใครใช้เส้นทางอยู่ตรงช่วงแถวๆตรงบางน้อวังน้อยบางปะอินแถวนั้นหรือเปล่านะเท่าที่ดูจากกล้องของทางมอเตอร์เวย์ตอนนี้เนี่ยจะเห็นเลยว่ามีกลุ่มฝนมีฝนตกหนักอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกลุ่มฝนเนี่ยก็กำลังเคลื่อนตัวแล้วก็เป็นกลุ่มใหญ่ด้วยนะเป็นกลุ่มค่อนข้างที่จะใหญ่ทีเดียวค่ะที่กำลังเคลื่อนตัวเข้ามาเรื่อยๆเลยที่เห็นอยู่ทางหน้าจอ YouTube อยู่ในขณะนี้นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยในเรื่องของสภาพอากาศนะทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็มีการตรวจพบกลุ่มฝนปานกลางจนถึงหนักบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมนนทบุรีปทุมธานีนครนายกสมุทรสงครามสมุทรสาครกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตทวีวัฒนาบางแคหนองแขมบางขุนเทียนค่ะโดยกลุ่มฝนนี้นะคะก็จะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกปกคลุมบริเวณสุพรรณบุรีอยุธยานครปฐมนนทบุรีปทุมธานีนครนายกสมุทรสงครามสมุทรสาครซึ่งพื้นที่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็อย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้นะมีทั้งทางด้านของทวีวัฒนาหนองแขมบางแคบางบอนบางขุนเทียนตลิ่งชันบางกอกน้อยบางกอกใหญ่บางพลัดพระนครดุสิตแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยช่วง 17:30 นไปจนถึง 18:00 นกลุ่มฝนกลุ่มนี้นะคะที่อยู่แถวๆทางด้านของนครปฐมสมุทรสาครนนทบุรีปทุมธานีนครนายกก็จะเคลื่อนตัวเข้ามาแล้วก็จะมาปกคลุมอยู่ทางด้านของกรุงเทพมหานครเรียกว่าหลายๆพื้นที่เลยนะคะเท่าที่ดูจากข้อมูลตรงนี้ก็คาดว่าจะอยู่ประมาณสัก1ชั่วโมงได้นะคะคุณเวทินนะคะอยู่ถนนกาญจนาภิเษกเจอฝนด้วยเหมือนกันคุณเวทินสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณนภาคร
1: ับ ค่ะตอนนี้อยู่ช่วงไหนแล้วคะ
2: ตอนนี้ผมอยู่มันฝนตกแรงจัดอะผมไม่มองไม่เห็นว่าผมอยู่ที่เท่าไหร่แต
1: ่
2: ว่าคือมันรอบใต้ทางก่อนมาแล้วครับที่จะมุ่งหน้าไปทางไปบางบัวทองนะครับ
1: ค่ะค่ะมาจากไหนคะเนี่ยคุณเวทิน
2: ตอนนี้ก็ผมมาจากทางจากระดับบางปะอินนะครับ
1: อ๋อค่ะค่ะตกมาตั้งแต่ตรงบางปะอินเลยไหม
2: โอ้โหแบบคืออย่างหนักเลยครับตอนที่ผมออกจากคงภาษาการมา
1: พอ
2: ด
1: ี
2: มาเจอฝนพอดีเป็นสามระดับพอดีเลย
1: โอ้โหค่
2: ะที่ใหญ่หนักดวงเลยนะ
1: ค่ะ
2: ที่ปั่นน้ำฝนที่2-3 2-3เยอะเลยอ่ะ
1: เออค่ะแล้วตอนนี้ยังจอดรถอยู่ไหมตอนนี
2: ้โอ้ไม่จอดครับพอดีว่าผมก็พอการที่จะเปลี่ยนทิศทางคุณยายแถวนี้อยู่ผมก็เลยไม่อยากจอด
1: อืมค่ะ
2: แต่ข้อสายตามหลังรถใหญ่เขาเนาะ
1: ค่ะ
2: เพราะว่าก็ไม่กล้าปรับเรือใส่ตามหลังรถใหญ่เพราะ
1: ก็ใช้ความชำนาญนิดนึงชำนาญเส้นทาง
2: ใช่ครับใช่
1: ค่ะ
2: ตอนนี้ผมมาถึงใกล้สะพานข้ามแม่น้ำแล้วครับ
1: ค่ะ
2: เพิ่งจะมาถึง
1: ยังตกหนักอยู่ไหมตอนนี้ยังตกหนักอยู่ไหมฮะ
2: ยังหนักอยู่ครับยังหนักอยู
1: ่โอ้ค่ะ
2: ยังหนักอยู่แล้วก็เมื่อย้อนหลังนี่มันคือผมก็เห็นรถเล็กๆนะเขาจอดข้างทางเป็นร้อยเลยนะ
1: โอ้โหเพราะว่ามันตกหนักจนมองไม่เห็นข้างหน้าใช่ไหมอ่ะ
2: ใช่เขาโอเคเขาก็ตัดสินใจถูกแล้วหรอที่เขาไม่กล้าจอด
1: ค่ะ
2: ที่เขาจอดข้างทางอยู่เขาก็ตัดสินใจถูกแล้ว
1: อือค่ะแต่ว่าเห็นมีน้ำท่วมบ้างหรือยัง
2: ยังครับยัง
1: ไม่ท่วม
2: เลยยังไม่เห็นมีรถมันมีน้ำท่วมยังไม่เห็นมีรถเสียมันต้องอุบัติเหตุในการนั้นนะ
1: ค่ะ
2: แต่ว่ารถก็มาชะลอตัวนี่แหละครับคุณนักเรียน
1: ค่ะ
2: สะพานข้ามจะข้ามแม่น้ำนี่แหละครับ
1: ค่ะได้ค่ะ
2: เดี๋ยวถ้ามีเหตุการณ์ข้างหน้ามีอะไรเดี๋ยวผมรายงานแจ้งเข้าไปทีนะฮะ
1: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
2: ครับ
1: ขอบค
2: ุ
1: ณค่ะสวัสดีค่ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณผู้ฟังคะฝนตกถนนลื่นๆแบบนี้นะคะระมัดระวังด้วยนะที่เห็นที่ฉันเห็นตรงมอเตอร์เวย์สาย9เนี่ยทั้งที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของบางปะอินรถใหญ่เขาวิ่งกันเยอะนะแล้วก็พี่ใหญ่นี่รถกันวิ่งในช่องทางซ้ายนี่ถนนมีน้ำท่วมขังอยู่นะระมัดระวังด้วยละกันนะสำหรับใครที่ไม่นั่นใจยังไงหาจุดจอดรถพักจอดพักรถในจุดที่ปลอดภัยด้วยละกันนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังรับแจ้งเหตุบอกว่ามีผู้ป่วยหมดสติค่ะอยู่ภายในซอยอ่อนนุช17แยก22อยู่ตรงบริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวเราจะติดตามมาให้ทราบนะคะว่าผู้ป่วยท่านนี้เป็นไงเดี๋ยวเราไปที่ทางด้านของคลองตัน003ค่ะมูลนิธิปอเต็กตึงนะคะคลองตัน003สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีคร
1: ับ ค่ะผู้ป่วยที่หมดสตินี่เป็นผู้หญิงผู้ชายคะ
2: เป็นผู้หญิงคร
1: ับ เป็นผู้หญิงอายุประมาณเท่าไหร่คะ
2: 50-60ปีครับ
1: ค่ะเขามายังไงทำไมถึงมาหมดสติตรงนี้คะพอทราบไหม
2: ญาติแจ้งมาก่อนหน้านี้แน่นผู้ป่วยบอกว่าแน่นหน้าอกครับแล้วก็จะพาไปหาหม
1: อ
2: ก่อนหน้านี้กินข้าวมาบอกหายใจไม่ออกแล้วก็เริ่มมีการแน่นหน้าอกคร
1: ับ
2: ก็เลยพาขึ้นรถกระบะครับจะพาไปโรงพยาบาลกลางทางไม่ไหวก่อนหมดสติครับบนรถ
1: ค่ะ
2: แล้วก็ปั๊มหัวใจครับ
1: อ๋อก็คือหมดสติภายในรถเลยพากันลงมาปั๊มหัวใจที่ตรงนี้นะคะ
2: ใช่ครับหน้าเซเว่นครับ
1: ค่ะค่ะอยู่ตรงภายในซอยอ่อนนุช17แยก22พอดีเลยเหรอคะ
2: อยู่ใกล้ๆจริงๆเยื้องกันคร
1: ับ เยื้องๆกันนะคะแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วอ่ะคะ
2: อันนี้รถโรงพยาบาลตำรวจกำลังปั๊มหัวใจช่วยชีวิตอยู่ครับ
1: อ๋อค่ะกำลังกู้ชีพก็คือขึ้นรถกู้ชีพไปแล้ว
2: ใช่ครับ
1: ค่ะค่ะเขาจะไปที่ไหนทราบไหมคะไปโรงพยาบาลไหน
2: กำลังประสานโรงพยาบาลใกล้เคียงอยู่ครับ
1: อ๋อค่ะค่ะแล้วญาติเขาขับรถตามไปด้วยไหมคะ
2: อาจจะต้องจอดที่นี่แล้วก็ไปกับรถคร
1: ับ อ๋อคือรถพยาบาลไปเลยนะอันนี้อืมค่ะเป็นเขาเดินทางมากับญาติเป็นใครอะคะที่เดินทางมาด้วยกัน
2: แฟน
1: อ๋อค่ะค่ะเป็นคุณผู้หญิงอายุประมาณ50ปีได้นะคะค่ะอ่ะได้ค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
2: ครับพี่สวัสดีคร
1: ับ ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเป็นผู้หญิงนะคะหมดสติก็คือว่ามีอาการแน่นหน้าอกมาก่อนหน้านี้แล้วกำลังจะไปพบแพทย์แต่ปรากฏว่าหมดสติไปซะก่อนนะคะแล้วก็เลยต้องขอร้องขอความช่วยเหลือจากทางด้านของเจ้าหน้าที่นะคะแล้วตอนนี้เนี่ยก็นำส่งขึ้นรถกู้ชีพเพื่อที่จะนำตัวส่งไปโรงพยาบาลแล้วก็ไปทำ CPR กันบนรถด้วยนะคะคุณหัวโต99สวัสดีค่ะ
3: สว
1: ั
3: สดีครับคุณนภยาครับ
1: ค่ะ
3: ก็ไปถนน375จากอำเภอดอนตูม
1: ค่ะ
3: มาสารเด็กนครปฐมเลย
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ก็ใช้ได้นะแต่ว่าผมก็ตกตลอด
1: ตกหนักไหมคะตกไม่หนักนะคะค
3: ่
1: ะ
3: ไม่หนักแล้วไม่หนักแล้ว
1: ค่ะ
3: ถึงชั่วโมงที่แล้วด้านดอนตูมหนักมาก
1: โอ้ค่ะ
3: จะเป็นชั่วโมงแล้วเขาก็ยังไม่หยุดนะตกตอน4โมงเย็นนะ
1: อืม
3: ตอนนี้ก็ยังปล่อยอยู
1: ่ค่ะค่ะ
3: ตอนด้านที่นี่เข้ามาสารบกติดนะครับสารบกขาเข้า
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ที่มุ่งหน้าเข้าไปทางลาวกะติดกับติด
1: ค่ะ
3: ฝนตกปล่อยด้วยนะครับก็เลยแต่ว่าทางเนี้ยด้านนี้ฝนตกไม่หนัก
1: ค่ะ
3: ยังไม่อยู่เป็นต่ำแต่ยังปล่อยอยู
1: ่
3: แต่นี้ด้านขาออกเขาค่อนข้างดีนะครับ
1: ค่ะ
3: แต่ทางผมจะตัดสินใจได้ฝนกลุ่มนี้คือก่อตัวจริงๆแล้วคุณนักกีฬาเขาก็ได้มาไกลเลยนะเขาปอดตัวไอ้ติดราชบุรีติดนครปฐมที่ทางก็เป็นแสนเลยขึ้นไปเนี่ยแต่ว่าแท่นนี้เองเขาปอดตัวตรงนี้เอง
1: เป็นเรียกว่าเป็นเจ้าถิ่นเลยค่ะเริ่มก่อตัวตรงนี้เลย
3: ก่อตัวตรงนั้นแล้วก็ค่อยๆขยายสร้างออกไปเป็นชนสุพรรณด้านนู้นและฝั่งนี้ติดนครปฐมที่นี
1: ้ค่ะ
3: ตัวเมืองนครปฐมที่นี้แล้วก็แผ่อำนาจเข้าไปทางนู้นแหละนนบุรีหนักมากนอกดอนตูมหนักดอนตูมไปบางเลนเข้านนบุรีแล้วก็ที่ทางชิดสุพรรณก็ถึงจะบอกว่าตอนนี้ไปจนถึงเขาตกไปจนถึงบางปะอินแล้ว
1: ค่ะ
3: หนักฝนหนักครับต้องเป็นชั่วโมงไม่หยุดอ่ะไม่หนักได้ยังไง
1: ก็แถว
3: แรงด้วย
1: แถวบางปะอินที่เมื่อสักครู่นี้คุณเวทินบอกอ่ะบอกว่าตกขนาดที่ว่ารถเล็กๆอ่ะเขามองไม่เห็นข้างหน้าเขาต้องจอดข้างทางกันเลยอ่ะ
3: มองไม่เห็นเลยล่ะตอนเขาลงอ
1: ่ะ
3: ตอนนั้นผมก็ขับดอนตูมตอนที่ตกตอนสี่โมงเย็นมันมองไม่เห็นทางเหมือนกัน
1: ค่ะ
3: ตึ๊บหมดเล็กใหญ
1: ่ๆค่ะ
3: ค่อนข้างหมดนะครับคือตรงไหนที่ตกหนักก็ถ้าจะรอได้ก็จะรอ
1: uh-huh.
3: แต่ถ้าจอดไม่ได้ก็ค่อยๆไป
1: ค่ะ
3: แล้วก็บางจุดเราอาจจะจอดไม่ได
1: ้ค่ะใช่
3: ถ้าแรงมากก็ต้องจะรอรถล่ะครับ
1: uh-huh.
3: ฝนตกระมัดระวังด้วยครับทุกท่านครับระบบเบรกระวังให้ดีครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณผู้ฟังคะฝนตกหนักๆแบบนี้เนี่ยการขับรถต้องเพิ่มความระมัดระวังเลยอยากจะมาชวนคุณผู้ฟังแบบนี้ค่ะในกิจกรรมโครงการโตโยต้าถนนสีขาวประจำเดือนสิงหาคมนี้อันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยด้วยเช่นเดียวกันนะแต่ว่าคุณผู้ฟังมีวิธีการขับรถแบบปลอดภัยยังไงแล้วก็เซฟพลังงานด้วยนะเพราะว่าเดือนนี้เดือนสิงหาคมเป็นเดือนของวันแม่ใครที่ยังไม่ได้บอกรักคุณแม่นะคะลองมาบอกทริคในส่วนของการขับรถไปบอกรักกับคุณแม่แบบเซฟพลังงานแล้วก็ปลอดภัยกันด้วยนะคะอันและข้อแรกเลยนะวิธีการของคุณเนี่ยที่บอกว่าจะรีบไปหาคุณแม่คุณต้องเหยียบคันเร่งให้มิดเน้นเบรกเน้นไม่เบรกนะแซงได้แซงแม่รออยู่นะคะหรือว่าขับรถอย่างมีสติแล้วก็ดูจังหวะนะคะร่วมตอบคำถามเพื่อลุ้นรับของรางวัลเป็นบัตรกำนันเซ็นทรัลกรุ๊ปนะคะมูลค่า300บาทรวม5รางวัลด้วยกันจาก Toyota ถนนสีขาวค่ะเข้าไปลงทะเบียนกันก่อนเลยนะคะเข้าไปที่ทางด้านของหน้าเพจ JS Roy Radio ค่ะแล้วก็จะได้เห็นโพสต์ที่มีการปักหมุดไว้นะคะไปลงทะเบียนตรงนั้นแล้วก็เข้าไปตอบคำถามตามลิงก์ในส่วนของกิจกรรมนี้นะคะเล่นได้จนถึงวันที่31สิงหาคมนี้ค่ะแล้วก็พอลงทะเบียนเสร็จตอบคำถามเสร็จเรียบร้อยรอลุ้นกันเลยนะคะว่าคุณจะเป็นผู้โชคดีหรือไม่นะคะซึ่งทีมงานค่ะก็จะทำการสุ่มผู้โชคดีเพื่อที่จะไปลุ้นบัตรกำนันเซ็นทรัลกรุ๊ปมูลค่า300บาท5รางวัลด้วยกันจาก Toyota ถนนสีขาวนะคะแล้วก็จะประกาศผลกันในวันที่8กันยายนนี้ค่ะประกาศผลผ่านทางช่องทาง Facebook JS Roy Radio ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องเดินทางมารับของรางวัลเองนะคะที่อาคารตึกไทยคลองเตยแล้วก็ถ้ามาไม่ได้ให้ตัวแทนมาก็ได้นะคะถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลกันก่อนมาได้เลยนะคะที่จส100ค่ะส่วนการตัดสินของทีมงานนั้นถือเป็นที่สิ้นสุดนะคะอันนี้เดือนนี้ถือว่าง่ายๆนะเป็นคำตอบเป็นคำถามที่ง่ายๆก็ร่วมสนุกกันมาเยอะๆเลยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้เรามากันที่ทางด้านของสภ.ปากเกร็ดกันบ้างนะคะท่านพันตำรวจโทฐาปนพงษ์พึ่งมีค่ะสารวัตรจราจรสภ.ปากเกร็ดนะคะสวัสดีค่ะสารวัตรคะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะฝนตกไหมฮะในพื้นที
2: ่ตอนนี้ในพื้นที่นะครับท้องฟ้ามืดคือมีฝนตกลงมาเล็กน้อยน
1: ะ
2: คร
1: ับ
2: ทำให้ถนนเปียกลื่น
1: ค่ะ
2: นะครับสภาพการจราจรนะเวลานี้นะครับวันศุกร์นะสุดสัปดาห์นะครับก็ช่วงนี้รถขับแยกวันหน้าขาออกรถปริมาณมากนะครับเคลื่อนตัวได้ช้านะครับชะลอตัวนะครับต่อเนื่องจากบริเวณจุดกับรถเลี่ยงเมืองหน้าห้างเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะนะครับรถที่จะเลี้ยวเข้าห้างเซ็นทรัลแล้วก็บริเวณทางลงด่วนแจ้งวัฒนะนะครับกับรถที่บรรจบกันระหว่างรถที่จะขึ้นสะพานข้ามแยกเมืองทอง3นะครับเป
1: ็
2: นทำให้ชะลอตัวนะครับท้ายแถวตอนนี้ยังอยู่ในเขตของ2ห้องนะครับกับการในส่วนของขาแจ้งวัฒนะขาเข้านะครับก็มีชะลอตัวจากสะพานข้ามคลองประปานะครับก็ตอนนี้ท้ายแถวก็อยู่บริเวณใกล้เคียงปากซอยแจ้งวัฒนะปากเกร็ด39นะครับในส่วนของแจ้งขาเข้านะครับในส่วนของถนนติวานนท์นะครับติวานนท์ช่วงนี้จะชะลอรถยังปริมาณมากนะครับชะลอตัวบริเวณแยกสวนสมเด็จนะครับแยกเมืองทองติวานนท์นะครับแล้วก็แยกสาครสามแล้วก็ห้าแยกปากเกร็ดนะครับตามจังหวะสัญญาณไฟน
1: ะคร
2: ับยังมันทุกฝั่งนะครับ
1: ค่ะ
2: ในส่วนของตัวนนท์ขาออกมีชะลอตัวเล็กน้อยบริเวณปากซอยโรงเรียนน้ำพอยไพศาลนะครับจะรอเลี้ยวเข้าซอยจำนวนมากนะครับส่วนของถนนสีสมานสีสมานช่วงนี้ขาเข้ามุ่งหน้าดอนเมืองรถหนาแน่นเช่นกันนะครับชะลอตัวนะครับเคลื่อนตัวได้ช้านะครับชะลอตัวอยู่ในจุดขับรถใต้ด่วนสีสมานนะครับแล้วก็หลุดจากจุดขับรถใต้ด่วนสีสมานก็เริ่มเคลื่อนตัวได้ดีนะครับมาชะลอตัวที่เข้าในส่วนของที่จากแยกที่แยกวัดพุทธในเขตของสนดอนเมืองนะครับกับการขาตรงสีสมานขาออกก็ชะลอตัวบริเวณจุดขับรถนะครับใต้ด่วนแล้วก็บริเวณหน้าห้างโรบินสันนะครับชะลอตัวบริเวณทางข้ามทางม้าลายนะครับ
1: ค่ะค่ะได้ค่ะค่ะมีเพิ่มเติมไหมคะตอนนี
2: ้ช่วงนี้ก็ฝากผู้เชี่ยวชาญนะครับที่เผื่อเวลาการเดินทางนิดนึงนะครับในพื้นที่ถนนเปียกลื่นนะทำให้รถชะลอตัวนะครับไม่ทำความเร็วไม่ดีนะครับก็ทำให้อาจจะใช้เวลาในการเดินทางนิดนึงเผื่อเวลาในการเดินทางครับ
1: ค่ะค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสารวัตรค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ค่ะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะมีสภาพการจราจรเพิ่มเติมเข้ามาจากคุณไพบูลย์ค่ะรายงานถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาเข้านะคะมาจากบริเวณแยกสุทธิสารมุ่งหน้ามาถึงใต้ทางด่วนดินแดงเป็นฝั่งขาเข้าในช่องทางคู่ขนานเนี่ยจะเคลื่อนตัวมาได้ช้าส่วนในช่องทางหลักช่องทางด่วนยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาออกตั้งแต่บริเวณใต้ทางด่วนดินแดงมุ่งหน้าไปสุทธิสารในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้เพิ่มเติมมาบอกว่าในช่องทางคู่ขนานรถติดมากท้ายแถวอยู่ตรงบริเวณโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีนะเป็นวิภาวดีฝั่งขาเข้านะแนะนำบอกว่าเลี่ยงได้เลี่ยงนะคะในช่วงนี้แล้วก็มีอุบัติเหตุเพิ่มเติมมาจากคุณน้อยมิเตอร์คุณน้อยมิเตอร์นะคะถนนประชาธิปกฝั่งขาเข้าค่ะมาจากสะพานพระปกเกล้ามุ่งหน้ามาทางแยกบ้านแขกลงมาจากสะพานพระปกเกล้าในช่วงนี้นะคะมีอุบัติเหตุอยู่เป็นรถบรรทุกชนกันกับรถจักรยานยนต์มีคนได้รับบาดเจ็บด้วยอยู่ในช่องทางขวานะเป็นช่วงที่ตรงบริเวณลงมาจากสะพานประชาธิปกเล็กน้อยที่จะมุ่งหน้ามาทางแยกบ้านแขกนะคะรถบรรทุกกับรถจักรยานยนต์ชนกันในช่องทางขวามีผู้ได้รับบาดเจ็บเลยทำให้รถชะลอตัวตรงจุดนี้นะคะส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้แล้วก็คุณหนุ่มชาวเลค่ะรายงานอุบัติเหตุบนถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้าเป็นฝั่งขาออกค่ะที่มาจากแยกผ่านพิภพมุ่งหน้าขึ้นสะพานปิ่นเกล้านะคะช่วงนี้ตรงกลางสะพานเลยมีรถกระบะ2คันชนกันอยู่ในช่องทางซ้ายส่งผลให้การจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าส่วนทางด้านกลับกันก็ช้าเช่นเดียวกันนะคะคุณเจี๊ยบค่ะอยู่ผลโยธินคุณเจี๊ยบสวัสดีค่ะ
2: ฮัลโหลครับสวัสดีครับ
1: ค่ะคุณเจี๊ยบอยู่ช่วงไหนของพหลคะ
2: ช่วงหินกองหนองแคครับผมในหนองแคครับ
1: ค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
2: โอ้โหฝนตกแรงมากเลยครับผม
1: โอ้โหฝนตกลามไปถึงตรงนั้นเลยนะตอนนี
2: ้ใช่ครับแล้วก็มีลมด้วยครับพี
1: ่ลมแรงด้วยอืมค่ะค่ะค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวนะคุณเจี๊ยบขับรถใหญ่ไหมหรือรถเล็ก
2: รถใหญ่ครับผมรถ6ล้อครับผม
1: อืมขนาดรถใหญ่ยังบอกเลยว่าลมแรงเลยนะคะ
2: ลมแรงมาก
1: ค่ะค่ะจะมุ่งหน้าไปทางไหนคะเนี่ย
2: โอ้ผมมุ่งหน้าไปวังน้อยครับผม
1: ไปวังน้อยโอ้โหแถวๆวังน้อยตอนนี้ก็ไม่ใช่น้อยเลยนะเนี่ยฝนเนี่ย
2: ใช
1: ่อืมค่ะ
2: แบบมองทางไม่เห็นแล้วผม
1: ต้องจอดก่อนไหมหรือว่ายังไง
2: ไปได้อยู่ครับแต่ให้เปิดไฟให้หน่อยครับผมไม่ต้องแต่ไม่ต้องเปิดไฟฉุกเฉินนะครับเปิดไฟหลีไฟตาใหญ่แล้วครับผม
1: เออแล้วค่อยๆไปกันเนาะ
2: ใช่ครับผม
1: ค่ะเพราะว่าพอรถเล็กบางคันเขาสู้ไม่ไหวเขาต้องจอดแล้วเหมือนกันนะคะเนี่ย
2: ใช่ครับผม
1: เพราะฝนมันตกหนักมากเลยแต่ว่าการจราจรไม่มีปัญหาใช่ไหมคะ
2: ครับยังไม่มีอุบัติเหตุนะผม
1: อืมดีแล้วค่ะดีแล้ว
2: ค่อยๆ
1: ไปแต่ว่ารถใหญ่ต้องขับเบาๆหน่อยนะที่ฉันเห็นบางคันรถใหญ่นี่วิ่งกันแบบโอ้โห
2: รถพ่วงหินช่วงซ้ายครับผมยอมแล้วขับไวมากเลยเขา
1: ค่ะเรียกว่าตอนนี้เนี่ยขับรถแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าพอฝนมันซาแล้วทีเนี้ยถนนจะยิ่งลื่นละทีเนี้ยนะ
2: แต่ผมอยากให้ระมัดระวังช่วงแถววังน้อยครับถนนตรงนั้นลื่นมากแล้วผม
1: ค่ะ
2: หน้าวังน้อยนี่ลื่นมากเลย
1: ค่ะค่ะ
2: ถ้าฝนตกไม่มีทุกเคส
1: เออนะต้องระวังแหละทีนี
2: ้คร
1: ับ
2: ผม
1: ค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
2: ครับผม
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: แถวๆตรงช่วงของต่างระดับตรงวังน้อยตรงบางปะอินแถวนี้เนี่ยฝนน่าจะเริ่มซาแล้วล่ะเพราะว่าเท่าที่ดูนะเป็นมอเตอร์เวย์ M9 นะคะตรงช่วงกมที่0พอดีเลยเนี่ยเหมือนกับฝนเริ่มจะเบาลงนิดนึงนะจะบอกว่าฝนซาเลยก็ดิก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าเรามองผ่านกล้องอะนะแต่เท่าที่ดูเนี่ยมันเริ่มเบาลงกว่าก่อนหน้านี้นะคะการจราจรในช่วงนี้เนี่ยยังคงใช้การได้นะคะส่วนสภาพการจราจรบนถนนพหลโยธินช่วงที่ไปจากตรงบริเวณต่างระดับรังสิตนะคะตอนนี้เนี่ยฝั่งขาออกจากต่างระดับรังสิตมุ่งหน้าไปทางต่างระดับคลองหลวงรถมีการชะลอตัวกันตั้งแต่ตรงบริเวณช่วงแถวๆโอ้จริงๆจากต่างระดับรังสิตไปเล็กน้อยเนี่ยก็เริ่มชะลอตัวกันแล้วนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปเรื่อยๆช้าๆไปจนถึงต่างระดับคลองหลวงเลยนะคะตอนนี้พอเลยจากต่างระดับคลองหลวงออกไปทางด้านของบางปะอินนี่ก็รถยังหนาแน่นอยู่เลยนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆช้าๆไปจนถึงตรงวังน้อยตรงต่างระดับตรงบางปะอินเนี่ยแหละค่ะรถเคลื่อนตัวช้าๆต่อเนื่องออกไปเลยนวนครไปเนี่ยก็จะเหมือนจะใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นนะคะส่วนทางฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าในขณะนี้นะคะจากต่างระดับตรงบางปะอินมุ่งหน้าเข้ามาที่คลองหลวงช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะแล้วก็จะมาเริ่มชะลอตัวช้าตรงบริเวณตั้งแต่ต่างระดับตรงคลองหลวงมุ่งหน้าเข้ามาจนถึงเดี๋ยวดิฉันพยายามจะไล่เข้ามานะว่าตอนนี้เนี่ยคือมาถึงตรงช่วงบริเวณตรงข้ามบุญถาวรอันนี้เนี่ยก็จะเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะคะแต่ก็ยังใช้ความเร็วกันมากไม่ได้เข้ามาจนถึงต่างระดับรังสิตในช่วงนี้เข้ามารอบไหนเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะเส้นรังสิตปทุมตอนนี้เนี่ยเริ่มหนาแน่นตั้งแต่ตรงบริเวณนี้เลยนะตรงช่วงบริเวณตรงต่างระดับบางพูนที่จะเข้ามาต่างระดับรังสิตท้ายอ่ะชะลอตัวตั้งแต่ก่อนถึงต่างระดับบางพูนเลยนะคะทำให้เส้นทางที่มาจากถนนซ่อมสร้างมุ่งหน้าเข้ามาต่างระดับบางพูนที่จะเข้ามาทางต่างระดับรังสิตตรงช่วงขาเข้ามาตอนนี้เนี่ยก็รถหนาแน่นนะคะแต่ฝั่งกลับกันนะคะจากต่างระดับรังสิตออกมาตรงบางพูนในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวมาได้นะคะแล้วก็ออกมาทางด้านของฝั่งขาออกของรังสิตปทุมของปทุมเส้นรังสิตปทุมในช่วงนี้เนี่ยก็จะไปเริ่มหนาแน่นตั้งแต่ตรงบริเวณต่างระดับบางพูนออกไปเลยนะคะพอเลยจากตรงช่วงจุดกลับรถที่เยื้องๆการไฟฟ้าภูมิภาคปทุมธานีเนี่ยก็จะเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นแล้วนะคะส่วนที่จะออกไปทางด้านของซ่อมสร้างตอนนี้ก็ยังพอเคลื่อนตัวไปได้แต่รถเยอะแล้วนะคะโหจะบอกว่าดีไหมก็ยังไม่ดีเท่าไหร่นะสำหรับเส้นทางด้านของซ่อมสร้างฝั่งขาออกรถยังหนาแน่นแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องกันไปช้าๆตลอดเส้นทางเลยนะคะคุณชัยรัตน์ค่ะอยู่ที่ถนนรัชดาคุณชัยรัตน์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณนัตยาสวัสดีผู้ฟังจอร้อยทุกท่านเลยครับผม
1: ค่ะอยู่รัชดานะคะตอนนี
2: ้เมื่อสักครู่ผมมาจากลาดพร้าวขาเข้า
1: ค่ะ
2: มันต้องซ้ายเห็นมันติดก็เลยไฟเขียวก็เลยลองเลี้ยวซ้ายดู
1: ค่ะ
2: เลี้ยวซ้ายมาก็ใช้การได้ระยะหนึ่งพอมาถึงอุโมงค์จุดที่สามนี่รถเริ่มติดขัดนะครับผม
1: โอ้ค่ะค่ะ
2: ในอุโมงค์ก็ติดข้างอุโมงค์ก็ติด
1: ค่ะ
2: แล้วก็จะยูเทิร์นกลับไปก็เข้าไม่ทันแล้ว
1: ไม่ทันแล้วค่ะ
2: ห้วยขวางก็ติดครับผม
1: ติดอะไรอ่ะตอนนี้พอรู้ไหมคะ
2: ทั้งพื้นราบหัวแถวตอนนี้ผมกำลังจะถึงแยกเทียมร่วมมิตรเนี่ย
1: โอ้ติดยาวเลยนะเนี่ยตั้งแต่สุทธิสารมาใช่ไหมคะค่ะ
2: แต่ขาออกใช้การได้ดีกว่าครับผม
1: ค่ะค่ะ
2: ขาออกตั้งแต่เทียมร่วมมิตรอุโมงค์ห้วยขวางอุโมงค์สุทธิสารใช้การได้ตอนผมขับเนี่ยนะ
1: ค่ะ
2: ก็แยกราดพร้าวก็หางแถวพอประมาณ
1: ค่ะ
2: ไม่หนักเท่าไหร
1: ่ค่ะ
2: แต่ขาเข้าวันนี้หนัก
1: จะไปถึงไหนคะเนี่ย
2: เนี่ยเดี๋ยวจะหาวิธีเลี้ยวกลับอยู่ครับผม
1: ไม่สู้
2: ตอนนี้จะยูเทิร์นเตรียมร่วมมิตรแล้วล่ะเพราะเมื่อกี้ว่าจะไปยูเทิร์นห้วยขวางมันไปแทรกไม่ไหวเพราะว่ารถก็ติดมาก
1: ไม่สู้แล้วนะตอนนี
2: ้ไม่สู้แล้วถอยแล้วตอนนี
1: ้ค่ะดีค่ะดี
2: หายนะตอนนี
1: ้ค่ะค่ะ
2: ถ้าจะเปลี่ยนออกไปทางเทียมร่วมมิตรไปทางประชาอุทิศก็น่าจะติดเหมือนกัน
1: แต่น่าจะดีกว่าแต่จริงๆถ้าเลยจากแยกเทียมร่วมมิตรเข้ามาตรงพระราม9โอ้แต่แถวๆพระราม9แถวพระราม9ทั้งเข้าทั้งออกนี่ยังรถเยอะอยู่เลยนะคะ
2: ครับผม
1: ค่ะดีละหนีไปก่อน
2: ได้เลยครับ
1: ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
2: ครับครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโอ้รถยังเยอะเหมือนตอนนี้เนี่ยกรุงเทพชั้นในยังฝนไม่ตกนะหรือตกแล้วใครอยู่ตรงจุดไหนที่มีฝนตกยังไงเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808ช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะ
3: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
5: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุด
6: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์ @MEAEI
7: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
8: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
9: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
10: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
9: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
10: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
9: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
11: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
12: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันทายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันทายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
13: 2กันยายนนี้จสร้อยครบรอบ35ปีแล้วนะจากสถานีข่าวสารและการจราจรสู่เพื่อนร่วมทางที่พร้อมช่วยคุณ24ชั่วโมงไม่ว่าจะเกิดเหตุฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนบนท้องถนนพบเจอคนพลัดหลงผู้มีภาวะหลงลืมผู้พิการหรือนักท่องเที่ยวที่ต้องการความช่วยเหลือเพียงกด SOS บน JS100 Application จสร้อยพร้อมประสานความช่วยเหลือทันทีทุกเส้นทางทุกความปลอดภัยให้เราอยู่เคียงข้างคุณเรื่องด่วนอย่ารอช้ากด SOS เลยโหลด JS100 Application เวอร์ชันใหม่วันนี้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android

ช่วงนี้ค่ะเรากลับมารายงานสภาพการจราจรกันต่อนะคะมาดูสภาพการจราจรในเส้นทางทางด้านของถนนราชดำเนินนะคะตอนนี้เนี่ยสำหรับรถที่กำลังใช้เส้นทางถนนราชดำเนินกลางนะที่มาจากบริเวณแยกผ่านฟ้ามุ่งหน้ามาที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยต่อเนื่องมาทางด้านของแยกผ่านพิภพตอนนี้เนี่ยปริมาณรถเยอะนะคะการเคลื่อนตัวของรถนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้เป็นรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟนะผ่านจากทางด้านของแยกผ่านพิภพมุ่งหน้าขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆค่ะแล้วก็จะไปมีรถหนาแน่นช่วงบริเวณลงมาจากสะพานปิ่นเกล้ามุ่งหน้ามาที่ทางด้านของแยกบรมราชชนนีนะคะรถที่ขึ้นบนทางยกระดับก็ไม่มีปัญหานะคะก็เคลื่อนตัวตามกันไปได้ส่วนรถทางด้านของพื้นราบก็จะมีการชะลอตัวก่อนที่จะผ่านตรงช่วงบริเวณหน้าโลตัสปิ่นเกล้าหรือว่าเซ็นทรัลปิ่นเกล้าแถวนี้นะคะส่วนทางด้านฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าก็จะมีการชะลอตัวตรงบริเวณแยกบรมราชชนนีที่จะมุ่งหน้ามาทางแยกอรุณอมรินทร์ค่ะตอนนี้ผ่านจากทางอรุณอมรินทร์มุ่งหน้าขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะลงมาทางด้านถนนราชดำเนินกลางนะตรงบริเวณแยกผ่านพิภพที่จะมุ่งหน้ามาแยกคอกวัวตอนนี้เนี่ยก็จะมีติดจังหวะสัญญาณไฟที่แยกคอกวัวผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยต่อเนื่องไปทางผ่านฟ้าช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะส่วนทางด้านของถนนรถที่มาจากทางด้านของสะพานพระราม8ฝั่งทางด้านที่ไปจากอรุณอมรินทร์ไปทางด้านของสะพานพระราม8ไปลงทางด้านของบางขุนพรหมต่อเนื่องไปที่บริเวณแยกจปร.ในช่วงนี้เนี่ยการเคลื่อนตัวยังช่วงที่ลงมาจากสะพานเนี่ยยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะแล้วก็มาลงตรงบริเวณทางด้านของถนนราชดำเนินนอกตอนนี้เนี่ยการเคลื่อนตัวของรถก็จะมาได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟนะที่ตรงบริเวณทางด้านของแยกจปร.ผ่านพ้นจากตรงบริเวณถนนราชดำเนินกลางนะคะมาตรงช่วงของเดี๋ยวฉันดูนิดนึงนะจากทางด้านของถนนราชดำเนินกลางมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของถนนนครสวรรค์ที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของสนามม้าแยกสนามม้าตอนช่วงนี้เนี่ยการเคลื่อนตัวของรถตอนนี้ถือว่าก็เคลื่อนตัวไปได้นะคะก็อาจจะมีการชะงักบ้างตามจังหวะสัญญาณไฟค่ะส่วนทางด้านกลับกันที่จะขึ้นไปทางด้านของสะพานพระราม8ตอนนี้ก็เคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็จะมีการชะลอตัวเล็กน้อยก่อนที่จะมาลงทางด้านของถนนอรุณอมรินทร์ส่วนทางด้านของถนนวงสว่างนะคะตอนนี้วงสว่างที่มาจากสะพานพระราม7ค่ะมุ่งหน้ามาสะพานข้ามแยกวงสว่างต่อเนื่องมาทางประชานุกูลมารัชวิภารถเยอะนะคะการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้เรื่อยๆนะคะเนื่องจากว่ายังมีปริมาณหนาแน่นมาถึงตรงบริเวณรัชวิภามารัชโยธินในช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้ฝั่งกลับกันนะคะตอนนี้จากรัชโยธินขึ้นมาบนต่างระดับรัชวิภามาทางประชานุกูลช่วงนี้รถหนาแน่นค่ะแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆตลอดทางพ้นจากทางด้านของประชานุกูลมาวงสว่างมาทางสะพานพระราม7ตอนนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ยังใช้ความเร็วกันมาได้นะคะลงมาทางด้านของถนนพิบูลสงครามค่ะจากแยกพิบูลสงครามมุ่งหน้าออกมาทางแยกติวานนท์ตรงสะพานพระราม5นะตรงช่วงนี้มาแยกพระราม5ตรงช่วงนี้เนี่ยรถเยอะนะคะบนถนนพิบูลสงครามแต่ว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางก็จะมีรถแน่นตั้งแต่ตรงบริเวณแยกพิบูลสงครามมาจนถึงตรงช่วงแถวแถววัดเขมานะพอเลยจากวัดเขมามาแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเส้นทางฟังกลับกันจากบริเวณแยกพระราม5ใช้พิบูลสงครามมุ่งหน้ามาตรงช่วงหน้าพระจอมเกล้าพระนครเหนือช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะก็จะมีการชะลอตัวสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกพิบูลสงครามค่ะ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ช่วงนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังใช้เส้นทางอยู่แล้วก็ยังมีฝนตกนะเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะจะได้ให้เพื่อนร่วมทางนั้นได้ทราบด้วยว่าการจราจรณขณะนี้เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะแต่ที่แน่ๆตอนนี้ที่ดูเนี่ยตรงแถวๆตรงบางปะอินก็ยังมีฝนตกอยู่แต่เบาลงกว่าช่วงก่อนหน้านี้แล้วนะคะการจราจรถนนก็ยังคงเปียกลื่นอยู่นะคะต้องขับรถต้องใช้ความระมัดระวังพหลโยธินฝั่งขาออกนี่ตั้งแต่ต่างระดับรังสิตไปเลยตอนนี้เริ่มแน่นๆแล้วนะคะต่างระดับรังสิตไปออกไปจนถึงคลองหลวงไปจนถึงบางปะอินตรงช่วงแถวหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยลงกรณ์นะคะตรงจุดนี้เนี่ยพอพ้นจากตรงบริเวณนี้ไปก็จะเริ่มใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นนะแต่ว่าดิฉันว่าอย่าเพิ่งใช้ความเร็วเลยเพราะว่าน่าจะถนนยังเปียกลื่นแล้วก็ยังมีฝนตกอยู่นะแต่ว่าดีขึ้นกว่าในช่วงต้นๆที่มาจากทางรังสิตนะคะฝั่งขาเข้าของพหลโยธินนะคะตอนนี้จากต่างระดับตรงบางปะอินเข้ามานะคะก็จะเคลื่อนตัวมาได้แล้วก็จะเริ่มมาชะลอตัวช้าตรงช่วงของคลองหลวงมุ่งหน้าเข้ามาตรงบริเวณโรงกระสาบตอนนี้เนี่ยตรงกองกระสาบตรงโรงกระสาบตรงนี้เนี่ยก็ยังหนาแน่นอยู่นะคะแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันเข้ามาจนถึงตรงบริเวณต่างระดับรังสิตเข้ามาอนุสรณ์สถานมาใช้วิภาวดีในช่วงนี้การเคลื่อนตัวของรถจากอนุสรณ์สถานผ่านหน้าสนามบินดอนเมืองเข้ามาตรงหลักสี่ช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะผ่านจากหลักสี่เข้ามาบางเขนฝั่งขาเข้าของวิภาวดีเนี่ยยังต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเลยแต่ว่าฝั่งขาออกตั้งแต่ตรงบริเวณแยกลาดพร้าวออกไปนะมุ่งหน้ามาทางด้านของราชวิภามาตรงบางเขนรถเยอะนะคะแล้วก็การเคลื่อนตัวของรถเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้เรื่อยๆพ้นจากทางด้านของแยกบางเขนมุ่งหน้าไปทางด้านของหลักสี่ช่วงนี้ก็ยังคงใช้การได้นะคะก็ถือว่ายังเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางก็จะมีการชะลอตัวก่อนที่จะผ่านทางด้านของแยกหลักสี่นะจากทางด้านของหลักสี่มุ่งหน้าไปทางด้านของดอนเมืองตอนนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้จะมีชะลอตัวบ้างเล็กน้อยก่อนที่จะผ่านหน้าสนามบินดอนเมืองนะคะแต่ว่าโดยรวมถือว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ค่ะส่วนเส้นพหลโยธินจากวงเวียนบางเขนนะคะออกมาทางด้านของสะพานใหม่ตรงนี้ก็เคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะแล้วก็จะมีรถชะลอตัวก่อนที่จะผ่านทางด้านของแยกคอปอติดสัญญาณไฟตรงทุปัตเตมีตรงนี้นะคะท้ายก็จะอยู่แถวๆหน้าโรงพยาบาลภูมิพลค่ะพ้นจากสัญญาณไฟตรงแยกตรงคอปอตรงนี้มานะคะมุ่งหน้าไปอนุสรณ์สถานช่วงนี้ก็เคลื่อนตัวไปได้แล้วก็จะมีการชะลอตัวตรงก่อนที่จะขึ้นสะพานข้ามแยกอนุสรณ์สถานนะคะฟังกับกันจากอนุสรณ์สถานเข้ามาตรงแยกคอปอช่วงนี้ก็เคลื่อนตัวมาได้ค่ะก็จะมีการชะลอตัวเล็กน้อยตามจังหวะสัญญาณไฟนะเข้ามาทางด้านของวงเวียนบางเขนช่วงนี้ขาเข้ายังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะเข้าไปที่ทางด้านของแยกเกษตรก็ยังต่อเนื่องตามกันมาได้ค่ะก็จะมีการชะลอตัวก่อนผ่านทางด้านของแยกเกษตรเท่านั้นนะคะเข้ามารอบในตรงช่วงของรัชโยธินก็จะมีการชะลอตัวตรงบริเวณแยกซอยเสนานะคะที่จะมุ่งหน้าเข้ามารัชโยธินผ่านจากรัชโยธินเข้ามาที่แยกลาดพร้าวก็จะมีรถเริ่มชะลอตัวตรงบริเวณช่วงแถวแถวแดนเนลมิดนะตรงนี้ผ่านพ้นสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกลาดพร้าวมุ่งหน้าเข้ามากำแพงเพชรก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะฝั่งกลับกันจากแยกกำแพงเพชรมุ่งหน้าออกไปทางด้านของแยกลาดพร้าวก็จะไปชะลอตัวตรงช่วงตรงก่อนที่จะผ่านทางด้านของแยกลาดพร้าวเนี่ยละค่ะส่วนทางด้านของถนนลาดพร้าวในช่วงนี้นะคะจากแยกลาดพร้าวมารัชโยธินต่อเนื่องออกมาทางด้านของโชคชัย4ฝั่งขาออกรถเริ่มมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้แล้วก็จะมีการชะลอตัวสะสมเป็นท้ายแถวก่อนที่จะผ่านทางด้านของโชคชัย4ต่อเนื่องมาจนถึงลาดพร้าว71เลยนะคะผ่านจากทางด้านของลาดพร้าว71มุ่งหน้าออกมาทางด้านของแยกบางในช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวมาได้นะคะส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าจากตลาดบางกะปิมุ่งหน้าเข้ามาลาดพร้าว71ฝั่งขาเข้าช่วงนี้เนี่ยถือว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะแล้วก็ผ่านจากลาดพร้าว71เข้ามาที่โชคชัย4มารัชดาลาดพร้าวก็จะเริ่มชะลอตัวกันตรงช่วงแถวๆซอยภาวนานะคะผ่านพ้นจากทางด้านแยกรัชดาลาดพร้าวมุ่งหน้าเข้ามา ทางด้านของแยกลาดพร้าวช่วงนี้ก็จะเริ่มมีท้ายแถวตรงข้ามบิ๊กซีลาดพร้าวนะคะก็จะเคลื่อนตัวตามกันเข้าไปได้เรื่อยๆตามรอบจังหวะสัญญาณไฟทางด้านในนี่รถหนาแน่นนะก็เลยทำให้รถท้ายแถวที่จะมุ่งหน้าเข้าไปแยกลาดพร้าวนี้ค่อนข้างที่จะยาวสักนิดหนึ่งนะคะส่วนตอนนี้นะคะสำหรับใครที่ใช้เส้นทางทางด้านของถนนเกษตรนวมินทร์หรือว่าถนนประเสริฐมนุกิจจากบริเวณอุโมงค์เกษตรออกมาทางด้านของลาดประเขาต่อเนื่องมาจนถึงเลียบด่วนฝั่งขาออกนี่จะไปเริ่มชะลอตัวกันก่อนที่จะมาผ่านทางด้านของสุคนธสวัสดิ์นะคะท้ายก็จะอยู่ตรงช่วงแถวๆประมาณแยกเอเวนิวแถวนี้นะคะก็จะเคลื่อนตัวมาได้นะคะแต่ว่าจะมีการชะลอตัวตามรอบจังหวะสัญญาณไฟเท่านั้นส่วนทางด้านกลับกันฝั่งขาเข้าของถนนประเสริฐมนุกิจหรือว่าเกษตรนวมินทร์ตอนนี้เนี่ยช่วงต้นๆที่มาจากเลียบด่วนยังเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะแล้วก็จะเริ่มมีท้ายแถวตรงช่วงของสะพานข้ามคลองบางบัวที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของแยกเกษตรค่ะนี่ก็รถเริ่มหนาแน่นกันแล้วนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตรงช่วงนี้เนี่ยเริ่มมีฝนตกลงมาแล้วหรือยังนะถ้าคุณผู้ฟังใช้เส้นทางอยู่แล้วก็จริงๆฝนกลุ่มใหญ่ๆตอนนี้นะคะตอนนี้ในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะมีฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางในเขตทวีวัฒนาตลิ่งชันบางขุนเทียนราชบูรณะแล้วก็กลุ่มฝนนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปทางตะวันออกเฉียงเหนือค่ะฝนสูงสุดในเขตพื้นที่ทวีวัฒนาวัดได้เพียงแค่ 1.5 มิลลิเมตรเท่านั้นนะแต่ฝนกลุ่มใหญ่ๆที่ตอนนี้กำลังปกคลุมอยู่เนี่ยน่าจะเป็นโซนทางด้านของนนทบุรีปทุมธานีนะคะแล้วก็จะกำลังจะเคลื่อนตัวไปทางผ่านไปทางด้านของวังน้อยไปทางด้านของนครนายกไปหนองแคสระบุรีแถบนี้นะขับรถด้วยความระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่ากลุ่มฝนค่อนข้างที่จะกลุ่มใหญ่แล้วก็ฝนตกหนักมากแล้วก็มีลมแรงด้วยนะคะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพักรอเคารพธงชาติช่วง18 นาฬิกากันค่ะ

0: ไทยชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
0: การประปานครหลวงขานรับนโยบายมหาดไทยทำทันทีเดินหน้าโครงการน้ำดื่มสะอาดเพื่อชุมชนเปิดจุดให้บริการน้ำดื่มสะอาดได้มาตรฐานครอบคลุมชุมชนศาสนสถานโรงเรียนและหน่วยงานราชการเพื่อช่วยลดรายจ่ายยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีให้ประชาชนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: แกไปเที่ยวทะเลกัน
7: ไม่เอาอ่ะ
6: งั้นไปคาเฟ่
7: ไม่อยากไปกินหมูกระทะ
6: กลัวอ้วน
7: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปบีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธินมาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปบีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
2: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบาย Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
3: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
4: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
5: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
3: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
5: ใช้แอปของกระต่ายร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกระต่ายร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
6: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
7: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

พระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าไม่ได้พึงพอใจกับเพียงแต่เยี่ยมราษฎรหรือทำแต่สิ่งที่เคยทำเป็นประเพณีเราต้องพยายามให้ดีกว่าดังนั้นการที่เพียงแค่ไปเยี่ยมราษฎรเพราะเป็นหน้าที่ของประมุขของประเทศที่จะต้องทำตามประเพณีนั้นเป็นเรื่องไร้สาระหากเราไม่สามารถมีส่วนร่วมในการบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนแล้วเราต้องถือว่าการเป็นประมุขประสบความล้มเหลวความบางตอนจากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแสดงให้เห็นถึงพระราชฤทัยมุ่งมั่นทั้งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของพระองค์เองในการอุทิศพระวรกายทรงงานหนักเพื่อความผาสุกของประชาชนหากเปรียบการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องการแก้ปัญหาน้ำดินป่าไม้และเกษตรกรรมเป็นดั่งหน้าที่ของพ่อบ้านแล้วสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ทรงทำหน้าที่ของแม่บ้านด้วยการช่วยดูแลในเรื่องความเป็นอยู่และหาอาชีพเสริมควบคู่กันไปปฐมบทของการทรงงานพัฒนา

เคียงคู่กันได้เริ่มขึ้นในพื้นที่บริเวณอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดังเช่นในปี2509ขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานความช่วยเหลือในด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการบริโภคและอุปโภคแก่ราษฎรในหมู่บ้านเขาเต่าสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ได้ทรงริเริ่มจัดตั้งกลุ่มทอผ้าขึ้นเพื่อให้แม่บ้านมีอาชีพเสริมรายได้พระราชกรณียกิจที่ประสานสอดคล้องของทั้งสองพระองค์ได้ขยายไปสู่ภูมิภาคอื่นๆของประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งพัฒนาปัจจัยหลักในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในขณะที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงดูแลด้านอาชีพเสริมและชีวิตความเป็นอยู่ให้สอดคล้องไปกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นคือการพัฒนาคนให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนับเป็นตัวอย่างอันแจ่มชัดในการสร้างอาชีพเสริมโดยการให้ราษฎรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างสรรค์งานหัตถกรรมอันสวยงามผลงานศิลปาชีพของแต่ละตำบลแต่ละภูมิภาคจึงมีเอกลักษณ์โดดเด่นทรงดูแลไปถึงการวางแผนเผยแพร่และจำหน่ายอย่างครบวงจรความสำเร็จในวันนี้คือเวลากว่า40ปีของการทรงงานเพื่อให้ราษฎรได้มีชีวิตดีขึ้นและความงดงามของหัตถศิลป์ของแผ่นดินเป็นที่ชื่นชมในหมู่นานาประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงคิดค้นแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่เพื่อให้ราษฎรรู้จักการบริหารจัดการที่ดินและแหล่งน้ำด้วยการทำเกษตรกรรมแบบผสมผสานสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ส่งเสริมให้เกิดการสร้างแหล่งอาหารในชุมชนและให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมแผนใหม่ส่วนงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหาทางฟื้นฟูป่าด้วยแนวพระราชดำริต่างๆสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงเพิ่มเติมในเรื่องการอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ควบคู่ไปกับการปลูกจิตสำนึกให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่ทรงมุ่งมั่นบำเพ็ญมาตลอดเวลาอันยาวนานเปรียบได้ดั่งพลังเสริมพลังแผ่นดินที่จะร่วมสรรสร้างความสำฤทธิ์ผลแห่งพระบรมราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นคือคนไทยและประเทศไทยดำรงอยู่ด้วยความสงบร่มเย็นและมั่นคงตลอดไป

0: โยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 2กันยายนนี้จสร้อยครบรอบ35ปีแล้วนะจากสถานีข่าวสารและการจราจรสู่เพื่อนร่วมทางที่พร้อมช่วยคุณ24ชั่วโมงเรื่องด่วนอย่ารอช้ากด SOS เลย
2: 18นาฬิกา14นาทีสวัสดีค่ะคุณอัศมิมานค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณณัฏฐยา
2: ฝนตกไหมเมื่อสักครู่นี
3: ้เมื่อสักครู่นี้ดิฉันรอดฝนพอดีเลยแต่ตอนนี้น่าจะลงแล้วล่ะ
2: แต่ดิฉันอาจจะไม่รอดใช่ไหม
3: โดนแน่ๆ
2: ใช่ไหมแม่เป็นการมวยพรที่ดีจังเลยโดดแน่ๆ
3: ค
2: า
3: ดการเนี่ยคาดการ
2: เพราะว่าเนี่ยทางด้านของเรดาร์ตรวจอากาศของสำนักการระบายน้ำเนี่ยบอกว่าตอนนี้กรุงเทพมหานครมีฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางที่ในพื้นที่เขตทวีวัฒนาตลิ่งชันบางซื่อหลักสี่ดอนเมืองบางขุนเทียนทุ่งคุราชบุรณะจริงๆมันก็ครอบคลุมหมดแล้วนะแบบนี้นะแต่ว่าคือในกรุงเทพบอกว่าเล็กน้อยจนถึงปานกลางแต่พื้นที่นนทบุรีปทุมธานีบางปะอินอยุธยาแถบนั้นเจอฝนตกหนักมากตกหนักมากแต่ว่าตอนนี้เนี่ยบางเส้นทางอาจจะซาบกันไปบ้างแล้วนะคะแต่ว่ากลุ่มฝนกลุ่มใหญ่ๆที่กำลังเคลื่อนตัวไปทางด้านตะวันออกเนี่ยก็ยังอยู่แถบทางด้านของปทุมธานีนะคะแล้วก็กำลังเคลื่อนออกไปทางด้านไปทางสระบุรีไปอยุธยาในแถบนั้นนะใครที่กำลังใช้เส้นทางอยู่ตอนที่ตกหนักๆเนี่ยมีคุณผู้ฟังหลายท่านเลยบอกว่าเห็นรถแบบรถเล็กๆอ่ะที่เขาไม่ชินเส้นทางต้องจอดอ่ะมองไม่เห็นข้างหน้าแล้วก็ก่อนหน้านี้คุณหัวโต99ก็บอกว่าแถวๆทางด้านของดอนตูมแถวนครปฐมเนี่ยก็ตกหนักเหมือนกันหนักขนาดว่าต้องจอดด้วยเหมือนกันนะก็เป็นกลุ่มเดียวกันนี่แหละเคลื่อนเข้ามานะเพราะฉะนั้นก็ตอนช่วงนี้เนี่ยใครขับรถขับลาก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกช่วงนี้29จนถึง2กันยาจะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นนะโดยเฉพาะทางด้านของทางทิศเหนือโอ้ดิฉันมองไปทางนั้น
3: เริ่มมืด
2: เหมือนมีเค้าฝนมาตรงนั้นนะคะก็ยังไงตอนนี้เนี่ยใครเดินทางไปไม่ว่าจะเป็นทางด้านของทางภาคเหนือทางตะวันออกเฉียงเหนือหรือที่สำคัญนะคนที่จะขึ้นไปเที่ยวตามเขาตามดอยต่างๆที่ต้องขับรถผ่านตรงบริเวณทางที่ลาดเชิงเขานะต้องระมัดระวังด้วยนะเพราะว่ามันจะมีฝนตกทางด้านบนเขาบนดอยแล้วน้ำสะสม
3: เช็คคำเตือน
2: ใช่ใช่ค่ะเช็คเส้นทางด้วยเพราะบางคนเนี้ยไปต้องขาไปไม่เป็นไรแต่ขากลับเจอถนนปิดอะไรอย่างเงี้ยนะต้องระมัดระวังด้วยละกันนะคะแล้วก็วันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าตั้งแต่ช่วงเช้ามาเนี่ยมีเหตุระทึกหลายเหตุเลยทีเดียวคุณรัศมิมานวันนี้เนี่ยแต่เช้าเลยมีเหตุทะเลาะวิวาทกันทะเลาะวิวาทกันบนเป็นสกายวอล์กตรงบริเวณตรงจุดที่มันจะเป็นทางเชื่อมระหว่างตรง MBK กับตรงช่วงของสยาม
3: แยกที่เขาชอบไปเช็คอินกัน
2: ตรงจุดนั้นนะเป็นเด็กช่างไปทะเลาะวิวาทกันตรงนั้นนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็สามารถจับกุมตัวได้หลายคนเลยทีเดียวเขาบอกว่าอย่างนี้คือเหมือนกับว่าไม่รู้ว่าเขานั่งมารถไฟขบวนเดียวกันด้วยหรือเปล่าจนมาถึงสถานีรถไฟฟ้าตรงสถานีอะไรนะสนามกีฬาพอลงจากรถไฟปุ๊บนี่ทีนี้เริ่มแล้วมาไล่เขาเรียกอะไรเนี่ยมาออกกำลังกายกันแต่เช้า
3: วิ่งไล่กัน
2: วิ่งไล่กันตั้งแต่เช้านะเจ้าหน้าที่ก็สามารถควบคุมตัวไปได้แล้วก็มีคนได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะก็มีเห็นบอกว่ามีอยู่คนหนึ่งมีรอยเจาะที่ตรงศีรษะด้วยตรงแถวคิ้วแถวเนี้ยไม่รู้ไปเรียนหนังสือกันยังไงเนาะน่าจะเลิกได้แล้วนะไอ้เรื่องของเขาเรียกอะไรอะพวกแบบว่าส่งต่อกันพฤติกรรมแบบนี้นะ
3: มันไม่รู้เหมือนกันเนาะว่าเขาคุยกันยังไงว่ามันไม่ใช่เรื่องดีที่คนข้างนอกเห็นนะ
2: ใช่แล้วก็คือแบบว่าพอถึงช่วงวัยหนึ่งที่พอผ่านพ้นไปมองย้อนกลับมาทุกคนบอกว่ารุ่นน้องไม่ต้องตีกันหรอกเนี่ยคือพอโตก็มาพูดคำนี้เหมือนกันหมดแต่ตอนนั้นทำไม
3: ณเวลานั้นนะ มันปัญหานี้ยาวนานเลย
2: มันเลือดหนุ่มมันพุ่งพ่านพุ่งพ่านคือคนที่จะต้องนึกถึงหลายๆอย่างแต่บางคนเนี่ยที่บางคนที่เขาโดนลูกหลงที่ได้รับบาดเจ็บบ้างอะไรบ้างเนี่ยส่วนมากจะเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้ไปอยู่กับกลุ่มนี้เนาะก็ต้องฝากไว้ด้วยละกันนะคะในส่วนตรงนี้ค่ะแล้วก็ตอนช่วงสายๆค่ะเกิดอุบัติเหตุขึ้นเป็นอุบัติเหตุรถกระบะกับรถบรรทุกพ่วง18ล้อปรากฏว่าคนขับรถกระบะเสียชีวิตแล้วก็ลักษณะรถที่เกิดเหตุเนี่ยมันเสียหายพังยับเยินเลยนะคะคนขับรถก็เสียชีวิตแต่ปรากฏว่าเรื่องของเรื่องคือว่ามาตรวจสอบภายหลังทราบว่าคนขับรถกระบะคันนี้เนี่ยเพิ่งไปก่อเหตุ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะฆาตกรรมภรรยาตัวเองมาจากบ้านที่สระบุรี
3: ค
2: ือมีเหตุทะเลาะวิวาทกันเมื่อตอนช่วงเช้ามืดแล้วก็ใช้เข็มขัดรัดคอภรรยาตัวเองเสียชีวิตภายในบ้านซึ่งเนี่ยก็มีโอกาสพูดคุยกับทางด้านของท่านสารวัตรสอบสวนสภ.หนองแคท่านก็เล่าให้ฟังบอกว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยรับแจ้งบอกว่ามีผู้เสียชีวิตภายในห้องพักโดยรับแจ้งจากทางด้านของญาติของผู้เสียชีวิตทางญาติก็เล่าให้ฟังบอกว่าตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยซึ่งเป็นสามีของผู้เสียชีวิตเนี่ยกลับไปที่บ้านของตนเองไปหาแม่แล้วก็ไปบอกว่าตัวเองเนี่ยทำร้ายภรรยาจนเสียชีวิตตอนแรกยังไม่ได้บอกว่าเสียชีวิตหรือเปล่าอ่ะนะแต่ว่าบอกฝากให้ดูแลลูกด้วยแล้วก็ขับรถออกมาทางด้านของญาติเนี่ยเขาก็เลยเอะใจเพราะว่าเห็นแต่ตัวของผู้ชายคนเดียวก็เลยขับรถกันพากันไปดูที่บ้านก็ไปเจ
3: อ
2: ตัวของภรรยาของผู้ก่อเหตุเนี่ยเสียชีวิตอยู่ภายในบ้านก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจสอบแล้วภายหลังเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้รับการประสานว่าคือให้ติดตามเรื่องของเรื่องคือให้ติดตามตัวคนก่อเหตุมาจนกระทั่งไปทราบว่ารถกระบะคันนี้ไปเกิดอุบัติเหตุอยู่แถวๆทางด้านของอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเสียชีวิตเลยนะคะอันนี้เป็นเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อตอนช่วงสายๆ
3: เขาบอกมีลูกด้วยนะสงสารเด็กจัง
2: ใช่
3: ท
2: ั
3: ้งพ่อทั้งแม่เลย
2: ใช่ค่ะอันนี้ก็คือทะเลาะมีปากเสียงกันนะถ้ามีปากเสียงเล็กๆน้อยๆก็คงคือมันเป็นเรื่องของครอบครัวอยู่แล้วนะแต่อย่าถึงขนาดว่ารุนแรงนะลงไม้ลงมืออะไรกันเลยนะคะแล้วก็กรณีอุบัติเหตุที่วันก่อนน่ะเรามีเราได้เห็นคลิปเรื่องของอุบัติเหตุที่คนถูกรถชนตรงทางม้าลายตรงถนนสุขสวัสดิ์นะแถวๆหน้าโรงพยาบาลบางประกอบซึ่งมันจะมีเหตุที่เกิดขึ้นน่ะวันหนึ่งเนี่ยที่เราเห็นคลิปเนี่ยมันเป็นเหตุ2ครั้งใน1วันแต่ว่าช่วงเนี้ยช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาตรงเนี้ยเราจะได้รับแจ้งคนเกิดอุบัติเหตุถูกรถชนตรงทางม้าลายอยู่บ่อยๆแบบนี้นะคะอย่างกรณีที่ตรงแถวๆหน้าโรงพยาบาลบางประกอบ1นะคะทางวิศวกรควบคุมงานของรถไฟฟ้าเองเนี่ยเขาก็จะแก้ปัญหาด้วยวิธีการก็คือให้เจ้าหน้าที่ไปคอยโบกธงแดงเอาไว้ตรงนั้นให้สัญญาณเพราะว่ามันเป็นเหมือนเป็นมุมอับอ่ะเหมือนคนที่กำลังข้ามเหมือนพอก้าวเท้ามาปุ๊บเนี่ย
3: ลงถนน
2: มันอยู่เลนขวาเลนขวาบางทีแต่เรื่องของเรื่องคือตรงนั้นมันเป็นทางม้าลายไงเพราะฉะนั้นคนที่ขับรถผ่านทางม้าลายต้องระมัดระวังชะลอกันสักนิดนึงแล้วประเด็นก็คือตรงนี้มันหน้าโรงพยาบาล
3: ค
2: นมันเป็นจุดก่อสร้างเป็นหน้าโรงพยาบาลเป็นทางม้าลายองค์ประกอบครบเลยเพราะฉะนั้นเวลาจะขับรถผ่านทางม้าลายต้องชะลอนะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยคนที่เกิดอุบัติเหตุก่อนหน้าที่เราจะเห็นคลิปเนี้ยท่านนั้นเสียชีวิตส่วนท่านที่เกิดเหตุ อีกคนหนึ่งเนี่ยได้รับบาดเจ็บคือจสร้อยเมื่อวานนี้ก็มีได้รับแจ้งแถวๆตรงถนนแถวๆบางโพอันเนี้ยเราก็มีภาพลงที่ทางด้านของในเพจ Facebook ของเรามีคนมาแสดงความคิดเห็นเยอะเลยทีเดียวเพราะมันเป็นภาพคนนั่งพับเพียบอยู่ตรงทางม้าลายเลยอ่ะคือถูกชนแล้วนั่งอยู่ตรงกองอยู่ตรงนั้นเลยอ่ะนะก็เลยแบบว่ามาถามคุณผู้ฟังว่าเราจะทำกันยังไงดีแก้ไขกันยังไงอ่ะก็มีคุณผู้ฟังก็แนะนำมาเหมือนกันบอกว่าให้ตีเส้นเป็นสีแดงให้เห็นชัดเจนก่อนถึงตรงทางม้าลายประมาณสัก50เมตรได้ไหมเพราะว่าพอมาถึงแล้วเนี่ยจะได้รู้ว่าข้างหน้าจะเป็นทางม้าลายนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ยังว่าอยู่ที่จิตสำนึกแหละ
3: จริงบางทีคนคันหน้าชะลอเนี่ยบางทีเราข้ามเองเนี่ยนะคันหลังคือเขาชะลอให้พอเราจะลงคันหลังแซง
2: ใช่
3: แซงปาดออกมา
2: ใช่ก็คือไว้ใจไม่ได้อย่างนี้ตรงแยกคลองเตยบางทีเราเดินข้ามตรงทางม้าลายเนี่ยเราต้องคอยมองนะว่าจะมีรถมาทางแบบซ้ายผ่านตลอดไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ฝากไว้ด้วยละกันนะคะแล้วก็กรณีของเหตุอุทกภัยที่เนปาลเมื่อตอนช่วงเช้าคุณพัฒน์ได้คุยกับอาจารย์เสรีสุภราทิตย์อาจารย์บอกว่าเป็นห่วงเรื่องของในประเทศไทยเองเราก็จะมีฝนตกบนเขาบนดอยเยอะใช่ไหม
3: คะ
2: แล้วก็ปัญหาก็คือว่าเรายังไม่มีระบบแจ้งเตือ นแต่ว่าเรามีเซลบอสแคทนะเราก็เตือนกันได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าคิดว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการป้องกันได้ก็คือการทำแก้มลิงเก็บน้ำเพราะว่าอันนี้น่าจะช่วยในเรื่องของการชะลอน้ำได้นะคะยังไงก็คงต้องติดตามกันนะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดขึ้นบ่อย
3: บ่อยมากแล้ว สูญเสียรุนแรงมาก
2: ใช่ค่ะอย่างเหตุแผ่นดินไหวเนี่ยถี่มากเลยนะตอนนี้ถี่มากอย่างอันนี้เนี่ยเรื่องของที่เนปาลดิฉันว่าส่วนหนึ่งน่าจะมาจากเรื่องของ climate change เรื่องของอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้
3: น
2: ใช่นะเราจริงๆเรื่องของ climate change แล้วคุยกันมานานนะบ่อยมากด้วยนานด้วยนะเมื่อไหร่จะหัน
3: มาบางคนจะรู้สึกว่ามันเหมือนไกลตัวแต่มันไม่ไกลเลยนะคะมันใกล้เข้ามาเรื่อยๆเลย
2: อันนี
3: ้เห็นชัดเลย
2: อันนี้ชัดเจนมากก็คือเหตุเกิดจากน้ำแข็งละลายน้ำแข็งบนภูเขาที่เมื่อก่อนนี้เราอาจจะเคยเห็นมาไกลๆทั้งขั้วโลกอะไรพวกเนี้ยตอนนี้มันขยับมาตรงนี้แล้วนะมาเนปาลแล้วนะคะเพราะฉะนั้นต้องหันมาใส่ใจเรื่องนี้กันเยอะๆนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเมื่อตอนช่วงบ่ายๆเราได้รับแจ้งเรื่องของรถหายเข้ามานะก็คือว่ามีทางด้านของคุณวิชิตาตอนแรกที่คุยกับดิฉันอยู่เนี่ยก็คือแจ้งบอกว่ารถเก๋ง Toyota Yaris ซึ่งอันนี้เป็นรถมือ2ซื้อมาแล้วก็จอดอยู่ที่บริเวณริมถนนแถวๆบึงพระราม9ถนนประดิษฐ์มนุธรรม
3: ค
2: ือรถอ่ะคือไม่สามารถเข้ามาจอดในบ้านได้ที่แถวบ้านไม่มีที่จอดรถก็เลยจอดไว้แล้วปรากฏว่าคือจอดเป็นประจำแล้วปรากฏว่าวันนี้เนี่ยตอนช่วงสายๆคุณแม่ออกมาแล้วไม่เห็นรถจอดก็เลยถามพอสอบถามแล้วถึงรู้ว่าเอ้าไปดูกล้องวงจรปิดถึงรู้ว่ารถหายไปตอนช่วงเวลาประมาณบ่ายสามช่วงบ่ายสามใช่ไหม
3: คะ
2: แล้วก็เลยแจ้งเข้ามาบอกว่าเป็นรถเก๋ง Toyota Yaris สีขาวทะเบียนนี้แล้วขณะนั้นเองที่เดินคุยออกอากาศทางเจ้าหน้าที่ด้านนอกก็มีแจ้งข้อมูลเข้ามาบอกว่าตอนนี้มีเหตุรถชนแล้วหนีแถวๆอนุชเราก็เลยมาที่เรื่องนี้ปรากฏว่าพอเห็นคลิปเรียนก็คุ้นๆว่าเป็นรถ Toyota Yaris สีขาวคุ้นๆเน
3: า
2: ะ
3: เหมือนกัน
2: ก็เลยไปส่องทะเบียนดูอ้าวใช่เลยเป็นรถที่ถูกขโมยมาแล้วก็ไปก่อเหตุรถชนแล้วหนีที่แถวๆอนุชนะ
3: ทีทันควันเลยนะ
2: คือดิฉันน่ะตอนที่เห็นปุ๊บดิฉันคือแบบ
3: คือแบบ
2: คือจะบอกว่ารีบพุ่งออกไปเลยไปบอก
3: เขาไวมากคือเห็นทะเบียน
2: เออนะรถคันนี้เขาไปชนรถคันอื่นได้รับความเสียหายหลายคันเลยทีเดียวแล้วก็หลบหนีเข้าไปบังเอิญที่ซอยเข้าไปเนี่ยมันเป็นซอยตันโชคดีที่เป็นซอยตันเขาก็เลยกระโดดหนีไป
3: วิ่งรถ
2: ใช่แล้วตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็สามารถควบคุมตัวไว้ได้แล้วในขณะเดียวกันเราก็รีบแจ้งไปทางด้านของเจ้าของรถให้ไปดูตอนแรกที่เจ้าของรถเนี่ยก็ยังสอบถามเนี่ยแน่ใจใช่ไหมว่าเป็นรถคันนี้นะคะก็อันนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็มีการประสานกันระหว่างสน.วังทองหลางแล้วก็กับทางด้านของสน.พระโขนงนะตอนนี้ก็ควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้เรียบร้อยแล้วเจ้าของรถก็ไปดูรถบอกว่าเสียหายเยอะอยู่เหมือนกันเยอะอยู่เหมือนกันนะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะก็เดี๋ยวส่วนของการสอบปากคำทางเจ้าหน้าที่เป็นยังไงอะไรยังไงเดี๋ยวก็คงให้ทางด้านของเจ้าหน้าที่สอบปากคำแล้วก็คงจะเพิ่มเติมกันอีกทีหนึ่งล้มเพราะมีผู้เสียหายมีคนเจ็บด้วยจากเหตุอันนี้นะคะ
3: ตอนที่เป็นรถชนใช่ไหม
2: ใช่ใช่ค่ะแล้วก็ฝากไว้นิดนึงนะก่อนที่จะไปวันนี้เนี่ยมีน้องคนหนึ่งชื่อน้องวีรัตลืมกระเป๋าไว้บนรถสี่ล้อเล็กรถที่รถกระป๋ออะค่ะเขาไปโรงเรียนแล้วปรากฏว่าลืมกระเป๋าเป้เขาต้องมีรองเท้ามีเสื้อกีฬาอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็ติดตามหาอยู่นะคะเพราะว่าน้องไปสอบถามกับทางด้านของรถกันเนี้ยต้นทางหัวหน้าวินเขาบอกว่ายังไม่ได้รับแจ้งน้องแบบว่าคือเศร้าไปเลยอะเพราะว่ามีทั้งรองเท้าอยู่ในนั้นนะ
3: ที่ต้องไปโรงเรียน
2: ใช่นะฝากด้วยละกันเผื่อว่าถ้าเกิดว่ามีใครที่หิ้วกระเป๋าลงไปแล้วก็อยากจะคืนเจ้าของเขาแจ้งกลับมาที
3: ่มาหน่อยนึงนะเดี๋ยวเราประสานให้
2: เพราะว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจบอกเดี๋ยวไปไล่กล้องวงจรปิดดูให้นะว่าใครหยิบลงไปบ้างนะคะช่วงนี้เรียนขอหนีฝนไปก่อนละกันฝากคุณรัชมีมานเท่านี้เลยค่ะ
3: ขอบคุณค่ะคุณปยา

มาติดตามจสร้อยกันต่อนะคะในช่วงนี้เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของสภาพการจราจรกันแหมวันนี้นี่วันศุกร์สิ้นเดือนนะคะแล้วฝนตกด้วยแหมก็เรียกว่าหลายๆคนเดินทางกันอยู่บนท้องถนนก็เปิดจสร้อยไว้นะคะเดี๋ยวเพื่อนๆเราก็คงจะเพิ่มเติมข้อมูลรายงานการจราจรเข้ามาด้วยเดี๋ยวช่วงนี้มาดูบนทางด่วน2ศรีรัตน์นะคะจากด่านคลองประปามุ่งหน้าไปโค้งหมอชิดใหม่บริเวณเลยทางขึ้นด่านยมราชประมาณ500เมตรมีรถปิกอัพจอดเสียกีดขวางอยู่ทางช่องทางซ้ายตอนนี้การจราจรติดขัดค่ะ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: เดี๋ยวมีสายคุณวินัยนะคะที่พบรถจอดเสียสวัสดีค่ะคุณวินัย
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะเป็นยังไงอะคะจุดนี
2: ้รถตรงนี้คือมาจากขึ้นมาจากหน้าด่านหมอชิดนะฮะโล่งมาตลอดมาเจอรถเขาจอดเสียก็ประมาณ100-200 เมตรที่รถติดนะฮะ
1: ฝั่งไหนคะเลนไหน
2: เลนกลางครับ
1: อยู่กลางโอ้เก่งเลนกลางเลยใช่ไหมคะ
2: ได้ครับ
1: ได้ค่ะแล้วก
2: ็ตัวนี้มันอยู่ระหว่างตึกวิทยุกับตึกทิปโก้ครับ
1: อ๋อโอเค
2: อยู่ใต้ป้ายพอดีครับป้ายที่ว่าเขียนพระราม6ครับป้ายครับ
1: ค่ะค่ะมีเจ้าหน้าที่หรือยังอะคะ
2: ยังครับเพิ่งจอดเสียเมื่อกี้คร
1: ับ เพิ่งเสียเลย
2: ไปเมื่อกี้เนี่ย
1: ได้แล้วมีคนยังอยู่บนรถใช่ไหมไม่ได้ลงมาเดิน
2: ยังอยู่ในรถครับ
1: เขาอยู่บนรถได้ค่ะแล้วรถยาวแค่ไหนอะคะกว่าจะถึงตรงนั้นที่ติด
2: ใช่ไหมครับก็ไม่เยอะเพิ่งจะเสียไงคร
1: ับ เริ่มชะลอตรงนั้นใช่ไหม
2: ใช่ครับเริ่มชะลอตั้งแต่หน้าด่านมาคิดมาครับแล้วก็มาเลยมาจะโล่งมาหน่อยนึงแล้วก็มาเจอแจ็คพอตเต็มคันนี้ครับ
1: ค่ะตอนนี้เลยมาแล้วใช่ไหมคะคุณวินัย
2: เลยมาแล้วครับจะมาถึงโค้งรามาแล้วครับ
1: ด้านหน้าเป็นยังไงบ้างพอเลยมาแล้วก็ติดแล้วนะตรงนี้ค่ะฝนล่ะคะฝนฟ้าแถวนั้นเป็นยังไงบ้าง
2: ฝนเริ่มหยุดแล้วครับ
1: โอเคก็ถือว่า
2: ไม่มีฝน
1: นะคะก็จะเป็นเรื่องปริมาณรถแล้วก็ข้างหลังตรงจุดที่รถเสียตรงนี้ค่ะ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: ได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณวินัย
2: นะคะ
1: สวัสดีค่ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: จุดที่คุณวินัยรายงานเมื่อสักครู่นี้นะคะใครใช้ทางด่วนขั้นที่2นะคะทางด่วนศรีรัตที่จะมุ่งหน้าจากทางแจ้งวัฒนะไปทางต่างระดับบางโคลเนี่ยพอขึ้นตรงด่านตรงย่านพหลนะตรงพหลโยธินเนี่ยถนนกำแพงเพชร1ที่จะมุ่งหน้าไปทางด่านคลองประปา2นะคะนี่จะเป็นฝั่งขาเข้านะตอนนี้มีรถจอดเสียอยู่ที่เลนกลางนะคะตรงตึกผ่านตึกวิชัยยุทธมาเนี่ยแล้วก็เรียกว่าต้องเบี่ยงซ้ายขวานะฝากเป็นข้อมูลผู้ที่จะเดินทางด้วยใกล้ทางโรงพระราม6ก็จะมีเก๋งจอดเสียอยู่ที่ช่องกลางเลยนะคะฝากใช้ความระมัดระวังด้วยตอนนี้แจ้งประสานไปทางศูนย์ทางด่วนให้แล้วค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปที่พื้นที่สน.ชนะสงครามนะคะมีรายงานการจราจรจากทางพันตำรวจโทอาทิตย์พลังมาค่ะรองผู้กำกับการจราจรสน.ชนะสงครามสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีคร
1: ับ เป็นไงมั่งคะตอนเย็นนี้ท่านรอง
2: ตอนนี้นะครับปริมาณรถมากนะครับในทั้งในส่วนของลาดดำเนินในและด้านดำเนินการนะครับแล้วก็เนื่องจากติดสะสมมาจากแยกอรุณนะครับประกอบกับมีแล้วก็รถที่ขึ้นคู่ขนานไฟฟ้าได้ค่อนข้างช้าครับก็เลยมีปริมาณรถสะสมในส่วนของลาดดำเนินการเนี่ยท้ายอยู่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยครับ
1: ค่ะ
2: ส่วนลาดดำเนินในก็ท้ายอยู่เวรป้อมเผด็จครับ
1: ค่ะค่ะแล้วก็เยอะขนาดนี้นี่น่าจะคลี่คลายต้องอีกนานไหมฮะ
2: โดยประเมินประมาณทุ่มครึ่งครับ
1: โอ้สักประมาณทุ่มครึ่งอู้ยาวเหมือนกันนะเนี่ยวันนี้ค่ะแล
2: ้
1: วฝนล่ะคะฝนฟ้าเป็นยังไงบ้าง
2: ไม่มีตอนนี้ยังไม่ตกนะครับ
1: ยังนะ
2: ในพื้นที่ฝนไม่ตกครับ
1: ค่ะพื้นที่ตอนนี้ก็จะมีหลักๆที่เป็นปัญหาอยู่จะเป็นเส้นราชดำเนินใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับเส้นราชดำเนิน
1: ค่ะได้ก็สักประมาณทุ่มครึ่งเนาะอีกสักชั่วโมงหนึ่งเผื่อใครจะใช้เส้นนี้น่าจะดีกว่าค่ะ
2: ใช่ครับใช่คร
1: ับ ได้ค่ะอุบัติเหตุอะไรอื่นๆไม่มีใช่ไหมคะวันนี้ในพื้นที่
2: ไม่มีครับในพื้นที่ไม่มีคร
1: ับ ได้ค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะ
2: นะคะ
1: สวัสดีค่ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ถนนราชดำเนินนะคะถ้าเป็นฝั่งที่จะขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าเนี่ยตอนนี้ท้ายแถวชะลอตัวมาตั้งแต่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเลยใครที่จะใช้เส้นทางตรงจุดนี้ยังไงเผื่อเวลากันด้วยหรือว่าอย่างที่รองผู้กำกับแนะนำไว้เมื่อสักครู่นี้อีกสักชั่วโมงนึงอ่ะกว่าจะคลี่คลายถ้าปริมาณรถเย็นวันศุกร์นะคะประมาณเยอะขนาดนี้เดี๋ยวไปอีกที่นึงไปที่คุณองอาจอยู่พหลโยธินนะคะคุณองอาจสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับผม
1: ค่ะอยู่ตรงไหนคะ
2: ตอนนี้ผมอยู่ที่กม47ครับพหลโยธินหน้าวิทยาลัยอลงกรณ์ครับ
1: ฝั่งไหนคะจ๊ะ
2: ฝั่งขาออกครับมุ่งหน้าอยุธยา
1: อ๋อค่ะเป็นไงมั่ง
2: พอดีมาจากกปอน่าจะสักชั่วโมงได้แล้วครับเนี่ยสลับหยุดนิ่งตลอด
1: โอ้ชั่วโมงนึงเลยเหรอไปถึงตรงนั้น
2: ใช่ใช่ครับผมสลับหยุดนิ่งมาตลอดเลยครับ
1: ค่ะ
2: ตอนนี้ฝนหยุดแล้วครับเมื่อสักครู่ตกหนัก
1: ใช่
2: แล้วหยุดไปแล้ว
1: อ๋อแต่ก่อนหน้านี้บอกว่าฝนหนักมากตอนนี้ก็คือดีขึ้นแล้วใช่ไหมโอ้โห
2: ใช่ครับปัดน้ำฝนเบอร์หนึ่งถึงกับ
1: ค่ะ
2: เหมือนจะปิดเป็นช่วงๆครับฮาวิอยู่ตอนนี
1: ้อ๋อค่ะค่ะแล้ว
2: แต่ยังสลับหยุดนิ่งอยู่ทุกเลนเลยนะครับฟังกับกันพอเคลื่อนตัวได้อยู่ครับ
1: ค่ะ
2: แล้วก็มีเบรกสลับหยุดนิ่งบ้าง
1: มีน้ำขังอะไรไหมคะ
2: ไม่มีนะครับผม
1: ค่ะเพราะว่าเห็นบอกว่าตกหนักมากเลยเมื่อสักครู่เนี้ยแต่ไม่มีเนาะค
2: ่
1: ะ
2: ไม่มีครับตอนนี
1: ้อันนี้คือทุกเลนเลยใช่ไหมไม่มี
2: ใช่ครับทั้งคู่ขนานทั้งทางด่วนเลยคร
1: ับ คำแนะนำให้เลี่ยงอะไรคือไม่สามารถแน่น
2: ถ้าเลี่ยงถ้ามาจากรังสิตก็ผมว่าไปเส้นปทุม347น่าจะดีกว่าครับทำมุ่งหน้าทางนู้นหรือไม่ก็เข้าคลองหลวงออกทางมอเตอร์เวย์น่าจะดีกว่าครับ
1: ค่ะได้เพราะตอนนี้โอ้โห
2: คร
1: ับแน่นมากเลยจริงด้วยเห็นสีแดงตั้งแต่นู่นแหละตั้งแต่บุญถาวรมาหน้าธรรมศาสตร์แล้วเลยแดงไปหมดเลยค่ะ
2: คร
1: ับ ได้ก็
2: ทั้งเมื่อกี้นี่ผมมาจากรังสิตก็เริ่มติดตั้งแต่รังสิตแล้วครับน
1: ้
2: ำฟิวเจอร์ตลับหยุดนิ่งมาเรื่อยๆเรื่อย
1: ๆค่ะได้แล้วนี่จะมุ่งหน้าไปจุดหมายอยู่ตรงไหนอะคะอีกไกลไหมคะคุณองค
2: ์ที่บางปะอินครับนี่คงไม่เสร็จ
1: ไกลอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยได้ค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะคุณองค์เดี๋ยวถ้าข้างหน้าเจอมีรายงานแจ้งเพิ่มเติมได้นะไม่รู้ว่ามีอุบัติเหตุหรืออะไรหรือเปล่าข้างหน้าหัวแถว
2: ได้ครับได้ครับ
1: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับผมสวัสดีครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: พหลโยธินฝั่งขาออกนะคะที่คุณองอาจรายงานมาเมื่อสักครู่นี้ตั้งแต่ต่างระดับรังสิตมุ่งหน้าไปทางประตูน้ำพระอินทร์นี่รถแน่นมากเลยนะคะเคลื่อนตัวได้ช้ามากๆนะคะรถติดแล้วก็รถหนาแน่นทั้งสองฝั่งเลยแล้วก็ฝั่งยิ่งโดยเฉพาะฝั่งขาออกเนี่ยทั้งช่องทางด่วนแล้วก็ช่องทางคู่ขนานเต็มพื้นที่เลยทีเดียวนะคะใครผ่านจะไปเส้นนี้ก็ยังไงเผื่อเวลากับการเดินทางด้วยแต่ว่าโซนนี้เนี่ยฝนตกนะก่อนหน้านี้เนี่ยมีรายงานหลายคนบอกว่าฝนตกหนักมากนะคะแต่ว่าไม่มีน้ำขังนะน่าจะเรียกว่าเป็นเรื่องของปริมาณรถนะคะที่หนาแน่นมากๆส่วนอุบัติเหตุด้านหน้านี่ใครอยู่ข้างหน้าหรือว่าหลุดช่วงรถติดไปแล้วมีเหตุอะไรหรือเปล่าก็รายงานเพิ่มเติมเข้ามาได้นะคะอีกจุดนึงเมื่อสักครู่นี้ที่คุณวินัยรายงานบนทางด่วน2นะคะใกล้ทางลงพระราม6มีรถเก๋งจอดเสียอยู่ช่องทางกลางนะคะยังไงใครเดินทางผ่านช่วงนี้ก็ใช้ความระมัดระวังกันด้วยเดี๋ยวไปที่ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะทางสภ.คลองหลวงนะคะตรวจสอบข้อมูลให้ไปที่ร้อยตำรวจเอกกันตพัฒน์ปัสสาค่ะรองสารวัตรจราจรสภ.คลองหลวงนะคะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะเห็นบอกว่าวันนี้เส้นพหลโยธินแถวนั้นรถติดนะคะ
2: มีรถเมื่อช่วงประมาณสักเกือบ6โมงเย็นนะฮะในพื้นที่มีฝนตกหนักมากครับก็เลยทำให้รถชะลอตัวนะฮะมีปริมาณรถสะสมครับตอนนี้เริ่มจะเบาลงแล้วฮะเริ่มจะเบาลงแต่ว่าก็ยังมีตรงเม็ดอยู่
1: อ๋อค่ะคือฝนหนักๆนี่ผ่านไปแล้วนะตอนนี้
2: ใช่ใช่ครับผมใช่ครับ
1: ค่ะ
2: ยังไงมาตั้งแต่ช่วงฝั่งนวนครเชียงใหม่ต่ออินทรตกไล่มาจนถึงฝั่งฟิวเจอร์ฝั่งลังสิตครับผม
1: คือหนักจนแทบเรียกว่าไป
2: ร
1: ถไปไม่ได้กันเลย
2: ใช่ครับก็ทั้งฝนทั้งลมครับในช่วงประมาณสักหกโมงได้ครับครับผมก็เลยทำให้รถใช้ความเร็วต่ำเนื่องจากทัศนะวิสัยไม่ดีครับผมมองได้ในระยะที่ไม่ไกลมากครับก
1: ็
2: ให้ความเร็วต่ำกันครับ
1: ค่ะแล้วทีนี้ฝนหนักในพื้นที่นี้จะไม่มีจุดที่น้ำขังหรืออะไรใช่ไหมคะ
2: ณตอนนี้มีอยู่ตรงบริเวณจุดเดิมครับก็คือช่วงบริเวณตรงหน้าบุญถาวรคู่ขนานขาออกครับผม
1: ลึกไหมคะ
2: ก็ได้ไม่ลึกมากครับไม่ลึกมากครับก็เบื้องต้นก็ได้ประสานทางแขวงการทางนะครับให้เปิดเครื่องสูบน้ำช่วยนะครับเพื่อที่ดึงระบายน้ำจากฝั่งบุญถาวรมาลงที่ฝั่งของหนึ่งครับผมครับน่าจะใช้ระยะเวลาสักหนึ่งครับผมเนื่องจากว่าณขณะนี้ก็ไม่มีตกลงมาทำนะครับผม
1: แต่ก็ผ่านได้ปกติแต่จะมีชะลอ
2: ผ่านได้ครับแต่ว่ารถเล็กอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงบางครั้งรถเก๋งอาจจะไม่กล้าลุยประมาณนี
1: ้
2: คร
1: ับ
2: ครับผม
1: ค่ะมีจุดเดียวนะคะ
2: ครับผมใช่ครับ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
2: ครับครับยินดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เดี๋ยวไปดูเส้นแจ้งวัฒนะกันบ้างนะคะมีสายคุณธานินนะคะคุณธานินสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะอยู่ตรงจุดไหนคะคุณธานิน
2: ตอนนี้อยู่ตรงนี่ฮะอยู่ตรงมณฑลทหารบกที่11นะครับกำลังจะขึ้นสะพาน
1: ค่ะ
2: ข้ามรถติดมากเลยครับ
1: ค่ะ
2: มาจากแยกหลักสี่ฮะก็น่าจะใช้ก้าวเดินไปสักก้าวแล้วก็หยุดก้าวเดินไปสักก้าวแล้วก็หยุดฮะประมาณนั้นติดมากครับติดมากเลย
1: คือแทบไม่ขยับเนี้ยใช่ไหมคะ
2: ขยับไม่ขยับก็ขยับไปเรื่อยๆแต่ขยับนิดเดียว
1: มากๆ
2: แล้วก็ใช่ครับมันก็จะมีปัญหาตรงที่รถที่มันอยู่ทางซ้ายมันก็จะพยายามที่จะเบียดขึ้นสะพานมันก็เลยเป็นปัญหาอีกรอบนึง
1: ใช่
2: นั่นแหละก็จะเป็นปัญหาในช่วงนี้รถติดนะติดมากเลยก็จะหลีกเลี่ยงได้ก็ควรจะหลีกเลี่ยงเส้นแจ้งวัฒนะไปก่อนครับ
1: ค่ะโอ้เต็มพื้นที่เลยล่ะแจ้งวัฒนะตอนนี้
2: ใช่ฮะใช่ฮะน่าจะถึงเซ็นทรัลนะเท่าที่ผมดูใน Google Map เมื่อกี้เนี่ย
1: ค่ะตรงนี้นี่เมื่อกี้ฝนตกไหมคะ
2: ตกครับตกฮะตกแต่มันตอนนี้หยุดแล้วฮะ
1: อ๋อโอเคไม่น้ำขังนะตัวเส้นนี้นี
2: ่ปกติเส้นนี้จะน้ำขังตลอดนะ
1: ใช่
2: ขังทางซ้ายฮะ
1: ค่ะวันนี
2: ้ผมยังไม่เจอ
1: ยังไม่ผ่านตรงหน้าแถวหน้าเซ็นทรัลอะไรเน
2: า
1: ะ
2: ยังไม่ถึงครับผมยังไม่ข้ามสะพาน
1: โอ้โหค่ะหนักเลยล่ะวันนี้ค่ะแต่ว่าตรงเส้นที่คุณธานินผ่านตอนนี้ก็ยังไม่มีเรื่องของน้ำขังอะไรใช่ไหมคะตอนนี
2: ้ไม่มีฮะยังไม่มีเรื่องของน้ำขังฮะยังไม่มีน้ำขังยังไม่มีอุบัติเหตุ
1: ได้แต่รถแน่นมากนะ
2: แน่นฮะมันก็จะมีเบียดขึ้นบนสะพานกันเยอะนิดนึง
1: ใครฟังอยู่ก็อาจจะแวะทานข้าวก่อนดีกว่าอย่าพึ่งเข้ามาเลยนะคะข้างหลังตอนนี้
2: ใช่ใช่ครับรถติดมากครับ
1: มากค่ะ
2: เลี้ยงได้เลี้ยงเลยครับผม
1: ได้ขอบคุณมากเลยค่ะคุณธานิน
2: ครับผมครับผม
1: สวัสดีค่ะก็ขอบคุณคุณธานินนะคะอันนี้อีก1จุดนะสำหรับเย็นนี้แจ้งวัฒนะฝั่งขาออกติดคือไหลตามกันไปได้แต่ช้ามากๆคือเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะคะตรงจุดที่คุณธานินรายงานก็คือจากหลักสี่เนี่ยมุ่งหน้าไปตรงถนนเลียบคลองประปาแล้วก็อีกอย่างนึงนะเวลาที่รถที่แบบว่าตรงไปไม่ได้เนี่ยก็คือแบบแหมเข้าซ้ายแล้วมาเบียดแทรกแบบเนี้ยนะคะโอ้ฝากหน่อยละกันวินัยจราจรนะคะเพราะว่าบางทีนะมีรถจักรยานยนต์บ้างหรือว่าเวลาเบียดแทรกกันเฉี่ยวชนกันขึ้นมาเนี่ยโดยเฉพาะช่วงรถติดแบบนี้เนี่ยเรียกว่าเห็นใจข้างหลังบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นอีกเส้นนึงนะสำหรับช่วงเย็นวันนี้นะคะแจ้งวัฒนะฝั่งขาออกนะจากใครสามารถชะลอการเดินทางได้ก็รอก่อนละกันนะคะเพราะอีกสักพักหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวรอให้คลี่คลายก่อนเพื่อนๆที่ใช้เส้นทางอยู่ก็น่าจะรายงานเพิ่มเติมเข้ามานะคะขอบคุณทุกข้อมูลเลยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
0: 68ปีแห่งความมุ่งมั่นที่ไม่เคยหยุดส่งต่อพลังงานเพื่อคนเมืองการไฟฟ้านครหลวง MEA ชวนคนไทยร่วมชมนิทรรศการภาพถ่ายประวัติศาสตร์ MEA Legacy to Future จากรากฐานสู่มหานครแห่งอนาคตพบภาพหาชมยากที่ไม่เคยเผยแพร่มาก่อนถ่ายทอดพัฒนาการกิจการไฟฟ้าไทยจากอดีตสู่อนาคตห้ามพลาดกับ2นิทรรศการพิเศษแสงแห่งพระเมตตาสืบสานคุณค่าแห่งการเรียนรู้และการจัดแสดงภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่สะท้อนพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและนิทรรศการ Smart Energy Future พลังงานอัจฉริยะเพื่ออนาคตเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์2569เข้าชมฟรีตลอดเดือนสิงหาคมนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: แม้หนทางจะทุรกันดารเขาสูงป่าลึกมิได้เป็นอุปสรรคต่อการเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ทุกข์ยากเพราะมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นป่าท้องทะเลและชีวิตของราษฎรจึงมั่นคงโครงการป่ารักน้ำบ้านเล็กในป่าใหญ่ช่วยฟื้นฟูอนุรักษ์พื้นป่าต้นน้ำโครงการปะการังเทียมช่วยคืนความสมดุลสู่ท้องทะเลฟาร์มตัวอย่างสร้างแหล่งอาหารและโครงการศิลปาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงสืบสารวัฒนธรรมไทยมาถึงทุกวันนี้สำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดิน
2: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: มาติดตามจอสอร้อยกันต่อนะคะช่วงนี้18นาฬิกากับ51นาทีเดินทางไปด้วยกันในช่วงเย็นวันศุกร์นะคะวันนี้มีอีกหนึ่งงานดีๆนะคะที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะเป็นการประชุมประจำปีของสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ค่ะThe 2026 Annual Meetings of the International Monetary Fund and the World Bank Group นะคะอันนี้เป็นการเปิดประตูสู่อนาคตประเทศไทยบนเวทีโอลิมปิกการเงินโลกค่ะนับถอยหลังอีกไม่เกิน2เดือนนะคะประเทศไทยกำลังจะก้าวขึ้นสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจโลกกับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมด้านการเงินและการคลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569หรือ the 2026 Annual Meetings of the International Monetary Fund and the World Bank Group ค่ะซึ่งจะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพการได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะแต่ก็คือเครื่องยืนยันถึงศักยภาพความพร้อมและความเชื่อมั่นที่ประชาคมโลกมีต่อประเทศไทยทั้งด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานระดับสากลและความพร้อมในฐานะศูนย์กลางการประชุมไมซ์ของภูมิภาคดมระดับโลกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางและผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการธนาคารมากกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเดินทางมาร่วมพูดคุยและหารือเพื่อกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกยุคใหม่กันที่บ้านของเรานะคะในฐานะคนไทยและประเทศเจ้าภาพการจัดประชุมในครั้งนี้ทุกคนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวการจัดเตรียมความพร้อมวาระการประชุมที่น่าสนใจทิศทางและกรอบนโยบายที่จะเกิดขึ้นพร้อมร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกไปด้วยกันค่ะผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ www.am2026thailand.go.th นะคะหรือว่าช่องทางของFacebook นะคะAM2026 Thailand ค่ะก็สามารถเข้าไปติดตามนะคะข้อมูลของการประชุมในครั้งนี้ได้ก็เป็นอีกหนึ่งงานนะคะในช่วง12ถึง18ตุลาคม2569ค่ะมาดูเรื่องของข้อมูลการเดินทางนะคะกันต่อตอนนี้มีแจ้งอุบัติเหตุมาคุณศักดิ์ศรีนะคะแจ้งว่าเส้นทางถนนกาญจนาภิเษกขาเข้าต่างระดับเอกชัยที่จะมุ่งหน้าไปทางต่างระดับพระราม2นะคะมีช่วงหมู่บ้าน DK มีอุบัติเหตุเป็นรถบรรทุกกับรถเก๋งขวางอยู่ในช่องทางเบี่ยงจากทางด่วนไปทางขนานนะคะทำให้การจราจรเคลื่อนตัวช้าจากอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะคะอันนี้เป็นเส้นกาญจนาภิเษกฝั่งขาเข้านะคะช่วงของหมู่บ้าน DK นะใครใช้เส้นนี้นะคะจะเป็นรถบรรทุกกับรถเก๋งขวางอยู่ที่ช่องทางเบี่ยงจากทางด่วนที่จะไปทางขนานนะคะรถเคลื่อนตัวช้าตรงจุดเกิดเหตุค่ะแล้วก็จะมีตรงเส้น345ในฝั่งขาเข้าบนสะพานปทุมธานี2นะคะอันนี้จะมีเป็นแจ้งอุบัติเหตุมาว่าฝั่งที่จะมุ่งหน้าแยกบางคูวัดมีอุบัติเหตุบนสะพานปทุมธานี2ค่ะท้ายเนี่ยสะสมยาวจนเกือบจะถึงแยกบางพูนนะคะกลับกันที่จะมุ่งหน้าไปทางรังสิตเนี่ยท้ายอยู่ที่หน้าโรงแรม Diamond Place นะคะการจราจรเคลื่อนตัวช้าอีก1จุดนะในช่วงเย็นนี้นะคะที่ได้รับแจ้งมาแล้วก็จะมีอุบัติเหตุอีกจุดนึงเป็นถนนบางขุนเทียนชายทะเลในฝั่งขาเข้านะคะตรงบนสะ พานข้ามคลองสนามชัยทิศทางมุ่งหน้าสแกงามนะคะมีเป็นรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนกับรถนั่งส่วนบุคคลมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยมีเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยแล้วนะคะตรงนี้ทำให้การจราจรชะลอตัวค่ะ เดี๋ยวขอไปที่ร้อยตำรวจเอกวิโรจน์ชัยราชนะคะรองสารวัตรจราจรสภ.บางกลวยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะรองสารวัตรตอนนี้อุบัติเหตุนี่ยังไงบ้างอะคะตอนนี
1: ้เป็นรถปิกอัพครับผมเสียหลักที่ความด้วยตัวเองครับผมบนถนนนครพิมข้ามแยกบางทีทองขาออกคร
0: ับ อ๋อไม่มีคู่กรณีเหรอคะ
1: ไม่มีคู่กรณีครับเป็นเสียหลักแล้วก็พิกความเองตรงนี้รถยกหูที่เกิดเหตุได้นะครับน
0: ่
1: าจะแก้ไขได้ครับผม
0: อ๋อค่ะก็ตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่ใช่ไหมคะ
1: ครับผมรถยกทิ้งไปประมาณ10 นาทีได้
0: พึ่งถึงต้องใช้เวลาอีกนานไหมคะ
1: ก็คงไม่นานครับช่วงนี้มีรถยกแล้วก็มีจราจรอีกเป็นการที่เกิดครับผม
0: ได้ค่ะสักครึ่งชั่วโมงน่าจะพ้นไหมคะพ้นกีดขวางไหม
1: ได้ครับได้
0: ประมาณสักครึ่งชั่วโมงเนาะเผื่อใครวางแผนจะออกมาเดินทางผ่านเส้นนี้ท้ายค่ะท้ายยาวไหมคะตอนนี
1: ้ท้ายก็เลยจะผ่านพระราม5ไปไหม
0: โอ้ค่ะก็จะพอสมควรอยู่นะตอนนี้ค่ะได้งั้นก็อีกสักครึ่งชั่วโมงนะคะค่ะมีผู้บาดเจ็บไหมคะรองสารวัตร
1: ช่วงนี้รับแจ้งว่าจะรับที่ไปว่าย
0: ัง
1: ยังไม่ดีครับผม
0: แล้วเป็นตอนนี้เขาวิ่งยังไงอ่ะถนนลื่นเหรอคะหรือยังไง
1: ในพื้นที่มีฝนตกเล็กน้อยทำให้ถนนลื่นคร
0: ับ อ๋อค่ะได้ก็เดี๋ยวตอนนี้อีกสักครึ่งชั่วโมงเนาะก็น่าจะผ่านได้นะคะ
1: ครับผมน่าจะได้ครับผม
0: ได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวยังไงอัปเดตอีกทีนึงขอบพระคุณมากเลยค่ะนะคะสวัสดีค่ะไปอีกจุดหนึ่งนะคะเป็นพื้นที่สน.บางชันนะคะไปตรวจสอบกับร้อยตำรวจเอกเสรีนาสมศรีรองสารวัตรจราจรสน.บางชันค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ค่ะพื้นที่เป็นไงบ้างคะเย็นนี
2: ้เย็นนี้ตั้งแต่บ่ายสามถึงเวลาปัจจุบันนะครับ
0: ค่ะ
2: สภาพการจราจรของสนบางชันนะครับทั้งเสรีไทยรามอินทรารามคำแหงรถช่วงนี้มีปัญหาครับ
0: ค่ะ
2: ในพื้นที่ไม่มีฝนตกนะครับ
0: โอ้ค่ะดีเลยวันนี้ค่ะ
2: ครับ
0: ก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วเนาะตอนนี้
2: หมดแล้วครับ
0: คล่องตัวเลย
2: ใช่ครับผม
0: โอ้ที่อื่นเขาเป็นวันศุกร์สิ้นเดือนนี่ยังดูโกลาหลอยู่เลยตรงนี้โอ้
2: ของผมสามารถไปบอลได้เลยครับ
0: นี่เลยไปเลยค่ะใครฟังอยู่ผ่านได้สะดวกคล่องตัวไปใช้การได้เลยนะคะพื้นที
2: ่
0: ขอบพระคุณค่ะรอง
2: ครับครับ
0: สวัสดีค่ะพื้นที่สน.บางชันเย็นนี้คล่องตัวนะคะแล้วไม่มีฝนด้วยนะเย็นนี้นะคะค่อนข้างดีเลยล่ะใครจะกลับหรือว่าจะผ่านเส้นทางตรงนี้นะคะสามารถไปใช้การได้นะคะนี่ก็จะเป็นรายงานจากพื้นที่ของทางสน.บางชันก่อนหน้านี้อุบัติเหตุตรงราชพฤกษ์นะคะบอกว่าที่มีอุบัติเหตุนครอินทร์ตรงทางลงสะพานข้ามแยกบางสีทองที่เป็นรถพลิกตะแคงนะคะแจ้งมาล่าสุดบอกว่าเคลื่อนย้ายแล้วนะคะตรงนี้คือแยกบางกรวยไซน้อยที่จะมุ่งหน้าไปทางแยกบางขุนกองใช่ไหมตรงเชิงสะพานเดี๋ยวนะคะเชิงทางลงอุโมงค์ลอดวงเวียนบางขุนกองนะคะตอนนี้แจ้งมาบอกว่าสามารถเคลื่อนย้ายไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ผู้บาดเจ็บก็นำส่งโรงพยาบาลแล้วนะคะเส้นราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าที่ก่อนหน้านี้มีปัญหาอยู่แล้วก็เมื่อสักครู่นี้ที่อัปเดตกับทางสภ.บางกรวยนะคะนครอินทร์ในฝั่งขาออกมีรถกระบะพลิกตะแคงอยู่กีดขวางช่องทางขวาของทางด่วนแจ้งว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่ตอนนี้รถยกไปถึงที่เกิดเหตุแล้วกำลังดำเนินการเคลื่อนย้ายอยู่นะคะที่ตรวจสอบเมื่อสักครู่นี้คิดว่าน่าจะใช้เวลาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงยังไงเดี๋ยวอัปเดตให้อีกทีหนึ่งสำหรับใครที่ใช้เส้นทางนครอินทร์ในฝั่งขาออกค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งค่ะ

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของ

0: ราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการได้นำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยกาและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: มาติดตามกันต่อนะคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปอัปเดตเส้นทางในพื้นที่ของทางสภ.ประตูน้ำจุฬากันนะคะมีสายของทางร้อยตำรวจเอกณรงค์เดชสอนประสิทธิ์ค่ะรองสารวัตรจราจรสภ.ประตูน้ำจุฬานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรองสารวัตรรองสารวัตรได้ยินไหมคะสวัสดีค่ะขออภัยนะคะงั้นเดี๋ยวขอไปที่สายของคุณพันธ์ก่อนละกันนะคะคุณพันธ์สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับคุณรัชวิวานครับ
0: อยู่ตรงไหนคุณพันธ์ค่ะ
1: ใช่บุญเจ้าสนิทพันธ์ครับผม
0: ค่ะเป็นไงมั่ง
1: แล้วก็เลี้ยวซ้ายถนนบุญเจ้าสนิทพันธ์เลี้ยวซ้ายเข้ามาใช้ใต้สะพานวงแหวนเรื่องสะพานภูมิพลนะครับผม
0: ค่ะ
1: ผมมีเจ้าหน้าที่ซ่อมรางอยู่ครับแต่ว่าซ่อมอยู่เลนกลางรถวิ่งเลยซ้ายขวาแต่ว่ามันมืดครับผม
0: ค่ะเขาก็ตั้งป้ายอะไรเห็นชัดเจนไหมคะ
1: มีป้ายแต่ไฟเขาไม่มีรับไฟอ่ะไฟสองสว่าง
0: อาจจะค่อนข้างมืดได้
1: ม
0: ัน
1: มืดอยู่ใต้สะพานมันมืดด้วยครับผม
0: ค่ะก็คือให้ระวังนะถ้าใครจะใช้เส้นนี้ตอนเนี้ยค่ะ
1: ใช่ครับแล้วก็ตรงโค้งอะครับมันจะมีเลนซ้ายมันจะมีแอ่งน้ำอยู่นะครับผมมันมีน่าจะน้ำท่วมประจำตรงนั้นนะครับตรงแอ่ง
0: ค่ะ
1: ตรงโค้งเลี้ยวขึ้นมาพอดีครับผม
0: น้ำขังอยู่นะค่ะ
1: น้ำขังแล้วมันมีคล้ายๆมีหลุมด้วยครับแต่ว่ารถใหญ่ไม่มีปัญหาแต่ว่ารถเล็กให้ชิดขวาดีกว่าครับผม
0: โอเคตรงอันนี้คือโค้งเลยใช่ไหมคะ
1: ตรงโค้งเลยครับ
0: ตรงช่วง
1: เอื้อมมาอยู่ซ้ายมือเลยครับ
0: โอเค
1: เวลาน้ำขึ้นน้ำลงมันจะท่วมประจำ
0: ครับค่ะและคือตรงนั้นมันจะมีหลุมคือถ้าไม่ได้ใช้เส้นนี้ประจำจะไม่รู้ว่าม
1: ันไม่รู้ครับ
0: คิดค่ะคิดว่าแค่เหยียบน้ำผ่านไปเฉยๆแต่มีหลุมนะ
1: ถูกต้องไม่ได้มันมีหลุม
0: ได้งั้นรถเล็กวิ่งขวาค่ะ
1: ได้ครับรถเล็กให้วิ่งขวาครับผม
0: ได้ติดไหม
1: รถใหญ่เขาจะเตือนครับตอนนี้ผมขึ้นสะพานมาแล้วลงทางสุขสวัสดิ์ทางแถวยาวเลยครับแดงโล่เลยครับ
0: โอ้ค่ะ
1: แต
0: ่ฝนหยุดสนิทแล้วใช่ไหมคะแถวนั้นน่ะ
1: ผมวันนี้มีแล้วครับผมถนนแห้งแล้วครับผม
0: ได้ค่ะ
1: แห้งบางช่วงแต่ว่าเดี๋ยวปู่เจ้าก็ตรงที่เลี้ยวมาไม่แห้งนะเมื่อกี้ครับ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าเตือนเพื่อนมาคิดว่าใช้ใต้สะพานนะระมัดระวังด้วยครับผม
0: ค่ะก็จะมีจุดนี้แหละที่ต้องระวังกันนะมันค่อนข้างมืด
1: ได้ขอสร้างถูกต้องครับมันมืด
0: ค่ะได้
1: เลนขวาเลนซ้ายเขาซ่อมอยู่กลางพอดีครับเลนกลาง
0: ค่ะเบี่ยงขวาหรือเบี่ยงซ้าย
1: รถมันยังสวยเลยครับไม่รู้ว่าจะวางท่ออะไรไม่รู
0: ้นะก็ได้แนวยาวไหมคะตรงเนี้ย
1: ยาวอยู่ครับประมาณสัก200-300เมตรได้คร
0: ับ โอ้ค่ะ
1: ม
0: ัน
1: จะไม่วานครับประมาณ200-300เมตรได้คร
0: ับ ค่ะได้ขอบคุณค่ะคุณพันธ
1: ์
0: นะคะสวัสดีค่ะค่ะคุณพันธ์แจ้งมานะคะเป็นห่วงเพื่อนสมาชิกช่วงเส้นวงแหวนอุตสาหกรรมฝั่งขาเข้าเนี่ยคือช่วงทางขึ้นปู่เจ้าสมิงพรายที่จะมุ่งหน้าไปทางสะพานภูมิพล2คือเลี้ยวจากถนนปู่เจ้าเข้ามาเล็กน้อยเนี่ยก็จะมีงานซ่อมผิวจราจรอยู่เป็นช่องทางกลางเลยนะคะแต่ว่าตรงนั้นมันเหมือนกับจะเป็นแบบช่วงใต้สะพานที่มันจะค่อนข้างจะมืดหน่อยเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่ตั้งป้ายอะไรบอกแหละแต่มันอาจจะค่อนข้างมืดก็เลยกลัวว่าข้างหลังกลัวว่าเข้ามาแล้วคนที่ไม่คุ้นทางอะนะคะจะเกิดอุบัติเหตุได้เหมือนกันก็ฝากใช้ความระมัดระวังด้วยนะคะก็วิ่งขวาหรือวิ่งซ้ายเพราะช่วงช่องกลางเนี่ยเขามีซ่อมงานซ่อมถนนอยู่สัก200-300เมตรนะสำหรับจุดนี้ค่ะแล้วก็จะมีตรงช่วงโค้งเนี่ยเขาจะมีน้ำขังนะแล้วคุณพันธ์บอกว่าถ้าไม่คุ้นชินเส้นทางเนี่ยคือซ้ายสุดเนี่ยมันจะมีหลุมอยู่ด้วยเหมือนกันเพราะงั้นรถเล็กให้วิ่งขวานะคะเพราะว่าจุดที่น้ำขังเนี่ยมันจะมีหลุมอยู่ก็ฝากใช้ความระมัดระวังด้วยนะตรงนี้อีกจุดหนึ่งนะคะก็ขอบคุณคุณพันธ์มากนะคะส่งข้อมูลแล้วก็ความห่วงใยถึงเพื่อนๆที่ขับมาในเส้นทางนี้อีกจุดหนึ่งนะคะคือเมื่อช่วงเย็นเนี่ยฝนหนักหลายจุดอยู่เหมือนกันนะแต่บางที่ก็คือไม่ตกเลยนะก็นะเรียกว่าฝนตกกันแบบไม่ค่อยจะทั่วนะแต่ตรงจุดที่ตกหนักๆนี่ก็มีน้ำขังเส้นพหลโยธินในฝั่งขาออกนะคะจุดนี้ตรง หมู่บ้านไวส์เฮาส์ที่จะไปทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพรังสิตรถเคลื่อนตัวช้านะคะเพราะว่าจุดนี้มีน้ำขังอยู่ด้วยช่องทางคู่ขนานหน้าหมู่บ้านไวส์เฮาส์ตรงอำเภอคลองหลวงเนี่ยมีน้ำรอการระบายแล้วน้ำค่อนข้างสูงนะคะสูงเสมอฟุตบาทเลยจักรยานยนต์ควรจะหลีกเลี่ยงนะคะแล้วก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะคะอันนี้มีภาพขึ้นให้ดูด้วยนะคะใครที่ใช้นะช่วงเวลานี้นะคะยังมีน้ำท่วมขังอยู่รอการระบายนะอันนี้ภาพก่อนช่วงที่เนี่ยฟ้ามืดนะคะตอนนี้ก็คือท่วมอยู่จากภาพเนี่ยประมาณ3เลนเลยอะเกือบ4เลนแต่ว่าคือไม่ได้ลึกนะคะแต่ว่าให้ใช้ความระมัดระวังกันด้วยเดี๋ยวไปที่ทางร้อยตำรวจเอกณรงค์เดชสอนประสิทธิ์นะคะรองสารวัตรจราจรสภ.ประตูน้ำจุฬานะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ค่ะตอนนี้พื้นที่เป็นยังไงบ้างอะคะ
2: พื้นที่ตอนนี้ฝนเริ่มตกอยู่แต่ไม่หนักมาเท่าตอนสักพักหนึ่ง
0: อ๋อค่ะ
2: แต่การจราจรที่นี่มีที่มีกิจกรรมที่มีเช่นเราสิทธิ์ประทุมที่จะมาเป็นตั้งข้ามมาทางเส้นเส้นเส้นนันยาครับ
0: อืมค่ะค่ะ
2: มันเคยว่ามันเจ็ดเลนพอเหลือสามเลนขึ้นคลองหนึ่งสามเลนทำให้รถจะรอตัว
0: ค
2: ่
0: ะค่ะค่ะ
2: แล้วก็มีเส้นหนึ่งเส้นนี้ให้เห็นได้ที่เขาที่เบี่ยงคู่ขนานจะมีรถเทรลเลอร์ใช่รถตู
0: ้ที
2: ่เทรลเลอร์ติดสะพานใต้สะพานอยู
0: ่โอ
2: ้แต่เราแก้ไขอยู่ครับ
0: โอ้อันนี้ขวางหมดไหมคะหรือยังไง
2: ไม่หมดครับไม่หมด
0: ค่ะ
2: ขวางเลนเดียวแก้ไขคือแยกรถไฟออกมาให้ไปทางอื่น
0: โอ้ค่ะอันนี้จุดไหนนะคะเดี๋ยวขอพี่กัดอีกทีหนึ่งใต้
2: ตรงใต้สะพานแก้วครับ
0: พะหนใช่ไหม
2: พะหนครับท่านพะหนก็ดี
0: ค่ะแล้วคือรถเหมือนไปติดค่ะอยู่ใต้สะพาน
2: ครับติดใต้สะพาน
0: ค่ะค่ะแต่ตอนนี้คือยังผ่านได้อยู่นะคะ
2: ผ่านได้ครับได้สองเลน
0: หายไปหนึ่ง
2: ไม่หมดครับครับ
0: แล้วต้องเคลื่อนย้ายอีกนานไหมคะตรงนี้
2: ไม่นานครับเดี๋ยวต้องให้เขาถอยออกแล้วไปทางอื่นแทน
0: อ๋อโอเคก็คือยังถอยออกได้ฮะ
2: ครับ
0: น
2: ี่เนี่ยที่เนี่ยนะจุดเดียวกับตรงฟีเจอร์นะครับตรงที่เดียวที่ไปได้อะไรอีกลองสิทธิ์ได้อะไรยก
0: ค่ะ
2: แต่ในลองสิทธิ์ได้ยกรถไม่ติดแล้วครับ
0: ค่ะค่ะ
2: ก็ติดช่วงนี้ช่วงเดียว
0: มีก็ยังแต่น้ำขังอะไรมีไหมฮะตรงไหน
2: มีเป็นซ้ายสุดแต่ช่วยไม่เยอะครับ
0: ค่ะก็คือผ่านได้แต่ก็มีชะลอกันบ้าง
2: ใช่ครับ
0: ค่ะแต่เดี๋ยวก็น่าจะเรียบร้อยดีเพราะว่าตอนนี้ก็เบาแล้วนะคะฝน
2: ครับเริ่มเบาแล้วครับ
0: ได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
2: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะวันนี้จะเป็นพื้นที่ที่เป็นเส้นทางของสภ.ประตูน้ำจุฬานะคะก่อนหน้านี้เนี่ย เรียกว่าฝนจุดนี้ก็หนักเหมือนกันนะเมื่อก่อนหน้านี้แต่ว่าตอนนี้ก็ฝนหยุดแล้วนะคะฝนดีขึ้นแล้วแต่ว่าก็เนี่ยแหละก็ยังมีร่องรอยของน้ำขังกันอยู่นะคะเพราะงั้นก็จะต้องใช้ความระมัดระวังแล้วก็ใจเย็นๆกันนิดหนึ่งนะที่ทางรองสวัสดิ์จราจรนะคะได้ให้ข้อมูลเอาไว้ฝั่งที่จะมุ่งหน้าออกไปทางคลองหนึ่งนะคะก็วิ่งได้3เลนนะตอนนี้ก็รถยังค่อนข้างที่จะติดขัดอยู่เหมือนกันนะคะตอนนี้รถยังหนาแน่นอยู่นะก็ยังตามกันไปได้ช้าๆแล้วก็เส้นของรังสิตนครนายกที่ตรงใต้สะพานแก้วเนี่ยมันจะมี1เลนเนี่ยรถบรรทุกไปติดอยู่ใต้สะพานตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการอยู่นะคะก็คือผ่านได้2เลนแต่ว่าตอนนี้อาจจะมีรถปริมาณรถยังเยอะอยู่แล้วก็น่าจะสะสมอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะกำลังให้ถอยออกเพราะว่า1เลนเนี่ยคือขวางอยู่ไปไม่ได้แต่ว่าอันนี้น่าจะใช้เวลาไม่นานนะแป๊บเดียวเดี๋ยวสักพักนึงใจเย็นๆนะคะน่าจะสามารถเคลียร์ได้นะให้ถอยออกมาแล้วก็จะผ่านได้3เลนตามปกติแต่ตอนนี้ใช้การได้2เลนก็เลยทำให้การจราจรค่อนข้างที่จะชะลอตัวแล้วก็ติดขัดอยู่นะคะสำหรับในช่วงนี้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ช่วงเย็นที่ผ่านมาฝนค่อนข้างจะหนักทางโซนฝั่งด้านเหนือนะคะโซนทางทิศเหนือของกรุงเทพมหานครก็เป็น อีกหนึ่งพื้นที่นะคะเดี๋ยวขอมาทักทายหลายๆคนที่ให้ข้อมูลกันเข้ามานะคะในช่วงนี้คุณพักเคอินสวัสดีนะคะมีคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจด้วยมีคุณพรสวรรค์รายงานมาช่วงเย็นเนาะบอกว่าเขตสะพานสูงฟ้ามืดเลยตอนนี้ฝนตกแบบเยอะมากหลายพื้นที่นะในรอบๆกรุงเทพนะคะในช่วงเย็นวันศุกร์แบบนี้แล้วก็มีคุณแจ็คบางบัวทองนะคะบุรพาวิถีในฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าแยกบางนาช้าสลับหยุดนิ่งนะคะแล้วก็ใช้ความระมัดระวังกันด้วยฝนตกถนนลื่นนะคะความห่วงใยจากทางคุณแจ็คบางบัวทองนะคะแล้วก็จะมีคุณกู๊ดมิกนะคะทักทายอ๋อเมื่อกี้นี้คุณพันรายงานมาใช่ไหมคะมาทักทายพี่พันด้วยขอบคุณขอบคุณครับเดินทางปลอดภัยพี่พันสุขภาพแข็งแรงคุณพันมี FC มาทักทายด้วยนะคะแล้วก็มีคุณปรมินนิระโสนะคะสุราษฎร์สุขไหนเล่าจะเท่าสุดสัปดาห์นะคะมีจากหลายๆพื้นที่กันเลยทีเดียวนี่ถ้าติดตามกันทางโซเชียลมีเดียหรือว่าช่องทางออนไลน์ของจสร้อยนะคะเราฟังกันได้เรียกว่าทั่วไทยทั่วโลกกันเลยล่ะนะคะในทุกๆพื้นที่เลยก็สามารถรายงานข้อมูลหรือว่าทักทายกันเข้ามาได้นะจากเพื่อนๆสมาชิกในหลายๆพื้นที่นะคะมีอุบัติเหตุอีก1รายคุณหมีบอกว่าตรงถนนลาดกระบังที่จะไปมุ่งหน้าไปถนนบางนาตราดซอยลาดกระบัง54นะคะบนสะพานข้ามคลองหนองงูเห่าที่เข้ามาจากทางถนนลาดกระบัง1กิโลเมตรนะคะจะมีรถแท็กซี่ไม่ทราบว่าชนกับรถอะไรแล้วหน้ารถเนี่ยเสียหายมากกีดขวางอยู่ที่ช่องทางขวานะคะอันนี้แจ้งมาจสร้อยแจ้งไปที่สภ.บางเสาธงให้แล้วนะใครใช้เส้นทางนี้เคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะคะจากอุบัติเหตุเพิ่งแจ้งเข้ามาเมื่อสัก10นาทีนี้เองในฝั่งกลับกันใช้การได้ดีนะคะคุณหมีแจ้งมาว่าซอยวัดศรีวารีน้อยนะเป็นซอยลาดกระบัง54นะคะมีอุบัติเหตุบนสะพานข้ามคลองหนองงูเห่าเข้ามาจากถนนลาดกระบังสัก1กิโลเมตรนะคะเป็นรถแท็กซี่ไม่ทราบว่าชนกับรถอะไรสภาพรถนี่เสียหายค่อนข้างมากนะกีดขวางอยู่ที่ช่องทางขวานะคะอันนี้ทางสภ.บางสาวธงรับแจ้งข้อมูลแล้วนะคะอันนี้จสร้อยประสานไปแล้วล่ะใครใช้เส้นนี้ก็ฝากใช้ความระมัดระวังกันด้วยนะคะในช่วงเย็นๆของการเดินทางแบบนี้เดี๋ยวขอมาดูข้อมูลฝนเพิ่มเติมให้นะเมื่อเย็นเนี้ยตกหนักกันเลยตอนนี้ดีน่าจะดีขึ้นแล้วล่ะนะคะจากสำนักการระบายน้ำนะคะดูเรดาร์ฝนเนี่ยพื้นที่ของกรุงเทพมหานครฝนเล็กน้อยถึงปานกลางที่มีตอนนี้ยังมีฝนตกอยู่นะที่เขตทวีวัฒนานะคะมีตลิ่งชันบางซื่อจตุจักรลาดพร้าวบางเขนหลักสี่ดอนเมืองสายไหมคลองสามวาหนองจอกกลุ่มฝนเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะคะปริมาณฝนสูงสุดจะอยู่ที่เขตสายไหม 16.5 มิลลิเมตรนะตอนนี้ดีขึ้นเยอะเลยก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าดูภาพจากจอเรดาร์ไปด้วยกันคือเป็นสีแดงเลยล่ะหนักเลยค่ะทางโซนแถวอยุธยาบางบัวทองอะไรแถวนั้นนะตอนนี้กลุ่มฝนเริ่มแบบซาลงแล้วแต่ยังมีอยู่นะคะก็เป็นพัดไปลมพัดจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกนะคะครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างมากแต่ก็เรียกว่าเป็นฝนปานกลางนะใครใช้เส้นทางอยู่รอบๆกรุงเทพนะคะทางแบบแถวสุพรรณตรงสุพรรณอ่างทองเนี่ยขึ้นไปทางเหนือหน่อยพระนครศรีอยุธยาแถวๆเนี้ยรถฝนยังแบบเรียกว่าอยู่แทบจะทุกอำเภอเลยเหมือนกันช่วงสระบุรีหนองแคตอนนี้ก็ตกหนักอยู่นะคะโซนสระบุรีใครใช้เส้นที่จะไปมิตรภาพนะหรือแม้แต่ทางเส้นของนครนายกองครักษ์แถวนี้ก็ยังตกหนักอยู่นะคะใช้ความระมัดระวังกันด้วยกับการขับขี่นะคะกลับมาตรวจสอบในกรุงเทพกันอีกจุดหนึ่งไปดูบนทางด่วนกันนะคะดูว่า ช่วงค่ำๆแบบนี้นี่คลี่คลายกันหรือยังไปที่รายงานจากทางศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกับคุณวิชยาภักดีโชติค่ะสวัสดีค่ะคุณวิชยา
3: ครับผมสวัสดีครับคุณรัชนีมานสวัสดีผู้ฟังจสร้อยทุกท่านนะครับ
0: คลี่คลายหรือยังคะบนทางด่วนหัวค่ำแบบนี้
3: ครับผมยังไม่คลี่คลายไปทั้งหมดนะครับก็ยังมีรถสะสมแล้วก็เต็มๆมาเรื่อยๆนะครับคุณรัชนีมาแล้วก็มีฝนตกบางพื้นที่บางจุดนะครับก็เลยทำให้รถยังไม่กล้าใช้ความเร็วกันนะครับ
0: ค่ะค่ะค
3: ่
0: ะแต่ละเส้นเป็นยังไง
3: ครับครับผมขอเริ่มจากทางพิเศษเฉลิมนครนะครับจากทางของดินแดงนะครับมุ่งหน้าไปทางบางนานะครับจะมีสะสมตั้งแต่ช่วงของบริเวณทางขึ้นด่วนเพชรบุรีไปนะครับไปทางไปถึงช่วงท่าเรือออกไปทางอาจนรงค์นะครับวันนี้ยังมีรูมากเลยตลอดนะครับเบียดแทรกทางขึ้นพระราม4ทางขึ้นท่าเรือด้วยนะครับก็เลยทำให้รถมากนะครับผ่านพ้นช่วงทางรงอาจนรงค์ไปแล้วนะครับเหนือมาในกรุงเทพออกไปก็ไปกันได้ดีนะครับอยู่ถึงจะออกไปทางด้านของซื้อทง12ไปทางบางนานะครับส่วนบางนาก็มาที่ถ้าเรือนะครับสักครู่มีรถจอดเสียอยู่หนึ่งคันนะครับเพิ่งจะยกพ้นขยิบขวางมาไว้ช่วงทางเว้าช่วงทางขึ้นอาถรงเข้ามาก็เลยทำให้ตั้งแต่ช่วงทางขึ้นสุวรรณสองเข้ามานี่รถมากนะครับไปกันได้ช้าแต่ว่าช่วงนี้ก็นำเข้าช่องทางฉุกเฉินแล้วก็เข้าช่วงทางเว้าอาถรงพอดีเลยนะครับก็เลยทำให้ช่วงต้นทางก็เริ่มเคลื่อนเดินดีขึ้นนะครับต่อเนื่องไปถึงช่วงตลาดท่าเรือนะครับผ่านท่าเรือออกไปที่ดินแดงยังมีสะสมมาแต่ช่วงทางราบบอนไก่ไปนะครับตัวนึงไปถึงช่วงทางลงเพชรบุรีนะครับผ่านจุดนี้แปลในลงดินแดงนะครับช่วงก่อนลงก็จะสะสมประมาณสัก5 เมตรได้นะครับต่อเนื่องไปที่พื้นราบตรงถนนวิภาวดีนะครับส่วนของท่าเรือนะครับมุ่งหน้าไปที่สะพานพระราม9ช่วงนี้ยังมีชะลอกันตั้งแต่ช่วงของเชิงลงที่สะพานพระราม9ออกไปนะครับต่อเนื่องไปถึงช่วงกลางสะพานพระราม9เลยนะครับออกไปที่สุขสวัสดิ์ไปดาวขนองก็ไปกันได้ดีนะครับทางเรียกหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่จะลงที่ถ้าลงสุขสวัสดิ์นะครับช่วงนี้ก็สะพานโตสมาราชันทั้งไปและกลับยังคล่องตัวดีนะครับขาเข้ามานะครับจากดาวขนองมาที่ท่าเรือนะครับในช่วงนี้ช่วงทางขึ้นด่วนสัตวิทย์ตรงเซ็นทรัลพระรามสามนี่ก็เริ่มชะลอแล้วนะครับตอนนี้มาจนถึงช่วงตลาดท่าเรือนะครับรูปไม้อย่างเดียวนะครับส่วนทางพิเศษศิรานะครับจากทางด้านของบางโคร่นะครับมุ่งหน้าเข้าไปทางด้านของทางระดับเพียไทยนะครับในช่วงนี้มีรถม้านะครับในช่วงของบริเวณขึ้นด่วนยมราชไปนะครับรถม้าอย่างเดียวนะครับฝั่งอัฟกันนะครับจากเพียไทยไปที่สะพานพระราม9นะครับในช่วงนี้อยู่ในช่วงทางขึ้นด่วนจางไตนะครับต่อเนื่องไปที่สะพานพระราม9นะครับมีรถม้าอย่างเดียวนะครับในส่วนของศรีนครินทร์นะครับเข้ามาที่อโศกศรีแล้วก็ไปทางด้านของเพียไทยนะครับจะมีสะสมตั้งแต่ช่วงของบริเวณเหนือโรงพยาบาลปีเวศแล้วก็ทางพระราม9ตรงโรงพยาบาลปีเวศในช่วงนี้ก็ยังลงกันได้ช้าอยู่นะครับช่วงนี้ก็จะมีรถม้าอย่างเดียวนะครับภายในช่วงสถานีเขาจะเย็นสักนิดหนึ่งนะครับผ่านแล้วก็จะมีสะสมอีกครั้งช่วงของบริเวณตั้งแต่เหนือโรงพยาบาลพระราม9ไปเลยนะครับแต่เนื่องมาจะเป็นช่วงของตลาดเพียไทยนะครับรถม้าอย่างเดียวนะครับส่วนสำหรับการนะครับเพียไทยไปทางด้านของศรีนครินทร์นะครับชะลอกันตั้งแต่ช่วงต่างระดับเพียไทยออกไปเลยนะครับตัวนึงไปที่ด่านข้ามทางอโศก3นะครับด่านอโศก3นะครับตั้งแต่ช่วงเลยทางลงรามคำแหงเหนือคลองเสือสาวออกไปก็ยังมีรถม้าโดยตลอดนะครับผ่านตัวไปแล้วเนี่ยถึงจะไปกันได้ดีนะครับในส่วนของเพียไทยไปแจ้งวัฒนานะครับเส้นทางนี้ก็จะมีฝนตกด้วยนะครับตั้งแต่ช่วงกำแพงเพชร1กำแพงเพชร2ไปก็ยังหนาแน่นนะครับผ่านพ้นช่วงเหนือพอ2ก็ยังไปกันได้ช้าอยู่นะครับผ่านเก็บข้ามทางปลายชื่นช่วงนี้ยังมีรถมานะครับผ่านไปแล้วก็ยังชะลอตั้งแต่หลังดาบเลยนะครับแต่ไปถึงช่วงลงแครายนะครับผ่านพ้นจุดนี้ไปแล้วเนี่ยออกไปที่แจ้งวัฒนาถึงจะไปกันได้ดีนะครับส่วนทางพิเศษบุรพาวิถีนะครับวันนี้บางนาออกไปที่ชลบุรีนะครับในช่วงของด่านเก็บข้ามทางชลบุรีวันนี้สะสมก่อนถึงด่านในประมาณสัก5 เมตรได้นะครับผ่านด่านแล้วก็ยังเป็นปัญหาจากพื้นที่ด้านล่างด้วยนะครับลงกันได้ช้าส่วนทางพิเศษกาญจนานะครับในช่วงของบริเวณทางขึ้นด่วนบางครุนะครับก่อนขึ้นสะพานเนี่ยก็มีสะสมก่อนขึ้นนี่ประมาณสัก3 กิโลเมตรได้นะครับรถมากอย่างเดียวนะครับผ่านบนช่วงทะโร่มตรงปู่เช้าไปแล้วเนี่ยถึงจะไปกันได้ดีนะครับเป็นขึ้นปากน้ำออกไปที่ด่านเก็บข้ามทางบางแก้วนะครับเส้นนี้มีรถม้าอย่างเดียวนะครับไปกันได้เรื่อยๆไม่หยุดนิ่งนะครับฝั่งอัฟกันนะครับจากด้านของ ด่านเก็บข้ามทางบางแก้วนะครับมุ่งหน้าไปที่สะพานกัจจนานะครับตั้งแต่ช่วงบางเมืองปากน้ำมุ่งหน้าขึ้นสะพานกัจจนาวันนี้รถมากอย่างเดียวนะครับผ่านบนช่วงถลงบางครูไปแล้วเนี่ยถึงจะไปกันได้ดีนะครับในส่วนของทางด้านที่จอดไปทางด้านของด่านเก็บข้ามทางบางขุนเทียนนะครับแล้วก็ซ้ายตรงทางออกที่4ที่จะขึ้น M82 ไปวันนี้สะสมก่อนถึงด่านนี้ประมาณสัก500เมตรได้นะครับช่วงนี้ก็ยังออกกันได้ช้าอยู่นะครับส่วนทางพิเศษประจิมรัตยาแล้วก็อุดรรัตยาในภาพรวมถือว่าดีเลยนะครับไม่มีปัญหาการจราจรนะครับกรณีรถจะเสียนะครับให้นั่งรอในรถครับขาดเข็มขัดนิรภัยเปิดไฟฉุกเฉินไว้นะครับสามารถโทรมาที่เบอร์1543แล้วไม่ก็สามารถโหลดแอปพลิเคชันของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับ Exact Portal นะครับกด SOS ขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับคุณรัชนีมานครับผม
0: ขอบคุณมากค่ะคุณวิชยะค่ะ
3: ครับผมยินดีครับผมสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะอันนี้เป็นสภาพการจราจรบนทางพิเศษณเวลานี้เลยนะคะ19:31ตอนนี้ในหลายๆเส้นทางปริมาณรถยังเยอะอยู่นะวันนี้จะเป็นเรียกว่าวันศุกร์สิ้นเดือนที่มีฝนตกด้วยนะคะวันนี้ก็ใครใช้รถใช้ถนนในช่วงค่ำๆแบบนี้ยังไงก็ใจเย็นๆนะคะหรือว่าติดตามข้อมูลการจราจรแล้วอาจจะบางจุดก็ยังดูไม่ค่อยจะคลี่คลายเท่าไหร่ชะลอการเดินทางกันสักหน่อยนึงก็ได้นะคะอย่างในฝั่งขาออกตอนนี้เนี่ยที่รายงานก่อนหน้านี้เส้นทางของถนนพหลโยธินที่จะมุ่งหน้าออกไปทางนู่นน่ะประตูน้ำพระอินทร์ตรงเนี้ยปริมาณรถยังเยอะอยู่เลยนะคะเริ่มชะลอตัวกันตั้งแต่ฝั่งตรงข้ามตรงแถวๆมหาวิทยาลัยกรุงเทพรังสิตนะคะตรงนี้ก็รถก็เริ่มชะลอตัวแล้วก็ยาวๆเลยเนี่ยกว่าจะผ่านคล่องตัวเนี่ยต้องเลยตรงช่วงของมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ไปก่อนนะคะถึงจะเริ่มคล่องตัวก็เรียกว่าชะลอตัวกันเป็นแนวยาวอยู่เหมือนกันใจเย็นๆนิดนึงแล้วกันใครใช้เส้นทางนี้นะคะอีกจุดนึงในฝั่งขาออกที่รายงานกันมาเมื่อช่วงเย็นเส้นแจ้งวัฒนะตอนนี้ก็ดูแล้วยังไม่ค่อยจะคลี่คลายสักเท่าไหร่เลยปริมาณรถยังเยอะนะคะแต่ว่าก็ตามกันไปได้เรื่อยๆใครจะต้องใช้เส้นทางนี้นะคะก็ตั้งแต่เลี้ยวเข้าเส้นแจ้งวัฒนะนะจากพหลโยธินมาข้ามมาทางประชาชื่นนะคะบนสะพานข้ามแยกหรือว่าผ่านหน้าเมืองทองธานีไปปริมาณรถยังคงค่อนข้างที่จะหนาแน่นกันอยู่เลยนะคะจนไปถึงนู่นน่ะต้องผ่านตรงแยกเลี่ยงเมืองปากเกร็ดน่ะถึงจะเริ่มดีขึ้นนะคะแต่ว่าดีขึ้นกว่าชั่วโมงที่ผ่านมานี้เยอะเลยนะคะเพราะว่าตอนช่วงสัก6โมงกว่าๆนี่คือเป็นสีแดงเข้มเลยทีเดียวนะแต่ตอนนี้ก็เป็นเหลืองสลับแดงแล้วยังพอไหวอยู่นะคะถ้าใครจะออกมาช่วงนี้แต่ก็เรียกว่ายังไม่ได้คลี่คลายสักเท่าไหร่ฝั่งกลับกันนะคะของเส้นแจ้งวัฒนะที่จะเข้ามาทางหลัก4นี่ยังแน่นอยู่เลยนะคะก็สองฝั่งนะคะเต็มเรียกว่าเต็มพื้นที่เลยนะส่วนอีกจุดนึงคืองามวงวานฝั่งขาออกนี่ก็ยังติดอยู่นะโซนที่จะออกไปจากแยกเกษตรนะคะไปคือติดยาวเลยล่ะตั้งแต่เลี้ยวไปถ้าใครมาจากทางฝั่งแยกเกษตรที่จะออกไปงามวงวานนะคะก็ต้องผ่านนู่นนะแยกข้ามแยกประชาชื่นไปก็เริ่มจะเคลื่อนตัวได้เร็วขึ้นนะคะที่จะออกไปทางตรงศูนย์ราชการนนทบุรีแถวนั้นนะคะรถยังแน่นอยู่เลยเส้นงามวงวานแล้วก็อีกจุดนึงที่ดูแล้วยังเยอะอยู่ฝั่งที่จะออกไปโซนนี้นะรัชดาภิเษกนะคะก็ยังติดยาวต่อเนื่องปริมาณรถเรียกว่าเต็มพื้นที่เลยรัชดาถ้าเป็นฝั่งขาออกนะตั้งแต่เลยแยกลาดพร้าวไปลงสะพานมาเนี่ยโค้งหน้าศาลแพ่งก็ชะลอตัวเลยนะคะยาวๆไปเลยจนถึงข้ามแยกสะพานรัชโยธินรัชวิภานะคะไปจนประชานุกูลนะที่จะข้ามพระราม7นะคะต้องเลยไปทางวงสว่างถึงจะเริ่มคลี่คลายแล้วก็ข้ามสะพานพระราม7ไปนะคะตรงรัชดาพิเศษฝั่งขาออกช่วงเวลานี้ก็ยังค่อนข้างที่จะปริมาณหนาแน่นอยู่นะคะในฝั่งขาออกนะตอนณเวลานี้นะคะใครจะใช้เส้นไหนเดี๋ยวลองเพิ่มเติมข้อมูลกันมาว่าตรงไหนพอจะออก ได้ไหวแล้วหรือว่าไม่น่าจะไหวนะแวะห้างกินข้าวอะไรกันก่อนน่าจะดีกว่าบางทีไปอยู่บนถนนนะคะแล้วก็บางพื้นที่เนี่ยยังมีฝนปล่อยๆกันอยู่นะเห็นหลายคนรายงานกันเข้ามาก็คือจะติดอยู่บนถนนเนี่ยแล้วก็จะทั้งหิวข้าวอยากจะเข้าห้องน้ำอะไรแบบนี้ก็ไปไม่ได้นะคะแวะก่อนดีกว่านะน่าจะทำให้ใจเย็นๆลงมากกว่านะคะลองวางแผนกันดูละกันต้องขอบคุณข้อมูลจากเพื่อนๆผู้ใช้ทางในทุกๆเส้นทางเลยนะคะที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกันเข้ามาในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ที่ฝนยังปล่อยๆกันอยู่ในหลายจุดเหมือนกันแล้วก็บางจุดเนี่ยตั้งแต่ช่วง 5:00-6:00 อ่ะยังมีน้ำรอระบายกันอยู่นะถึงแม้จะท่วมไม่ได้สูงมากนะคะก็ยังมีแบบขังอยู่ก็เลยทำให้รถต้องชะลอตัวกว่าจะผ่านตรงจุดที่น้ำขังไปได้เนี่ยมันก็เลยทำให้ด้วยปริมาณรถด้วยความเร็วที่ทำความเร็วกันไม่ได้ด้วยก็เลยทำให้มีรถสะสมกันหลายที่อยู่เหมือนกันมีเส้นพหลโยธินขาออกนะคะที่แจ้งมาบอกว่าก่อนขึ้นสะพานกลับรถตรงตลาดโรงเกลือเนี่ยมีช่องทางขนานเป็นรถเก๋งจอดเสียอยู่ที่ช่องทางขวานะตรงนี้เดี๋ยวขอไปที่ร้อยตำรวจเอกอิทธิพงษ์อุดรชนนะคะรองสารวัตรจราจรสภ.พระอินทราชานะคะสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะ
4: รับฟังและพูดจัดรายการครับผม
0: ค่ะเห็นบอกว่ามีรถติดเหรอคะเป็นรถเสียหรอหรือน้ำขังยังไงอะคะ
4: มันทั้งน้ำขังแล้วก็มีอุบัติเหตุครับเมื่อสัก10นาทีที่ผ่านมามีอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ครับที่ช่องทางด่วนขาออกแล้วก็ไปเสียชนกับรถนั่งส่วนบุคคลเรานี่ครับเจ้าที่ก็ออกไปตรวจสอบแล้วก็มีน้ำขังบางจุดนะเพราะว่าฝนตกหนักมากครับประมาณ1ชั่วโมงที่ผ่านมาตกชั่วโมงเต็มๆครับทั้งฝนทั้งลมครับ
0: ค่ะ
4: แล้วก็ไหลไม่ทัน
0: ค่ะแล้วตอนนี้อุบัติเหตุเป็นไงอะคะ
4: เจ้าที่จราจรออกไปตรวจสอบแล้วครับแยกแยะเข้าข้างทางกันครับแต่ว่าการติดก็คือรถชะลอตัวคือถนนเปียกแล้วก็น้ำมันยังขังอยู่บางส่วนนะครับพี
0: ่อ๋อค่ะยังปริมาณรถยังเยอะอยู่ไหมคะตอนนี้ท้ายแถวตรงไหนจุดไหนบ้างที่ยังสะสม
4: ท้ายแถวนี่ผมไม่ทราบแต่ว่าตรงหัวการชะลอเนี่ยอยู่ในแถวมันหน้าแถวหน้าบริษัทพิธีเบรครับเพราะว่ามีน้ำขังอยู่ตรงนั้นครับ
0: อ๋อลึกไหมคะตรงนี้ปกติที่
4: แล้ว
0: ฝนหนัก
4: ปกติมันไม่ขังนะพี่เดี๋ยววันนี้มันตกเยอะจริง
0: เยอะมากหนักมาก
4: ครับหนักมากแล้วนานด้วยครับพี่มันเลยทำให้น้ำขังแล้วก็การจราจรเลยค่อนข้างจะลำบากนิดนึงเดี๋ยวรอสักแป๊บนอนน้ำจะเริ่มไหลลงครับ
0: ค่ะตอนนี้ก็คือรอระบายเองหรือว่าต้องมีเครื่องสูบหรืออะไรยังไงไหมคะเนี่ย
4: ระบายเองครับระบายเองคือมันก็มีร่องน้ำของเราอยู่นะเพราะว่าการตกมันตกมาไฟมันตกนาน
0: วันนี้คือเรียกว่าถล่มลงมาแบบเยอะมาก
4: ของกินเลยแหละครับคือยอมรับเลยเลยผมก็นั่งวอร์ดีอยู่ในรถหน้าตลาดตรวจคอยดูสถานการณ์อยู่นะครับเพื่อจะพุ่งกลับเข้ามาได้สัก10นาทีนี่นะครับ
0: ค่ะอันนี้ขังอยู่กี่เลนนะคะยังไงเผื่อใครมาก็จะได้รู้ว่าควรจะไปซ้าย
4: ไหลทางอย่างเดียวครับไหลทางเพราะว่าไหลทางด้านซ้ายนะครับจะข
0: ับ
4: ตรงแถวหน้าไปฉันมินิเบร์ครับเพราะว่าเป็นทางเย็นตรงนั้นครับ
0: ค่ะค่ะค่ะก็แต่ก็ไม่ได้สูงมากแต่ต้องรถก็ต้องชะลอเวลาผ่าน
4: ชะลอครับชะลอเพราะว่าเป็นน้ำก็ต้องชะลอดูครับตัวความระมัดระวังด้วยเนาะเพราะว่าถ้ามาไวเดี๋ยวน้ำมันจะกระเซ็นรถกันข้างก็จะทำให
0: ้
4: การขับขี่มันลำบากหรืออาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ครับขอให้ดูเงินนิดนึงเน
0: า
4: ะเพราะรถมันเยอะครับต้องอาศัยกันไปขาออกทั้งไปประหุนโยธินทั้งจะไปต่างระดับของสายเอเชียครับใจเย็นนิดนึงยังไงเดี๋ยวก็ค่อยขี้คายกันแล้วครับ
0: ค่ะปริมาณสักขนาดนี้เนี่ยถ้าคาดเดาเนี่ยจะดีขึ้นต้องใช้เวลาอีกนานไหมคะ
4: ผมคิดว่ามองว่าน่าจะสักอีก20นาทีก็น่าจะเข้าที
0: ่จะดีขึ้นค่ะ
4: ครับ20นาทีเพราะน้ำมันไหลลงเองเรื่อยๆเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เครื่องแล้วก็อีกอย่างก็คือทางเรามันลื่นด้วยครับ
0: มัน
4: ก็ทำให้รถชะลอไปในตัวกันนะครับ
0: ค่ะปริมาณรถก็น่าจะลดลงเรื่อยๆเหมือนกันที่จากข้างในเมืองที่ออกมาเติมกันเนี่ย
4: ครับเพราะว่าเลยตรงนั้นไปก็ไปห้องตัวแล้วครับไม่มีการชะลอตัวแล้วกระทั่งฝั่งของโยธินทั้งเบี่ยงซ้ายขึ้นต่างระดับลงสายเอเชียครับก็วิ่งกันได้สบายแล้วครับแต่ว่ายังไงก็ขอเรื่องความเร็วนะครับว่าถนนยังลื่นครับมันอันตรายครับกันผู้ฟังทั้งหลายต้องระวังเรื่องเนี่ยผ่านไปได้ปุ๊บแล้วก็เหยียบชงนั่นเดี๋ยวมันจะมีปัญหานะคร
0: ับ
4: อันตรายครับ
0: ค่ะตอนนี้ฝนหยุดสนิทแล้วใช่ไหมคะหรือยังปล่อยๆอย
4: ู่นะครับหยุดแล้วครับหยุดไปเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วครับ
0: โอเคก็น่าเดี๋ยวนะสักพักน่าจะดีขึ้นนะคะตรงนี
4: ้ครับจะยืนรอกันนิดเนาะเพราะว่ามันหนักจริงครับหนักแล้วนานครับใช้เวลานานจริงตกกันเป็นชั่วโมงครับ
0: ส่งกำลังใจให้ทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้ใช้เส้นทางด้วยนะคะตรงจุดนี้ค่ะ
4: ครับ
0: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะรองสวัสดิ์
4: ครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะ เป็นอีกหนึ่งจุดนะคะที่อัปเดตข้อมูลสถานการณ์กันมาเลยทีเดียวนะสำหรับเส้นทางนี้นะคะใช้ความระมัดระวังกันแล้วก็ใจเย็นๆนิดหนึ่งนะสำหรับจุดนี้ค่ะไปพักกันสักครู่ค่ะ
5: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
6: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
9: อ่ะดูนี
8: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
9: ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
8: โหเร็วจัง
9: บอกแล้วไงไวไหม
10: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
11: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: เร็วโตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
4: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
3: เขาจะกินปิ้งย่าง
4: แต่เขาจะกินชาบู
3: ปิ้งย่าง
4: ชาบู
3: พอเฮ้จะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
5: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: 2กันยายนนี้จสร้อยครบรอบ35ปีแล้วนะจากสถานีข่าวสารและการจราจรสู่เพื่อนร่วมทางที่พร้อมช่วยคุณ24ชั่วโมงไม่ว่าจะเกิดเหตุฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนบนท้องถนนพบเจอคนพลัดหลงผู้มีภาวะหลงลืมผู้พิการหรือนักท่องเที่ยวที่ต้องการความช่วยเหลือเพียงกด SOS บน JS100 Applicationจสร้อยพร้อมประสานความช่วยเหลือทันทีทุกเส้นทางทุกความปลอดภัยให้เราอยู่เคียงข้างคุณเรื่องด่วนอย่ารอช้ากด SOS เลยโหลด JS100 Application เวอร์ชันใหม่วันนี้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: มาติดตามกันต่อนะคะในช่วงค่ำวันนี้ 19 นาฬิกากับ45นาทีเราเดินทางไปด้วยกันกับจสร้อยนะคะคุณภคีอินบอกว่าแถวบ้านฝนกลับมาพรำๆกันอีกแล้วตอนนี้นะคะคุณเอเอสวัสดีคุณฝนฝนตกกันเรียกว่าน่าจะกระจายกันไปทั่วเลยบางที่เริ่มหยุดแล้วนะคะบางที่ก็ยังพรำๆกันอยู่ใครยังขับขี่รถยนต์กันอยู่ก็ใช้ความระมัดระวังกันด้วยส่งความห่วงใหญ่ให้กันนะคะเดี๋ยวมาอีกหนึ่งความห่วงใหญ่จากทางสสสนะคะในช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาของเทศกาลเข้าพรรษากันแล้วนะคะ3เดือนในช่วงนี้ของเทศกาลเข้าพรรษาทางสสสอยากจะขอเชิญชวนสายดื่มทุกท่านไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ดื่มเป็นประจำหรือว่าดื่มแค่เฉพาะตอนสังสรรค์มาร่วมกันพักตับงดดื่มแล้วก็หันมาเก็บแต้มเรื่องดีๆให้กับตัวเองกันค่ะการดื่มแอลกอฮอล์นะคะไม่ว่าจะเป็นการงดในช่วงสั้นๆหรือว่างดแบบยาวๆล้วนส่งผลดีทั้งนั้นนะคะเพิ่มแต้มบวกให้กับชีวิตของเราได้อย่างคาดไม่ถึงเลยมาดูกันนะคะว่าเราจะได้แต้มอะไรกันบ้างนะจากการพักดื่มหรือว่างดดื่มนะคะเริ่มต้นกันที่เพิ่มแต้มสุขภาพทันทีที่เราหยุดดื่มร่างกายจะได้ฟื้นฟูจากฤทธิ์ของแอลกอฮอล์สมองจะกลับมาปลอดโปร่งมีสมาธิควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นที่สำคัญก็คือตับค่ะจะทำงานได้ดีขึ้นช่วยลดปริมาณไขมันในตับและลดความเสี่ยงภาวะดื้อต่ออินซูลินได้ด้วยแถมใครที่อยากดูดีขึ้นการงดเหล้ายังช่วยให้ผิวพรรณสดใสขึ้นด้วยนะคะแต้มที่2ค่ะก็คือเพิ่มแต้มการเงินลองคิดดูเล่นๆนะคะพอลดหรือว่างดดื่มแล้วเนี่ยเงินที่เคยจ่ายไปกับค่าเหล้าค่าเบียร์ก็จะเปลี่ยนมาเป็นเงินเก็บทันทีค่ะเผลอๆนะในช่วง3เดือนเข้าพรรษานี้เนี่ยคุณอาจจะมีเงินเก็บเพิ่มขึ้นตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักหมื่นบาทเลยก็ได้นะคะเงินก้อนนี้เนี่ยเอาไปต่อยอดทำอะไรดีๆได้อีกเยอะแยะเลยค่ะแล้วก็แต้มที่3นะคะคือแต้มความสุขและเวลาสุขภาพเวลาคุณภาพนะคะลองเปลี่ยนเวลาที่ใช้นั่งในวงที่ดื่มกันเนี่ยเอามาเป็นเวลาดีๆในการทำกิจกรรมกับครอบครัวหรือคนที่เรารักดูนะคะหรือว่าจะเอาเวลานี้เนี่ยไปทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับตัวเองก็รับรองว่าความสัมพันธ์ดีขึ้นและความสุขก็เพิ่มมากขึ้นแน่นอนนะคะหลายคนอาจจะคิดว่าทำยากก็ไม่ต้องห่วงเลยนะคะเพราะว่าปีนี้เนี่ยสสสเขามีตัวช่วยดีๆที่จะอยู่เคียงข้างคุณตลอดการงดเหล้าด้วยตัวช่วยแรกนะคะสามารถโทรไปได้เลยที่สายด่วน1413มีผู้เชี่ยวชาญใจดีคอยให้คำปรึกษาเรื่องการเลิกเหล้าโดยเฉพาะแล้วก็มีตัวช่วยที่2นะคะก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Persona Help ที่จะช่วยให้คุณมาร่วมเก็บแต้มสุขภาพได้สนุกมากยิ่งขึ้นนะคะเข้าพรรษานี้มางดเหล้าเก็บแต้มเรื่องดีๆไปด้วยกันยิ่งเริ่มได้เร็วเท่าไหร่ก็จะยิ่งดีกับตัวเราและคนรอบข้างมากขึ้นเท่านั้นงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากสสสนะคะก็ขอบคุณทางสสสด้วยนะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูมีข้อมูลนะคะกันต่อดีกว่าเดี๋ยวขอแวะมาดูฝนนิดนึงนะฝนในพื้นที่กทม.ยังมีฝนตกเล็กน้อยอยู่ตอนบนของฝั่งธนบุรีนะคะต่อเนื่องมาจนถึงแนวริมแม่น้ำฝั่งพระนครชั้นในแล้วก็ตอนบนเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะคะปริมาณสูงสุดยังอยู่ที่เขตสายไหมนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะขอมาอัปเดตข้อมูลที่เนี่ยตั้งแต่ใครติดตามจสร้อยกันมานะคะที่มีเหตุในเรื่องของการขโมยรถยนต์ไปนะในพื้นที่ของสน.วังทองหลางแล้วก็ปรากฏว่าเอารถเนี่ยไปหนีไปแล้วก็ไปมีเหตุไปชนแล้วหนีกันต่อนะคะเดี๋ยวขอมาอัปเดตข้อมูลกับทางพันตำรวจโทเจตดนัยใจทิสารวัตรสืบสวนสน.วังทองหลางนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีคร
0: ับ ค่ะสารวัตรค่ะตอนนี้ก็เรียกว่าจับได้แล้วใช่ไหมคะ
1: เบื้องต้นทางสน.พระโขนงจับกลุ่มตัวเรียบร้อยนะครับ
0: แล้วยังไงอะคะความคืบหน้าของเรื่องนี้ค่ะ
1: ก็คือว่าผู้ต้องหาเนี่ยได้ทำการขโมยรถนะขโมยรถในพื้นที่สน.บางทางหลอดจากนั้นก็ได้มีการติดตามจับกลุ่มตัวครับแต่ว่าช่วงที่ดำเนินการติดตามจับกลุ่มตัวเนี่ยผู้ต้องหาเนี่ยได้ก่อเหตุนะก็คือมีการไปเฉี่ยวชนทั้งรถทั้งคนได้รับบาดเจ็บก็เลยมีการประสานงานกันร่วมจับกลุ่มตัวครับเบื้องต้นก็เป็นแบบนี้ครับผม
0: ค่ะแล้วเขาไปขโมยออกมาได้ยังไงอะคะตอน
1: เป็นในชุมชนครับเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวขอเล่าแบบคร่าวๆนะครับว่าเข้าไปหยิบก
0: ุ
1: ญแจรถในบ้านเขาแล้วก็ขับออกไปเลยครับ
0: เดี๋ยวแล้วเขารู้จักอะไรกันไหมคะเนี่ยทำไมอยู่ดี
1: ไม่รู้จักครับไม่รู้จัก
0: หรอเดินเข้าไปเอากุญแจในบ้านได้เลยเนี่ยนะโอ้โหค่ะ
1: ค่
0: ะแล้วก็เอากุญแจแล้วก็ขับหนีไปเลย
1: ค่ะ
0: เขาทำไมเขาต้องเล็งบ้านเอาไว้ก่อนหรือว่ายังไงอะคะ
1: อันนี้ไม่ทราบเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: อยู่ขอไว้เป็นส่วนในของการขยายผลก่อนนะครับ
0: ใช่ค่ะทีนี้แล้วแต่ว่าในจุดนี้ที่บอกว่าเป็นชุมชนที่เขาจะต้องจอดรถเอาไว้ด้านนอกกันก็ยังไม่เคยเกิดแบบนี้ไหมคะหรือว่าจุดนี้เนี่ยพวกโจรขโมยรถนี่เขาจะมาเรียกว่าเป็นเป้าหมายอะไรเขาหรือเปล่า
1: ก็คือว่ารถยนต์เนี่ยไม่มีครับผมแต่มอเตอร์ไซค์ก็มีครับแต่ก็ไม่ได้บ่อยครับครับ
0: ค่ะค่ะในลักษณะแบบนี้ก็จะมีบ้างแต่เขาก็รับสารภาพอะไรใช่ไหมคะ
1: ครับผมรับสารภาพครับ
0: ก็เดี๋ยวในตัวรายละเอียดก็ยังอยู่ในระหว่างว่าจะว่าเป็นยังไงอะไรค่ะแล้ว
1: ค่ะ
0: อย่างนี้เดี๋ยวแปลว่าเดี๋ยวนะเขาจะต้องรู้ว่ากุญแจรถเนี่ยมันวางอยู่ตรงไหนในบ้านใช่ไหมแล้วคือเดินไปหยิบตรงนี้คือที่สงสัย
1: ขอสักถามเขาอีกรอบก่อนแล้วก
0: ัน
1: เอาพฤติการโดยรวมเพราะว่าตอนนี้ตัวเขาอยู่ที่พระโขนงต้องถามทางพระโขนงเพราะพระโขนงเขาก็เป็นส่วนหน้างานในการจับกลุ่มตรงนั้นก่อน
0: เพราะเขาก็ไปก่อเหตุตรงพื้นที่นู้นที่ไปชนค่ะ
1: คร
0: ับ ได้ค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นความคืบหน้าสำหรับเรื่องนี้นะคะได้แล้วเดี๋ยวในส่วนของวังทองหลังนี่เราจะดูในส่วนไหนอะคะ
1: วังหลังรับผิดชอบในส่วนของเหตุลักทรัพย์ครับ
0: อ๋อจะเป็นลักทรัพย์
1: ลักทรัพย์ก็ใช่คร
0: ับ ซึ่งเดี๋ยวเราก็จะต้องประสานกันแล้วก็ดูว่ายังไงใช่ไหมคะค่ะ
1: ใช่ครับเดี๋ยวมีการประสานข้อมูลกันอยู่ครับ
0: ได้ค่ะขอบพระคุณสารวัตรมากเลยนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็คือเหตุเนี้ยเกิดขึ้นตอนขโมยรถเนี่ยจะเป็นพื้นที่ของทางสน.วังทองหลางนะคะก็คือเป็นพื้นที่ชุมชนที่เวลาจอดรถเนี่ยจะต้องจอดเอาไว้ด้านนอกถนนแล้วก็คือเดินเข้าไปในบ้านนะบ้านที่พักอาศัยเนี่ยปรากฏว่าโจรคนเนี้ยเขาเข้าไปเอากุญแจรถในบ้านแล้วก็ขับมาขโมยรถนะคะขโมยรถแล้วก็ขับหนีไปแต่พอขับรถคันนี้ที่เป็นโตโยต้าสีขาวเนี่ยขับไปแล้วไปยังพื้นที่ของทางสน.พระโขนงนะคะแล้วปรากฏว่าก็ไปชนกับรถคันอื่นมันก็เลยทำให้เรียกว่าเหมือนกับเป็นอีกคดีหนึ่งนะคะในการก่อเหตุว่าไปชนแล้วหนีก็เลยถูกแจ้งเข้ามาปรากฏไปดูแล้วกลายเป็นว่ารถคันนี้เป็นรถคันเดียวกันกับที่ได้รับแจ้งว่าขโมยมานะคะแล้วก็ไปก่อเหตุเพราะฉะนั้นทาง2พื้นที่เนี่ยก็เลยต้องประสานงานกันนะว่าจะดำเนินการเนี่ยจับกลุ่มก็มีทั้งเหตุลักทรัพย์นะคะแล้วก็เหตุชนแล้วหนีอีกก็จะเป็น2เรื่องเลยทีเดียวแต่ตอนนี้จับผู้ก่อเหตุได้เรียบร้อยแล้วทางนี้เรามีภาพขึ้นให้ด้วยอ๋อนี่น่าจะเป็นภาพของบ้านใช่ไหมคะบ้านของทางเจ้าของรถนะที่โจรเนี่ยเป็นกล้องวงจรปิดนะคะว่าเข้ามาแล้วก็มาเอากุญแจในบ้านเลยนะเข้ามากุญแจในบ้านเพราะตอนแรกก็ยังสงสัยว่าเอ๊ะโจรเข้ามาเป็นบ้านที่อยู่ริมถนนเป็นตึกแถวเป็นร้านค้าอะไรหรือเปล่าปรากฏไม่ใช่เป็นบ้านที่อยู่ในชุมชนเลยนะเข้ามาถึงในบ้านเลยนะแล้วก็มาเอากุญแจรถแล้วก็เดินออกไปแล้วก็ขับรถหนีออกไปเลยนะคะอันนี้เป็นเนี่ยเพราะนั้นเราต้องเรียกว่าไม่ว่าจะจุดไหนยังไง นะก็ต้องใช้ความแบบอ๋อยระมัดระวังกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าพอผู้ก่อเหตุแบบนี้ไม่ว่าจะอะไรยังไงนะเขาก็สามารถทำได้นะในทุกรูปแบบเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวความคืบหน้าของคดีนี้เดี๋ยวคงต้องรอข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าอยู่ในชั้นสอบสวนกันอยู่นะสำหรับคดีนี้นะคะก็จับตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วนะตรงนี้ค่ะก็ถ้าติดตามจสร้อยกันมาตั้งแต่ช่วงบ่ายนะก็ติดตามข้อมูลกับเรื่องนี้กันมาโดยตลอดนะคะอัปเดตในช่วงนี้ละกันสำหรับเรื่องนี้เดี๋ยวเราไปพักกันอีกสักครู่หนึ่งค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักในวันศุกร์ที่28สิงหาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันกฤตยารอดรัตนาทูลค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานวันมหิดลวิทยานุสรณ์เอ็มวิทย์เดย์ครบรอบ36ปีวันนี้เวลา 8:35 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในงานวันมหิดลวิทยานุสรณ์เอ็มวิทย์เดย์ครบรอบ36ปีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์วันที่28สิงหาคม2569เพื่อรำลึกถึงจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งโรงเรียนและสืบสานอุดมการณ์พัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถควบคู่กับคุณธรรมสร้างประโยชน์แก่ประเทศและสังคมโอกาสนี้พระราชทานรางวัลนักเรียนเก่าดีเด่น3รางวัลได้แก่ด้านผู้มีผลงานโดดเด่นทางวิชาการด้านผู้ประสบความสำเร็จในอาชีพและด้านผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมพร้อมกับพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่บุคลากรที่มีอายุการปฏิบัติงานตั้งแต่25ปีขึ้นไปจากนั้นพระราชทานพระราชดำรัสในโอกาสครบรอบ36ปีโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ความสำคัญตอนหนึ่งว่าขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจศึกษาเล่าเรียนรู้จักใช้ความรู้สร้างประโยชน์รู้จักช่วยเหลือผู้อื่นและไม่ลืมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของการศึกษาคือการเป็นคนที่มีความรู้และเป็นคนดีหากมีทั้งสองประการนี้แล้วไม่ว่าจะทำงานสาขาใดก็จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีต่อจากนั้นทรงฟังนายจิรวัฒน์ตั้งปณิธานนท์นักเรียนเก่าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์รุ่นที่16บรรยายพิเศษในหัวข้อ The Journey of Scientist จากนักเรียนเอ็มวิทย์สู่นักสร้างเทคโนโลยีแห่งอนาคตกล่าวถึงเส้นทางการศึกษาที่ได้รับการปลูกฝังอุดมการณ์นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปพัฒนาประเทศเคยเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับนานาชาติในปี2009ชนะเลิศรางวัลเหรียญเงินได้รับทุนไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์สหราชอาณาจักรสาขาฟิสิกส์และด้านควอนตัมคอมพิวเตอร์ที่ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีควอนตัมมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ประเทศสิงคโปร์ปัจจุบันเป็นผู้บุกเบิกการใช้งานด้านเทคโนโลยีควอนตัมซึ่งเป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการคำนวณการรักษาความปลอดภัยและการตรวจวัดที่แม่นยำยิ่งขึ้นซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมการแพทย์และการบริหารประเทศในอนาคตในงานยังมีการแสดงดนตรีของวง MV String Orchestra และนิทรรศการแสดงพัฒนาการของโรงเรียนตลอดระยะเวลา36ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ยุคบุกเบิกและวางรากฐานโรงเรียนวิทยาศาสตร์การก้าวสู่ระดับสากลและการขยายเครือข่ายการยกระดับการศึกษาไทยสู่ระดับนานาชาติตลอดจนการล้อมรวมศักยภาพและความคิดเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในการนำวิทยาศาสตร์ยุคบุกเบิกและวางรากฐานโรงเรียนวิทยาศาสตร์การก้าวสู่ระดับสากลและการขยายเครือข่ายการยกระดับการศึกษาไทยสู่ระดับนานาชาติตลอดจนการล้อมรวมศักยภาพ

มหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อวันที่28สิงหาคม2533เริ่มจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียนรุ่นแรกในปีการศึกษา2534ได้รับความอนุเคราะห์จากพระอุบาลีคุณูปมาจารย์เจ้าอาวาสวัดไร่ขิงในขณะนั้นให้ใช้สถานที่ปฏิบัติธรรมของวัดไร่ขิงเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนเป็นการชั่วคราวก่อนย้ายไปสถานที่ตั้งปัจจุบันบนพื้นที่ของมหาวิทยาลัยมหิดลต่อมาปี2543มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เป็นองค์การมหาชนและเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทยภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการโอกาสนี้ทอดพระเนตรผลงานด้านเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ได้แก่พาเลิร์นเป็นแอปพลิเคชันการเรียนรู้เฉพาะบุคคลช่วยวิเคราะห์ผู้เรียนและปรับเนื้อหาวิธีเรียนและการเส้นทางทางการเรียนให้เหมาะกับแต่ละคนเพื่อให้การเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและพัฒนาได้เต็มศักยภาพเอาวิสเป็นหุ่นยนต์ที่นักเรียนและครูเอ็มวิทพัฒนาตั้งแต่การออกแบบผลิตชิ้นส่วนและพัฒนาโปรแกรมทำให้หุ่นยนต์เคลื่อนไหวและสื่อสารกับผู้ใช้งานได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถของนักเรียนในการสร้างนวัตกรรมจากความรู้สู่การใช้งานจริงพาคิดเป็นเว็บแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้กลศาสตร์ควอนตัมด้วย AI ออกแบบให้ AI เป็นคู่คิดของผู้เรียนผ่านการสนทนาและตั้งคำถามเพื่อสร้างความเข้าใจและค้นพบคำตอบด้วยตัวเองพาสุขเป็นระบบต้นแบบส่งเสริมสุขภาวะสำหรับผู้สูงอายุช่วยออกกำลังกายและฝึกสมองเพื่อส่งเสริมสุขภาพและลดความเสี่ยงจากการล้มหุ่นยนต์ดินสอเป็นหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ฝีมือคนไทยช่วยอำนวยความสะดวกในโรงพยาบาลแบบ One Stop Service ลดภาระงานของเจ้าหน้าที่และทำให้ขั้นตอนต่างๆรวดเร็วสะดวกยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีนิทรรศการศิลปะและการแสดงดนตรีช่วยพัฒนาสมองเพิ่มสมาธิและเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนและการใช้ชีวิตโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตั้งแต่แรกตั้งจบจนปัจจุบันทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามโรงเรียนว่ามหิดลวิทยานุสรณ์และได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระราชลัญจกรมหิดลเป็นตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนเป็นพระมหากรุณาธิคุณและเกียรติภูมิอันสูงส่งยิ่งของโรงเรียนย้ำเตือนถึงพันธกิจในการมุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพนำความรู้ความสามารถไปสร้างประโยชน์และขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสืบไปพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดสักเกตกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 นหม่อมเจ้านวพัฒน์ยุคคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆ

0: เวลา 17 นาฬิกาพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวมจำนวน8รูปและเวลา 19 นาฬิกาพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุคาถาพระปุคคละบัญญัติพระคาถาวัตถุพระยมกะและพรันปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากซุงและทำนองสรพัญญะทั้งยังได้นำบทสวดพระอภิธรรมใหม่ซึ่งคือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีด้วยกันหลายบทแต่ส่วนมากวัดที่ใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เท่ากันกับบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกว่าพระอภิธรรมเก่าเมื่อนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตำรวจโทรุ่งโรจน์ ทากูลปุญญสิริผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีสำหรับสิ่งของพระราชทานดังกล่าวจังหวัดน่านจะเชิญไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆได้แก่โรงเรียนบ้านซ่านคุรุราชรังสรรค์ตำบลสถานอำเภอปัวจำนวน200ชุดโรงเรียนไตรประชาวิทยาตำบลศิลาแรงอำเภอปัวจำนวน190ชุดโรงเรียนบ้านนาฝ่าตำบลจอมพระอำเภอท่าวังผาจำนวน178ชุดและที่โรงเรียนบ้านท่าค้ำไตรราชบำรุงตำบลริมอำเภอท่าวังผาจำนวน135ชุดในการนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง4แห่งรายงานสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นและกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่พระราชทานสิ่งของให้แก่ผู้ประสบภัยเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโอกาสนี้ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกล่าวให้กับนักเรียนและประชาชนได้รับทราบซึ่งล้วนต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นทั้งนี้สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเกิดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง22สิงหาคม2569จากฝนตกหนักอย่างฉับพลันที่สถานีลำน้ำขว้างอำเภอปัวส่งผลให้พื้นที่ต้นน้ำมีปริมาณน้ำฝนสะสมอยู่ในระดับวิกฤตและขณะเดียวกันระดับน้ำในแม่น้ำน่านอยู่ในระดับสูงอยู่แล้วทำให้มีมวลน้ำสะสมจำนวนมากและเพิ่มความรุนแรงจึงเกิดเป็นน้ำป่าไหลหลากเข้าสู่พื้นที่ชุมชนเริ่มจากพื้นที่ต้นน้ำของอำเภอปัวก่อนมวลน้ำจะเคลื่อนเข้าสู่พื้นที่อำเภอท่าวังผาและอำเภอเวียงสาเกิดความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินพื้นที่ทางการเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์เป็นจำนวนมากปัจจุบันจังหวัดน่านเร่งสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนเพื่อให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วแล้ว รองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาตรวจเยี่ยมการดำเนินการโครงการกำลังใจในพระดำริในพื้นที่จังหวัดลำปางวันนี้พลอากาศเอกสมคิดสุขบางรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาไปตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการกำลังใจในพระดำริณเรือนจำกลางลำปางจังหวัดลำปางสนองพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชชารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในการช่วยเหลือฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้ที่ขาดโอกาสผู้ที่ก้าวพลาดในกระบวนการยุติธรรมทั้งผู้ต้องขังผู้ถูกคุมประพฤติเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดตลอดจนกลุ่มเปราะบางอื่นๆเพื่อสร้างโอกาสและคุณค่าให้กลับมาเป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคมสำหรับเรือนจำกลางลำปางทำหน้าที่ในการควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน20ปีและเป็นเรือนจำเป้าหมายที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงมีแผนในการดำเนินโครงการกำลังใจแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำต่อมากระทรวงยุติธรรมโดยกองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรมร่วมกับคณะกรรมการกองทุนกำลังใจได้สนองพระปณิธานในการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตซึ่งเริ่มต้นจากการสำรวจความต้องการของผู้ต้องขังโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงวัยรวมทั้งศักยภาพของเรือนจำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนื่องจากจังหวัดลำปางเป็นจังหวัดที่มีสัดส่วนประชากรผู้ต้องขังผู้สูงอายุต่อประชากรในจังหวัดสูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยโดยจัดอยู่ในระดับสังคมสูงวัยระดับสุดยอดซูเปอร์เอจโซไซตี้ดังนั้นเรือนจำกลางลำปางจึงได้จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงวัยเรือนจำกลางลำปางเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมโดยเป็นโรงเรียนผู้สูงวัยเรือนจำแห่งแรกในประเทศไทยปัจจุบันมีการบูรณาการความร่วมมือกับคณะสังคมสงเคราะห์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กรมกิจการผู้สูงอายุและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังสูงวัยให้ได้รับโอกาสในการดูแลและพัฒนาศักยภาพรวมถึงการจัดสวัสดิการอย่างเหมาะสมทั้งนี้จากการสำรวจความต้องการของผู้ต้องขังพบว่ามีความสนใจด้านการพัฒนาทักษะอาชีพทั้งการประกอบอาหารและขนมไทยการนวดแผนไทยการเสริมสวยตลอดจนความรู้ด้านกฎหมายขณะเดียวกันเรือนจำได้น้อมนำแนวทางพระราชทานเกี่ยวกับการสร้างโอกาสในการทำงานกับสถานประกอบการและการส่งเสริมคนต้นแบบมาเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้ต้องขังอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจัดการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์และการฝึกปฏิบัติจริงในด้านการส่งเสริมทักษะดิจิทัลเพื่อประกอบอาชีพกฎหมายเบื้องต้นการเงินและการออมศาสตร์พยากรรวมถึงอาชีพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและงานฝีมือต่างๆนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ฝีมือจากผู้ต้องขังให้มีคุณภาพและมาตรฐานโดยมีผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนโอท็อปจำนวน3รายการได้แก่รถม้าจำลองหมอนอิงปักและตุ๊กตาหมีปิงปิงพร้อมยกระดับผลิตภัณฑ์เข้าสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจำนวน2รายการสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาทักษะจากภายในเรือนจำไปสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมอันเป็นการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการกำลังใจเพื่อให้ผู้ต้องขังมีทั้งความรู้ทักษะและประสบการณ์ที่สามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพและสร้างรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองหลังจากที่พ้นโทษขณะเดียวกันเรือนจำกลางลำปางยังมีเครือข่ายผู้ประกอบการที่ให้การสนับสนุนการจ้างงานและเปิดโอกาสให้ผู้พ้นโทษมีอาชีพที่สุจริตจำนวน9แห่งครอบคลุมทั้งงานประกอบอาชีพอิสระช่างเทคนิคบริการผู้ประกอบการค้าและงานบริการเฉพาะทางซึ่งสอดรับกับเป้าหมายสำคัญของโครงการถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยผู้ต้องขังสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่และลดโอกาสกลับไปกระทำผิดซ้ำในช่วงบ่ายรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริไปเยี่ยมและให้กำลังใจคนต้นแบบของโครงการกำลังใจในพระดำริซึ่งปัจจุบันได้ประกอบอาชีพอิสระในการให้บริการตัดผมแก่ประชาชนใน ในพื้นที่หมู่3ตำบลพระบาทอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางซึ่งหลังจากพ้นโทษในปี2568ได้นำทักษะวิชาชีพที่ได้รับการส่งเสริมในเรือนจำมาต่อยอดในการประกอบอาชีพสามารถสร้างรายได้เฉลี่ย300ถึง500บาทต่อวันโอกาสนี้รองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริเชิญเสียงของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่คนต้นแบบเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพสุจริตต่อไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกานายธีรชัยชูกิติวิบูลย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรและตัวแทนประชาชนชาวจังหวัดชุมพรกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครอบครัวอุทัยไพศาลวงศ์และสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยในวันนี้พระศรีพัทยบดีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัชนะสงครามถวายพระธรรมเทศนาเรื่องพลักษธรรมกถากล่าวถึงพระราชหฤทัยอันงดงามของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเหล่าประสบกรณิกรชาวไทยต่างประจักษ์และเทิดทูนสดุดีว่าทรงเป็นแบบฉบับอันงดงามที่สุดของกุลสตรีไทยตลอดพระชนชีพของพระองค์ทรงปฏิบัติบำเพ็ญแต่สิ่งที่ดีงามมีคุณค่าและมีประโยชน์ยิ่งทรงเป็นผู้รับรองตามพระพุทธสุภาษิตที่แปลได้ว่าพระจันทร์พระอาทิตย์สมณพราหมณ์และฝั่งทะเลต่างก็มีกำลังแต่สตรีมีกำลังยิ่งกว่านั้นภายหลังจากการแสดงพระเทศนาจบแล้วผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์ซึ่งมาจากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดระฆังโคสิตารามวัชนะสงครามวัดพระราม9กาญจนาภิเษกและวัดพระไกรสีรวมถึงวัดโคกท่าเจริญจังหวัดชลบุรีเวลา 14:30 นาทีมูลนิธิตำรวจไทยนานาชาติบริษัททีออสเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดบริษัทดีบีสตูดิโอจำกัดนางสาวอุมาประเสริฐศรีพร้อมคณะและคณะบุคคลต่างๆ11คณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระแก้ววัดฝั่งมินวัดกลางเวียงวัดแม่เป่าวัดหนองแยงจังหวัดเชียงรายวัดบางแพรกจังหวัดนนทบุรีวัดกู่ป่าลานจังหวัดลำพูนวัดศพสายจังหวัดแพร่วัดนางเหลียวและวัดป่างิ้วจังหวัดเชียงใหม่สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทสิริศรีชุมพลจำกัดโรงแรมสวอนเล็กสัตหีบคณะนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐมหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิษย์เก่าโรงเรียนราชินีรุ่นที่84บริษัทชีนาไรส์จำกัดและคณะบุคคลต่างๆ12คณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชวรินทร์วัดหิรัญรูจีวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครวัดไพรสนศักดารามจังหวัดเพชรบูรณ์และวัดเจ็ดยอดจังหวัดเชียงรายสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นนายกัมปนาถภักดีสกุลและคณะบริษัทเดลต้าออโตเมชั่นจำกัด และสหกรณ์เครดิตยูเนียนชุมชนมาตาพุทธร่วมใจจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดเจ็ดยอดจังหวัดเชียงรายสี่รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนจำนวนมากพร้อมใจกันเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอาทิโรงเรียนวัดพุทธธรรมรังสีอวยชัยอนุสรณ์จังหวัดนครปฐมชมรมผู้สูงอายุตำบลเขาค่ายจังหวัดชุมพรผู้บริหารและคณะครูบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสุรนารีวิทยาจังหวัดนครราชสีมาสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่าจังหวัดขอนแก่นองค์การบริหารส่วนตำบลตอนหันจังหวัดขอนแก่นชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองแจงจังหวัดเพชรบูรณ์โรงเรียนวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำจังหวัดระยองสายสกุลบุรณสิริวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมและโรงเรียนบ้านห้วยลึกจังหวัดกระบี่ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกหมู่เหล่าและพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าและในวันเดียวกันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนวัดพุทธธรรมรังสีอวยชัยอนุสรณ์จังหวัดนครปฐมชมรมผู้สูงอายุตำบลเขาค่ายจังหวัดชุมพรชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองแจงจังหวัดเพชรบูรณ์สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่าจังหวัดขอนแก่นกองพลทหารม้าที่สองรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโรงเรียนวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำจังหวัดระยององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหันจังหวัดขอนแก่นวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมโรงเรียนบ้านห้วยลึกจังหวัดกระบี่ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะมหาวิทยาลัยศิลปากรศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นางวิไลอุทัยไพศาลวงศ์และคณะสายสกุลบูรณสิริครอบครัวจันทศรพร้อมด้วยนางสาวธิดานุชปทุมสูตรและคณะทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.ด้วยชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนส์สุภาพสตรีสวมกระโปรงคลุมเข่าหรือผ้านุ่งงดสวมเสื้อยืดคอกลมและรองเท้านักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบของสถาบันจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมดิฉันกฤตยาร่อรัตนาทูลพร้อมกับทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
2: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: 2กันยายนนี้จสร้อยครบรอบ35ปีแล้วนะจากสถานีข่าวสารและการจราจรสู่เพื่อนร่วมทางที่พร้อมช่วยคุณ24ชั่วโมงเรื่องด่วนอย่ารอช้ากด SOS เลย
1: มาติดตามจสร้อยกันต่อนะคะในช่วงนี้เดี๋ยวช่วงนี้เราไปติดตามรายการกปร.ด้วยพระบารมีวันนี้ในอดีตโดยสำนักงานกปร.ค่ะเป็นตอนที่มีชื่อว่าฟาร์มตัวอย่างวังพญาท่าธงค่ะ
0: ด้วยพระบารมีวันนี้ในอดีตโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริวังพญาท่าธงอำเภอรามันจังหวัดยะลาแห่งนี้เป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สะท้อนถึงพระเมตตาและความห่วงใยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระราชฤทัยเปี่ยมด้วยความปรารถนาดีพระองค์ทรงมุ่งหวังให้ราษฎรในพื้นที่ซึ่งเคยเผชิญกับความยากลำบากจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีอาชีพมีรายได้และมีชีวิตที่มั่นคงยั่งยืนโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริวังพญาท่าธงจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2549และในวันที่28สิงหาคม2550พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของฟาร์มและพระราชทานพืชอาหารแก่แพะในโครงการแพะภาคใต้ซึ่งตลอดระยะเวลา20ปีของการดำเนินงานของฟาร์มตัวอย่างแห่งนี้ได้มีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันพัฒนาพื้นที่เช่นกรมชลประทานได้มีการขุดสระเก็บน้ำปรับปรุงระบบระบายน้ำก่อสร้างอาคารโรงสถานีสูบน้ำก่อสร้างท่อลอดถนนเพื่อให้สามารถสูบน้ำและระบายน้ำออกจากพื้นที่ฟาร์มนอกจากนี้ยังก่อสร้างคันป้องกันน้ำท่วมรอบพื้นที่โครงการเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำจากภายนอกไหลเข้ามาภายในโครงการรวมถึงลดสภาวะเสี่ยงจากการเกิดโรคระบาดอันเนื่องมาจากปัญหาน้ำท่วมได้เป็นต้นในส่วนของการเกษตรได้ส่งต่อความรู้และเทคนิคด้านการเกษตรที่เหมาะสมตามหลักวิชาการให้แก่เกษตรกรในพื้นที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในถิ่นฐานของตนได้อย่างมั่นคงซึ่งปัจจุบันฟาร์มตัวอย่างวังพญาท่าธงมีพื้นที่ดำเนินการกว่า245ไร่และมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการจำนวน100รายโดยพื้นที่โครงการมีการดำเนินกิจกรรมเกษตรแบบผสมผสานประกอบด้วยการปลูกผักปลอดสารพิษการเลี้ยงสัตว์ปีกการเลี้ยงแพะนมการปลูกอ้อยการเพาะเห็ดการเพาะชำพืชและแปลงปาล์มน้ำมันโดยมุ่งให้พื้นที่นี้เป็นทั้งแหล่งจ้างงานแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรแหล่งศึกษาดูงานสำหรับนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปรวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชนอีกด้วยกปร.ย้อนวันวานกับงานที่ทรงสร้างสุขเพื่อแผ่นดินไทย
1: ที่จบลงไปก็คือรายการด้วยพระบารมีวันนี้ในอดีตโดยสำนักงานกปร.ค่ะในตอนที่เราได้ติดตามกันไปเมื่อสักครู่นะคะฟาร์มตัวอย่างวังพญาท่าธงค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
2: ฮัลโหลพี่ป๋อง
3: ว่าไง
2: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
3: เออเอาดิ
2: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
3: ได
2: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
3: เออดี
2: แล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
4: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส.
5: จะ

0: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
4: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
5: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
6: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดุกกระดุกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกโป้งเข้าไป
5: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
6: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตขร้อยหน่อย SOS หน่อย
5: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
6: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
5: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOSเพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

เดินทางกับจสร้อยด้วยกันต่อนะคะในคืนวันนี้ค่ะในช่วงเวลานี้หลายคนยังอยู่บนท้องถนนนะมีรายงานว่ามีฝนตกกันอยู่ด้วยนะคะดูจากข้อมูลเรดาร์สองทุ่มเศษนี้พื้นที่ของกรุงเทพมหานครยังมีฝนตกเล็กน้อยกระจายโดยทั่วไปนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยปริมาณฝนสูงสุดอยู่ที่เขตสายไหมนะคะ 15.5 มิลลิเมตรฝนยังกระจายตัวอยู่ในหลายพื้นที่เหมือนกันใครยังขับรถกันอยู่ก็ใช้ความระมัดระวังกันด้วยนะคะมีอีกเรื่องนึงด้วยความห่วงใยจากทาง MEA นะคะแจ้งเตือนภัยให้ระวังมิจฉาชีพค่ะจะแอบอ้างหน่วยงานรัฐเพื่อหลอกโอนเงินค่ะทาง MEA หรือว่าการไฟฟ้านครหลวงเตือนประชาชนให้ระวังมิจฉาชีพฉวยโอกาสสร้างเรื่องเท็จแอบอ้างหน่วยงานส่งข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์และแชทส่วนตัวหลอกลวงให้โอนเงินย้ำเตือนประชาชนยึดหลักไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนและตรวจสอบข้อมูลจากช่องทางการเท่านั้นค่ะทาง MEA ขอให้ประชาชนสังเกตพฤติกรรมและจุดสังเกตสำคัญของกลุ่มมิจฉาชีพดังนี้นะคะเขาจะใช้บัญชีส่วนบุคคลที่ระบุให้โอนเงินมักจะเป็นชื่อของบุคคลธรรมดาค่ะมีคำนำหน้านายนางนางสาวแบบนี้นะคะไม่ใช่บัญชีในนามองค์กรมูลนิธิหรือหน่วยงานภาครัฐที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็มีการจัดทำเอกสารราชการปลอมค่ะมีตราสัญลักษณ์ปลอมเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือจะมีการเร่งรัดให้โอนเงินนะคะเพื่อกดดันให้เหยื่อไม่มีเวลาตรวจสอบข้อเท็จจริงแนวทางการรับมือและการป้องกันตนเองไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนเมื่อพบเห็นข้อความเชิญชวนในลักษณะดังกล่าวผ่านโซเชียลมีเดียหรือว่าแชทส่วนตัวให้ตรวจสอบแหล่งที่มาผ่านช่องทางที่เป็นทางการเท่านั้นค่ะงดส่งต่อหรือแชร์ข้อความที่ไม่ได้รับการยืนยันเพื่อตัดวงจรข่าวปลอมและป้องกันความเสียหายถ้าหากประชาชนพบเห็นพฤติกรรมหลอกลวงหรือตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพสามารถแจ้งความออนไลน์ได้ค่ะเข้าไปที่ www.thaipolishonline.go.th หรือติดต่อสายด่วนศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่หมายเลข1441ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะอันนี้ก็เป็นความห่วงใยจากทาง MEA นะคะที่จะเตือนภัยให้ประชาชนต้องระมัดระวังมิจฉาชีพในการอ้างหน่วยงานรัฐให้หลอกโอนเงินด้วยเดี๋ยวขอมาดูข้อมูลของการเดินทางมีแจ้งอุบัติเหตุเข้ามาด้วยนะคะคุณเด็กปากน้ำนะคะแจ้งมาว่าตรงถนนสุขุมวิทสายเก่าในฝั่งขาเข้านะคะก่อนถึงยูเทิร์นปั๊มสมจิตมีรถจักรยานยนต์ไปชนท้ายรถเก๋งค่ะแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายด้วยเจ้าหน้าที่กู้ชีพเทศบาลนครนะคะเข้าให้ความช่วยเหลือปฐมพยาบาลในที่เกิดเหตุแล้วก็มีการนำผู้ได้รับบาดเจ็บส่งรักษาไปที่โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการแล้วการจราจรตรงจุดเกิดเหตุชะลอตัวนะคะแต่ว่าผ่านไปก็สามารถเคลื่อนตัวได้นะคะอันนี้จะเป็นเส้นสุขุมวิทสายเก่าค่ะอีกเหตุหนึ่งได้รับแจ้งเป็นเหตุเพลิงไหม้ภายในคลองถมเซ็นเตอร์นะคะอันนี้จะเป็นถนนวรจักรเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนะคะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยสวนมะลิกำลังไปยังที่เกิดเหตุนะคะรับแจ้งเป็นเหตุเพลิงไหม้อันนี้จากทางสายด่วน199นะบอกว่ามีเหตุเพลิงไหม้ที่คลองถมเซ็นเตอร์นะคะถนนวรจักรใครที่อยู่ในละแวกนั้นนะคะในบริเวณนั้นยังไงฝากหลีกทางให้เปิดทางให้กับเจ้าหน้าที่แล้วก็รถดับเพลิงด้วยนะคะได้รับแจ้งมาเมื่อสักครู่นี้เองนะสำหรับเหตุเพลิงไหม้ที่คลองถมเซ็นเตอร์นะคะก็ใครอยู่ในบริเวณเส้นทางนี้หรือว่าโดยรอบตรงนี้ก็ฝากเปิดทางให้รถของเจ้าหน้าที่เข้าไประงับเหตุด้วยค่ะอีกเหตุหนึ่งมีอุบัติเหตุนะคะได้รับแจ้งอันนี้จะเป็นทางสภ.บางสีเมืองแจ้งอุบัติเหตุที่หน้าหมู่บ้าน
ธนาสิรินะคะมีอุบัติเหตุเป็นรถชนกัน3คันรถเก๋งรถกระบะแล้วก็รถจักรยานยนต์คนขับรถจักรยานยนต์บาดเจ็บ1รายนะคะตอนนี้กู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลแล้วอ๋อแล้วก็ตอนนี้เคลื่อนย้ายรถแล้วค่ะแต่ว่าการจราจรกำลังเร่งระบายรถกันอยู่เนื่องจากว่ามีรถติดสะสมนะคะการจราจรเคลื่อนตัวช้าตอนนี้เคลียร์อุบัติเหตุได้แล้วเปิดพื้นที่ได้แล้วนะคะแต่ว่าอยู่ระหว่างการเร่งระบายรถนะคะที่ติดสะสมตอนที่เกิดเหตุเพราะว่ามีรถจักรยานยนต์ที่เป็นผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยยังไงระมัดระวังด้วยนะคะตอนนี้ในหลายๆพื้นที่ยังมีฝนพรำกันอยู่แล้วก็ถนนลื่นด้วยร่องรอยของฝนตกหนักเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาในหลายเขตหลายพื้นที่เหมือนกันนะคะก็ใช้ความระมัดระวังในการขับขี่กันด้วยในช่วงค่ำคืนวันนี้นะคะมีอุบัติเหตุได้รับแจ้งเป็นอุบัติเหตุเดี๋ยวนะคะขออภัยไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อุบัติเหตุเป็นรถติดนะคะอยู่เส้นสุวินทวงศ์ในฝั่งขาเข้านะ3แยกการไฟฟ้ามีนบุรีที่จะมุ่งหน้าไปทางถนนนิมิตใหม่นะคะรถเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะอันนี้คุณอุทัยแจ้งมานะคะบอกว่าสุวินทวงศ์ฝั่งขาเข้ารถยังเยอะอยู่เลย3แยกการไฟฟ้ามีนบุรีที่จะมุ่งหน้าไปทางถนนนิมิตใหม่รถเยอะนะคะเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งก่อนหน้านี้มีคุณธันวรินทร์นะคะใช้เส้นราชพฤกษ์ในฝั่งขาออกบอกว่าบนสะพานข้ามทางรถไฟมีรถเก๋งจอดเสียอยู่ที่ช่องทางซ้ายเลยจุดนี้ไปแล้วรถก็ยังหนาแน่นกันอยู่นะคะจากถนนบรมราชชนนีที่จะมุ่งหน้าไปทางแยกสวนผักนะคะอีกจุดหนึ่งคุณชัยรัตน์นะคะใช้เส้นกาญจนาภิเษกตรงต่างระดับรามคำแหงกม47+884ที่จะมุ่งหน้าไปทางด่านเก็บเงินทับช้างนะคะรถเคลื่อนตัวได้แต่ว่าฝั่งกลับกันเนี่ยรถเคลื่อนตัวช้าจุดนี้ฝนยังตกกันเป็นละอองอยู่เลยนะคะในเส้นทางนี้คุณไก่สุขุมวิทย์นะคะให้ข้อมูลบอกว่าถนนอุดมสุขในฝั่งขาเข้านะการจราจรชะลอตัวนะคะไฟแดงคนข้ามถนนน่ะตรงช่วงซอยอุดมสุข48นะคะเป็นไฟเสียกระพริบอยู่ทุกสีเลยก็เลยทำให้รถชะลอตัวนะคะพอรถจะผ่านตรงนี้ก็เลยจะต้องชะลอตัวกันตรงปากซอยอุดมสุข48นะก็ให้สัญญาณไฟตรงนี้นะคะก็แจ้งข้อมูลมายังไงใช้ความระมัดระวังกันด้วยนะสำหรับจุดที่เวลาเป็นแยกอ่ะปกติก็จะมีสัญญาณไฟนะคะแต่พอไฟเสียขึ้นมาต้องชะลอนิดนึงแล้วก็มีน้ำใจแบ่งกันไปอาจจะสลับบางจุดเขาใช้แบบสลับฝั่งละคันอะไรแบบเนี้ยนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวใครใช้เส้นทางตรงจุดนี้ก็ฝากใช้ความระมัดระวังกันด้วยนะคะอันนี้จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เพื่อนสมาชิกนะคะให้ข้อมูลแจ้งกันมาในช่วงค่ำนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะคะในทุกๆจุดทุกๆข้อมูลเลยที่ให้ข้อมูลมาแล้วก็เมื่อช่วงก่อนหน้านี้ที่เราอัปเดตในเรื่องของการนะคะที่ทางเหตุที่ทางเจ้าหน้าที่นะที่เราติดตามข้อมูลกันเรื่องของที่ขโมยรถเก๋งไปอ่ะแล้วก็ไปเกิดเหตุจากพื้นที่วังทองหลางแล้วก็ไป เกิดเหตุเฉียวชนแล้วก็ชนแล้วหนีแถวๆอ่อนนุชนะคะปรากฏว่าเป็นคันเดียวกันเนี่ยข้อมูลตรงนี้นะคะบอกว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเสพยาแล้วก็ขโมยรถมาจากเจ้าของเนี่ยเพิ่งผ่อนได้แค่8เดือนเท่านั้นเองนะคะสำหรับเหตุที่ได้รับแจ้งมาเมื่อช่วงประมาณ15นาฬิกานะคะทางสน.พระโขนงเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งแล้วก็ไปจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุขับรถเก๋งเป็นรถเก๋งของประชาชนนะคือชนได้รับความเสียหายแล้วก็หนีไปนะคะไปชนแบบหลายคันเลยมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยอันนี้เป็นเหตุที่ได้รับแจ้งมาตรงซอยอ่อนนุชเสร็จแล้วก็หลบหนีไปนะคะหลังจากนั้นก็ทราบชื่อว่าคนนี้ชื่อนายเอกชัยค่ะเบื้องต้นก็ทราบว่าได้ไปก่อเหตุขโมยรถยนต์คันดังกล่าวเนี้ยมาจากพื้นที่ของทางสน.วังทองหลางนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนายเอกชัยเนี่ยผู้ก่อเหตุเนี่ยก็ยอมรับสารภาพว่าเสพยาเสพติดด้วยส่วนรถที่ใช้ก่อเหตุก็คือขโมย
มาเหมือนกันนะคะจากนั้นนะคะแม่ของเจ้าของรถเนี่ยก็บอกว่าคือเริ่มผิดสังเกตว่ารถของลูกชายตัวเองเนี่ยหายไปในช่วงเที่ยงคืนของวันนี้แล้วก็เรียกแท็กซี่มาเพื่อจะไปปากคลองตลาดซึ่งตัวเองก็ได้มองไปในบริเวณที่ลูกชายจอดรถเก๋งเอาไว้ตรงบึงพระราม9ปรากฏว่าเอ๊ะรถเก๋งของลูกชายที่จอดอยู่เนี่ยมันหายไปก็เลยโทรไปถามลูกนะคะเจ้าของรถเนี่ยบอกว่าออกไปเที่ยวกับภรรยาที่ไหนหรือเปล่าไม่เห็นมีรถจอดอยู่เลยเพราะว่าจะออกไปตอนเช้าแล้วรถหายไปนะคะลูกชายก็รับโทรศัพท์บอกก็ไม่ได้ไปไหนนี่ไม่ได้ออกจากบ้านเลยจากนั้นก็เลยมาดูตรงจุดที่จอดรถเก๋งไว้ปรากฏว่ารถเก๋งเนี่ยไม่อยู่แล้วแล้วกุญแจรถที่วางเอาไว้บนโต๊ะคู่กับกระเป๋าเงินก็หายไปด้วยนะคะก็เลยมีการเปิดกล้องวงจรปิดดูภายในบ้านก็ปรากฏว่าภาพจากกล้องเนี่ยก็คือผู้ก่อเหตุเนี่ยนายเอกชัยเนี่ยนะเข้ามานะคะบุกเข้ามาถึงในบ้านมาเอากุญแจแล้วก็ขับรถขโมยรถเก๋งออกไปนะคะทีนี้ในช่วงเวลาประมาณบ่าย2เนี่ย ก็เลยนำหลักฐานเข้ามาแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียบร้อยแล้วและเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้รวบรวมกล้องวงจรปิดนะคะหลังจากนั้นเจ้าของรถเนี่ยที่หายไปเนี่ยเขาก็โทรมาที่จสร้อยนะบอกว่าเห็นข่าวในจสร้อยว่ามีรถเก๋งขับไล่ชนคนแล้วก็ได้รับบาดเจ็บแล้วก็มีรถจักรยานยนต์เสียหายหลายคันในพื้นที่ของอ่อนนุชด้วยนะคะทางจสร้อยที่คุณณัฐตายาอยู่เนี่ยหลังจากได้รับแจ้งว่าเอารถหายเสร็จแล้วก็มีรายงานว่ารถเก๋งเนี่ยเข้าไปชนคนที่อ่อนนุชนะคะปรากฏว่าทางจสร้อยดูแล้วแบบเอ๊ะมันเลขทะเบียนเดียวกันเนี่ยก็เลยรีบประสานงานกันเลยแล้วก็แจ้งไปนะคะปรากฏว่าใช่จริงๆด้วยนะเป็นรถที่ถูกขโมยมาแล้วก็ไปมีเหตุชนแล้วหนีในอีกพื้นที่หนึ่งด้วยนะคะหลังจากนั้นก็เลยมีการประสานงานกันแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จับตัวผู้ก่อเหตุได้ก็คือนายเอกชัยเนี่ยแหละนะคะก็เป็นเรียกว่าข้อมูลของตัวผู้ก่อเหตุนายเอกชัยเนี่ยนะก็บอกว่าเป็นคนที่กำลังบำบัดยาเสพติดอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งด้วยนะคะแล้วส่วนเจ้าของรถเนี่ยก็บอกว่าเพิ่งผ่อนมาได้8เดือนเท่านั้นเองนะคะก็เลยมองว่าการก่อเหตุครั้งนี้เนี่ยเรียกว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยน่าจะต้องแบบไปดูลาดเหล่าในบ้านตัวเองหรือว่าในละแวกบ้านเนี่ยมาหลายครั้งแล้วนะถึงจะได้แบบกล้าแล้วก็ลงมือก่อเหตุแบบนี้นะคะทีนี้ทางด้านอีกคนหนึ่งนะคะเป็นชื่อคุณกมลนะนายกมลอายุ25ปีเป็นพนักงานส่งเอกสารซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้ก็บอกว่ากำลังวิ่งรถส่งงานอยู่บริเวณจุดเกิดเหตุตรงอ่อนนุช17นะคะเห็นไรเดอร์2คันวิ่งไล่ตามสกัดรถเก๋งขึ้นมาก็เลยไปช่วยไล่จับอีกแรงนึงโดยนายเอกชัยก็ขับรถหนีกลุ่มไรเดอร์แล้วก็ขับมาสกัดจับจนชนรถจักรยานยนต์แล้วก็รถยนต์หลายคันภายในซอยนะคะเสร็จแล้วก็รถคันนี้ที่นายเอกชัยขับก็เลยขับพุ่งชนมาที่รถของคุณกมลเนี่ยแหละจนล้มลงไปแล้วก็ได้รับบาดเจ็บนะเรียกว่ามีพลเมืองดีหลายคนเนี่ยได้ช่วยกันไล่จับกันนะตอนที่เกิดเหตุนะคะตอนนี้ก็จับตัวผู้ต้องหาได้แล้วล่ะเดี๋ยวรอดูกันว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินการอะไรกันอย่างไรกันบ้างนะคะสำหรับผู้ก่อเหตุตรงนี้ก็มีการประสานงานกันทั้งสองฝั่งเลยทั้งฝั่งของสน.วังทองหลังแล้วก็ทางสน.พระโขนงด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่อัปเดตกันล่าสุดเลยนะคะมาที่ขอความช่วยเหลืออีกหนึ่งรายตอนนี้แจ้งเข้ามาคุณพิมนารานะคะแจ้งมาว่าลืมกระเป๋าสตางค์ข้างในเนี่ยมีเป็นเงินสกุลบาเรนนะคะประมาณ 5,000 บาเรนนะตรงนี้แล้วก็มีสมุดโน้ตไม่มีเอกสารนะคะขึ้นรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองไม่ทราบทะเบียนขึ้นจากสุขุมวิท14บริเวณหน้าร้านข้าวต้มตรงซอยนานานะคะตรงนี้คนขับเนี่ยเป็นชายสูงวัยตอนนี้แจ้งความไว้กับทางสน.ลุมพินีแล้วนะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังไปดูกล้องวงจรปิดกันอยู่เนื่องจากว่าเป็นเรื่องสกุลเงินต่างประเทศนะคะแล้วก็จำนวนค่อนข้างมากเหมือนกันในนี้นะคะยังไงฝากดูด้วยละกันผู้โดยสารนะคะหรือว่าเพิ่มได้ทะเบียนรถมาแล้ว1 ม.ม.ข.ไข่
74กทม.นะคะยังไงฝากดูด้วยละกันเผื่อพี่คนขับแท็กซี่ฟังอยู่นะคะช่วยติดต่อจสร้อยมาด้วยนะคะเราจะได้ประสานงานกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่นะคะรับแจ้งเหตุแล้วนะคะของทางสน.ลุมพินี1มม.ขอไข่74แล้วก็ตัวหลังเนี่ยก็มองไม่เห็นนะคะว่าเป็นหมายเลขอะไรแต่ว่าถ้าขับรถกันอยู่แล้วก็ฟังจสร้อยอยู่ยังไงฝากด้วยละกันนะคะเป็นแท็กซี่เขียวเหลืองที่ผู้โดยสารลืมของเอาไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักสักครู่ค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 21:00 นกับอิฐคณินบุญประเสริฐครับกรมการค้าต่างประเทศเร่งเจรจารัฐบาลจีนซื้อข้าวไทยเพิ่มอีก 60,000 ตันพร้อมแก้สัญญารองรับคำสั่งซื้อรวม 500,000 ตันสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข
7: ้ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
6: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
8: เทมปราคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
5: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
9: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
1: กรมการค้าต่างประเทศเร่งเจรจารัฐบาลจีนซื้อข้าวไทยเพิ่มอีก 60,000 ตันพร้อมแก้สัญญารองรับคำสั่งซื้อรวม 500,000 ตันหวังดูดซับผลผลิตใหม่และช่วยพยุงราคาข้าวให้เกษตรกรคุณมาวินพานุรักษ์รายงานครับ
10: นางอาราดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่าการเจรจาซื้อขายข้าวกับ COFCO Corporation รัฐบาลจีนปริมาณรวม 500,000 ตันภายใต้สัญญาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดไทยได้ส่งมอบข้าวตามสัญญาเดิมแล้ว 40,000 ตันจากปริมาณคงค้าง 280,000 ตันเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาและได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้วขณะที่ COFCO แจ้งความประสงค์ซื้อข้าวไทยเพิ่มอีก 60,000 ตันโดยกรมการค้าต่างประเทศได้เสนอราคาที่แข่งขันได้และเร่งเจรจาทุกระดับเพื่อให้สามารถตกลงราคาและเดินหน้าส่งมอบได้โดยเร็วโดยการเจรจาครั้งนี้ถือเป็นจังหวะสำคัญเนื่องจากจีนมีความต้องการข้าวฤดูการผลิตใหม่ขณะที่ข้าวนาปีของไทยจะทยอยออกสู่ตลาดช่วงปลายปีหากตกลงซื้อขาย 60,000 ตันได้สำเร็จจะช่วยรองรับผลผลิตดูดซับอุปทานข้าวส่วนเกินในประเทศและช่วยยกระดับราคาข้าวเปลือกให้เกษตรกรรวมทั้งสนับสนุนเป้าหมายการส่งออกข้าวไทยปีนี้ 7 ล้านตันโดยเมื่อวันที่ 5 สิงหาคมที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีมีมติให้ขยายปริมาณซื้อขายข้าวกับรัฐบาลจีนเพิ่มเติมอีก 220,000 ตันจากปริมาณคงค้างตามสัญญาเดิม 280,000 ตันโดยกรมการค้าต่างประเทศจะเร่งแก้ไขสัญญาให้แล้วเสร็จภายในปีนี้และเดินหน้าเจรจาให้จีนรับซื้อขายข้าวไทยครบตามเป้าหมายรวม 500,000 ตันโดยเร็วมาวินพานุรักษ์รายงาน
1: และมีการเปิดตัวฟุตบอลไทยลีกฤดูกาล2026ถึง2027ฉลองครบรอบ30ปีภายใต้แนวคิดสกัดใหม่ไทยลีก Rising the Game ยกระดับเกมยกระดับมาตรฐานยกระดับฟุตบอลไทยไปพร้อมกันคุณเบญจพรปานปิ่นรายงานครับ
11: สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดตัวการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกฤดูกาล2026ถึง2027ภายใต้แนวคิด Rising the Game การยกระดับเกมยกระดับมาตรฐานยกระดับฟุตบอลไทยไปพร้อมกันและถือเป็นการเฉลิมฉลองฟุตบอลไทยลีกจัดขึ้นเป็นปีที่30โดยมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลกล่าวว่าไทยลีกฤดูกาล2026ถึง2027ถือเป็นอีก1ปีที่พิเศษและเป็นปีแห่งความภาคภูมิใจของทุกคนวันนี้ไทยลีกเติบโตแข็งแรงมั่นคงและกลายเป็นลีกฟุตบอลอาชีพอย่างเต็มตัวโดยปัจจุบันไทยลีกเป็นลีกที่มีมูลค่าสูงสุดในอาเซียนมีค่าสัมประสิทธิ์ที่ประเมินโดย AFC ให้อยู่อันดับ7ของเอเชียอยู่อันดับ3ของเอเชียโซนตะวันออกเป็นรองแค่ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้รวมถึงยังอยู่ในอันดับ47ของโลก จากการจัดอันดับของสหพันธ์ประวัติศาสตร์และสถิติฟุตบอลนานาชาติสำหรับฟุตบอลลีกอาชีพประจำฤดูกาล 2026 ถึง 2027 มีสโมสรอาชีพเข้าร่วมถึง103ทีมประกอบด้วยไทยลีก1จำนวน16ทีมไทยลีก2มี18ทีมและไทยลีก3มี69ทีมจาก6โซนแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงและแข็งแรงในลีกอาชีพทุกระดับของประเทศไทยสำหรับฟุตบอลไทยลีก1และ2จะเริ่มการแข่งขันอย่างเป็นทางการในวันที่4กันยายนนี้ส่วนไทยลีก3จะเริ่มเตะนัดแรกในวันที่19กันยายนเบญจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
12: ร่วมดูแลเพื่อนร่วมทางสร้างความสุขให้ทุกครอบครัว
11: ส่วนไทยลีก3จะเริ่มเตะนัดแรกในวันที่19กันยายนเบญจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
12: ร่วมดูแลเพื่อนร่วมทางสร้างความสุขให้ทุกครอบครัว

สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: มาติดตามจสร้อยกันต่อนะคะข้อมูลของการเดินทางในพื้นที่ต่างๆนะคะตอนนี้เมื่อสักครู่นี้ถามมาหลายคนเลยว่ามีเป็นรถเสียงรถกู้ภัยรถฉุกเฉินนะคะวิ่งเต็มไปหมดเลยมีพี่วันบางรักนะคะสวัสดีนะคะบอกว่าอยู่ย่านเจริญกรุงบางรักบอกว่ามีรถดับเพลิงวิ่งมีเหตุรายงานเหตุเป็นเพลิงไหม้นะคะเป็นเพลิงไหม้ตรงคลองถมเซ็นเตอร์นะตอนนี้ที่เราได้รับแจ้งเหตุมานะคะเดี๋ยวขอไปที่ทางคุณสมานมิตรยังไทยสงผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนะคะสวัสดีค่ะพอดีสายหลุดไปนะคะตอนนี้ในเบื้องต้นนะคะที่ได้รับแจ้งรายงานมาเป็นเหตุเพลิงไหม้ภายในคลองถมเซ็นเตอร์ที่ถนนวรจักรเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายแล้วก็เจ้าหน้าที่ดับเพลิงกับกู้ภัยนะคะกำลังตอนนี้กำลังเร่งดำเนินการระงับเหตุกันอยู่ในที่เกิดเหตุนะคะตรงนี้เนี่ย เป็นเดี๋ยวนะคะเป็นร้านค้านะเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการใช้น้ำดับเพลิงนะคะตรงนี้แล้วก็ เหตุเนี่ยตอนนี้รายงานในเบื้องต้นนะเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นที่ชั้น1ซึ่งเป็นร้านค้าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยที่ระดมมาจากทางพญาไทบรรทัดทองบางรักภูเขาทองมาสนับสนุนนะยังที่เกิดเหตุนะคะจากภาพเนี่ยตอนนี้ขึ้นให้ดูก็คือเรียกว่าพื้นที่ค่อนเป็นอาคารพาณิชย์นะคะด้านนอกเนี่ยที่เป็นอยู่ตรงหัวมุมเนี่ยแล้วก็ควันไฟเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างสูงเป็นสีดำแต่ว่าในภาพจากจุดอื่นๆเนี่ยเป็นเปลวไฟขึ้นมาเลยนะคะกินพื้นที่เป็นบริเวณค่อนข้างกว้างแล้วก็คนที่อยู่บนตึกสูงในละแวกโดยรอบเนี่ยจะมองเห็นว่าเป็นกลุ่มควันสีดำค่อนข้างจะหนาทึบเลยนะคะต้นเพลิงเนี่ยมาเป็นตรงชั้น1นะคะบอกว่าเป็นชั้น1ของคลองถมเซ็นเตอร์ตอนนี้นะคะล่าสุดเห็นบอกว่ายังไม่สามารถควบคุมเพลิงได้นะบริเวณค่อนข้างกว้างเลยล่ะนะคะจากภาพมาเป็นตรงชั้น1นะคะบอกว่าเป็นชั้น1ของคลองถมเซ็นเตอร์ตอนนี้นะคะล่าสุดเห็นบอกว่ายังไม่สามารถควบคุมเพลิงได้นะบริเวณค่อนข้างกว้างเลยล่ะนะคะจากภาพที่ส่งเข้ามากินพื้นที่กว้างแล้วก็เปลวไฟค่อนข้างสูงมากเดี๋ยวขอไปที่ทางผู้ช่วยผอ.เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนะคะคุณวัชระพัฒน์อำพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีคร
0: ับ
1: ท่านคร
0: ับ ค่ะตอนนี้สถานการณ์ล่าสุดหรือการได้รับรายงานข้อมูลเป็นยังไงบ้างอะคะ
1: ครับสถานการณ์ล่าสุดนะครับได้รับรายงานจากสถานีดับเพลิงภูเขาทองและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับตอนนี้นะครับเราระดมกำลังเข้าไปควบคุมเพลิงอยู่นะครับตอนนี้ก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ตอนนี้พร้อมเครื่องมือที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็อยู่หน้างานกันครบถ้วนแล้วนะครับก็ตามที่ได้รับรายงานเลยครับก็คือเพลิงไหม้อยู่ในพื้นที่ในช่วงคูหานะครับผู้ค้าบริเวณชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็คาดการว่านะครับเจ้าหน้าที่จะดำเนินการควบคุมเพลิงให้ได้ภายในระยะเวลาที่จำกัดวงได้มากขึ้นครับ
0: ตอนนี้เนี่ยอยู่ในสถานะที่จำกัดได้แล้วหรือว่ายังลามไปอีกอะคะ
1: ครับในขณะนี้เจ้าหน้าที่พยายามจำกัดวงการลุกไหม้ของไฟอยู่นะครับซึ่งตอนนี้เรายังประเมินสถานการณ์อยู่ยังไงถ้ามีความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวจะสรุปรายงานให้ท่านเป็นระยะนะครับ
0: ค่ะตอนนี้พื้นที่ที่ได้รับรายงานอยู่ตอนนี้เนี่ยเป็นบริเวณกว้างไหมคะกว้างมากน้อยขนาดไหนอะคะ
1: ก็ในเบื้องต้นเนี่ยก็ตามที่ทางจสร.ได้รับรายงานครับข้อมูลยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับก็อยู่ในพื้นที่ที่จำกัดวงอยู่พยายามจำกัดวงการลุกไหม้ของเพลิงอยู่ครับ
0: ได้ค่ะคุณวัชระลงไปในพื้นที่ด้วยไหมคะตอนนี
1: ้ได้ครับตอนนี้เจ้าหน้าที่เราฝ่ายปกครองนะครับแล้วก็รอดับเพลิงปกครองแล้วก็ดับเพลิงใกล้เคียงตอนนี้กำลังอยู่หน้างานนะครับ
0: ค่ะก็กำลังอยู่หน้างานเพิ่งเกิดเลยใช่ไหมคะสักครึ่งชั่วโมง
1: ใช่ครับใช่ครับเพิ่งได้เกิดขึ้นมาไม่ถึง ครึ่งชั่วโมงนี่เองคร
0: ับได้เลยค่ะงั้นเดี๋ยวยังไงอาจจะรบกวนขออัปเดตอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะสำหรับสถานการณ
1: ์ได้ครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งรัดดำเนินการนะครับเดี๋ยวเราสรุปข้อมูลมีความคืบหน้าเราจะรายงานเป็นระยะนะครับ
0: ได้ค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะค
1: ่
0: ะ
1: สวัสดี
0: ค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เป็นของทางท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายตอนนี้คือกำลังระดมเรียกว่าพบเหตุเพิ่งได้รับรายงานเมื่อสักครู่นี้แล้วดูเหมือนจะเรียกว่ารุนแรงอยู่พอสมควรเลยเหมือนกันเพราะว่าเปลวเพลิงนะคะที่เห็นเป็นแสงไฟเนี่ยสีส้มเปลวเพลิงค่อนข้างสูงแล้วก็กลุ่มควันหนาแน่นมากนะคะเดี๋ยวรอดูหน้างานให้ในพื้นที่เรียกว่าระดมกำลังระงับเหตุกันก่อนละกันในช่วงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวอัปเดตความคืบหน้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวจสร้อยรายงานให้ได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าผู้ที่ใช้เส้นทางนะคะถ้าจะสัญจรผ่านในบริเวณโดยรอบขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางก่อนจุดที่แจ้งพิกัดมาเป็นคลองถมเซ็นเตอร์นะเพราะฉะนั้นบริเวณโดยรอบตรงถนนวรจักรถนนหลวงนะคะให้หลีกเลี่ยงเส้นทางแล้วก็อีกฝั่งนึงก็จะเป็นตรงถนนเจริญกรุงด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครจะผ่านในบริเวณนี้หรือว่า อยู่ในบริเวณโดยรอบยังไงช่วยเปิดทางให้กับทางเจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการระงับเหตุนะคะตรงจุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ด้วยแล้วก็ถ้าสามารถหลีกเลี่ยงได้พยายามออกจากบริเวณพื้นที่ตรงนี้นะคะเพราะตอนนี้เหตุเพิ่งเกิดสักไม่ถึงครึ่งชั่วโมงที่ได้รับแจ้งมานะคะกำลังดำเนินการกันอย่างเรียกว่าเร่งด่วนกันเลยทีเดียวนะคะตรงนี้อ่ะก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เราจะต้องติดตามกันนะคะในช่วงคืนนี้แต่เดี๋ยวคงมีรายงานความคืบหน้าเพราะว่าตอนนี้นี่เรียกว่าระดมในทุกภาคส่วนนะคะทั้งทางฝั่งเขตเองแล้วก็ทางกู้ภัยทางดับเพลิงก็กำลังลงพื้นที่กันอยู่เดี๋ยวขอให้สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ไ

0: ยังไงแล้วก็จะได้ติดตามข้อมูลเพื่อที่จะรายงานกันอีกครั้งหนึ่งค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะอีกหนึ่งเรื่องหรือว่าหนึ่งสถานการณ์ที่เราได้ติดตามกันมาจริงๆอันนี้ก็เรียกว่าที่เราพูดคุยกันถึงเรื่องของภัยพิบัตินะแล้วก็เรื่องของเป็นเรียกว่าโลกร้อนนะคะภัยธรรมชาติต่างๆเนี่ยที่เราได้ติดตามข่าวคราวกันมาแล้วมันเกิดขึ้นกันเรียกว่าตลอดเวลาแล้วช่วงเนี้ยถี่ๆเลยนะคะแล้วค่อนข้างที่จะรุนแรงเหมือนกันนะในหลายๆครั้งนะคะที่มีการได้รับรายงานอีกสถานการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นนะคะที่เป็นเหตุเหมือนกับเราจะเรียกว่าอะไรดีนะเหมือนเป็นน้ำหลากนะคะโคลนถล่มที่เนปาล นะคะตั้งแต่เราได้รับรายงานกันมาตั้งแต่เมื่อวันที่26สิงหาคมที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นนะคะแล้วก็เรียกว่าความสูญเสียค่อนข้างที่จะรุนแรงสำหรับสถานการณ์หรือว่าเหตุการณ์ในเรื่องนี้นะคะก็ยังมีการติดตามข้อมูลกันอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับในเรื่องนี้เนี่ยก็วันนี้เนี่ยได้นัดหมายนะคะคนไทยที่อยู่ในเนปาล นะคะเพื่อที่จะมาอัปเดตข้อมูลหรือว่าสถานการณ์ในเรื่องนี้ไปด้วยกันกับทางจสร้อยนะคะอีกท่านหนึ่งที่เราได้พูดคุยกันเดี๋ยวดิฉันขออนุญาตต่อสายไปที่คุณหนึ่งนะคะคุณหนึ่งอยู่ที่เนปาลคุณหนึ่งสวัสดีค่ะได้ยินเสียงไหมคะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะจากสสร้อยนะคะอยากจะมาขออัปเดตข้อมูลหลายคนโอ้ยติดตามเกาะติดสถานการณ์กันมาหลายวันที่ผ่านมาแล้ววันนี้เนี่ยก็ยังมีได้ยินคำเตือนอีกว่าสถานการณ์ก็คือยังไม่นิ่งใช่ไหมคะคุณหนึ่งว่ายังต้องระวังว่าจะมีเกิดดินหรือโคลนถล่มซ้ำลงมาอีกคุณหนึ่งได้ยินชัดเจนไหมคะเสียง
1: ค่ะค่ะได้ยินค่ะทางนั้นได้ยินหนึ่งไหมคะ
0: ได้ยิน
1: ชัดไหมคะ
0: ได้ยินชัดเลยค่ะคุณหนึ่งค่ะได้ยินค่ะเดี๋ยวนะคะโอเค
1: เจอกันทุกปีเลยเนาะปีที่แล้วเราก็เจอกันปีนี้มาอีกแล้ว
0: นะคุณหนึ่งอยู่ไกลจากจุดที่เป็นข่าวไหมคะคุณหนึ่ง
1: หนึ่งอยู่กับมันดูตรงจุดที่เป็นข่าวเนี่ยมันห่างจากเนปาลมันห่างจากเมืองหลวงอะค่ะจากจัดมันดูอะประมาณ122กิโลเมตร
0: ค่ะ
1: นั่งรถโดยประมาณเนี่ย6-9ชั่วโมง
0: ถึงจะ
1: แค่100กิโลแต่ก็นั่งรถแบบเกือบ1วันเต็มๆอะเพราะว่าคือปกติถนนเส้นเนี้ยมันจะพังบ่อยมากๆพอเข้าสู่ฤดูมรสุมฤดูฝนเนี่ยมันก็จะขาดมันก็จะมีแลนด์สไลด์เป็นประจำของมันทำไม่เคยสุดคืออย่างทั่วไปถนนอย่างเส้นทางอื่นนะคะอย่างเมืองท่องเที่ยวอย่างโพคาราอย่างลุมพินีอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นแบบรถเก๋งธรรมดาเนี่ยวิ่งได้แต่ถ้าจะไปเมืองนี้เนี่ยไซยาบูเบสิกที่เป็นเมืองที่ถูกกวาดไปทั้งหมดเนี่ยเราจะต้องนั่งรถจีปเป็นแบบโฟร์วีลหรือว่ารถบัสเท่านั้นรถแบบว่ารถตู้รถสวยหรูพวกเนี้ยไปไม่ได้ก็คือมันก็จะเจอแบบถนนดีบ้างแล้วก็ถนนไม่ดีแล้วก็ดีไม่ดีจะเป็นอย่างเงี้ยตลอดค่ะมันจะเป็นแบบนี้อยู่แล้วคือเป็นทุกปีไอ้เหตุการณ์แบบที่เกิดน้ำป่าไหลหลากแบบนี้
0: ค
1: ่ะแล้วก็ที่เราพูดกันแบบให้ชาวบ้านเข้าใจอย่างนี้ถ้าในแบบนักวิทยาศาสตร์ทั่วไปอะไรอย่างนั้นก็ให้เขาวิเคราะห์ไปอย่างชาวบ้านอย่างของเราก็คือเราก็เข้าใจว่าเป็นน้ำป่
0: า
1: ซึ่งจริงๆเพราะว่าเป็นเขื่อนมันก็ไม่ได้เป็นเขื่อนเพราะว่าตรงจุดรอยต่อระหว่างจีนกับเนปาลตรงนั้นมันไม่ได้มีเขื่อนใหญ
0: ่
1: มันมีเหมือนเขาเรียกว่าโรงไฟฟ้าผลิตกระแสไฟฟ้ามีการกักเก็บน้ำขนาดเล็กตรงนั้นนะคะแต่ข้างบนขึ้นไปอะค่ะที่เขาบอกว่ามันเป็นเหมือนทานน้ำแข็งที่แบบผสมมาแล้วมันก็ละลายแล้วมันก็ไหลลงมาซึ่งปีที่แล้วในเดือนกรกฎาคมวันที่8ก็เกิดเหตุการณ์นี้เหมือนกันเป็นน้ำป่าไหลหลากเหมือนกันกวาดลงไฟฟ้าของจีนไปหนึ่งโรงกวาดไอ้อันนี้ค่ะบอร์เดอร์เนี่ยก็กวาดไปมีคนเสียชีวิตคนเนปาลประมาณ18คน
0: ค่ะ
1: ประมาณเนี่ยค่ะไอ้เหตุการณ์ลักษณะเนี้ยมันไม่ใช่เพิ่งเกิด แต่ว่าปีนี้เหมือนมันใหญ่มากๆอ่ะมันมีมามันมีทรายมาตลอดแล้วทางการเนปาลเนี่ยเขาก็เฝ้าระวังไอ้การละลายของทรายน้ำแข็งเนี่ยในทุกที่ในเส้นเอเวอเรสต์ก็มีก็มีการเฝ้าระวังมีการไปเจาะให้น้ำมันพอเข้าหน้าร้อนน่ะมันก็ละลายเขาก็จะมีการไปเหมือนกับว่าระบายมันออกเรื่อยๆอะค่ะที่มีในเส้นเอเวอเรสต์2-2 ฟุตที่ดังขึ้นมาหน่อยก็เป็นแบบนี้เหมือนกันค่ะมีกวาดมันลงหมู่บ้านนั้นแต่ก็ยังแบบยังคือไม่ได้แรงขนาดนี
0: ้
1: อันนี้ค่ะที่เกิดขึ้น
0: งั้นแปลว่าสถานการณ์เนี้ยคือเขาเหมือนเขาก็รู้อยู่แล้วว่ามันอาจจะมีเกิดขึ้นได้อีกเพราะเหมือนกับเป็นประจำใช่ไหมคะอย่างที่คุณหนึ่งเล่าในช่วงฤดูกาลนี
1: ้คือใช่ค่ะคือในช่วงฤดูฝนของเนปาลก็คือโดยธรรมชาติเนปาลเนี่ยมันเป็นภูเขา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ในพื้นที่ว่าของมันมีน้อยเราอยู่กันบนเขาเป็นตัดมันอยู่ที่1-1เนี่ยเป็นแอ่ง
0: ค่ะ
1: รอบนอกก็เป็นภูเขาหมดถ้าน้ำท่วมกัดมันอยู่ก็คือเราอยู่ตรงแอ่งเราก็จะไปหมดเหมือนกันแล้วก็ถ้าเราจะไปเมืองอื่นเรานั่งรถเลียบเขาออกไปแล้วจะไปลุมพินีกัดมันดูไปลุมพินีเราต้องเลียบเขาไปก่อนแล้วเราถึงจะไปหาที่ราบได
0: ้
1: กัดมันดูเนี่ย1,300ลุมพินี50 เมตรคิดว่าเราลงจาก1,300ลงไปหา50แล้วก็ลงไปอินเดียอย่างเงี้ยค่ะมันก็คือเราอยู่บนเขาแล้วก็ไอ้แล้วก็ภูเขาสูง8,000-6,000ข้างบนที่มันเก็บหิมะไว้ที่มันมีกระดานน้ำแข็งทั้งหลายเนี่ยมันก็จะมีอันนี้เป็นลักษณะกลุ่มที่ขึ้นคนเนปาลเองชาวบ้านทั่วไปอ่ะเราก็จะในช่วงมรสุมเนี้ยเราก็จะประสบภัยกันแบบเนี้ยเป็นทุกปีจะมากจะน้อยถนนตรงนั้นถนนตรงนี้การคือการซ่อมถนนของเนปาลก็ชั่นทองเราก็จะมีการซ่อมชั่วคราวตรงนั้นตรงนี้ก็ว่าไปนะคะแต่รอบเนี้ยน่ะหนักจริงๆเทียบกับแผ่นดินไหวอ่ะเห็นว่ามันหนักมากตรงที่เราวิ่งหนีไม่ได้แผ่นดินไหวเรายังวิ่งหนีได้นะแต่ข้างนอกไม่มีอะไรเลยเรายังยืนอยู่ตรงนั้นไม่มีอะไรมาหล่นทับเราได้แต่อันนี้ไม่ได้ไงเราหลบไม่ได้ใช่เลยอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: ค่ะแล้วตอนนี้สถานการณ์เนี่ยมันนิ่งหรือยังคะหรือยังมีการเตือนเป็นระยะหรือยังไงอะคะนี่หลายวัน
1: พอมันเกิดเหตุการณ์เมื่อวันพุธเนาะตอนประมาณ9 โมงเช้าที่มันหลั่งลงมาแล้วตอนนั้นเนี่ยพอตอนเย็นเนี่ยมาเนี่ยก็คือทางจีนนะคะทางฝั่งทิเบตเขาก็บอกมาว่ามันก็ยังมีไอ้แบบที่กักเก็บน้ำขนาดเล็กอยู่ข้างบนที่พร้อมถ้าเกิดฝนมันตกหนักมากๆมันก็พร้อมจะแบบว่าเขื่อนตรงนั้นมันพังลงมาได้แล้วเมื่อเช้าเนี่ยตอนประมาณ3-4 โมงเช้าเนี่ยเขาก็บอกว่ามันแตกแล้วตรงนั้นมันรับน้ำไม่ไหวแล้วมันแตกแล้วแต่ก็มันก็มาช้าๆค่ะมันไม่ได้มาเร็วๆมันก็ค่อยๆไหลลงมาของมันเหมือนเดิมจากตอนนี้นะคะแล้วก็เราก็เตรียมคือในจุดมันเป็นเกิดตรงจุดเดิมตอนนี้ตรงจุดนั้นมันไม่มีคนอยู่ละมีแค่เป็นการกู้ภัยกู้ประสบภัยเคลื่อนย้ายตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็แล้วก็จะมีชาวบ้านบางส่วนที่อยู่สูงขึ้นหน่อยนิดนึงที่น้ำมันยังไปไม่ถึงเขาก็พยายามบอกเตือนให้ขึ้นไปข้างบนอีกหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยคือคุณอยู่แถวตรงที่มันเสี่ยงก็ประมาณนั้นแต่วันนี้ไม่มีเหตุการณ์อะไรวันนี้ก็ยังคงก็ยังเฝ้าระวังกันถามว่าฝนตกไหมตอนนี้ก็ฝนตกนะฝนตกลงมาปล่อยๆคือตอนเช้าแดดออกกลางวันก็ไปละฝนตกเมื่อวานเนี่ยตกหนักมากเมื่อวานตกหนักมากแล้ววันนี้ตอนเช้ามาเนี่ยก็คือข่าวว่าเกิดแตกเพราะเมื่อวานประมาณ2 ทุ่มเป็นต้นไปหนักมากๆนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็วันนี้มาเราก็เลยได้รับค่ะแต่ตอนนี้ก็คือไม่มีสำหรับอุทกภัยที่มันเกิดตามหลังมาหลังจากเกิดแตกแล้วตอนนี้ยังไม่
0: ม
1: ีตอนนี้ก็ยังเป็นการค้นหาที่72 ชั่วโมงอ่ะเนาะเผื่อจะมีคนรอดชีวิตตรงนั้นตรงนี้แล้วตรงจุดตรงที่มันเป็นถล่มลงมาค่ะอย่างเราเริ่มจากเขื่อนจีนลงมาก่อนเนาะไม่ใช่เขื่อนจีนชายแดนของทิเบตลงมาค่ะชายแดนทิเบตลงมามันก็จะมีคือชายแดนทิเบตตรงนั้นมันสูงประมาณ1,800มันก็ลงมาหา1,700ลงมาหา1,500ที่เป็นข้างล่างสุดในเขตตรงนั้นแล้วมันจะเป็นเขตเขาเรียกว่าเขตลังตังแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของคนทั่วโลกก็จะมาเดินเขตตรงนี้ค่ะซึ่งมันจะเสียหายแค่ด้านล่างในเขตข้างบนที่เขาเดินเขตต้องเสียหายแล้วก็ทำไมมีนักท่องเที่ยวสูญหายเป็นเยอะประมาณ600 กว่าคน อะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: วันนี้เลยมันเป็นช่วงเทศกาลเขาเรียกว่าอะไรครับการผูกได้สติของชาวฮินดูอะค่
0: ะ
1: เขาเรียกในภูมิมา
0: ค
1: ือเป็นคืนพระจันทร์เต็มดวง คนที่เป็นศาสนาฮินดูเนี่ยจะเดินทางไปอาบน้ำศักดิ์สิทธิ์ทะเลสาบโกไซกินดาในเขตลังกาเนี่ยค่ะก็คือคือถ้าจะถึงคือเขาต้องอาบวันนี้เนา
0: ะ
1: เขาก็จะต้องเดินทางแค่2วันที่แล้วคือคนในปานถ้าเดินกัน2วัน2วันก็ถึงละไปเที่ยวเราไปเนี่ยเราก็จะเดินกัน 3-4 วันอะไรอย่างเงี้ยกว่าจะถึงแล้วเดินกลับก็ใช้เวลา1อาทิตย์คนในเนปาลก็เดินกันแป๊บๆก
0: ็
1: ช่วงที่มันถล่มก็คือช่วงที่คนทั้งหลายไปยังจุดเบสีสหะบินเชตรงนั้นพอดีตรงนั้นพอดีก็อย่างหนึ่งก็คือคนในปานหายไปร้อยกว่าคนนี่ยังหาไม่เจอที่เป็นรายชื่อนะคะที่เป็นรายชื่อเข้าเขตท่องเที่ยวของเนี้ยย
0: ัง
1: หาไม่เจอและท่องเที่ยวกู้มาได้แล้ว121คนยังหายอยู่622ตรงโกไซจินดาตรงเนี้ยส่วนหนึ่งอีกส่วนคือคนที่ไปเขาไกลาดเขาไกลาดก็คือขึ้นจากเดซิสาหะขึ้นไปหาตรงบอร์เดอร์ตรงชายแดนตรงนั้นแล้วก็ข้ามไปหาเขาไกลาเป็นเส้นทางหลักที่คนที่จะไปแสวงบุญซึ่งจะเป็นคนอินเดียคนอินเดียทั้งสองฝั่งนะคะเขาไกลาก็อินเดียแล้วก็มีสัมภาษณ์บ้างแล้วก็เนปาลก็มีอินเดียก็จะเป็นก็จะมีกูรูของคนอินเดียเขาชื่อศาสตร์กูรูประมาณนี้ค่ะที่เป็นคนนำกุเนี่ยซึ่งหายไปเป็นคนอินเดียประมาณร้อยประมาณ98คนร้อย80คนประมาณนี้
0: ค
1: ่ะซึ่ง85คนเนี่ยยังหายอยู่ก็ยังไม่เจอยังไม่อะไรอันนี้ในส่วนของนักท่องเที่ยวนะ
0: คะ
1: แต่ในประชากรเนปาลเนี่ยรัฐบาลเขายังบอกแน่นอนไม่ได
0: ้
1: เขายังบอกแน่นอนไม่ได้แล้วในส่วนของพื้นที่ประสบภัยมันไม่มีไฟฟ้ามันไม่มีอินเทอร์เน็ตเราก็เลยยังติดต่ออะไรก็ไม่ได้เราได้แต่นั่งรออย่างละหนึ่งเปิดร้านอาหารไทยก็มีลูกน้องเนา
0: ะ
1: ก็ลากลับบ้านพอดีว่าติดต่อไม่ได้ในที่บ้านของเขาตรงนั้นอะแต่ว่าเมื่อเช้าเนี่ยก็ถามคนแถวบ้านเขาโทรไปหาเขาก็บอกว่าก็ปลอดภัยดีบ้านเขาสูงขึ้นไปเด็กที่ร้านเนี่ยอยู่ตรงนั้นหมดเลยมวลปลอดเนี่ยอยู่สูงขึ้นไปหมด
0: โอ้โหอ
1: ยู่สูงขึ้นไปข้างบนค่ะที่เดินประสบภัยก็คือข้างล่างอันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะ
0: การจัดโซนนิ่งของความเสียหายเนี่ยคือมันจะอยู่ในบริเวณที่เราสามารถจำกัดหรือว่าแจ้งเตือนบอกขอบเขตของมันได้ใช่ไหมคะมันไม่ได้แบบจะต้องแบบระวังที่จะลามไปที่อื่นหรืออะไรยังไงใช่ไหมคะ
1: อ๋อใช่ค่ะใช่มันไม่ได้เป็นเหมือนแผ่นดินไหวที่แบบมันจะต้องไหวตรงนั้นตรงนี้อันนี้คือตอนนี้ที่มันเจอก็คือจุดหลักจากชายแดนที่เด
0: ็
1: กเนาะจุดตรงนั้นนะคะเข้ามาหาข้างล่างในเขตอุทยานลังตังแล้วพออุทยานตรงนั้นน้ำมันก็จะไหลลงมาเรื่อยๆแล้วมาบรรจบไอ้ตรงนี้มันชื่อโบเต้โคชิมันจะเอาบรรจบที่คือโบเต้โคชิเนี่ยมันก็ไหลลงมาเรื่อยๆจากข้างบนเหนือลงมาตอนใต้ก็คือมาบรรจบกับซินซิลี่ซีซูรีอะไรที่คนไทยเขาเรียกกันนะซินซิลี่ซึ่งซินซิลี่เนี้ยมันก็จะไหลลงใต้ไปหาอินเดีย
0: ค่ะ
1: อันนี้จุดประสบภัยมันก็จะเป็นตามแม่น้ำนี้ลงมาเลยค่ะลงมาด้านนี้มาเรื่อยๆเลยก็จะมีอะไรนะคะโบเตโคชิ
0: ซิน
1: ซูริแล้วก็มาลายานิที่จิตตะวันจิตตะวันเป็นแหล่งท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติจิตตะวันที่ไปดูแรกนอเดียวอ
0: ่
1: ะอันนี้ก็คือลงใต้จากจิตตะวันลงไปก็จะไปหาอินเดียไปหาคงคาซึ่งรัฐบาลเนปาลก็ได้ส่งสารไปหารัฐบาลอินเดียแล้วว่าต้องระวังด้วยนะถ้ามันมาแรงมากๆมันก็จะไปหาคุณจะไปหาคุณประมาณนี้
0: ค่ะ
1: ก็จะเป็นไปตามนี้ซึ่งคือมันยังไม่หมดฤดูฝนมันยังมีกันยาอีกแล้วก็ฝนมันเลื่อนนะคะมันก็จะไปถึงการตุลาในของทุกๆปีปกติต้นตุลาเราจะหนาวแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ย 2-3 ปีหลังมาถึง5ปีหลังมาเนี่ยตุลาก็คือยังเป็นฝนอยู
0: ่
1: เข้ากลางตุลาเราก็ต้องยังรอลุ้นอะว่ามัน คือยังเหลือเวลาอีกประมาณเดือนนึงอ่ะเดือนกว่าที่มันยังจะต้องเป็นฝุ่นอยู่ในมรสุมที่เราก็จะต้องอยู่กันแบบนี้
0: อืมค่ะทีนี้ในพื้นที่ท่องเที่ยวอย่างที่คุณหนึ่งบอกมาเนี่ยมันก็จะมีจุดสำคัญที่เวลาเราไปที่เนปาลกันที่มันเสียหายไปหรือตรงนี้เนี่ยมันเป็นจุดสำคัญหรือมันได้หายไปสำหรับเรื่องของพื้นที่ท่องเที่ยวหรืออะไรมันมากน้อยแค่ไหนอะคะ
1: ถ้าเป็นจุดคือในเขตอุทยานลังตังเนี่ยมันก็จะมีเส้นทางเทรลเนาะขึ้นไปลังตัง
0: ค่ะ
1: อันนี้คนอยู่ในวงการนี้เขาก็จะรู้จักกันอยู่แล้วแล้วก็อีกอันนึงก็คาริสัตสกิดโคจายกุนดาซึ่งการเดินมันก็จะเป็นวนรอบขากันนี้แหละแล้วก็มาออกที่กัดมันดูได
0: ้
1: คราวนี้เวลาที่เราจะไปยังตรงนั้นเนี่ยมันต้องมีรถไปก็คือหมู่บ้านคายาโบบีซิเป็นหมู่บ้านสุดท้ายก็คือเราขึ้นเขาแล้วเราก็ลงเราขึ้นไปถึง 2,000 ที่ติดเข้าอุทยานดินเค 2,000 แล้วเราก็ลงไปหา 1,500 ซึ่งมันเป็นข้างล่างสุดเลยค่ะเพื่อที่จะขึ้นอีกทีนึงไปหาลังตังในจุดของตรงนั้นเนี่ยไปทั้งหมู่บ้านถนนต่างๆค่ะตัดขาดออกจากเมืองหลวงออกจากเมืองหลักอันนี้ก็คือตอนนี้เขาสั่งปิดไม่ให้มีการเข้าไม่ให้มีการเดินทางก็คือเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยเฝ้าระวังคราวนี้มันก็จะมีนักท่องเที่ยวที่ไปเดินอยู่แล้วข้างบนก็จะมีเฮลิคอปเตอร์อะไรทั้งหลายเนี่ยไปรับกลับมาออกมาเพราะว่ามันไม่มีทางเดินออกไม่มีทางเดินออกคนที่ไปแสวงบุญก็บางส่วนก็อยู่ที่ทะเลสาบโกไซจินดาละตอนนี้ซึ่งรัฐบาลเขาก็มีแผนที่ให้ว่าคุณอย่าลงทางนี้นะคุณลงไปทางโน้นเขาจะมีแผนที่ให้อะค่ะว่าก็จะมีหน่วยกู้ภัยบอกคุณต้องเดินลงไปทางนี้แล้วมันก็จะไปออกตรงตัดมันดีได้อันนี้มันจะเป็นเส้นน้ำซึ่งรัฐบาลก็จะมีเส้นทางทำให้อะค่ะคราวนี้เนี่ยต่อไปในเขาเรียกว่าในอีก1เดือนครึ่งอีก1เดือนข้างหน้าค่ะเริ่มตุลา
0: ค
1: มเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวแล้ว
0: ใช่
1: ซึ่งเราก็ยังจะต้องรอรัฐบาลก่อนว่าเขาจะคือมันจะทำถนนทันไหมที่จะเปิดในเส้นทางนี้แล้วมันจะสเตเบิลไหมของการน้ำป่าที่ไหลลงมาเนี่ยเราต้องรอเพราะว่ามันเพิ่งเกิดได้3วันแล้วมันก็ยังมีรายงานว่าอาจจะเกิดอันนี้เราต้องรอค่ะเราก็ยังบอกอะไรไม่ได้แต่โดยทั่วไปของเนปาลแล้วเนี่ยถ้าเป็นจุดท่องเที่ยวเนี่ยในฤดูนี้เนี่ยถนนมันจะขาดทุกปีละขาดมากขาดน้อยรัฐบาลเขาจะต้องเริ่มทำถนนเป็นอันดับที่2หลังจากช่วยเหลือประชาชนแล้วเพราะคนที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นไม่สามารถเข้ามาหาเมืองหลักได้ถนนเมืองหลักก็ขาดอาหารขาดน้ำขาดอะไรก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นเขาจะต้องรีบเชื่อมเส้นทางเพื่อให้เกิดการจราจรไปโรงพยาบาลขาดพารานูปโภคอะไรต้องมีการขนส่งเพราะฉะนั้นทางหนุนเนี่ยมันจะเป็นข้อข่าวยังไงมันก็ต้องทำมันจำเป็นนะคะภายใน1เดือนนี้ทีนี้เราก็ต้องรอประกาศว่ามันจะมีหรือมันจะเสร็จทันไหมถ้าเสร็จไม่ทันก็เขตนี้ก็ต้องปิดนักท่องเที่ยวก็ห้ามเข้าก็ว่ากันไปในส่วนของหนึ่งตรงนี้ค่ะในส่วนของหนึ่งตรงนี้ตรงนี้เราก็จะแบบใครที่มาเดินเขตในเส้นทางนี้นะเราก็จะต้องทำแพ็กเกจให้เขาเลือกว่าถ้าเกิดว่าให้รออีกประมาณ2อาทิตย์หรือว่า1เดือนเนี่ยก่อนจะเข้าสู่ฤดูเนี่ยเราก็จะบอกว่าเฮ้ยมันไม่น่าได้ละคุณไปเส้นอื่นไหมอะไรนะคะเราก็ทำได้ที่ให้เขาเลือกไปก็จะเป็นก็ประมาณนี้แล้วก็อีกอันนึงก็คือจิตตะวันจิตตะวันตรงนี้ค่ะมันจะเป็นอยู่ในเขตมันจะมีแม่น้ำเนาะที่เป็นล่องเรือชมอะไรนะจระเข้ปากยาวอะค่ะเรียกอะไรที่ปากมันยาวมันไม่ได้เหมือนจระเข้บ้านเราอันนั้นล่องเรือแล้วก็ชมเสือดาวชมสัตว์มันจะมีการล่องเรือตอนนี้ก็ยุติเพราะว่าน้ำมันขึ้นสูงมากอันนี้ก็จะยุติขึ้นก็ต้องรออันนี้ก็ต้องรอเหมือนกันรอน้ำลดแต่กิจวัตรเนี่ยมันจะน้อยกว่าในฝั่งของลังตัง
0: เท่าๆกับว่าในเรื่องของการท่องเที่ยวตอนนี้เนี่ยน่าจะกระทบเกือบทั้งหมดเลยไหมคะคุณหนึ่ง
1: คือในเส้นลังตังอะทั้งหมดแต่เส้นอื่นไม่กระทบนะคะเรามีหลายเส้นคืออย่างมันจะมีเขตเอเวอเรสต
0: ์
1: ทางตะวันออกก็จะเป็นเอเวอเรสต์ค่ะเอเวอเรสต์ไปตะวันตกมันจะมีเขตอนาโพนาอนาปุรณะก็คือเมืองโพคาราอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นเขตลังตังพาร์ทนี่จะมีเขตมานันทะโลเขตที่กระทบก็คือแค่เขตลังตังคนที่จะมาในเขตนี้เนี่ยก็จะกระทบก็คือมาไม่ได้เดินไม่ได้ส่วนใหญ่ปกติในเส้นทางนี้ค่ะ ในเขาเรียกว่าในการเทรดดิ้งเนี่ยเขาจะไม่มีการเดินการในช่วงเวลานี้เพราะมันอันตรายมันลื่นต่ำลงมาหน่อยก็มีพลาดข้างบนก็เดินลื่นหยิบอะไรก็ไม่เห็นจะมีก็แต่พวกที่ชอบถ่ายดอกไม้ถ่ายธรรมชาติอะไรเขียวๆพวกนี้ค่ะถ่ายหมอกถ่ายอะไรก็จะมา
0: อะไร
1: นี้แต่ถ้าเป็นโดยปกติอ่ะเขาไม่เดินกันเขาไม่มี
0: งั้นก็ยังพอจะมีเส้นทางอื่นหรืออะไรเงี้ยทดแทนนะคะถ้าพูดเรื่องการท่องเที่ยว
1: ไม่ได้เป็นทั้งหมดไม่ได้เหมือนแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวเนี่ยมันจะเป็นแต่จุด
0: เราจะพยากรณ์ยาก
1: ใช่แล้วก็ต้องเป็นแบบว่าคือเดินขึ้นเขาอะอยู่บนเขาอะอยู่บนรอยเลื่อนอยู่กับหิมาลัยมันจะอันตรายมากกว่
0: า
1: แต่อันเนี้ยที่เฝ้าระวังก็คือเหมือนเขาเรียกว่าทาน้ำแข็งตาเทียที่มันละลายคือมีในช่วงในตอนที่มันเกิดเหตุอ่ะไม่ได้มีฝนตกไม่ได้มีอะไรเลยฟ้าสดใสมากฟ้าไม่ได้สดใสหรอกแต่มันก็คือฟ้าไม่มีฝนตก
0: ปกติ
1: ไม่ได้มีสงสัยว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็คือเขาก็สันนิษฐานว่าคือตอนนี้เนี่ยอากาศมันร้อนมากถึงมาอยู่ในปานเมื่อ20ปีที่แล้วนะอากาศเย็นสบายมากในช่วงนี้แหละสำหรับเราซึ่งเป็นคนไทยเนี่ยเราจะรู้สึกอากาศมันเย็นเราอาจจะต้องใส่เสื้อแขนยาวแล้วพอหน้าหนาวเนี่ยเราแทบจะมุดตู้เราอยู่ไม่ได้อ่
0: ะ
1: แต่ตอนนี้เนี่ยพอหน้าร้อนเนี่ยมันเหมือนเราอยู่เชียงใหม่คือมันร้อนแล้วมันแสบมันร้อนอ้าวร้อน
0: อ
1: ่ะร้อนไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วพอฤดูหนาวมันก็จะมีน้อยลงจากเมื่อก่อน1ปี9เดือน9เดือนที่เราหนาวมันก็ลดลง6เดือน5เดือน
0: ค
1: ือหนาวแบบไม่ได้หนาวจัดด้วยหนาวแบบคือเหมือนเชียงใหม่บ้านเราบางทีเห็นคนเชียงใหม่โอ๊ยหนาวขึ้นมาแล้วอะไรเงี้ยอุณหภูมิก็ใกล้เคียงกันในกัดมันก็ไม่ได้หนาวอะไรมากมายคือมันร้อนขึ้นเราสังเกตได้ชัดเลยว่ามันร้
0: อ
1: นพอมันร้อนไอ้กาเซียข้างบนน้ำแข็งข้างบนมันก็ละลายได้ก็ละลายได้ละลายได้เร็วคราวนี้พอมันละลายมันก็กักไว้เยอ
0: ะ
1: คราวนี้โอกาสที่มันจะทะลักออกมามันก็มีสูงแล้วพอมันร้อนมันละลายแต่ถ้ามันไม่ร้อนมากฝนมันตกหนัก
0: มันก็
1: ยังสะสมอีกมันก็เก็บกักอีกมันก็มีโอกาสไหลลงมาได้อีกเหมือนแบบทั้งขึ้นทั้งล่องอ่ะคือเราจะเจอทั้งขึ้นทั้งล่องว่างั้นเถอะโอกาสอาจจะมีอ่ะสูงอะไรอย่างเงี้ยแต่นักวิทยาศาสตร์เขาทั่วไปเขาก็ศึกษากันไอ้เรื่องนี้เราคุยกันมานานแล้วทำน้ำแข็งละลายเมื่อสิบปีที่แล้วหนึ่งไปเทรดในเซนเอเวอร์เลสเขาจะมีป้ายเขียนไว้เลยว่าเตือนภัยเรื่องน้ำป่าที่มันอาจจะไหลหลากมาคุณการเตรียมตัวการระวังตัวเขาจะมีป้ายติดให้เราเลยอะค่ะว่าอย่างนี้อย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเซนเอเวอร์เลสข้างบนเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างโพไซดอนดาเนี่ยเขาก็จะมีเตือนว่าระวังน้ำป่านะไหลหลากเพราะมันมีทะเลป่ามันมีนู่นถ้าเราสังเกตดีๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเป็นเพจหนึ่งอ่ะก็จะเตือนตลอดแหละซึ่งบางคนก็สนใจบ้างบางคนก็ไม่สนใจข่าวแล้วก็จะมีมาตลอด2024แบบที่ลงมาทั้งหมดก็เป็นข่าวนะแล้วคนก็ลื
0: ม
1: คนก็ลืมไปจังคนเนปาลคือเขาบอกว่าทำไมคนเนปาลเขาดูชิลกันจังเลยจริงๆอ่ะเราอยู่กับภัยธรรมชาติอย่างเงี้ย
0: อ
1: ยู่แล้วแต่มันจะปกติไหมมันก็ไม่ปกติหรอกแต่มันคือมันเป็นอะไรที่เราเจ
0: อ
1: ประจำ
0: เขาสามารถรับมือได้ใช่ไหมคะ
1: ถ้ามันทันมันก็ทันได้อย่างวันนี้ค่ะที่มีประกาศออกมาอาจจะเคลื่อนย้ายได
0: ้
1: ก็เหมือนหนึ่งคิดนะคะว่าเหมือนแบบว่าพอมันบูมทีนึงเราก็ไอ้นี่ทีนึงแล้วเราก็จะลืมเลือนไป
0: ใช่
1: แล้วพอมันเกิดอีกเราก็จะจำมันได้ขึ้นมาอีกมันจะเป็นประมาณแบบนี
0: ้
1: คนก็อย่างนี้ตามมันก็ยากจนเนาะทำมาหากินนั่นนี่นู่นเช็คชีวิตเราเองเนี่ยเราก็ต้องดูแลเยอะมากมายแล้วเราก็ต้องไปแก้อะไรนี่บางทีมันก็จะลืมกันไปอะค่ะมันก็กลับมาแก้ปัญหาใหม
0: ่ค่ะคุณหนึ่งขาถามเผื่อคนอยากไปเที่ยวอีกนิดนึงในเรื่องของระบบการแจ้งเตือนภัยหรือการพยากรณ์ล่วงหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยเราและอย่างที่คุณหนึ่งบอกว่ามันก็เกิดซ้ำๆในฤดูกาลเนี้ยค่ะเรามั่นใจหรือว่าระบบของที่นั่นเนี่ยเขามีการแจ้งเตือนหรืออะไรได้แบบว่าเรียกว่ายังไงดีได้ล่วงหน้าหรือว่าได้ปลอดภัยหรืออะไรยังไงมากน้อยแค่ไหนอะค่ะ
1: คือเหตุการณ์ส่วนใหญ่ที่มันเกิดในช่วงมรสุมนี้เนา
0: ะ
1: คือมัน คือมันไม่มีการแจ้งเตือนอะแต่ตอนนี้ในช่วงที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยเนี่ยเขาเริ่มมีการส่ง SMS เข้าไปสำหรับคนที่อยู่ในที่นี้นั่นคือคนทุกคนก็จะต้องมีซิมของเนปาลก็ต้องใช้ระบบโทรศัพท์ซิมการ์ดของเนปาลมันก็จะได้แต่ถ้าในส่วนของนักท่องเที่ยวที่เป็นฤดูกาลท่องเที่ยวของเราก็จะเป็นช่วงมีนาเมษาพฤษภาอีกทีคือตุลาพฤศจิกาธันวาเนาะในธันวาจะหนาวมากจะเดินทางได้แค่บางเส้นทางในมีนาเนี่ยเป็นช่วงหิมะตกหนาวยังหนาวอยู่คือหิมะมันจะตกมกราคมพาช่วงมีนามันจะหนามากมันก็จะเดินไม่บางเส้นทางนักท่องเที่ยวที่จะมาเนี่ยเขาจะถามเราเลยว่าถ้าจะไปเส้นนั้นเส้นนั้นมันเดินได้ไหมเราก็จะแนะนำให้ได้แค่ว่าไปอันนี้ได้ไปอันนั้นไม่ได้สำหรับคนที่ใช้บริษัททัวร
0: ์
1: ซึ่งคราวนี้พอเป็นบริษัททัวร์เราก็จะมีระบบการเก็บข้อมูลเข้าออกนั่นนี่นู่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีของเราเราก็จะดูแลลูกค้าเราการไปตรงนั้นตรงนี้เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยอ่ะมันก็จะมีแต่คนที่มาเองอันเนี้ยเราก็จะเตือนเขาตลอดเวลาว่าคือเราไม่อยากให้เขามาคนเดียวดังนั้นมาสองเพราะว่ามันไม่ได้เกิดแค่ภัยธรรมชาติมันเกิดเรื่องของสุขภาพเราด้วยนะคะเรื่องการใช้ความสูงเราด้วยเดินไปแล้วล้มมาเป็นโรคใช้ความสูงไม่รู้ตัววิงเวียนศีรษะอาเจียนวูบในเส้นทางที่แบบคนเดินน้อยมากอันนี้ไม่สามารถช่วยได้ก็มีหลายคนเสียชีวิตต่างชาติก็เสียชีวิตมาเดินคนเดียวเราก็บอกว่าอาพาเพื่อนมาก็ได้มากันเป็นกลุ่มก้อนนิดนึงไม่ใช้บริษัททัวร์ก็ไม่เป็นไรมีการทำเทอร์มิทเข้าออกตรงนั้นตรงนี้เพราะมีคนรับรู้ได้ถามว่าระบบเนปาลมีการแจ้งเตือนไหมมันไม่มี
0: ค
1: ือแผ่นดินไหวเราก็ไม่รู้มันจะเกิดตอนไหนน้ำมันจะไหลหลากลงมาเราก็ไม่รู้ค่ะว่ามันจะมาตอนไหน
0: ค่ะ
1: นี่ค่ะคือเราแต่ถามว่าในช่วงที่เป็นซีซั่นน่ะมันมีไหมมันก็ไม่มีนะมันก็เป็นโอกาสที่น้อยส่วนใหญ่ที่มันเกิดก็คือเกิดต้นอย่างต้นไม้ที่มันเป็นเพราะนั้นคือพอช่วงเข้าสู่หนาวน้ำแข็งอะไรมันก็จะเข้าสู่ระบบเซเบิลของมันนะคะมันก็ความหนาวมันมาละมีนาเมษาอย่างเงี้ยพฤษภาเป็นช่วงซีเอเวอเรสต์เป็นช่วงที่น้ำแข็งมันเซ็ตตัวที่สุดมันไม่มีการถล่มก็คือหนองอะไรประมาณนี
0: ้
1: มันจะเป็นคือเข้าใจธรรมชาติอ่ะของเราเองอ่ะของการอยู่ในปานเนี่ยเราก็จะเข้าใจของเราว่าคนโบราณนะมันเป็นแบบนี้นะอ่ะรัฐบาลอาจจะมีการแจ้งเตือนตรงนั้นตรงนี้ฟังเสร็จเราก็จะเตือนนักท่องเที่ยวเตือนลูกค้าเราอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: ได้ค่ะก็วันนี้ขอบคุณคุณหนึ่งมากเลยนะคะแล้วก็ส่งความห่วงใยให้คนไทยให้พี่น้องเราทุกคนที่อยู่ตรงนั้นด้วยละกันแล้วก็ทางนี้ติดตามข่าวสารกันตลอดนะคะถ้าเผื่อมีค่ะคืบหน้าหรือยังไงเดี๋ยวอาจจะติดต่อคุณหนึ่งค่ะ
1: หนึ่งหวังว่าปีหน้าหนึ่งจะไม่ได้สัมภาษณ์กับจอสาร้อยที
0: ขอให้ทุกอย่างแบบราบรื่นนะแล้วเราอาจจะได้แบบมีพี่น้องคนไทยที่เวลาไปเที่ยวแล้วอาจจะทักทายคุณหนึ่งว่าเนี่ยรู้จักคุณหนึ่งจากจอสาร้อยด้วยนะคะ
1: ขอบคุณมากหนึ่งฝากนิดนึง
0: ค่ะ
1: นิดนึงเดี๋ยวหนึ่งจะฝากผมทานจอสาร้อยให้ได้เพราะว่าตอนนี้เนปาลเราต้องการความช่วยเหลือ
0: ค่ะ
1: ซึ่งต่างชาติเนี่ยคนทั่วโลกสามารถส่งเงินบริจาคให้เราได้โดยการสแกนผ่านรัฐบาลเนปาลเราจะมีบัญชีของรัฐบาลเนปาลโดยตรงเลยค่ะซึ่งพอเราให้ QR code ไปแล้วก็ส่งเข้าสู่รัฐบาลเลย
0: ถ้าใครมาแอบอ้างหรืออะไรอย่าง
1: ช่องทางนี
0: ้ส่งตรง
1: ใช่ใ
0: ช่ใ
1: ช่ใช่เพราะว่าคนเนปาลเองเนี่ยเขาก็บริจาคแทนที่ร้านหนึ่งเนี่ยก็จะมีฝรั่งมากินข้าวเขาก็ช่วยสแกนลูกปี20ลูกปีแล้วลูกปีก็ได้เลยไม่ได้มีปัญหาช่วยกันคนละนิดคนละหน่อย
0: ได้เลย
1: ผ่านตรงนี้เพราะว่าตั้งแต่แผ่นดินไหวมาเข้าโควิดจนถึงตอนนี้พวกที่แอบอ้างก็มีเยอะไม่ถึงชาวเนปาลที่ประสบภัยโดยตรงตอนนี้รัฐบาลชุดใหม่ของเราก็เลยทำไอ้ตัวนี้ขึ้นมาก็บริจาคได้โดยตรงแล้วหนึ่งช่วยส่งผ่าน QR code ส่งลิงก์ไปให้จอสร้อยจอสร้อยก็อาจจะช่วยนิดนึงให้คนไทยเราใครที่แบบอยากจะช่วยในปานคนละนิดคนละหน่อยก็ได
0: ้ถึงโดยตรงค่ะได้ค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะคุณหนึ่งที่มาพูดคุยกันวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นคนไทยในเนปาล นะคะคุณหนึ่งทำเพจเอาไว้ด้วยนะคะเข้าไปติดตามด้วยไทยเนปาล Travel เที่ยวเนปาล นะคะแล้วก็ได้อัปเดตรายละเอียดแล้วก็ฝากเตือนด้วยใครที่อยากช่วยเหลืออยากบริจาคสามารถบริจาคโดยตรงกับรัฐบาลเนปาล นะคะใครที่แอบอ้างเป็นเพจอื่นหรืออะไรอย่างนี้ก็ให้ระมัดระวังด้วยสำหรับเพจแบบนี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักสักครู่ค่ะ

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลมทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์คช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
2: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จส100โทร1137หรือดอกจัน1808
6: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
7: ฮัลโหลพี่ป๋อง
8: ว่าไง
7: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
8: เออเอาดิ
7: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
8: ได
7: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
8: เออดี
7: แล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
9: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส

2กันยายนนี้จสร้อยครบรอบ35ปีแล้วนะจากสถานีข่าวสารและการจราจรสู่เพื่อนร่วมทางที่พร้อมช่วยคุณ24ชั่วโมงไม่ว่าจะเกิดเหตุฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนบนท้องถนนพบเจอคนพลัดหลงผู้มีภาวะหลงลืมผู้พิการหรือนักท่องเที่ยวที่ต้องการความช่วยเหลือเพียงกด SOS บน JS100 Application จสร้อยพร้อมประสานความช่วยเหลือทันทีทุกเส้นทางทุกความปลอดภัยให้เราอยู่เคียงข้างคุณเรื่องด่วนอย่ารอช้ากด SOS เลยโหลด JS100 Application เวอร์ชั่นใหม่วันนี้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ในช่วงนี้ขอมาอัปเดตเหตุการณ์สถานการณ์กรณีเพลิงไหม้ที่คลองถมเซ็นเตอร์นะคะที่ได้รับแจ้งเหตุมาก่อนหน้านี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยยังไม่สามารถควบคุมเพลิงได้นะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าตรงรายงานในเรื่องของความเรียกว่าลุกลามนะคะเรื่องมีเหตุระเบิดเกิดขึ้นเป็นระยะแล้วก็ทางด้านหลังของอาคารเนี่ยเริ่มทรุดตัวลงมาด้วยนะตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอไปที่คุณสมบูรณ์นะคะรายงานในเส้นทางตรงนี้คุณสมบูรณ์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่
0: ค่ะอยู่ในที่เกิดเหตุหรือเปล่าคะ
1: เปล่าตอนนี้ผมมาถึงเพชรบุรีแล้วคร
0: ับ อ๋อโอเคเป็นยังไงบ้างรถเยอะไหมฮะต้อง
1: ก็เยอะครับผมเพราะว่าผมจะบอกนิดนึงว่าตอนที่ผมก็พอดีผมไปงานศพเจ้านายมาพอดีว่าพรุ่งนี้ผมบวชแล้วก็ดีว่าผมเลยผ่านมาจะมาหาอะไรกินนิดหน่อยก็เฮ้ยทำไมรถมันวิ่งอะไรขนาดนั้นพอดีที่โหไม่ใช่แล้วผมก็เลยวนเข้าไปดูวนผ่านไปหาภูเขาทองเสร็จปุ๊บเห็นรถบ่อรถอะไรมันวิ่งปุ๊บปั๊บแล้วเสร็จปุ๊บผมมองดูละโอ้โหเรียบร้อยแยะผมก็บอกว่าใครที่จะสัญจรมาเข้ามาเขตของผมเนี่ยตรงแยกวรจักรเนี่ยอย่าถ้าไม่มีจำเป็นอย่าเข้ามานะครับเพราะว่าตรงแยกวรจักรเขาปิดเลยเขาไม่ให้รถตรงเข้าไปตรงเขตที่ว่าตรงไอ้ของผมนะครับ
0: ค่ะ
1: นั่นแหละครับเขาปิดเลยว่าเจ้าที่ตำรวจอะไรเขาปิดหมดเลย
0: ค่ะให้เจ้าหน้าที่เขาทำงานกันก่อนถ้ายังไม่เกี่ยวข้องยังไงขอความกรุณาใช้เส้นทางอื่นกันก่อนนะคะ
1: ใช
0: ่แล้วเห็นแสงเพลิงเห็นควันอะไรไหมคะคุณสมบูรณ
1: ์ไม่เห็นครับไม่เห็นแต่ว่าพอดีว่าผมจอดติดไฟแล้วเปิดกระจกมันเหมือนได้กลิ่นไหม
0: ้กลิ่นไหม้
1: ม
0: ัน ค
1: งจะตายไปท
0: ั่
1: วเลย
0: ค่ะแล้วก็แต่ว่าตอนนี้ออกมาตรงเพชรบุรีแล้วก็ไม่ได้กลิ่นไหม้อะไรแล้วใช่ไหม
1: ไม่มีครับเพราะว่าเมื่อกี้มันแล้วก็ย้อนไปดูว่าก็เครื่องพยาอะไรดับเครื่องพยาไทยอะไรพวกนี้มาเข้ามากันหมดเลย
0: เต็มแล้วเต็มพื้นที่เลยฮะได้ค่ะ
1: แล้วตลาดการสมุทรเป็นยังไงครับ
0: ตอนนี้ยังควบคุมไม่ได้ค่ะแล้วก็ดูแบบโอ้ลุกลามแบบพื้นที่ที่เรียกว่าที่ส่งภาพกันเข้ามาเนี่ยค่อนข้างเป็นพื้นที่กว้างเลยล่ะตอนนี้นะคะก็เดี๋ยว
1: เมื่อกี้ผมได้ฟังว่าเห็นบอกมีซุดตัวด้วยใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ใช่ตัวอาคารที่เกิดเพลิงไหม้เนี่ยเริ่มมีซุดตัวแล้วตอนนี้คือกันคนออกจากพื้นที่หมดเดี๋ยวยังไงเราจะอัปเดตสถานการณ์กันกับคนที่อยู่ในพื้นที่แต่ตอนนี้หน้างานเนี่ยคิดว่าเขากำลังชุลมุนมากเลยอยากให้เขาได้แบบระงับเหตุให้ควบคุมให้มันได้ก่อนแต่ตอนนี้
1: เพราะว่าคนละแม่แถวนั้นเขาก็ออกมาดูกันหมดเลยนะคนบ้านเรือนแถวนั้นเขาก็ออกมาดูกันหมดเลย
0: ได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณสมบูรณ์ค่ะ
1: ได้ครับผม
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะตอนนี้ให้หลีกเลี่ยงก่อนนะคะบริเวณถนนวรจักรเนี่ยที่คุณสมบูรณ์แจ้งก็คือเขาปิดการจราจรไม่ให้เข้าให้เฉพาะเจ้าหน้าที่หรือว่าในพื้นที่เนี่ยเขาได้ระดมผู้เกี่ยวข้องเข้าไประงับเหตุกันก่อนแล้วตอนนี้เนี่ยมีรายงานแจ้งมาว่าตัวกลุ่มควันเนี่ยที่ไหม้อยู่ตรงคลองถมเซ็นเตอร์ตรงนี้ลอยตามกระแสลมมาแล้วก็มาถึงตรงสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์ก็คือตรงสถานีกลางบางซื่อเนี่ยคือตัวกลุ่มควันเนี่ยเข้าไปในชั้นของสถานีโดยสารจะมีทั้งกลุ่มควันแล้วก็กลิ่นไหม้แต่ตรงนี้ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่ามันเป็นควันที่มาจากทิศทางลมที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ตอนนี้ค่อนข้างที่จะแบบเป็นวงกว้างเหมือนกันในบริเวณคลองถมเซ็นเตอร์แล้วก็มีรายงานเรื่องของอาคารทรุดตัวด้วยเดี๋ยวยังไงติดตามสถานการณ์ตรงนี้แล้วก็จะรายงานให้ได้รับทราบกันนะคะแต่ตอนนี้ขอแจ้งหลีกเลี่ยงเส้นทางบริเวณโดยรอบก่อนถนนบรจักรถนนหลวงนะคะตรงนั้นเนี่ยให้เจ้าหน้าที่ได้เข้าไประงับเหตุกันก่อนเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้ายในเวลา22นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับเกิดเหตุก่อกวนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในคลองถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักรขณะที่เนปาลรายงานเหตุน้ำท่วมฉับพลันยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น538รายสูญหาย977รายสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: เนปาลรายงานเหตุน้ำท่วมฉับพลันในเนปาลเป็น538รายสูญหาย977รายโดยเป็นชาวต่างชาติถึง517คนอยู่ระหว่างการปฏิบัติการค้นหาด้านหน่วยงานจัดการเหตุฉุกเฉินในเขตปกครองตนเองสีจ้างทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนรายงานว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุโคลนถล่มด่านจี้หลงบนพรมแดนจีนเนปาลอยู่ที่5รายส่วนจำนวนผู้สูญหายอยู่ที่558รายเมื่อนับถึงเวลา15นาฬิกาของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปักกิ่งโดยเป็นผู้สูญหายชาวต่างชาติจำนวน260รายเกิดเหตุก่อกวนในพื้นที่ตำบลเมาะวาวีอำเภอยะรังและเหตุลอบวางเพลิงอบต.สาคอบนอำเภอมะยอจังหวัดปัตตานีคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
4: เมื่อเวลาประมาณ 19:30 นาทีที่ผ่านมามีการรับแจ้งเหตุเผายางในพื้นที่หมู่ที่3ตำบลเมามาวีอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีจำนวน2จุดได้แก่บริเวณถนนสาย410และบริเวณสะพานลาแปโดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายและดูแลความปลอดภัยของประชาชนในบริเวณดังกล่าวต่อมาได้รับแจ้งเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนแต่งชุดดำเดินเข้ามาด้านหลังองค์การบริหารส่วนตำบลสาครบนและลอบวางเพลิงภายในบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสาครบนหมู่ที่1บ้านบาตักกูโบตำบลสาครบนอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีส่งผลให้อาคารสำนักงานจำนวน1หลังได้รับความเสียหายแต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตปัจจุบันสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้เรียบร้อยแล้วขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุรวบรวมพยานหลักฐานและประเมินความเสียหายเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายโดยรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ระหว่างการตรวจสอบและยืนยันทั้งนี้ขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณจุดเกิดเหตุและเส้นทางที่เกี่ยวข้องและขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการเป็นหลักธนาคารเหลี่ยมทองรายงาน
3: และเมื่อเวลา 20:42 นาทีนะครับได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในคลองถมเซ็นเตอร์ถนนบัวระจักแขวงป้อมปราบเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสวนมะลิเข้าไปที่เกิดเหตุต้นเพลิงเกิดขึ้นที่ชั้น1ซึ่งเป็นร้านค้าเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพญาไทบรรทัดทองบางรักภูเขาทองสามเสนหนโยธินบางโพสุทธิสารได้สนับสนุนเข้าควบคุมเพลิงโดยล่าสุดนั้นเพลิงยังคงลุกไหม้รุนแรงทำให้เกิดควันไฟสูงหลายสิบเมตรปิดท้ายที่เพจ Facebook อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนได้โพสต์แจ้งประกาศเรื่องปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนประจำปี2569โดยระบุว่าโดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ทบทวนช่วงเวลาปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานเพื่อให้การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวประจำปี2569เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีความชัดเจนสำหรับการดำเนินกิจกรรมหรือการขออนุญาตเพื่อการท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนพิจารณาแล้วเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในห้วงของฤดูฝนจึงขอประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนทั้งหมดตั้งแต่วันที่1กันยายนถึงวันที่30กันยายน2569
5: พักเล่นไลน์งดใช้โซเชียลขับขี่ปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.อิฐคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจร

0: งดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
1: มาติดตามจอสอร้อยกันต่อนะคะในช่วงเวลานี้22นาฬิกากับ11นาทีเดี๋ยวขอติดตามในเรื่องของเหตุการณ์เพลิงไหม้นะคะตอนนี้เนี่ยมีเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารคลองถมเซ็นเตอร์ที่ถนนมหาจักรนะคะซึ่งได้รับแจ้งเหตุมาตั้งแต่ช่วงประมาณเกือบ3ทุ่มแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่สามารถที่จะควบคุมเพลิงได้นะคะตอนนี้เพลิงก็ดูแล้วยังหลายๆจุดเนี่ยเหมือนกับจะลุกลามแล้วก็กินบริเวณกว้างเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะคะตรงนี้แล้วก็มีรายงานว่าได้ยินเสียงระเบิดในอาคารเป็นระยะด้วยเนื่องจากว่าเพลิงไหม้มาตอนนี้ก็คือเกือบจะชั่วโมงหนึ่งแล้วเหมือนกันนะคะแล้วก็มีกลุ่มควันสีดำหนาทึบเลยแล้วก็ยังมีแสงเพลิงที่ปรากฏให้เห็นอยู่ด้วยเหมือนกันแล้วก็อีกรายงานหนึ่งก็ได้รับแจ้งว่าอาคารตัวอาคารเนี่ยเริ่มมีการทรุดตัวลงด้วยเหมือนกันนะคะสำหรับจุดนี้จะเป็นถนนวรจักรบริเวณด้านในของอาคารนะคะที่ได้รับแจ้งว่าเริ่มมีการทรุดตัวลงมาแล้วก็ในพื้นที่บริเวณโดยรอบตอนนี้เจ้าหน้าที่เข้าไปทำงานกันนะคะควบคุมสถานการณ์กันเรียกว่าเต็มพื้นที่กันเลยทีเดียวในบริเวณโดยรอบขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางนะคะแล้วก็ประชาชนยังไงให้หลีกเลี่ยงบริเวณโดยรอบคลองถมเซ็นเตอร์นะทั้งฝั่งของเจริญกรุงนะคะถนนเจ้าคำรบถนนวรจักรนะคะรวมถึงยาวไปถึงตรงถนนหลวงด้วยเหมือนกันบริเวณโดยรอบทั้งหมดนะคะแล้วการจราจรตอนนี้ก็มีการจราจรติดขัดกระทบไปถึงฝั่งที่เป็นด้านถนนเสือป่าด้วยเพราะงั้นในรอบในทั้งหมดนะคะก็ขอให้หลีกเลี่ยงการเดินทางในเส้นทางต่างๆตรงนี้แล้วก็มีรายงานจากในหลายๆที่นะคะที่มีข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาว่ามีการระดมกู้ภัยนะคะจากในหลายๆดับเพลิงนะคะแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องในหลายๆภาคส่วนเข้าไปยังพื้นที่แล้วก็กำลังเร่งที่จะระงับเหตุกันนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเท่าที่ดูจากภาพนะคะก็ยังเห็นว่ายังมีแสงเพลิงอยู่นะคะค่อนข้างที่จะมากด้วยนะคะกินพื้นที่กว้างแล้วก็เป็นยังมีเปลวไฟเปลวเพลิงอยู่ก็แสดงว่ายังไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะคะใครที่อยู่ในบริเวณโดยรอบยังไงเดี๋ยวต้องรอนะคะทางเจ้าหน้าที่ยังจุดเกิดเหตุว่ามียังเป็นยังไงกันบ้างสำหรับสถานการณ์ตรงจุดนั้นแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งก็คือมีภาพนะคะที่ส่งมาจากด้านภายในของสถานีกลางบางซื่อบอกว่ามันจะมีกลุ่มควันเนี่ยลอยเข้ามาด้วยนะคะไม่ตรงเนี้ยจะไม่ได้เกิดเหตุที่ตัวสถานีกลางบางซื่อนะเป็นกลุ่มควันที่คาดว่ามาจากตรงคลองถมเนี่ยแหละที่ไฟไหม้เพราะว่าเป็นกินพื้นที่เป็นบริเวณกว้างแล้วก็กลุ่มควันไฟค่อนข้างที่จะหนาทึบนะคะลอยเข้าไปในชั้นของอาคารโดยสารนะของสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์ด้วยนะคะบริเวณสถานีโดยสารแล้วก็ถ่ายมาเหมือนเป็นกลุ่มควันจางๆแล้วก็มีกลิ่นไหม้อยู่ด้วยเหมือนกันนะคะก็เลยกลัวว่าจะตกใจว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นข้างในหรือเปล่านะคะแต่คาดว่าเป็นด้วยความที่เป็นทิศทางลมนะคะคงจะลอยมาจากจุดเกิดเหตุที่ตรงคลองถมเซ็นเตอร์เพราะว่ากินพื้นที่ค่อนข้างที่จะเป็นบริเวณกว้างเลยทีเดียวนะจากภาพที่ส่งข้อมูลเข้ามาแล้วก็เราได้เห็นนะคะผ่านจากผู้ที่อยู่ในพื้นที่นะคะแล้วก็ส่งข้อมูลให้เราได้เห็นตอนนี้อัปเดตล่าสุดนะคะก็บอกว่าจากการระงับเหตุเนี่ยนะขณะนี้เจ้าหน้าที่รายงานเพิ่มเติมนะคะว่าเพลิงได้ลุกไหม้อาคารแต่ยังไม่ไปถึงอาคารข้างเคียงนะเดี๋ยวขอไปที่คุณสุริยชัยระวิวันค่ะท่านผอ.สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกทม.นะคะสวัสดีค่ะท่านผอ.
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสถานการณ์ล่าสุดเป็นยังไงบ้างคะ
2: ครับตอนนี้สถานการณ์ล่าสุดเจ้าที่ออกมาจากในอาคารนั้นจบตัวอาคารด้านในมีการ ชุดตัวก็ออกมาฉีดสกัดอยู่ด้านนอกโดยรอบของตัวคอมโพเซเตอร์ครับ
1: ค่ะเราจำ
2: เพื่อป้องกันไม่ทุกรามไปอาคารข้างเคียง
1: โอ้จำกัดบริเวณได้ไหมคะ
2: ตอนนี้ยังจำกัดอยู่ในของคอมโพเซเตอร์อยู่ครับ
1: ตอนนี้ความเสียหายที่ตัวเปลวเพลิงลามไปนี่สักมากน้อยเท่าไหร่อะคะกี่คูหากี่เมตร
2: เป็นที่ของคอมโพเซเตอร์ครับ
1: โอ้เต็มหมดทั้งตึกเลยเหรอฮะ
2: ครับด้านในเต็มหมดแต่ว่าเจ้าที่วางหัวฉีดล้อมไปทุกด้านแล้วคร
1: ับ
2: ไม่ให้ติดต่อลูกลามไปอาคารแถวข้างเคียงครับ
1: ค่ะตอนนี้ได้เห็นมีการฟุตตัวลงแล้วใช่ไหมคะหมอ
2: มีบางส่วนครับมีบางส่วนเนื่องจากโครงสร้างเป็นเหล็กพอเจอความร้อนนานๆก็จะมีการเปลี่ยนรูปครับ
1: ยังมีแสงเพลิงอยู่ไหมคะตอนนี
2: ้มีครับก็ยังมีทัศน์ที่ยังแต่ว่ายังคุมอยู่ในวงจำกัดได้
1: ยังไม่ไปถึงอาคารข้างเคียงใช่ไหมคะ
2: ครับ
1: ยังอยู่ตรงนั้น
2: คร
1: ับ ค่ะได้ค่ะขอบพระคุณค่ะผอ.
2: คร
1: ับ
2: ขอบคุณครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะก็น่าจะบรรยากาศอยู่ในพื้นที่นะคะก็คือมีการทรุดตัวลงมาแล้วเนื่องจากตัวอาคารเนี่ยเป็นเหล็กนะคะเพราะงั้นสะสมความร้อนเยอะๆเริ่มทรุดตัวลงมางั้นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องถอนกำลังออกมาข้างนอกแล้วนะคะแต่ว่าล้อมตัวอาคารพื้นที่ที่ผอ.บอกเมื่อสักครู่นี้คืออาคารทั้งหมดอ่ะของคลองถมเซ็นเตอร์ก็คือเรียกว่าอยู่ในกองเพลิงแล้วก็มีแสงไฟแล้วด้วยแต่ว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเนี่ยล้อมเอาไว้หมดทุกด้านแล้วพยายามที่จะจำกัดหรือว่าควบคุมนะคะไม่ให้ลามออกไปข้างนอกแต่ตอนนี้เนี่ยก็คือเหมือนกับเพลิงไหม้หมดแล้วแล้วยังมีแสงเพลิงอยู่คือไฟยังไม่ดับนะแต่ว่าโดยรอบตอนนี้เจ้าหน้าที่ถอนกำลังออกมาข้างนอกแล้วเพราะว่าข้างในเนี่ยค่อนข้างอันตรายมันมีการซุดตัวลงมาแล้วด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็เส้นทางของโดยรอบตอนนี้มีการปิดถนนหมดแล้วนะคะในรอบของคลองถมเซ็นเตอร์แล้วก็บริเวณโดยรอบเมื่อครู่นี้ก็คือทั้งหมดเลยนะทั้งหมดทั้งอาคารเลยนะคะที่เปลวไฟจากภาพด้วยเหมือนกันลุกลามไปทั้งหมดแล้วแล้วก็เริ่มซุดตัวเนื่องจากตัวตึกเนี้ยเป็นโครงสร้างเป็นเหล็กนะคะก็เลยทำให้สะสมความร้อนแล้วก็ซุดตัวลงมานะคะเดี๋ยวขอดูข้อมูลนิดนึงส่วนใหญ่ตรงนี้มันจะเป็นร้านค้านะใช่ไหมคะที่ถ้าหลายๆคนเคยคุ้นเคยแล้วก็จะไปที่คลองถมกันแล้วก็เป็นส่วนใหญ่จะเป็นร้านค้าร้านขายของนะคะซึ่งทางตอนนี้เหมือนกับพื้นที่ทั้งหมดที่มีการเจ้าหน้าที่นะคะที่ได้ล้อมอยู่ในบริเวณนี้เดี๋ยวนะคะขอไล่ดูข้อมูลนิดนึงบอกว่าเสียหายทั้งหมดแล้วก็ให้ตอนนี้ยังให้บอกว่าให้หลีกเลี่ยงเส้นทางนะคะยังไม่ได้มีข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมเพราะเข้าใจว่าทางผู้ที่กำลังดำเนินการกันอยู่หน้างานตอนนี้นะคะกำลังเรียกว่าขอระงับเหตุให้ได้ก่อนแล้วก็ควบคุมกันให้ได้ก่อนนะคะส่วนผู้ที่อยู่บริเวณโดยรอบหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องนะในเส้นทางต่างๆก็ให้หลีกเลี่ยงเส้นทางนะคะเพื่อเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานกันส่วนใครที่อยู่ในโซนรอบๆตรงนั้นเนี่ยและถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมยังไงก็เดี๋ยวแจ้งทางจสร้อยมาได้เลยนะคะเดี๋ยวขอตรวจสอบนิดนึงนะคะว่าโดยรอบเนี่ยตรงนั้นเนี่ยจริงๆพื้นที่เนี่ยใกล้กับโรงพยาบาลกลางด้วยเหมือนกันนะสำหรับเส้นทางคือผ่านมาอีกล็อกนึงเองนะคะแล้วก็ของส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมในนั้นน่ะคลองถมอ่ะถ้าใครที่ไปเดินบ่อยๆเป็นร้านค้าย่อยซะส่วนใหญ่นะคะเป็นอาคารที่ก่อสร้างขึ้นด้วยเป็นเหล็กนะแล้วก็ตัวอาคารหลักเนี่ยจะเป็น4ชั้นนะคะเป็นอาคาร4ชั้นแต่ก็ตรงนี้เนี่ยเรียกว่าเชื้อเพลิงต่างๆเนี่ย ที่เกิดอาการการลุกไหม้ได้ง่ายเนี่ยไม่แน่ใจว่าข้างในเนี่ยน่าจะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซะทั้งหมดเนาะในบริเวณนี้นะคะถ้าใครเคยเข้าไปเดินพื้นที่อาคารจะเป็น4ชั้นแล้วก็โครงสร้างน่าจะเป็นเหล็กเดี๋ยวคงต้องรอดูว่าเป็นยังไงกันบ้างแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีการถอนกำลังเจ้าหน้าที่นะคะจากด้านในอาคารออกมาแล้วเพราะว่ามีการทรุดตัวลงมาด้วยแล้วก็บอกว่าคนที่อยู่บริเวณในจุดเกิดเหตุเนี่ยได้ยินเสียงระเบิดเป็นระยะเหมือนกันก็น่าจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าอุปกรณ์อะไรบางอย่างนะคะที่ทำให้มีการระเบิดขึ้นมาเพราะงั้นเจ้าหน้าที่ต้องทำงานกันอย่างด้วยความระมัดระวังเนาะแล้วก็ออกมาฉีดน้ำโดยรอบเพื่อสกัดเพลิงไม่ให้ลุกลามไปยังอาคารข้างเคียงหรือว่าบริเวณโดยรอบนะคะแต่ตอนนี้อย่างภาพสดที่เห็นอยู่ก็แสงเพลิงยังค่อนข้างที่จะรุนแรงอยู่เหมือนกันแล้วก็ระดมนักดับเพลิงหรือว่ากู้ภัยนะคะมาจากหลายๆส่วนเรียกว่ามารวมกันอยู่ตรงนี้หมดเลยทั้งจากพญาไทนะคะบรรทัดทองบางรักภูเขาทองสามเสนพหลโยธินบางโพสุทธิสารนะคะมาสนับสนุนในพื้นที่เกิดเหตุแล้วก็จากภาพมุมสูงนะคะของหลายๆที่เนี่ยกลุ่มควันยังค่อนข้างที่จะเป็นสีแบบสีดำอ่ะแล้วก็หนาทึบเลยทีเดียวนะสำหรับในจุดนี้ก็เรียกว่าการไหม้ของตัวเชื้อเพลิงเนี่ยก็เลยทำให้ที่เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออะไรต่างๆเนี่ยก็จะเรียกว่ามีการเผาไหม้แล้วก็เกิดเป็นกลุ่มควันสีดำขณะแบบนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็อีกจุดนึงเรากำลังพยายามติดต่อไปทางบริเวณโดยรอบเนี่ยกลุ่มควันหรืออะไรต่างๆเนี่ยคือกระจายกันไปหนาทึบแล้วก็อีกจุดนึงที่ดูแล้วน่าเป็นห่วงคือทางฝั่งของโรงพยาบาลกลางนะเพราะว่าอยู่ใกล้ๆตรงนั้นแล้วก็ทิศทางของควันเนี่ยก็พัดไปทางฝั่งนั้นด้วยเหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวลองดูกันว่าในการเข้าระงับเหตุของทางเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็จุดต่างๆที่จะได้รับผลกระทบในพื้นที่เนี่ยเป็นไงส่วนใครที่อยู่โดยรอบเนี่ยจะต้องพยายามออกมาให้ห่างอะนะคะเพราะว่าเรื่องของกลุ่มควันพวกนี้ค่อนข้างที่จะหนาทึบแล้วก็การสูดดมเข้าไปเนี่ยก็อาจจะเป็นอันตรายได้เหมือนกันแล้วก็ภาพจากภายในนะคะภายในอาคารด้านในเนี่ยก็มีการพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยน่าจะเป็นช่วงแรกๆของการเกิดเหตุอะที่เห็นนะคะเข้าไปขนข้าวขนของหรือขนออกมาแต่ว่าโหดูแล้วแบบคือไฟแบบลามเร็วมากอ่ะไม่น่าจะขนอะไรกันได้ทันสักเท่าไหร่อยู่เหมือนกันแต่เห็นความชุลมุนนะตอนแรกๆที่เกิดเหตุเพราะว่ายังเปลวไฟขึ้นมาเนี่ยก็ยังไม่ได้มากเท่าไหร่แต่ว่าพอผ่านไปสัก20นาทีตอนแรกที่เราติดต่อคุยกับทางผอ.เขตหรือต่างๆเนี่ยคือลงพื้นที่ไปกันหมดแล้วนะคะดูแล้วว่าการเปลวไฟเนี่ยลามค่อนข้างที่จะเร็วมากจนตอนนี้เนี่ยกินพื้นที่ทั้งตึกของคลองถมเซ็นเตอร์ไปแล้วนะคะก็ดูว่าจะทำยังไงกันบ้างแล้วก็ล่าสุดที่คุยกับทางผอ.สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบอกว่าถอนกำลังออกมาแล้วจากในตึกนะแต่ว่ามาให้ดับเพลิงเนี่ยฉีดน้ำเลี้ยงในบริเวณโดยรอบๆของอาคารในทุกฝั่งทุกด้านนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ลามไปตึกอื่นนะแต่ตัวคลองถมเนี่ยเรียกว่าเสียหายกันหมดแล้วตึกนี้น่าจะเป็นตึก4ชั้นนะคะเป็นตัวอาคารหลักก็เดี๋ยวไม่รู้ว่าจะสามารถที่จะมีการวางแผนนะหรือการควบคุมเพลิงแบบไหนได้อย่างไรแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้นะคะเดี๋ยวทางผู้ว่ากทม.นะคะได้มีรายงานว่าได้เข้าไปยังพื้นที่เกิดเหตุแล้วโดยทางผอ.สปภ.สุริยชัยนะคะระวิวรรณได้รายงานสถานการณ์การปฏิบัติงานของทีมเจ้าหน้าที่ เมื่อสักครู่นี้เองนะคะที่เราได้พูดคุยกับทางผอ. สุริยะไทยนะคะก็ให้สัมภาษณ์กับจสร้อยแล้วก็พอหลังจากที่คุยกันเสร็จเมื่อกี้ก็ได้เข้าไปรายงานเหตุการณ์แล้วก็สถานการณ์ต่างๆของการปฏิบัติหน้าที่ของทีมเจ้าหน้าที่ให้กับทางผู้ว่ากทม.นะคะที่ลงไปยังพื้นที่เกิดเหตุแล้วด้วยเหมือนกันตอนนี้นะคะที่เราเห็นภาพอยู่ก็คือเหมือนกับในหลายๆภาคส่วนที่ลงไปแล้วก็ผู้ว่าลงไปแล้วก็มีรายงานแล้วก็ทางผู้เกี่ยวข้องในจุดต่างๆก็มีการวางแผนนะคะแล้วก็ในการดำเนินการในครั้งนี้ถ้าไล่เรียงไทม์ไลน์มาตั้งแต่ที่ได้รับแจ้งเหตุนะคะประมาณช่วง 21:15 ศูนย์วิทยุพระราม199นะแจ้งเหตุเพลิงไหม้ภายในคลองถมเซ็นเตอร์แล้วก็ตอนนั้นอะครั้งแรกเลยที่แจ้งมาก็คือเพลิงลุกไหม้ที่บริเวณชั้น1แบบเต็มพื้นที่แล้วก็ลามไปยังชั้นลอยด้วยนะคะแต่ว่าไม่ได้ลุกลามไปยังอาคารข้างเคียงหลังจากนั้นอีก10นาทีนะคะก็เริ่มได้ยินเสียงระเบิดเป็นระยะเนื่องจากว่าเพลิงลุกไหม้เป็นเวลานานแล้วก็เริ่มลามไปอย่างที่บอกว่ากินพื้นที่ทั้งหมดในบริเวณตึกทั้งหมดแล้วนะคะแล้วก็ 21:27 นะที่เพจเพลิงไหม้ตรงจุดนี้เนี่ยทางด้านอาคารจอดรถเนี่ยยังไม่สามารถที่ควบคุมได้นะคะตรงจุดนั้นแล้วก็จนถึงตอนนี้เนี่ยได้มีการ เรียกว่าฉีดน้ำเลี้ยงอยู่ในทุกๆด้านแล้วเดี๋ยวขอไปที่ดาบตำรวจวรการวงแก้วนะคะจราจรสภ.พระพลาชัย1ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดาบ
2: ฮัลโหลครับ
1: ค่ะตอนนี้จัดพื้นที่โดยรอบหรือการจราจรยังไงบ้างอะคะ
2: ตอนนี้ปิดโดยรอบทั้งหมดเลยครับ
1: ค่ะจุดไหนบ้างคะ
2: เผื่อการจราจรทั้งหมด
1: เดี๋ยวจะได้
2: ทางด้านถนนบริจา
1: คค่ะ
2: ถนนเจริญกรุงแล้วก็ถนนหลวงครับปิดหมด
1: ค่ะห้ามเข้าเลยนะ
2: ไปได้ก็คือทางเสือป่าแล้วก็ไปแยกราชวงศ์แล้วก็เลี้ยวขวาออกไปทางสะพานพุทธได
1: ้ค่ะค่ะตรงก็คือเดี๋ยวนะถ้าใครจะแต่ต้องผ่านหรืออะไรให้ไปใช้ทางเสือป่าใช่ไหม
2: คะใช่ครับไปทางถนนเสือป่าแล้วก็มุ่งหน้าไปทางราชวงศ์แล้วก
1: ็
2: เลี้ยวขวาทางโน้นออกไปได
1: ้ค่ะค่ะก็คือตรงวรจักรเจริญกรุงแล้วมีตรงไหนอีกนะคะที่กั้น
2: ถนนหลวงครับ
1: ถนนหลวงถนนหลวงนะคะสามเส้นนี้
2: ครับครับ
1: ได้
2: สามด้านนี้ปิดหมด
1: ปิดหมดนะคะห้ามผ่านเลย
2: ครับ
1: ให้อ้อมที่อื่นตอนนี้ตรงยังจุดที่ดาบอยู่เนี่ยคือกลุ่มควันหรืออะไรยังหนาอยู่ไหมคะ
2: ยังใช้น้ำเลี้ยงอยู่ครับยังไม่ทั้งหมดเพลิงยังไม่อยู่
1: ยังเห็นแสงไฟอยู่นะคะตรงนั้นค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
2: ครับ
1: สวัสดีค่ะก็อ่ะยังมีแสงเพลิงอยู่นะคะแต่ว่าใครที่จะเดินทางนะคะในบริเวณโดยรอบตรงนี้จุดที่ปิดนะคะปิดห้ามผ่านเลยคือถนนหลวงถนนวรจักรถนนเจริญกรุงนะคะถ้าจะผ่านให้ใช้ทางเสือป่าแล้วก็ไปทางราชวงศ์สถานการณ์ก็ยังไม่เรียกว่ายังไม่ได้คลี่คลายนะเจ้าหน้าที่ยังคงต้องล้อมอยู่ในฉีดน้ำเลี้ยงนะคะไฟอยู่ในบริเวณนี้อยู่เหมือนกันนะคะเพราะงั้นก็ให้หลีกเลี่ยงเส้นทางแล้วก็กลุ่มควันก็ยังหนาแน่นอยู่ยังมีเปลวเพลิงอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะสำหรับในจุดตรงนี้นะคะเมื่อสักครู่นี้ตอนช่วงประมาณสัก4ทุ่มนะคะก็มีรายงานว่าทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เข้าพื้นที่แล้วก็มีทางคุณสุริชัยระวิวันนะคะซึ่งเป็นผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกรุงเทพมหานครได้เข้าไปรายงานสถานการณ์แล้วก็การปฏิบัติงานของทางทีมเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็เมื่อสักช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีรายงานเรื่องของอาคารทรุดลงไปแล้วด้วยเดี๋ยวขอไปที่คุณสิทธิพรคงยิ่งหานนะคะทางเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการสมาคมตอบโต้ภัยพิบัตินะคะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีคร
1: ับ ค่ะคุณสิทธิพรยังอยู่ในที่จุดเกิดเหตุไหมคะ
3: ครับผม
1: ค่ะเห็นบอกว่าใช้โดรนเหรอคะใช้โดรน
3: ช่ใช่ครับตอนนี้คือโดนจากความร้อนกำลังบินประเมินสถานการณ์อยู่ครับ
1: เป็นยังไงบ้างอะคะล่าสุดตอนเนี้ย
3: ตอนนี้เพิ่งเต็มพื้นที่ครับยังควบคุมยังไม่ได้ครับ
1: โอ้ค่ะค่ะแล้วความเสียหายตอนนี้คือตัวอาคารนี่เป็นยังไงบ้างอะคะ
3: อาคารจอดรถมีการทรุดตัวครับตอนนี้
1: อืมค่ะพื้นที่ตอนนี้ที่ประสบเหตุอะถ้าเล่าให้เห็นเป็นภาพเนี่ยมันมีกี่อาคารนะคะเป็นจุดของ
3: จะเป็นหลักๆเลยก็คืออาคารจอดรถนะครับแล้วก็อาคารเป็นอาคารสินค้านะครับ
1: ค่ะ
3: แต่ว่าตัวที่ไม่หนักๆเลยคือตัวตลาดที่เป็นชั้นเดียวครับ
1: อ๋อในพื้นที่เหมือนกับเป็นมีอาคารจอดรถมีอาคารสินค้าแล้วก็มีตัวตลาดชั้นเดียว
3: ใช่ใช่ครับ
1: อยู่ในบล็อกเดียวกันแท้ที่มีถนนล้อมค่ะ
3: ใช่ครับ
1: คือนี่คือตอนนี้ทั้งหมดเนี่ยคือถูกอยู่ในเปลวไฟหมดละทั้งหมด
3: ใช่ครับตอนนี้คือยังควบคุมยังไม่ได้ครับ
1: ค่ะแล้วคนหรืออะไรตรงนั้นมียังไงบ้างไหมคะมีเจ้าของร้านหรืออะไรคือเข้าไปอยู่ในพื้นที่
3: ตอนนี้คือเราอพยพคนออกหมดแล้วครับก็จะมีแค่บางส่วนที่ไฟยังไม่ลุกไหม้นะครับมีเจ้าของร้านมาขอขนของออกแล้วก็จะส่งเจ้าหน้าที่ช่วยกันขนออกนะครับจุดที่ว่ายังพอที่จะเข้าไปเอาของได้นะครับแต่จุดไหนที่อันตรายเราก็คือไม่ให้เข้าเลยเพราะว่าตอนนี้คือมีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บหลายรายแล้วด้วย
1: โอ้ค่ะค่ะแต่ยังไม่เห็นหรือยังไม่มีรายงานบอกว่าใครเจ็บอะไรใช่ไหมคะ
3: ตอนนี้เจ้าที่บาดเจ็บ2รายครับเบื้องต้น
1: เป็นเจ้าหน้าที่
3: นำส่งโรงพยาบาลแล้วครับ
1: อืมค่ะค่ะจริงเดี๋ยวนะตอนที่เกิดเหตุเนี่ยตรงนี้มันยังมีค้าขายหรืออะไรกันอยู่ไหมมีคนเดินมีเปิดร้านอะไรกันอยู่ไหมคะ
3: ไม่มีแล้วครับตอนนี้ไม่มีแล้ว
1: ค่ะแล้วก็เกิดขึ้นมาแล้วตอนแรกที่เกิดเนี่ยมันขึ้นมาแล้วแบบลามใหญ่โตเลยไหมหรือยังไงอะคะ
3: ตอนแรกก็คือได้รับการแจ้งเหตุนะครับพอเจ้าหน้าที่ไปถึงคือมันลุกลามแล้วเอาไม่ทันแล้วครับ
1: มันไม่ทันแล้วมันไปเยอะแล้ว
3: ใช่ใช่ครับเอาไม่ทันแล้ว
1: อันนี้คือ
3: จากภายในตลาดเนี่ยคือมันเป็นก็เรียกว่าสินค้าหนาแน่นนะครับเป็นของสดนะครับ
1: เหมือนอารมณ์
3: คือเชื้อเพลิงอย่างดี
1: เหมือนอารมณ์เป็นโกดังเป็นอะไรอย่างนี้ด้วยนะเก็บแบบแน่นแน่นเลยตอนนี้ควันที่เห็นนี่ยังหนาอยู่ไหมคะ
3: เต็มพื้นที่ครับ
1: เต็มเลย
3: ทั้งครับทั้งควันทั้งไฟยังเต็มพื้นที่อยู่ครับ
1: โอ้โหค่ะแล้วค่ะในส่วนของคุณสิทธิพรนี่คือยังไงอะคะบินโดรนเหรอคะหรือว่าย
3: ังไงในส่วนของผมคือประสานงานกับทีมโดรนทีมโดรนที่เข้าไปช่วยประเมินสถานการณ์กับผู้ว่าครับกันเนี่ย
1: อ๋อเขาโดรนนี่คือใช้เข้าไปทำหน้าที่ยังไงคะสำรวจหรือว่
3: าตรวจความร้อนนะครับแล้วก็ประเมินสถานการณ์การเปลวไฟพุ่งไปทางไหนนะครับเพื่อแล้วก็ประเมินโครงสร้างของอาคารนะครับในแต่ละจุดไหนที่ไม่ปลอดภัยเราจะให้เจ้าหน้าที่ออกมา
1: อยู
3: ่ด้านนอกคร
1: ับ ค่ะตอนนี้ออกมากันหมดหรือยังอะคะหรือยังมีข้างในอยู่ด้วยไหม
3: ยังมีอยู่บางส่วนครับแต่จุดไหนที่ไม่ปลอดภัยเราให้ออกก่อนครับเพราะว่าเกรงที่จะเกิดอันตราย
1: อืมค่ะแต่ให้ออกมาก็คือต้องมาฉีดน้ำเลี้ยงอะไรอยู่ข้างนอกใช่ไหมคะตอนนี้คือ
3: ใช่ครับ
1: คือล้อมหมดไว้แล้วทุกด้านเจ้าหน้าที
3: ่ใช่ครับ
1: อาคารนี้กี่ชั้นนะคะตรงน
3: ั้นที่อาคารตอนนี้คือ4ชั้นคร
1: ับ 4ชั้นนะคะแต่ตัวทั้งอาคารจอดรถแล้วก็อาคารที่เป็นขายของ
3: ครับ
1: ค่ะแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือที่บอกว่าเป็นตลาดที่เป็นชั้นเดียวตอนนี้แล้วโดยรอบเนี่ยที่บอกว่ามันจะสามารถลามไปข้างเคียงได้อันนั้นเป็นอาคารพาณิชย์หรืออะไรนะ
3: คะใช่ครับเป็นอาคารพาณิชย์โดยรอบซึ่งเป็นตัวตลาดแล้วก็จะเป็นลักษณะทาวน์เฮาส์ครับโดยรอบ
1: ค่ะค่ะแล้วจุดที่เจ้าหน้าที่กังวลหรือว่าจากข้อมูลการตรวจสอบด้วยโดรนเนี่ยมีตรงไหนที่ต้องกังวลไหมคะหรือว่าที่บอกว่าอันตรงไหนที่แบบอันตรายหรือระวังอะไรกันอยู่ตรงไหนบ้าง
3: จะมีอาคารที่เป็นอาคารสินค้านะครับที่กังวลก็คือกลัวที่เปลวไฟครับจะลามไปเนื่องจากรับแจ้งว่าตรงนั้นเป็นร้านที่ขายที่เกี่ยวกับรถสกูตเตอร์ไฟฟ้ารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าอะไรนี่ครับ
1: ค่ะอันนี้อยู่ฝั่งไหนอะอยู่ในแอเรียที่ไฟไหม้อยู่หรือว่ามันต้องข้ามมาอีกล็อกนึง
3: พื้นที่ใช่ครับต้องข้ามอีกบล็อกนึงซึ่งพยายามที่จะกันกันอยู่คร
1: ับ ล็อกนี้อยู่ฝั่งไหนอะคะข้ามถนนอะไร ตรงคลอง
4: อยู่สมมติซอย1ความเครื่องอ่ะ
3: มันเป็นพื้นที่เรียนเดียวกันนะครับ
1: อ๋อแต่ว่ามันสามารถไฟเนี่ยมันข้ามมาได้ตรงจุดนี้
3: ใช่ครับเนื่องจากกระแสไฟรุนเอ้ยเนื่องจากเปลวเพลิงรุนแรงครับ
1: อ่าฮะค่ะ
3: ครับ
1: ก็อันนี้คือจุดหลักที่เฝ้าระวังกันอยู่จะเป็นอาคารที่เก็บสินค้าเป็นสกูตเตอร์ใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
4: มีกันเลยค
3: ุ้
4: มส
3: ิ
4: มาก
3: แต่ว่าถ้าลูกหลานเข้าในพื้นที่ของรถไฟฟ้าสกูตเตอร์นี่คือจะเกรงว่าจะรุนแรงเพิ่มขึ้นครับต้อง
1: ค่ะ
3: ต้องระวังเป็นพิเศษ
1: ค่ะยังได้ยินเสียงระเบิดอยู่ไหมคะเพราะเห็นรายงานมาว่ามีเสียงระเบิดเป็นระยะด้วยอ่ะ
3: ใช่ครับ
1: ตอนนี้ก็ยังมีเสียงอยู
3: ่ใช่ครับ
1: อือฮึค่ะตอนนี้วางแผนยังไงต่ออะคะหลังจากตรงนี
3: ้อ๋อตอนนี้ท่านผู้ว่ากำลังประเมินสถานการณ์ครับเนี่ยท่านผู้ว่าเป็นผู้บัญชาการเหตุครับ
1: อ๋อคือต้องเดี๋ยวรอคำสั่งจากทางท่านผู้ว่าว่าจะทำยังไงก็คือสแตนบายรอกันอยู่ในทุกทีมตอนนี
3: ้ใช่ครับผม
1: ซึ่งตรงนี้คือร้านค้าหมดนะไม่มียังไม่มีบ้านเรือนประชาชนนะคะ
3: ใช่ครับเป็นร้านค้าหมด
1: เป็นร้านค้าหมดสำหรับอาคารนี้ได้ค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณสิทธิพรนะคะ
3: ค
1: ่ะสวัสดีค่ะค่ะตอนนี้คือทุกทีมที่อยู่ในเนื่องจากว่ามีรายงานว่าทางท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่ไปนะคะเมื่อช่วงได้รับรายงานตอน22นาฬิกาเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยทุกทีมเนี่ยคือเข้าไปรายงานสถานการณ์ให้กับทางท่านผู้ว่าหมดและเดี๋ยวรอเพราะว่าพอผู้ใหญ่ลงไปตรงนี้ก็จะต้องเป็นผู้บัญชาการในการดำเนินการหรือในการดูแลนะคะในส่วนต่างๆของในทุกทีมที่เข้าไปเมื่อสักครู่นี้เราได้คุยกับทางคุณสิทธิพรคงยิ่งหาญนะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการสมาคมตอบโต้ภัยพิบัตินะคะซึ่งจะเป็นอีกทีมหนึ่งที่คอยประสานจากทีมโดรนที่จะส่งข้อมูลเข้ามาโดรนนี้ใช้ในการบินสำรวจพื้นที่ที่เกิดเหตุทั้งหมดนะคะประเมินทั้งเรื่องของความร้อนนะคะแล้วก็การลุกลามต่างๆของไฟที่มีการควบคุมกันอยู่นะตอนนี้เดี๋ยวขอไปอีกจุดหนึ่งที่ค่อนข้างกังวลอยู่ก็คือตรงเรื่องของทางการดูแลผู้บาดเจ็บนะคะมีสายของทางท่านนายแพทย์คมชิตชวนัทพรนะคะท่านผู้อำนวยการศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินของกทม.ศูนย์เอราวัณนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอ
5: สวัสดีครับ
1: ปีมีรายงานผู้บาดเจ็บไหมคะตรงนี
5: ้ขออนุญาตสั้นๆละกันนะพอดียังช่วยเหลือในฟีดกันอยู่ด้วยนะครับก็มีบางส่วนที่เป็นส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่อยากจะคืนตาแสบตากันอยู่ครับ
1: ค่ะค่ะ
5: ครับ
1: ก็เป็น
5: แล้วก็พี่พานำส่งโรงพยาบาลบางส่วน
1: อืมค่ะตอนนี้ที่กังวลหรือต้องเฝ้าระวังกันกับตัวสถานการณ์นี้ต้องวางแผนยังไงอะคะคุณหมอในการดูแล
5: ทางดับเพลิงเขากำลังดูแลอยู่นะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการเข้าไปช่วยในที่เกิดเหตุครับ
1: หลัก
5: เจ้าหน้าที่ต่าง
1: ๆ
5: เราก็อยู่ช่วยกันอยู่ครับ
1: ได้ค่ะได้ค่ะก็คือหลักๆตอนนี้ที่รายงานก็คือเป็นเรื่องของควันนะคะที่เข้ามาแสบตาอะไรแบบนั้น
5: ครับมีเรื่องของสำลักควันมีอะไรต่างๆร่วมด้วยครับ
1: ได้ค่ะได้ค่ะค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณหมอ
5: ครับผมขออนุญาตนะคร
1: ับ สวัสดีค่ะก็ตอนนี้นะคะสำหรับบาดเจ็บอะไรต่างๆที่มีอาการอื่นๆเนี่ยยังไม่มีรายงานนะเป็นเรื่องของการเฝ้าระวังดูแลในเรื่องของการสำลักควันนะคะก็เข้าใจในพื้นที่เนาะต้องเรียกว่าคลี่คลายสถานการณ์หรือว่าอยู่หน้างานก่อนเพราะตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะควบคุมอะไรได้นะคะกับเรื่องของเหตุเพลิงไหม้ตรงนี้งั้นเดี๋ยวตอนนี้ขอพักสักครู่หนึ่งก่อนค่ะ
6: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02150888
7: ฮัลโหลพี่ป๋อง
8: ว่าไง
7: คืนนี้ว่างปะ ไปกินเหล้ากัน
8: เออเอาดิ
7: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
8: ได
7: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
8: เออดี
7: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
9: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
10: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลมทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะครับ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
0: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOSเพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: สองกันยายนนี้จสร้อยครบรอบ35ปีแล้วนะจากสถานีข่าวสารและการจราจรสู่เพื่อนร่วมทางที่พร้อมช่วยคุณ24ชั่วโมงไม่ว่าจะเกิดเหตุฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนบนท้องถนนพบเจอคนพลัดหลงผู้มีภาวะหลงลืมผู้พิการหรือนักท่องเที่ยวที่ต้องการความช่วยเหลือเพียงกด SOS บน JS100 Application จส100พร้อมประสานความช่วยเหลือทันทีทุกเส้นทางทุกความปลอดภัยให้เราอยู่เคียงข้างคุณเรื่องด่วนอย่ารอช้ากด SOS เลยโหลด JS100 Application เวอร์ชันใหม่วันนี้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android

มาติดตามจสร้อยกันต่อนะคะในช่วง22นาฬิกากับ47นาทีตรงนี้มีเรื่องราวดีๆจากทางวิริยะประกันภัยนะคะทางวิริยะประกันภัยได้ส่งมอบวิกผมแท้ให้กับทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยค่ะรองศาสตราจารย์นายแพทย์ฉันชายสิทธิพันธ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยรับมอบวิกผมแท้จำนวน50หัวจากบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนโดยมีนางสาวกานดาวัฒนายิ่งสุขุมที่ปรึกษาฝ่ายสื่อสารองค์กรพร้อมด้วยดร.อรนัทอาชิรยาวัฒน์ประธานกรรมการมูลนิธิจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่เป็นผู้แทนมอบภายใต้โครงการวิริยะรวมใจกันปั่นเส้นผมเพื่อผู้ป่วยมะเร็งซึ่งได้รับความร่วมมือจากกลุ่มวิริยะจิตอาสาในการบริจาคเส้นผมและคัดเลือกเส้นผมคุณภาพดีเพื่อนำมาถักทอเป็นวิกผมแท้ที่มีคุณภาพและส่งมอบให้แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ยากไร้อันเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณค่าอีกครั้งณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยแขวงปทุมวันเขตปทุมวันกรุงเทพสำหรับโครงการวิริยะรวมใจกันปั่นเส้นผมเพื่อผู้ป่วยมะเร็งบริษัทร่วมกับมูลนิธิจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2563ด้วยตระหนักถึงปัญหาของโรคมะเร็งที่ส่งผลต่อสุขภาวะทั้งทางร่างกายและจิตใจการมอบวิกผมแท้ในครั้งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยให้การเสริมภาพลักษณ์และสร้างความมั่นใจแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งรวมถึงลดความรู้สึกแตกต่างเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันในสังคมได้อย่างมั่นใจอีกครั้งทั้งนี้บริษัทได้ส่งมอบวิกผมแท้ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่6รวมจำนวนวิกผมทั้งสิ้น250หัวและบริษัทจะยังคงสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยตลอดจนเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการให้เพื่อสร้างวัฒนธรรมแห่งการแบ่งปันในสังคมอย่างยั่งยืนสืบต่อไปนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะคะขอบคุณทางบริษัทวิริยะประกันภัยด้วยมาที่ในเรื่องของข้อมูลนะคะการติดตามเหตุการณ์ในการระงับเหตุเพลิงไหม้ที่คลองถมเซ็นเตอร์นะคะตอนนี้ก็ยังมีการควบคุมเพลิงกันอยู่นะคะโดยที่เราได้คุยกับทางชุดปฏิบัติการสมาคมตอบโต้ภัยพิบัตินะคะได้มีการใช้โดรนบินสำรวจไฟเนี่ยยังลุกลามอยู่เต็มพื้นที่แล้วก็ยังไม่สามารถควบคุมได้นะคะตัวอาคารจอดรถเนี่ยมีรายงานว่ามีการทรุดตัวลงมาแล้วส่วนอาคารสินค้านะคะตัวที่ไฟไหม้โดนได้รับความเสียหายไฟไหม้หนักตัวตลาดที่เป็นจุดที่เป็นชั้นเดียวนะคะก็เรียกว่าถูกไฟไหม้ทั้งหมดมีการอพยพคนออกมาแล้วตอนเกิดเหตุเนี่ยตรงจุดเนี้ยเป็นอาคารที่ไม่ได้น่าจะปิดไปแล้วเพราะว่า3ทุ่มกว่าแล้วนะคะมีแต่สิ่งของนะแล้วก็ยังไม่ได้มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บผู้บาดเจ็บเมื่อสักครู่นี้คุยกับทางศูนย์เอราวัณคุณหมอบอกว่าส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของควันเข้าตานะคะจุดที่ทางเจ้าหน้าที่เข้าไปเนี่ยมีการใช้โดรนบินตรวจสอบในเรื่องของความแข็งแรงแล้วก็การสะสมความร้อนนะคะตรงไหนที่ไม่ปลอดภัยเนี่ยก็จะเอานำเจ้าหน้าที่ออกมา อยู่ด้านนอกนะคะแต่ยังมีเจ้าหน้าที่บางส่วนที่มีการฉีดน้ำดับเพลิงอยู่ด้านในนะที่มีการได้พูดคุยสอบถามกันเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็มีอยู่2รายนะที่บอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็นำส่งไปยังโรงพยาบาลแล้วนะคะตอนนี้เนี่ย
สิ่งที่เฝ้าระวังอยู่ก็จะเป็นอาคารที่เป็นจุดที่เป็นการเก็บสินค้าด้านในอีกหนึ่งอาคารที่กลัวว่าไฟเนี่ยจะลามมาเนี่ยเป็นสกูตเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะคะที่บอกว่าถ้าเป็นจุดของอาคารเก็บสินค้าตรงนี้เนี่ยอาจจะทำให้ควบคุมเพลิงได้ยากมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทางผอ.ศูนย์เอราวัณนะคะก็เมื่อสักครู่คุณหมอบอกว่าคนที่บาดเจ็บหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยที่ทางทีมแพทย์ดูแลกันอยู่เนี่ยจะเป็นเรื่องของการเคืองตาแสบตานะคะมีบางส่วนเหมือนกันที่มีแผลนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็นำส่งโรงพยาบาลแล้วอันนี้ก็จะเป็นอัปเดตล่าสุดที่ได้พูดคุยกันกับคนที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็จะมีอีกส่วนนึงที่รายงานในส่วนของการจราจรนะคะตอนนี้ปิดถนนที่ปิด 100% ห้ามผ่านนะจะมีในโซนที่อยู่รอบๆตรงนั้นจะเป็นฝั่งของถนนหลวงถนนวรจักรถนนเจริญกรุงนะคะใครที่ต้องใช้เส้นทางตรงนี้ให้ใช้เส้นของเสือป่าไปทางราชวงศ์นะตรงนี้นะคะแต่ว่าถ้าไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ขอว่าอยากเข้าไปในพื้นที่เลยเจ้าหน้าที่จะได้ปฏิบัติงานกันได้อย่างเต็มที่นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเรื่องของกลุ่มควันหรือว่าไฟเนี่ยคือเปลวเพลิงเนี่ยยังเห็นอยู่แล้วก็ควันค่อนข้างที่จะหนาแน่นนะคะถ้าไม่ได้เกี่ยวข้องตรงนั้นก็อาจจะเป็นอันตรายกับสุขภาพได้เหมือนกันเพราะว่าอย่างที่คุณหมอบอกว่ามีหลายคนนะคะที่ได้รับอันตรายจากตัวกลุ่มควันที่เข้ามาแล้วก็ตัวเชื้อเพลิงที่ไหม้อยู่เนี่ยเป็นทั้งอิเล็กทรอนิกส์นะแล้วก็เป็นอุปกรณ์ของมือสองหรืออะไรต่างๆเนี่ยที่เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลยที่โหมเรียกว่าเปลวไฟกำลังโหมอย่างแรงเลยทีเดียวนะคะแต่ก็มีการฉีดน้ำสกัดโดยรอบแล้วแล้วก็เรื่องของการบัญชาการเหตุการณ์นะคะก็ที่ใหญ่ที่สุดตอนนี้ที่ลงไปดูแลก็คือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ภาคส่วนต่างๆเดี๋ยวเมื่อสักครู่เนี้ยที่เราวางสายไปสักประมาณสัก15นาทีก็บอกว่าเดี๋ยวรอการสั่งการกันอยู่ก็แล้วเดี๋ยวยังไงถ้ามีความคืบหน้าก็จะรายงานให้ได้รับทราบกันอีกครั้งนึงละกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหตุล่าสุดที่ยังไม่มีรายงานว่าควบคุมเพลิงได้นะตรงจุดนี้นะคะขอมาที่การจราจรกันอีกนิดนึงเพราะว่ามีรายงานแจ้งเข้ามาเป็นเส้นทางของถนนพหลโยธินในฝั่งขาออกนะคะแจ้งมาว่าตรงช่วงหน้าไทยวัสดุเนี่ยมีรถพ่วงจอดเสียอยู่ในช่องทางขนานแล้วกีดขวางทุกช่องทางเลยนะตรงนี้นะคะช่วงของอนุสรณ์สถานที่จะมุ่งหน้าไปทางหมู่บ้านเมืองเอกมหาวิทยาลัยรังสิตในฝั่งขาออกนะคะได้รับแจ้งมาว่าช่วงหน้าไทยวัสดุมีรถพ่วงไปจอดเสียอยู่ในช่องทางขนานแล้วก็กีดขวางอยู่ทุกช่องทางนะคะสำหรับตรงจุดนี้ก็แจ้งผู้ใช้เส้นทางได้รับทราบแล้วก็วางแผนการเดินทางกันด้วยนะคะส่วนเรื่องของข้อมูลฝนนะคะในช่วงใกล้ๆ5 ทุ่มแบบนี้ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครตอนนี้ไม่พบกลุ่มฝนแล้วนะคะก็เรียกว่าทุกเขตนะไม่มีฝนแล้วจากข้อมูลเรดาร์ของสำนักระบายน้ำนะคะอุณหภูมิที่สำนักระบายน้ำอยู่ที่31องศาเซลเซียสแล้วก็ความชื้นสัมผัสจะอยู่ที่ 69% แต่ในพื้นที่โดยรอบนะคะทั้งฝั่งของนครนายกนะคะหรือว่าไปโซนของสระบุรีก็ยังมีฝนโปรยๆอยู่นะคะเป็นฝนบางๆนะในการเดินทางในพื้นที่เหล่านี้นะคะเพราะงั้นก็เดี๋ยวใครกำลังเดินทางกันอยู่ก็ฝากใช้ความระมัดระวังกันด้วยนะคะกับการเดินทางทางโซนของทางองครักษ์ปาจีนนครนายกนะคะแล้วก็ส่วนทางปากช่องมวกเหล็กเนี่ยยังมีเรียกว่าเป็นฝนเล็กน้อยอยู่นะคะในช่วงกลางคืนแบบนี้ใช้ความระมัดระวังกับการขับขี่ด้วยถ้าอยู่ในเส้นทางต่างๆเหล่านี้ที่มีกลุ่มฝนกันอยู่นะคะส่วนอีกหนึ่งจุดที่เราอัปเดตกันอยู่ก็คือไฟไหม้ที่คลองถมยังไม่มีรายงานว่าสามารถที่จะดับหรือควบคุมเพลิงได้นะคะก็ยังไงคงต้องรอติดตามสถานการณ์ส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่แล้วก็คนที่อยู่ในพื้นที่ก็ยังไงขอให้ปลอดภัยนะคะเพราะว่าเห็นบอกว่ามีบางจุดเนี่ยเป็นร้านแล้วก็คือเพลิงยังไปไม่ถึงพ่อค้าแม่ค้าขอที่จะเข้าไปขนของออกมานะคะเพราะว่ากลัวที่จะเกิดเรียกว่าไฟลามไปเนี่ยแล้วก็จะเกิดความเสียหายมากขึ้นเพราะงั้นก็ตรงนี้ก็ยังอยู่ในความดูแลของทางเจ้า
าหน้าที่นะเพราะว่าบางจุดหรือว่าบางส่วนเนี่ยเท่าที่คุยเมื่อกี้นี้ก็ยังอนุญาตให้เข้าไปขนของออกมาอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าใครที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับจุดนี้ก็หลีกเลี่ยงพื้นที่บริเวณโดยรอบละกันเพราะว่ากลุ่มควันเนี่ยกระจายไปในหลายจุดเหมือนกันนะคะก็อาจจะเป็นได้รับผลกระทบอีกส่วนนึงถ้าคนที่อยู่วงรอบนอกนะก็เป็นอันตรายกับสุขภาพด้วยเหมือนกันนะคะยังไงเดี๋ยวติดตามสถานการณ์แล้วก็จะรายงานเพิ่มเติมให้ได้รับทราบกันช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ระกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้ดีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินี

0: ติดตามจอสอร้อยกันต่อนะคะในช่วงดึกคืนวันนี้23นาฬิกากับ15นาทีแล้วนะคะก็เหตุการณ์ที่เราติดตามกันอยู่ก็คือไฟไหม้ที่คลองถมเซ็นเตอร์นะคะที่ได้รับรายงานมาตั้งแต่ช่วงประมาณสัก3ทุ่มนะคะตอนนี้ก็เรียกว่าเข้าสู่ช่วงเวลา5ทุ่มแล้วเท่าที่ดูจากภาพสดนะคะเปลวเพลิงเนี่ยลดลงละแล้วก็กลุ่มควันเนี่ยเริ่มลดลงแล้วด้วยเพราะงั้นก็สถานการณ์เหมือนกับจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นนะคะแต่ก็ยังไม่ได้มีรายงานว่าสามารถควบคุมเพลิงได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวต้องรอรายงานจากในพื้นที่แล้วก็ทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่ไปติดตามเหตุเพลิงไหม้ตรงคลองถมเซ็นเตอร์นะคะในเบื้องต้นนี่ก็บอกว่าไม่มีผู้ติดค้างอยู่ภายในนะคะแต่ที่กังวลก็คือในส่วนของโครงสร้างที่เสี่ยงที่จะยุบตัวลงมานะคะสำหรับความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้ที่คลองถมเซ็นเตอร์ที่อยู่ตรงเขตป้อมปราบศัตรูพร่ายนะคะอาคารดังกล่าวเนี่ยเป็นโครงสร้างเหล็กนะแล้วก็มีความเสี่ยงต่อการยุบตัวหรือว่าสูญเสียกำลังเมื่อได้รับความร้อนสูงค่ะโดยขณะนี้หลังคาแล้วก็โครงสร้างบางส่วนเนี่ยเริ่มทรุดตัวลงมาแล้วเบื้องต้นไม่มีรายงานว่ามีผู้ติดค้างอยู่ภายในอาคารนะคะโดยเจ้าหน้าที่ก็ได้ระดมรถดับเพลิงจากหลายสถานีเข้าพื้นที่เพื่อควบคุมเพลิงไม่ให้ลุกลามไปยังอาคารข้างเคียงแล้วก็พื้นที่ข้างเคียงด้วยโดยสันนิษฐานนะคะบอกว่าต้นเพลิงเนี่ยน่าจะมาจากบริเวณชั้น1ซึ่งเป็นพื้นที่ร้านค้าแล้วก็มีสินค้าเก็บอยู่เป็นจำนวนมากก็เลยทำให้เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลยเป็นจำนวนมากส่งผลให้เพลิงลุกลามจากที่ได้รับแจ้งมาคือลุกลามอย่างรวดเร็วมากทางเจ้าหน้าที่นะคะต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังโดยที่ให้ความปลอดภัยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นหลักนะก็เลยยังไม่สามารถที่จะเข้าไปในอาคารได้ในช่วงต้นนะคะเนื่องจากว่ามีการประเมินความเสี่ยงในส่วนของโครงสร้างก่อนแล้วก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่ฉีดน้ำสกัดเพลิงจากภายนอกนะคะเพื่อควบคุมไม่ให้ลุกลามไปยังตึกแถวข้างเคียงแล้วก็การฉีดน้ำเนี่ยในการทำงานเนี่ยค่อนข้างที่จะยากลำบากมากเนื่องจากว่ามีผนังกั้นอยู่นะคะทำให้น้ำเนี่ยเข้าไปถึงตัวอาคารด้านในได้ยากมากนอกจากนี้ก็ยังมีรายงานว่าภายในอาคารเนี่ยมีการติดตั้งระบบสปริงเกอร์ซึ่งก็คาดว่าไม่สามารถที่จะควบคุมเพลิงได้ทั้งหมดนะคะแล้วก็ในจุดนี้เนี่ยเคยมีการตรวจสอบประปาหัวแดงบริเวณนี้นะคะก็บอกว่ามีการเรียกว่ามีความพร้อมนะมีปริมาณน้ำเพียงพอในการใช้งานเนื่องจากว่าพื้นที่นี้มีความเสี่ยงด้านอัคคีภัยโดยปัจจุบันนี้จะมีหัวประปาแดงอยู่หลายจุดนะคะแล้วก็สามารถนำมาใช้สนับสนุนในการดับเพลิงได้นะอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะคะในพื้นที่ภาพที่เห็นเนี่ยก็คือบริเวณที่โอ้โหเรียกว่าพื้นที่ทั้งหมดเลยอ่ะของคลองถมเซ็นเตอร์ทั้งตัวอาคารที่เป็นส่วนที่เป็นขายของนะคะเป็นตึก4ชั้นเป็นอาคารจอดรถด้วยถูกเพลิงไหม้เสียหายทั้งหมดนะคะตอนนี้ดูเหมือนภาพของแสงเพลิงอ่ะจะลดลงแล้วแล้วก็ปริมาณควันที่บอกว่าเป็นสีดำแบบดำมากๆเนี่ยก็ลดลงในระดับหนึ่งแล้วจากตอนต้นนะคะตอนแรกๆที่ได้รับแจ้งเหตุมาแต่ว่าในหลายๆพื้นที่อ่ะบอกว่ามีรายงานได้กลิ่นนะคะเป็นกลิ่นควันแล้วก็กลิ่นขมเหลาเนี่ยคล้ายๆไฟไหม้เนี่ยกระจายไปหลายพื้นที่บางจุดนี่ไกลมากเลยนะเห็นในเพจของข่าวชุมชนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็มีโพสต์ขึ้นมาบอกว่าแถวๆบางเขนเนี่ยได้กลิ่นขมเหลาคล้ายๆกับไฟไหม้ลอยมาด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็มีเหมือนกับควันเนี่ยปกคลุมอยู่ด้วยแล้วก็ก่อนหน้านี้ช่วงหัวค่ำก็แถวๆสถานีกลางบางซื่อก็บอกว่ามีควันนะคะลอยเข้าไปบริเวณในอาคารสถานีด้วยเหมือนกันก็น่าจะเป็นเรื่องของลมด้วยนะแล้วก็จุดนี้ด้วยความที่ พลิงไหม้ทั้งหมดเนี่ยกินบริเวณกว้างนะคะทั้งตึกเลยทั้งล็อกเลยอ่ะเรียกว่าเสียหายหมดเลยแล้วก็ของที่อยู่ข้างในเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นสินค้าเป็นของที่พ่อค้าแม่ค้าเก็บกันเอาไว้แบบอัดแน่นเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าความเสียหายหรือว่าเวลาที่เพลิงไหม้ตรงนี้เนี่ยเรียกว่าน่าจะเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลยแล้วพอลุกลามนะคะไหม้แบบนี้ก็เลยทำให้ความเสียหายหรือว่าควันไฟค่อนข้างที่จะรุนแรงแล้วก็กระจายไปในหลายๆที่นะคะก็เป็นเหตุเพลิงไหม้ตรงนี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งของเพจของทางสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนะคะก็มีการโพสต์แจ้งเตือนว่าขอความร่วมมือประชาชนนะคะจากเหตุเพลิงไหม้ที่อาคารคลองถมเซ็นเตอร์ถนนมหาจักรเนี่ยตามที่เกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารคลองถมเซ็นเตอร์ถนนมหาจักรเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเมื่อช่วงเวลาตั้งแต่ช่วงเวลา 20:47 นาทีนะคะขณะนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยพร้อมด้วยหน่วยบรรเทาสาธารณภัยกำลังเร่งควบคุมเพลิงโดยใช้น้ำในพื้นที่เพื่อเปิดทางให้รถดับเพลิงรถพยาบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้เข้าพื้นที่อย่างรวดเร็วและปลอดภัยขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางและประชาชนในพื้นที่ค่ะเปิดทางรถฉุกเฉินบนถนนวรจักรถนนเจริญกรุงถนนหลวงและพื้นที่ต่อเนื่องให้รถดับเพลิงและรถพยาบาลเข้าไปดำเนินการนะคะให้งดเข้าออกและหลีกเลี่ยงการสัญจรในถนนวรจักรถนนเจริญกรุงถนนหลวงอย่างเด็ดขาดห้ามจอดรถกีดขวางขอความร่วมมือประชาชนงดการจอดรถริมถนนวรจักรถนนเจริญกรุงถนนหลวงและบริเวณใกล้เคียงและห้ามจอดรถซ้อนคันเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการวางสายส่งน้ำและการกลับรถของรถบรรทุกน้ำดับเพลิงค่ะขอความร่วมมือให้งดมุงดูเหตุการณ์ขอให้ประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้องให้หลีกเลี่ยงการเข้าไปรวมกลุ่มหรือว่ามุงดูเหตุการณ์ในพื้นที่เพื่อความปลอดภัยจากกลุ่มควันแล้วก็โครงสร้างอาคารด้วยนะคะอันนี้เป็นเพจของทางสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนะคะว่าขอ1ก็คืองดการเข้าออกสัญจรที่ถนนวรจักรถนนเจริญกรุงถนนหลวงอย่างเด็ดขาดตรงนี้ปิดถนนนะคะผู้ไม่เกี่ยวข้องห้ามเข้าไปแล้วก็อย่านำรถไปจอดกีดขวางนะคะขอความร่วมมือประชาชนอย่าเข้าไปในบริเวณนี้ถึงแม้พอเข้าไปไม่ได้เนี่ยบางคนอาจจะไปจอดรถเพื่อที่จะเข้าไปในพื้นที่ขอนะคะว่ารถที่จะจอดริมถนนวรจักรถนนเจริญกรุงถนนหลวงหรือว่าบริเวณใกล้เคียงห้ามจอดนะคะแล้วก็ห้ามจอดรถซ้อนคันด้วยเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการวางสายส่งน้ำแล้วก็การกลับรถนะบางทีรถบรรทุกน้ำเนี่ยรถน้ำที่จะต้องเข้าออกตรงจุดที่จะผ่านเส้นทางตรงนี้เพื่อเข้าไปยังจุดเกิดเหตุขอความร่วมมือนะคะว่าอย่าจอดรถซ้อนคันอย่าจอดรถขวางตรงนี้แล้วก็งดมุงดูเหตุการณ์คนที่ไม่เกี่ยวข้องขอว่าอย่าเข้าไปในพื้นที่เพื่อที่จะให้ผู้เกี่ยวข้องเนี่ยได้ปฏิบัติหน้าที่หรือว่าทำงานกันในพื้นที่ได้อย่างเต็มที่แล้วก็รวดเร็วสำหรับเหตุการณ์ตรงนี้นะคะเพื่อลดเรียกว่าความสูญเสียที่จะกระจายไปออกไปเป็นวงกว้างนะตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เรียกว่าปฏิบัติงานกันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะคะสำหรับในจุดที่เกิดเหตุตรงนี้อันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ทางเพจของสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายได้โพสต์ข้อมูลแล้วก็ขอความร่วมมือประชาชนเอาไว้ด้วยณเวลานี้นะคะส่วนความคืบหน้านะหรือว่าในเรื่องของเหตุการณ์นะคะตรงจุดนี้เนี่ย อีกส่วนหนึ่งก็คือเมื่อสักครู่นี้ได้คุยกับทางคุณหมอนะคะที่ศูนย์เอราวัณคุณหมอบอกว่าหลักๆตอนนี้ผู้ป่วยก็คือ เรื่องของการสูดดมกลิ่นนะคะแล้วก็ควันต่างๆที่เข้าไปมีอาการแสบตาน้ำตาไหลก็ใครที่ได้กลิ่นหรือว่าอยู่ในบริเวณใกล้เคียงนะคะยังไงให้สวมหน้ากากอนามัยเพราะว่าตัวเชื้อเพลิงที่ไหม้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเลยนะคะในบริเวณนั้นก็น่าจะมีหลายๆเรียกว่า หลายๆสารนะหลายๆหลังจากการเผาไหม้หรือการไหม้ตรงนี้แล้วเนี่ยคนที่อยู่ในตรงนั้นบอกว่ากลิ่นแบบค่อนข้างรุนแรงแล้วก็ตัวควันไฟที่ขึ้นมาคือมันดำแบบดำสนิทเลยจริงๆนะคะเพราะงั้นเนี่ยแล้วก็กระจายพื้นที่รอบนอกออกมาหลายๆที่เขาบอกว่าเอ๊ะได้กลิ่นแบบเป็นเหมือนกลิ่นไหม้กลิ่นควันแปลกๆด้วยทั้งๆที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลเพราะงั้นก็ใครที่อยู่ใกล้หรือว่ากลิ่นที่รุนแรงนะคะยังไงก็แนะนำว่าให้สวมใส่หน้ากากอนามัยนะคะเป็น N95 ก็ได้เพื่อที่จะป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสุขภาพนะคะในบริเวณหลายๆพื้นที่นะอย่างเช่นแถวๆบางเขนงามวงวานนะหรือแม้นไกลออกไปทางนวลจันทร์เนี่ยก็บอกว่าเอ๊ะมีแบบมีคนเริ่มได้กลิ่นนะคะแล้วก็เริ่มสอบถามกันว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นยังไงหรือเปล่านะคะสำหรับไฟไหม้แบบนี้แต่ว่าคิดว่าอยู่ในบริเวณใกล้ๆจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะกลิ่นมาจากนู้นเลยนะวรจักรอ่ะคลองถมนะคะซึ่งก็ไกลมากแสดงว่าในเรื่องของทิศทางลมเนี่ยค่อนข้างที่จะกระจายไปยังหลายพื้นที่นะคะลมเดี๋ยวนะขอดูแผนที่ลมนิดนึงคือลมตอนนี้คือพัดจากทางไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ค่อนข้างแรงอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะงั้นเนี่ยถ้าจากจุดที่ถ้าลากเส้นเนาะจากฝั่งของตรงจุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้คนที่อยู่ในโซนของทิศทางลมที่เป็นขึ้นไปทางฝั่งของตะวันออกเฉียงเหนือตอนนี้ลมพัดไปทางทิศนั้นนะคะก็อาจจะได้กลิ่นควันหรือว่ากลิ่นเปลวไฟต่างที่มีการเผาไหม้ต่างๆได้ตอนนี้ข้อมูลจากทางเพจของกรุงเทพมหานครนะคะได้อัปเดตข้อมูลในเรื่องของเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักรบอกว่าขณะนี้สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วนะคะมีการควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วอันนี้จะเป็นอัปเดต 23:13 นะคะจากเพจของกรุงเทพมหานครเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักรเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนะคะตอนนี้ควบคุมเพลิงได้แล้วตัวนี้ก็เรียกว่าสบายใจไปได้ระดับหนึ่งนะคะเพราะว่าคงจะไม่กินบริเวณพื้นที่กว้างไปกว่านี้แล้วทางเจ้าหน้าที่สามารถที่จะดำเนินการได้แล้วเหตุการณ์น่าจะพอที่จะคลี่คลายลงมาจากช่วงแรกหลังจากที่ได้รับแจ้งรายงานเมื่อช่วงหัวค่ำนะคะก็แสดงว่าเรียกว่าโอ้โหใช้เวลาแบบเป็นชั่วโมงเหมือนกันนะตรงนี้นะคะช่วงก่อน3 ทุ่มอะ2 ชั่วโมงกว่าๆเลยนะคะตรงนี้เรียกว่าความเสียหายเดี๋ยวก็หลังจากนี้ไปเมื่อควบคุมได้แล้วก็คงจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบหรือว่าอัปเดตความเสียหายต่างๆนะแต่ตอนนี้ณตอนนี้นะคะไปรายงานในส่วนของผู้บาดเจ็บเป็นบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะกับทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยทั้งเรื่องของควันไฟแสบตาแล้วก็มีบาดแผลจากการที่เข้าไประงับเหตุเพราะว่ามีการประเมินด้วยเหมือนกันว่าความร้อนสะสมนะคะจุดความร้อนต่างๆของโครงสร้างอาคารที่เป็นเหล็กเนี่ยตรงไหนที่มีความร้อนสูงมากๆและมีโอกาสที่จะพังถล่มเนี่ยเขาใช้การบินโดรนเพื่อสำรวจในจุดความร้อนตรงนี้นะคะแล้วก็มีการประสานงานกันตรงไหนที่อาจจะได้รับอันตรายก็จะถอนกำลังเจ้าหน้าที่ออกมาอยู่ภายนอกนะก็จะเป็นการปฏิบัติงานแบบนี้ณช่วงเวลาที่เกิดเหตุนะคะที่เราได้พูดคุยกันไปแต่ว่าด้วยความที่เจ้าหน้าที่เนี่ยในหลายๆส่วนหลายๆจุดเนี่ยกำลังอยู่หน้างานแล้วก็พยายามที่จะระงับเหตุให้ได้เร็วที่สุดเราอาจจะพูดคุยหรือขอข้อมูลได้ไม่มากนักนะคะแค่ได้พออัปเดตสถานการณ์แต่พอสามารถควบคุมได้แล้วเนี่ยเราอาจจะมีความคืบหน้านะคะหรือได้รับทราบรายงานรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมมานะคะกับความเสียหายที่เกิดขึ้นตอนนี้เท่าที่ทราบก็คือจะเป็น3จุดด้วยกันก็คืออาคารตลาดที่ขายของโดยรอบนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะมีในเรื่องของอาคารจอดรถนะคะแล้วก็ตัวอาคารที่เป็นขายของที่เป็น4ชั้นนะคะที่ได้รับความเสียหายทั้งหมดเลยตอนนี้ก็ถือว่าสามารถควบคุมได้แล้วแล้วก็ภาพจากในพื้นที่เนี่ยกลุ่มควันเนี่ยก็เริ่มจางลงแล้วเป็นจากสีดำเข้มนะก็เป็นสีเทาอ่อนๆแล้วก็ตัวเปลวเพลิงที่โอ้โหเรียกว่าสี แบบเป็นสีแดงอ่ะครอบคลุมไปทั้งหมดกินพื้นที่บริเวณกว้างตอนนี้ก็เรียกว่าดับลงไปแล้วนะคะเหลือแต่แค่กลุ่มควันเท่านั้นแล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับผู้ที่อยู่ในบริเวณโดยรอบยังทางเจ้าหน้าที่ยังต้องการพื้นที่นะคะสำหรับการทำงานอยู่ในเส้นทางของถนนวรจักรเจริญกรุงหรือว่าถนนหลวงยังปิดนะคะไม่สามารถที่จะสัญจรได้ใครที่จะต้องเดินทางผ่านหรือจำเป็นจะต้องผ่านยังไงขอว่าหลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นก่อนแล้วก็เรื่องของการจอดรถนะคะกีดขวางสำคัญมากนะเรื่องของการจอดรถเนี่ยเพราะว่าเวลาเกิดเหตุเพลิงไหม้หลายๆอย่างที่ความเสียหายแบบเรียกว่ารุนแรงหรือว่าไม่สามารถควบคุมได้ก็เกิดจากการจอดรถกีดขวางนี่แหละตามซอยตามบ้านต่างๆเวลามีรถมาจอดขวางนะคะหลายๆที่หลายซอยนะที่เวลาเกิดเหตุเนี่ยก็คือจอดรถนอกบ้านแล้วรถดับเพลิงรถใหญ่ไม่สามารถที่จะเข้าไปได้นะคะอันนี้เป็นอีกอย่างนึงเหมือนกันที่ต้องระวังกันนะคะใครที่มีอยู่ในสภาพพื้นที่อะไรคล้ายๆแบบนี้เนี่ยก็ฝากต้องใช้ความระมัดระวังแล้วก็ลองประเมินดูว่าสมมุติเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องทำอะไรก่อนหลังยังไงนะคะเรื่องของการรถที่ไปจอดกีดขวางจนรถดับเพลิงเข้าออกไม่ได้อันนี้ก็เคย เรียกว่ามีหลายเหตุหลายครั้งเหมือนกันที่เป็นเหตุในลักษณะแบบนี้เนาะแล้วก็ห้ามจอดขวางสำหรับจุดนี้นะคะห้ามขวางห้ามจอดซ้อนคันนะเพื่อไม่ให้เปิดทางให้ผู้ที่ทำงานหรือว่ารถน้ำได้กลับรถนะคะแล้วก็เข้าออกได้แล้วก็งดมุงดูเหตุการณ์นะคะถึงแม้ว่าตอนนี้จะควบคุมสถานการณ์ได้แล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งเจ้าหน้าที่ยังคงต้องปฏิบัติงานกันอยู่ในพื้นที่แล้วก็ต้องการพื้นที่ต้องการความสะดวกในการเข้าออกหรือว่าการประเมินสถานการณ์หน้างานกันอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เราได้ติดตามกันมาตั้งแต่ช่วง3 ทุ่มนะคะตอนนี้ก็เริ่มคลี่คลายแล้วเดี๋ยวคงมีข้อมูลอื่นๆนะคะในเรื่องของความเสียหายหรือว่าการตรวจสอบนะที่ชัดเจนออกมาจากในพื้นที่นะคะเป็นอีก1 จุดค่ะที่เราได้เกาะติดกันมาตั้งแต่ช่วงหัวค่ำขอมาดูในเรื่องอื่นนะคะที่ได้รับรายงานกันมาในช่วงค่ำวันนี้นะคะกับการติดตามสถานการณ์ต่างๆเดี๋ยวขอมาที่ข้อมูลของทางกรุงเทพมหานครละกันนะคะเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งในเพจของโพสต์ของกรุงเทพมหานครนะคะบอกว่าทางกทมเนี่ยตอนนี้ก็มีการเดินหน้าเพื่อจะดูแลคนไร้ที่พึ่งนะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพนะคะทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนี่ก็มีการลงเยี่ยมศูนย์ลงทะเบียนคัดกรองส่งต่อเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนบริเวณตรอกสาเกเขตพระนครนะคะซึ่งทางกทมเองเนี่ยเขาจัด4 ชุดปฏิบัติการลงพื้นที่วันละ3 รอบโดยมีสำนักเทศกิจนะคะสำนักพัฒนาสังคมสำนักอนามัยสำนักเขตพระนครแล้วก็สำนักเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนะคะเพื่อร่วมปฏิบัติภารกิจพร้อมกับประสานกระทรวงมหาดไทยพม.ตำรวจนะคะทหารเพื่อที่จะร่วมสนับสนุนดูแลค่ะโดยเจ้าหน้าที่สำรวจก็มีการพูดคุยทำความเข้าใจแล้วก็ชวนเข้าสู่ระบบการช่วยเหลือโดยยึดหลักชวนไม่บังคับดูแลไม่ทอดทิ้งเคารพสิทธิศักดิ์ศรีของทุกคนค่ะพร้อมกับประเมินความต้องการเป็นรายบุคคลเลยเพื่อที่จะเชื่อมต่อการช่วยเหลือนะคะให้เหมาะสมทั้งด้านของสังคมสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจนะคะในการดำเนินการลงพื้นที่วันนี้เนี่ยก็จะมีพบแล้วก็คัดกรองผู้เรียกว่าคนไร้บ้านเข้าสู่ระบบจำนวน14 คนนะคะส่งต่อบ้านอิ่มใจ2 คนผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือแล้วก็ประเมินดูแลจากทีมแพทย์แล้วก็พยาบาลมียอดสะสมนะคะตั้งแต่ช่วง 27-28 สิงหาคมเนี่ยมีการคัดกรองเข้าสู่ระบบแล้ว63 คนค่ะส่งต่อไปที่บ้านอิ่มใจ18 คนนะคะ4 จุดหลักที่มีการลงพื้นที่ไปก็คือ ที่ถนนราชดำเนินกลางตรอกสาเกถนนโบราณศาสตร์ถนนอัสดางแล้วก็ที่บริเวณแม่พระธรณีบีบมวยผมศาลฎีกานะคะซึ่งมีการลงพื้นที่3รอบเลยก็คือ18นาฬิกา20นาฬิกาแล้วก็22นาฬิกานะคะอันนี้ก็เป็นการลงพื้นที่ไปดูแลคนไร้บ้านนะตอนนี้นะคะ2วันที่ผ่านมา27แล้วก็วันนี้28ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากทางเพจของกรุงเทพมหานครนะคะมาที่อีกหนึ่งกิจกรรมดีกว่าตรงนี้นะคะเชิญชวนสำหรับกิจกรรมของโครงการโตโยต้าถนนสีขาวในเดือนสิงหาคม2569นะคะเดือนสิงหาคมก็จะเป็นเดือนของวันแม่ก็เลยอยากเชิญชวนชาวจสร้อยค่ะมาร่วมกิจกรรมกันแล้วก็มาเลือกเทคนิคการขับรถไปบอกรักแม่แบบเซฟพลังงานแล้วก็ปลอดภัยนะคะให้มีให้เลือกนะมีข้อ choice ให้เลือกนะคะเลือกข้อ A ค่ะเหยียบคันเร่งให้มิดเลยไม่เน้นเบรกแซงได้แซงเพราะว่าแม่รออยู่นะคะหรือว่าจะเลือกข้อ B ค่ะขับอย่างมีสติแล้วก็ดูจังหวะเพียงร่วมส่งคำตอบมาเพื่อลุ้นรับของรางวัลนะคะเป็นบัตรกำนันเซ็นทรัลกรุ๊ปค่ะมูลค่า300บาทจำนวน5รางวัลจากโตโยต้าถนนสีขาวกติกานะคะร่วมตอบคำถามง่ายๆเลยจะแบบจะเป็น A หรือว่าจะเป็น B นะคะก็จะต้องมีการลงทะเบียนก่อนนะคะเพื่อที่จะตอบคำถามนะคะหรือว่า QR code ที่แสดงอยู่ตรงนี้ก็ได้นะคะใครดูหน้าจออยู่ก็สแกน QR code เพื่อลงทะเบียนหรือว่าไปที่เพจของจสร้อยก็ได้ JS100 Radio นะคะในโพสต์ที่ปักหมุดเอาไว้หน้าเพจก็ลงทะเบียนได้หรือว่าจะเข้าไปที่เว็บไซต์ของ Toyota ก็ได้ www.toyota.co.th นะคะตรงนี้ก็จะมีข้อมูลคลิกเข้าไปตรงกิจกรรมที่เป็นอีเวนต์นะคะก็ลงทะเบียนได้เหมือนกันหลายช่องทางสามารถลงทะเบียนได้ก่อนที่จะร่วมกิจกรรมให้ลงทะเบียนก่อนนะคะแล้วก็ตอบมาว่าเทคนิคการขับรถไปบอกรักแม่เนี่ยจะเรียกข้อ A หรือว่าข้อ B นะคะเอาข้อ A ก็คือเหยียบให้มิดเลยไม่ต้องไม่เน้นเบรกนะแซงได้แซงเพราะว่ามีแม่รออยู่นะคะข้อ B ก็คือขับอย่างมีสติแล้วก็ดูจังหวะนะคะลงทะเบียนก่อนนะแล้วค่อยมาตอบคำถามกันนะคะการตัดสินค่ะทางทีมงานจะทำการสุ่มผู้โชคดีลุ้นรับของรางวัลที่เป็นบัตรกำนันเซ็นทรัลกรุ๊ปนะคะมูลค่า300บาทรวม5รางวัลแล้วก็จาก Toyota ถนนสีขาวนะคะกิจกรรมก็คือเริ่มตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง31สิงหาคม2569ค่ะจะมีการประกาศผลวันที่8กันยายน2569ทางช่องทาง Facebook ของ JS100 นะคะโดยผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องสามารถเดินทางมารับของรางวัลได้ที่อาคารตึกไทยเขตคลองเตยหรือให้ผู้รับมอบมารับแทนก็ได้ค่ะแล้วถ้ามีข้อสงสัยก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ได้โดยการตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุดนะคะอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆจากทาง Toyota ถนนสีขาวค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
1: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02 150 0888

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
4: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
3: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
4: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
3: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
4: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
3: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
5: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
8: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
9: 2กันยายนนี้จส100ครบรอบ35ปีแล้วนะจากสถานีข่าวสารและการจราจรสู่เพื่อนร่วมทางที่พร้อมช่วยคุณ24ชั่วโมงไม่ว่าจะเกิดเหตุฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนบนท้องถนนพบเจอคนพลัดหลงผู้มีภาวะหลงลืมผู้พิการหรือนักท่องเที่ยวที่ต้องการความช่วยเหลือเพียงกด SOS บน JS100 Application จส100พร้อมประสานความช่วยเหลือทันทีทุกเส้นทางทุกความปลอดภัยให้เราอยู่เคียงข้างคุณเรื่องด่วนอย่ารอช้ากด SOS เลยโหลด JS100 Application เวอร์ชันใหม่วันนี้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: มาติดตามกันต่อนะคะในช่วงนี้ในช่วงดึกคืนวันนี้23:44ค่ะมีคุณวาสนาแจ้งขอความช่วยเหลือมานะคะบอกว่ารถแบตหมดแล้วก็ไม่มีสายพ่วงแบตด้วยเป็นรถแท็กซี่โตโยต้าอัลติสสีชมพูค่ะหมายเลขทะเบียนททหารหอหีบ1918กทมจอดเสียอยู่ในซอยนวมิน163แยก9นะคะฝากใครอยู่รอบๆแถวๆนั้นนะคะฝากแวะไปพ่วงแบตให้ด้วยนะคะขอความช่วยเหลือเป็นรถของคุณวาสนานะคะอยู่ตรงซอยนวมิน163แยก9นะคะโตโยต้าอัลติสสีชมพูหมายเลขทะเบียนททหารหอหีบ1918กทมนะคะต้องการสายพ่วงแบตนะคะใครผ่านไปแถวนั้นนะคะฝากช่วยไปพ่วงแบตให้รถคุณวาสนาด้วยนะคะขอความช่วยเหลือค่ะก็ขอบคุณล่วงหน้านะเผื่อใครอยู่แถวนั้นนะคะแวะเข้าไปตรงซอยนวมิน163แยก9เป็นแท็กซี่อัลติสสีชมพูค่ะมีคุณยศพัฒน์นะคะทางเจ้าหน้าที่โรงแรมแจ้งแทนชาวจีนบอกว่าลืมแว่นกันแดด1อันเอาไว้ในรถแท็กซี่เป็นของลูกค้าชาวจีนเป็นชาย1หญิง1นะคะที่ขึ้นรถแท็กซี่สีเขียวเหลือง1มม.กไก่7777กทม.เมื่อช่วงเวลา 16:30 นาทีของวันนี้นะคะนั่งรถแท็กซี่จากโรงแรมวอลดอร์ฟเอสโทเรียกรุงเทพที่ถนนราชดำริไปลงที่โรงพยาบาลมินลาดาที่ซอยสาธุประดิษฐ์20นะคะยังไงก็เดี๋ยวใครรับผู้โดยสารไปแล้วก็สังเกตดูถ้าเผื่อว่ามีแว่นตานะคะลืมอยู่บนรถแท็กซี่ยังไงก็ฝากช่วยติดต่อมาที่จสร้อยด้วยนะคะส่วนอีกข่าวนึงที่เราติดตามกันอยู่น้องเนเน่นะสร้างความสุขให้คนไทยนะคะในช่วงตั้งแต่น้องไปแข่งที่อเมริกาก็ทาแลนต์วันนี้เนี่ยน้องเนเน่บินกลับมาถึงภูเก็ตแล้วนะคะในคืนนี้บอกว่าคิดถึงโรงเรียนมากแล้วก็ทางผู้ว่านะคะก็นำทีมไปต้อนรับกันอย่างอบอุ่นเลยทีเดียวนะคะเมื่อช่วง 3:45 นะคะ 21:45 ให้ดูภาพไปด้วยกันด้วยใครอยู่บน YouTube นะคะก็ของคืนวันนี้ที่ผ่านมานะคะที่อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตเนเน่รอยัลนะคะหรือว่าน้องแพรรัติการอําลอยนะคะสาวน้อยวัย16ปีนี่แหละผู้ที่ไปสร้างชื่อบนเวทีระดับโลกนะคะอย่างอเมริกาสก็อตทาเลนต์นะคะได้เดินทางกลับมาถึงจังหวัดภูเก็ตแล้วพร้อมกับครอบครัวนะคะก็เรียกว่าสร้างปรากฏการณ์นะที่คว้าโกลเด้นบัสเซอร์นะคะจากเมลบีนะคะเมลบีก็สไปซ์เกิร์ลใช่ไหมใครติดตามผลงานของเธอก็แบบว่าดูแล้วโอ้โหแบบว่าชื่นชอบน้องเนเน่มากเหมือนกันนะคะก็ให้เรียกว่าผ่านทะลุเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศเลยโดยที่ไม่ต้องมารอโหวตกันแล้วนะคะเธอก็เข้าไปรอในรอบชิงชนะเลิศเลยทีเดียวนะสำหรับน้องเนเน่แล้วก็บรรยากาศต้อนรับนะคะก็เป็นไปอย่างอบอุ่นนะคะก็นำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะคุณโชตินรินทร์เกิดสมนะคะท่านผู้ว่าแล้วก็มีทางคุณมนชัยตโนดผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ตแล้วก็คณะผู้บริหารนะคะทางผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททท.สำนักงานภูเก็ตนะคะแล้วก็มีสื่อมวลชนมีประชาชนนะคะหลายคนเข้าไปรอต้อนรับน้องเนเน่นะคะแล้วก็ทางผู้ว่าบอกว่าได้มอบของขวัญต้อนรับเป็นพิเศษเลยเป็นกล่องใส่ยาดมลายไทยค่ะ ายไข่มุกภูเก็ตอันนี้เป็นสินค้าโอท็อปนะคะรางวัลสร้างสรรค์จากสสว.ด้วยนะคะก็แล้วก็ของขวัญชิ้นนี้ได้รับรางวัลนะคะจากสสว.แล้วก็นายกรัฐมนตรีมูลค่าประมาณ 7-8,000 บาทแล้วก็กล่าวชื่นชมว่าความสำเร็จของน้องเนเน่ก็คือพลังของเยาวชนนะคะที่นำความสามารถไปสร้างชื่อเสียงในระดับสากลก็ถือเป็นแบบอย่างเรื่องของความพยายามแล้วก็ขอสนับสนุนให้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นด้วยส่วนทางด้านน้องเนเน่นะคะก็บอกว่าคิดถึงโรงเรียนมากเลยตั้งใจจะกลับไปเรียนในวันจันทร์นี้ด้วยนะคะขอบคุณเพื่อนๆและทุกคนที่มาให้กำลังใจสำหรับรอบชิงชนะเลิศที่จะมีขึ้นนะคะก็จะสร้างผลงานออกมาให้ดีที่สุดนะคะฝากทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วก็ตรงนี้นะคะเรียกว่ามีหลายคนนะมารอต้อนรับน้องนะคะแล้วก็ส่วนของรอบชิงชนะเลิศเนี่ยจะมีการจัดขึ้นในช่วงเช้าวันที่23กันยายนตามเวลาในประเทศไทยนะเดี๋ยวยังไงก็คงต้องรอติดตามแล้วก็ลุ้นนะคะให้น้องไปในช่วงของรอบชิงชนะเลิศนะคะ23กันยายนนะเดี๋ยวดูไว้แล้วก็เดี๋ยวไปรอเชียร์น้องกันก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งความสุขของคนไทยนะคะน้องน่ารักจริงๆแหละเรียกว่าได้ใจใครหลายๆคนไปเลยเกือบทั้งหมดเลยนะคะไม่ใช่แค่คนไทยนะแฟนคลับตอนนี้ก็มีทั่วโลกเลยทีเดียวนะคะมาที่อีกหนึ่งเนี่ยนะคะอ๋อทางศูนย์วิทยุพระรามนะคะแจ้งคอนเฟิร์มมาเลยนะคะตอนนี้ก็หลังจากเมื่อกี้นี้ที่บอกว่าควบคุมเพลิงได้แล้วนะคะตอนนี้เนี่ย เหตุเพลิงไหม้ภายในคลองถมเซ็นเตอร์ที่ถนนวรจักรนะคะบริเวณฝั่งถนนยมราชสุขุมขณะนี้เพลิงสงบแล้วค่ะอันนี้เป็นข้อมูลจากทางศูนย์วิทยุพระรามนะคะที่แจ้งมาเมื่อสักครู่นี้เองก็เรียกว่าเพลิงสงบเรียบร้อยแล้วนะคะก็ติดตามกันมาเรียกว่า2ชั่วโมงเลยนะเนี่ยนะคะสามารถที่จะควบคุมตอนแรกก็ควบคุมมาช่วงสักที่กทม.แจ้งมาเนาะ5 ทุ่มเสร็จที่บอกว่าควบคุมได้แต่เรายังเห็นกลุ่มควันกันอยู่นะคะแต่เปลวไฟอ่ะสงบลงไปแล้วแล้วก็ตอนเนี้ยแจ้งมาบอกว่าเพลิงสงบเรียบร้อยแล้วภาพที่เห็นอยู่ก็เหมือนกับฉีดน้ำ เลี้ยงเอาไว้อยู่นะคะแต่ว่าก็ เรียกว่าเรียบร้อยแล้วไม่ต้องกลัวแต่ทีเนี้ยเดี๋ยวคงต้องเฝ้าระวังกันต่อว่าเรื่องของอาคารเห็นมีรายงานมาเหมือนกันว่าต้องกลัวว่าอาคารจะทรุดลงมานะคะก็ต้องติดตามดูกันต่อแต่ว่าตอนนี้ก็เรื่องของความปลอดภัยอะไรต่างๆก็ไม่ต้องกังวลแล้วสำหรับคนนะที่เข้าไประงับเหตุอยู่ตรงนั้นแล้วก็ยังมีคำเตือนในเรื่องของกลุ่มควันแล้วก็กลิ่นนะคะต้องระวังแล้วก็ใครอยู่ในละแวกที่ได้กลิ่นมายังไงก็ใส่หน้ากากด้วยเดี๋ยวขอมาอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องของกิจกรรมอบรมดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมนะคะทางสถานีวิทยุจสร้อยร่วมกับทางภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลค่ะร่วมเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมจัดกิจกรรมอบรมดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมนะคะในวันพุธที่2กันยายน2569ณ หอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นค่ะซึ่งภายในงานผู้เข้าอบรมก็จะได้รับความรู้เกี่ยวกับสมองเสื่อมคืออะไรการสาธิตกิจกรรมกระตุ้นการรู้คิดและความจำปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมและเทคนิคการแก้ไขการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวการดูแลกิจวัตรประจำวัน ความปลอดภัยการสื่อสารในผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมรวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมอย่างไรไม่ให้เป็นทุกข์อีกด้วยนะคะสำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมก็สามารถที่จะชมไลฟ์ได้ทาง Facebook เครือข่ายผู้สนใจและผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมแล้วก็ที่เพจสิริราช PR ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 15:00 นได้เช่นกันนะคะก็คือใครที่สนใจกิจกรรมนี้แล้วก็ไม่ได้เข้าไปร่วมกิจกรรมที่หอประชุมราชแพทยาลัยสิริราชพยาบาลเนี่ยเขาก็จะมีไลฟ์สดให้ดูผ่านทาง Facebookด้วยนะคะก็สามารถเข้าไปติดตามได้นะคะทั้งที่เพจของสิริราช PR แล้วก็Facebook ของเครือข่ายผู้สนใจและผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมนะคะกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะต้องขอบคุณผู้สนับสนุนนะคะสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEMผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยและอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยขอบคุณผู้สนับสนุนที่ทำให้เกิดกิจกรรมดีๆแบบนี้ด้วยค่ะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวขอมาดูข้อมูลการเดินทางต่างๆนะคะที่มีการแจ้งเข้ามามีคุณรณกิจนะแจ้งมาว่าถนนวงสว่างในฝั่งขาออกนะคะก่อนขึ้นสะพานพระราม7เล็กน้อยมีงานซ่อมผิวจราจรจะเหลือทางวิ่งนะคะได้แค่ช่องเดียวนะเลยทำให้รถติดนะคะวงสว่างตรงสะพานลอยวงสว่างที่จะมุ่งหน้าไปทางสะพานพระราม7นะคะรถเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีการซ่อมผิวจราจรตรงก่อนขึ้นสะพานพระราม7เล็กน้อยนะคะเหลือแค่ขวาช่องเดียวนะก็เลยทำให้รถติดนะคะการจราจรติดขัดเดี๋ยวใครจะผ่านเส้นนี้ยังไงก็ถ้าแบบว่าส่วนใหญ่นะจะคิดว่าแบบโอ้ยกลางคืนโล่งๆแต่ตรงนี้มีเบี่ยงเหลือช่องเดียวนะคะเลยมีแนวรถชะลอตัวอยู่เดี๋ยวจุดนี้อยู่ประมาณสัก400เมตรนะคะไม่ยาวแต่ว่าให้ระวังนิดนึงละกันนะคะเบี่ยงก็ดูสัญญาณไฟดูป้ายที่เจ้าหน้าที่ติดตั้งแล้วก็จะได้เบี่ยงออกนะสำหรับตรงนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่มีการทำงานแล้วก็เลยทำให้รถชะลอตัวนะคะสำหรับในเส้นทางนี้ส่วนเรื่องของอากาศที่เราตามมาเดี๋ยวขอดูให้อีกนิดนึงนะว่าฝนเป็นยังไงบ้างในช่วงดึกน่าจะดีขึ้นแล้วแหละใช่ไหมเพราะว่าช่วงหัวค่ำนี้ก็คือติดหนักเลยทีเดียวฝนลงมาหนักตอนนี้ปลอดโปร่งแล้วนะคะท้องฟ้าของพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะก็เรียกว่าไม่มีกลุ่มฝนแล้วปลอดโปร่งเลยล่ะในช่วงดึกคืนวันนี้เดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราขอมาอัปเดตอุบัติเหตุประจำวันกันค่ะ
1: อัปเดต Extent 24 hours
0: สรุปอุบัติเหตุประจำวันศุกร์ที่28สิงหาคม2569ค่ะมีอุบัติเหตุทั้งหมด37รายแล้วก็มีผู้เสียชีวิต3รายในต่างจังหวัดค่ะ
1: อัปเดต Extent 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
0: ขอบคุณทุกข้อมูลนะคะที่ส่งเข้ามาก็ทุกความห่วงใยที่ส่งเข้ามาที่จสร้อยให้เราเป็นสื่อกลางให้กับเพื่อนร่วมทางแล้วก็อัปเดตข้อมูลข่าวสารติดตามกันมาตั้งแต่ช่วงเย็นมาจนถึง ช่วงค่ำนะคะแล้วก็กำลังจะเข้าสู่วันใหม่กันแล้วด้วยขอบคุณทุกการติดตามมีแวะมาทักทายแวะมาส่งกันด้วยในช่องแชท YouTube คุณระพีนะคะคุณพักเคอินแล้วก็มีอีกหลายๆท่านคุณวันบางรักคุณกระปุกแดงนะคะอีกหลายท่านที่พูดคุยกันมาแล้วก็ส่งข้อมูลเข้ามาที่จอสอร้อยด้วยขอบคุณทุกการติดตามนะคะสำหรับคืนนี้ดิฉันรัศมีมาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: แม่น้ำสงครามในวันนี้ดูช่างแตกต่างกับเมื่อ40ปีที่แล้วโดยสิ้นเชิงย้อนกลับไปในพุทธศักราช2513เกิดอุทกภัยใหญ่น้ำหลากล้นสองฝั่งแม่น้ำเข้าท่วมบ้านเรือนไร่นาของราษฎรหลายอำเภอของจังหวัดนครพนมต่างประสบความเดือดร้อนแสนสาหัสเหตุการณ์ครั้งนั้นนำมาซึ่งจุดเริ่มต้นของการค้นพบหนทางเลี้ยงชีวิตด้วยหัตถกรรมพื้นบ้านดังเรื่องราวที่ชาวบ้านนาว่าถ่ายทอดกันมาก
1: ุ่มเพิ่นเห็นไหมเพิ่นก็โอ้ยฝ่าเอาไปให้เพิ่นเบิ่งเพิ่นเห็นบัดเพิ่นเห็นเพิ่นโซบบาดนี้เพิ่นมาเริ่มบ่ให้มีให้เพิ่นได้ใส่ได้เฮ็ดแล้วได้แต่เฮ็ดต่อมาเพราะว่าเฮ็ดได้เงินบาดนี้ได้เงินเพิ่นก็ส่งมาว่าซอยให้ได้มีกินมีใช้ในครอบครัว
0: ด้วยพระเมตตาประกอบกับพระราชฤทัยรักงานศิลปะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจึงทรงเลือกงานทอผ้าไหมเป็นอาชีพเสริมรายได้เลี้ยงชีวิตราษฎรอีสานจากปฐมบทศิลปาชีพที่บ้านนาว่าจังหวัดนครพนมนับจากนั้นเส้นทางของงานทอไหมก็ได้โยงใยขยายไปตามหมู่บ้านยากจนต่างๆพร้อมกับการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงรับฟังทุกสุขทรงตรวจงานพวกเขาด้วยพระองค์เอง
2: นี่ก็สวยนี่เรียกลายอันขอเป็นตัวอย่างเพื่อเก็บเอาไว้เถอะขอเอาเป็นตัวอย่างแล้วก็ได้ขอบใจมาก
0: เส้นทางศิลปาชีพจึงค่อยๆเกิดขึ้นตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินจากจังหวัดหนึ่งไปสู่จังหวัดหนึ่งจนทั่วภาคอีสานด้วยพระราชฤทัยละเอียดอ่อนส่งมุ่งเน้นให้ชาวบ้านเลือกทำหัตถกรรมที่คุ้นเคยและสอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละท้องถิ่นดังเช่นการทอแพรวาของชาวผู้ไทยอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์การทอผ้าขิดหัตถกรรมโดดเด่นของจังหวัดอุดรธานีและที่บ้านกุดนาขามอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครนี้มีพระราชดำริว่าอยู่ใกล้แหล่งอารยธรรมโบราณบ้านเชียงจึงทรงส่งเสริมให้ชาวกุดนาขามสืบทอดศิลปะเครื่องปั้นดินเผาเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของศิลปาชีพเลี้ยงชีวิตพร้อมไปกับหัตถศิลป์พื้นบ้านลักษณะอื่นๆที่สำคัญทรงวางแนวทางส่งเสริมเผยแพร่ผลงานศิลปาชีพมาโดยตลอดทุกปีในช่วงเดือนพฤศจิกายนโปรดให้จัดงานประกวดผ้าไหมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ลานคำหอมภูผานราชนิเวศเพื่อส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ทอยิ่งกว่านั้นทรงเชิญชาวต่างประเทศผู้มีชื่อเสียงต่างๆโดยเฉพาะด้านแฟชั่นระดับโลกให้มาเห็นความสวยงามและคุณค่าของไหมไทย
3: And I have great admire of the your queen your majesty because what she promotes what she does for this country is something that makes me feel really very emotional I was quite surprised is the coloring they are really sensationaland the texture and the design
0: ทุกวันนี้พรรณรายแห่งไหมไทยและหัตถศิลป์ต่างๆได้รับความชื่นชมแพร่หลายไปไกลทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นประจักษ์พยานถึงความสำเร็จผลของการทรงงานหนักมาอย่างต่อเนื่องของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถส่งมุ่งเน้นให้ชาวอีสานได้ชื่นชมในคุณค่าของตนเองส่งเสริมให้แต่ละหมู่บ้านได้รวมตัวสามัคคีเป็นหมู่บ้านศิลปาชีพที่มีเอกลักษณ์อันน่าภาคภูมิใจประหนึ่งเป็นบทเตือนใจให้ชาวอีสานได้รู้ว่ายามใดที่มืดมนขัดสนงานศิลปาชีพที่ทรงร่วมสร้างกับพวกเขามาอย่างยาวนาน ก็จะเป็นดังแสงอรุณเบิกฟ้านำความชื่นบานและชีวิตที่ดีกลับคืนมาสู่พวกเขาได้เสมอ

ในช่วงระหว่างพุทธศักราช2522ถึง2526พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแนวพระราชดำริให้จัดในช่วงระหว่างพุทธศักราช2522ถึง2526พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: สมมติว่าแปลงที่6เป็นที่ของชาวบ้านแล้วก็ทำวิธีอย่างหนึ่งโดยที่เอาน้ำเข้ามาแล้วก็ปลูกโดยใช้ปุ๋ยก็ใช้ปูนแต่อย่างประหยัดเพราะว่าถ้าทำอย่างแพงมันไม่สามารถชาวบ้านไม่สามารถจะสู้ได
1: ้แต่ละศูนย์นั้นพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานด้วยพระองค์เองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การศึกษาทดลองในแต่ละศูนย์ก็เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถนำไปถ่ายทอดใช้ได้จริงและเกิดผลสัมฤทธิ์ในการช่วยพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตราษฎรให้ดีขึ้น
2: เราจะสร้างของดีซ้อนบนของเลวอย่าไปนึกจะใช้อย่าไปนึกจะใช้ไอ้ด่านนี้เพราะด่านนี้มันไม่มีอาหารเราแข็งเหลือเกิน
1: จนถึงณวันนี้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง6ศูนย์ได้ทำหน้าที่เป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตและแหล่งเรียนรู้ให้เกษตรกรในพื้นที่และประชาชนทั่วไปได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้เพื่อนำกลับไปพัฒนาชีวิตและชุมชนด้านการฟื้นฟูรักษาป่าในภูมิภาคต่างๆโดยเฉพาะป่าต้นน้ำได้พระราชทานแนวพระราชดำริในการสร้างและเก็บรักษาความชุ่มชื้นไว้ในพื้นดินด้วยฝายชะลอความชุ่มชื้นโดยเช็คแดมเมื่อป่าชุ่มชื้นเกิดเป็นป่าเปียกช่วยเป็นแนวป้องกันไฟป่าในการปลูกฟื้นฟูป่าส่งชี้ให้เห็นแนวทางการปลูกไม้หลายชนิดคล้าประโยชน์ในลักษณะการปลูกไม้3อย่างให้ประโยชน์4อย่างเพื่อให้ราษฎรได้ประโยชน์จากป่าพร้อมไปกับการรักษาระบบนิเวศป่าณบ้านปางจำปีหมู่ที่7ตำบลห้วยแก้วอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ที่นี่เป็นตัวอย่างของชุมชนในพื้นที่ป่าต้นน้ำภาคเหนือที่ร่วมกันพัฒนาตนเองและชุมชนเปลี่ยนจากหมู่บ้านตัดไม้ขายจนป่าเสื่อมโทรมกลายมาเป็นชุมชนอนุรักษ์ป่าโดยการเข้าไปเรียนรู้แนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม
3: ่ตาน้ำด้านเหนือป่าเ
4: ปียกต้นไม้น้อยตอนแรกๆก็ว่าจะฟื้นป่าก็ไปดูเรื่องฝายก่อนดูเรื่องฝายคือฝายต้นน้ำคือใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จากการที่เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยของไข่เนี่ยเพิ่นแนะนำก็เอาเจ้าบ้านเนี่ยเข้าไปดูเข้าไปเฮียนโฮเรื่องฝายตัวอย่างความสำเร็จ
1: ชุมชนต่างตระหนักและประจักษ์ด้วยตนเองจนเห็นแจ้งในคุณค่าของป่าและสายน้ำตามแนวพระราชดำริการระเบิดจากข้างในเกิดการรวมความคิดและประสบการณ์ร่วมใจกันทำกิจกรรมฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าและสายน้ำของชุมชนแนวพระราชดำริในการฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าและสายน้ำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือองค์ความรู้ที่เป็นประดุจต้นกำเนิดของสายธารแห่งการพัฒนาทรัพยากรป่าสายน้ำและคุณภาพชีวิตของชาวไทยให้ยั่งยืน

0: ดินถ้าเราเอาน้ำออกเราเติมน้ำเข้าไปอีกขุดไปขุดมาจะเป็นซัลฟูริกแอซิดบอกว่าตกลงเราจะแกล้งดินแกล้งดินให้ดินนั้นกลายเป็นโรงงานทำซัลฟูริกแอซิด
1: คุณครับ
0: แล้วก็เติ

0: สันตัวแต่เราก็ต้องทำเราก็มีโครงการมาสายป้ายเตยเองเป็นคนตั้งป้าย
1: ปลุกแรง
0: โครงการปลุกแรงดิบ
2: ฝนเนี่ยมันไม่ใช่เคมีมันเป็นฟิสิกส์คือเกี่ยวข้องกับความร้อนความเย็นเกี่ยวข้องกับที่จะให้ความร้อนทำให้ระเหยให้น้ำระเหยความเย็นทำให้น้ำควบแน่นควบแน่นมาเป็นอย่างนี้แล้วความเย็นเพื่อจะดึงให้ไอ้น้ำที่เป็นน้ำลงมาถึงพื้น
3: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญและทรงเอาพระราชฤทัยใส่เรื่องการศึกษาเรียนรู้ของราษฎรมาอย่างต่อเนื่องพระราชดำริในเรื่องการศึกษาของพระองค์ชี้ให้เห็นแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการศึกษารูปแบบพิเศษต่างๆที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมและความพร้อมของบุคคลเด็กนักเรียนในท้องถิ่นห่างไกลได้อาศัยเล่าเรียนพร้อมไปกับนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลจากครูตู้หรือครูที่สอนวิชาการต่างๆผ่านการถ่ายทอดจากสถานีวิทยุโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียมที่ออกอากาศจากโรงเรียนวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โครงการพระดาบสซึ่งมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่พุทธศักราช2511เพื่อเป็นแหล่งศึกษาที่ช่วยฝึกอาชีพด้านช่างต่างๆให้นักศึกษาผู้ใหญ่ที่ขาดโอกาสในการศึกษาภาคปกติปัจจุบันมูลนิธิพระดาบสได้ขยายการศึกษาด้านวิชาชีพไปช่วยราษฎรในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นอกจากนี้แนวพระราชดำริที่สำคัญคือการจัดการศึกษาโดยการอาศัยศูนย์กลางของชุมชนประสานร่วมกันในลักษณะ3ประสานคือบวรซึ่งหมายถึงบ้านวัดโรงเรียนทรงมุ่งมั่นให้วัดเป็นหนึ่งในศูนย์กลางของการสร้างการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของกิจกรรมสร้างสรรค์ของนักเรียนและชุมชนโปรดให้การสร้างเน้นที่ศาสนสถานใหญ่โตแต่ให้เรียบง่ายและได้ใช้ประโยชน์คุ้มค่าณโรงเรียนประชาราษฎร์วิทยาตำบลบ้านร้องอำเภองาวจังหวัดลำปางที่นี่ได้น้อมนำแนวพระราชดำริบวรซึ่งหมายถึงบ้านวัดโรงเรียนมาประสานเป็นพลังขับเคลื่อนในการพัฒนาด้านศีลธรรมเพิ่มพูนสติปัญญาของเด็กนักเรียนเสริมสร้างคุณภาพของครูตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนด้วยการยึดมั่นในคุณค่าของวิถีพุทธที่เห็นนี้คือหนึ่งในกิจกรรมสำคัญที่เรียกว่าวันดีกำหนดให้ทุกวันศุกร์เป็นวันดีเสมือนเป็นวันพระในโรงเรียนและพระสงฆ์แห่งวัดบ้านร้องซึ่งเป็นวัดประจำชุมชนจะได้มาร่วมนำในการสวดมนต์และปฏิบัติธรรมภายในโรงเรียน
4: มีการนั่งสมาธิค่ะแล้วก็สวดมนต์จะทำให้เรามีสมาธิมากขึ้นแล้วก็มีผลในการเรียนค่ะ
3: แนวพระราชดำริบวรซึ่งหมายถึงบ้านวัดโรงเรียนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมทั้งพระราชดำริในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการศึกษาพิเศษต่างๆล้วนเป็นรูปแบบการพัฒนาการศึกษาและสังคมที่ครูของแผ่นดินได้พระราชทานไว้เพื่อช่วยกันสร้างต้นกล้าที่ดีเป็นพลังพัฒนาประเทศสืบไป

0: ภาพบอกเล่าถึงความยากลำบากของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคที่ห่างไกลทุรกันดารทรงทุ่มเทพระราชฤทัยทรงงานบรรเทาความทุกข์ยากของราษฎรอย่างไม่ทรงย่อท้อต่อแสงแดดร้อนระอุหรือสายฝนอันหนาวเย็นเวลานับแรมปีเส้นทางการเสด็จพระราชดำเนินนับแสนกิโลเมตรทำให้ทรงสั่งสมประสบการณ์อย่างกว้างขวางทรงประจักษ์ในสภาพแผ่นดินและภูมิสังคมที่แตกต่างทรงเป็นคนไทยที่รู้จักแผ่นดินไทยมากที่สุดนอกจากนั้นทรงเป็นแบบอย่างของครูผู้รู้จริงในการค้นหาแนวทางการพัฒนาทรงทดลองค้นคว้าด้วยพระองค์เอง
1: ตัวอย่างนี้มันจะข้างไปสปริงเกอร์ตัวสปริงเกอร์เนี่ยมันขึ้นไปแล้วกระจายแล้วก็เสร็จแล้วมันระเหยไปเลยแต่อันนี้ที่ระเหยด้วยที่เป็นหมอกเป็นเม็ดฝนอะไรมาปะทะนี่มันรวมลง
0: ผลจากการทรงงานพัฒนาอย่างต่อเนื่องยาวนานประกอบกับพระประสบการณ์ในเรื่องดินน้ำที่ลึกซึ้งเป็นที่มาของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการที่ช่วยอำนวยประโยชน์สุขอยู่ทั่วทุกภูมิภาคที่สำคัญด้วยพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์ในงานพัฒนาทรงชี้แนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศและภูมิสังคมของแต่ละพื้นที่และการให้ราษฎรอยู่ได้อย่างมั่นคงด้วยความพอมีพอกินและการพึ่งตนเองเมื่อจำนวนที่ดินในการครอบครองของแต่ละครัวเรือนลดน้อยลงได้พระราชทานแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่อันเป็นแนวทางการบริหารจัดการดินและน้ำในพื้นที่จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดเลี้ยงตัวเองได
2: ้ถ้าหากว่าเราทำอย่างนี้เป็นตัวอย่างแต่สำหรับแปลงนี้ค่อนข้างจะรู้หน่อยแต่แปลงที่อยู่อันที่สองก็ขอให้ทำสระเหมือนกันเราใช้น้ำในสระนั้นสำหรับปลูกข้าวแล้วก็ถ้าได้แปลงที่3เราค้นควายหาแปลงที่3ใกล้ๆที่นี่ก็ทำแบบเดียวกันปลูกข้าวแล้วก็อาจจะปลูกสมุนไพรไม่อาจปลูกพืชหรือต้นไม้ยืนต้นอย่างอื่น
0: ดังตัวอย่างกลุ่มเกษตรกรที่น้อมนำเอาแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่มาประยุกต์ใช้อย่างได้ผล
3: เลี้ยงดินแล้วดินค่อยสิเลี้ยงพืชพระองค์ท่านตัดแบบนี้เฮาก็น้อมนำมาใส่ให้เลี้ยงดินสิเลี้ยงพืชพืชก็สิเลี้ยงเรานี่คือชีวิตของชาวนาคุณธรรมที่รู้สึกว่าเฮียนฮู้มาจากพ่อครูของแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นครูของแผ่นดินจริง
0: ๆในช่วงระยะเวลาอันยาวนานของการครองราชทรงห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรเป็นอย่างยิ่งทรงพยายามชี้ให้เห็นแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจรวมทั้งการดำเนินชีวิตของประชาชนให้ตั้งอยู่ในความรอบคอบระมัดระวังสร้างพื้นฐานที่พอมีพอกินให้มั่นคงก่อนแล้วจึงสร้างเศรษฐกิจที่สูงขึ้นในช่วงพุทธศักราช2539ถึง2540เมื่อประเทศไทยเกิดวิกฤตปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัวอย่างรุนแรงได้พระราชทานแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
2: มาใหม่ๆนี้โครงการต่างๆก็เกิดขึ้นโรงงานก็เกิดขึ้นมากจนกระทั่งคนเขานึกว่าประเทศไทยนี้จะเป็นเสือตัวเล็ก แล้วก็เป็นเสือตัวโตขึ้นเราไปเห่อว่าจะเป็นเสือก็ความจริงเคยพูดเสมอในที่ประชุมอย่างนี้ว่าการจะเป็นเสือนั้นมันไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่เราพออยู่พอกินและมีเศรษฐกิจมีการเป็นอยู่แบบพอมีพอกินแต่พอมีพอกินนั่นน่ะหมายความว่าอุ้มชูตัวเองได้ให้มีพอเพียงกับตัวเอง
0: จนถึงวันนี้ผู้คนที่ดำเนินตามรอยพยุคลบาทน้อมนำเอาแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับตนเองและชุมชนก็สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพด้วยการมีภูมิคุ้มกันและชุมชนเกิดความเข้มแข็งเลี้ยงตัวเองได้อย่างยั่งยืนดังเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับชุมชนบ้านบางโรงตำบลป่าคลอกอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตที่สามารถพลิกจากชุมชนที่ประสบปัญหาหนี้สินป่าชายเลนถูกทำลายจนกลับมาเป็นชุมชนวิถีพอเพียงฟื้นจากปัญหาหนี้สิน
4: เหมือนกับท่านรู้ทุกอย่างในชีวิตของประชาชนเมื่อท่านรู้ท่านก็เอ่ยคำสั่งออกมาหรือว่าเอ่ยบอกคำเปลยออกมาว่าเราต้องอยู่แบบประหยัดนะเราต้องรู้จักขยันนะเราต้องอยู่แบบพอเพียงนะมันจะอยู่ได้

0: ประจำใจ
1: ณวันนี้ชาวไทยได้ประจักษ์ว่าแนวพระราชดำริด้านการพัฒนาและแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวล้วนเป็นคำสอนที่ครูของแผ่นดินพระองค์นี้ได้พระราชทานไว้ให้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตและพัฒนาประเทศได้อย่างมั่นคงยั่งยืน

เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามนี่คือพระราชองค์การแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพระเจ้าแผ่นดินของสยามประเทศในวันทรงรับอัญเชิญขึ้นเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489

นับเนื่องจนถึงวันนี้เป็นระยะเวลาเกือบ50ปีเต็มที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงอาบพระเสโทต่างน้ำเสด็จพระราชดำเนินไปเกือบทุกตารางนิ้วของประเทศและพระบารมีก็ได้แผ่ไพศาลปกเกล้าปกกระหม่อมพระสกนิกรทั่วทั้งชนบทห่างไกล

ีพุทธศักราช2539ที่จะเวียนมาถึงเป็นปีที่สำคัญของชาวไทยทั้งปวงที่จะได้ร่วมแรงร่วมใจกันตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณโดยจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีซึ่งเป็นปีแห่งการอุทิศพระวรกายเพื่ออนาประชาราษฎร์ผู้ทุกข์ยากเดือดร้อนโดยแท้

กิจกรรมที่ร่วมเฉลิมฉลองอีกประการหนึ่งคือการสร้างเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณขึ้นน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นเรือพระที่นั่งประจำรัชกาล

เรือนารายณ์ทรงสุบรรณมีขนาดเท่ากับเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ที่เรียกว่านารายณ์ทรงสุบรรณเนื่องจากหัวเรือจะแกะสลักเป็นรูปพระนารายณ์ประทับยืนอยู่เหนือสัตว์พาหะของพระองค์ซึ่งก็คือพญาครุฑหรือสุบรรณนั่นเอง

0: เรือที่มีหัวเรือเป็นพระนารายณ์ทรงครุฑหรือทรงสุบรรณเคยมีมาแล้วในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3และมีหลักฐานว่าเรือที่มีหัวเรือเป็นรูปสัตว์ได้ทำขึ้นตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาจากรูปลักษณ์เดิมของพระนารายณ์ทรงสุบรรณนับว่าเป็นงานประณีตศิลป์ชั้นเอกที่ยังคงหลงเหลือหลักฐานให้ได้ใช้เป็นแม่แบบในการสร้างเรือนารายณ์ทรงสุบรรณในรัชกาลปัจจุบัน
1: เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณเนี่ยนะครับเป็นเรือเก่าซึ่งสร้างมาในสมัยรัชกาลที่3นะครับแล้วก็เข้าใจว่าในสมัยรัชกาลที่4คงได้มีการนำมาใช้ในพระราชพิธีบ้างแต่ทีนี้ว่าหลักฐานก็ไม่ปรากฏชัดนะครับทีนี้ว่าเรือนี้ก็ได้เก็บรักษาไว้แล้วก็มีการชำรุดทรุดโทรมไปทางกองทัพเรือร่วมกับกรมศิลปากรก็ได้พบว่ามีโขนเรือนะฮะเป็นรูปพระนารายณ์ทรงครุฑอยู่นะครับก็ได้เก็บโขนเอาไว้อันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นว่าในการที่จะเป็นต้นของเรื่องในการที่จะพิจารณาที่จะสร้างนะครับเดิมก็คิดว่าจะนำโขนเก่าเนี่ยมาประกอบแต่ว่าเห็นว่าในเมื่อจะเป็นการเฉลิมพระเกียรติที่ได้มีการสร้างเรือลำนี้ขึ้นมาใหม่เพราะว่าภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยยังไม่มีการสร้างเรือพระที่นั่งขึ้นมาเลยก็เรือนี้ก็จะเป็นลำแรกที่ได้รับการสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะในสมัยรัชกาลปัจจุบันนี้
0: ตัวเรือนารายณ์ทรงสุบรรณลำนี้ได้ต่อขึ้นที่กรมอู่ทหารเรือโดยใช้ระยะเวลาประมาณ2ปีจึงแล้วเสร็จส่วนหัวเรือซึ่งเป็นงานแกะสลักไม้ลงลักปิดทองประดับด้วยกระจกอันประณีตบรรจงช่างฝีมือผู้เชี่ยวชาญจากกรมศิลปากร
1: สำหรับในการสร้างเรือนี้นะครับก็อย่างที่ได้เรียนให้ทราบตั้งแต่ต้นแล้วนะครับว่าวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะ เป็นเรื่องเฉลิมพระเกียรติในปีกาญจนาภิเษกก็ยังเป็นการที่จะอนุรักษ์ช่างฝีมือในการต่อเรือก็ดีในการแกะสลักก็ดีนะครับก็เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาติให้สืบเนื่องต่อไปเพราะว่าถ้าไม่มีการสร้างเนี่ยพวกช่างฝีมือในการต่อเรือไม้เนี่ยก็นับจะถดถอยลงไปเรื่อยๆเพราะว่าก็คงจะทราบว่าไม้หายากขึ้นเรื่อยๆนะฮะแล้วก็พวกที่จะมาแกะสลักมาแต่งลวดลายรวมทั้งการลงลักปิดทองประดับกระจกอะไรพวกนี้ก็คงจะน้อยๆลงไปเพราะฉะนั้นในเมื่อโครงการนี้เป็นโครงการใหญ่ก็ถือว่าเป็นการที่จะช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมของไทยอีกอันนึงด้วย
2: ไปพายให้ได้แนวกันมีเดชแบบพายนิดนึงต่อไปการ
0: กว่ารูปลักษณ์ของเรือนารายณ์ทรงสุบรรณจะเสร็จสมบูรณ์ได้จะต้องผ่านพิธีการอีกหลายขั้นตอนโดยเฉพาะการฝึกซ้อมฝีพายที่จะต้องเข้าร่วมกับเรือลำดังกล่าวเพื่อประกอบพิธีพยุหยาตราทางชลมาร
2: คต่อไปจังหวะ 2พุ่งตัวไปข้างหน้านะพุ่งตัวไปข้างหน้าลักษณะนี้น้อมเน่งอึ๊บไล่เสมอเน่งอึ๊บพายลงการพายนกบินนะครับใช้สำหรับเรือพระที่นั่ง
0: การฝึกซ้อมฝีพายจึงถือว่าเป็นแกนหลักสำคัญที่ฝีพายทุกคนจะต้องฝึกความอดทนและความพร้อมเพรียงอยู่เสมอ
2: นิ่งนิดนึงกราบ
0: การฝึกซ้อมเรือพระราชพิธีในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้ขับกาบเฮเรือที่นับวันจะหาผู้สืบทอดได้ยาก
2: วันพักขอจง
0: ด้วยลีลาการร้องทำนองจะต้องผนวกกับผู้ซ้อมฝีพายให้ตรงตามจังหวะโดยมีลูกคู่คอยช่วยประสานเสียงควบคู่กันไป

กิจกรรมสำคัญที่ทั้งสถาบันการศึกษาร่วมกับภาคราชการและภาคเอกชนจัดให้มีขึ้นในวาระเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีอีกอย่างหนึ่งได้แก่โครงการอนุรักษ์หนังใหญ่ชุดพระนครไหวหนังใหญ่ชุดนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ครั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยอันเป็นยุคที่ศิลปะไทยทุกสาขามีความเฟื่องฟูมากจึงได้รับการขนานนามว่าชุดพระนครไหวเนื่องจากลวดลายของหนังใหญ่มีความอ่อนไหวงดงามจนเป็นที่เลื่องลือกันว่าเวลาเชิดเข้ากับแสงไฟแล้วดูไหวสถานประดุจจะทำให้พระนครไหวได้ทีเดียว

การเชิดหนังใหญ่มีมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาซึ่งจะมีการเชิดเฉพาะในโอกาสสำคัญของบ้านเมืองเท่านั้นโดยเชื่อว่าการแสดงการเชิดและการพากย์หนังใหญ่เป็นการเชิดชูบุญญาธิการของพระมหากษัตริย์

ัจจุบันไม่ค่อยมีการเชิดหนังใหญ่ให้ดูกันบ่อยนักและไม่มีการสร้างหนังใหญ่ขึ้นใหม่โครงการอนุรักษ์หนังใหญ่ชุดพระนครไหวจึงไม่เพียงแต่ซ่อมแซมตัวหนังที่ทรุดโทรมจากการที่สร้างมานานกว่า180ปีแล้วเท่านั้นแต่จะสร้างตัวหนังขึ้นใหม่อีกประมาณ60ตัวเป็นตัวหนังชุดใหม่ในเรื่องรามเกียรติ์ตอนศรัทธาศูนย์วิรุณจำบังเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเป็นหนังใหญ่ประจำรัชกาลที่9

0: ธีการทำหนังใหญ่โดยทั่วไปจะใช้หนังวัวฟอกมาแกะสลักเป็นลวดลายแล้วระบายสีสำหรับหนังเจ้าหรือหนังครูซึ่งถือว่าเป็นหนังศักดิ์สิทธิ์จะใช้หนังเสือหรือหนังหมีแทนแต่ถ้าเป็นหนังรูปพระอิศวรพระนารายณ์นิยมใช้หนังวัวที่ตายแล้วขณะตั้งท้องที่เรียกว่าวัวตายพรายหรือหนังวัวที่ถูกฟ้าผ่าตายเพราะมีความเชื่อว่าจะทำให้หนังใหญ่มีความศักดิ์สิทธิ์
1: หนังใหม่นี่เฉพาะผมเองก็วาดขึ้นมา3ภาพครับเป็นหนังเขาเรียกหนังครูหรือหนังเจ้าอันนี้ก็ถามทางกองการสังเขตเขาบอกว่าก่อนที่จะมีพิธีเล่นจะต้องมีหนังเจ้าหรือหนังครูเนี่ยออกมาเชิดทำพิธีไหว้ครูซะก่อนคือ1รูปพระครูฤาษีก็ขอให้เป็นท่าเหมือนกับยืนถือไม้เท้านะครับรูปหนึ่งแล้วก็อีก2รูปก็เป็นรูปหนังแผลงหนังแผลงคือหนังทำท่าแผลงสอนก็เป็นเทพเจ้า2องค์ก็คือรูปพระนารายณ์รูปหนึ่งสี่กรนะครับแล้วก็อีกรูปหนึ่งก็เป็นรูปพระอิศวรทำท่าแผลงสอนเหมือนกันนะครับมีถือมือถือกันสอนแล้วก็มืออีกมือนึงก็จับลูกศรลูกธนูเนี่ยนะฮะทำท่าแผลงทีนี้ส่วนพวกลวดลายต่างๆเนี่ยก็แล้วแต่เราจะประดิษฐ
0: ์แม้ว่าหนังใหญ่ชุดพระนครไหวจะชำรุดทรุดโทรมไปบ้างหากด้วยเทคนิคและเครื่องมืออันทันสมัยของช่างฝีมือทำให้การซ่อมแซมตัวหนังที่ได้ช่วยกันปรับปรุงทำให้โครงการนี้สามารถสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ทธศักราช2539ปีแห่งพิธีการจนาภิเษกและปีแห่งการเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชที่พระสงฆ์นิกรชาวไทยร่วมกันน้อมเกล้าถวายพระพรพ่อหลวงผู้เป็นพระมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
4: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
5: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
3: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
5: ใช้แอปของจสร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
6: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
7: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
8: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
7: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android สองกันยายนนี้จส100ครบรอบ35ปีแล้วนะจากสถานีข่าวสารและการจราจรสู่เพื่อนร่วมทางที่พร้อมช่วยคุณ24ชั่วโมงไม่ว่าจะเกิดเหตุฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนบนท้องถนนพบเจอคนพลัดหลงผู้มีภาวะหลงลืมผู้พิการหรือนักท่องเที่ยวที่ต้องการความช่วยเหลือเพียงกด SOS บน JS100 Application จส100พร้อมประสานความช่วยเหลือทันทีทุกเส้นทางทุกความปลอดภัยให้เราอยู่เคียงข้างคุณเรื่องด่วนอย่ารอช้ากด SOS เลยโหลด JS100 Application เวอร์ชันใหม่วันนี้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android
9: บางครั้งสิ่งของที่เราทำหล่นหายอาจดูเป็นเพียงของชิ้นหนึ่งแต่สำหรับเจ้าของแล้วสิ่งนั้นอาจมีทั้งคุณค่าความผูกพันและความสำคัญที่ไม่สามารถทดแทนได้ง่ายๆและในวันที่เรากำลังรู้สึกว่าคงหาไม่เจอแล้วการมีใครสักคนเก็บมันไว้ให้อาจเป็นความรู้สึกที่มีค่ามากกว่าตัวสิ่งของเสียอีกเรื่องราวแรกคือป้ายทะเบียนประมูลหมายเลข2ขอไข่ออ่าง1000กรุงเทพมหานครของคุณธีรพันธ์ที่หล่นหายจากรถ BMW ขณะเดินทางในย่านปทุมวันด้วยความที่เป็นป้ายทะเบียนประมูลหากต้องทำใหม่อาจต้องรอนานถึง1ปีคุณธีรพันธ์จึงรีบประสานจส100พร้อมแจ้งตำรวจสน.ปทุมวันให้ช่วยติดตามและในที่สุดข่าวดีก็มาถึงตำรวจพบว่ามีพลเมืองดีเก็บป้ายทะเบียนได้จากบริเวณจุดเกิดเหตุก่อนนำไปฝากไว้ที่ป้อมตำรวจแยกปทุมวันแม้จะไม่ทราบว่าเจ้าของความดีคนนี้เป็นใครแต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือเขาเลือกที่จะไม่เดินผ่านป้ายทะเบียนที่ตกอยู่ริมทาง วันที่19สิงหาคมคุณธีรพันธ์เดินทางไปรับป้ายทะเบียนคืนเรียบร้อยแม้ป้ายจะมีรอยแตกและต้องนำไปซ่อมแต่สิ่งสำคัญคือของที่คิดว่าจะหายไปนานกลับคืนมาถึงมือเจ้าของได้อีกครั้งและนี่คือหัวใจของโครงการของหายได้คืนของจสร้อย
4: เพราะทุกสิ่งที่ถูกนำมาฝากหรือทุกเบาะแสที่ถูกส่งต่ออาจเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆที่นำไปสู่การได้ของสำคัญกลับคืนเช่นเดียวกับอีกหนึ่งเรื่องราวคุณวิไลบุญแย้มคนขับแท็กซี่สีชมพูเก็บกระเป๋าสตางค์ของผู้โดยสารชาวศรีลังกาได้ภายในมีทั้งเงินไทยและเงินดอลลาร์สหรัฐรวมมูลค่ากว่า 30,000 บาทแม้จะเป็นเงินจำนวนไม่น้อยแต่คุณวิไลเลือกที่จะเก็บรักษาไว้และแจ้งจสร้อยเพื่อช่วยติดตามเจ้าของก่อนนำกลับไปส่งคืนอย่างครบถ้วน2เรื่องนี้อาจแตกต่างกัน1คือป้ายทะเบียนที่มีคุณค่าทางความผูกพันและใช้เวลานานกว่าจะทำใหม่อีก1คือกระเป๋าสตางค์ที่มีเงินจำนวนมากแต่สิ่งที่เหมือนกันคือมีคนหนึ่งเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องทั้งที่สามารถเลือกจะเดินผ่านไปได้และนั่นทำให้เราเห็นว่าในสังคมของเราความดีอาจไม่ได้ส่งเสียงดังแต่ทุกครั้งที่มีคนเก็บของได้แล้วเลือกส่งคืนทุกครั้งที่มีใครช่วยตามหาและทุกครั้งที่เรื่องราวเล็กๆได้รับการใส่ใจความดีนั้นกำลังถูกส่งต่อจสร้อยขอขอบคุณพลเมืองดีทุกคนและขอเคียงข้างผู้ที่เลือกทำความดีเสมอ
10: เพราะของหายได้คืนไม่ได้มีความหมายเพียงแค่การได้สิ่งของกลับมาแต่คือการได้เห็นว่าในวันที่เราสูญเสียบางสิ่งยังมีคนในสังคมพร้อมช่วยรักษามันไว้ให้และบางทีสิ่งที่เราได้คืนกลับมาอาจไม่ใช่แค่ของหายแต่อาจเป็นความเชื่อมั่นว่าความดีของคนไทยยังมีอยู่จริงกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะ

จากแนวเขาที่ทอดตัวยาวอยู่ณเบื้องหน้าของเมืองที่อุดมด้วยทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นที่มาแห่งตำนานเมืองลับแลเมืองลับแลปัจจุบันอยู่ในเขตอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ในอดีตอำเภอนี้ประกอบด้วยเมืองเก่าสองเมืองคือเมืองทุ่งยั้งและเมืองลับแลด้วยสภาพความอุดมของผืนป่าไร่นาจึงเกิดตำนานรักของหนุ่มทุ่งยั้งที่แอบหลงรักสาวงามเมืองลับแลเมืองแห่งศีลธรรมแต่ด้วยเล่ห์กลหญิงสาวจึงพามาอยู่กินในเมืองลับแลต่อมาชายหนุ่มกล่าวคำเท็จจึงถูกขับไล่จากเมืองและไม่สามารถหาทางเข้าเมืองได้อีกลับแลจึงเป็นเมืองในฝันที่ชายหนุ่มหวังจะเข้าไปสัมผัส

ุทธศักราช2444สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5เสด็จประพาสมณฑลฝ่ายเหนือที่จังหวัดอุตรดิตถ์และเสด็จต่อยังอำเภอลับแลเหตุการณ์ในครั้งนี้นี่เองที่ทรงพบคนดีเมืองลับแลทองอินแซ่ตันชาวลับแลเชื้อสายจีนมีอาชีพเป็นนายอากรสุราและเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญเป่าประกาศให้ราษฎรร่วมใจกันสร้างถนนทำพลับพลารับเสด็จและจัดริ้วขบวนแห่หน้าพระที่นั่งเพื่อรับเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงในครั้งนั้นสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงพอพระทัยอย่างยิ่งในการรับเสด็จและทรงทราบข่าวการสร้างถนนฝายกั้นน้ำโดยไม่ใช้งบประมาณแผ่นดินของนายทองอินทั้งเห็นอัธยาศัยไมตรีอันดีงามของนายทองอินที่ทำให้เหล่าราษฎรรักใคร่นับถือจึงโปรดเกล้าให้นายทองอินเข้ารับราชการโดยพระราชทานบรรดาศักดิ์ให้เป็นพระศรีพนมมาศในอำเภอคนแรกของลับแลในเวลาต่อมาและพระราชทานชื่อถนนนี้ว่าถนนอินใจมี

0: ทว่าในชีวิตครอบครัวท่านกลับไม่มีบุตรสืบสกุลท่านจึงรับบุตรบุญธรรมไว้เป็นจำนวนมากและนี่คือบุตรบุญธรรมคนสุดท้ายที่ยังมีชีวิตอยู่ในบ้านศรีพนมมาศสมศิลป์อินทชัยศรีวัย85ปีผู้ถ่ายทอดเรื่องราวแห่งความทรงจำครั้งในอดีตแก่เฉลิมอินทชัยศรีบุตรชายผู้ใฝ่ใจเรื่องราวของกงพระศรีนักพัฒนาลับแล
1: คือว่าท่านเป็นคนดีเป็นคนซื่อสัตย์เป็นคนใจซื่อมือสะอาดเป็นข้าราชการเป็นนายอำเภอคนแรกของอำเภอลับแลแม่ก็ภูมิใจที่ว่าท่านมาปูพื้นฐานให้ลูกหลานดำเนินชีวิตตามแนวของท่านคือคนที่มีน้ำใจเป็นคนที่ไม่มีความรู้แต่เป็นคนมีน้ำใจเป็นคนที่ฉลาดรู้เหตุการณ์ทางใจสร้างในอำเภอและในเราเมืองทุกวันทับใจที่สุดเสมือนฝ่ายจะทำให้ฝาดมองคมสำหรับทับใจที่สุด
0: วันนี้ถนนสายหลักอินใจมีเป็นเส้นทางคมนาคมหลักที่สำคัญในการติดต่อกับโลกภายนอกโดยมีถนนสายย่อยอีก5สายที่ท่านสร้างเป็นเส้นทางสัญจรภายในเมืองลับแลนอกจากนี้ยังเป็นผู้วางรากฐานพัฒนาระบบชลประทานในรูปฝายกั้นน้ำเพื่อทดน้ำจากคลองธรรมชาติเข้าไร่นาและเพื่อใช้ในหน้าแล้งกว่า30ฝายนับเป็นคนแรกที่ยกระดับอาชีพหลักด้านการเกษตรของลับแลให้ดีขึ้น
2: ประสิทธิ์พงมาศท่านเป็นนักวางแผนและเป็นนักประชาสัมพันธ์ตัวยงอยู่แล้วนะครับท่านก็เตรียมงานพวกราษฎรเตรียมในการก่อสร้างฝ่ายสมเด็จไว้หมดเลยนอกจากนั้นตามถนนหนทางตามข้างทางต่างๆท่านขุดน้ำไว้สามารถที่จะทดน้ำเข้าใช้ในสมัยก่อนนะครับแต่สมัยนี้เราล่องลอยจะมองไม่เห็นเพราะนั้นในเรื่องความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องฝายนี่ก็ทำเพื่อจะเสริมทางด้านการเกษตรเมื่อทางด้านเกษตรดีทางน้ำดีซึ่งเป็นปัจจัยขั้นมูลฐานเนี่ยนะครับการน้ำเนี่ยมันเป็นปัจจัยขั้นมูลฐานของด้านการเกษตรเพราะนั้นการเกษตรของอำเภอลับแลจึงอุดมสมบูรณ์มาตั้งแต่เดิมกระทั่งถึงปัจจุบัน
0: ลับแลเป็นเมืองที่มีการวางพื้นฐานทางด้านการเกษตรมานับแต่อดีตส่งผลให้ปัจจุบันเป็นเมืองที่อุดมด้วยผลิตผลทางการเกษตรผลผลิตที่มีชื่อเสียงคือทุเรียนรางสาดนับเป็นแห่งเดียวในเขตภาคเหนือที่ปลูกทุเรียนรางสาดได้แม่พูนแหล่งปลูกพืชผลขนาดใหญ่ของลับแลส่วนใหญ่นิยมปลูกตามหุบเขาที่นี่ยังเป็นตลาดกลางซื้อขายผลผลิตจากสวนที่สำคัญด้วย

ุเรียนพันธุ์พื้นเมืองชนิดต่างๆและพันธุ์หมอนทองถูกลำเลียงเข้าประกวดเพื่อคัดเลือกทุเรียนพันธุ์ประเภทในงานประกวดทุเรียนเมืองลับแล

อีกความชาญฉลาดในการใช้ทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นของพระศรีพนมมาศคือการสร้างอุตสาหกรรมการทำไม้กวาดในครัวเรือนจากดอกตองกงที่ขึ้นมากมายในลับแลด้วยความมีมนุษยสัมพันธ์กับเจ้านายที่บางเกาะพระศรีพนมมาศมักส่งไม้กวาดถวายเป็นของกำนันแด่พระเจ้าแผ่นดินและเจ้านายดังจดหมายตอบขอบใจของกรมพระยาดำรงราชานุภาพที่ส่งไม้กวาดมาให้และยังสนับสนุนให้ทำไม้กวาดเป็นอุตสาหกรรมในเมืองลับแลไม้กวาดที่นี่มีสัญลักษณ์อยู่ที่ผ้าแดงหรือริบบิ้นแดงติดอยู่ปลายไม้กวาดซึ่งปัจจุบันการทำไม้กวาดดอกตองกงของลับแลได้รับความนิยมส่งไปขายยังจังหวัดใกล้เคียงและต่างประเทศเช่นประเทศมาเลเซียและไต้หวันสิ้นตีนจกลับแลอุตสาหกรรมในครัวเรือนอีกประเภทที่เคียงคู่กับเมืองลับแลมาเป็นเวลาเนิ่นนานแล้วในอดีตชาวท้องถิ่นลับแลบางส่วนเป็นชาวไทยพวนที่อพยพจากประเทศลาวเข้ามาตั้งถิ่นฐานอย่างที่นี่จึงเกิดการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมทอผ้าที่กลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของลับแลศิลปะความงดงามบนผืนสิ้นจากการจกผ้าด้วยมือและขนเม่นบนปลายสิ้นหรือตีนสิ้นที่ต้องใช้ความมานะและฝีมือรังสรรค์ลวดลายและสีสันที่กลมกลืนกันทั้งส่วนของตัวสิ้นและตีนสิ้นอันเป็นลักษณะเด่นของสิ้นตีนจกลับแลเมื่อถึงหน้างานบุญหรืองานประเพณีต่างๆผ้าทอพื้นเมืองและผ้าสิ้นตีนจกยังคงเป็นอาภรณ์ที่ชาวลับแลนิยมสวมใส่เสมือนมาประกวดประขันความงดงามจากฝีมือที่ยังดำรงอยู่จนทุกวันนี้ทุ่งยังเมืองสำคัญในอดีตอีกแห่งของลับแลที่พบว่ามีศิลปะแบบสุโขทัยผสมผสานอยู่มากมายในรูปลักษณ์ของสถาปัตยกรรมตามวัดวาอารามต่างๆเจดีย์มีลักษณะแบบลังกาทรงกลมฐานบนเป็นรูปสี่เหลี่ยม3ชั้นฐานชั้นล่างมีเจดีย์องค์เล็กๆเป็นบริวารอยู่ทั้ง4มุมซึ่งสันนิษฐานได้ว่าทุ่งยั้งน่าจะเป็นเมืองขนาดใหญ่เมืองหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับบรรดาเมืองอื่นๆในแคว้นสุโขทัยและยังพบซาก

จึงกลายมาเป็นชื่อเมืองซึ่งคงมีมาก่อนตั้งเมืองก็เป็นได้และยังเชื่อกันว่าในบริเวณนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับนั่งบำเพ็ญอธิษฐานบารมีณแท่นศิลาแรงซึ่งต่อมาเรียกกันว่าพระแท่นศิลาอาจและกลายมาเป็นชื่อวัดพระแท่นศิลาอาจในปัจจุบันในบริเวณเดียวกันนี้ยังมีตำนานของพุทธประวัติที่วัดพระยืนพุทธบาทยุคลและวัดพระนอนพุทธสายญาติซึ่งทั้ง3วัดล้วนมีชื่อวัดในอิริยาบถทั้ง3ของพระพุทธองค์ทั้งสิ้นสำหรับเวลานี้วัดพระบรมธาตุกลายเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ชาวทุ่งยั้งต่างหลั่งไหลร่วมประกอบศาสนกิจในวันวิสาขบูชารำลึกองค์พระพุทธเจ้าจำลองถูกประกอบขึ้นจากความร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านที่ใช้ภูมิปัญญาจากท้องถิ่นประสานกับจินตนาการในการประดิษฐ์รูปพระพุทธองค์กระดาษไม้ไผ่โฟมและสีคืออุปกรณ์หลักที่ใช้ประกอบพุทธสรีระความยาวประมาณ9ศอกในอิริยาบถสายญาติ

พระวรกายเมื่อตกแต่งจนสมส่วนแล้วจะห่มด้วยผ้าจีวรแท่นประทับที่สมมุติให้เป็นโลงแก้วถูกตกแต่งประดับประดาด้วยความสวยงามเพื่อให้ใกล้เคียงกับในพุทธประวัติดังกล่าวไว้ว่าพระศพนั้นห่อไว้ด้วยผ้าหลายชิ้นแต่ละชิ้นซับด้วยสำลีเมื่อถึงเวลาเจ้าพนักงานก็จะเชิญพระศพแห่เป็นขบวนไปทางทิศเหนือของเมือง

0: ภความ
1: ัชฌิเมสุวันวิสาขบูชานับเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาเป็นวันที่องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงดับขันปรินิพพานณเมืองกุสินาราใต้ต้นสาละคู่ซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8
0: ขัตติโยชาติยาโคตโม
1: ในยามบ่ายพระบรมศพจำลองออกแห่ตามถนนรอบอำเภอลับแลและในเมืองอุตรดิตถ์ก่อนกลับเข้าวัดพระบรมธาตุเพื่อให้พุทธศาสนิกชนร่วมในพิธีสำคัญเช่นนี้

คนไทยผูกพันกับพระพุทธศาสนามานานนับแต่พุทธกาลและยังคงยึดมั่นปฏิบัติธรรมและปฏิบัติศาสนกิจในวันสำคัญอันเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตใจให้สว่างสงบเป็นเวลา 2,537 ปีแล้วที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปรินิพพานหลักธรรมต่างๆที่หล่อหลอมจิตใจล้วนมุ่งให้ชาวพุทธประกอบความดีละเว้นความชั่วเพื่อส่งผลนำชีวิตไปสู่สิ่งดีงามยังคงเป็นคำสอนที่คงอยู่นิรันดร์กาลอัฐมีบูชาหรือวันถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้าซึ่งเหตุการณ์ในวันนั้นถูกจำลองไว้ณวัดพระบรมธาตุเป็นเวลากว่าศตวรรษแล้วและมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่จัดพิธีสำคัญนี้พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้าจำลองจัดขึ้นหลังจากวันวิสาขบูชาเป็นเวลา8วันอันตรงกับวันแรม8ค่ำเดือน6ในวันนี้เหล่าพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะได้หวนคืนสู่บรรยากาศในครั้งพุทธกาลที่ล่วงมากว่า 2,500 ปีพระสรีระจำลองของพระพุทธเจ้าถูกอัญเชิญโดยเหล่าพราหมณ์และฤาษีขึ้นสู่พระเมรุมาตรพิธีสำคัญเมื่อครั้งพระพุทธกาลกำลังเริ่มขึ้น

เมืองทุ่งยั้งถูกสมมุติให้เป็นเมืองกุสินาราในอดีตเพื่อให้พระภิกษุสามเณรฤาษีพราหมณ์พราหมณีพระพรหมพระอินทร์เหล่าปวงเทพและพุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศเข้ามาถวายเครื่องราชสักการะกระทำทักษิณานุวัตรเวียนขวา3 รอบ

เมื่อครบแล้วพระเจ้ามัลลกษัตริย์แห่งกุสินารานครจึงพระราชทานเพลิงแก่ทิสาปาโมกทั้ง4เพื่อจุดถวายพระบรมศพทั้ง4ทิศเกิดสิ่งอัศจรรย์เพลิงที่พระราชทานนั้นไม่อาจจุดติดได้ถึง3ครั้ง

พระอนุรุทธเถระประธานฝ่ายบรรพชิตจึงแจ้งให้ทราบว่าพระบรมศาสดาก่อนดับขันปรินิพานตั้งพระทัยว่าหากพระอริยกัสสปะสาวกผู้ใหญ่ยังไม่พบบริวารทั้งหมดมาถวายความเคารพพระเพลิงจะลุกรุ่งโรจน์ไม่ได้ทุกคนจึงต้องรอคอยการกลับมาของพระอริยกัสสปะด้วยความสงบ

ด้านพระอริยกัสสปะได้พบอาชีวกะรูปหนึ่งถือดอกมณฑารพเดินกลับจากเคารพพระบรมศพจึงทราบว่าบัดนี้พระบรมศาสดาเสด็จดับขันปรินิพพานแล้วด้วยดอกมณฑารพจะบานเพียงสองการเท่านั้นคือการตรัสรู้และปรินิพพานพระอริยกัสสปะและสาวกจึงรีบเดินทางกลับเมืองกุสินาราทันทีและได้น้อมเสียงถวายความเคารพเบื้องบาทยุคลทันใดนั้นเองเกิดเหตุอัศจรรย์พระเตโชธาตของพระองค์ลุกรุ่งโรจน์เผาพระศพจนเหลือแต่พระบรมสารีริกธาตุให้มหาชนได้กราบไหว้บูชาเท่านั้นงานนี้เสมือนปลูกจิตสำนึกให้ชาวลับแลสืบสานงานประเพณีอันทรงคุณค่านี้ให้คงอยู่ในถิ่นลับแลต่อไป

เมืองลับแลในวันนี้จึงไม่ใช่เมืองเร้นลับอีกต่อไปแล้วทว่ากลับเป็นเมืองที่บริบูรณ์ด้วยทรัพย์แห่งแผ่นดินและเปี่ยมด้วยศรัทธาแห่งพุทธศาสนา

0: สโลกอย่างนี้เขาเป็นไทยหรือมาเลย์คะ
1: มาไทย
0: อ๋อยังเด็กๆอยู่เลยเน
1: า
0: ะเรียนอยู่โรงเรียนศาสนาอ๋อเขาเรียกปอนเนาะ
1: ปอน
0: แล้วผู้หญิงเข้าไหมคะโรงเรียนศาสนา
1: เข้าก
0: ันแต่ว่ามีน้อยส่วนใหญ่เป็นผู้ชายผู้ชายทุกคนต้องผ่านโรงเรียนศาสนาไหมคะ
1: บางคนก็เข้ากับบางคนก็ไม่เข้า
0: แต่ส่วนใหญ่พ่อแม่ก็อยากให้เข้า
2: ตอนที่ลงไปตอนแรกก็มีไปด้วยกันในทีม 4-5 คนนะคะลงไปดูสภาพในหลายๆจังหวัดทางภาคใต้แล้วเน้นที่อำเภอเทพาซึ่งเป็นสถานที่ที่คุณนิพานเนี่ยใช้เป็นฉากของเรื่องที่เลือกให้เด็กใช้ชีวิตแบบกองทัพมดนี่เพราะว่าช่วงนั้นเป็น
3: มันเป็นเรื่องใหญ่มากในขณะนั้นคือเด็กหนุ่มที่ออกจากโรงเรียนแล้วทั้งหลายในอำเภอนั้นนะฮะที่อยากจะหาเงินได้ง่ายๆก็ใช้วิธีนี้แทบทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นเด็กชาวมุสลิมหรือเด็กชาวพุทธก็ตามก็เพียงแต่ไปซื้อข้าวสารมาใส่ถุงแล้วก็เอาขึ้นรถไฟไปถึงสวยกวนล็อกก็ได้สตางค์กลับมาทีนึงเป็นร้อยเป็น200 300หลายร้อย
2: แล้วเดี๋ยวนี้กลับไปนี่ยังมีอยู่อีก
3: ไม่มีแล้วครับเดี๋ยวนี้เขาเลิกในเส้นทางนั้นเขาเลิกไปแล้วคือสมัยก่อนเนี่ย เราขนข้าวสารขนน้ำตาลทรายไปขายมาเลเซียเพราะว่าที่มาเลเซียราคาแพงกว่าแต่ว่าพอถึงตอนนี้มันก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำอย่างนั้นแล้วเขาก็เลยย้ายไปขนสินค้าจากมาเลเซียเข้ามาในเมืองไทย
4: พุทธศักราช 2519 นวนิยายเรื่องนี้ปรากฏขึ้นในวงวรรณกรรมร่วมสมัยสะท้อนภาพชีวิตของเด็กชาวไทยมุสลิมภาคใต้ที่ต้องออกจากโรงเรียนเพื่อดิ้นรนหาเลี้ยงชีพกระทั่งเข้าร่วมขบวนการกองทัพมดในท้ายที่สุด
5: ทำให้ปลูกดอกไม้บ้างล่ะ
6: สวยดีนะ
5: ฉันอยากปลูกให้เต็มเลยล่ะแล้วก็คอยดูเวลาผีเสื้อบินมาเกาะผีเสื้อเนี่ยโชคดีนะเกิดมาได้เจอแต่ของสวยๆทั้งนั้นเลย
4: 10ปีต่อมาภาพยนตร์ที่สร้างจากวรรณกรรมเรื่องนี้ได้รับรางวัลสูงสุดคือตุ๊กตาทองภาพยนตร์ยอดเยี่ยมบทประพันธ์ยอดเยี่ยมกำกับการแสดงยอดเยี่ยมและบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

0: เรื่องราวของวัฒนธรรมที่แตกต่างพลังศรัทธาในศาสนาที่ฝังแน่นและธรรมชาติอันงดงามคือภาพบันทึกชีวิตของชาวไทยมุสลิมณชุมชนแห่งนี้ที่มกุฏอรณีผู้ใช้นามปากกาว่านิพพานได้เคยใช้ชีวิตอยู่ที่นี่และมองผ่านสายตานักประพันธ์จนกลั่นออกมาเป็นวรรณกรรมผีเสื้อและดอกไม้ขึ้นเช่นเดียวกับภาพชีวิตของเด็กชายชาวใต้ผู้เลี้ยงชีพโดยการขนข้าวสารข้ามเขตแดนไทยมาเลเซียที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่องนี้ก็เริ่มต้นที่อำเภอเล็กๆแห่งนี้อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นบ้านเกิดของนิพพานนั่นเองด้วยเพราะเมื่อ30ปีก่อนขบวนรถจักรไอน้ำที่เดินทางจากเหนือล่องใต้จะต้องแวะหยุดที่สถานีรถไฟบ้านเทพาแห่งนี้เพื่อเติมน้ำและฟืนก่อนจะมุ่งตรงสู่ปลายทางคือสถานีรถไฟสุไหงโกลกระยะนั้นเป็นช่วงเวลาที่รัฐบาลไทยควบคุมราคาข้าวสารและน้ำตาลทรายทำให้สินค้าสองชนิดนี้มีราคาถูกกว่าในประเทศมาเลเซียฉากชีวิตแห่งการลำเลียงข้าวสารหนีภาษีเพื่อนำไปขายตามแนวเขตแดนของเด็กชายชาวใต้จึงเริ่มต้นจากจุดนี้
1: จากนี่นั่งไปโกลกกี่ชั่วโมงคะ
2: ประมาณ
1: 4ชั่วโมงอะคะแล้วค่าโดยสารนะคะ
2: ค่าโดยสารก
1: ็31บาทเอ๊ะแล้วมันจอดนานไหมคะ
2: ที่นี่
1: ค่ะ
2: จอดประมาณ2นาที
1: 2นาทีแต่ก่อนนี้มันต้องจอดมีการเติมน้ำเติมอะไรใช่ไหมคะแต่ก่อนมันเป็นดีเซลไม่ใช่มันเป็นรถจักรไอ้น้ำใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนแล้วเหรอคะ
2: เปลี่ยนเป็นดีเซล
1: อ๋อแต่ก่อนนี้รู้สึกจะมีพวกเด็กที่เข้าขนข้าวสารอะไรก็ใช้ช่วงที่จอด2นาทีเนี้ยขนข้าวสารใช่ไหมคะ
0: จากวรรณกรรมร่วมสมัยผีเสื้อและดอกไม้ถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์โดยรัศมีเผ่าเหลืองทองผู้เขียนบทภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ออกเดินทางกลับสู่บ้านเกิดของนิพพานและร่วมขบวนไปบนเส้นทางรถไฟสายใต้จากอำเภอเทพาสู่อำเภอสุไหงโกลกเพื่อศึกษาชีวิตวัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิมตลอดเส้นทางสายนี้ก่อนจะถ่ายทอดออกมาเป็นภาพยนตร์ที่ยังคงสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ชมมาจนกระทั่งทุกวันนี
3: ้ฝั่งนี้ขึ้นไปเขามีอะไรขายบ้างคะส่วนใหญ่เขาไปซื้ออะไรกันนะคะ
4: ในชุมชนมุสลิมเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเขาดูมีความพอใจในชีวิตของเขาอย่างที่เป็นอยู่ที่รู้สึกมากๆก็คือความรู้สึกที่ว่าความผูกพันของเขากับศาสนามีมากกว่าคนไทยที่ถือศาสนาพุทธการที่เขาจะไปสุเหร่าหรือว่าจะสวดมนต์วันละ5ครั้งเนี่ยเขาถือกันค่อนข้างเคร่งครัดความอยู่กับศาสนาของเขาเนี่ยมีเหนียวแน่นมากสิ่งนี้มันก็เป็นสิ่งซึ่งมาส่งผลให้เราเห็นได้ในนวนิยายที่คุณนิพพานเขียนทำให้เมื่อออกมาเป็นบทภาพยนตร์หรือเป็นตัวภาพยนตร์เนี่ยเราก็มีเน้นความคิดในเชิงของศาสนาเข้าไปด้วยก็ไปตามหมู่บ้านที่ต่างๆกันแม้แต่หมู่บ้านที่เป็นชาวประมงที่เป็นมุสลิมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เข้าไปเพื่อที่จะรวบรวมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของพวกเขาการที่ฉากเกิดขึ้นที่สถานีรถไฟแล้วก็บนเส้นทางรถไฟนี่คุณนิพันธ์มีความรู้สึกชอบรถไฟเป็นพิเศษหรือว่าผูกพันอะไรเป็นพิเศษกับสถานีรถไฟ
5: ผมชอบเดินทาง
4: ชีวิตที่นั่นอะไรแบบนี้หรือเปล่า
5: ผมชอบเดินทางผมชอบเดินทางตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นในสมัยนั้นเนี่ยรถไฟเป็นเพียงพาหนะอย่างเดียวที่เราใช้ได้อำเภอเทพาสมัยก่อนไม่มีเส้นทางไม่มีถนนรถยนต์ที่จะออกไปยังเมืองอื่นเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเข้าเมืองแต่ละครั้งเราก็ต้องนั่งรถไฟแล้วผมรู้สึกว่าชีวิตบนรถไฟเนี่ยมันสนุกดีมีคนต่างๆมีการเคลื่อนไหวมีเสื้อและดอกไม้มันหมายถึงได้สองอย่างคือการเดินทางแล้วก็อะไร ความสวยงามความดีงามอะไรก็แล้วแต
0: ่แม้วันนี้ภาพของกองทัพมดเหนือขบวนรถไฟสายใต้จะจางหายไปภายนอกหน้าต่างรถไฟสายนี้ยังคงสะท้อนภาพชีวิตของกลุ่มคนที่ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของตนอย่างเหนียวแน่นพร้อมกับส่งผ่านขนบประเพณีจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งอย่างไม่เปลี่ยนแปลงวันนี้เรือทุกลำถูกเข็นขึ้นฝั่งงดเว้นการออกทะเลเพื่อเตรียมตัวสำหรับงานฮารีรายองานรื่นเริงหลังออกบวชของชาวมุสลิมที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ประเพณีการถือศีลอดของชาวมุสลิมเริ่มต้นมา1เดือนแล้วตลอดระยะเวลา1เดือนอันนับตามจันทรคติของศักราชอิสลามชาวมุสลิมจะต้องงดเว้นจากการบริโภคอาหารเครื่องดื่มและรักษาร่างกายทุกส่วนให้พ้นจากการทำชั่วทั้งปวงตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนกระทั่งพระอาทิตย์ตกหลังหนึ่งเดือนแห่งการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้อยู่ในความสำรวมแล้วค่ำวันนี้สำนักจุฬาราชมนตรีประกาศให้ชาวมุสลิมทั่วประเทศพากันดูดวงจันทร์หากผู้ใดเห็นจันทร์เสี้ยวขึ้นทางทิศตะวันตกให้ถือวันรุ่งขึ้นเป็นวันออกบวช
6: มันมั่วไปจันทร์เดียวไม่ดีหลาน
0: การดูดวงจันทร์เพื่อออกบวชนั้นเริ่มต้นเมื่อดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าหากผู้ใดเห็นจันทร์เสี้ยวอันมีความหมายถึงขึ้นหนึ่งค่ำโผล่ขึ้นบนท้องฟ้าช่วงที่พระอาทิตย์ตกในทันทีให้ถือวันรุ่งขึ้นเป็นวันออกบวชหากไม่เห็นในวันนั้นให้ถือวันถัดไปเป็นวันออกบวชแทนเส้นทางทุกสายนำชาวมุสลิมผู้ไกลถิ่นกลับสู่บ้านเกิดเพื่อร่วมฉลองงานเทศกาลฮารีรายอที่กำลังจะเริ่มต้นหลายสิบปีก่อนนิพพานได้บันทึกไว้ในวรรณกรรมผีเสื้อและดอกไม้ว่างานฮารีรายอคืองานหลังการสิ้นสุดเดือนถือบวชอดอาหารซึ่งบรรดากรรมการศาสนาอิสลามจะจัดเตรียมงานกันใหญ่โตเต็มไปด้วยขบวนแห่อันประดับประดาสวยงามมีหุ่นรูปสัตว์ต่างๆรวมถึงการแสดงลิเกฮูลูศิละและชกมวย

การเดินทางเพื่อย้อนรอยวรรณกรรมในวันนี้อาจทำให้ภาพของความเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัยเด่นชัดขึ้นด้วยเพราะปัจจุบันงานฉลองอันยิ่งใหญ่เช่นนี้ได้ลดลงเหลือเพียงการประกอบพิธีทางศาสนาที่จำเป็นและงานเลี้ยงเล็กๆตามบ้านต่างๆเพื่อให้เป็นไปตามหลักคำสอนของศาสนาอิสลามที่ให้ทุกคนดำรงชีวิตอย่างเรียบง่ายและไม่ฟุ่มเฟือยหลังการออกบวชแล้ววิถีชีวิตของชาวไทยมุสลิมดำเนินไปเช่นปกติธรรมชาติยังคงเอื้อประโยชน์ให้ชีวิตและศาสนายังคงเป็นที่พึ่งพิงทางจิตใจให้เสมอมาสำหรับมุสลิมบางกลุ่มที่มิต้องดิ้นรนกับการประกอบอาชีพแล้วช่วงเวลาพักผ่อนของชาวไทยมุสลิมเหล่านี้คือการเลี้ยงนกเขาชวาด้วยเหตุที่นกเขาชวาเป็นนกที่มีเสียงร้องไพเราะเป็นที่นิยมเลี้ยงกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคใต้ที่คนส่วนใหญ่มีอาชีพทำสวนยางพารายามว่างหลังการกรีดยางตอนเช้าคือการเลี้ยงนกเขาชวานั่นเองทุกวันนี้การจัดประกวดแข่งขันเสียงร้องนกเขาชวาเริ่มมีมากขึ้นและเปลี่ยนรูปแบบจากการเลี้ยงเพื่อความเพลิดเพลินมาเป็นการเลี้ยงเพื่อการประกวดพร้อมกับที่นกเขาชวาที่ชนะประกวดถูกตั้งราคาตัวละนับแสนบาทแต่ในชุมชนเล็กๆหลายแห่งการแข่งประกวดเสียงร้องนกเขาชวายังคงทำหน้าที่เพื่อสร้างความเพลิดเพลินและเชื่อมสัมพันธ์ของคนในหมู่บ้านได้เป็นอย่างดีมุสลิมเชื่อว่าสรรพสิ่งในสากลจักรวาลนี้อัลเลาะห์เป็นผู้สร้างขึ้นและเป็นผู้กำหนดให้ดำเนินไปตามธรรมชาติภายใต้กฎเกณฑ์ที่อัลเลาะห์ได้วางไว้สำหรับเด็กๆ เหล่านี้คงอีกนานกว่าจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในสังคมมุสลิมแต่วันนี้พวกเขาจะได้รับการถ่ายทอดหลักปฏิบัติของชีวิตอันได้แก่การยึดมั่นในอัลเลาะห์ทำละหมาดวันละ5ครั้งถือศีลอด1เดือนและหากสามารถไปร่วมประกอบพิธีฮัจญ์ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียให้กระทำให้จงได้อาจเป็นด้วยเพราะศาสนาอิสลามนั้นเผยแพร่ไปได้อย่างกว้างขวางด้วยระบบโรงเรียนที่สอนวิชาความรู้ควบคู่ไปกับศาสนารวมไปถึงการไปแสวงบุญประกอบพิธีฮัจญ์ในเมกกะอันจะมีส่วนช่วยเพิ่มพูนความรู้ทางศาสนาให้แก่ชุมชนได้อีกทางหนึ่งทำให้นับวันที่ศาสนาอิสลามตั้งมั่นเหนือดินแดนแห่งนี้แล้วความรู้ความเข้าใจในศาสนาจึงฝังรากลึกและได้รับการถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งอย่างแน่นแฟ้นเส้นทางรถไฟสายนี้นำพาเหล่านักแสวงบุญไปประกอบพิธีฮัจญ์ยังต่างแดนเพื่อนำความรู้ที่ได้รับกลับมาสู่ชุมชนที่เกิดสำหรับผู้รอคอยอยู่ที่นี่งานรื่นเริงเพื่อร่วมฉลองเทศกาลพิธีฮัจญ์ถูกจัดขึ้น

0: ลอดระยะเวลา1ปีของการทำงานหนักเพื่อหาเลี้ยงชีพของคนที่นี่การได้มีโอกาสร่วมงานฉลองประจำปีอันยิ่งใหญ่ถึง2ครั้งนับจากเทศกาลฮารีรายอจนถึงงานฉลองเทศกาลพิธีฮัจญ์ในวันนี้อาจช่วยเติมพลังให้ชีวิตที่ต้องต่อสู้อุปสรรคในปีถัดไปได้บ้างสำหรับเด็กๆแล้วความสนุกสนานรื่นเริงในชีวิตอาจมีให้เห็นได้แทบทุกวันหากการเวลาที่ผ่านมาได้ทำให้หลายสิ่งเปลี่ยนแปลงไปถึงปัจจุบันเด็กๆ เหล่านี้อาจไม่ต้องเผชิญความโหดร้ายและยากลำบากในการหาเลี้ยงชีวิตเช่นเด็กชาวใต้ในอดีตอีกต่อไปเหนือสิ่งอื่นใดหากชีวิตมีทางเลือกพวกเขายังคงปรารถนาที่จะเลือกวิถีทางอันบริสุทธิ์ดีงามอยู่นั่นเอง
1: จำได้ว่าตอนที่อ่านเรื่องนี้ที่ชอบคือพูดถึงตัวละครที่เป็นคนเล็กๆที่พยายามจะมีชีวิตอยู่ให้อย่างมีความดีงามเนี่ยนะคะแล้วก็ความใฝ่ฝันเขาเนี่ยมันเป็นความใฝ่ฝันที่รู้สึกมันเหมาะกับชีวิตเล็กๆคือไม่ฝันยิ่งใหญ่อยากจะเป็นอะไรที่มันเกินสิ่งที่มันเป็นสภาพที่เด็กๆจะนึกได้
2: เพราะว่าสังคมที่นั่นมันเป็นสังคมเล็กๆชาวบ้านเหล่านี้เขาไม่ได้ฝันอะไรใหญ่โตมากมายก็เพียงแต่ว่าให้มีชีวิตอยู่มีรายได้พอสมควรแล้วก็มีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขเท่านั้นก็พอ
3: ทำไมเธอไม่ปลูกดอกไม้ขายล่ะ
4: ปลูกดอกไม
3: ้เธอไม่เคยเห็นหรอผู้แม่ค้าเอาดอกไม้ไปขายฝั่งโน้นแล้วมากๆนะ
4: แต่ผมรู้จะขายไงนี
3: ่ฉันจะเป็นคนรับดอกไม้ของเธอไปส่งให้เองดีไหมล่ะแล้วทีนี้ล่ะก็จะมีผีเสื้อมาบินอยู่ในสวนของเธอเต็มไปหมด
0: ฉากรักอันบริสุทธิ์ของเด็กชายและเด็กหญิงคู่หนึ่งผู้ละทิ้งอาชีพผิดกฎหมายสร้างชีวิตใหม่ตามวิถีทางแห่งความดีได้เริ่มต้นขึ้นที่นี่เพื่อให้คนรุ่นต่อไปได้สืบสานความรักและความดีงามต่อกันภายใต้ท่าทีอันเงียบขรึมผิวหน้าที่กล้านแดดลมชนชาวมุสลิมเหล่านี้เลือกที่จะดำรงชีวิตอันสงบสุขสอดคล้องกับธรรมชาติบนผืนแผ่นดินนี้มาตลอดแม้แต่ในยุคสมัยนี้แนวคิดเรื่องความรักความเป็นพี่น้องและสันติยังคงส่องสว่างออกมาให้เห็นนอกหน้าต่างรถไฟสายนี้อยู่เช่นเดิม

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนจุดเกิดเหตุทันที
1: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื
2: ่อคุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะ
2: วันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

รกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสานศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

่ามกลางภูสูงตระหง่านทุ่งราบห้วยลึกได้ซึมซับความหนาวเย็นจนก่อกำเนิดวิถีแห่งการดำรงชีพในการปลูกฝ้ายขึ้นตลอดเส้นทางที่ทอดผ่านอำเภอเมืองถึงอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยเต็มไปด้วยทัศนียภาพอันงดงามแปลกตาของดอกฝ้ายที่กำลังบานสะพรั่ง

ได้เป็นผลผลิตทางการเกษตรที่ทำรายได้ให้กับชาวบ้านถิ่นนี้เป็นกอบเป็นกำทั้งยังเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศในขณะนี้

ด้วยสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการปลูกฝ้ายและผลิตภัณฑ์จากดอกฝ้ายมีคุณภาพที่สุดจึงเป็นสัญลักษณ์ให้เมืองเลยเริ่มเป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวมากขึ้นจึงได้มีการจัดขบวนแห่งานดอกฝ้ายบานและประกวดการเข็นฝ้ายขึ้นเป็นประจำทุกปี

0: ดินแดนของภูสูงเสียดฟ้าแม่น้ำโขงที่เย็นเยียบและอากาศหนาวเย็นที่สุดของประเทศความจำเป็นในการสร้างความอบอุ่นทำให้ชาวบ้านถิ่นนี้สร้างสรรดอกฝ้ายนำมาผลิตเป็นผ้านวมขึ้นแต่ไม่ว่าจะเป็นการทำในโรงงานอันทันสมัยหรือแบบดั้งเดิมที่ชาวบ้านยังคงรักษาไว้ก็ตามขั้นตอนในการผลิตฝ้ายจากการดีดฝ้ายอิ่วฝ้ายเปียฝ้ายก็ยังคงเป็นขั้นตอนเช่นที่เคยเป็นมาในอดีตปองรามสิริประธานกลุ่มดอกฝ้ายบ้านนาโป่งผู้ที่ทั้งชีวิตเกี่ยวข้องกับการปลูกฝ้ายและผลิตฝ้ายมาตลอด
1: มาจากหลบของบางนะตอนนั้นต้นตำรับมาแต่ผู้นั้นผู้หนึ่งอยู่ลาวฮั่นเลยผู้หนึ่งข้ามมาไทยก็มาสร้างบ้านสร้างเมืองก็ได้นำพระห่มสุมนี้นะมาพระห่มนวมนี้นะมาเผยแพร่ให้พี่ให้น้องให้ลูกให้หลานได้นำทำห่มเฮ็ดห่มกันมาอยู่เท้าคู่มือนี้
0: อดีตย้อนเมื่อ50ปีก่อนปองรามสิริเล่าว่าการปลูกฝ้ายนี่เองทำให้เกิดประเพณีลงควงโดยได้รับอิทธิพลมาจากฝั่งลาวในสมัยก่อนประเพณีลงควงชาวบ้านจะทำกันหลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าวโดยหญิงสาวจะพากันไปเก็บฟืนควงเพื่อนำมาก่อเป็นกองไฟตอนครบค่ำแล้วเริ่มเข็นฝ้ายในขณะที่พวกหนุ่มๆจะร้องเพลงเกี่ยวพาราศีเพื่อจะเลือกคู่ครองในตัวสถานที่ในการลงขวงเข็นฝ้ายมักเป็นลานกลางหมู่บ้านคำว่าขวงจึงแปลว่าลานกว้าง
1: ผมอยากให้อนุรักษ์ประเพณีนิยมของโบราณที่เขาเมย์นำมาเผยแพร่ทางภาคอีสานเนี่ยอยู่ทั่วประเทศไทยนี่ก็ได้ยังไงเฮ็ดมันฝ้ายนี่เขียนนั้นมีฮอตสุโขทัยเขาก็เขียนอยู่เลยนะลงควงอยู่จังหวัดสุโขทัยพุทธผมก็ไปซื้อมาหมดแล้วอันที่เขานำประเพณีเฮ็ดประเพณีนะเขายังเฮ็ดอยู่แล้วมันเลิกแต่บ้านเฮาเนี่ยมันเป็นไงทั้งนั้นอยากให้เฮ็ดอยากให้พี่ให้น้องอยากให้พ่อให้แม่ให้ลูกให้หลานนั้นฟื้นฟูอนุรักษ์ของเก่าเนี่ยแต่พ่อแต่แม่เขาพาเฮ็ดไว้เนี่ยมันบ่สิ้นเปลือง

ในช่วงบั้นปลายชีวิตที่สงบสุขของป่องรามสิริประธานกลุ่มฝ้ายวัย61ปีบ้านนาโป่งเปรียบดังภาพสะท้อนแห่งสายธารการปลูกฝ้ายที่ไม่มีวันสิ้นสุด

อำเภอเชียงคานแม้จะตั้งอยู่สุดเขตแดนสยามมีแม่น้ำโขงไหลกั้นพรมแดนไทยและลาวแต่ชีวิตวัฒนธรรมไม่ได้ถูกแบ่งแยกดังเช่นสายน้ำผู้คนถิ่นนี้ยังคงยึดมั่นในพระพุทธศาสนาอย่างไม่เสื่อมคลายทุกๆเช้าชาวบ้านจะถือกระติบข้าวเหนียวคอยใส่บาตรพระสงฆ์อย่างทั่วหน้า

โบราณสถานต่างๆของที่นี่ยังคงเป็นประจักษ์พยานได้ถึงความเป็นเชื้อชาติเดียวกันและการผสมผสานศิลปะสถาปัตยกรรมของไทยและลาวเข้าด้วยกันประดุจว่าแม่น้ำโขงสายนี้มิได้กั้นขวางความเป็นชนชาติเดียวกันแต่ในอดีต

ทพทิพรสเป็นผู้หนึ่งที่สืบสาวเรื่องราวย้อนหลังไปถึงต้นกำเนิดที่มาของอำเภอเชียงคานภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในวัดศรีคุณเมืองบอกถึงเรื่องราวนิทานชาดกทศชาติจากการสืบค้นร่องรอยสันนิษฐานได้ว่าอาจเป็นฝีมือของช่างชาวหลวงพระบางในอดีต

0: ดีนี
1: ่ผมคิดถึงทัด
0: ทัดหน้าบดผมกับนุ
1: เป็นลูกคนพวกนั้น
2: วัดหอสองนางเป็นอีกวัดหนึ่งที่เชื่อว่าสร้างมานานกว่า400ปีปัจจุบันเหลือแต่ซากปรักหักพังไว้ให้เป็นอนุสรณ
0: ์รุ่นนี้คือจะเป็นรุ่นน้อยเนี่ยรุ่นสร้างโบสถ์บ่ได้ออกบ่ครับตะกี้บ่ได้เลยบ่คือ
3: ทราบว่าวัดนี้เนี่ยอดีตนั้นเป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เป็นวัดแก้ววัดแก้ววัดหนึ่งคือวัดห่อสองนางนะแจ้งคุณตาเราให้ฟังหน่อย
1: วัดห่อสองนางนี้นั้นในกาลครั้งหนึ่งพระเจ้าแผ่นดินลาวทรงพระนามว่าพระยาใจชัยจักรพรรดิพานแค้วมีความประสงค์ที่จะไปนมัสการพระธาตุพนมและได้คนครอบครัวลงเซเรือแล้วก็ล่องลงมาตามมันผมแล้วมาเรือได้อับปางกับแกงฟ้าซึ่งเป็นบ้านฮัดเบียร์เป็นดินแดนของอำเภอกอกชมแล้วลูกสาวสองคนก็จมน้ำตายเมื่อเก็บกระดูกแล้วซักศพได้แล้วก็มาเข้าแล้วได้มาสร้างวัดห้องสองหลังไว้เป็นที่ระลึกแกลูกสาวสองคนนั้นได้นามว่าวัดห่อสองนาง

สุเทพทิพรสผู้สนใจศึกษาประวัติศาสตร์เมืองเชียงคานจากการค้นคว้าเป็นเวลาหลายปีเขาพบว่าแท้จริงแล้วเมืองเชียงคานนั้นเดิมตั้งอยู่ฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2,300 ซึ่งต่อมาภายหลังได้เปลี่ยนเป็นเมืองสานะคามของลาวในปัจจุบัน

ีครับคุณยายครับมื้อนี้สิมาดีครับคุณยายครับ

0: ยังจำได้อยู่บ่ครับ
1: จำได้ก็เป็นเล็กน้อย
0: ลองเล่าให้ฟังด้วยครับตอนเหตุการณ์ฝรั่งเศส
1: เขากับแดงในน้ำโค้งให้เป็นแดง
0: ครับ
1: น้ำโค้งแล้วทางกับน้ำเหืองเป็นแดงเห็นหลักทานน้ำทานน้ำทานน้ำทานน้ำนา
0: ไม่ถึงเศร้าเศร้าแบ่งกันอาณาเขต
2: ต่อมาเมื่อปีรัตนโกสินทร์ศก112หรือปีพุทธศักราช2436ด้วยเหตุผลทางการเมืองอันทำให้ไทยจำต้องยอมเสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้กับฝรั่งเศสชาวไทยบางส่วนได้อพยพข้ามมาฝั่งขวาที่บ้านท่านาจันทร์บริเวณวัดมหาธาตุในปัจจุบันและเปลี่ยนมาเป็นอำเภอเชียงคานเมื่อปีพุทธศักราช2484ซึ่งมีพระยาศรีอัคคหาตเป็นในอำเภอเชียงคานคนแรก

0: ผมเห็นว่าบ้านเมืองเรานั้นเป็นบ้านเก่าเมืองเก่าแต่ไม่มีใครหยิบยกขึ้นมาให้คนรุ่นลูกรุ่นหลานได้รับรู้ในสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจของคนถิ่นนี้ผมจึงชูเรื่องนี้ขึ้นมาโดยเขียนเป็นตำรับตำราขึ้นคือโดยเฉพาะประวัติของเมืองเชียงคาน
1: สิ่งที่น่าภาคภูมิใจและทำรายได้ให้ชาวเชียงคานจนเป็นสัญลักษณ์มากที่สุดยามผู้คนต่างถิ่นสัญจรแวะมาเยือนคือผ้านวม

การดำรงชีวิตของผู้คนสองฝากฝั่งแม่น้ำโขงแม้วันนี้ผืนแผ่นดินทั้งสองจะถูกแยกออกจากกันด้วยระบอบการปกครองแต่ด้วยสายน้ำโขงที่กว้างใหญ่เสริมความอุดมสมบูรณ์ให้ผืนแผ่นดินแห่งนี้ด้วยความสมบูรณ์และความสวยงามของพืชพันธุ์สองฝากฝั่ง

ำหรับเมืองเชียงคานกับเมืองสนคามจริงๆคนสองฝั่งนี่คือคนพวกเดียวกันก็มีคนฝั่งโน้นมีครอบครัวฝั่งนี้ฝั่งนี้มีครอบครัวกับฝั่งโน้นอย่างนี้มาเป็นเวลาหลายร้อยปีคนทั้งสองฝากฝั่งนั้นมีประเพณีและวัฒนธรรมเหมือนกันทุกประการเพราะฉะนั้นแม่น้ำโขงเป็นเพียงเครื่องบ่งบอกว่าเราอยู่คนละประเทศเท่านั้นเองแต่ความรู้สึกท่าที

วิถีชีวิตของชาวบ้านเชียงคานและเมืองสารคามยังคงดำเนินต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดเช่นเดียวกับสายน้ำโขงสายนี้ที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนหลายยุคสมัยให้เชื่อมสัมพันธ์เหมือนบ้านพี่เมืองน้องที่คอยทวนกระแสไหลอยู่ชั่วกาลนาน

0: ถ้าเจ้าสมัครใจอยู่ที่นี่พี่รับรองว่าใครจะมาขืนใจเจ้าไปจากที่นี่ไม่ได้บอกพี่สิว่าเจ้าจะอยู่ที่นี
1: ่ไว้พรุ่งนี้เถอะจ้ะพรุ่งนี้เที่ยงตรงฉันจะไปพบกับพี่ขวัญที่ศาลเจ้าพ่อแล้วฉันจะบอก
0: เจ้าจะบอกให้พี่รู้ว่าเจ้าสมัครใจจะอยู่กับไอ้ขวัญที่ทุ่งบางกะปิหรือจะกลับไปเป็นอื่นที่บางกอกนั่น

0: พุทธศักราช2519ตำนานรักอมตะของหนุ่มสาวคู่หนึ่งที่โลดแล่นอยู่ในแผ่นฟิล์มภาพยนตร์แผลเก่าประทับอยู่ในความทรงจำของมหาชนผู้ชมจำนวนมาก
1: ข้าจะขอพูดอะไรด้วยสองสามคำขอให้ข้าได้ตากระเลียมในลำน้ำไม่เถิด
2: พี่ขวัญอย่าทำพ่อค่ะอย่าแพ้
0: ไม่ใช่เพียงเพราะเป็นแบบอย่างของนิยายรักเศร้าสะเทือนใจที่สวมบทบาทโดยดารานำแสดงยอดเยี่ยมหลายท่านซึ่งผ่านการกลั่นกรองและกำกับอย่างพิถีพิถันโดยผู้กำกับมือดีอย่างเชิดทรงศรีจนทำให้แผลเก่าคว้ารางวัลตุ๊กตาทองภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแห่งปีมาครองอย่างเต็มภาคภูมิเท่านั้นแต่ยังเป็นเพราะแต่ละภาพแต่ละฉากที่ถ่ายทอดออกมาในภาพยนตร์เรื่องนี้ล้วนเป็นภาพสะท้อนสังคมไทยในชนบทชานเมืองกรุงเทพมหานครเมื่อ50ปีที่ผ่านมาได้ดีที่สุดในขณะที่ความเป็นจริงในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงแล้วสถานที่อันเป็นจุดก่อกำเนิดตำนานรักขวัญเรียมซึ่งไม้เมืองเดิมผู้ประพันธ์ระบุไว้ในนวนิยายแผลเก่าคือที่ปลายน้ำคลองแสนแสบเขตอำเภอบางกะปิชานเมืองพระนครในราวปีพุทธศักราช2480แต่สถานที่จริงที่เชิดทรงศรีใช้เป็นจุดถ่ายทำหลักของแผลเก่าเมื่อกลายเป็นมิติของภาพยนตร์คือพื้นที่บ้านโพหักรอยต่อคลองดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีหมู่บ้านเล็กๆที่ดำรงเอกลักษณ์ไทยดั้งเดิมไว้เหนียวแน่นและเคยเป็นแหล่งก่อเกิดตำนานรักหวานซึ้งของหนุ่มสาวหลายคู่ซึ่งดำรงความเป็นอมตะไว้ไม่ด้อยไปกว่าอ้ายขวัญและอีเรียมของไม้เมืองเดิมเลย

0: จากผืนน้ำแควใหญ่ในจังหวัดกาญจนบุรีหลากไหลสู่จังหวัดราชบุรีในนามแม่น้ำแม่กลองสายน้ำแห่งชีวิตที่เอื้อประโยชน์แก่ชาวราชบุรีอย่างอเนกอนันต์ด้วยสายพระเนตรที่ยาวไกลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดให้สมเด็จเจ้าพระยามหาศรีสุริยวงศ์ขุดคลองเชื่อมแม่น้ำท่าจีนกับแม่น้ำแม่กลองเพื่อการสัญจรจนเสร็จสิ้นลงในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระราชทานนามว่าคลองดำเนินสะดวกซึ่งตัดผ่านชุมชนบ้านโพหักเขตอำเภอบางแพโดยมีคลองโพหักเป็นคลองซอยแต่ถือเป็นรอยต่อแดนระหว่างอำเภอดำเนินสะดวกกับอำเภอบางแพเมื่อมีคลองใหญ่และคลองซอยตัดผ่านถึงกันได้ตลอดวิถีชีวิตชาวบางแพและดำเนินสะดวกจึงพลิกผันจากการเป็นชาวสวนอย่างเดียวสู่การค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าตามคลองต่างๆด้วยที่เรียกว่าตลาดเรือหรือตลาดน้ำนี่คือตลาดน้ำปากคลองโพหักในเขตเชื่อมต่อระหว่างอำเภอดำเนินสะดวกและบ้านโพหักอำเภอบางแพสถานที่ค้าขายผลิตผลต่างๆจากเรือกสวนและบริเวณใกล้เคียงเรือต่างๆเหล่านี้จะนำของมาขายเฉพาะในช่วงเวลาเช้าเท่านั้นนับเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวน้ำเมืองราชบุรีอีกแห่งที่ยังพบเห็นได้ที่นี
1: ่ไปก็อายุ20ฝ่า30ฝ่าอายุจน70แล้วก็ไปขายบนวงงามก่อนวงงามแล้วก็ไปโพหักหลังจากวัวหักก็ไปท่าใหญ่นะ จะขายสามแห่งนี่แหละ
0: ป้ากิมเป้าวัย73ปีชาวสวนแห่งคลองโพหักผู้มีวิถีชีวิตผูกพันกับตลาดน้ำแห่งนี้ตลอดมาทุกๆเช้าป้ากิมเป้าจะลำเลียงผักลงเรือออกไปขายที่ตลาดน้ำและหมู่บ้านที่อยู่ไกลออกไปด้วยสภาพภูมิศาสตร์ของอำเภอดำเนินสะดวกพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะสำหรับทำสวนทำไร่ที่นี่จึงอุดมสมบูรณ์ด้วยผักผลไม
1: ้ที่ขายของมานี่ก็เข้ามา30ปีได้แล้วพอหักมันก็บ้านน้อยเดี๋ยวนี้บ้านมันเต็มหมดอ่ะก็มาเห็นกับทุ่งนาทุ่งนาเขาหวานข้าวหวานข้าวแต่ว่าเออไม่มีเมียข้าวอย่างเดียวเขาเมียเข้ามาซื้อของข้างนอกเอาไปขายข้างในเช้าเขาก็เรือมากันลากกันมาก็เออก็ไปขายเนาะมันไกลสิไกลแล้วมันเหนื่อยขี้เกียจไปอ่ะไปตั้งปัตตมืดเลยปัตวางแถววัดนั่นอ่ะเขาผักที่เราไปเนี่ยเขาก็ซื้อหมดมีถั่วคางเนี่ยมีมะเขือเนี่ยมีพริกสดมีพริกแห้งอะไรเนี่ยเขาเอาทั้งนั้นอ่ะพอคำว่าเอาของเราแล้วไม่ต้องออกคลองใช่ไหมเขาก็ซื้อเราไปขายทีเรา3วันจะไปทีสองวันสามวันไปทีเนี่ยเขาก็ซื้อไว้ซื้อผักไหมจ้ามีผักมาขายนะสดสดจะเอาผักแล้วก็เอาเลือกเอา
0: ด้วยเหตุนี้ชุมชนโพหักจึงกลายเป็นแหล่งรับซื้อผลไม้โดยใช้เส้นทางคลองโพหักเป็นที่สัญจรข้ามไปมาในอดีตป้ากิมเป้าขายผักของท่านโดยแลกเปลี่ยนกับข้าวหรือผลไม้กับชาวนาชาวสวนละแวกบ้านอื่นอันถือเป็นรูปแบบการค้าสมัยโบราณซึ่งเป็นที่มาของคำภาษาอังกฤษว่าบาร์เทอร์หมายถึงการค้าขายแบบแลกเปลี่ยนสิ่งของกับสิ่งของที่ประเมินว่ามีคุณค่าเทียบเคียงกันได้รูปแบบการค้าแบบนี้ค่อยๆสูญหายไปเมื่อระบบเศรษฐกิจมีการพัฒนาขึ้นเป็นการใช้เงินแลกเปลี่ยนกับสินค้าเช่นในปัจจุบันแต่กระนั้นป้ากิมเป้าก็ยังหวงแหนอาชีพที่เลี้ยงชีวิตป้าให้เติบใหญ่สู่วัยบ้านปลายในวันนี้ แม้จะไม่ค่อยมีใครเอาข้าวหรือผลไม้มาแลกกับผักของป้าอีกแล้วก็ตามจะมีใครรู้ว่าป้ากิมเป้าอาจเป็นลมหายใจสุดท้ายแห่งอดีตแม่ค้าขายผักย่านทองตัวหักดำเนินสะดวกแล้วก็ได้

งกระดูกมนุษย์สมัยโบราณที่เนินโคกลับขุดค้นพบในปีพุทธศักราช2520ได้ถูกตรวจสอบจนเป็นที่ยอมรับโดยนักโบราณคดีว่ามีอายุเก่าแก่เทียบเคียงกับแหล่งอารยธรรมบ้านเชียงและถือเป็นแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่อยู่ใกล้อ่าวไทยมากที่สุดอันเป็นหลักฐานชี้ชัดว่าได้มีชุมชนมนุษย์ตั้งถิ่นฐานอยู่ณพื้นที่บ้านโพหักมาแต่บรรพกาลนับพันปีแล้ว

0: กระทั่งถึงสมัยกรุงธนบุรีขณะที่สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกดำรงพระยศหลวงยกระบัดเมืองราชบุรีได้กวาดต้อนเฉลยศึกชาวล้านนาลาวมอญและเขมรมาอยู่ในความดูแลของพระองค์โดยให้ตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่เมืองสมุทรสาครนครปฐมราชบุรีและจนถึงสมัยรัชกาลที่4รัชกาลที่5เมื่อมีพระราชดำริให้ขุดคลองจึงทรงเปิดให้คนจีนมารับจ้างขุดด้วยจึงทำให้พื้นที่เมืองราชบุรีมีคนหลายเชื้อชาติมาตั้งถิ่นฐานล้อมรอบชุมชนไทยดั้งเดิมและกลายเป็นชุมชนใหญ่มาจนทุกวันนี้ความเป็นชุมชนไทยดั้งเดิมแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่มีพัฒนาการเป็นเอกลักษณ์ของตนเองมาช้านานแต่มาวันหนึ่งมีชนต่างถิ่นหลายเชื้อชาติมาตั้งถิ่นฐานอยู่รายรอบจนโพหักมีสภาพเหมือนชุมชนไทยไข่แดงในวงล้อมของลาวมอญเขมรและจีนที่อพยพเข้ามาภายหลังนี่อาจเป็นแรงผลักดันให้พวกเขาต้องรักสามัคคีกันและหวงแหนขนบประเพณีและวิถีดำเนินชีวิตเยี่ยงบรรพชนไว้อย่างเหนียวแน่นและอย่างประวัติพรั่นพรึงในมโนสำนึกเสมอมาว่าวัฒนธรรมของพวกเขาอาจจะถูกกลืนโดยคนไทยเชื้อชาติอื่นจนสูญสิ้นไปในที่สุดนี่อาจเป็นคำตอบของคำถามที่ว่าเมื่อชุมชนไทยดั้งเดิมอื่นๆถูกความเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัยดูดกลืนไปเกือบหมดสิ้นแล้วแต่ทำไมชุมชนโพหักจึงยังดำรงเอกลักษณ์ดั้งเดิมของตนไว้ได้จนกลายมาเป็นฉากอมตะของภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยมในเวลาต่อมา
1: ครับน้องตั้งแต่เป็นเด็กตัวเล็กๆเดินขาตอกแตกหญิงอื่นละพี่ไม่สนใจ
0: หากขวัญเรียมคือตำนานรักอมตะแห่งคลองแสนแสบในนวนิยายของบรมครูไม้เมืองเดิมชีวิตจริงในอดีตของชาวบ้านโพหักก็มีตำนานรักที่ทรงคุณค่าไม่ด้อยไปกว่ากันเลยเรียกกันว่าตำนานรักขันอาสา
2: ขันอาสานี่คือกระบวนการฝึกคนให้รู้จักเอาใจทำตัวให้เป็นที่รักของฝ่ายตรงข้ามอาสาของโพหักนี่คือกระบวนการที่จะทำให้หนุ่มสาวซึ่งแต่เดิมก็คงจะมีการคลุมถุงชนแต่ว่าขวาลูกจะแต่งงานกันนั้นก็มีการเรียนรู้ซึ่งกันและกันฝึกฝนหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อจะให้ฝ่ายหนึ่งได้เห็นคุณภาพให้เห็นความสามารถของฝ่ายตรงข้าม
0: อาจารย์อภัยนาคคงรองหัวหน้าคณะวิชาศิลปะประจำชาติสถาบันราชมงคลวิทยาเขตเพาะช่างเป็นชาวโพหักโดยกำเนิดกล่าวได้ว่าท่านคือลูกโพหักรุ่นสุดท้ายที่ท่านเห็นกระบวนการรักแบบขันอาสานั่นคือหนุ่มโพหักที่หมายปองสาวบ้านใดก็จะขันอาสาสารกระบุงตะกร้าไปให้สาวใช้งานประกวดเครื่องจักสารอาสาแห่งบ้านโพหักซึ่งอาจารย์อภัยเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงจัดขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติจึงนับเป็นการฟื้นตำนานรักอมตะของหนุ่มสาวโพหักในอดีตให้คนรุ่นหลังได้ประจักษ์อีกครั้งโดยมีกติกาง่ายๆให้ทุกบ้านที่มีตะกร้าหรือกระบุงอาสาซึ่งคุณปู่คุณตาอาสาสารไว้ให้คุณย่าคุณยายในวัยที่ความรักผลิบานมาประกวดประขันกันโดยมีรางวัลเล็กๆน้อยๆเป็นสินน้ำใจแต่จุดประสงค์ที่ยิ่งใหญ่คือการให้กำลังใจพ่อแก่แม่เฒ่าชาวโพหักที่สู้อุตสาห์เก็บรักษาเครื่องจักสารอาสาไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของลูกหลานในปัจจุบันเส้นหวายทุกเส้นจะถูกสอดประสานเข้าด้วยกันด้วยรูปทรงต่างๆที่เจ้าของมุ่งมั่นด้วยจิตใจให้มีความสวยงามตามที่มุ่งหวังไว้ การอาสาของคนโพหักรุ่นก่อนๆจะต้องรอคอยกันอย่างน้อย1ปีจึงจะแต่งงานกันและสิ่งของอาสาจะมอบให้หญิงสาวเป็นระยะตามฤดูกาลที่จะมาถึงสิ่งของที่นำมาอาสาของหนุ่มโพหักมีตั้งแต่กระบุงตะกร้าคันไถคราดแอกกระจาดหาบไม้คานงอบและไม้พายทุกสิ่งจะทำให้หญิงสาวเพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมในท้องนาเมื่อเริ่มฤดูไถหว่านและเมื่อไปวัดไม้คานจะเหลาเป็นรูปหางหงเพื่อหาบข้าวไปทำบุญระหว่างพรรษาเมื่อมีงานกฐินก็จะบรรจงตัดแต่งงอบให้งดงามเพื่อใช้สวมกันแดดในงานและแม้กระทั่งไม้พายก็จะแกะสลักเป็นลวดลายเพื่อนำไปใช้ในการแข่งเรือสิ่งของอาสาทั้งหมดจึงเป็นดั่งจิตวิญญาณของชายหนุ่มบ้านโพหักไม่ใช่เป็นเพียงเครื่องจักสานธรรมดาเพื่อการใช้สอยเท่านั้น
2: อาสานี่จึงเป็นกิจกรรมของคนโพหักต่อคนโพหักเองเมื่อเราจัดประกวดงานจักสานเมื่อเดือนมกราคมที่แล้วยังมีคนเอาของอาสาที่มีอายุกว่า100ปีมาเข้าประกวดอยู่เป็นอันมากคุณย่าคุณยายอายุ 90-80 ซึ่งยังมีชีวิตอยู่ยังเอากระบุงกระจาดของคุณตาซึ่งเสียชีวิตไปแล้วเอามาดูอยู่ยังมาฟูมไฟร้องไห้คิดถึงคุณตาคุณปู่อยู่การมีชีวิตร่วมกันถึง 60-70 ปีเนี่ยมันก็เหลือเครื่องเหล่านี้ไว้เป็นประจักษ์พยานแห่งความรักความผูกพัน
0: จึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกที่ชาวบ้านยังนิยมหาบกระจาดอาสาออกไปทำบุญในวันนักขัตฤกษ์ต่างๆด้วยฝีมือในการรังสรรค์ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านที่สวยงามจากไม้ไผ่ที่มีมากมายในถิ่นโพหักแห่งนี้
3: มาเลยก็ข้างในนี
4: ่
3: กำลังจะทำอ่อนสักใบนะ
0: นอกจากฝีมือในการสานตะกร้าที่ยอดเยี่ยมแล้วชาวโพหักยังมีวัฒนธรรมขับขานเพลงพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง
3: บุ้งสวยแล้วเว้ย
4: มาทำได้แล้วเอาอะไรใส่ข้างใน
3: ไม่ต้องใส่อ่ะไม่ต้องใส่
4: เอาอย่างนี้แหละ
3: เอาอย่างนี้
0: ปู่ออสมีสกุลญาติผู้ใหญ่ท่านหนึ่งของอาจารย์อภัยนาคคงวัย72ปีอดีตพ่อเพลงประจำถิ่นบ้านโพหักรุ่นสุดท้ายที่ยังมีชีวิตอยู่ในยามว่างปู่ออสจึงมักขับขานเพลงพื้นบ้านถ่ายทอดให้ลูกหลานฟังอยู่เสมอ
3: ผ่านน้ำแม่ผ่านคู่จะไปเฉยวัยเฉยวัยผ่านแต่น้ำแม่ผ่านใส่บัวบนหิ้งและน้องยานิ่งอยู่นานมาช่วยกันผ่านควางเอ่ยเอาชาเจ้าเอ่ย
5: รู้ศรัทธาคนที่เป็นศิลปินพื้นบ้านนะคะเพราะว่าเขาเป็นปฏิภาณกวีขณะที่เราว่ากันเนี่ยด่ากันเจ็บๆแสบๆเนี่ยเราก็ว่ากันเป็นคำพูดแต่เขาว่ากันเป็นบทกลอนแล้วเวลาว่ามาเจ็บว่ากลับต้องให้เจ็บกว่าอีกดังนั้นคนที่เป็นศิลปินพื้นบ้านนะคะเป็นพ่อเพลงแม่เพลงพื้นบ้านเนี่ยมีพลังลึกลับในตัวเองซึ่งรู้ว่าคนรุ่นหลังหลายๆคนคงทำไม่ได้อย่างพวกท่าน
0: ปิยนุชนาคคงบุตรสาวของอาจารย์อภัยจบการศึกษาสาขาวิชาดนตรีไทยจากคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปัจจุบันได้รับการยอมรับว่าเป็นนักธุรกิจและนักพูดที่สามารถนำศิลปะเพลงพื้นบ้านมาประยุกต์ผสมผสานกับการพูดได้ดีที่สุดคนหนึ่งด้วยเหตุที่ใฝ่ใจฝึกหัดร้องเพลงพื้นบ้านกับคุณพ่อมาแต่ยาววัย
6: เพลงโพหักมีค่ามากเพราะว่าพอลูกเคยตามผู้ไทยกินีศึกษาไปนะคะตามคุณพ่อไปเรื่อยๆเนี่ยเรื่องหลายจังหวัดปรากฏว่าเพลงมารวมอยู่ที่โพหักเยอะที่สุดเลยเพลงบ้าน
0: วันนี้ครอบครัวนาคคงกลับมาเยี่ยมเยียนบ้านเกิดอีกครั้ง อันเป็นโอกาสให้ปิยนุชได้ใช้ความรู้ทางดนตรีและเพลงพื้นบ้านกลับมาถ่ายทอดให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนวัดใหญ่โพหักด้วยมุ่งหวังรักษามรดกเพลงพื้นบ้านโพหักมิให้สูญหายไปกับการ

ในคืนวันที่หนุ่มสาวโพหักวันนี้กำลังหลงลืมเพลงพื้นบ้านกับตะกร้าอาสาและทุ่งนาเขียวขจีที่เคยเป็นฉากรักอมตะของขวัญเรียมในภาพยนตร์แผลเก่าได้ถูกแปลสภาพกลายเป็นนากุ้งเสียส่วนใหญ่แล้วความตั้งหวังของครอบครัวนาคคงแม้มิอาจฟื้นคืนรอยอดีตอันรุ่งเรืองของโพหักให้กลับคืนมาได้แต่นี่อาจเป็นความพยายามเล็กๆที่จะยืนยันความเป็นชุมชนไทยแต่ดั้งเดิมซึ่งเปี่ยมด้วยวิถีแห่งเอกลักษณ์ไทยโบราณแท้ๆให้ลูกหลานในปัจจุบันสมัยได้ประจักษ์ว่านี่แหละคือโพหักแหล่งกำเนิดตำนานรักขันอาสาอันน่าภาคภูมิใจยิ่งนัก

ังนั้นในเพลงพื้นบ้านแต่ละบรรทัดแต่ละบทเนี่ยมันสะท้อนถึงวิถีชีวิตของคนรุ่นก่อนทำให้เราได้ศึกษามันเป็นสิ่งที่ถ้าเรามองข้ามๆไปแล้วมันจะไม่มีค่าเลยนะคะในสายตาคนรุ่นใหม่แต่ถ้าศึกษาลึกๆแล้วนั่นคือประวัติศาสตร์เล่มโต

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
1: ่
0: ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านก็ทนสิทธิพรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
0: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
1: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ณที่นี่คือระบบนิเวศที่ซับซ้อนและมหัศจรรย์ยิ่งของป่าชายเลนไม้โกงกางไม้เด่นประจำถิ่นมีกลวิธีพิเศษในการขยายพันธุ์และรากระยงระยางนี้เองที่ช่วยยึดดินทำให้สามารถยืนต้นเป็นกำแพงธรรมชาติป้องกันคลื่นลมในขณะที่เศษใบไม้ร่วงลงบนดินโคลนทับถมกลายเป็นแร่ธาตุอาหารส่งผลให้ป่าชายเลนเป็นแหล่งอาหารของสรรพชีวิตที่พึ่งพาอาศัยกันตามการขึ้นลงของน้ำทะเลยามน้ำลงพื้นดินเลนก็กลายเป็นลานบ้านที่สังสรรค์และหาอาหารของบรรดาเจ้าถิ่นรูปรักษ์ต่างๆเช่นปูก้ามดาบปลาตีนนกจนถึงลิงแสมและเวลาน้ำขึ้นก็มาถึงกิจกรรมบนพื้นเลนยุติลงฝูงลูกกุ้งลูกปลานับสิบสายพันธุ์ก็ว่ายตามกระแสน้ำเข้ามาหาอาหารเลี้ยงตัวเองเติบโตและแพร่พันธุ์เป็นวงจรการดำรงชีวิตณผืนป่าแห่งนี้อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนสภาพป่าชายเลนไปใช้ประโยชน์อื่นๆเช่นการทำนากุ้งการขยายของเมืองทำให้ป่าชายเลนเสื่อมโทรมและมีพื้นที่ลดลงอย่างรวดเร็วปัจจุบันเหลือป่าที่สมบูรณ์อยู่เพียงไม่กี่แสนไร่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยสภาวะวิกฤตของป่าชายเลนเป็นอย่างยิ่งจึงทรงงานปกป้องฟื้นฟูป่าชายเลนมาอย่างต่อเนื่องทั้งทางตรงและทางอ้อมดังเช่นการพระราชทานธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตและฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกรักถิ่นให้ราษฎรในพื้นที่จังหวัดกระบี่และพังงาซึ่งเป็นถิ่นที่มีป่าชายเลนมากที่สุดจนถึงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งด้วยการสร้างปะการังเทียมที่จังหวัดปัตตานีและนราธิวาสโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริวนอุทยานปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นี้ได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2517โดยเริ่มต้นเป็นโครงการพัฒนาป่าไม้ปากน้ำปราณบุรีตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงสนับสนุนการปลูกต้นโกงกางบริเวณชายทะเลปากน้ำปราณบุรีต่อมาได้มีพระราชดำริอย่างต่อเนื่องในการฟื้นฟูและรักษาป่าชายเลนในพื้นที่ดังกล่าวปัจจุบันวนอุทยานปราณบุรีแห่งนี้นอกจากจะเป็นแหล่งธรรมชาติศึกษาป่าชายเลนแล้วระบบนิเวศที่สมบูรณ์ได้ฟื้นคืนมาให้สรรพชีวิตและสัตว์ได้อาศัยพึ่งพากันอีกครั้ง
1: ก่อนเนี่ยมีตะโตหมดเลยเนี่ยเขาตัดหมดแหละคุณตัดหมดตัดไปเผาทานมั่งอะไรมั่งไปทำบ้านกันมั่งต้นไม้ถ้าตายก็หอยก็ไม่เกิดแล้วตามรากตามอะไรนะก็ไม่มีหอยที่จะเกิดพอมีโครงการมาก็หอยก็เกิดเยอะมากตามร่องคลองนี่นะหอยทั้งนั้นเลยเราก็หาหอยตกปลาหากงมกุ้งกินกันอยู่แบบนี้แหละก็มีกินเราไม่เป็นหนี้เป็นสินเขาอะไรแบบนี้นะก็สบายใจ

ความสำเร็จของการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลนณวรรณอุทยานปราณบุรีและอีกหลายพื้นที่ในภาคใต้เป็นบทพิสูจน์ถึงความสำเร็จผลของการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่สำคัญทรงเป็นหลักให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ยึดเหนี่ยวเพื่อร่วมกันสร้างมหัศจรรย์แห่งชีวิตครั้งสำคัญนั่นคือการพลิกฟื้นผืนป่าชายเลนให้กลับมาเป็นคลังอาหารที่ยิ่งใหญ่ในท้องทะเลไทย

0: บางครั้งสิ่งของที่เราทำหล่นหายอาจดูเป็นเพียงของชิ้นหนึ่งแต่สำหรับเจ้าของแล้วสิ่งนั้นอาจมีทั้งคุณค่าความผูกพันและความสำคัญที่ไม่สามารถทดแทนได้ง่ายๆและในวันที่เรากำลังรู้สึกว่าคงหาไม่เจอแล้วการมีใครสักคนเก็บมันไว้ให้อาจเป็นความรู้สึกที่มีค่ามากกว่าตัวสิ่งของเสียอีกเรื่องราวแรกคือป้ายทะเบียนประมูลหมายเลข2ขอไข่ออ่าง1000กรุงเทพมหานครของคุณธีรพันธ์ที่หล่นหายจากรถ BMW ขณะเดินทางในย่านปทุมวันด้วยความที่เป็นป้ายทะเบียนประมูลหากต้องทำใหม่อาจต้องรอนานถึง1ปีคุณธีรพันธ์จึงรีบประสานจสร้อยพร้อมแจ้งตำรวจสน.ปทุมวันให้ช่วยติดตามและในที่สุดข่าวดีก็มาถึงตำรวจพบว่ามีพลเมืองดีเก็บป้ายทะเบียนได้จากบริเวณจุดเกิดเหตุก่อนนำไปฝากไว้ที่ป้อมตำรวจแยกปทุมวันแม้จะไม่ทราบว่าเจ้าของความดีคนนี้เป็นใครแต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือเขาเลือกที่จะไม่เดินผ่านป้ายทะเบียนที่ตกอยู่ริมทางวันที่19สิงหาคมคุณธีรพันธ์เดินทางไปรับป้ายทะเบียนคืนเรียบร้อยแม้ป้ายจะมีรอยแตกและต้องนำไปซ่อมแต่สิ่งสำคัญคือของที่คิดว่าจะหายไปนานกลับคืนมาถึงมือเจ้าของได้อีกครั้งและนี่คือหัวใจของโครงการของหายได้คืนของจสร้อย
1: เพราะทุกสิ่งที่ถูกนำมาฝากหรือทุกเบาะแสที่ถูกส่งต่ออาจเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆที่นำไปสู่การได้ของสำคัญกลับคืนเช่นเดียวกับอีกหนึ่งเรื่องราวคุณวิไลบุญแย้มคนขับแท็กซี่สีชมพูเก็บกระเป๋าสตางค์ของผู้โดยสารชาวศรีลังกาได้ภายในมีทั้งเงินไทยและเงินดอลลาร์สหรัฐรวมมูลค่ากว่า 30,000 บาทแม้จะเป็นเงินจำนวนไม่น้อยแต่คุณวิไลเลือกที่จะเก็บรักษาไว้และแจ้งจสร้อยเพื่อช่วยติดตามเจ้าของก่อนนำกลับไปส่งคืนอย่างครบถ้วนสองเรื่องนี้อาจแตกต่างกันหนึ่งคือป้ายทะเบียนที่มีคุณค่าทางความผูกพันและใช้เวลานานกว่าจะทำใหม่อีกหนึ่งคือกระเป๋าสตางค์ที่มีเงินจำนวนมากแต่สิ่งที่เหมือนกันคือมีคนหนึ่งเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องทั้งที่สามารถเลือกจะเดินผ่านไปได้และนั่นทำให้เราเห็นว่าในสังคมของเราความดีอาจไม่ได้ส่งเสียงดังแต่ทุกครั้งที่มีคนเก็บของได้แล้วเลือกส่งคืนทุกครั้งที่มีใครช่วยตามหาและทุกครั้งที่เรื่องราวเล็กๆได้รับการใส่ใจความดีนั้นกำลังถูกส่งต่อจสร้อยขอขอบคุณพลเมืองดีทุกคนและขอเคียงข้างผู้ที่เลือกทำความดีเสมอ
2: เพราะของหายได้คืนไม่ได้มีความหมายเพียงแค่การได้สิ่งของกลับมาแต่คือการได้เห็นว่าในวันที่เราสูญเสียบางสิ่งยังมีคนในสังคมพร้อมช่วยรักษามันไว้ให้และบางทีสิ่งที่เราได้คืนกลับมาอาจไม่ใช่แค่ของหายแต่อาจเป็นความเชื่อมั่นว่าความดีของคนไทยยังมีอยู่จริงกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะ

ย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นในปีพุทธศักราช2503งานมหกรรมช้างสุรินทร์ก็นับเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวกิจกรรมแรกสุดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเมื่อครั้งยังมีสถานะเป็นองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวหรืออสท.หน่วยงานซึ่งได้รับการสถาปนาอย่างเป็นทางการในเวลาไล่เลี่ย กันกับการถือกำเนิดขึ้นของงานช้างสุรินทร์ครั้งที่133ปีผ่านไปจังหวัดสุรินทร์เติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นหัวเมืองศูนย์กลางของดินแดนอีสานใต้มีชื่อเสียงเป็นที่เลื่องลือระดับโลกเพราะถือเป็นเมืองเดียวในโลกที่สามารถจัดงานมหกรรมการแสดงของช้างนับร้อยเชือกได้ต่อเนื่องกันนานนับ3ทศวรรษรูปแบบการแสดงในแต่ละปีอาจไม่เปลี่ยนแปลงไปมากนักแต่กระนั้นก็ยังดึงดูดผู้คนจากทั่วทุกสารทิศทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้หลั่งไหลเข้ามาชื่นชมความสามารถของช้างไทยได้เสมอ

0: ค่อยๆวางกับพื้น
1: ไม่เล่าเราใช้บ้านท้ายดักเอาไว
2: ้โดยเฉพาะในงานช้างประจำปี2536มีปรากฏการณ์ใหม่อันน่าปิติยินดีเกิดขึ้น
3: มีนโยบายในการที่จะอนุรักษ์ช้างให้คู่อยู่กับจังหวัดสุรินทร์ของเราตลอดไปและในทุกปีในงานแสดงของช้างทุกปีเราจะมีการมอบรางวัลให้กับแม่ช้างที่ตกลูกในปีนี้เรามีช้างน้อยที่เกิดใหม่ถึง5เชือกด้วยกันและก็มาถึงช้างคู่สำคัญของจังหวัดสุรินทร์นะครับซึ่งถือว่าเป็นช้างที่เกิดมาคู่กันและเป็นคู่แฝดของจังหวัดสุรินทร์เป็นคู่แรกและจะถือว่าเป็นช้างที่เป็นคู่แฝดของโลกก็ว่าได้นะครับเกิดเมื่อวันที่27สิงหาคมทั้งคู่นะครับห่างกัน15นาทีตอน6โมงเช้าแม่ชื่อลำดวนอายุเพิ่งจะเป็นสาวเองนะครับ12ปีและก็พ่อชื่อสมพรหนุ่มอยู่20ปีคู่นี้ชื่อจุ๋มกับจิ๋มเป็นเพศเมียทั้งคู่นะครับน่ารักมากขอเสียงปรบมือให้กับคู่แฝดคู่นี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณ

้วยธรรมชาติของช้างเพศเมียที่จะตั้งท้องนานถึงเกือบ2ปีหรือราว20เดือนและในภาวะที่เกิดวิกฤตการช้างใกล้สูญพันธุ์การถือกำเนิดขึ้นของลูกช้างแม้เพียงเชือกเดียวก็นับว่ามีความหมายยิ่งลูกช้างแฝดที่มีสุขภาพดีของพังลำดวนช้างของนายอุ่นศาลางามชาวบ้านจังหวัดสุรินทร์จึงนับเป็นความปิติยินดีอย่างยิ่งในวงการช้างบ้านของไทยแม้ว่าในอดีตจะเคยมีช้างแฝดมาหลายคู่แล้วก็ตามแต่สำหรับจังหวัดสุรินทร์นี่คือช้างแฝดคู่แรกในประวัติศาสตร์เท่าที่สามารถสืบค้นย้อนกลับไปได้ในรอบ200ปีและกล่าวได้ว่านี่คือช้างแฝดคู่เดียวของไทยในปัจจุบันที่ยังมีชีวิตอยู่ครบทั้งพี่ทั้งน้องและแม่ช้างผู้ให้กำเนิด

0: ย้อนกลับไปในเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2536แม่เท่าทาสาลางามชาวบ้านตากลางตำบลกระโพอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์การเดินทางไกลในชีวิตประจำวันของท่านหมายถึงการไปจับจ่ายข้าวของหรือยารักษาโรคที่ตัวอำเภอหรือไกลที่สุดก็คือตลาดใหญ่ในตัวจังหวัดสุรินทร์แต่วันนี้แม่เท่ามีจุดหมายไกลถึงจังหวัดกาญจนบุรีเพราะข่าวอันน่าตื่นเต้นที่ท่านได้รับจากลูกชายซึ่งนำช้างไปทำงานรับนักท่องเที่ยวอยู่ที่นั่นเงินเกือบทุกบาทในบ้านจึงถูกรวบรวมเป็นค่ารถโดยสารสำหรับแม่เท่าลูกสะใภ้และหลานๆในการเดินทางที่มีความหมายครั้งหนึ่งในชีวิต
1: ดีใจมากๆเลยเลยช้างแพทย์นี่เพราะมันไม่เคยมีนะบ้านตะกางไม่มีเลยค่ะเฉพาะหมู่บ้านนี่ไม่เคยเห็นวันรู้นี่ไปนู่นโคกประชานไปวัดทีประชานหลานเขาไปบอกว่าช้างมาอุ่นนี่ออกลูกพาแฝดก็ดีใจมาตอนกลางคืนก็มันพักกันนอนไม่รับหรอกเกือบสลอดแจงมีแต่คนตะโกนหายายโอ้ยายเขาว่าโชคดีแท้ทางยายก็ตอบว่าเออนี่แหละบารมี
0: เช้าตรู่ของวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2536ประวัติศาสตร์ช้างไทยบันทึกไว้ว่าเมื่อเวลา6นาฬิกาและ6นาฬิกา15นาทีพังลำดวนช้างของนายอุ่นสาลางามชาวบ้านจังหวัดสุรินทร์ได้ให้กำเนิดลูกช้างแฝดเป็นเพศเมียทั้งสองเชือกณบริเวณสวนอาหารใต้สะพานข้ามแม่น้ำแควจังหวัดกาญจนบุรีนายอุ่นได้ตั้งชื่อลูกช้างแฝดว่าจุ๋มและจิ๋ม
2: เป็นไงเนี่ย
0: พิทยาหอมไกรลาดประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิคนรักช้างองค์กรของประชาชนผู้ใฝ่ใจช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาของช้างบ้านไทยในปัจจุบันนี่คือการเดินทางมาเยี่ยมช้างซึ่งขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกของมูลนิธิด้วยความตื่นเต้น
2: สนใจนี่ข่าวดีนะเนี่ย
3: ข่าวดี
2: ผมก็เคยได้ยินแต่คนพูดถึงเหมือนกันแต่ว่าไม่เคยเห็นกับตาอย่างนี้ว่าช้างลูกแฝดมีจริง
3: ช่วงนี้ผมก็เต็มที่แล้วเรื่องดีใจ
2: เหมือนถูกลอตเตอรี่
3: ครับ
2: หายากหายาก
3: หาโชคจะมีโชคบ้างก
2: ็ได้ฝันได้อะไรหรือเปล่าก่อนหน้านี
3: ้มีแฟนก็เคยฝันมาก็ได้ใส่ทองสองเส้น
2: แล้วจริงป่ะ
3: จริง
4: ความจริงแล้วเนี่ยช้างหรือว่าสัตว์หรือว่าคนเนี่ยก็มีธรรมชาติเหมือนกันคือสามารถและมีโอกาสที่จะตั้งท้องแฝดได้เมืองไทยเราเนี่ยก็เคยปรากฏนะครับว่ามีช้างแฝดเนี่ยในประเทศพม่าก็ดีนะครับในอินเดียก็มีเขาก็มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องช้างแฝดไว้แต่ทีนี้ว่าจุ๋มและจิ๋มที่เป็นช้างแฝดคู่ใหม่นี้นะครับก็อาจจะมีลักษณะที่ที่พิเศษหน่อยก็คือว่ามันจะเป็นตัวเมียทั้งคู่เลยซึ่งปกติแล้วที่สถิติมีไว้นะฮะมันจะมีตัวผู้ตัวหนึ่งตัวเมียตัวหนึ่งทีนี้ในทางวิชาการแล้วเนี่ยว่าถ้าเป็นคู่แฝดเนี่ยเป็นตัวเมียหรือว่าตัวผู้เหมือนกันเนี่ยเราถือว่ามันจะมาจากไข่ใบเดียวกันแล้วมันแยกกันครับเอาละอีกอันหนึ่งครับคือถ้าหากว่าเป็นในทางวิชาการของวัวควายแล้วครับถ้าหากว่าเป็นแฝดนะฮะตัวผู้ตัวหนึ่งตัวเมียตัวหนึ่งนะครับโอกาสที่จะเกิดเป็นหมันจะมีนะอันนี้ก็เป็นจุดที่ว่าจุ๋มจิ๋มเนี่ยฮะที่เป็นตัวเมียทั้งคู่เนี่ย ก็ไม่ต้องไปกังวลถึงว่ามันจะเป็นหมันหรือไม่เป็นหมันเหมือนกับในวัวควายนะครับ
0: ช้างลำดวนเดินทางมาทำงานที่กาญจนบุรีพร้อมกับแม่คือพังทองคูณช้างของญาตินายอุ่นศาลางามเมื่อคลอดลูกท้องแรกและยังเป็นลูกแฝดลำดวนจึงมีทองคูณในฐานะคุณยายช่วยดูแลจุ๋มจิ๋มอย่างใกล้ชิดกระทั่งช่วยให้นมหลานในบางวันที่ลำดวนไม่มีน้ำนมพอจะเลี้ยงลูกน้อยของเธอทั้งสองถึงแม้ว่าวันใดที่มีนักท่องเที่ยวไม่มากแต่ทั้ง4ชีวิตก็จะต้องออกเดินไปพร้อมๆกันโดยทองคูณได้เป็นแบบอย่างในการดูแลลูกอ่อนให้กับคุณแม่ท้องแรกอย่างลำดวนมูลนิธิคนรักช้างให้ความช่วยเหลือเป็นเงินค่าทำขวัญลูกช้างแฝด 6,000 บาทและค่าอาหารบำรุงแม่ช้างและลูกช้างแฝดเป็นเวลา2เดือนเดือนละ 7,000 บาทนอกเหนือจากการช่วยติดต่อประสานงานให้ช้างได้มาทำงานต้อนรับนักท่องเที่ยวกับสวนอาหารของเอกชนแห่งหนึ่งณบริเวณใต้สะพานข้ามแม่น้ำแควในอัตราค่าตอบแทนที่เป็นธรรมในภาวะที่ช้างเลี้ยงจังหวัดสุรินทร์กำลังประสบปัญหาขาดแคลนแหล่งอาหารจนต้องเร่ร่อนออกไปหากินในเมืองกันเป็นส่วนใหญ
4: ่ปกติแล้วนี่ฮะช้างลูกแฝดเนี่ยโอกาสที่จะรอดมักจะถ้ารอดก็รอดตัวเดียวเนื่องจากว่าการเจริญเติบโตนี่มันจะมีการแข่งขันกันดูดนมนะฮะซึ่งตัวหนึ่งจะต้องอ่อนแออีกตัวหนึ่งจะต้องแข็งแรงแล้วก็ตัวที่แข็งแรงเนี่ยจะต้องแย่งกินแล้วก็ตัวที่อ่อนแอก็จะได้น้ำนมไม่พอนะครับก็ตายไปทีนี้ว่าในจุ๋มจิ๋มเนี่ยก็ได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นค่อนข้างจะพิเศษหน่อยรู้สึกว่ายังแข็งแรงดีอยู่นะครับ

0: ็ตะแล้วสุ
1: แล้วเวลาแห่งความสุขของครอบครัวสาลางามตระกูลคนเลี้ยงช้างแห่งบ้านตากลางก็มาถึง
2: กันง่ายเยอะเยอะกันง่ายเยอะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะประกาศเลยเอ็งจิมาให้เอ็งเลยให้เลย
1: เป็นธรรมเนียมของชนชาติไทกุยหรือชาวสวยที่จะต้องตัดชายผ้าสิ้นคล้องคอทารกแรกเกิดมีความหมายว่าคุณของแม่จะช่วยคุ้มครองเด็กให้ปลอดภัยแข็งแรงความเชื่อนี้ชาวสวยนำมาใช้กับช้างซึ่งพวกเขามีความผูกพันเสมือนดังลูกในอุทรเช่นกันมีคำกล่าวว่าจังหวัดสุรินทร์นั้นสร้างโดยสวยรวยเพราะช้างอนุสรณ์สถานใจกลางเมืองสุรินทร์แห่งนี้คือหลักฐานยืนยันที่สามารถสืบค้นไปได้ในประวัติศาสตร์สยามประเทศตั้งแต่ปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาท่านผู้นี้คือผู้นำชาวไทยกุยที่อพยพมาจากเขมรเป็นชนชาติที่มีความเชี่ยวชาญการจับช้างหรือต่อช้างจนสามารถจับช้างเผือกของพระเจ้าเอกทัตซึ่งพัดหนีเข้าป่ากลับคืนมาได้แล้วได้รับการสถาปนาให้เป็นพระยาสุรินทร์ภักดีเจ้าผู้ครองเมืองสุรินทร์คนแรกปัจจุบันเจ้าเอกทัตซึ่งพัดหนีเข้าป่ากลับคืนมาได้แล้วได้รับการสถาปนาให้เป็นพระยาสุรินทร์ภักดีเจ้าผู้ครองเมืองสุรินทร์คนแรก

0: ูมิอำเภอชุมพลบุรีและอำเภอสังขะสภาพป่าที่ถูกบุกรุกทำลายจนแหล่งอาหารช้างหดหายกำลังท้าทายลูกผู้ชายคนเลี้ยงช้างชาวซวยให้ต้องทบทวนความเชื่อที่สืบทอดต่อกันมาจากบรรพบุรุษไทยกุยหลวงพ่อลีศีละเตโชเจ้าอาวาสวัดแจ้งสว่างแห่งบ้านตากลางหมู่บ้านคนเลี้ยงช้างชาวไทยกุยนอกจากเป็นหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวบ้านแล้วอดีตที่เคยเป็นควานช้างที่ชำนาญงานต่อช้างและเป็นหมอช้างที่เชี่ยวชาญเรื่องสมุนไพรและเวทมนต์คาถาทำให้ท่านยังเป็นที่พึ่งของชาวบ้านในยามช้างเจ็บป่วยและการบริการจากสัตวแพทย์ของรัฐยังไม่ทั่วถึงพังออดหรือแม่คำมูลช้างของนายโอ๊ะสาลางามมีอาการดีขึ้นหลังจากไม่กินอาหารและน้ำมาหลายวันแต่กระนั้นชาวบ้านยังเชื่อว่าอาการป่วยของแม่คำมูลเกิดจากครอบครัวของนายโอ๊ะไม่ได้ทำพิธีเส้นไหว้ผีประกำซึ่งชาวไทยกุยถือเป็นผีที่คุ้มครองชีวิตให้ร่มเย็นเป็นสุขการผิดผีประกำจึงนำมาซึ่งความทุกข์ยากเดือดร้อนการร่ายรำของเหล่าร่างทรงเพื่อเส้นไหว้ผีประกำบรรพบุรุษของชาวไทยกุยเรียกว่าพิธีเต้นแถนจะต้องกระทำทุกปีในช่วงหลังฤดูการเก็บเกี่ยวราวเดือนกุมภาพันธ์แต่ครอบครัวของนายโอ๊ะไม่ได้ทำมานานถึง3ปีเพราะต้องพาแม่คำมูลออกตระเวนหากินในเมืองนี่จึงเป็นพิธีเต้นแถนที่กระทำอย่างเร่งด่วนก่อนจะเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวอีกอาจารย์ชื่นศรีสวัสดิ์แห่งวิทยาลัยครูสุรินทร์แม้จะไม่ได้มีสายเลือดชาวไทยกุยแต่ก็เพียรพยายามศึกษาวิจัยวัฒนธรรมของชนเผ่านักเลี้ยงช้างผู้สร้างเมืองสุรินทร์กลุ่มนี้อย่างจริงจังเสมอมา
1: ผีประกำมันจะเป็นผีที่เป็นหมอช้างที่เคยจับช้างที่เคยดูแลช้างที่เคยเลี้ยงช้างมาก่อนแต่ไม่ใช่บรรพบุรุษทั่วไปนะครับเป็นบรรพบุรุษที่มีความสำคัญเกี่ยวกับช้างซึ่งท่านเหล่านี้ล่วงลับไปแล้วนะแต่ในความคิดของชาวบ้านนี้ยังคิดว่าท่านเหล่านี้จะยังอยู่ช่วยดูแลช่วยปกป้องชีวิตของเขาช่วยปกป้องช้างของเขาให้มีความเป็นอยู่อย่างสะดวกสบายตามสมควรผีประกำนี้เสมือนหนึ่งว่าเป็นเทพเจ้าองค์หนึ่งของเขาความเชื่อเรื่องผีประกำที่มันนับถือกันอยู่นะครับเช่นการทะเลาะวิวาทกันในหมู่คณะที่ออกไปจับช้างจะไม่ให้มีถ้ามีมีโทษการลักขโมยจะไม่ให้มีในหมู่ผู้ที่นับถือผีประกำการไปผิดชู้คบชู้สู่ชายไม่มีซึ่งสิ่งเหล่านี้ถ้าหากว่าเราวิเคราะห์ในภาพปัจจุบันก็คือเป็นการสร้างกฎเกณฑ์สร้างระเบียบให้อยู่กันอย่างสันติสุขของสังคมเขา
0: สำหรับแฝดน้อยจุ๋มจิ๋มวันนี้จะเป็นวันเดินทางไกลครั้งแรกในชีวิตเพราะวันนี้คือวันที่แม่ช้างลำดวนหมดสัญญาการทำงานกับสวนอาหารนายอุ่นสาลางามจึงต้องการให้แม่ลูกอ่อนได้พักผ่อนโดยพากลับบ้านตากลางจังหวัดสุรินทร์แต่ก็ถือเป็นวันสุดท้ายที่หลานน้อยฝาแฝดจะได้อยู่กับยายของพวกเขาเพราะสัญญาของพังทองคูณยังไม่หมดเวลาแห่งการจากพรากมาถึงแฝดจุ๋มเหมือนกับรับรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ถึงกับเอาตัวไปดันไม่ให้ควานอุ่นล่ามโซ่คุณยายของเขาทุกคนเตรียมรับสถานการณ์ร้ายอันอาจเกิดขึ้นได้เมื่อหลานจุ๋มจิ๋มถูกพรากออกจากอกยายทองคูณ

0: Thôi à, vô đó, thôi, thôi,
1: thôi,
0: thôi,
1: thôi,
0: thôi, thôi, thôi, thôi, thôi, thôi, thôi,
2: โชคดีที่ทองคูณเข้าใจในเหตุผลของการพัดพลาดพิธีบายสีสู่ขวัญช้างแฝดคู่แรกของบ้านตากลางและของจังหวัดสุรินทร์เกิดขึ้นท่ามกลางความปิติยินดีของพี่น้องไทยกุยที่ใจจดใจจ่อรอคอยการกลับมาของแฝดน้อยจุ๋มจิ๋มซึ่งขณะนี้ยังอ่อนเพลียจากการเดินทางตลอดทั้งคืนจนถึงกับยืนหลับกลางงานเสียเลยความเชื่อของชาวไทยกุยมีอยู่ว่าหากครอบครัวใดได้ลูกแฝดก็จะต้องยกลูกคนใดคนหนึ่งให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่นไปเพราะหากเลี้ยงไว้ทั้งสองคนเมื่อเติบโตขึ้นก็จะมีคนใดคนหนึ่งต้องป่วยหรือถึงกับเสียชีวิตความเชื่อเช่นนี้กำลังท้าทายการตัดสินใจของครอบครัวในอุ่นศาลางามซึ่งรักและหวงแหนแฝดน้อยจุ๋มจิ๋มไม่ต่างไปจากลูกของเขาเองไม่มีใครรู้ว่านายอุ่นจะตัดสินใจอย่างไรในอนาคตแต่ข้อความในจดหมายจากแก่นลูกสาวคนโตที่เขียนไปถึงเขาเมื่อครั้งทำงานอยู่กาญจนบุรีก็ยังคอยเตือนใจเขาอยู่เสมอ
3: พ่อจ๋าลูกดีใจมากที่มีน้องๆทั้งสองเชือกพร้อมๆกันแม่บอกว่าถ้ามีคนมาถามให้บอกว่าไม่ขายเพราะลูกช้างทั้งสองเชือกเป็นมรดกของครอบครัวเราสืบไปในอนาคต

ขบวนแห่เครื่องราชสักการะขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันจัดขึ้นณสวนป่าทุ่งเกวียนอำเภอห้างฉัตรจังหวัดล

นี่คือขบวนช้างแห่เครื่องราชสักการะที่จำลองรูปแบบจากขบวนแห่เจ้านายฝ่ายเหนือตามธรรมเนียมล้านนาโบราณซึ่งนับวันเจริญหายไปจากความทรงจำของชาว

นี่อาจเป็นการยืนยันถึงรอยอดีตแห่งสัมพันธไมตรีระหว่างราชสำนักล้านนากับพระราชวงศ์จักรีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่มีเหตุประการหนึ่งเกี่ยวพันกับการทำไม้สักซึ่งมีอยู่มากทั้งภาคเหนือแต่โบราณกาลอันนำมาซึ่งการก่อตั้งกรมป่าไม้ขึ้นดูแลกิจการทำไม้สักเป็นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่5แล้วตามมาด้วยการถือกำเนิดของอ.อ.ป.หรือองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เพื่อให้เป็นองค์กรในการจัดทำไม้อย่างเป็นระบบในปีพุทธศักราช2490นับแต่นั้นช้างได้กลายเป็นสัตว์ใหญ่ที่มีบทบาทสำคัญในการชักลากไม้ออกจากป่าลึกและอ.อ.ป.ได้รับการยอมรับว่าเป็นองค์กรที่สามารถจัดตั้งโรงเรียนฝึกลูกช้างเพื่อใช้งานขึ้นเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวของโลกตราบจนปัจจุบันแม้ในวันนี้นโยบายปิดป่าของรัฐบาลเมื่อปีพุทธศักราช2531จะทำให้อ.อ.ป.ต้องหยุดกิจการทำไม้ทางภาคเหนือไปแต่ภารกิจของโรงเรียนฝึกลูกช้างยังไม่จบสิ้น

0: ชีวิตประจำวันที่นี่เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ราว7 นาฬิกาเพราะเหตุที่อุปนิสัยของช้างโดยทั่วไปจะใช้เวลาสำหรับการนอนเพียงวันละ3 ถึง 4 ชั่วโมงระหว่างราวเที่ยงคืนถึงตี3เวลาที่เหลือจากนี้จะเป็นการเดินและกินอาหารในแต่ละวันช้าง1 เชือกจะกินอาหารประเภทต้นหญ้าใบไม้ลูกไม้ป่าคิดเป็นน้ำหนักถึงราว250 กิโลกรัมและจะดื่มน้ำถึงประมาณวันละ60 แกลลอนจึงเป็นภารกิจของควานช้างแห่งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่จะต้องนำช้างลงมากินน้ำและย้ายที่ล่ามโซ่เพื่อให้ช้างมีจุดหาอาหารใหม่ๆเพราะแหล่งอาหารในรัศมี20 เมตรที่ช้างสามารถเดินได้จะถูกกินจนหมดไปในแต่ละคืนช้างเป็นสัตว์ที่มีอุปนิสัยรักความสะอาดและจำกลิ่นได้เป็นเลิศจึงปรากฏว่าหากมีทางเลือกช้างจะไม่กินน้ำในแหล่งน้ำที่ช้างเชือกอื่นมาดื่มกินและปัสสาวะทิ้งไว้ก่อนหน้านั้นอย่างมากมันก็จะเอางวงแตะๆแล้วควานที่รู้ใจก็จะพามันไปหาแหล่งน้ำใหม่นายมุ่ยพนักงานแผนกควานช้างของอ.อ.ป.ไม่ได้ดูแลช้างสีดอหรือช้างเพศผู้งาเดียวเชือกนี้มาแต่เริ่มแรกเพราะนี่คือช้างที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจยึดมาได้จากการจับกุมผู้กระทำผิดลักลอบตัดไม้เถื่อนแล้วนำมาให้แผนกควานช้างของอ.อ.ป.ดูแลจึงเรียกกันว่าช้างของกลางไม่มีใครรู้ชื่อเดิมของช้างเชือกนี้เพราะควานช้างเก่าหนีไประหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกุมด้วยเหตุนี้เมื่อมาอยู่ในความดูแลของนายมุ่ยจึงเรียกกันว่าสีดอมุ่ยเจอแหล่งน้ำใหญ่ๆอย่างนี้สีดอมุ่ยก็เพียงเอามารดตัวเล่นเย็นๆใจเท่านั้นเพราะยังผิดกลิ่นเกินกว่าจะดื่มกินได้งวงของช้างจุน้ำได้ถึงราว10 ลิตรและใช้สัมผัสกลิ่นในระยะไกลถึง12 กิโลเมตรนอกจากนั้นยังใช้ตวัดหญ้ากินและใช้อย่างพื้นดินเวลาเดินช้างจึงรักงวงเท่าชีวิตหากบาดเจ็บที่งวงช้างก็อาจถึงตายได้ที่สุดก็มาค้นพบลำธารสะอาดที่จะทั้งอาบทั้งกินได้สบายใจสัมพันธภาพที่สนิทแนบดังคนคนเดียวกันเช่นนี้อาจเป็นคำตอบไขปริศนาในใจคนจำนวนมากที่ว่าเหตุใดสัตว์ใหญ่ที่มีสัญชาตญาณเถื่อนและมีพละกำลังมหาศาลเช่นนี้จึงยอมค้อมหัวรับฟังคำสั่งของมนุษย์ตัวเล็กๆได้โดยดุษฎี
1: ไปมาถอย
2: ก็ช้างนะฮะด้วยตัวของมันเองมันก็ใหญ่มันก็ปรับตัวยากแต่ขณะที่มันก็ฉลาดมันไม่โง่มันเรียนรู้ได้เร็วทางสีปัญญามันเรียนรู้ได้เร็วแต่ร่างกายเป็นอุปสรรคใหญ่เกินไปแล้วช้างต้องพึ่งควานทุกกรณีเลยช้างจะเดินไปตัวเดียวไปหากินตัวเดียวไม่ได้ครับช้างเดินอยู่เดียวทุกคนก็ต้องกลัวถ้าช้างก็ไม่ไว้ใจใครช้างก็รักเอาตัวไม่รอดถ้าช้างหลุดออกไปนะตัวไม่รอดเลยตายไปกินนะไปทำร้ายไปทำลายทรัพย์สมบัติชาวบ้านเขาต้องเกิดความโกรธครับก็เขาก็ทำร้ายมันก็ต้องป้องกันตัวแต่ถ้ามีควานจะเป็นคนนำตรงนี้อย่าทำนะถ้าขาดความที่ดีไปช้างก็อยู่ไม่ได้เพราะทั้งสองอย่างนี้แยกกันไม่ได้ตราบใดที่มันยังเป็นช้างเลี้ยงอยู่สังคมของสุนัขหรือสังคมอะไรรับสิ่งที่เป็นฝูงด้วยกัน ฉะนั้นสุนัขในบ้านจะรับทุกคนในบ้านไม่กัดไม่ได้แต่ไม่เป็นดังนั้นในช้างช้างจะรับเฉพาะคนคนเดียวลูกควานลูกควานช้างอาจจะไม่รับคนที่อยู่เป็นเพื่อนควานช้างอาจจะไม่ยอมรับก็ได้เพราะช้างนะฮะจะไม่ไว้ใจใครนอกจากควานคนเดียวนะคนเดียวนะฮะผมใช้ว่าคนเดียว
0: นายสัตวแพทย์ปรีชาพวงคำผู้รับผิดชอบโครงการศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้และประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิเพื่อนช้างนับเป็นเวลาเกือบ20ปีแล้วที่ท่านทุ่มเทชีวิตให้กับงานหมอช้างนับตั้งแต่จบการศึกษาจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1: นิ่ม
0: พื้นที่อันสงบสุขในหุบเขาแห่งบ้านปางละอำเภองาวจังหวัดลำปางในอดีตคือศูนย์ฝึกลูกช้างสำหรับใช้งานชักลากไม้ของอ.อ.ป.แต่ภายหลังจากปี2531เมื่อภารกิจของอ.อ.ป.ในการทำไม้ยุติลงบ้านปางละก็แปรเปลี่ยนเป็นศูนย์บริบาลช้างหรือบ้านพักฟื้นสำหรับช้างของอ.อ.ป.ที่แก่หรือเจ็บป่วยในความดูแลของคุณหมอปรีชาพวงคำและคุณหมอสิทธิเดชมหาสาวังกุลสัตวแพทย์ผู้ช่วย
3: คราวที่แล้วก็หักเนี่ยสามวัน
0: แต่นโยบายปิดป่าก็ได้ทำให้เกิดกระแสการลักลอบตัดไม้เถื่อนอย่างหนักทางภาคเหนือและทำให้ศูนย์บริบาลช้างบ้านปางละมีผู้ป่วยนอกอาการหนักมารับการรักษามากขึ้นเรื่อย

ากนับย้อนไปในอดีตเมื่อราวร้อยปีก่อนที่สยามประเทศเริ่มใช้ช้างในงานชักลากไม้อย่างจริงจังนี่ก็นับว่าเป็นโศกนาฏกรรมที่มนุษย์กระทำต่อช้างอย่างรุนแรงที่สุดแล้ว

ึงแม้ว่าโรงเรียนฝึกลูกช้างของออปจะย้ายไปที่บ้านทุ่งเกวียนอำเภอห้างฉัดและเปิดการฝึกให้นักท่องเที่ยวชมแทนการฝึกเพื่อใช้งานชักลากไม้แต่ที่บ้านปางหลักก็ยังคงมีการฝึกสำหรับลูกช้างที่มีผู้บริจาคให้ออปและลูกช้างของกลางที่ถูกจับมาได้อย่างเช่นพังสิงขอนและพังประจวบลูกช้างที่ถูกพรานพรากจากแม่ในป่าพม่านำมาขายตามใบสั่งซื้อของเจ้าของโรงแรมและรีสอร์ทบางแห่งในประเทศไทยแต่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับได้เสียก่อนที่ด่านสิงขอนชายแดนไทยพม่าด้านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์การฝึกในขั้นนี้ก็เพื่อให้ลูกช้างรู้จักเชื่อฟังคำสั่งของควานที่จะคอยดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาตลอดไป

0: อีกไม่กี่วันพังสิงขอนกับพังประจวบก็จะมีเพื่อนใหม่อีกหนึ่งเชือกแล้วพลายโจโจ้ลูกช้างเพศผู้อายุราว2ขวบซึ่งออปอได้รับบริจาคมาพร้อมกับแม่คือพังเล็กธรรมชาติของลูกช้างจะหย่านมและแยกจากแม่เมื่อราวอายุ3ขวบแต่โจโจ้เป็นลูกช้างที่โตเร็วกว่าปกติและมีอุปนิสัยซุกซนจนพนักงานออปอตั้งฉายาเป็นภาษาถิ่นภาคเหนือให้ว่าเจ้าเสมือนหลวง
1: เสมือนก็คือดื้อนะครับดื้อมากนะเสมือนนี่ดื้อแบบดื้อออกจะติดเกเรนิดหน่อยนะฮะหลวงก็แปลว่าใหญ่เสมือนหลวงก็คือสุดยอดของความดื้อรั้นนะฮะช้างเล็กส่วนใหญ่แล้วนะฮะเปอร์เซ็นต์การตายนั้นอาจจะถึง 70% ตายจากงูพิษนะเพราะว่าไอ้ความขี้เล่นความอยากรู้อยากเห็นของเขานี่เองนะทำให้ช้างต้องประสบชะตาชีวิตเหล่านั้นเราก็กลัวสิ่งเหล่านี้มากซึ่งเดี๋ยวนี้ก่อนที่จะมานี่โจโจ้ไม่ค่อยเชื่อแม่แล้วนะฮะเริ่มไปไกลเริ่มไปหนีขึ้นไปขับบนนั่งอยู่บนรถแท็กเตอร์ตีนตะขาบนะฮะอีกครั้งสุดท้ายก็ไปพังของอะไรต่อมีอะไรซึ่งนั้นเราคิดว่าเป็นเรื่องซึ่งไม่ใช่ความผิดของเขานะครับเพียงแต่ว่าเขาเห็นอะไรขวางทางเดินเขาก็คงจะทำแต่ว่าบางครั้งเรากลัวว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอันตรายกับเขา
0: วันนี้จึงเป็นวันสุดท้ายที่โจโจ้จะได้ใช้ชีวิตร่วมกับแม่ของเขา
2: อมสีดีกันว่ามอาจารย์ไอ้แกกูจือว่าพระผู้ทั้งสารานังไอ้ที่พี่กูจือว่าพระธรรมังสาราน
0: ายทองดีวิทมาหรืออาจารย์ดีขวานช้างอาวุโสผู้เชี่ยวชาญพิธีกรรมเกี่ยวกับช้างของออปเริ่มพิธีผ่าจ้านหรือพิธีแยกลูกช้างออกจากแม่ตามธรรมเนียมล้านนาโบราณซึ่งจัดขึ้นเร็วเป็นพิเศษเพื่อลูกช้างโจโจ้หรือเสมือนหลวงไม้ไผ่ผ่าซีกอุปกรณ์สำคัญในพิธีผ่าจ้านนอกเหนือไปจากเครื่องบัดพลีที่ใช้เส้นสวงเทพยดาฟ้าดินไม้ไผ่ที่ใช้ตีไปที่แม่ช้างและลูกช้างต้องฉีกแยกออกจากกันแล้วโยนทิ้งไปคนละทางเป็นเคล็ดว่านับแต่นี้ลูกช้างกับแม่ช้างจะแยกจากกันโดยสิ้นเชิงความเชื่อแต่โบราณของล้านนามีอยู่ว่าหากนำไม้ไผ่ผ่าจ้านนี้ไปแตะใครก็จะทำให้ทะเลาะหรือโกรธเกลียดชังกันได้

0: รดน้ำส้มปล่อยสังเวยผีป่าไม่ให้มากล้ำกลายลูกช้างไก่เสียงทายถูกโยนลงมาแล้วเดินตรงไม่กระปรกกระเปรี้ยทำนายว่าลูกช้างเชือกนี้จะเติบโตไปอย่างแข็งแรงในอนาคตลูกช้างจะถูกจับเข้าคอกฝึกทุกวันวันละ 6-7 ชั่วโมงเป็นเวลานาน 7-10 วันเพื่อให้รู้จักยอมรับควานช้างและยอมรับเชือกหรือโซ่ซึ่งจะช่วยคุ้มครองตัวเขาไปตลอดชีวิตการฝึกในระยะแรกจึงมีทั้งขู่และปลอบ
1: จ้านี่คือมาถึงชาติเกิดชาติคือความชีวิตหรือความผูกพันกันการผ่าจ้านคือการแยกสองสิ่งออกจากกันโดยที่หลังจากแยกแล้วทั้งสองสิ่งนั้นจะลืมถึงความสัมพันธ์เก่าๆที่เคยมีนะครับแล้วไม่ห่วงเลยไม่สงสารเขาเลยว่าแม่จะต้องทนโหยหาคิดถึงลูกนะครับพิธีการผ่าจ้านซึ่งเราเชื่อถือกันมานั้นนะเราคิดว่าหลังจากผ่าจ้านแล้วแม่จะลืมไปเลยว่ามีลูกอยู่สิ่งที่เราทำก็คือเห็นหลวงพี่เรียนเราต้องการจะให้โจโจ้หรือสมุนหลวงเนี่ยรู้จักขอบเขตของการปฏิบัติตัวเราฝึกในขั้นต้นฝึกให้เขารู้คำว่าอันนี้ทำได้นะอันนี้ทำไม่ได้อันนี้อันตรายอันนี้อย่าอันนี้หยุดจุดหนึ่งที่เป็นจุดซึ่งเราใฝ่ฝันมากก็คือให้ช้างนั้นได้ท่องเที่ยวไปอย่างอิสระในป่าซึ่งเป็นบ้านของเขาแต่ข้อจำกัดข้อนี้เราก็รู้อยู่ว่ามันเป็นข้อจำกัดซึ่งเราเองไม่สามารถจะเรียกร้องหามาได้นะครับดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำได้ก็คือช้างซึ่งเหลือน้อยอยู่แล้วเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยเราคงจะต้องหากฎเกณฑ์ให้เขาได้อยู่ในที่ที่อันจำกัดนะครับแล้วก็มีความเป็นอยู่ที่สมควรนะครับพร้อมทั้งมีโอกาสในการที่จะโตขึ้นเป็นช้างซึ่งมีสุขภาพดีนะฮะทั้งกายทั้งใจแล้วก็อาจจะเป็นพ่อของช้างตัวต่อไปได้
0: ย่างเข้าสู่วันที่3ของการฝึกร่องรอยของความซุกซนดังเด็กดื้อยังหลงเหลืออยู่บ้างแต่ช้างน้อยโจโจ้เริ่มยอมรับความสมนึกที่จะมาเป็นเพื่อนคู่ชีวิตคนใหม่สายใยแห่งความผูกพันก่อร่างขึ้นท่ามกลางความเปลี่ยวเหงาเพราะตกเย็นเมื่อออกจากคอกฝึกแต่ยังมีโซ่พันธนาการอยู่ช้างน้อยก็มีความสมนึกซึ่งมาตั้งเต็นท์พักอยู่ใกล้ๆคอยป้อนข้าวป้อนน้ำและนอนเป็นเพื่อนไปตลอดคืนไม่ไกลจากคอกฝึกโจโจ้สัมพันธภาพของคนกับช้างอีกคู่หนึ่งดำเนินไปทั้งด้วยเหตุแห่งหน้าที่และความห่วงใยกันชาติสยามควานหนุ่มซึ่งเพิ่งปลดประจำการทหารกองเกินเขาได้รับมอบหมายให้ดูแลคนไข้สำคัญของศูนย์บริบาลช้างบ้านปางหลักเชือกหนึ่งทุกๆคืนชาติสยามจะเปลี่ยนเวรกับพ่อของเขาในการให้อาหารพลายมงคลเพราะช้างเป็นสัตว์ที่ต้องกินอาหารเกือบตลอดคืนแต่เพราะงาคู่ยาวงามของพลายมงคลจึงทำให้อปไม่สามารถปล่อยให้พลายมงคลหาอาหารกินเองในยามกลางคืนเหมือนคนไข้เชือกอื่นได้งาของพลายมงคลยาวถึงกว่า2เมตรจนกล่าวได้ว่านี่คือช้างเลี้ยงที่มีงายาวที่สุดและยังมีชีวิตอยู่เพียงเชือกเดียวของเมืองไทยแต่เส้นทางชีวิตดังโศกนาฏกรรมของช้างเชือกนี้ทำให้ถูกขนานนามว่าพลายมงคลผู้อาภัพ
2: ถ้ารถไม่น่าจะวิ่งไปทำธรรมดาทางสายบ้านนอกแล้วไม่เป็นไรไม่
0: นี่คือสภาพพลายมงคลก่อนมารักษาตัวที่ศูนย์บริบาลช้างบ้านปางหลัก
2: แล้วเดี๋ยวกลับมาหาทำไมไม่หนีไม่ไป
0: ไม่มีใครรู้ที่เกิดของพลายมงคลแต่ย้อนอดีตกลับไปเมื่อ19ปีก่อนพลายมงคลซึ่งมีอายุยังไม่ครบ1ขวบถูกพรากจากแม่ แล้วส่งมาเป็นของขวัญวันแต่งงานของนักธุรกิจสตรีคนหนึ่งที่ชานเมืองกรุงเทพมหานคร
3: เราได้รับมาแล้วก็ไม่ทราบว่าเข้ามาจากไหนหรือเบื้องหลังเป็นไงแต่ว่าที่ทราบมาอายุน้อยมากนะฮะเราก็ให้ความเอ็นดูรับเข้ามาเลี้ยงตามสภาพของผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์ทางด้านการเลี้ยงช้างมาก่อนเลยก็ได้จ้างคนงานในไร่เป็นผู้เลี้ยงนะฮะเลี้ยงตามที่ว่าเขายังกินนมอยู่ก็ซื้อนมของนมคนที่เป็นนมผงนะฮะมันผสมให้นมทารกนะฮะแล้วก็ให้หญ้าให้อะไรไปตามภาษาตอนนั้นผมอายุประมาณ16 17ก็เราก็เล่นกับเขาเหมือนกับเหมือนเขาเป็นสัตว์เลี้ยงคือไปจับไปกอดเล่นไปอะไรเล่นขี่คอเขาอะไรเขาช่วงแรกๆตอนที่อยู่ในบริเวณหนองจอกเนี่ยเป็นที่ลุ่มเป็นที่นานะฮะแล้วที่โรงงานเนี่ยมีอยู่แห่งเดียวแล้วบริเวณรอบๆเนี่ยในรัศมีประมาณ1กิโลนี้ไม่มีใครใกล้เคียงเลยเราอยู่โดดเดี่ยวก็มีอนาบริเวณให้เขาวิ่งเล่นอะไรต่ออะไรพอมาช่วงหลังติดกันกับที่โรงงานก็มีหมู่บ้านขึ้นมีวิทยาลัยขึ้นโดยรอบเลยฮะทั้งหมดเลยแล้วก็มีโรงงานเพิ่มขึ้นจำนวนมากเราไม่สามารถปล่อยเขาไปข้างนอกเวลาควานเขาออกไปหาปลาหรืออะไรเราจะไม่มีสิทธิ์เลยต้องปล่อยต้องจับเขาขังไว้ตลอดนะครับผูกเขาไว้ในโรงงานช่วงหลังมานี่เนี่ยที่เขาเกิดปฏิกิริยาหงุดหงิดหรือว่าที่อย่างที่เห็นสายศีรษะตลอดเวลาเหมือนกับว่าเขาถูกจองจำถูกลงตรวนเขาก็จะคนที่แปลกหน้าเข้าไปใกล้ๆเนี่ยจะเกิดอาการไม่คุ้นเคยแม้จะให้อาหารก็จะเคลี้ยงใส
0: ่28พฤษภาคม2536ออปรับพลายมงคลมารักษาที่ศูนย์บริบาลช้างบ้านตางหลักในระยะแรกยังมีอาการส่ายหัวรุนแรงและตื่นกลัวช้างเชือกอื่นเพราะนับแต่เกิดพลายมงคลเป็นช้างที่แทบไม่เคยเห็นช้างด้วยกันมาก่อนเลยสัตวแพทย์ลงความเห็นว่าพลายมงคลมีอาการทางประสาทและจะต้องใช้เวลาบำบัดรักษามากกว่า3ปีจึงจะหายเป็นปกติ
3: ครั้งแรกท่านเกรงว่าจะเอาน้องพลายเนี่ยมาใช้งานผมก็ได้ติดต่อทางอปเขาว่าไม่ใช้งานแน่นอนนะฮะต้องการจะให้เขามาพักฟื้นแล้วก็มาฝึกเท่านั้นแหละก็แกก็เสียใจฮะครั้งช่วงแรกๆแกก็เสียใจแล้วก็ไม่ไว้ใจร้องไห้พอสมควรกลัวว่าเราทำบาปหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าแต่พอมาทางนี้ได้ส่งข้อมูลไปข่าวไปตลอดว่าตอนนี้เขาดีขึ้นเขาอ้วนขึ้นสมบูรณ์ขึ้นอาการที่เขาเคยเป็นเนี่ยลดน้อยลงมากทางคุณแม่ผมก็สบายใจขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าการที่แกตัดสินใจครั้งนั้นเป็นสิ่งที่ทำถูกแล้วนะแล้วก็เป็นการถ่ายบาปที่เราไม่ได้ตั้งใจ
4: ลายว่าไงครับ
5: สว
4: ั
5: สด
4: ี
5: คร
4: ับ สวัสดีครับก่อนสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนครับ
5: โ
4: อ้จำได้ใช่ไหมครับจำพี่ได้ใช่ไหมครับคิดถึงจังเลยเฮ้อ้วนจังเลยอ้วนขึ้นครับอ้วนขึ้นว่าไงอะครับมาดึงมือพี่ทำไม
5: ด
4: ึ
5: งม
4: ือดึงมือดึงมือว่าไงอะครับว่าไงครับหวัดดีก่อนหวัดดีพี่ก่อนหืม
3: ถ้าเกิดดูในเหตุการณ์ที่ผ่านมาสำหรับตัวครอบครัวเราคงจะเป็นอุทาหรณ์ที่ดีนะฮะว่าการที่จะนำสัตว์ใหญ่หรือสัตว์ป่าซึ่งเขามีสังคมของเขาเฉพาะตัวจะแยกเขาออกไปเนี่ยเพื่อที่จะไปรองรับสถานที่บริการต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นรีสอร์ทไม่ว่าจะเป็นแล้วแต่นะฮะสวนอะไรก็ตามที่จะได้มาซึ่งเงินหรือว่าความบันเทิงเนี่ยผมคิดว่าอย่าทำมันทำร้ายจิตใจสัตว์ด้วยนะฮะพอเขาตอนเล็กๆเขาน่ารักพอเขาโตขึ้นนี่คุณดูแลเขาไม่ได้เกินกว่าความดูแลแล้วเขาจะอยู่ที่ไหน ขาก็ต้องถูกมัดอยู่ในโรงเลี้ยงซึ่งก็จะหมดความหมายกับตัวเจ้าของแล้ว

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
4: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
5: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
3: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
5: ใช้แอปของจสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
6: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
7: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
8: ไม่ร
7: ู้
8: ที
7: ่
8: ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
7: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOSเพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
1: สองกันยายนนี้จสร้อยครบรอบ35ปีแล้วนะจากสถานีข่าวสารและการจราจรสู่เพื่อนร่วมทางที่พร้อมช่วยคุณ24ชั่วโมงไม่ว่าจะเกิดเหตุฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนบนท้องถนนพบเจอคนพลัดหลงผู้มีภาวะหลงลืมผู้พิการหรือนักท่องเที่ยวที่ต้องการความช่วยเหลือเพียงกด SOS บน JS100 Application จสร้อยพร้อมประสานความช่วยเหลือทันทีทุกเส้นทางทุกความปลอดภัยให้เราอยู่เคียงข้างคุณเรื่องด่วนอย่ารอช้ากด SOS เลยโหลด JS100 Application เวอร์ชั่นใหม่วันนี้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android

รกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ภาพยนตร์พระเจ้าช้างเผือกสร้างขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2484โดยพระท่านรัฐบุรุษปรีดีพนมยงค์นับว่าเป็นภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นโดยคนไทยเรื่องแรกที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของช้างต่อผืนแผ่นดินไทยในภารกิจกู้ชาติบ้านเมืองนับเนื่องแต่อดีตกาลจนกล่าวได้ว่ารากฐานแห่งเอกราชและอธิปไตยของไทยนั้นมีสัตว์ใหญ่อย่างช้างเป็นแรงค้ำจุนเกื้อหนุนอยู่ด้วย

ดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ถึงแม้ว่าในปัจจุบันการใช้ช้างมาประกอบพระเกียรติยศองค์พระเจ้าแผ่นดินในพระราชพิธีต่างๆเฉกเช่นโบราณราชประเพณีจะลดน้อยลงไปแล้วแต่ยังมีความผูกพันอีกรูปแบบหนึ่งปรากฏขึ้นในวันนี้

ช้างน้อยเป่าทรัมเป็ตและกระต่ายเป่าทรัมโบนเป็นภาพที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงวาดขึ้นเพื่อเป็นลายปักบนกระเป๋าใส่แผ่นโน้ตดนตรีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ60พรรษาและยังมีอีกหลายภาพที่ทรงวาดรูปช้างน้อยเป็นเสมือนภาพตัวแทนพระองค์ซึ่งโปรดการเขียนรูปช้างยิ่งนักทรงอธิบายเรื่องนี้ไว้ในบทความพระราชนิพนธ์เรื่องช้างตอนหนึ่งว่าฉันชอบช้างมากที่สุดช้างทำอะไรได้หลายอย่างมีนิทานและเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับช้างมากมายในหนังสือที่เคยอ่านสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเป็นองค์แรกที่คิดว่าช้างเป็นสัญลักษณ์ของฉันใครๆพลอยถือเช่นนั้นตามไปด้วยเห็นข้าวของสิ่งใดเป็นรูปช้างก็ซื้อหามาให้ใช้หรือตั้งดูเล่น

อีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้ฉันต้องเกี่ยวข้องกับช้างคือจังหวัดยะลาน้อมเกล้าถวายช้างตามประเพณีโบราณทรงพระกรุณาโปรดเกล้าเป็นพระเสวตสุรคชาทานทรงเลี้ยงในเขตพระราชฐานเป็นเชือกแรกเมื่อเวลาแปรพระราชฐานไปหัวหินก็โปรดให้คุณพระและสุนัขบริวารโดยเสด็จด้วยเหตุนี้ฉันจึงคุ้นเคยกับคุณพระเป็นพิเศษฉันนั่งเล่นบนเสื่อคุณพระก็นั่งด้วยคุณพระชอบเล่นฟุตบอลเล่นปิดตาไล่จับตอนเย็นๆเราจูงงวงกันเดินเล่นเผลอๆก็เอามือเข้าไปอม

0: อย่างไรก็ตามถึงแม้ดูเหมือนว่าสังคมไทยจะคุ้นเคยกับช้างมาเป็นเวลานานนับตั้งแต่มีบันทึกไว้เป็นหลักฐานในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงเมื่อ700ปีก่อนว่าใครใคร่ค้าช้างค้าใครใคร่ค้าม้าค้าแต่ในความเป็นจริงคนไทยก็รู้จักช้างเพียงภายนอกอย่างผิวเผินศาสตร์ว่าด้วยสรีระของช้างและวิทยาการการรักษาพยาบาลช้างยังเป็นเรื่องใหม่ในวงการสัตวแพทย์เมืองไทยผิดกับเรื่องของสัตว์เศรษฐกิจอย่างโคกระบือสุกรไก่หรือสัตว์เลี้ยงยอดนิยมอย่างสุนัขและแมว
1: ตั้งท้องอยู่นานเท่าไหร่นะประมาณ17เดือนถึง22เดือนเพราะฉะนั้นเราก็คิดคำนวณย้อนกลับไปนะครับ
0: นายสัตวแพทย์สุรเชษฐ์ อุสนะกรกุล
1: ประมาณ
0: อดีตปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์นะฮะปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะสัตวแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเกือบ20ปีที่คลุกคลีกับงานรักษาพยาบาลช้างทำให้ท่านพยายามคลี่คลายปัญหาหลายๆประการที่คนยังสงสัยในตัวช้าง
1: ลูกช้างที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับก็คือที่
2: ถ้าเรามาเปรียบเทียบถึงขนาดของสมองกับตัวของช้างแล้วเนี่ยมันจะต่างกันค่อนข้างจะมากแต่ว่าในลักษณะของมันสมองของช้างเนี่ยมันจะมีรูปรอนรูปหยักซึ่งส่วนนี้เป็นส่วนประกอบที่ใช้ประโยชน์ในการเก็บความจำหรือว่าทำให้เกิดความฉลาดของช้างนี่นะฮะเนื่องจากว่าถ้าเราเปรียบเทียบกับขนาดของมันแล้วเนี่ยที่มีน้ำหนักเป็น3ตัน4ตันแบบนี้แต่ว่ามันสามารถที่จะเรียนรู้การฝึกสอนจากคนก็ดีหรือสิ่งแวดล้อมก็ดีเนี่ยก็แสดงว่ามันสมองของช้างเนี่ยมีความสามารถดีกว่าสัตว์ชนิดอื่น
1: ๆเล็กหน่อยแต่ว่าในแอฟริกาเนี่ยหูมันใหญ่นะฮะ
0: โครงการนิทรรศการอนุรักษ์ช้างไทยของนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ในงานจุฬาวิชาการประจำปี2536นับเป็นนิมิตหมายหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าวันนี้สังคมไทยเริ่มหันกลับมามองปัญหาของช้างไทยซึ่งแบ่งเป็นช้างป่าเหลืออยู่เพียงประมาณ 2,000 ตัวและช้างเลี้ยงหรือช้างบ้านประมาณ 3,000 เชือกในฐานะสัตว์ที่มีบุญคุณแต่กำลังประสบวิกฤตการอันน่าวิตกกังวลอย่างยิ่ง

ลูกช้างน้อยเชือกนี้เป็นหนึ่งในเหยื่อของขบวนการค้าสัตว์ป่าถูกพรากจากแม่ในป่าเขตพม่าตั้งแต่อายุเพียง1ขวบแล้วถูกส่งมาขายในประเทศไทยแต่ถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้จับได้เสียก่อนที่ชายแดนจังหวัดระนองและตั้งชื่อว่าพลายต๋อง

ต่อมาเมื่อพลายต๋องถูกนำไปเลี้ยงไว้ที่ศูนย์สัตว์ป่าแห่งหนึ่งของกรมป่าไม้ในฐานะช้างของกลางได้เกิดอุบัติเหตุไฟคลอกจนในที่สุดพลายต๋องก็จบชีวิตในเวลาต่อมาในขณะที่ขบวนการค้าลูกช้างป่ายังดำเนินงานต่อไปโดยอาศัยช่องโหว่ของกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะซึ่งใช้กันมาตั้งแต่พุทธศักราช2482

0: ความล้าสมัยของกฎหมายเปิดโอกาสให้มิจฉาชีพล่าสัตว์ป่าโดยเฉพาะช้างมาสวมรอยตั๋วรูปพรรณให้กลายเป็นช้างถูกกฎหมายได้ไม่ยากเลย
1: ทำอะไรก็ทำไม่ได้นี่ใหญ
2: ่ก็ไว
0: นี่คือการตีทะเบียนช้างในระบบใหม่ซึ่งมูลนิธิคนรักช้างโดยพิทยาหอมไกรลาดประธานมูลนิธิริเริ่มจัดทำขึ้นด้วยความร่วมมือจากสัตวแพทย์สมาคมโดยนายสัตวแพทย์ปานเทพรัตนากรและทีมงานจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แท่งไมโครชิปขนาดเท่าปลายดินสอซึ่งบรรจุตัวเลขทะเบียนและข้อมูลพันธุกรรมช้างจะถูกฝังลงบนผิวหนังต้นคอช้างและจะติดตัวไปตลอดโดยจะอ่านข้อมูลได้ด้วยเครื่องมือคอมพิวเตอร์เท่านั้นเริ่มทดลองกับช้างที่เป็นสมาชิกมูลนิธิคนรักช้างในเขตจังหวัดสุรินทร์ราว100เชือกเป็นเบื้องแรกนี่คือวิธีการป้องกันการลักลอบค้าช้างป่าวิธีหนึ่งซึ่งทั่วโลกยอมรับแต่ยังไม่ถูกกำหนดเป็นกฎหมายในประเทศไทย
3: ข้อดีของมันก็คือว่ามันเป็นการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับซึ่งเป็นส่วนความจำคอมพิวเตอร์นะครับฝังเข้าไปในตัวสัตว์เลยมันจะอยู่ไปตลอดกาลถาวรนะครับฝรั่งก็เรียกว่าเป็น permanent animal identification ซึ่งไอ้ตัวนี้เนี่ยมันจะไม่มีวันซ้ำกันเลยนะครับไม่มีการซ้ำกันเลยสัตว์แต่ละตัวไปตลอดกาลถาวรนะครับฝรั่งก็เรียกว่าเป็น permanent animal identificationซึ่งไอ้ตัวนี้เนี่ยมันจะไม่มีวันซ้ำกันเลย

0: ประวัติการซื้อขายโอนหรืออะไรมายังไงที่อยู่ที่ไหนเราต้องการที่จะป้องกันไม่ให้มีการนำช้างจากในป่าออกมาเพราะฉะนั้นถ้าช้างที่มีการเลี้ยงอยู่แล้วเนี่ยนะครับมีการสามารถระบุตัวได้เด่นชัดตีทะเบียนไว้เด่นชัดนะครับคือทุกตัวมีทะเบียนหมดเพราะฉะนั้นการที่จะเอาช้างจากป่ามาสวมเนี่ยจะทำไม่ได
1: ้ควบคู่ไปกับการตีทะเบียนช้างด้วยไมโครชิปการเก็บตัวอย่างเลือดของช้างไปตรวจวิเคราะห์ก็เป็นความจำเป็นสำหรับการรักษาพยาบาลในยามที่ช้างเกิดป่วยไข้แต่เมื่อถึงคิวของพังลำดวนคุณแม่ของลูกช้างแฝดจุ๋งจิ๋มความยากลำบากก็เกิดขึ้นเพราะความดุของลำดวนซึ่งเป็นแม่ลูกอ่อนที่ยังหวงลูกแต่เมื่อถึงคิวของพังลำดวนคุณแม่ของลูกช้างแฝดจุ๋งจิ๋มความยากลำบากก็เกิดขึ้นเพราะความดุของลำดวนซึ่งเป็นแม่ลูกอ่อนที่ยังหวงลูกที่สุดหมอช้างก็ต้องขึ้นไปเจาะเลือดช้างถึงบนบันไดบ้านทีเดียว
0: จากการที่ตรวจเช็คอุจจาระทั้งหมดนะครับโดยความร่วมมือของทางสถาบันสุขภาพสัตว์คุณหมอที่ท่านได้ช่วยเราดูให้เนี่ยนะครับก็พบว่าช้างทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมีพยาธิตัวกลมนะครับแล้วก็มีเพียง13เชือกเท่านั้นที่ปราศจากพยาธินะฮะ
2: แรงไหมครับพยาธ
0: ิตัวกลมพยาธิตัวกลมนี้ถ้าในลูกช้างเนี่ยจะทำให้ถึงตายได้ถ้ามีปริมาณมากในช้างใหญ่นี้ก็จะไปบั่นทอนสุขภาพนะครับในปริมาณมากก็ไปแย่งอาหารทำให้ช้างนั้นไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร
2: ผมจะได้นัด
0: กับ
2: นัดสมาชิกการถ่ายพยาธ
0: ิแล้วก็มีอยู่10รายนะครับที่เป็นพยาธิใบไม้นะครับซึ่งเราคงจะต้องให้ยาที่พิเศษหน่อยแต่ก็
2: 10รายใน72ราย
0: ใน72รายฮะซึ่งอันนี้ไม่ลำบากสามารถที่จะดูแลรักษาเยียวยาได้นะครับ
2: แล้วในส่วนของการตรวจเม็ดเลือดจะบอกอะไรเรามากกว่านี้ไหมฮะ
0: เดี๋ยวเราจะให้ลองดูที่อาจารย์จินดาวันดีครับเป็นยังไงบ้าง
3: ในส่วนของเม็ดเลือดนะคะในส่วนของเม็ดเลือดนี่จะบอกถึงสุขภาพของช้างเป็นตัวไปแต่ถ้ามองOh!

ภาพแห่งความร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อช้างเกิดขึ้นอีกครั้งในงานกฐินสามัคคีซึ่งวิทยาลัยครูสุรินทร์จัดขึ้นที่วัดแห่งหมู่บ้านช้างบ้านตากลางเพื่อนำไปทอดถวายสมทบเป็นทุนบูรณะวัดและกองทุนสวัสดิการช้างซึ่งจะช่วยให้ความช่วยเหลือผู้เลี้ยงช้างที่ประสบปัญหาด้านต่างๆโดยมีวัดเป็นศูนย์กลางแห่งความเชื่อถือศรัทธาก่อนที่ขบวนช้างแห่กองกฐินนับ50เชือกเช่นนี้จะกลายเป็นเพียงภาพให้ลูกหลานดูในอนาคต

0: ข้าโรงเรียนจบแล้วก็โอ้ยสอบกินหญ้าป่าเพิ่น
1: การฝึกลูกช้างโจโจ้หรือเสมือนหลวงดำเนินต่อไปตามขั้นตอนในพิธีกรรมผ่าจ้านหรือการแยกลูกช้างออกจากแม่ตามธรรมเนียมล้านนาโบราณซึ่งอยู่ในความสนใจใคร่รู้ของศิลปินล้านนาท่านหนึ่งที่เฝ้าศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับช้างราวกับเป็นอดีตชาติแห่งตนแล้วซึมซับนำมาสร้างสรรค์งานศิลปะดั่งใจรัก
2: ที่ผมอยู่ที่แม่นะที่เชียงดาวที่เกิดบ้านเกิดนี่นะจำความได้มันก็เห็นมีแต่ช้างลากไม้ทำฟืนเพราะฟืนนี้ต้องใช้นึ่งเมี่ยงเวลาเขาลากไม้มาพวกเราเด็กๆก็จะชอบไปวิ่งตามไปดูดักดูมันอะไรต่างๆเนี่ยความผูกพันก็เกิดตั้งแต่เด็กๆแล้วผมเองก็เอาช้างเป็นตัวแทนของคนช้างหรือเจ้าช้างแล้วก็ใช้ความรู้สึกใช้จินตนาการหรือว่าจินตภาพที่เป็นเรื่องของเหนือจริงเรื่องความฝันจากช้างมาเป็นบทที่ผมจะต้องทำงานออกมา

0: จารย์คำอ้ายเดชดวงตาช่างแกะสลักไม้ชาวเชียงใหม่ผู้มาตั้งรกรากอยู่ณอำเภองาวจังหวัดลำปางไม่ห่างจากศูนย์บริบาลช้างบ้านปางละเท่าใดนักใช้เวลาส่วนใหญ่ของชีวิตสร้างสรรค์งานศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์ของตนเองจนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมสาขาทัศนศิลป์ประจำปี2535โดยสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
1: อย่างที่เรามาเห็นเนี่ยที่หาจ้านผู้เสมือนหลวงนี่นะครับผมเห็นลีลาของมันว่าลีลาที่เสมือนหลวงหกล้มโมโหอะไรต่างๆจะเป็นลีลาของเด็กๆอันนี้ผมเห็นผมก็มาสเก็ตแต่ละลีลาแล้วก็มาผสมผสานกันให้เป็นการเล่นของลูกช้างเมื่อผมทุกโศกผมได้ทำงานผมได้ระบายไปในไม้เหมือนกับว่าหล่อหลอมจากความรู้สึกแล้วก็วิญญาณของผมเองใส่ลงไปในนั้นเมื่อถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกใส่ลงไปพร้อมกับฝีมือเมื่อเสร็จงานแล้วผมก็เกิดความปิติความอดุลความโศกเศร้าความรักต่างๆก็ถูกเก็บไว้ในไม
0: ้วันนี้ในวัย48อาจารย์คำอ้ายเดชดวงตายังสละเวลาส่วนหนึ่งให้กับการถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับลูกศิษย์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวนาชาวไร่ที่ต้องการอาชีพเสริมและท่านยังเป็นหนึ่งในคณะก่อตั้งมูลนิธิเพื่อนช้างร่วมกับคุณหมอปรีชาพวงคำอีกด้วย

0: ลายบัวทองทำงานชักลากไม้ให้กับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้มาตั้งแต่วัยหนุ่มจนบัดนี้อายุล่วงสู่ปีที่60แทนที่จะได้พักผ่อนตามอัตภาพกลับต้องเผชิญกับโรคร้ายที่กำลังคุกคามตัวเขาพลายบัวทองถูกลักลอบตัดงาไปตั้งแต่ปี2524คนร้ายใช้เลื่อยตัดจนชิดโคนงาทำให้เกิดอาการติดเชื้อและเป็นหนองในโพรงงาทุกๆสัปดาห์จึงต้องทำความสะอาดและใส่ยาไม่ให้อาการติดเชื้อลุกลามไปจนถึงสมองซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ศูนย์บริบาลช้างขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้มีนโยบายรับผิดชอบเลี้ยงดูช้างที่เจ็บป่วยหรือปลดเกษียณแล้วไปจนถึงที่สุดอันหมายรวมถึงควานช้างเพื่อนคู่ชีวิตของช้างด้วย
1: ช้างนั้นในสายตาผมช่วยตัวเองไม่ได้เลยในภาวะสังคมเดี๋ยวนี้ที่ผมต้องพูดถึงช้างมากเนี่ยเพราะผมอยู่ช่วงของการเปลี่ยนแปลงผมเห็นตั้งแต่ช้างมีความสุขอยู่ในป่าซึ่งอุดมสมบูรณ์มีทุกจากสิ่งทุกอย่างมีงานที่ทำเป็นระบบนะแล้วก็ผมก็เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนไปทางที่เลวร้ายจากงานมีไม่มีงานจากป่าซึ่งอุดมสมบูรณ์กลายเป็นป่าที่แห้งแล้งจากช้างที่เคยอ้วนพีช้างที่เป็นเพื่อนคนก็กลายเป็นช้างที่กลายเป็นทาสมันก็ทำให้คิดว่าต้องทำอะไรสักอย่าง
2: จะได้ทดลองเอ็กซเรย์ดูว่ามันผ่านที่มันไม่ผ่านเนี่ยเพราะว่าหนังหรือว่าเพราะกล้ามเนื้อของช้างนะฮะ
0: โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลช้างบนพื้นที่หุบเขาแห่งบ้านปางหละชัยภูมิที่ดีเยี่ยมสำหรับการรักษาพยาบาลช้างและเป็นแหล่งพักพิงในบ้านปลายชีวิตของช้างและควานถูกกำหนดขึ้นเป็นเป้าหมายสำคัญในการรณรงค์ของมูลนิธิเพื่อนช้างที่มีคุณหมอปรีชาพวงคำเป็นประธานและโซไรด้าซาวลาเป็นเลขาธิการภาพร่างของโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ขนาด10หน่วยพยาบาลออกแบบโดยภัทรพลเวทยสุพรสถาปนิกแห่งบริษัทกรุงเทพคชากรุ๊ปหนึ่งในกรรมการก่อตั้งมูลนิธิได้ทำให้ภาพของโรงพยาบาลช้างแห่งแรกของโลกเด่นชัดขึ้นพร้อมๆกับการรณรงค์ให้สาธารณชนผู้ตระหนักในคุณค่าและปัญหาของช้างไทยช่วยกันระดมกำลังใจและกำลังทรัพย์เพื่อให้ภาพร่างนี้เป็นจริงขึ้นในเร็ววันแต่ก็ดูเหมือนยังล่าช้าเกินไปสำหรับคนไข้ผู้น่าสงสารรายหนึ่งฮันนี่ลูกช้างนักแสดงวัย2ขวบของคณะละครช้างเร่ดอกดินโชว์ถูกรถบรรทุกชนขณะตระเวนเปิดการแสดงอยู่ที่จังหวัดลำพูนมูลนิธิเพื่อนช้างยื่นมือเข้าช่วยเหลือโดยนำมารักษาพยาบาลที่กรุงเทพมหานครคณะสัตวแพทย์วินิจฉัยว่ากระดูกเชิงกรานของฮันนี่หักจนไม่สามารถพยุงตัวลุกขึ้นยืนเพราะขาหลังทั้งสองข้างไม่สามารถรับน้ำหนักตัวได้
2: สำหรับฮันนี่นี่มากกว่าเชือกอื่นๆนะคะเพราะว่าเขาเจ็บป่วยตั้งแต่รับตัวอยู่ที่กรุงเทพจับตัวเขานะฮะปลอบโยนแล้วจะสังเกตได้ว่าคือต้องไปจ้องหน้าแกไว้แล้วก็พูดนะฮะเมื่อพูดด้วยเนี่ยแกเข้าใจนะบอกว่าฮันนี่อดทนนะลูกอดทนนะคะแกก็จะเอามือเอางวงมาจับมือไว้น้ำตาไหลพากผ้าเนี่ยก็เอามือเช็ดน้ำตาให้มันมองเห็นนะคะในแววตาว่าเขาเองเขาต้องการกำลังใจอย่างมากอาจจะจากที่ทุกคนทุ่มเทกำลังใจให้กับเขาอยากให้เขามีชีวิตรอดในฐานะมูลนิธิเพื่อนช้างเองเราอยากให้เขามีชีวิตรอดและมีความพิการเกิดขึ้นน้อยที่สุดอันนี้เราได้แต่หวังนะแล้วเราได้พยายามอย่างดีที่สุดแล้ว
0: มกราคม2537แม้ความหวังของฮันนี่จะริบหรี่ไปเรื่อยๆแต่เรื่องราวของเขาได้กลายเป็นความห่วงใยของสังคมไทยที่มีต่อช้างอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
3: ฮันนี่ช้างน้อยคอยใครคอยแม่ใช่ไหมให้เหงาปวดหนอหมอช่วยแบ่ง

0: 17กุมภาพันธ์2537 106วันแห่งความทุกข์ทรมานฮันนี่จบชีวิตลงอย่างสงบท่ามกลางความเศร้าสลดใจของทุกฝ่ายในขณะที่ยังมีช้างไทยอีกเป็นจำนวนมากกำลังเผชิญชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่กดดันทั้งช้างและควานอย่างหนักในปัจจุบันใครจะนึกว่าวันนี้ทางออกของสัตว์ใหญ่ผู้มีบุญคุณค้ำจุนแผ่นดินไทยมาแต่อดีตกาลกำลังตีบตันลงไปทุกที
1: ผมคิดว่านะฮะก่อนที่ผมจะตายผมอยากเห็นช้างมีบ้านอยู่ช้างที่เหนื่อยมาแล้วช้างที่ลากไม้มาแล้วช้างที่เกเรซึ่งไม่มีใครรักแล้วนะฮะเขามีที่ที่ใช้ชีวิตอันปลายมีป่าที่เขาได้เดินเขาได้ใช้คือมีบ้านของช้างที่ป่าแล้วก็ได้อยู่กับควานซึ่งต้องการเป็นควานจริงๆที่เขารักช้างเขาได้เห็นช้างที่เขาเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กได้เห็นมันในสายตาเขาได้ดูแลมันครับได้อยู่ด้วยกันแต่ก่อนที่ช้างตัวสุดท้ายที่จะตายไปจากประเทศไทยนะครับก็ขอให้เขาตายอย่างมีศักดิ์ศรีตายอย่างสมกับเคยเป็นว่าเอกลักษณ์ของชาติ

ผมขี่จักรยานประจำมานานแล้วนะครับตั้งแต่4ขวบจนเดี๋ยวนี้63ก็59ปีแล้วแต่ก่อนก็ขี่ในกรุงเทพตอนหลังก็ขี่ไม่ไหวเพราะอากาศไม่ดีรถยนต์เยอะก็เลยหาที่ไปขี่ตามต่างจังหวัด

0: อย่างน้อยเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นคนไปทำลายธรรมชาตินะครับเราไปเรื่องเงียบๆสงบๆที่แรกเพื่อนผมมาเขาใหญ่ก็ใช่เดินนะครับแต่ตอนนี้เดินมันไปไม่ค่อยได้ไกลถ้าขี่จักรยานนี่มันไปได้ระยะไกลกว่าในเวลาเท่าๆกันนะ
1: ความสุขเป็นสิ่งที่หาได้ไม่ยากเลยสำหรับคนที่เข้าใจชีวิตและสิ่งรอบข้างดังเช่นลือชัยกาญจนวณิชย์ในวันว่างวันนี้เขาและภรรยาคู่ชีวิตออกเดินทางจากกรุงเทพมุ่งสู่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โดยรถตู้ซึ่งพ่วงเอาจักรยานมาด้วย
0: เขาใหญ่นี่ผมว่าเขาทำได้ดีก็ดีขึ้นทุกวันครับการจัดการของป่าไม้นี่ก็ดีขึ้นนะครับควรจะให้คนท่องเที่ยวได้นะครับดังนั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรแต่ก็คนก็ควรจะท่องเที่ยวในลักษณะซึ่งว่าใต้ข้อบังคับของกรมป่าไม้แต่ผมว่ามันไม่เหมือนกับเราไปเที่ยวในสถานที่ทั่วไปนี่พัทยาอะไรนี้เราจะไปยังไงกันไปกี่คนก็ได้แต่นี่เรามาเที่ยวในวรรณอุทยานก็ควรจะต้องตามกฎตามข้อบังคับของป่าไม
1: ้ในขณะที่ผู้คนเมืองกรุงยุ่งอยู่กับการจราจรติดขัดซึ่งเป็นปัญหาที่น่าปวดหัว มีคนกลุ่มหนึ่งหันมาผ่อนคลายโดยการเดินทางด้วยแรงขาของตัวเองในยามที่มีโอกาสก็จะรวมกลุ่มกันหันหลังให้กรุงเทพมุ่งสู่ความสงบตามชนบทโดยมีพาหนะคู่ใจคือจักรยาน

ณจุดเริ่มต้นที่สถานีน้ำตกมูลนิธิพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอนุสาร อสท.และบ้านจักรยานร่วมกันจัดรายการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีผ่านสถานที่ต่างๆเช่นหมู่บ้านเด็กเขื่อนท่าทุ่งนาปราสาทเมืองสิงห์การใช้จักรยานเพื่อการท่องเที่ยวเป็นการเดินทางสัมผัสธรรมชาติรูปแบบใหม่ที่น่าสนใจสำหรับประเทศไทยเพราะจักรยานไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทั้งทางอากาศและทางเสียงนอกจากนั้นยังสามารถสัมผัสกับสถานที่ต่างๆได้อย่างทั่วถึงและใกล้ชิดกว่าการเดินทางโดยรถยนต์

จักรยานเป็นพาหนะที่มีกลไกอย่างง่ายไม่มีอะไรสลับซับซ้อนแต่เป็นพาหนะที่นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรทั่วโลกยอมรับการเคลื่อนตัวไปข้างหน้าเมื่อเทียบน้ำหนักต่อระยะทางว่ามีประสิทธิภาพสูงที่สุดเพราะมีการทดรอบใช้พลังงานจากกล้ามเนื้อไม่จำเป็นต้องพึ่งพาพลังงานจากแหล่งน้ำมันหรือแหล่งพลังงานอื่นๆบนผืนโลกฝรั่งเศสเป็นประเทศแรกที่มีจักรยานใช้ราว200ปีที่ผ่านมาและมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปร่างจนมาถึงปัจจุบันสำหรับประเทศไทยรับจักรยานเข้ามาครั้งแรกเมื่อปลายสมัยรัชกาลที่5

จักรยานที่เป็นที่ชื่นชอบของใครหลายคนอยู่ในขณะนี้คือเสือภูเขาหรือ Mountain Bike ซึ่งพัฒนามาจากจักรยาน BMX และมีการใส่เกียร์เพื่อความรวดเร็วดังเช่นเสือหมอบแต่ใส่วงล้อที่ใหญ่กว่า BMX ทำให้สามารถวิ่งในทางขรุขระได้ดี

เสือภูเขาจึงเป็นจักรยานที่ผสมผสานระหว่างความเร็วความเบาและความทรหดอดทนลุยได้ทุกสภาพพื้นที่

ำหรับการท่องเที่ยวแล้วไม่จำเป็นเสมอไปว่าจะต้องเป็นจักรยานอย่างดีราคาแพงหากขึ้นอยู่กับความพอใจและทุนทรัพย์ของแต่ละคนสิ่งสำคัญคือการได้รู้จักตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจการมุ่งไปข้างหน้าด้วยเรี่ยวแรงของตัวเองเพื่อซึมซาบกับทิวทัศน์รอบข้างได้สูดหายใจอย่างเต็มปอด

0: ได้ท่องโลกกว้างมากกว่าได้มาสัมผัสกับมันจริงๆมากกว่าได้รู้จักกับตัวเองด้วย
1: นี่เป็นครั้งแรกของสรัญวุฒิภูรจักรบนเบาะพาหนะ2ล้อชนิดนี้กับระยะทางไกลๆเช่นนี
0: ้ตอนนี้เรียนอยู่ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับที่มานี่ก็มีเพื่อนๆชวนกันมาเห็นรายการน่าสนใจมากก็เลยมากันเมื่อก่อนก็ขี่ตามซอยขี่อะไรอย่างเงี้ยว่าเที่ยวเล่นไปเรื่อยๆตามภาษาเด็กๆกับเพื่อนๆขี่ไปทั่วแถวบ้านบ้างเที่ยวไปนู่นเที่ยวไปนี่แต่ไม่เคยไประยะทางไกลๆที่ว่าออกมาต่างจังหวัดกันเลยจริงๆก็เพิ่งมีทริปนี้ได้ดูธรรมชาติได้ดูอะไรตามที่ได้คิดไว้เที่ยวไปไม่เหมือนกับรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยมันต้องมาคอยห่วงนู่นห่วงนี่นี่เที่ยวไปได้เรื่อยๆดูสองข้างทางอยากหยุดเมื่อไหร่ก็หยุด

ากเปรียบชีวิตดังเช่นการเดินทางที่ต้องมีเรื่องราวและประสบการณ์ต่างกันออกไปบางครั้งอาจเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้าบางเวลามีความสุขมีภาพอันงดงามเป็นความทรงจำที่ดีขึ้นอยู่กับผู้คนว่าจะเลือกรับสิ่งใดสิ่งสำคัญคือได้เห็นและเข้าใจในความแตกต่างของสังคมที่ได้ผ่านไปและได้แบ่งปันความดีงามให้คนอื่น

ใต้ร่มเงาของแมกไม้และสายน้ำริมถนนลาดยาศรีสวัสดิ์ของเมืองกาญจนบุรีเด็กกำพร้าหรือเด็กที่มีฐานะทางบ้านยากจนได้มาอยู่รวมกันณที่นี้โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก

0: ก็เดี๋ยวเราจะขี่ผ่านเข้าไปเมืองเพื่อให้ประชาสัมพันธ์โครงการที่ท่านอาจารย์ได้ตั้งไว้ครับ
1: งานนี้คงจะเป็นงานที่เราจะพยายามประชาสัมพันธ์ชมรมให้มีความเข้าใจกับมวลชนมากขึ้น
2: และนี่เป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่ท้าทายเรี่ยวแรงและจิตใจของคนเดินทางจากจุดเริ่มต้นที่จังหวัดพิษณุโลกคณะเข้านมัสการพระพุทธชินราชณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุก่อนจะออกเดินทางไปตามถนนอันคดเคี้ยวและสูงชันสู่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงและอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกลาด

จากการจัดของชมรมจักรยานท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยโดยมีศาสตราจารย์ดร.ธงชัยพรรณสวัสดิ์เป็นประธานชมรมและได้ร่วมปั่นไปกับบรรดาสมาชิกในครั้งนี้ด้วย

ผมชอบทำงานด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็คิดว่าเวลาเราเดินทางโดยเครื่องบินเนี่ยกรุงเทพภูเก็ตไม่เห็นอะไรเลยนะฮะไม่ได้สัมผัสอะไรเลยไปทางรถอาจจะได้มองเห็นบ้างแต่ก็เพียงแค่ผิวเผินแค่ฉับฉวยผ่านไปแล้วก็เลยไปแต่จักรยานเนี่ยจะไปได้เร็วอย่างนั้นไม่ได้เมื่อไปไม่ได้เร็วเนี่ยเราก็จะมีโอกาสที่จะได้ซึมซาบสิ่งที่เป็นธรรมชาติเนี่ยรอบข้างเนี่ยนะเข้าตัวได้มากขึ้น

ยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดเราไปขี่แบบไม่รีบร้อนถ้าเกิดเรามีเวลามากๆอย่างนี้พอเราเหนื่อยเราก็พักข้างทางเราทานน้ำจากชาวบ้านที่ใส่ขันมาให้ระหว่างนั้นเราก็คุยกับเขาเราได้สัมผัสกับชีวิตอีกอย่างหนึ่งได้สัมผัสกับความรู้สึกของชาวบ้านซึ่ง

ลาครั้งที่ไปผ่านฉะนั้นก็ต้องแวะคุยกับเขาเป็นสิ่งซึ่งผมว่าในกรุงเทพค่อนข้างหายากเพราะว่าความบีบคั้นทางสังคมความเร่งร้าวทางเศรษฐกิจความที่คนกรุงเทพไม่ค่อยเชื่อใจกันและกันเนี่ยไม่รู้ว่าเขาจะมาดีหรือมาร้ายเนี่ยทำให้มันมีเหมือนกับม่านกั้นระหว่างคนกรุงเทพด้วยกันแต่คนในต่างจังหวัดปัญหานี้ไม่มี

านระยะทางมายาวไกลบางคนก็หมดแรงไปใครที่ยังพอมีกำลังก็มุ่งหน้าต่อไปจนถึงภูหินร่องกล้าสถานที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสมรภูมิของกลุ่มคนที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกันถึงวันนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปจากพื้นที่ต้องห้ามกลับกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดึงดูดผู้คนให้มาแสวงหาความสวยงามและร่องรอยของอดีตที่ยังหลงเหลือให้เห็นอยู่

จะอยู่จะเป็นสมาชิกกับชมรมจักรยานนี่ค่ะเขาก็ได้ข่าวสารทุกเดือนนี่เขาก็มีจัดทุกเดือนค่ะแต่พอดีช่วงนี้ว่างก็เลยมาแล้วก็มาภูหินล่องกล้าอะไรอย่างนี้ก็อยากมาด้วยตอนแรกกะไม่ขี่มาก10กิโลแรกพออะไรแต่ตอนหลังก็ไปเรื่อยๆก็โอเค

ขี่จักรยานมาก็จะซาบซึ้งมากจะอยู่ในธรรมชาติอินไปเลยค่ะเพราะมันต้องผ่านทุกขั้นตอนก็ได้ใช้ชีวิตที่ไม่ค่อยสะดวกสบายก็รู้สึกคุ้มดีค่ะ

ในยุคสมัยที่ผู้คนสนใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและพยายามปกป้องคุ้มครองบางเวลาเราต้องการจะสัมผัสกับธรรมชาติช่วยเพิ่มพลังแก่ชีวิตที่จะต้องต่อสู้กับปัญหาที่ผ่านเข้ามาการเดินทางโดยจักรยานเป็นทางออกที่ดีทั้งผู้คนและธรรมชาติ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: 2กันยายนนี้จสร้อยครบรอบ35ปีแล้วนะจากสถานีข่าวสารและการจราจรสู่เพื่อนร่วมทางที่พร้อมช่วยคุณ24ชั่วโมงเรื่องด่วนอย่ารอช้ากด SOS เลย
2: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
3: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
4: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
5: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
4: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
5: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
4: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
5: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
4: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื
6: ่อคุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
7: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
6: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
8: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

อุทกภัยครั้งใหญ่ปีที่13สีสงครามน้ำหลากภาคอีสานจากบางปีที่เป็นแดนแสนกรันดารกลายเป็นน้ำล้อมบ้านนานนับเดือนจึงทั้งสองพระองค์ทรงรุดเยี่ยมสิ่งของเตรียมช่วยคนมากล้นเกลื่อนพระเจ้าอยู่หัวทรงดำริตริตองเตือนแจกของเหมือนถมเท่าไหร่ย่อมไม่พอควรหาทางให้ชาวบ้านมีงานทำทรงเน้นย้ำเพื่อทำมาหากินต่อแล้วผ้าไหมของผู้รักการถักทอก็เกิดก่ออาชีพใหม่ในบัดดลจากเนื้อผ้าพระราชินีเห็นเป็นเนื้องานเพราะชาวบ้านไม่ต้องลองฝึกฝนสาวอีสานทอผ้าไหมได้ทุกคนหากเพิ่มผลผลิตขายรายได้ดีทรงขอให้หันมาทอผ้าเพิ่มทรงส่งเสริมให้ตระหนักถึงศักดิ์ศรีผ้าที่ทอนั้นคือผ้าราชินีงานทอนี้คืองานศิลป์ชิ้นสำคัญทีละน้อยผ้าไหมได้เริ่มเปลี่ยนจนนุ่มเนียนหลากลวดลายหลายสีสันศิลปะงามระยับนับอนันต์พลอยถึงวันพลิกฟื้นคืนชีวิตจากมัดหมี่สู่แพรวาผ้าชาวเขาย่านลิเผาจากสารไม้ไผ่ลายขิดแต่ละเส้นแต่ละซี่ทีละนิดจนประดิษฐ์เป็นของใช้ได้เลิศล้ำงานเครื่องเงินเครื่องทองของสูงค่างานปักผ้าแบบโบราณงานเครื่องคร่ำล้วนฝีมือชาวนาไร่คนไทยทำเป็นหนึ่งนำศิลป์ในโลกใบนี้ทรงรับผู้รู้น้อยด้อยวิชามาศึกษาภาคเพียรเรียนเต็มที่สายเลือดไทยคือศิลปินน่ายินดีปี2ปีก็ขึ้นชื่อฝีมือทองที่ลำบากยากไร้ไม่มีงานที่เคยละถิ่นฐานทิ้งบ้านช่องที่เคยใช้โฉนดจดจำนองก็ได้ไถ่ได้ครองได้คืนเรือนที่ครอบครัวลูกมากและยากจนที่อยู่เขาขัดสนเป็นคนเถื่อนที่ไม่เคยพบปะตะวันเดือนทั้งหมดเหมือนเกิดใหม่ในฉับพลัน

มาเป็นสุขอยู่ในร่มใบบุญอบอุ่นกับงานช่างงานสร้างสรรค์สืบทอดศิลปะไทยให้แก่กันบรรลุฝันด้วยเดชะพระบารมีศิลปาชีพกับภาระศิลปะชาติสามารถเดินมาไกลได้ถึงนี่ผู้ปกเกล้าคือพระราชินีจากวันนี้พรุ่งนี้จวบนิรันดร์

0: ยังมีใครไปเห็นบ้างปลาบึกปลาบึกใครไปเห็นต้องยกมือหน่อยครับโอ้ฉันหมดทุกคนเลยอาโตโตขนาดไหนล่ะคือลง
1: มาเลย
2: ยาว
3: เท่านี้คร
0: ับขนาดไหนนะครับ
3: น
4: ี่ครับ
3: วันก็เท่านี้คร
0: ับ พิสิทธิ์ขอบใจมากขอบใจมากได้พิสิทธิ์เคยจับปลาบึกใช่ไหมครับ
4: ครับ
0: คุณพ่อเชิญเล่าให้เพื่อนฟังอีกหน่อยสิครับ
4: ครับผมครับตอนครั้งแรกครับผมออกไปที่ฝั่งบ้านผมเรียกว่าดอนแบงครับก็ปล่อยมองออกจากเรือจนไปถึงฝั่งไทยก็พายเรือไปใต้ไปถึงที่ผมได้ปลาบึกนั่นปลาบึกมันกระโจนขึ้นมาติดอวนของผมพ่อผมน้ำมันกระโดดขึ้นมาน้ำกระจายเต็มทั่วไปผมก็ไปก็ได้แล้วพ่อกับสาวมองออกเข้ามาในเรือครับพอมาถึงที่ปลาบึกทุกนั้นมีคนเขาอวนเขาเอาเชือกมาผูกกับหางของปลาบึกพอผูกเสร็จแล้วก็ผูกกับวันอีกมองอีกครั้งหนึ่งพอผูกเสร็จแล้วก็สาวมองที่เหลือเข้าไปในเรือพอเสร็จแล้วก็ตักเครื่องเข้าในฝั่งพอถึงฝั่งแล้วก็มัดปลาเรียบร้อยก็ใส่เรือตักเครื่องไปถึงที่กระท่อมพอผมสร้างขึ้นที่ริมน้ำก็บอกคนที่นั่นบอกว่าให้ตัดไม้ไผ่ใหญ่มาผูกกับปลาบึกที่ได้ผูกเสร็จแล้วก็รัดผูกกับเรือที่มัดแน่นนะครับครับ
5: เดี๋ยวมาเจอไหม

0: เชียงของเมืองเล็กๆในจังหวัดเชียงรายตรงข้ามกับเมืองห้วยทรายของลาวจากอดีตที่รุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยฮิรัญนครเงินยางหรือเชียงแสนนครเก่าแก่ของอาณาจักรล้านนาหากดูตามชื่อแล้วอาจกล่าวได้ว่าเชียงของคือเมืองแห่งแม่น้ำโขงเพราะคนที่นี่เรียกแม่น้ำโขงว่าน้ำของสายน้ำที่มีการเดินทางอันยาวไกลกว่า 4,000 กิโลเมตรจากดินแดนหลังคาโลกบนที่ราบสูงสิงไห่ของทิเบตได้ไหลผ่านมาหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนที่นี่ชาวบ้านหาดใครมีชื่อเสียงในเรื่องการจับปลามาหลายชั่วอายุคนแล้วในฤดูน้ำหลากซึ่งไม่เหมาะต่อการจับปลาชาวบ้านจะทำการเกษตรหลังจากที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเด็กหนุ่มจะลงมากินมานอนอยู่ที่ริมน้ำโดยสร้างกระท่อมหลังเล็กๆที่เรียกว่าตูบลุงซ่อจินราชพรานปลาแห่งลุ่มน้ำโขงหากินกับแม่น้ำสายนี้มาร่วม50ปีแม้วันนี้จะวางเครื่องมือจับปลาด้วยสังขารที่ร่วงโรยแต่ก็ได้สืบทอดวิธีการจับปลาให้แก่ลูกหลานและเด็กหนุ่มในหมู่บ้าน
1: โอ้กันเดี๋ยวมันดินม่วนนี่ก้านควักอ่ะควักนี่ม่วนมันเอากันไกลเนาะมันติดไปแล้วสัก10ว่าสายไปเฮาก็เฮาจับสายมันก็โดดขึ้นน่ะมันม่วนนะมันไกลมองนี่มันบางเตือก็บ่ฮู้นะมัน ปลากลางคืนมันก็บอกให้ฮู้มันถูกมาวันฉันเตือนมันเหือจักหนักมันบ่หันฟ้องมันก็บ่หันมันกระโดดมันก็ติดไปปื้นน้ําบนก็มีก็จังได้อยู่มองนี่มันของหนักเนาะมันโอ้น้ําหนักมัน100กว่ากิโลมันก็ไผก็จ้างนะนอนก็จ้างคนแรกว่าจับปลาบึกเก่งจับปลาบึกเก่งก็มาเฮียนก็เฮียนกันไปทุกทีแล้วก็มันมีเอากว่านี้ได้ก็ได้อีนะบางคนก็มาเป็น4ปี5ปีบ่ได้สักตัวก็มีมันมีเทคนิคหรอการเทคนิคมันไม่จ้างจะบอกเนาะเฮามันคนจับปลามาเก่าแล้วไอ้หมู่ลูกช่วงหมู่ที่เพิ่นหาปลาบึกมาเก่าเพิ่นก็ได้ก่ะไอ้หมู่มันใหม่ๆนี่เทคนิคมันยากเขาบ่รักพอมันกินเนี่ย
0: วันนี้เป็นวันที่ฤกษ์ดียามดีวันหนึ่งลุงซ้อเตรียมการต้อนรับปลาใหญ่ด้วยการไหว้แม่ย่านางเรือเหมือนที่เคยปฏิบัติมาตั้งแต่ครั้งยังหนุ่มแม้เด็กรุ่นหลังจะไม่ให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้แต่ลุงยังคงรักษาพิธีกรรมเหล่านี้ไว้บางอย่างก็ต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยจากเหล้าไหไก่คู่ก็กลายมาเป็นเหล้าในขวดแทนเพราะเหล้าเป็นไหหายากเต็มที
1: นางเรือนางแกอยู่หัวปูน้องคำพู
0: ด
1: กลาง
0: ดอกไม้สีสวยสดน้ำส้มปล่อยผ้านุ่งกระจกหวีเข็มและได้ถูกนำไปไหว้แม่ย่านางเรือ
1: ต้องเป็นมีชื่นใหม่เชื่อใหม่มีเครื่องขี้ใหญ่การมาถูนี่มาแค่บ้าแก่บนมันบอกมาเก่าทางนี้ไปก็ขอมันแม่นมันมันเนอปะตัวได้คนได้ตัวนั่นไปทางใต้บรรทุกมันออกของใต้หัวดีสารเนี่ยก็ขอมันแม่นมันมันเนอ
0: เชื่อกันว่าเลือดไก่ที่ติดอยู่ตามเรือมีผลทำให้การออกเรือจะพบกับปลาใหญ่ซึ่งต้องสยบให้กับเรือลำนี้แม่น้ำโขงสายน้ำนานาชาติที่มีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปตามดินแดนที่มันไหลผ่านจะรู้จักกับแม่น้ำสายนี้ในสภาพใดสายน้ำใหญ่ที่เป็นถิ่นกำเนิดเพียงแห่งเดียวของปลายักษ์นามว่าปลาบึกปลาในกลุ่มเดียวกันกับปลาสวายและปลาเทพาหากแต่ขนาดลำตัวใหญ่กว่ามากมีชื่อเรียกสามัญว่าแม่โขงไจแอนท์แคทฟิชถือว่าเป็นปลาน้ำจืดชนิดไม่มีเกล็ดที่ใหญ่ที่สุดในโลกในยามที่ตัวเล็กๆจะมีฟันใช้ขบเคี้ยวอาหารพอโตได้สักระยะหนึ่งฟันจะหลุดหายไปเมื่ออายุประมาณ1ปีครึ่งและหันไปกินอาหารจำพวกตะไคร่น้ำแพลงต้อนและสาหร่ายที่ขึ้นอยู่ใต้น้ำเ จนถึงทุกวันนี้ปลาบึกยังคงมีปริศนาให้ผู้คนได้ขบคิดและสงสัยอยู่หลายประการเพราะเราทราบเรื่องราวเกี่ยวกับปลาตัวใหญ่ชนิดนี้น้อยมาก
2: เมื่อก่อนนี้ก็มีความเข้าใจกันว่าปลาบึกนั้นจะต้องเดินทางไกลไปถึงทะเลสาบตาลีในมณฑลยูนานประเทศจีนนะครับแต่ต่อมาภายหลังเนี่ยเราก็มีความเชื่อขึ้นมาอีกอย่างว่าปลาบึกนี่อาจจะไม่ต้องเดินทางไกลถึงขนาดนั้นเพราะว่าเราเคยจับปลาบึกได้แม่ปลาบึกที่มีไข่แก่จัดนี่นะครับเรียกว่าพอจับขึ้นเรือเนี่ยก็ไข่ไหลเลยก็แสดงว่าปลาบึกนั้นจะต้องวางไข่อยู่แถวๆนั้นที่แถวนั้นก็คือบริเวณอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายแล้วก็ใกล้ๆกับบริเวณสามเหลี่ยมทองคำนี่นะครับ
0: แม้กระทั่งชาวบ้านซึ่งจับปลาบึกมานานก็จะเห็นปลาบึกในขณะที่โตแล้วปลาที่จับได้มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า100กิโลกรัมแต่ไม่เคยมีใครเคยเห็นลูกปลาบึกหรือปลาบึกตัวเล็กๆในแม่น้ำโขงเลยชาวบ้านจึงเชื่อกันว่าปลาบึกอาศัยอยู่ในถ้ำใต้น้ำและมีวังปลาบึกเมื่อโตเต็มที่จึงออกจากถ้ำมาผสมพันธุ์กัน
2: ไอ้ที่เราสันนิษฐานว่าปลาบึกเนี่ยมันไปไข่เหนือน้ำแล้วก็ลูกปลาบึกจะถูกน้ำพัดล่องลอยกลับไปตักท้ายน้ำเนี่ยก็คงจะไปเลี้ยงตัวอยู่ในทะเลสาบเขมรเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็เมื่อเลี้ยงตัวจนโตได้ขนาดที่จะเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยถึงวัยเจริญพันธุ์ก็จะต้องมีการอพยพย้ายถิ่นตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเพราะนั้นเป็นเหตุหนึ่งที่ชาวบ้านเนี่ยหรือชาวประมงเนี่ยจะไม่เคยพบปลาบึกขนาดเล็กเลยเลยก็กลายเป็นนิยายปรัมปราเล่ากันสืบมาว่าปลาบึกเนี่ยเป็นปลาที่ศักดิ์สิทธิ์

0: เป็นการถ่ายทอดและส่งผ่านประสบการณ์จากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่งด้วยวัยเพียง10ปีเด็กชายอภิสิทธิ์ราชเสนาลูกน้ำโขงซึ่งตามพ่อออกหาปลาเป็นประจำมีความใฝ่ฝันว่าสักวันหนึ่งเขาจะเป็นนักจับปลาที่ยิ่งใหญ่
1: ซาลังซาไปไหนครับอันนี้เป็นตัวใดก่อนครับ
2: ไปขอมาขอมาขอมาไปเหี่ยวนี
1: ่ซาลังซาลังซาจับปลาบึกมื้นตะกาคำ
2: งูจุ๊บจับจุ่มอายุได้12ปีมาละนี่เป็นปอดเท่าช่วยปอดช่วยลุงหมูนั่นน่ะคนท้องแก่เป็นจวนเนี่ยลุงมัดช่วยเปิ่นเนี่ยช่วยเปิ่นไปจับไปจับไปมื้นมันก็ชำนาญเข้าไป
1: สมัยตะกอนนี่เขาเก่งง่ายอย่าง
2: นี้โอ้มันมีหัวเครื่องเลยเพื่อถ่อเพื่อไฟนี่นะมันเพื่อไฟไฟอะไรเนี่ยมันไปมันจะมีไว้จักสมัยก่อนจะมีไว้จักเงินยนต์นี
0: ่ด้วยทำเลตามธรรมชาติที่เอื้อประโยชน์ต่อการจับปลาทางทิศใต้ของหมู่บ้านหาดไคร้จะเป็นหาดและน้ำตื้นซึ่งชาวบ้านจะจับปลาบึกได้ที่นั่นทุกๆปีขณะเดียวกันก็มีการปล่อยลูกปลาบึกลงสู่ถิ่นกำเนิดของมันทุกๆปีเช่นกันทั้งนี้เป็นผลจากความสำเร็จของกรมประมงที่สามารถทำการผสมเทียมปลาบึกได้เป็นครั้งแรกของโลกเมื่อวันที่6พฤษภาคมปีพุทธศักราช2526โดยมีคุณเสน่ห์ผลประสิทธิ์ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีประมงจังหวัดพะเยาเป็นเรี่ยวแรงสำคัญ
3: ตอนนั้นผมยังไม่เคยเห็นหน้าปลาบึกเลยว่าหน้าตาเป็นยังไงในปีประมาณปี24ก็ใช้ความพยายามอยู่2ปีนะครับก็ปี2524 2525นั่นก็ล้มเหลวตลอดเพราะว่าได้พ่อแม่ปลาบึกมาก็ตายซะระหว่างการขนส่งบ้างหรือว่ามาถึงสถานีพะเยาก็ตายอย่างเงี้ยเราก็เลยพอในปี2526เนี่ยผมกับทีมงานผมนี่ก็หารือกันว่าถ้าอย่างนั้นเราควรจะมีหน่วยเฉพาะกิจของเราเนี่ยยกกองไปตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ำโขงไปนอนอยู่กับชาวประมงเขาเลยนะครับแล้วเวลาเขาจับปลาบึกได้เราก็ซื้อเข้ามาแล้วก็ฉีดฮอร์โมนก็เพาะกันที่นั่นนะริมแม่น้ำโขงเลยวันนั้นในปี26ที่เราประสบความสำเร็จเนี่ยเราก็เพราะว่าเราปรับแผนของเรานะวิ่งไปหาปลาบึกนะคอยเขาอยู่ที่ริมแม่น้ำโขงปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยทางกรมมงเรานี่ก็เพาะลูกปลาบึกได้เนี่ยประมาณ 5-6 แสนถึงใกล้ๆจะถึงล้านตัวนะครับปีนี้นะครับแล้วปลาที่เราเพาะขึ้นมาได้เนี่ยเราก็กระจายไปตามไปปล่อยตามเขื่อนต่างๆนะครับทุกแห่งในประเทศไทยเนี่ยนอกจากนั้นเรายังปล่อยในแม่น้ำต่างๆนะฮะในหนองในบึงและก็ที่สำคัญก็คือในแม่น้ำโขงต้นกำเนิดของเขาเนี่ยเราปล่อยปลาบึกลงไปนับแสนตัวแล้วปลายปี 3-4 นั้นเราปล่อยปลาบึกขนาดนี้ลงไปประมาณ 55,000 ตัวแล้วพร้อมกันนั้นเราก็ได้ติดเครื่องหมายเอาไว้ด้วยก็คาดว่าอีกสัก3ปีข้างหน้าเนี่ยปลาบึกที่เราปล่อยเนี่ยอาจจะกลับมาให้เราพบที่อำเภอเชียงของได้บ้างเหมือนกัน
0: แม้ในปัจจุบันยุคของการแข่งขันสะสมวัตถุเงินทองผลักดันให้ผู้คนในชนบทมุ่งหน้าเข้าสู่เมืองใหญ่แต่เด็กหนุ่มในหมู่บ้านหาดไคร้ยังรักและอยู่กินบนถิ่นกำเนิด
4: มันสอบเนาะตอนน้อยๆมันต้องสอบอยู่ตำน้ำตำตาหมดเลยไปเฮียนหนังสือก็มันไม่อยากเฮียนเนาะที่ก็รักกับบ้านใจอยู่เฮ้ยน้ำคล้องไว้เลยลงมาเพี้ยเฮียนหนังสือเนี่ยอ้อเรื่องใส่มาเพจเจ๊เลยเนาะมันหันบนได้ป้าเนาะที่มาเจ้าเองอย่างมาเจ้าเขาไปไหลมองเนาะไหลมองแล้วมาพอดีปลาถูกมองเขาบนได้อีน่ะตึ้งมาไข่แป้งเลยล่ะ

0: นี่ใครมันถึงจะได้มันใจเพียงนักเนาะ
1: ชัยยาจินราชลูกชายคนเล็กของลุงซ่อเป็นอีกผู้หนึ่งที่เจริญรอยตามพ่อจากการติดตามพ่อออกล่าปลาใหญ่ในวัยเด็กได้จดจำและซึมซาบสิ่งเหล่านั้นมาโดยตลอด
0: เขาล้นกี่เก็บจะได้ก็สองแถวอะ
1: ถึงวันนี้เขาจับปลาเป็นอาชีพสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้แม้ไม่ถึงกับร่ำรวยแต่เหนือสิ่งอื่นใดในวันนี้เขาได้พบกับความฝันในวันก่อน
0: อยู่อีเนาะอยู่ง่ายกินง่ายเนาะหากินไปเป็นวันเป็นวันเลยผมต้องได้ไปคิดอย่างนักเลยนะหาปูหาปลากินง่ายง่าย
2: ลงให้หน่อยจ้ะ
1: พิธีกรรมก่อนจะลงมือออกจับปลาบึกจะเริ่มราวกลางเดือนเมษายนหลังจากสนุกสนานกับเทศกาลสงกรานต์งานบวงสรวงเจ้าพ่อปลาบึกถือเป็นประเพณีที่ชาวบ้านหาดใครพร้อมใจกันกระทำทุกปีด้วยถือว่าปลาบึกเป็นปลาศักดิ์สิทธิ์และมีเจ้าของก่อนจะลงมือจับจึงต้องมีการบอกกล่าวให้ผู้เป็นเจ้าของได้รับรู
3: ้ถ้าไปหมายเลขหนึ่งไปหามาดินถ้าได้หมายเลขสอง
1: จำนวนเรือร้อยกว่าลำที่จอดเรียงรายอยู่สองฝากฝั่งมีเรือไทย70ลำและของลาว30กว่าลำโดยจัดคิวกันออกเรือทุกๆ15นาทีมองคืออุปกรณ์ในการจับปลาบึกที่ได้ผลดีที่สุดตาข่ายที่เลียนแบบใยแมงมุมเกิดขึ้นจากความช่างสังเกตในธรรมชาติของนายตาจินราชลูกพี่ลูกน้องของลุงซ่อเป็นผู้ที่คิดค้นขึ้นเป็นคนแรกเมื่อ25ปีที่ผ่านมาผู้ที่จะออกจับปลาทุกคนจะลงมือประดิษฐ์มองด้วยตนเองทุกขั้นตอนความมีระเบียบในการจัดเรียงมองเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งมิเช่นนั้นตาข่ายที่มีความยาวเหล่านี้จะพันกันในเวลาที่ปล่อยลงน้ำอาศัยความไวบวกกับความชำนาญของทุกคนบนเรือในการปล่อยมองขวางลำน้ำจากนั้นจึงดับเครื่องให้เรือไหลไปตามแรงน้ำหากปลาติดต้องรีบเก็บมองอย่างรวดเร็วและนำเรือเข้าฝั่งที่ใกล้ที่สุดเพื่อทำการมัดปลาก่อนที่จะช่วยกันยกปลาขึ้นเรือเพื่อกลับไปยังตูปของตนการมาเยือนของนกนางนวลและฝูงนกนางแอ่นเป็นสิ่งที่บ่งบอกประการหนึ่งให้ชาวบ้านรู้ว่าปลาบึกกำลังจะมามันคือความสัมพันธ์ที่ยังไม่มีบทสรุปที่ชัดเจนว่าเหตุใดนกนางนวลและนกนางแอ่นจึงเดินทางมาในเวลาไล่เลี่ยกับปลาบึกเหตุผลที่ฟังดูเข้าทีบอกว่าเป็นเพราะสัญชาตญาณการเดินทางย้ายถิ่นเพื่อสืบเผ่าพันธุ์ประกอบกับอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปเป็นแรงกระตุ้นให้สัตว์เหล่านี้เดินทางสู่ทางตอนเหนือในช่วงเวลานั้นอุณหภูมิของน้ำและอากาศใกล้เคียงกันจึงทำให้ทั้งนกและปลาออกเดินทางพร้อมๆกันแต่ว่านกเดินทางได้ไวกว่าจึงล่วงหน้ามาก่อนและนั่นคือชีวิตและจังหวะที่ต้องมาพบกันระหว่างปลาใหญ่และคนหาปลา

น้ำหนักตัว137กิโลกรัมของปลาบึกตัวนี้มิได้มากเลยหากเทียบกับตัวอื่นๆที่จับได้แต่ด้วยพละกำลังมหาศาลที่พยายามดิ้นให้พ้นจากพันธนาการจึงไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับการจับขึ้นเรือ

ฤดูการจับปลาบึกจะสิ้นสุดลงประมาณปลายเดือนพฤษภาคมถึงต้นเดือนมิถุนายนต่อเมื่อฝนมาและน้ำหลากก็จะไม่สามารถจับปลาได้อีกชีวิตของผู้คนที่นี่ยังคงวนเวียนอยู่กับเรือกับน้ำเหมือนที่เคยเป็นมาและจะเป็นอย่างนี้ต่อไปตราบที่ความเจริญไม่เข้าไปกลืนกินสิ่งเหล่านี้

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: 2กันยายนนี้จสร้อยครบรอบ35ปีแล้วนะจากสถานีข่าวสารและการจราจรสู่เพื่อนร่วมทางที่พร้อมช่วยคุณ24ชั่วโมงเรื่องด่วนอย่ารอช้ากด SOS เลย

0: ล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์คช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
1: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
3: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
4: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
5: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
4: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านก็ทนทุกสิ่งพรเขาก็เลยตะโกนวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูอย่างเงี้ยค่ะ
6: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
4: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
5: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: สองกันยายนนี้จสร้อยครบรอบ35ปีแล้วนะจากสถานีข่าวสารและการจราจรสู่เพื่อนร่วมทางที่พร้อมช่วยคุณ24ชั่วโมงไม่ว่าจะเกิดเหตุฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนบนท้องถนนพบเจอคนพลัดหลงผู้มีภาวะหลงลืมผู้พิการหรือนักท่องเที่ยวที่ต้องการความช่วยเหลือเพียงกด SOS บน JS100 แอปพลิเคชันจสร้อยพร้อมประสานความช่วยเหลือทันทีทุกเส้นทางทุกความปลอดภัยให้เราอยู่เคียงข้างคุณเรื่องด่วนอย่ารอช้ากด SOS เลยโหลด JS100 แอปพลิเคชันเวอร์ชั่นใหม่วันนี้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android

พชรพรีหรือเพชรบุรีนครแห่งศิลปะวัฒนธรรมที่ยังคงสร้างสรรค์งานศิลป์สืบสานมรดกทางภูมิปัญญาผ่านการเวลาหลายยุคหลายสมัยจากอดีตจวบจนปัจจุบันและยังคงรักษารูปแบบอันเป็นเอกลักษณ์ที่แสดงออกถึงความเป็นเพชรบุรีไว้อย่างเด่นชัด

ดงตาลเปรียบเสมือนจุดกำเนิดแห่งสายสัมพันธ์ในสังคมเพชรบุรีเพราะฐานภาพของตาลก็คือที่มาแห่งภูมิปัญญาที่สั่งสมความรู้สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน

ดยเฉพาะการทำน้ำตาลโตนดซึ่งเป็นผลผลิตจากตาลที่สร้างรายได้อย่างงดงามให้กับชาวพิพรีมาเนิ่นนานนับแต่สมัยรัตนโกสินทร์ศก117ที่น้ำตาลเป็นหนึ่งในสินค้าส่งออก7อย่างที่สามารถเรียกเก็บภาษีได้สูงเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัด

0: ความหอมหวานของน้ำตาลเป็นที่มาของเคล็ดลับแห่งความอร่อยซึ่งเป็นปัจจัยส่งผลให้เพชรบุรีมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในเรื่องของขนมหวานในจำนวนขนมหลากหลายชนิดข้าวเกรียบงาจัดเป็นขนมที่อยู่ในความนิยมของคนไทยและสร้างความภาคภูมิใจให้คนเมืองเพชรติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า60ปีแต่ด้วยกรรมวิธีในการรับประทานที่ยุ่งยากจึงทำให้ความนิยมเริ่มลดน้อยลง
1: เรานี่เติมน้ำต้องทำให้
2: ก็เพราะว่ามันไปทานลำบากแบบต้องไปปิ้งบางคนเดี๋ยวนี้ไม่ใช้ถ่านแล้วใช้แก๊สแล้วมันก็ปิ้งยากนะแล้วก็บางคนฝันไว้ดีก็ทานไว้ได้แถมขนมมะแกงนี่รุ่นไหนก็ทานได้ค่ะคนแก่คนสาวคนหนุ่มไปทานได้นะ
0: ขนมหม้อแกงจึงกลายมาเป็นขนมยอดนิยมอันดับหนึ่งและครองตำแหน่งนี้มานานกว่า30ปีจนแทบจะกลายเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรีทั้งนี้เพราะเมืองเพชรมีวัตถุดิบในการทำขนมอย่างครบครันจึงทำให้ขนมหม้อแกงมีรสชาติที่หวานมันและแตกต่างจากที่อื่นตรงที่มีเนื้อละเอียดเนียนไม่จับกันเป็นก้อนที่สำคัญคือไม่มีหอมเจียวโรยหน้าซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของขนมหม้อแกงเมืองเพชรขนมหวานเหล่านี้ล้วนเกิดจากพลังแห่งการสร้างสรรค์ที่ผสานเป็นหนึ่งเดียวระหว่างธรรมชาติกับฝีมือมนุษย์อันเป็นภาพสะท้อนที่บ่งบอกถึงวิถีแห่งพฤติกรรมของคนเมืองเพชรได้เป็นอย่างดีวัฏจักรแห่งการสร้างสรรค์ได้ส่งผลให้เพชรบุรีกลายเป็นเมืองแห่งศิลปะวิทยาการหลากหลายแขนงงานปูนปั้นเป็นศิลปะแขนงหนึ่งในสกุลช่างเมืองเพชรที่สืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายนับแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีมักเป็นเรื่องราวในพุทธศาสนาหรือชาดกที่ส่งผลให้เกิดช่างปูนปั้นขึ้นต

0: งานของเพชรบุรีจนถึงปัจจุบันเนี่ยจะทำในลักษณะของงานที่วิจิตรทั้งฝีมือแล้วก็เนื้อหาก็ไม่ค่อยจะเหมือนกันก็จะพริ้วหวานแต่ว่าแฝงไว้ด้วยความเข้มแข็งอันนี้ก็เป็นลักษณะของเพชรแท้
1: อาจารย์ทองร่วงเอมโอดช่างปูนปั้นชั้นครูหนึ่งในผู้สืบทอดศิลปะปูนปั้นเพชรบุรีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในการรังสรรค์ผลงานในรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิม
0: และเรื่องราวต่างๆที่เราจะปั้นออกมาที่จะสื่อออกมาให้คนดูเขาได้ดูก็อยากจะให้คนรุ่นหลังๆต่อไปเขารู้เหตุการณ์ในยุคนี้ในยุคปัจจุบันนี้ว่าในสมัยที่ปั้นนั้นมีอะไรเกิดขึ้นในสังคมอะไรเงี้ย

ลวดลายปูนปั้นจึงเปรียบเสมือนเป็นจดหมายเหตุที่ได้บันทึกเรื่องราวสะท้อนวงวัดแห่งสังคมไทยและยังแสดงถึงอัจฉริยภาพแห่งภูมิปัญญาที่บ่งบอกถึงความเป็นช่างเมืองเพชรไว้อย่างชัดเจน

อย่างเช่นธรรมาสไม้แกะสลักที่วัดเกาะซึ่งเป็นเลิศในเรื่องของความละเอียดอ่อนและฝีมือที่ประณีตงดงามไม่แพ้ศิลปะแบบอยุธยา

วมทั้งงานไม้แกะสลักรอบพระอุโบสถที่วัดกุดบางเข็มอันเป็นงานประติมากรรมแบบนูนสูงที่ผสานแทรกอยู่ในเนื้องานสถาปัตย์ซึ่งเป็นศิลปะแบบชาวบ้านที่มีลีลาในการวางลวดลายไว้อย่างลงตัว

นับเป็นงานศิลปกรรมการทำเครื่องไม้ที่วิจิตรและงดงามตามแบบอย่างของเพชรบุรีที่ยังคงมีการสืบทอดต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้

เครื่องทองหรือทองรูปพรรณนับเป็นศิลปะหัตถกรรมอันทรงคุณค่าของไทยมาแต่โบราณโดยเฉพาะการทำเครื่องทองของเพชรบุรีที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความประณีตอ่อนช้อยและงดงาม

เป็นงานที่ต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอนใช้เวลาความอดทนตลอดจนสมาธิในการทำอย่างสูง

การทำเครื่องทองในปัจจุบันมีช่างที่เป็นทั้งคนไทยและคนจีนโดยช่างจีนพยายามเลียนแบบลวดลายโบราณดั้งเดิมของไทย

สมจิตอัธวัฒน์หนึ่งในช่างจีนผู้สืบทอดการทำทองแบบโบราณมากว่า20ปี

0: เป็นงานที่เรามาทำทีหลังไม่มันไม่ใช่งานหลักตั้งแต่เดิมมาลายที่เรียนแบบมาโดยตรงเลยเนี่ยจะเป็นงานพวกเนี่ยลูกประลำลูกสนกระดุมดอกสนพวงเต่าล้างพวกนี้ใช่แน่เป็นของช่างไทย
1: ผลงานที่ปรากฏไม่ว่าจะเป็นฝีมือจากช่างจีนหรือช่างไทยล้วนแล้วแต่เป็นฝีมือช่างเมืองเพชรที่มีการผสมผสานระหว่างลวดลายในธรรมชาติและประโยชน์ใช้สอยได้อย่างกลมกลืน
0: มันสวยตรงที่ว่าไอ้วิธีการและลวดลายที่มาจับเนี่ยนะประณีตกว่าที่อื่นนะคนที่มาเพชรบุรีมาซื้อส่วนใหญ่แล้วจะซื้อลวดลายที่มันเป็นเอกลักษณ์ของเพชรบุรี

ลปกรรมจำนวนมากมายที่ล้วนสร้างสรรค์ขึ้นด้วยฝีมือช่างเมืองเพชรพระเพชรบุรีเปรียบเสมือนเป็นสำนักตักศิลาที่ได้รังสรรค์ศิลปะแห่งภูมิปัญญาสืบสานมรดกอันล้ำค่าของแผ่นดิน

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกในเวลา6นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับกกต.ประชุมลงมติพิจารณาสำนวนเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสว.14กันยายนนี้และสทช.เตือน17จังหวัดระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวเรศ
6: เสียวฟันน่ะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียวฟั

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เลอา
3: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
4: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
5: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มจาวรส
6: กกต.ประชุมลงมติพิจารณาสำนวนเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสว.14 กันยายนนี้คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
7: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ออกเอกสารข่าวชี้แจงความคืบหน้าการพิจารณาสำนวนเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาหรือคดีหัวสว.โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ได้พิจารณารับฟังข้อเท็จจริงในสำนวนเสร็จสิ้นแล้วและเนื่องจากสำนวนดังกล่าวมีข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานบางส่วนที่จำเป็นต้องขอพยานหลักฐานเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาดังนั้นเมื่อให้การพิจารณาลงมติเป็นไปโดยละเอียดรอบคอบจึงได้กำหนดนัดพิจารณาลงมติสำนวนเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาในวันจันทร์ที่14กันยายน2569ทั้งนี้สามารถติดตามข้อมูลของสำนักงานกกต.ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานกกต.หรือ www.ect.go.th หรือสอบถามสายด่วนกกต.1444ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
6: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.ออกประกาศแจ้งเตือนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งช่วง29สิงหาคมถึง2กันยายนนี้สืบเนื่องจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทางตะวันออกของพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มภาคเหนือ9จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ5จังหวัดภาคตะวันตกและภาคตะวันออกรวม3จังหวัดได้แก่กาญจนบุรีจันทบุรีและตราดพร้อมให้เฝ้าระวังแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาล้นตลิ่งได้แก่แม่น้ำยวมแม่น้ำกกแม่น้ำน่านแม่น้ำเมยแม่น้ำยมแม่น้ำแขวน้อยลำน้ำเฟี้ยลำน้ำยังจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรใน24ชั่วโมงและพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือและปิดท้ายที่สภาพอากาศวันนี้ครับภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางด้านตะวันตกและภาคใต้มีฝนตกหนักในบางพื้นที่สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วย
8: คนเราต้องเตรียมตัวเพื่อที่จะเผชิญปัญหาต่างๆในชีวิตแต่การเตรียมตัวนั้นก็จะต้องมีความรู้ประกอบด้วยมีการฝึกนิสัยใจคอของตนให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้ด้วยสิ่งที่สำคัญในการฟันฝ่าอุปสรรคในชีวิตคือต้องรู้จักตัวเองรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรรู้ว่าตัวต้องการอะไรพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่3มกราคม2516
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 7:00 นอิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
9: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
10: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
11: การประปานครหลวงปรับโฉมใหม่แอปพลิเคชัน MWA on Mobile ใช้งานง่ายสอดรับกับการใช้งานจริงพร้อมพัฒนาระบบตัดยอดเงินแบบเรียลไทม์และรองรับการยืนยันตัวตนที่ปลอดภัยเพื่อชีวิตที่ดีเข้าถึงบริการน้ำประปาได้ทุกที่ทุกเวลา MWA on Mobile โหลดฟรีทั้งในระบบ iOS และ Android การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: งดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
12: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซาอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจ
13: นำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
10: อัมพลฟู้ด
11: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @onlineline.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
1: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
2: ฮัลโหลพี่ป๋อง
3: ว่าไง
2: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
3: เออเอาดิ
2: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
3: ได
2: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
3: เออดี
2: แล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
4: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
5: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
8: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: อันนี้ไข่ทอดจ้ะมีลูกกี่คนจ๊ะอยู่บ้านห้วยเสือเท่ามีกี่ใช่ไหมจ๊ะบ้านมีกันพอห้าเนี่ยฝ้ายหนูฝ้ายบ้างจ๊ะถวายชุดกระเหรี่ยงแดงนี่เสื้อนี่โอ้ดีกับใจมาก
1: เฮ้ยลองใส่ให้ดู
0: ลองใส่ให้ดู
1: กันแดดดีมากเลยสวยด้วย
2: ใส่ใส่ใส่เหล่าเลยไม่กล้าถวาย

0: รถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
1: 2กันยายนนี้จสร.ครบรอบ35ปีแล้วนะจากสถานีข่าวสารและการจราจร

0: ตอนสู่เพื่อนร่วมทางที่พร้อมช่วยคุณ24ชั่วโมงเรื่องด่วนอย่ารอช้ากด SOS เลย
1: รู้สวัสดีเช้าวันเสาร์นะครับ29สิงหาคม2569นะครับผมพัฒน์อภิธนการนะครับรายงานตัวครับสวัสดีคุณผู้ฟังจอสร้อยทุกท่านด้วยนะครับทั้งที่รับฟังอยู่ทางวิทยุ FM 100นะครับและทางออนไลน์นะครับช่องทางของเรดิโอออนไลน์ทางแอปพลิเคชัน JS100 รวมถึงติดตามชมกันอยู่ทาง YouTube Live นะครับ JS100 Radio Official ด้วยนะครับเช้าวันเสาร์นะครับมาติดตามกัน6โมงเช้าจนถึงเที่ยงนะครับดูแลกันยาวๆนะครับคุณผู้ฟังวันเสาร์วันหยุดของหลายๆคนนะครับแต่ว่าหลากหลายเรื่องราวที่ยังคงต้องติดตามนะคุณผู้ฟังนะครับการจราจรเช้าๆเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากมายนะครับก็เรื่องของเหตุการณ์เมื่อคืนนี้ที่หลายคนก็ติดตามกันมานะตั้งแต่ช่วงเรียกได้ว่าหัวค่ำนะครับกับเหตุเพลิงไหม้ที่คลองถมเซ็นเตอร์หลายคนเห็นภาพตอนที่ช่วงเกิดเหตุเพลิงโหมลุกไหม้อย่างหนักรุนแรงมากนะครับคือทุกคนตกใจนะฮะกับเหตุการณ์นี้เนี่ยครับโดยเฉพาะภาพนี้ครับคุณผู้ฟังที่เราขึ้นทาง YouTube JS100 Radio ตอนนี้นะฮะเป็นภาพมุมสูงในช่วงที่เกิดเหตุอาคารนี้หลายคนคุ้นเคยคลองถมเซ็นเตอร์นะครับผมเองเนี่ยก็ไปเดินที่นี่บ่อยมากยอมรับเลยว่าบ่อยมากๆนะครับก็เรียกว่าเป็นสถานที่ประจำที่หลายๆคนก็ไปหาซื้อทั้งอุปกรณ์ตกแต่งรถอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับโดยเฉพาะคุณผู้ชายก็เรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมนะฮะของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆใครอยากจะซื้อสิ่งเหล่านี้เนี่ยที่นี่คือที่แรกนะครับที่หลายๆคนนึกถึงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้ภาพนี้ครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายคนตกใจครับมันอยู่ใจกลางของถนนที่ล้อมรอบอยู่นะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นทางด้านของวรจักรเจริญกรุงเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นย่านของการค้าที่ใหญ่มากๆนะครับเราติดตามกันมาตั้งแต่ช่วงค่ำนี่คือไลฟ์ที่เรากำลังติดตามกันอยู่นะครับคุณผู้ฟังเนี่ยฮะในช่วงที่เพลิงเรียกได้ว่าถูกควบคุมได้แล้วนะครับเมื่อคืนนี้เนี่ยถ้าย้อนเหตุการณ์ไปดูตั้งแต่หลังเที่ยงคืนเนี่ยคุณผู้ฟัง 0:31 นาทีเนี่ยเพลิงประทุขึ้นมาอีกครั้งนะครับบริเวณโซนอาคารคลองถมเซ็นเตอร์หลังจากที่ก่อนหน้านี้สงบไปเมื่อช่วง 23:30 นาทีแต่ท้ายที่สุดเนี่ยก็สามารถที่จะควบคุมเพลิงไว้ได้ทั้งหมดแล้วนะครับเมื่อช่วง 1:43 นาทีแต่ว่าล่าสุดเนี่ยณตอนนี้เองเนี่ยคุณผู้ฟังคือเจ้าหน้าที่เนี่ยยังต้องฉีดน้ำนะครับควบคุมอยู่นะยังต้องฉีดน้ำควบคุมอยู่แล้วก็มีเจ้าหน้าที่สแตนบายคือเมื่อช่วง 5:00 นยังมีไฟประทุเป็นระยะแล้วก็มีกลิ่นของสารเคมีกลิ่นของกลุ่มควันนะครับเรียกได้ว่ายังเหม็นไหม้รุนแรงในช่วงเช้ามืดวันนี้เพราะฉะนั้นล่าสุดเองเนี่ยก็ยังมีเจ้าหน้าที่เนี่ยนะฮะเนี่ยครับนี่คือล่าสุดเลยนะฮะที่เราเห็นทาง YouTube Live ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ฉีดน้ำควบคุมเรื่องของไฟที่อาจจะปะทุขึ้นมาอีกแล้วก็ควันที่ก็ยังมีปลิวหรือว่าลอยออกมากลิ่นของสารเคมีด้วยเนื่องจากคลองถมพลาสคลองถมเซ็นเตอร์เนี่ยเป็นแหล่งที่เขาจำหน่ายเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรต่างๆสายไฟเนี่ยนะแล้วก็มีพวกเป็นเบาะหุ้มรถจนอะไรแบบเนี้ยนะหลากหลายมากนะครับคือมีร้านที่อยู่ภายในคลองถมเซ็นเตอร์เนี่ยคุณผู้ฟังโอ้โห เยอะมากๆต้องบอกเลยว่าเยอะมากๆที่เช่าพื้นที่นี้อยู่แล้วก็ด้านบนชั้น2เนี่ยถ้าใครคุ้นเคยใครขับรถไปถ้าจะให้สะดวกก็คือต้องเอารถขึ้นไปจอดด้านบนเนี่ยเขาก็จะมีลานจอดรถด้านบนด้วยรองรับทั้งรถจักรยานยนต์รถยนต์ได้จำนวนมากเนี่ยครับคือเห็นใจพ่อค้าแม่ค้าเลยนะครับผู้ประกอบการร้านต่างๆเรียกได้ว่ามันเป็นศูนย์รวมจริงๆนะฮะของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกได้ว่าใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพเลยก็ว่าได้ขอบคุณภาพจากไลฟ์ของคุณปลา KP ด้วยนะครับเนี่ยนะฮะที่เราติดตามไลฟ์อยู่ด้วยคือฝั่งที่เขาถือกล้องไลฟ์เนี่ยจะเป็นฝั่งถนนที่มันตัดเข้าไปนะฮะระหว่างด้านหลังเนี่ยถ้าผมเรียกไม่ผิดก็คือเป็นอาคารศรีวรจักรมันจะมีทางเดินทะลุไปอาคารศรีวรจักรทางฝั่งของถนนวรจักรเนี่ยจะอยู่ด้านหลังตรงนี้ด้านหลังมันจะมีซอยเดินเข้าไปอีกแต่ว่าตรงนี้ก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามเป็นถนนด้านในของคลองถมเซ็นเตอร์คือถ้าเรามองตรงไปที่เขาไลฟ์อยู่เนี่ยข้ามอาคารคลองถมเซ็นเตอร์ไปจะเป็นถนนเจริญกรุงเนี่ยนะฮะก็คือไกลๆเหมือนตรงนี้จะเป็นด้านหลังของอาคารคลองถมเซ็นเตอร์ซึ่งนอกอาคารเนี่ยก็จะมีการตั้งร้านขายของในซอยนะครับที่เขาทำเป็นล็อกพื้นที่เพิ่มเติมเนี่ยตรงเนี้ยตรงที่มุมกล้องที่เขาแพนไปเนี่ยนะฮะตรงที่รถกระบะตู้ทึบจอดเนี่ยมันก็จะมีแบบว่าเป็นล็อกที่เขาแบ่งเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นความหนาแน่นของร้านเนี่ยมันมีความกระจุกตัวมีความหนาแน่นมากๆนะครับเรื่องของโครงสร้างอาคารเนี่ยนะครับมันมีความเอียงลงมานะคุณผู้ฟังเนี่ยที่เราเห็นมองไปจากมุมนี้นะฮะเราจะเห็นชัดเจนเลยเนี่ยครับมันมีการซุดมีการโน้มเอียงของอาคารลงมาก็เห็นภาพแล้วโอ้คือภาพ before and after เนี่ยหลายคนตกใจมากนะครับเนี่ยฮะเนี่ยอันนี้เป็นตัวอาคารที่ด้านบนเนี่ยคุณฟังถ้ามองขึ้นไปเนี่ยด้านบนเนี่ยจะเป็นอาคารจอดรถส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นร้านนะครับต่างๆที่เขาเช่าพื้นที่อยู่ชั้น1ชั้น2เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นเหมือนชั้นลอยที่เอาไว้เก็บสินค้าเป็นเหมือนชั้นลอยที่เอาแต่ละร้านเนี่ยเขาจะเอาสินค้าเนี่ยขึ้นไปเก็บบนชั้นลอยข้างล่างชั้น1เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ขายของในอาคารคลองถมเซ็นเตอร์แต่พอด้านบนเนี่ยที่เรามองขึ้นไปเนี่ยใต้หลังคาตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่จอดรถนะครับนี่คือเสียหายทั้งหมดเลยนะฮะเอาจริงๆเมื่อวานนี่กะจะไปเหมือนกันนี่พูดเลยนะฮะเพราะผมมีอันนี้เรื่องจริงเลยโชคดีที่แบบติดภารกิจเมื่อวานเนี่ยตั้งใจจะไปซื้อนะครับไปซื้อของอย่างหนึ่งเกี่ยวกับรถจนนี่แหละยังคุยกับที่บ้านนะฮะบอกว่าโหแบบเราตั้งใจจะไปเพราะส่วนใหญ่คนเนี่ยมักจะไปเดินวันศุกร์วันเสาร์เนี่ยวันศุกร์เย็นอย่างเนี้ยฮะวันเสาร์คือถ้าใครเป็นนักเดินคลองถมย้อนไปสัก5ปี10ปีเนี่ยคืนวันศุกร์คืนวันเสาร์นี่จะเป็นช่วงเวลาที่คึกคักมากก็จะมีตลาดมืดมีการวางของเขาเรียกว่าเป็นภาษาของคลองถมก็แบกกระดินใช่ไหมก็จะวางกันเต็มพื้นที่นะครับแต่พอหลังจากนั้นนี่เขามีการกทม.เขามีการจัดระเบียบนะครับก็เรื่องของการเอาของมาวางขายแบบเป็นแบกกระดินเนี่ยก็ผมไม่แน่ใจว่าหลังๆก็ไม่ค่อยได้ไปเดินตลาดกลางคืนเหมือนกันไม่รู้ว่าตอนนี้เขามีหรือเปล่าแต่ว่าความคึกคักมันน้อยลงนะครับเนี่ยเห็นใจพ่อค้าแม่ค้าเลยเนาะก็เรียกว่าช่วงเวลาที่ยากลำบากจริงๆนะครับสำหรับผู้ประกอบการของคลองถมเซ็นเตอร์ซึ่งต้องบอกว่าตัวเลขเนี่ยโห จำนวนร้านเนี่ยคุณผู้ฟังผมไม่รู้ประเมินไม่ถูกจริงๆว่ามันมีกี่จำนวนร้านที่เช่าพื้นที่ตรงนี้อยู่เนี่ยยังไม่รวมด้านนอกนะด้านนอกด้วยนะครับที่อยู่ข้างๆอาคารซึ่งเขาจัดเป็นล็อกๆตรงๆซอยอะนะฮะทางเดินเนี่ยใครไปก็จะพอนึกภาพออกนะครับเดี๋ยวคงจะต้องติดตามเรื่องของการประเมินความเสียหายภาพรวมกันอีกทีนะครับคุณผู้ฟังคือตัวเลขเบื้องต้นเนี่ยนะทราบมาว่าเห็นเขาบอกประมาณ300ร้านค้านะฮะ300ร้านค้าประมาณนะก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ติดตามกันมาตลอดตั้งแต่ช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาเมื่อคืนนี้ทางท่านผู้ว่าก็ลงพื้นที่ด้วยนะครับท่านก็ไลฟ์สดนะฮะติดตามสถานการณ์นะครับเนี่ยภาพนี้คุณผู้ฟังทุกคนเห็นแล้วตกใจคนที่เคยไปคุ้นเคยกับคลองถมเซ็นเตอร์โอ้โหต้องร้องออกมาแบบนี้เลยนะอุทานออกมาเลยนะคือมันทั้งหมดของอาคารเลยอะครับคุณผู้ฟังพื้นที่ที่เป็นสี่เหลี่ยมนะของอาคารคลองถมเซ็นเตอร์เนี่ยถูกปกคลุมไปด้วยแสงเพลิงและกลุ่มควันแล้วหลายคนก็กังวลนะครับเพราะว่าบริเวณโดยรอบเนี่ยมันก็จะมีอย่างที่บอกก็คือถ้าเป็นถนนด้านหน้านะก็จะเป็นเจริญกรุงแล้วก็ถัดไปด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นซอยแล้วก็ถ้าขยับไปมันจะเป็นตึกแถวที่มีกั้นอยู่แล้วก็ข้ามตึกแถวไปก็จะเป็นถนนวรจักรเพราะฉะนั้น4ด้านเนี่ยก็จะเป็นถนนแล้วก็ข้างเคียงด้วยที่มีอาคารนะครับมีร้านค้าที่อยู่ข้างเคียงกันอีกนะฮะเนี่ยครับกลุ่มควันเนี่ยเมื่อคืนนี้โอ้โหลอยไปถึงสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์แล้วก็มีกลิ่นของสารเคมีคือทิศทางลมมันไปทางนั้นด้วยนะก็เรียกได้ว่าลอยไปไกลเลยนะเจ้าหน้าที่ก็เรียกได้ว่าสนับสนุนกำลังกันรถน้ำรถดับเพลิงมาจากหลายที่เลยนะครับเข้ามาเร่งในการควบคุมเพลิงให้ได้ให้อยู่ในวงจำกัดถึงแม้ว่าจะสามารถควบคุมเพลิงได้แล้วแต่ว่าณเวลานี้เองยังคงต้องมีการฉีดน้ำนะครับเพื่อป้องกันการปะทุแล้วก็กลุ่มควันที่ก็ยังมีลอยออกมาอีกกลิ่นของสารเคมีเพราะฉะนั้นใครที่อยู่บริเวณนั้นข้างเคียงกันห่างออกไปแล้วได้กลิ่นของสารเคมีคุณผู้ฟังต้องสวมหน้ากากนะครับโดยเฉพาะ N95 นะครับป้องกันตัวเองไว้ก่อนนะฮะการจราจรเป็นอย่างไรบ้างใครที่ผ่านเส้นทางดังกล่าวยังไงก็สามารถที่จะช่วยกันรายงานเพิ่มเติมกันได้นะครับที่จสร้อยครับดอกจัน1808หรือ1137นะฮะช่วยกันเพิ่มเติมช่วยกันรายงานกันได้ก็พยายามเข้าไปดูเรื่องของการจราจรแต่ก็เท่าที่ดูภาพรวมเนี่ยก็ยังไม่ได้มีปัญหานะครับเพราะว่าเขาเหมือนมีการกันพื้นที่นะครับมีการกันพื้นที่โดยเฉพาะเท่าที่ผมเห็นเนี่ยก็คือด้านของถนนวรจักรนะครับตั้งแต่บริเวณตัดกับถนนหลวงมาทางด้านของตัดกับถนนเจริญกรุงจักรวรรดิตรงเนี้ยนะครับมีการกันพื้นที่นะฮะใครที่เดินทางไปทางนั้นอัปเดตเพิ่มเติมกันได้นะครับเนี่ยฮะอันนี้เป็นภาพในช่วงนี้เลยเนี่ยจะสังเกตว่ายังต้องใช้หัวฉีดเนี่ยครับสแตนบายแล้วก็ฉีดน้ำเข้าไปตลอดเวลาเพราะว่าเมื่อช่วงเช้ามืดเนี่ยก็ยังมีการปะทุออกมาของไฟของแสงเพลิงแล้วก็กลุ่มควันสารเคมีที่ก็ยังมีลอยออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับก็ต้องให้เวลาก็ต้องใช้เวลาพอสมควรทีเดียวนี่คือเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่อาคารคลองถมเซ็นเตอร์นะครับก็เดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันต่อนะครับคุณผู้ฟังนะ หลายคนใจหายเพราะว่าเป็นสถานที่ที่โอ้มีคนผูกพันกับสถานที่นี้เยอะนะครับโดยเฉพาะคุณหนุ่มๆที่สุดสัปดาห์วันศุกร์วันเสาร์เนี่ยก็จะไปเดินหาซื้อนะครับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์ตกแต่งรถจนประดับยนต์อะไรต่างๆเนี่ยทุกอันนี้ต้องบอกแล้วเป็นอาคารที่เขารวบรวมแหล่งสินค้าประดับยนต์ที่เรียกได้ว่าผมถ้าความรู้สึกผมนะอันเนี้ยน่าจะใหญ่ที่สุดในประเทศแล้วนะคืออุปกรณ์ประดับรถจนอะไรต่างๆเนี่ยคือถ้าใครจะไปซื้ออะไรต้องนึกถึงที่นี่เลยนะฮะเนี่ยครับจริงๆแม่ก็คือพูดอะไรไม่ออกเหมือนกันคุณฟังนะครับเอาก็บางคนบอกว่าเนี่ยแหมมันเป็นอีกที่นึงที่เป็นตำนานเนี่ยอันนี้ถูกต้องเลยนะฮะมันเป็นตำนานที่นึงเลยแต่ถ้าเราจะพูดถึงคลองถมเนี่ยพื้นที่ของคลองถมเนี่ยก็ไม่ใช่แค่เฉพาะคลองถมเซ็นเตอร์เท่านั้นนะคุณผู้ฟังตามตรอกซอกซอยต่างๆวันเสาร์คืนวันเสาร์หรือแม้กระทั่งช่วงเย็นของวันศุกร์วันเสาร์เนี่ยหลายๆคนก็มักจะไปเดินหาซื้อสินค้าตามตรอกซอกซอยต่างๆซึ่งเขาก็จะมีแต่ละร้านนี่แหละที่เขาบางร้านเนี่ยเอาจริงๆคือเขาขายของอยู่ในคลองถมเซ็นเตอร์เนี่ยแหละแต่บางทีเขาก็จะมาอาจจะเป็นคืนวันเสาร์เย็นวันเสาร์อย่างเนี้ยทุกคนก็จะคุ้นเคยก็จะไปเหมือนเป็นตลาดนัดคลองถมที่เนี่ยคือที่แรกของประเทศไทยก็คือที่นี่เลยตลาดนัดคลองถมคนที่เขาเช่าซื้อของในเช่าขายของในคลองถมเซ็นเตอร์เนี่ยพอตกเย็นเนี่ยเขาก็จะมาเปิดแบกระดินด้านนอกเอาของจากในคลองถมเซ็นเตอร์เนี่ยแหละก็เอามาขายด้วยนี่เนี่ยฮะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอีกที่นึงที่โอ้โหมันมีมูลค่าการค้าเนี่ยสูงมากนะครับสูงมากอ่ะเดี๋ยวไปที่สายจากทางคุณโจหน่อยไปคุยกับคุณโจนะฮะอยู่ทางจรัญสนิทวงศ์นะครับคุณโจสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณพัช
1: ครับคุณโจเป็นไงบ้างครับ
2: จรัญใช้จรัญมาจากพระราม7มุ่งหน้าบางพัชคุณพัช
1: ครับ
2: เวลานี้มาได้ต้องไปต้องกลับไม่มีปัญหาจราจรครับผม
1: ครับ
2: ผมเลี้ยวซ้ายตรงแยกบางพัชมุ่งหน้าข้ามสะพานทางนี้ลงมาทางหน้ามอสวนตุนกันทาสวนดุสิต
1: ครับ
2: เวลานี้มาได้นะมาส่งลูกค้าได้คุณพัช
1: ครับผม
2: เขามีงานต้อนรับปริญญาดอกไม้เพียบเลยหน้ามอครับผม
1: ราชพัฒ
2: น์แต่รถ
1: ส่วนนั้น
2: ใช่แต่รถที่มาจากราชวิถีมาจากอนุสาวรีย์จะมาชะลอตัวตรงแยกการเรือนะคุณพัช
1: ครับ
2: ฝั่งทางนี้ลงมาหน้ามอเนี่ยไม่มีปัญหาใกล้ๆไม่ดีเวลานี้ครับผม
1: ครับ
2: จรัญก็ไม่ติดพระรามเจ็ดก็ไม่ติดวงสว่างก็ไม่ติดใช้ได้หมดเลยคุณพัช
1: ครับ
2: ตอนนี้ผมส่งลูกค้าเสร็จแล้วตรงหน้ามอผมก็มาใช้สุโขทัยมุ่งหน้าไปทางเอวิชูเข้าไปในเมืองรั
1: ฐอ๋อครับครับ
2: ครับผมก็อากาศไม่ดียกไปนักการคุณพัช
1: ครับ
2: อากาศแถวนี้ฟ้าเริ่มสว่างแล้วครับผม
1: ครับ
2: ฝนไม่มีเข้ารางในย่านเลยคุณพัช
1: ครับยังไม่มานะเช้านี
2: ้ครับผมก็ฝากข้อมูลตรงถนนสุโขทัยเลยนะคร
1: ับ ได้เลยครับขอบคุณมากครับคุณโจ
2: ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณคุณโจด้วยนะครับวันนี้นอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาก็มีการซ้อมนะฮะพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแล้วเนี่ยก็จะมีทางด้านของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตด้วยมหาวิทยาลัยสวนดุสิตวันนี้29สิงหาคมเป็นซ้อมย่อยนะครับพรุ่งนี้ก็จะซ้อมใหญ่นะครับนี่นะฮะเพราะฉะนั้นการจราจรบริเวณถนนนครราชสีมาถนนอู่ทองนอกนะครับถนนราชวิถีนะวันนี้ให้วางแผนนะครับใครจะเดินทางไปทางด้านนี้นะก็ให้วางแผนเผื่อเวลาการเดินทางด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยก็เริ่มมีปริมาณรถแต่ยังไม่ติดมากก็ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟราชวิถีทั้งสองด้านเข้าแยกการเรือนนะนครราชสีมาก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับนะถนนสามเสนนี่ก็ยังไม่มีปัญหานะขึ้นลงสะพานสังฮีก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับก็ให้ทราบเป็นข้อมูลในการวางแผนหลีกเลี่ยงการเดินทางโดยรอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนทาแล้วก็ทางด้านของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ วันนี้ก็มีพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรเหมือนกันนะครับตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกานะฮะพรุ่งนี้ก็จะเป็นการซ้อมใหญ่8นาฬิกาถึง16นาฬิกาก็ให้หลีกเลี่ยงนะครับแนะนำเลี่ยงถนนเลียบคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิถนนเทพรักษ์นะอาจจะมีปริมาณรถนะครับสุขุมวิทเทศบาลบางปู119อย่างเงี้ยนะฮะเส้นทางโดยรอบก็ให้พิจารณาหลีกเลี่ยงถ้าไม่มีความจำเป็นก็หลีกเลี่ยงก่อนนะครับเพราะว่าจะมีปริมาณรถเข้ามาเพิ่มเติมมากขึ้นด้วยนะครับทักทายทางเดี๋ยวท่านแรกเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะฮะคุณระพีด้วยนะครับทาง YouTube จะ S100 นะครับคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจครับนะฮะคุณ AA สวัสดีนะครับคุณระพีบอกว่าดูภาพข่าวไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์น่ากลัวสุดๆนะครับสถานที่ของเด็กยุค90หมดไปแล้วนะฮะนะคุณธีรนนท์สวัสดีด้วยนะครับอรุณสวัสดีเช้าวันนี้นะฮะบอกว่าบรรยากาศชุ่มฉ่ำหลังฝนตกเมื่อวานครับเช้านี้ให้ทุกท่านใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังนะครับสวัสดีพี่จุกระเบียบด้วยนะครับยังติดตามเป็นกำลังใจให้ตลอดขอบคุณนะครับทักทายคุณอินกราซี่88ด้วยนะบอกว่าผมไปประจำเลยคลองถมมาก็เป็นที่ที่ผมเชื่อว่าแม่ทุกคนใจหายนะสุดสัปดาห์เนี่ยบางคนที่ไปเดินกันทุกสัปดาห์เลยนะครับบางทีไปเดินไม่ได้อะไรหรอกครับไปเดินเอาบรรยากาศจริงๆนะอันนี้พูดจริงๆได้อะไรนิดหน่อยติดไม้ติดมือกลับมาเนี่ยก็มีความสุขแล้วนะครับคือมีความสุขที่ได้ไปเดินคือถ้าคนที่ชอบไปเดินคลองถมเซ็นเตอร์น่าจะอารมณ์เดียวกันไปดูของสมัยก่อนที่มีก่อนที่จะมียุคผมก็ไม่อยากจะพูดมันมีหลายอย่างเอาง่ายๆมันเป็นตำนานของการจำหน่ายสินค้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประดับยนต์ที่คุณผู้ชายชอบมากสติ๊กเกอร์อะไรต่างๆไปสั่งตัดโอ้แบบอะไรอีกล่ะเอาใครนึกอะไรได้ออกบ้างลองแชร์เข้ามาทาง YouTube ได้นะฮะเวลาคุณไปเดินคลองถมเซ็นเตอร์คุณไปเดินตลาดนัดคลองถมโดยรอบเนี่ยคุณไปดูอะไรไปซื้ออะไรมาบ้างนะฮะคือเรียกได้ว่าเขามีครบอ่ะหรือแม้กระทั่งร้านที่อาคารศรีวรจักรอะไรแบบเนี้ยนะฮะก็จะมีโอ้โหคือสินค้าที่มันมีความหลากหลายมากๆนะครับคือต้องยอมรับเลยว่าเป็นแบกดินที่เนี่ยราคาถูกมากเนี่ยคุณอินกาซี่บอกจริงๆจริงๆโดยเฉพาะช่วงตลาดนัดกลางคืนนะฮะโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตำนานเลยนะฮะในช่วงกลางคืนเนี่ยไปหาของที่ราคาถูกของแลไอเทมเยอะมากนะครับของเก่าของที่โอ้โหสะสมนะของสะสมอะไรแบบนี้นะโอ้เนี่ยเพราะฉะนั้นมันเป็นที่ที่เป็นความทรงจำของทุกคนนะครับหลายคนก็เลยใจหายกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณแม็กนี่บอกว่าไปทุกวันอาทิตย์นะฮะบอกว่าชอบสะสมน็อตสแตนเลสเห็นไหมมีสิ่งมีอะไรหลากหลายอ่ะที่เราสามารถไปหาซื้อได้ที่นี่นะครับผมเองเมื่อวานจะไปดูกรอบป้ายทะเบียนรถยนต์นี่พูดเลยนะครับโอ้แบบคิดเลยว่าอยากไปเพราะมันเป็นช่วงเย็นศุกร์เนาะคือถ้าไม่ไปเมื่อวานก็จะไปวันนี้อะไรแบบเนี้ยนะแต่ก็นั่นแหละครับมาเกิดเหตุก่อนเอ้าใครนึกอะไรได้พิมพ์เข้ามานะครับทาง YouTube JS100 Radio นะครับมาช่วยกันแชร์แบ่งปันกันรวมไปถึงเรื่องของสภาพการจราจรด้วยในเช้าวันนี้นะครับสื่อสารกันทางหมายเลขโทรฟรีดอกจัน1808หรือ1137เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ใหม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: แม้หนทางจะทุรกันดารเขาสูงป่าลึกมิได้เป็นอุปสรรคต่อการเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ทุกข์ยากเพราะมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นป่าท้องทะเลและชีวิตของราษฎรจึงมั่นคงโครงการป่ารักน้ำบ้านเล็กในป่าใหญ่ช่วยฟื้นฟูอนุรักษ์พื้นป่าต้นน้ำโครงการปะการังเทียมช่วยคืนความสมดุลสู่ท้องทะเลฟาร์มตัวอย่างสร้างแหล่งอาหารและโครงการศิลปาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงสืบสานวัฒนธรรมไทยมาถึงทุกวันนี้สำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดิน
2: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
4: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
5: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
6: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
7: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Service เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบาย Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

กลับมาติดตามกันต่อนะครับกับจอสอร้อยนะครับคุณผู้ฟังนี่ให้ดูภาพอีกมุมหนึ่งอันนี้เป็นถนนวรจักรนะครับวรจักรเนี่ยคือจะเป็นด้านทางเข้าลานจอดรถเนี่ยตรงเนี้ยนะคือด้านของถนนวรจักรเนี่ยจะเป็นด้านหน้าเอาจริงๆคือมันจะเป็นด้านหน้าของตลาดคลองถมเซ็นเตอร์และตรงเนี้ยจะเป็นทางเข้าลานจอดรถคือพอเลี้ยวซ้ายก็จะขึ้นไปที่ลานจอดรถตรงเนี้ยเขาจะมีการกั้นเชือกนะครับมีการคาดปิดพื้นที่แต่ถนนน่ะไม่ได้ปิดนะฮะการจราจรยังสัญจรได้นะครับอันนี้เป็นด้านของถนนวรจักรที่เราจะมองไปด้านโน้นจะเป็น KFC นะเห็นมั้ยแล้วก็ตรงกลางนี้จะเป็นทางเข้าพื้นที่จอดรถนะครับเนี่ยให้ได้เห็นภาพนะครับที่คลองถมเซ็นเตอร์ณเวลานี้เลยนะฮะที่เราติดตามไลฟ์ของทางคุณปลา KP ขอบคุณคุณปลา KP ด้วยนะครับนะฮะขออนุญาตนะครับนำไลฟ์มาเพิ่มเติมให้กับเพื่อนสมาชิกจอสร้อยให้ได้เห็นภาพว่าเช้าวันนี้เป็นอย่างไรนะครับการจัดการเป็นอย่างไรคือร้านที่อยู่ด้านของถนนวรจักรเนี่ยถ้าเป็นด้านหน้าเนี่ยยังไม่ได้เสียหายมากนะครับตรงนี้จะเป็นโซนที่เขาขายอาหารถ้าเป็นโซนทางด้านของถนนวรจักรเนี่ยจะเป็นโซนที่เขาขายอาหารนะฮะขอบคุณไลฟ์ใน TikTok ของคุณปลา KP ด้วยนะฮะที่ไลฟ์แล้วก็เรียกได้ว่าเอื้อเฟื้อให้กับเราด้วยนะครับถนนวรจักรเราจะสังเกตเห็นเมื่อครู่เนี่ยรถยังสัญจรได้รถเขายังไม่มีการปิดการจราจรนะครับเนี่ยฮะเป็นด้านของถนนวรจักรที่จะตรงไปก็จะเป็นถนนเจริญกรุงนะฮะเนี่ยครับแต่ด้านที่เรียกได้ว่าเราดูไลฟ์ก่อนหน้านี้และเป็นด้านที่เสียหายหนักเนี่ยถ้าเป็นคือจะเป็นด้านหลังด้านข้างก็คือถนนเจ้าความรบนะฮะคือซึ่งก็จะมีเห็นภาพของอาคารที่ลาดเอียงไปทางด้านนั้นนะครับใช่เป็นด้านข้างถูกต้องฮะนั่นแหละคือด้านหลังอ่ะที่ผมเล่าให้ฟังถ้าเป็นด้านหลังที่เขาติดกับถนนยมราชสุขุมตรงนั้นน่ะก็จะมีร้านรวงที่เขาตั้งอยู่ในซอยด้วยนะซึ่งตรงนั้นน่ะก็จะมีได้รับผลกระทบด้วยแต่ว่าอันเนี้ยที่เราเห็นเนี่ยเป็นทางเข้าลานจอดรถคืออาคารคลองถมเซ็นเตอร์เนี่ยเขาจะมีทางเข้าลานจอดรถแค่ด้านเดียวก็คือด้านของถนนวรจักรก็คือตรงช่องนี้เลยขึ้นแล้วก็ลงนะฮะ2ช่องนะครับเข้าออกนั่นเองเนี่ยจะเป็นโซนที่เขาขายอาหารอยู่นะครับทางฝั่งของถนนวรจักรเนี่ยนะฮะซึ่งให้ได้เห็นภาพว่าเขาไม่ได้ปิดการจราจรแต่ว่ามีการนำเอาเชือกริบบิ้นมากั้นกันพื้นที่ของอาคารไม่ให้ใครเข้าไปเพราะอะไรเพราะว่ามันมีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดถล่มลงมาได้นะครับเนื่องจากความร้อนแล้วก็ลักษณะของโครงสร้างอาคารก็เป็นโลหะนะฮะซึ่งมันก็จะมีความร้อนที่เข้าไปแล้วทำให้โลหะเนี่ยมันผิดรูปได้เร็วนะครับเวลาโดนความร้อนอย่างช่วงที่ควบคุมเพลิงเนี่ยเจ้าหน้าที่ช่วงแรกๆเนี่ยเขายังไม่สามารถเข้าไปได้เลยนะอันนี้เป็นอีกมุมนึงนะครับคุณผู้ฟังเป็นอีกมุมนึงซึ่งให้เห็นควันฮะให้เห็นควันที่ยังลอยอยู่ยังลอยออกมาอยู่จากอาคารคลองถมเซ็นเตอร์นะครับเนี่ยฮะเป็นมุมสูงอันนี้ขอบคุณ TikTok Live ของคุณ KAK คุณแก๊กเอลลี่นะครับคุณแก๊กเอลนะน่าจะคุณแก๊กเอลขอบคุณมากๆนะฮะน่าจะถ่ายจากอาคารสักอาคารหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นโครงสร้างของหลังคาที่มันยุบลงไปนะครับยุบลงไปแล้วก็มีความลาดเอียงนะฮะเห็นเลยว่าควันยังลอยออกมาจากอาคารคลองถมเซ็นเตอร์ลอยขึ้นมานะครับเนี่ยครับมุมนี้จะเห็นชัดเลยนะครับยังมีกลุ่มควันยังมีกลิ่นของสารเคมีออกมานะครับให้ได้เห็นหลายมุมนะฮะสำหรับเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่คลองถมเซ็นเตอร์นะครับขอบคุณเจ้าของ TikTok Live ทุกท่านด้วยนะฮะทั้งคุณแก๊กเอลคุณปลา KP ก่อนหน้านี้นะครับคือถ้านับตั้งแต่ชั่วโมงแรกที่เกิดเหตุเนี่ยมาถึงณตอนนี้เองเนี่ย
รวมๆก็น่าจะประมาณ10กว่าชั่วโมงอ่ะนะฮะคุณผู้ฟังนะครับก็เรียกได้ว่ามันเป็นเช้าวันเสาร์ที่คลองถมเหงาเศร้านะครับซึ่งผิดจากปกติของวันเสาร์ทั่วไปนะครับที่ก็จะมีทั้งแม่ค้าพ่อค้าที่มาเตรียมที่จะเปิดขายกันนะครับในช่วงวันที่ต้องบอกแล้วว่ามันคึกคักจริงๆวันเสาร์แบบนี้นะก็เรียกได้ว่าตั้งแต่ช่วงสายๆไปจนถึงเย็นถึงค่ำเลยก็ว่าได้แต่วันนี้ไม่เหมือนก่อนแล้วนะครับวันนี้ไม่เหมือนก่อนแล้วก็เรียกได้ว่ายังคงต้องติดตามนะครับสำหรับการเข้าไปดูแลควบคุมพื้นที่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังมีลักษณะของควันของกลิ่นที่ยังลอยออกมานะครับถ้าเห็นมุมนี้คุณผู้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยเหมือนจะมีเนี่ยครึ้มๆเหมือนกันนะท้องฟ้าเหนือบริเวณคลองถมเซ็นเตอร์นะครับเนี่ยครึ้มๆเมฆดำเหมือนกันนะไม่แน่เหมือนกันนะครับเหมือนอาจจะมีฝนตกในอีกข้างหน้านี้หรือเปล่านะครับแต่ก็ยังเอาแน่เอานอนไม่ได้นะฮะเดี๋ยวคงจะต้องติดตามวันนี้เนี่ยพื้นที่กรุงเทพให้โอกาสเกิดฝนไว้ที่40%นะครับมีฝนฟ้าคะนอง40%นะภาคเหนือภาคอีสานเนี่ย70%นะครับภาคกลางภาคตะวันออก70%ภาคใต้ทั้ง2ฝั่ง40%นะฮะวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยายังมีการเตือนฉบับที่6ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยซึ่งมีผลกระทบเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับ29สิงหาคมถึง2กันยายนนะครับภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับภาคตะวันออกกาญจนบุรีภาคใต้ฝั่งตะวันตกแต่ภาคใต้เนี่ยก็ยังเรียกได้ว่าฝนยังน้อยอยู่นะสำหรับวันนี้นะครับอาจจะต้องติดตามจนถึงวันที่2กันยายนด้วยนะครับเพราะว่าเขามีการเตือนเรื่องของคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงด้วยก็จะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเลยนะครับก็เตือนชาวเรือนะครับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันเวลาดังกล่าวด้วยส่วนภาคเหนือนะครับก็เรียกได้ว่าอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมพื้นที่เดิมนะครับที่มีฝนตกซ้ำซากนะครับตรงนี้หลายหน่วยงานก็ร่วมกันเฝ้าระวังกันด้วยนะครับเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับเตือนพี่น้องประชาชนนะครับให้เฝ้าระวังสำหรับสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับในช่วง29สิงหาคมถึง2กันยายนนี้ด้วยนะฮะเอาละขอบคุณหลายๆท่านเลยนะครับก็ทั้งติดตามฟังทางวิทยุ FM 100แล้วก็เข้ามาทาง YouTube ด้วยนะครับเข้ามาชมกันได้ตลอดเวลานะครับ YouTube Live JS 100 Radio ถ้าเข้าผ่านทางแอปพลิเคชัน JS 100จะสะดวกมากกว่าคุณผู้ฟังดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งกันได้นะครับแอป JS 100เข้าไปที่ App Store Play Store นะครับพิมพ์ค้นหาตัว J ตัว S เลข1เลข0 2ตัวJS100 ดาวน์โหลดได้ในนั้นก็จะมีเรดิโอออนไลน์มี YouTube ในช่องทางโซเชียลมี SOS นะครับในการแจ้งเหตุฉุกเฉินได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยนะครับ 6:56 นนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา7 นาฬิกากับอิฐคณินบุญประเสริฐครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต่อเนื่องตลอดคืนเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ด้านสำนักงานเขตป้อมปราบตั้งศูนย์รับลงทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
3: ย่าลาวลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
2: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: การเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24 ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและ